0: ของ IFFSS ได้อ้างอิงจากระบบการวิเคราะห์ข้อมูลที่ให้ความสำคัญของผลงานรายนัดจำนวนประตูแอสซิสต์และอิทธิพลต่อเกมผลการแข่งขันฟุตบอลสโมสรกระชับมิตรคู่ที่น่าสนใจเอาอาลีแพ้วิกตอเรียกิมาไรส์1-3 FC โครนิงเกนแพ้ FC โวเดนดัม0-4ไฟบวกชนะดาร์บี้เคานตี้3-1โรเซนบอร์กแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด0-5โอซาซูน่าชนะราซิ่งซาตาเดย์2-0และกาลาตาสลายแพ้มอนซ่า0-2ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์ระดับ250คะแนนรายการเอสโตเรลโอเพ่นที่ประเทศโปรตุเกสประเภทชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศอังเดรย์รูเบฟนักเทนนิสมือ14ของโลกและเป็นมือ1ของรายการจากรัสเซียพิกล็อกพ่ายลูก้าฟาเอสเซ่คู่แข่งชาวฝรั่งเศสมือ78ของโลก1-2เซต6-3 3-6 และ4-6สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: กำลังใจที่ดีมาจากมิตรไมตรีรอบๆตัวสนับสนุนให้คนไทยมอบกำลังใจให้แก่กันด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 7:13 นะครับมาเดินทางกันต่อกับจส100ครับวิทยุข่าวสารและการจราจรในช่วงนี้นะครับก็ยังมีเรื่องของอุปสรรคการเดินทางคุณผู้ฟังมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งมุ่งหน้าบ้านฉางกิโลเมตรที่19+400นะครับมีของตกหล่นกีดขวางช่องทางกลางนะครับกีดขวางช่องทางกลาง1ช่องนะฮะก็เป็นสาย7นะครับให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะมอเตอร์เวย์ฝั่งขาออกมุ่งหน้าบ้านฉางนะครับกิโลเมตรที่19+400นะจุดนั้นจะเป็นเหมือนช่วงทางโค้งด้วยนะฮะให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับสำหรับการเดินทางนะบริเวณดังกล่าวเลยทางด้านของเดี๋ยวผมดูนิดนึงช่วงแถวๆหัวตะเข้นะตรงเนี้ยนะล่าสุดเนี่ยไม่แน่ใจว่าเก็บไปหรือยังนะกิโลเมตรที่19นะครับ19+400นะครับฝากเพิ่มความระมัดระวังการจราจรยังคล่องตัวนะครับสาย7มอเตอร์เวย์ทั้งเข้าและออกด้วยส่วนสาย9ช่วงเข้าด่านธัญญะเนี่ยยังมีรถสะสมเยอะนะครับเข้าด่านธัญญะก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุแต่ว่าที่เพิ่มเติมข้อมูลกันจากทางคุณณรงค์เนี่ยนะบอกว่าเคลื่อนย้ายไปแล้วนะครับเจ้าหน้าที่เขาเพิ่มเติมทางคุณณรงค์เนี่ยเพิ่มเติมบอกว่ามีเจ้าหน้าที่เขาเคลื่อนย้ายเข้าข้างทางแล้วรถชนกันเห็นบอกหลายคันเหมือนกันเลยหน้าด่านธัญบุรีไปคุณพรก็เพิ่มเติมมาเหมือนกันนะครับชนกันประมาณ7คันเคลื่อนย้ายเข้าไหลทางด้านซ้ายแล้วนะครับแต่สาเหตุรถติดหน้าด่านธัญบุรีก็ชะลอตัวเข้าด่านนี่แหละปริมาณรถเยอะนะครับตอนนี้ก็ยังมีปริมาณรถมากอยู่นะครับเข้าด่านธัญบุรีด้านขาออกของมอเตอร์เวย์สาย9เลยจากหน้าด่านธัญไปคล่องตัวนะครับส่วนพหลโยธินนวนครเนี่ยในช่องทางคู่ขนานยังมีปริมาณรถเคลื่อนตัวช้านะครับที่เราได้คุยกับทางคุณพงษ์ไม่แน่ใจว่าคุณพงษ์เดินทางถึงจุดกลับรถหรือยังนะครับก่อนในนี้บอกอยู่แถวๆเชียงกงเชียงกงก็เคลื่อนตัวช้าอย่างต่อเนื่องคุณพงษ์เพิ่มเติมได้นะว่ากลับรถได้หรือยังแล้วมีเหตุอะไรไหมตรงนั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังเห็นมีปริมาณรถมากอยู่นะครับในช่องทางคู่ขนานที่จะขึ้นสะพานกับรถนวนครนี่นะครับในด้านขาเข้าแต่ช่องทางหลักคล่องตัวนะยังใช้การได้ดีพหลโยธินช่วงวังน้อยตอนนี้ก็ยังมีปริมาณรถมากอยู่นะครับแต่ท้ายแถวสั้นลงนะแถวๆตรงข้ามกับตลาดวังน้อยเนี่ยนะก็จะเริ่มเห็นมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นนะครับก็น่าจะเป็นกลุ่มก้อนที่จะเดินทางออกไปทางอีสานหรือเปล่าเนี่ยนะมีปริมาณรถเข้ามาเพิ่มเติมมากขึ้นแล้วนะครับมีอุบัติเหตุนะครับแจ้งมาจากทางคุณณัฐพงศ์ถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดทิศทางขาเข้าครับกิโลเมตรที่21ขาเข้านะครับเทพรัตน์มีอุบัติเหตุรถกระบะตู้ทึบชนกับรถเทลเลอร์นะครับในช่องทางหลักเลนขวาทำให้การจราจรเริ่มเคลื่อนตัวช้าเหมือนกันนะครับด้านฝั่งกลับกันยังคล่องตัวนะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณต้นไม้นะคุณต้นไม้ขอความช่วยเหลือครับคุณต้นไม้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณต้นไม้รถเป็นอะไรอะครับ
1: พอดีรถแบตหมดครับผม
0: อ๋อแล้วอยู่ตรงไหนแล้วครับตอนนี
1: ้ผมอยู่ในทางหลักครับพี
0: ่
1: ข้างหน้าโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เลยครับ
0: ก็คือวิภาวดีขาออกใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: หน้าโรงพยาบาลในช่องทางโอ้อยู่เลนไหนครับเนี่ย
1: ผมชิดซ้ายไว้แล้วครับ
0: ชิดซ้ายอยู่ในช่องทางด่วนด้วย
1: ใช่ครับ
0: หน้าโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นะครับ
1: ใช
0: ่โอ้รถวิ่งกันเร็วไหมครับเนี่ย
1: ตอนนี้รถเริ่มเยอะแล้วครับวิ่งเร็วมาก
0: เปิดไฟฉุกเฉินพอได้ไหมครับ
1: พอเปิดได้ครับพอกระพริบได
0: ้เปิดอยู่นะตอนนี้
1: ใช่คร
0: ับ นะฮะอยู่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอนะเพราะว่าท่านใดที่ผ่านไปตรงนี้ฝากหน่อยนะครับวิภาวดีด้านขาออกในช่องทางหลักหน้าโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นะฮะมีสายพ่วงไหมคุณต้นไม
1: ้มีครับมีคร
0: ับ อ๋อมีสายพ่วงด้วยนะครับอันนี้เป็นรถเกียร์ธรรมดาหรือว่ายังไงครับ
1: เป็นเกียร์ออโต้คร
0: ับ เกียร์ออโต้นะเป็นรถอะไรครับสีทะเบียนด้วย
1: เป็นToyota Altis สีบรอนเงินครับ
0: Altis สีบรอนครับผมทะเบียนครับ
1: 5ขอไข่ขอละครังครับ8287
0: 5ขอไข่ครคัง8287กรุงเทพนะครับ
1: ใช่ครับ
0: เป็นรถอัลติสีบรอนซ์นะโตโยต้านะครับจอดอยู่หน้าโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ในช่องทางหลักนะครับวิภาวดีก่อนถึงแยกหลัก4นั่นแหละนะ
1: ใช่คร
0: ับก่อนถึงแยกหลัก4นะครับก็ฝากท่านใดที่อยู่ใกล้เคียงกันไปช่วยหน่อยนะครับเดี๋ยวยังไงคุณต้นไม้ได้ใครไปช่วยยังไงเพิ่มเติมกันนะครับนะจุดที่จอดนี่คือมันมีแบบเป็นหลายทางไหมตรงนั้นนะฮะ
1: มีครับ
0: อ๋อจอดตรงหลายทางพอดีนะฮะปลอดภัยใช่ไหมตรงนั้นจุดที่จอด
1: นิดนึงครับ
0: นิดนึง
1: พอดีมันเป็นทางเบี่ยงออกไปปากเกียรด้วยครับก็เลยรถอาจจะวิ่งเร็วนิดนึง
0: อ๋อครับก่อนถึงทางเบี่ยงประมาณกี่เมตรได้ครับตรงนั้น
1: อ๋อประมาณเกือบร้อยเมตรคร
0: ับ โอ้นิดเดียวเอง
1: ใช่คร
0: ับ นะครับยังไงเดี๋ยวฝากด้วยใครอยู่ใกล้เคียงกันไปช่วยหน่อยนะครับเนาะคุณต้นไม้เดี๋ยวได้ใครไปช่วยยังไงเพิ่มเติมกันนะครับถ้ารอนานย้ำมาสักรอบนึงนะรอในรถก่อนอย่าเพิ่งออกมานะครับ
1: ได
0: ้
1: คร
0: ับ ครับผมเปิดไฟฉุกเฉินไว้โอเคครับเดี๋ยวยังไงเพิ่มเติมกันเอาใจช่วยนะครับคุณต้นไม้ครับ
1: ครับขอบคุณมากเลยครับ
0: ขอบคุณครับยินดีครับนะเอาแวะไปช่วยหน่อยนะครับอยู่ช่องทางหลักด้วยเลนซ้ายนะครับไหลทางด้านซ้ายเลยนะฮะบริเวณหน้าโรงพยาบาลจุฬาภรณ์แต่ว่าอยู่ในช่องทางหลักนะครับก่อนถึงแยกหลัก4วิภาวดีนะครับเป็นรถ Toyota Altis สีบรอนซ์เงินทะเบียน5ขอไข่ครคัง8287กรุงเทพมีสายพ่วงแล้วครับนะขอรถไปจั๊มแบตหน่อยไปเติมไฟหน่อยอูแต่ว่าทีนี้รถที่จะเข้าไปเนี่ยคือจะต้องเอาหน้าชนกันน่ะใช่ไหมมันจะลำบากไหมครับเนี่ยคือการจั๊มไฟมันต้องเอาหน้าชนกันแล้วอยู่ในช่องทางหลักด้วยคุณฟังระมัดระวังนะครับระมัดระวังนิดนึงนะอาจจะต้องมีทางเจ้าหน้าที่ไปคอยกั้นให้ไหมตรงนี้ไม่งั้นนี่มันค่อนข้างเสี่ยงเลยนะครับเพราะว่าการพ่วงแบตเนี่ยมันต้องเอาหน้าชนเข้าหากันอะทีนี้พอไปถึงตรงนั้นเนี่ยจะไปต่อท้ายก็ไม่ได้จะไปอยู่ด้านหน้าจะเอาท้ายเข้าก็ไม่ได้อะนะก็ยังไงฝากหน่อยท่านใดเผื่อท่านใดอยู่ใกล้แล้วอยากจะไปช่วยลองประสานเข้ามาที่จอสอร้อยก่อนนะครับแบบกำลังจะผ่านจุดดังกล่าวเนี่ยอยากจะเข้าไปช่วยประสานเข้ามาก่อนเราแจ้งไปเพิ่มเติมไปที่191ให้แล้วนะฮะนะต้องมีเจ้าหน้าที่ไปช่วยดูแลด้วยไม่งั้นอันตรายนะตรงเนี้ยอาจจะต้องมีรถไปคอยกั้นหรือว่าวางกลวยยางทำสัญญาณสัญลักษณ์ให้รถตามหลังมาได้ทราบว่ามีรถเสียอยู่ตรงเนี้ยนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยคล่องตัวดีนะวิภาวดีจากบางเขนมาหลัก4เนี่ยนะฮะลดความเร็วกันหน่อยนะครับคุณผู้ฟังใครที่ใช้เส้นทางวิภาวดีขาเข้าขาออกนะฮะขออภัยเป็นฝั่งขาออกนะจากบางเขนมาทางหลัก4มีรถของคุณต้นไม้นะจอดเสียอยู่ในช่องทางหลักนะครับเลนซ้ายเนี่ยเขาเปิดไฟฉุกเฉินได้อยู่แบตเตอรี่หมดหน้าโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เนี่ยนะครับยังไงลดความเร็วหน่อยนะครับถ้าใครจะผ่านนี่คือเลี่ยงเลนซ้ายเลี่ยงหลายทางก่อนเลยแล้วเดี๋ยวอาจจะมีรถไปช่วยด้วยนะครับแต่เราประสานเพิ่มเติมไปกับทางเจ้าหน้าที่191ให้นะครับยังไงฝากหน่อยนะครับใครจะไปช่วยเพิ่มเติมมาก่อนแจ้งมาก่อนได้นะครับดอกจัน1808หรือ1137นะแล้วก็เดี๋ยวจะน่าจะมีเจ้าหน้าที่ไปคอยดูแลกำกับให้ล่ะนะครับส่วนการจราจรทางด้านของพหลโยธินขาออกเดี๋ยวดูนิดนึงนะช่วงเลยต่างระดับรังสิตนะครับปริมาณรถมากนะครับในช่องทางหลักและคู่ขนานด้วยนะครับเนี่ยคือลงจากต่างระดับรังสิตก็เจอท้ายเลยนะครับแต่เราตรงข้ามกับฟิวเจอร์พาร์คนะครับผ่านโลตัสรังสิตเนี่ยรถเยอะนะครับรถมากเคลื่อนตัวช้าเลยไปแล้วคล่องตัวนะครับหลายๆท่านก็เดินทางกันแล้วนะครับสำหรับช่วงวันหยุดยาวนะฮะเดินทางไปที่ไหนยังไงเพิ่มเติมข้อมูลกันได้นะครับที่จอสร้อยทางด้านของสายเอเชียช่วงแยกหางน้ำสาครเนี่ยยังมีท้ายสะสมอยู่นะครับด้านขาออก ขาเข้าเนี่ยท้ายไม่ยาวแต่ขาออกเนี่ยท้ายยังมีสะสมอยู่นะครับเลยจากแยกหางน้ำสาครไปเคลื่อนตัวได้นะครับมีสลับหยุดนิ่งบ้างนะครับเนี่ยโอ้ท้ายนี่ยาวขึ้นกว่าชั่วโมงที่แล้วด้วยมีท้ายสะสมอยู่เกือบ3กิโลแล้วนะครับตอนนี้สายเอเชียด้านขาออกแยกหางน้ำสาครเดี๋ยวขอไปคุยเรื่องมอเตอร์เวย์ M6 กันหน่อยนะครับกับทางคุณธีรพันธ์ภูมิรัตนประพินนะครับท่านผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่2ครับสวัสดีครับผอ.ครับ
2: ครับผมสวัสดีครับ
0: ครับมอเตอร์เวย์ M6 ก็เรียกได้ว่ายังเปิดให้บริการอยู่นะครับในช่วงวันหยุดยาวแบบนี้ด้วยใช่ไหมครับเดี๋ยวให้ผอ.เพิ่มเติมนิดนึงครับตรงนี้ครับผม
2: ครับผมก็มอเตอร์เวย์ M6 ของเราก็ยังเปิดเหมือนระยะทางเหมือนเดิมนะครับช่วงตั้งแต่ประมาณปากช่องถึงโคราชเรานะครับก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับเปิด24ชั่วโมงทั้งขาเข้าขาออกครับผ
0: ม
2: ก็ในส่วนเพลินว่าตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแหละครับว่าที่ว่าเราสัปดาห์หน้าเราจะเป็นสัปดาห์ที่มีวันหยุดเยอะนะครับก็มีประชาชนแล้วก็ผู้ใช้ทางเนี่ยก็ออกต่างจังหวัดกันค่อนข้างเยอะมากครับก็รถแน่นทั้งมิตรภาพแล้วก็มอเตอร์เวย์ครับผม
0: คร
2: ับยังไงอยากจะประชาสัมพันธ์ก็คือก็เหมือนเดิมครับคล้ายๆช่วงเทศกาลก็คือมอเตอร์เวย์เราเนี่ยยังอยู่ระหว่างทดลองใช้นะครับเริ่มปั๊มน้ำมันสถานีชาร์จรถไฟฟ้าแล้วก็อาหารการกินหรือห้องน้ำเนี่ยครับก็คือเราไม่มีปั๊มน้ำมันนะครับไม่มีสถานีชาร์จก็รบกวนให้เตรียมการเตรียมตัวแวะเติมน้ำมันหรือชาร์จแบตให้เต็มก่อนในส่วนอาหารการกินก็ไหนๆก็แวะเติมน้ำมันแล้วก็หาซื้อข้าวของหรือของกิน
0: ไม่ได้
2: รถเผื่อหิวระหว่างทางนะครับเพราะระยะทาง80กิโลเมตรเนี่ยก็พอสมควรใช้เวลาก็ตีซะว่า1ชั่วโมงนะครับส่วนห้องน้ำเนี่ยเราก็ยังมีเหมือนเดิมที่บริเวณจุดบริเวณแถวสีคิ้ว
0: ระ
2: ยะทางที่ตรงกม147ทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็ยังไงถ้าสะดวกก็ไหนๆเติมน้ำมันซื้อของแวะปั๊มแล้วก็เข้าห้องน้ำรอไว้ก่อนแต่ถ้าระหว่างทางถ้าปวดใช่ไหมครับก็สามารถแวะที่กม147ได้แต่ว่าทางแขวงขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับเผื่อว่าเมื่อ2วันที่ผ่านมาเนี่ยระบบไอ้ตัวระบบปั๊มที่จะใช้ดูดน้ำขึ้นมาแล้วก็เอามาใส่ถังพักเพื่อจ่ายเนี่ยครับตอนนี้ระบบปั๊มมันขัดข้องแล้วเราก็พยายามจะดึงมันเป็นน้ำบาดาลเราจะดึงตัวปั๊มขึ้นมาซ่อมแต่ว่ามันมีปัญหาคือไม่สามารถดึงขึ้นมาจากบ่อบาดาลได
0: ้
2: ซึ่งตอนนี้เราได้วันนี้เราจะแก้ไขใหญ่ว่าจะทำยังไงทำได้ไหมแต่ในระหว่างนี้เราก็ใช้รถน้ำเนี่ยมาวิ่งเติมเป็นน้ำสำรองให้ซึ่งอาจจะไม่สะดวกก็ยังไงก็เฉพาะฝั่งที่ขาออกนะครับไปโคราชครับผม
0: ก็คือกิโลเมตรที่147ฝั่งขาออกฝั่งเดียวใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับที่จะไม่สะดวกฝั่งขาเข้ายังสะดวกอยู่
0: มันเป็นปั๊มที่ดึงน้ำบาดาลเหรอครับพอ
2: ใช่ครับ
0: โอ้ครับแล้วรถที่เวียนมาส่งเนี่ยอาจจะแบบก็มีปริมาณน้ำอาจจะเรียกว่าไม่ค่อยมากเท่าไหร่อันนี้ต้อง
2: ก็ใช่ครับเพราะว่าแหล่งน้ำเราต้องไปเอาน้ำประปามาแล้วเราก็มีรถหลายคันแหละแต่ว่าถ้าคนเยอะเนี่ยยังไงมันก็เพราะว่ามันเติมมันก็ต้องใช้เวลาเราไม่สามารถเอารถทั้งหมดมาเพื่อลำเลียงน้ำเพราะเราต้องสแตนบายไว้ตามหน่วยต่างๆเผื่อเกิดเหตุอะไรด้วยครับ
0: จุดที่ไปเอาน้ำนี่ไกลไหมครับพอ
2: ก็
0: ห่างกันเยอะไหม
2: ประมาณ30กิโลครับต้องไปขอที่การประปาสีคิ้วครับ
0: โอ้ครับแล้วแผนในการซ่อมแซมนี้น่าจะแล้วเสร็จประมาณวันไหนพอครับมีกำหนดไหมครับ
2: วันนี้เราเอาผู้ชำนาญการด้านที่จะแก้ปัญหาที่พวกชุดที่เจาะน้ำบาดาลเนี่ยเข้ามาดูนะครับในเบื้องต้นเนี่ยเราก็วางแผนว่าเราจะลองทดลองดึงให้หลุดขึ้นมาถ้าปั๊มมันเสียหายหรือว่ามันเอาขึ้นมาไม่ได้เราก็แค่เปลี่ยนปั๊มใหม่ลงไปแทนถ้าดึงขึ้นมาไม่ได้เลยแล้วท่อมันก็จะมีท่อที่ดูดขึ้นมาเนี่ยมันไม่สามารถเอาท่อใหม่เนี่ยใส่แทนลงไปได้เพราะมันจะลงไปไม่ได้เพราะมันท่อมันขวางกันอยู่เราก็วางแผนที่เตรียมจะทำบ่อบาดาลใหม่ขึ้นมาเลยเพราะว่าเดี๋ยวไม่นั้นแก้ปัญหาระยะยาวเราวิ่งเติมอย่างเงี้ยก็คงจะไม่สะดวกครับ
0: ไม่สะดวกแน่นอนก็แสดงวันนี้อาจจะต้องประเมินหน้างานกันก่อนว่าจะต้องวางแผนอย่างไรจะดึงขึ้นมาได้ไหมถ้าดึงไม่ได้ก็เดี๋ยวจะต้องเป็นแผนต่อไปว่าจะต้องมีบ่อสำรองหรือเปล่าอันนี้ถ้าบ่อสำรองนี่ก็น่าจะงานใหญ่ไหมครับตรงนี้
2: ก็ไม่เป็นไรครับแต่เราเผื่อว่าเราเตรียมการไว้หมดแล้วแล้วเราก็มีแผนฉุกเฉินก็คือเราหาทีมที่จะมาทำให้เราแบบฉุกเฉินได้แล้วก็แก้ปัญหาเพื่อความไม่สะดวกของพี่น้องประชาชนเนี่ยให้น้อยที่สุดก็เพื่ออย่างน้อยก็สัปดาห์หน้าเนี่ยเราก็คาดการณ์ว่าอาจจะลำบากแน่ๆแต่อย่างน้อยเราก็อาจจะช่วยได้สักครึ่งช่วงวันหยุดยาวอะไรเงี้ยครับ
0: คนเดินทางเยอะไหมครับผอ.ครับตั้งแต่เมื่อวานเย็นหรือว่าเมื่อคืนนี้ด้วยฮะ
2: ก็เยอะครับก็พอสมควรแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบเหมือนเทศกาลเต็มที่นะครับ
0: ครับแล้วเช้าวันนี้นี่เริ่มมีปริมาณการเดินทางยังไงบ้างครับ
2: ก็ตอนนี้ก็มีมาเรื่อยๆครับแต่ว่าในรายงานที่ทางเจ้าหน้าที่หน้างานรายงานก็ยังไม่มีปัญหาอะไรครับแล้วก็ตรงจุดทางเข้าตรงถนนมิตรภาพกม65เนี่ยปกติเราจะบีบเหลือ1ช่องจราจรเพื่อไว้คัดกรองรถผิดประเภทห้ามใช้แต่ตอนนี้เราก็ขยายให้เป็น2ช่องจราจรเต็มที่แล้วก
0: ็
2: จะได้ช่วยรองรับได้ครับ
0: อ๋อครับก็เป็นจุดเข้าตรงปากช่องใช่ไหมฮะตรงนั้น
2: ใช่ครับ
0: อือฮึครับก็เดี๋ยวติดตามกันแล้วก็เน้นย้ำเลยนะครับให้เข้าห้องน้ำกันก่อนก็ทำธุระให้ครบวงจรแล้วก็ขึ้นมาใช้ระบบ M6 นะครับ
2: ใช่ครับ
0: ครับมีอุบัติเหตุบ้างไหมครับตามรายงานในช่วงเดือนท
2: างมีบ้างครับแต่ว่าไม่ได้อุบัติเหตุไม่เยอะด้วยแล้วดูตามรายงานแล้วก็ไม่ถึงขั้นรุนแรงครับ
0: ครับผม
2: แต่ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นลักษณะคือแบบเหมือนอ่อนเพลียพักผ่อนน้อยคล้ายๆหลับในอย่างเงี้ยครับ
0: เพราะว่า
2: คือไม่ได้อุบัติเหตุจากการเฉี่ยวชนกันครับผม
0: เป็นทางยาวด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการเร่งแซงกันอะไรแบบนี้ต้องระวังเพราะว่าก็ถนนยังสองเลนอยู่เหมือนเดิมไหมครับพอ
2: สองเลนเหมือนเดิมครับ
0: สองเลนแล้วก็หลายทางบวกหลายทาง
2: ก็ยังใช้ได้เหมือนปกติเลยเพราะว่าช่วงนี้ของมอเตอร์เวย์ M6 ช่วงนี้ก็คือเป็น4ช่องจราจรไป2กับ2
0: ครับยังเน้นว่าหลายทางนี่ห้ามวิ่งนะเพราะว่า
2: ห้ามเลยครับเพราะว่าตอนนี้แล้วตอนนี้เราเริ่มปรับมาตรการจากว่ากล่าวตักเตือนหรืออะไรแล้วตอนนี้เราตำรวจทางหลวงของเราอ่ะช่วยเริ่มเคร่งครัดมาตรการนะครับตอนนี้ทั้งมีบางส่วนก็จะมีเรื่องตรวจจับความเร็วมีวิ่งหลายทางอะไรเนี้ยก็คือถ้าใครทำผิดกฎหมายกฎจราจรเนี่ยอาจจะต้องโดนใบสั่งนะครับ
0: โอ้ดีเลยเพราะว่าโดยส่วนใหญ่นี่เห็นวิ่งกันเกิน80กันซะส่วนใหญ่เลยนะครับตรงเนี้ย
2: ใช่คร
0: ับ ครับโอ้ดีมากเลยอันนี้ก็เน้นย้ำเลยนะครับว่าเขามีมาตรการแล้วในเรื่องของการตรวจจับความเร็วแล้วก็เรื่องของการไปจอดหลายทางอันนี้ห้ามเลยนะไม่ได้เลยอันตรายมากๆนะครับได้ครับยังไงเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมกันนะครับผอ.ครับ
2: ได้ครับ
0: ขอบพระคุณมากครับผอ.
2: ครับผมสวัสดีครับ
0: ขอบคุณคุณธีรพันธ์ภูมิรัตนประพินนะครับผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่2นะครับเพราะฉะนั้นมอเตอร์เวย์ M6 เน้นย้ำเลยนะครับคุณผู้ฟังนะเฉพาะรถ4ล้อเท่านั้นนะครับมอเตอร์เวย์ M6 จากปากช่องนะครับปากช่องไปโคราชนะครับระยะทางประมาณ80กว่ากิโลเมตรแต่บางประอินปากช่องยังปิดนะตรงนี้ยังไม่เปิดนะก็คือเฉพาะปากช่องโคราชหรือขากลับก็คือโคราชปากช่องนะครับเฉพาะรถ4ล้อเท่านั้นจำกัดความเร็วนะครับตอนนี้มีกล้องตรวจจับความเร็วถ้าคุณวิ่งเกินโดนใบสั่งนะครับไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนะแล้วก็ห้ามวิ่งหลายทางนะครับเพราะว่าเขามีแค่2ช่องทางนะครับขาไปขากลับอีก2ช่องทางก็คือไปกลับอ่ะฝั่งละ2นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยผมไปใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์ M6 เนี่ยผมก็จะเห็นรถที่ไปจอดข้างทางบางทีเป็นรถชาวบ้านนี่ก็มีนะแล้วผู้วันอันตรายอ่ะครับช่องทางเขาไม่ได้เยอะอ่ะเขามีแค่2ช่องทางกับหลายทางเนี่ยบางทีรถไปจอดอยู่ข้างทางเราเห็นว่าโอ้มันบางทีจอดเหลื่อมมาด้วยนะครับคือไปเหยียบเส้นทึบด้วยอ่ะเข้ามาทางเลนซ้ายด้วยอ่ะนะครับตรงนี้อันตรายจริงๆนะครับจุดที่มีให้บริการห้องน้ำก็คือกิโลเมตรที่147 4คิ้วนะครับทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกแต่ตอนนี้ฝั่งขาออกเนี่ยนะฮะมีปัญหานะครับเรื่องของตัวปั๊มที่จะดึงน้ำบาดาลขึ้นมาเนี่ยเขาเสียแล้วก็ตัวปั๊มมันไปจมอยู่ตรงบ่อบาดาลก็เรียกได้ว่าต้องใช้น้ำอย่างประหยัดใครที่จะเข้าไปใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์ M6 คุณแวะเข้าห้องน้ำก่อนก็จะมี PTT ก็มีนะก่อนขึ้น M6 เนี่ยผมไปประจำก็จะแวะก่อนขึ้นเติมน้ำมันชาร์จไฟฟ้าให้เรียบร้อยเสบียงเตรียมให้ครบเข้าห้องน้ำให้ครบถ้วนนะครับเดินทางก็จะได้ไม่ต้องกังวลด้วยนะครับก็เพิ่มเติมกันนะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจะทางคุณหัวโต99นะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณตั๊กครับ
0: ครับผม
3: ก็ตอนนี้ก็ไ รรยากาศแถวนครปฐมนะครับ
0: เป็นยังไงครับ
3: จราจรไม่ค่อยมีปัญหาที่คนลงจากทางสถานีรถไฟก็เดินข้ามไปตลาดไปช้อปปิ้งบ้างเดินไปข้ามไปทางองค์พระปฐมที่ดีก็นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านหมู่เมืองของนครปฐมนะ
0: ครับ
3: ก็ปักได้ก็ต้องยังต้องมีนักท่องเที่ยวมีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเดินแวะตลาดนะเพราะตลาดที่ยังของที่ดีก็นวัตกรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านหมู่เมืองของนครปฐมนะ
0: ครับ
3: ก็ปักได้ก็ต้องยังต้องมีนักท่องเที่ยวมีอะไรเกิดขึ้น

0: องค์พระปฐมเจดีย
1: ์ครับ
0: ข้าวหลามเยอะนะตอนเนี้ย
1: อ๋อข้าวหลามใช่ไหมนครปฐม
0: ครับข้าวหลามมานครปฐมเพราะนั้นเป็นข้าวหลาม
1: เอ๊ะรสชาติเขาต่างจากหนองมนยังไงไหมพี่หัวโต
0: คือนครปฐมเขาจะแห้งกว่าหนองมนนิดนึงหนองมนจะออก
1: มัน
0: ทางบ้านมันแล้วแต่ตอนที่เขาทำมาใส่กะทิมันอย่างแห้งแต่อย่างเปียกทำข้าวหลามก็รสมันก็แตกต่างกันไม่มากหรอกนะถ้าพูดกันจริงๆแล้วแต่ชอบคนก็ชอบของนครปฐมบางคนก็ชอบของหนองมนชลบุรีอะนะ
1: มีแบบช็อตไหมแบบช็อตสั้นๆมีไหมฮะข้าวหลามช็อต
0: ก็มีแล้วแต่เราจะเลือก
1: มีเหมือนกันเนอะ
0: เดี๋ยวนี้มีเขาต้องใส่ปลาร้าแล้วก็มี
1: ข้าวหลามปลาร้าด้วยเหรอจริงป่ะ
0: เดี๋ยวนี้พัฒนาไปถึงขนาดนั้นแล้วนะคุณพัช
1: โอ้เหรอฮะแล้วยังไงของหวานกับของคาวมันคู่กันได้ใช่ไหม
0: ได้เขาก็มีวิธี
1: ไม่ได้ใส่กะทิหรือแบบน่าจะอย่างนั้นไหมเออเนาะโอ้แปลกดี
0: มีแถวหน้าวัดพระงามรู้สึกจะทำนะแล้วก็มีออกไปโครงการอะไรมาว่าเขาทำพัฒนาไปถึงขั้นนั้นแล้วนะ
1: โ
0: อ้ก็เป็นลักษณะอย่างนั้นหลังจากตอนทั่วไปไม่เป็นปัญหาในการได้วันเสาร์นะครับก็พูดถึงเส้นโคราชนี่ถ้าเราไปจากสระบุรีนี่เราจะสดชื่นไปตลอดแต่คุณพัด
1: ทำไมครับ
0: เพราะสองข้างเป็นเขาใช่ไหมพอเลยลงไปแยกสีคิ้วไปแล้วเข้าไปก็จะเริ่มเขาน้อยลงจะเป็นทุ่งโล่งแต่พอก่อนเข้าโคราชมันรู้สึกเหงาๆยังไงมันรู้สึกอันทิวทัศน์คือเราผ่านเขามาแล้วก็เข้าเมืองพอเข้าเมืองมันเริ่มเจริญขึ้นข้างทางต้นไม้มันน้อยลงแล้ว
1: เหมือ
0: นกันคือถ้าคนไม่เคยไปเข้าตัวเมืองนครราชสีมานะถ้าออกสีคิ้วก็แล้วไปหรือจะเลี้ยวซ้ายก็แล้วไปก็เรียกว่าเบี่ยงทางเบี่ยงออกไปถ้าทางตรงเข้าไปเนี่ยว่าคาดหวังว่าโคราชต้องอลังการงานสร้างแต่จริงๆตอนก่อนเข้ารู้สึกยังไงเ
1: ขา
0: อันนี้เล่าบรรยากาศให้ฟังว่าไปทุกครั้งก็จะเห็นอย่างนั้น
1: ค
0: ือเราไปเราจะเห็นต้นไม้เขียวจะอุ้มอะไรเราผ่านเขาใหญ่นะง
1: ่าย
0: พอเข้าไปถึงผ่านทุ่งโล่งปุ๊บพอเข้าเขตโคราชใกล้ตัวเมืองเข้าไปก็เราก็จะเห็นว่าเอ๊ะรู้สึกว่ามันจะไม่สดชื่นเหมือนที่เราผ่านมาไม่รู้สึกอย่างผมไหม
1: ตอนช่วงตัวเมืองใช่ไหมฮะ
0: ใช่ช่วงตัวเมืองช่วงตัวเมืองก็จะเริ่มเหมือนถนนก็เริ่มเล็กลงอะไรแต่อะไรในลักษณะที่มันขนาดมันก็เลยฟังมาก
1: ข่าว
0: มาก็มีสภาพของข้าวตัวเมืองก็แน่นอนก็จะเล็กลงจากนั้นไปก็จะเริ่มเล็กลง
1: ใช่ใช่ไ
0: ม่งั้นก็ต้องใช้เลี่ยงเมืองพอเข้าเมือง
1: ถนนแคบ
0: ก็ดันหนักแคบลง
1: ครับ
0: ตอนกระแลนี่เป็นยังไงแหมระบาดเราลึกภาพไปว่าตั้ง26อำเภอใช่ไหม
1: ฮะ
0: 26ก็ตามติด
1: ไม่แน่ใจ
0: ก็คนก็จะคิดว่าโอ้โหร้านใหญ่โตมากต้องเจริญมากแต่ไปตึกรู้สึกตอนเข้าหรือมีจะเหงาเหงายังไงก็ไม่รู้
1: นิดนึงเน
0: า
1: ะ
0: ไว้หน่อยว่าต้องแจกให้ต
1: ั
0: ว
1: เอง
0: คร
1: ับ
0: ฝากไว้คร
1: ับ ขอบคุณมากครับพี่หัวโต99นะครับขอบคุณมากๆนะฮะก็มาแชร์กันได้นะครับเดินทางกันอยู่ตรงไหนเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับที่จอสอร้อยนะครับเหงาๆไหมนะแต่ผมเชื่อว่าหลายท่านนี่เดินทางน่าจะไปกันเป็นครอบครัวเป็นหมู่คณะนะงานบุญเข้าพรรษาด้วยนะฮะนะครับอย่างเมื่อวานนี้ก็เริ่มมีบรรยากาศของการแห่เทียนเข้าพรรษากันแล้วนะครับตามต่างจังหวัดนี่ก็เห็นมีหลายที่แล้วนะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นอีกวันหนึ่งนะที่อาจจะมีเรื่องของขบวนแห่เทียนพรรษานะครับเจอที่ไหนก็เพิ่มเติมได้นะครับถ่ายรูปมาให้ดูหน่อยนะครับเส้นทางเป็นอย่างไรการจราจรเป็นอย่างไรก็ช่วยกันรายงานช่วยกันเพิ่มเติมได้ที่จอสอร้อยนะครับสวัสดีคุณอินกลาซี่ด้วยนะครับแล้วก็มีคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจก็มาส่งกำลังใจให้กับทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยด้วยนะครับนี่นะฮะมีทางคุณอินกาซีนี่บอกว่าอยากไปเจอพี่หัวโต99เห็นบอกว่าอยากวอล15กับคุณหัวโต99อยากไปพบอยากไปเจอนะประมาณนี้นะนะครับก็เดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะครับสักครู่หนึ่งช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อนะครับ
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วง

0: ขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
2: อ่ะดูนี
1: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
2: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
1: โหเร็วจัง
2: บอกแล้วไงไวไหม
0: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
4: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
3: แล้วฤดูฝนเล่า
4: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
3: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
4: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
3: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
4: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
5: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
6: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
8: ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้สามารถขอรับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฟรีรับได้ไม่เกิน3ชิ้นต่อคนต่อวันติดต่อได้ที่รพสต.ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านหรืออบต.และเทศบาลในพื้นที่สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

0: คุณฟังครับกรณีของคุณต้นไม้ที่ขอความช่วยเหลือนะครับอยู่วิภาวดีในช่องทางหลักด้านขาออกนะครับหน้าโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นะครับแบตเตอรี่หมดนะครับล่าสุดคุณต้นไม้แจ้งเพิ่มเติมมานะครับบอกว่ามีเพื่อนในกลุ่มเนี่ยมาช่วยแล้วนะครับในกลุ่มกราฟด้วยกันเนี่ยมาช่วยเหลือแล้วนะครับก็เดินน่าจะเดินทางต่อได้แล้วนะคุณต้นไม้เพิ่มเติมมาเมื่อช่วง 7:35 นะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้ยกเลิกการขอความช่วยเหลือนะครับก็เดินทางต่อได้แล้วนะครับยังไงเดี๋ยวไปดูแลเรื่องของแบตเตอรี่กันนะคุณฟังก่อนออกเดินทางก็ให้ตรวจสอบนะครับเรื่องของสภาพรถยนต์ของเรานะหลายคนต้องเดินทางไกลนะครับวันนี้เนี่ยไปงานบุญเข้าพรรษาออกเดินทางไปต่างจังหวัดตรวจสอบกันหน่อยนะครับเรื่องของเหลวนะของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกมันพร่องไปหรือเปล่านะครับน้ำมันเครื่องเราเปลี่ยนมานานหรือยังนะครับตรวจสอบลมยางนะครับสมดุลกันไหมทุกล้อนะครับตรวจสอบเรื่องของที่ปัดน้ำฝนนะยางมันเสื่อมหรือยังนะครับเรื่องของแบตเตอรี่อันนี้ก็สำคัญนะครับนะเติมน้ำกลั่นไหมน้ำกลั่นพร่องไปหรือเปล่านะครับตรวจสอบให้ดีๆครับก่อนออกเดินทางนะจะได้ไม่ต้องไปสะดุดกลางทางด้วยนะครับส่วนถ้าจะขอความช่วยเหลือนะครับระหว่างทางนี่ก็สามารถที่จะแจ้งเข้ามาได้ที่จส.100นะครับแอปพลิเคชัน JS100 ของเราก็สแตนด์บายตลอด24ชั่วโมงกดปุ่ม SOS นะครับรายงานเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณทิสานะครับเมื่อวานนี้แจ้งลืมโทรศัพท์มือถือเอาไว้ในรถแท็กซี่ล่าสุดเป็นอย่างไรบ้างคุณทิสาสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณทิสาเป็นยังไงบ้างครับโทรศัพท์มือถือที่ลืมไว้บนรถแท็กซี่ครับ
1: ได้รับคืนเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: โอ้ยังไงเล่าให้เราฟังหน่อยครับ
1: ก็ตอนนี้ลืมชื่อแล้วคือด้วยอายุเยอะแล้วคือนั่งรถจากท่าน้ำนนท์นะคะมาที่โรงพยาบาลบางใหญ่จำเวลาได้ว่า 11.40 นคือจะมาโรงพยาบาลนะคะก็นั่งแท็กซี่มาแล้วทีนี้ตอนจ่ายรถอ่ะก็เผอิญจ่ายด้วยโอนค่ะแต่ว่าโทรศัพท์ของเราปิดเสียงปิดสั่นหมดเลยแล้วก็เราก็โทรเข้าไปก็ไม่ได้รับเราก็เข้าใจแล้วว่าแท็กซี่ยังไม่ได้ยินแต่ที่เรากลัวที่สุดคือจะไม่รับคนอื่นแล้วคนอื่นเห็นแล้วเอาไป
0: ค
1: ือไม่ได้โทรแท็กซี่นะคะแต่ทีนี้ก็เราก็โทรไปตั้งหลายสายก็ไม่รับแต่เข้าใจว่าแกคงจะเอารถไปซ่อมเพราะเห็นแกคุยกับเพื่อนแกว่าตอนนี้กำลังส่งผู้โดยสารอยู
0: ่
1: ติดธุระอยู่แล้วก็เหมือนเตรียมอะไรไว้พร้อมแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็พอจะเบาใจได้ว่าแกไม่ไปรับผู้โดยสารล่ะแต่ทีนี้โทรศัพท์อ่ะมันไม่เปิดเสียงไงคะมันก็ไม่ได้ยินแล้วก็ได้รับคำแนะนำจากตอนเย็นอ่ะว่าให้โทรเข้าจส.100เสร็จเขาให้ยืมโทรศัพท์
0: คร
1: ับ เราก็โทรเข้าหาจส.100แล้วก็มาดูในชื่อที่โอนบัญชีอ่ะก็เลยรู้ว่าเป็นชื่อของคุณ
0: นาที
1: ลืมชื่อเถอะ
0: คุณนาทีวิ่งมากคุณนาที
1: นาทีวิ่งมากค่ะนาทีวิ่งมากก็แจ้งทางจส.100ว่าเป็นชื่อนี้นะยังไงช่วยตามหาให้เราด้วย
0: คร
1: ับ ก็รอไปจนกระทั่งประมาณสักจะทุ่มหนึ่งอะค่ะ
0: แจ้งมาตอนนั้นประมาณ6 โมงนะตอนที่แจ้งมารอประมาณถึงทุ่มหนึ่งเป็น
1: ทุ่มสามนิดนิดอะค่ะ
0: ค
1: ุณภรรยาก็บอกว่าเปลี่ยนกะแล้วก็ตอนเนี้ยโทรศัพท์อ่ะเขาฝากไว้ที่ภรรยาภรรยากำลังทำกับข้าวก็พยายามจ้องมองที่โทรศัพท์ว่าจะมีใครโทรมาไหมจะได้รับแกก็ทำกับข้าวอยู่แกก็เลยบอกว่าพอแกรับแล้วแกก็ดีใจแกก็บอกว่าเนี่ยหนูจ้องอยู่ตลอดเวลาเลยนะแล้วหนูก็ทำกับข้าวแล้วก็เดี๋ยวขอทำกับข้าวให้เสร็จก่อนได้ไหมแล้วถึงจะนัดแฟนอ่ะคนที่เปลี่ยนกะมารับแกเพื่อที่จะเอาโทรศัพท์มาส่งเราเราก็เลยบอกว่าจากที่แกอยู่อ่ะมาถึงเราเนี่ยเรายินดีที่จะออกค่าเงินให้อ่ะนะคะแล้วก็แกก็มาส่งประมาณสักร่วม3 ทุ่มแล้วค่ะ
0: โอ้ครับเมื่อคืน
1: ค่ะดีใจมากเลยแล้วแกก็บอกให้แกตั้งมิเตอร์ไว้แกก็ตั้งมิเตอร์ไว้ว่า270จากที่บ้านแกเนี่ยแล้วแกก็ให้ดูมิเตอร์แล้วมันก็จริงๆอ่ะแต่เราอ่ะก็จ่ายแกไป300จริงๆอ่ะมันเป็นเงินที่น้อยมากเลยที่เราจ่ายให้แกเนี่ยเพราะณขณะนั้นเนี่ย

0: เราทำอะไรไม่ได้เลยคือเราก็อยู่เท่านาแล้วเงินติดตัวเราก็ไม่มีนี่ก่อนไหมคะเราอยากให้มากกว่านั้นอีกอ่ะเรารู้ว่าเขาเสียเวลามาทั้งคู่อ่ะเราต้องขอบคุณมากๆเลยโทรศัพท์อ่ะมันไม่ได้แพงอ่ะมันเป็นรุ่นสุดท้ายของ Apple อ่ะที่ราคาถูกที่สุดที่เราซื้ออ่ะแต่มันเป็นคุณค่าทางจิตใจเราก็คือหมายถึงว่าเบอร์ที่เรามีอยู่ข้างในนั่นแหละ
1: เนาะมันสำคัญกับเราด้วยเนาะ
0: ใช่ค่ะแล้วเขาก็เห็นคุณค่าแล้วก็เราก็ไม่ได้ถ่ายรูปเขาไว้นะเพราะว่าแบตที่เราขอยืมคนอื่นโทรอ่ะมันก็จะหมดเนี่ยมันคืออุปสรรคแล้วทีนี้ตอนเช้าอ่ะพอเราชาร์จแบตโทรศัพท์เครื่องของเราเต็มอ่ะเราก็เลยโทรมาขอบคุณทางจส.ร้อย
1: ครับผม
0: คือจะโทรไปทางเขาก็ได้เรามีเบอร์แต่เราอยากให้รู้ว่าเขาเป็นแท็กซี่ที่ซื่อสัตย์ต่ออาชีพของเขาที่เรายังไม่ได้ติดต่อไปทางเขาเลยนะคะพอเราชาร์จแบตเต็มเราก็ติดต่อมาทางจส.ร้อยก่อนเลยว่าอยากขอบคุณแท็กซี่คันแรกที่เก็บได้แล้วส่งต่อให้กะกะสองกะสองก็รับหน้าที่ตรงนี้เต็มที
1: ่
0: เขาก็ไม่รู้จักโทรมาหาเราได้ยังไงนึกออกไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เรารับรู้หมดเลยเราออกประจัง
1: เขาก็ได้แต่รอ
0: จอสอร้อย
1: แล้วว่า
0: โทรศัพท์เราปิดเสียง
1: ครับผม
0: ล็อกหน้าจอด้วย
1: เห็นทะเบียนรถไหมครับสีอะไร
0: นี่แหละไม่เห็นเพราะว่าด้วยเราเป็นชาวบ้านทำนาอย่างนี้ค่ะเราก็รู้แต่ว่าเราดีใจอ่ะแล้วก็เราก็จะรีบคืนโทรศัพท์ที่เราติดต่อระหว่างที่เราติดต่อกัน
1: อ
0: ่ะให้กับคนที่เรายืมเรารอที่บ้านเขายืมโทรศัพท์เขา
1: ค
0: ือรอตั้งแต่กลับจากหาหมอค่ะมันก็คือเป็นการรอที่เราอยากได้คืนแล้วอยากคืนโทรศัพท์เขาแล้วอยากกลับบ้านเราแล้วอ่ะ
1: ครับผมเคยทำอะไรหายแบบนี้บ้างไหมครับพี่ธิสา
0: เคยจะแท็กซี่สองครั้งแต่ว่าแท็กซี่ก็มาส่งหมดแต่ตอนนั้นเราโพสต์ไงมันเป็นกลางวันไงคะเราโพสต์ขอบคุณแต่เราก็ไม่เคยแจ้งจส.ร้อยทั้งสองครั้งเนี่ยค่ะครั้งแรกเนี่ยคือไปโรงพยาบาลกาญจนาพิเศษรถจะอยู่ทางสายสี่เขาวิ่งเอามาให้เลยวิ่งมาให้เพราะเขาจำได้ว่าลูกค้าเนี่ยส่งมาตรงเนี้ยเราก็ให้สตังค์เขาเขาก็ไม่เอาเขาก็บอกว่าผมวิ่งไปไม่ไกลพวกนี
1: ้
0: ผมรู้ว่าลูกค้าอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ถ่ายรูปเอาไว้แล้วเราก็โพสต์ให้เขา
1: เจอแต่คนมีน้ำ
0: ใจแล้วคนที่สองนี่รู้สึกว่าเราไปที่ศาลนะคะศาลนนท์แล้วเขาเนี่ยรู้สึกว่าเขาเป็นดาราที่เป็นตัวประกอบแล้วก็แฟนเขาก็ทำงานอยู่ที่ศาลนนท์หรือยังไงเนี่ยค่ะจำไม่ได้แล้วแล้วเขาก็บอกโอ้ยมันธรรมดามากกับการคืนของเนี่ยมันธรรมดาที่สุดผมเนี่ยมาถ่ายที่กันตนาถ่ายละครเนี่ยที่กันตนามันผ่านเส้นนี้อยู่แล้วแล้วผมมาส่งคุณอ่ะมันก็เป็นเส้นทางที่ผมรู้จักเพียงแต่แค่ว่าผมขอผัดได้ไหมผมขอไปรับแฟนก่อนได้ไหมแฟนผมทำงานแล้วก็เอามาส่งเวลาตอนหลังช่วงหลังแล้วก็ถ่ายรูปมาแกไว
1: ้
0: แต่คนเนี้ยเราเสียใจมากเลยที่ว่าเราเกรงใจเจ้าของโทรศัพท์ที่เราขอยืมโทรแล้วก็บ้านเขามีลูกอ่อนด้วยมันเครียดหลายอย่าง
1: สมมติว่าตอนนี้เขาฟังอยู่อาจจะบอกอะไรสั้นๆกับทางคุณณัฐทีหรือว่าคู่กะเขาตอนนี้เจอเลยครับ
0: ขอบคุณทั้งสองคนมากๆที่คุณซื่อสัตย์กับอาชีพของตัวเองและตอนเราจะลงจากรถอ่ะเราจำได้ว่าเรายังอวยพรเขาเลยว่าขอให้ได้ลูกค้าดีๆนะขอให้เหมือนเขาอ่ะให้เขามีรายได้ดีๆอ่ะเราก็อวยพรเขาคือเป็นคนที่เวลานั่งรถแล้วก็จะอวยพรแล้วก็จะคุยกับแท็กซี่เหมือนคุยให้เขาเราเหงาเขาเหงาอะไรเงี้ยเหมือนปรับความทุกความอะไรกันด้วยกันเนี่ยแล้วเขาก็เป็นผู้รับฟังที่ดีจำได้คุณนาทีพูดว่าเขาเองก็ไม่มีพ่อไม่มีแม่ก็คือต้องพึ่งตัวเองอ่ะมาตั้งแต่วัยรุ่นแล้วอะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้ถามเรื่องครอบครัวเขานะเราก็เลยบอกโอ้เรามีมือตีนดีแต่ภาษาชาวบ้านนะเนาะแต่จะพูดเท้ามันก็ไม่ใช่ทีแล้วก็อายุเยอะกับเขาเหมือนเขาเป็นรุ่นลูกอะเราก็พูดว่าให้ภูมิใจไปเถอะเรามีมือดีตีนดียังไงก็ทำได้สู้ได
1: ้
0: อนาคตน่ะขอให้เราเป็นคนที่ทำงานแล้วมั่นคงอ่ะกับอาชีพของเราอ่ะมันก็จะประสบความสำเร็จเองก็เหมือนป้านี่แหละป้าของคนทำนาก็คุยกับเขาอย่างนี้แต่อยากขอบคุณทั้งสองคนมากๆแล้วก็ขอบคุณคุณภรรยาที่เหมือนเขารับ รับต่ออ่ะว่าจะคอยรับโทรศัพท์ให้อ่ะ
1: ครับนะ
0: นี่แหละนี่แหละคือสิ่งสำคัญ
1: จสร้อยเราก็ดีใจกับคุณที่สามมากๆด้วยนะครับเนาะก็
0: เราไม่เคยพึ่งจสร้อยเลยนะ เป็นครั้งแรกเลยที่อาจารย์บอกว่าโทรจสร้อยเสียคนที่ให้ยืมอ่ะเขาก็ต้องการโทรศัพท์เขาไปทำธุระแล้วอ่ะแต่เราก็รอแกเขาก็รอเสร็จแล้วเขาก็กลับบ้านไปเราก็เออนี่แหละเป็นครั้งแรกที่รู้ว่าจากที่เรานั่งฟังจสร้อยว่ามีเหตุเรื่องที่ดูมีเรื่องที่นี่มีน้ำใจแท็กซี่ว่าแท็กซี่เดียวกันเองแบบหมดหรือรถเสียกลางทางรอคนช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยนั่งฟังเพลินไปแต่ว่าไอ้ความเพลินของเราเนี่ยมันไม่เจอกับตัวเองอะพอเจอกับตัวเองเราก็เลยรู้ว่ามันมีความสำคัญจริงๆเลยอะ
1: ครับผม
0: ทำไมเราไม่นึกถึงตั้งแต่ตอน นั่งอยู่ที่โรงพยาบาลเน
1: า
0: ะ
1: หลังจากนี้ก็คงจะนึกถึงกันตลอดนะครับดีใจมากๆเลยนะครับกับทางคุณที่สาด้วยนะฮะโอ้ก็แบบเรียกได้ว่า
0: ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะ แล้วตอนนั้นก็โทรไม่สะดวกด้วยเพราะเราอยู่โรงพยาบาลเรารับการรักษาน่ะมันเหมือนว่าการใช้โทรศัพท์เนี่ยที่จะรบกวนคนอื่นเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นที่สุดเลยในเรื่องมารยาทนะคะ
1: ครับนะฮะ
0: ค่ะเราก็เลยมากลับมาที่บ้านแล้วถึงได้โทรหาโทรศัพท์ของเราเองอันนี้ก็ต้องบอกด้วยว่าเราโทรติดต่อทันทีเนี่ยคือแค่สองสามสายแต่ระหว่างนั้นเมื่อไม่รับเนี่ยเราก็ต้องตั้งหลักกลับมาที่บ้านก่
1: อ
0: นแล้วมายืมโทรศัพท์เขาโทร
1: ต้องขอเรียกว่าอาจารย์แล้วกันนะครับอาจารย์ที่สาเพราะว่าทราบมาว่าเป็นท่านเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรบัวหลวงตำบลบางใหญ่ใช่ไหมเป็นปราชญ์ประจำศูนย์การเรียนรู้เลยของกศน.ตำบลบางใหญ่เลยอาจารย์คุยเก่งมาก
0: ก็ต้องขอบคุณนะจริงๆแล้วตอนนั้นคือเราป่วยเราไปหาหมอแล้วมันมีเหตุติดขัดเราจะทำอย่างไรดีกับเรื่องตรงนี้และอย่างหนึ่งเราก็เป็นเกษตรกรด้วยอยากขอบคุณให้มากกว่านี้แต่ณช่วงเวลานั้นน่ะเด็กร้องอ่ะเด็กที่เจ้าของบ้านอ่ะเขาลูกสามคนไงคะติดๆเลยแล้วเขาร้องอ่ะเราก็เลยเครียดใจเลยว่าเรามานั่งที่บ้านเขาจะกินข้าวกันแล้วอ่ะเขาจะนอนกันแล้วอ่ะแล้วเรายังไม่ได้โทรศัพท์อ่ะคุณเข้าใจตรงนี้ไหมการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
1: ดีใจกับอาจารย์ด้วยนะครับดีใจมากๆเลย
0: ขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วทีนี้เราก็จะบอกเลยว่าจสร้อยเนี่ยดีจริงๆเลยในเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของอะไรเนี่ยต่อไปเนี้ยเราก็คงจะต้องไปที่ไหนก็ต้องบอกว่าจสร้อยเนี่ยเป็นเรื่องเฉพาะหน้ามากๆเลยไม่ว่าเราจะเจออุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยหรือเหตุการณ์ขับขันเฉพาะหน้าขอให้จสร้อยเนี่ยเป็นการสื่อสารที่ดีของพวกเราอ่ะพวกเราทุกคนอ่ะที่จะเกิดเหตุการณ์เฉพาะหน้านะคะ
1: ได้ครับขอบพระคุณมากๆนะครับอาจารย์ดีใจด้วยนะครับ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
1: ได้ครับสวัสดีครับขอบพระคุณ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค
1: ่
0: ะสวัสดีค
1: ่
0: ะ
1: นะก็เรียกได้ว่าเป็นความรู้สึกที่ออกมาจากทั้งหมดนะครับแหมก็ดีใจด้วยนะครับแล้วก็ชื่นชมด้วยประทับใจด้วยนี่แหละก็เลยพลั้งพลูออกมาเนี่ยเป็นความรู้สึกดีๆขอบคุณมากๆสายจะทางคุณยุทธน่าจะหลุดไหมคุณยุทธสวัสดีครับคุณยุทธสั้นๆเพชรเกษมเป็นยังไงบ้างคุณยุทธรอนานเลย
2: ก็จริงๆอ่ะรถมันเยอะแต่ว่าตอนที่ผมลงเข้าไปจะจอดสองร้อยมันชะลอพอดีก็ไม่ได้คิดว่ามีอะไรลงมันเป็นด่านก็เป็นด่านไปตรงหน้าสถานีตำรวจสามร้อยยอดนะครับผมจะบีบเลนให้เหลือสองเลนแล้วก็รถเพิ่มทางเยอะก็เลยจะชะลอ
1: ระยะทางประมาณเท่าไหร่ครับตรงนั้นที่ชะลอระยะทางยาวไหม
2: ผมน่าจะ500เมตรนะครับ
1: 500เมตร
2: แต่ก็วิ่งได้เรื่อยๆเพราะว่ามันเป็น2เลนแต่รถมา3ใช่มั้ยมาบีบเหลือ2แต่บางคนก็ไม่เข้าใจเพราะว่ามันจะทางตรงแต่ก่อนถึงด่านน่ะมันไม่มีทางมันก็อ้อมๆให้ไปด้านซ้ายอีกเลนนึงก็เลยจะผ่านด่านนั้น2เลนเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในละนาย
1: ก็อาจจะไปอยู่นะก็ให้ระวังด้วย
2: รถมันเยอะคร
1: ับ
2: แค่รายงานว่ารถลงใต้มันรถมันเยอะ
1: โอ้เริ่มเยอะแล้ว
2: ก็อาจจะติดมาตั้งแต่ไม่ใช่ติดหรอกครับชะลอชะลอวิ่งมาได้เรื่อยๆตั้งแต่บายพาสตั้งแต่เพชรบุรีคร
1: ับ
2: อ๋อ
1: ได้คุณยุทธเดินทางปลอดภัยนะขอบคุณมากๆเลยเวลาใกล้หมดขอบคุณครับ
2: ได้ได้แต่มีอะไรเดี๋ยวรายงาน
1: ได้เลยยินดีครับขอบคุณมากครับคุณยุทธครับสวัสดีครับนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนยางที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10 เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้ง

0: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
1: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต้ใกล้บ้าน
4: City's tilt, so get low. Alright, okay, yeah. Through the city green, yeah. Alright, okay.
5: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป shake this town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม full function love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: ครบ1ปีเหตุปะทะชายแดนไทยกัมพูชากระทรวงการต่างประเทศย้ำว่าไทยไม่ได้เริ่มก่อนชี้2ประเทศจะต้องหาทางออกร่วมกันขณะที่ชายแดนใต้ชกนราธิวาสยกระดับมาตรการความมั่นคงขั้นสูงสุดทั่วจังหวัดนราธิวาสใช้อำนาจเต็มตามกฎอัยการศึกเปิดทางเจ้าหน้าที่ปูพรมปิดล้อมตรวจค้นจับกุมและติดตามกับหลายประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
8: ประนามคนร้ายปลุกปาระเบิดไปบอมและยิงใส่จุดตรวจทหารพรานจังหวัดนราธิวาสเสียชีวิต5นายประชาชนถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บ6รายรวมทั้งเด็กชาย10ขวบชี้เป็นการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมไม่คำนึงถึงประชาชนขณะที่ชกนราธิวาสยกระดับมาตรการความมั่นคงขั้นสูงสุดทั่วจังหวัดนราธิวาสใช้อำนาจเต็มตามกฎอัยการศึกตั้งเป้าตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุดังกล่าวกองทัพบกซัดแนวร่วมใช้ AI แต่งภาพรอยสักบิดเบือนกล่าวอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐก่อเหตุยิงจุดตรวจที่จังหวัดนราธิวาสระบุเป็นวิธีเดิมๆที่ใช้ในอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเสียใจสื่อสารสถานการณ์ชายแดนใต้ให้ประชาชนเข้าใจผิดเจ็บปวดถูกตำหนิว่าไม่รักลูกน้องครบรอบ1ปีเหตุกัมพูชายิง BM 21ใส่ปั๊มน้ำมันที่ศรีสะเกษประชาชนเสียชีวิต8รายกระทรวงการต่างประเทศย้ำไทยไม่ได้เริ่มก่อนทีทั้งสองประเทศต้องหาทางออกร่วมกันขณะที่เจ้าของปั๊มที่ถูกจรวดถล่มร้องสภาผ่านมา1ปียังไม่ได้รับการเยียวยาด้านศรีหศักดิ์แจงปมไทยกัมพูชาบนเวทีอาเซียนว่าด้วยความมั่นคงย้ำกัมพูชาต้องมาเจรจาร่วมหาทางออกอย่าแค่เรียกร้องให้ไทยทำอะไรให้แต่ปรักสุคนยังเล่าเรื่องเดิมทุกเวทีอนุทินยันฟ้องยิ่งชีพหลังไอลอเปิด9ชื่อรวมนายกเกี่ยวข้องทุจริตเลือกสบให้ฝ่ายค้านตรวจสอบระบุเพื่อปกป้องสิทธิ์จากข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงเตือนก่อนพูดทำไมไม่คิดขณะที่ยิ่งชีพขอทบทวนฟ้องหมิ่นประมาทไม่ใช่กลัวแพ้คดีแต่เป็นมาตรฐานการใช้กฎหมายที่ไม่ถูกต้องหากเห็นว่าไม่เป็นความจริงสามารถชี้แจงได้การพักประชาชนขอนายกเปิดใจกว้างชี้แจงข้อกล่าวหาแทนการฟ้องกลับกระทรวงการคลังปรับปรุงเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมรับสิทธิ์ต่อเนื่องถึงสิ้นเดือนกันยายนพร้อมขยายเวลาทบทวนสิทธิ์ถึง31สิงหาคมทุกกลุ่มเริ่มรับสิทธิ์พร้อมกัน1ตุลาคมรัฐบาลสหรัฐประกาศเก็บภาษีนำเข้าชุดใหม่กับคู่ค้า60ประเทศและเขตเศรษฐกิจโดยไทยอยู่ในกลุ่มที่ถูกเรียกเก็บอัตราภาษี 12.5% หลังสหรัฐประเมินว่าการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านแรงงานบังคับยังไม่เพียงพอขณะที่เอกนิติชี้สินค้าไทยหลายกลุ่มได้รับการยกเว้นแล้วพร้อมเร่งหารือกับภาคเอกชนว่ากลุ่มอุตสาหกรรมใดได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใดและขณะเดียวกันเร่งเจรจาอินโดแปซิฟิกอีโคโนมิกเฟรมเวิร์คให้ได้ข้อยุติรับอัตราภาษีที่ 10% สภาอุดเตือนอาหารยานยนต์สิ่งทอเสี่ยงรับผลกระทบภาษีสหรัฐด้านหอการค้าประเมินภาษีสหรัฐไทยคู่แข่งต่างกันไม่มากยังไม่น่ากังวลแนะเร่งยกระดับมาตรฐานแรงงานเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันระยะยาวมินอองไลน์ประธานาธิบดีเมียนมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการ6-7สิงหาคมนี้เตรียมพบหารือนายกรัฐมนตรีถกแก้มลพิษแม่น้ำเหตุปะทะชายแดนเมียนมายศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
9: ร่วมแรงร่วมใจแก้ไขปัญหาด้วยปัญญาและความสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ป็นชาวกระชิง
1: ชาวกระชิงครับ
0: เราเห็นเขาแต่งตัวสวย
1: ครับ
0: มันเป็นของโบราณหรือจ๊ะ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนจ๊ะสมัยก่อนนู้นน่ะสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนนู้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าไอ้ทําอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทํามาเอกันนี่
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทำเก่งนะ
2: ใส่นั่นละแข็ง
0: แล้วต้องหูก็ทำด้วยนะหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆให้ทำเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มีครับ
0: คนที่จนๆเด็กจนๆ
1: ถ้าฉันมีอยู่ครับแม่ครับ
0: คือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะ
1: ครับ
0: ได้เงินทุกวันที่เขาไปเรียน
1: ครับ

0: ด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: 8:12 นครับมาติดตามกันต่อกับช.ส.ร้อยนะครับวิทยุข่าวสารและการจราจรคุณผู้ฟังครับมีอุบัติเหตุนะครับทางด่วนบุรพาวิถีทิศทางขาเข้านะครับบริเวณหน้าด่านชลบุรีนะครับมีอุบัติเหตุรถมินิบัสที่วิ่งระหว่างบางแสนกรุงเทพนะครับประสบเหตุพลิกตะแคงเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นหญิง2รายการจราจรเคลื่อนตัวช้าเลยนะครับโอ้โหนี่สภาพของรถนี่ล้อหลุดกี่ล้อครับเนี่ยเท่าที่เห็นนี่หลุดน่าจะหลุดทั้งเพลาเลยนะครับเนี่ยเหมือนล้อหน้านี่น่าจะหลุดมาทั้งเพลาเลยนะครับล้อหน้า2ล้อเลยครับแล้วก็ล้อด้านหลังนี่อีกล้อหนึ่งส่วนอีกล้อหนึ่งยังติดอยู่ที่รถนะคือหลุดมา3ล้อเลยครับเป็นรถร่วมนะครับของบขส.มินิบัสประสบเหตุนะครับที่บริเวณหน้าด่านชลบุรีนะฮะทางพิเศษบุรพาวิถีตัวรถเนี่ยพลิกตะแคงแล้วขวางเกือบทุกช่องทางอะครับน่าจะเหลือเลนขวาสุดวิ่งได้แค่1ช่องทางมีการนำกลวยยางมาวางกั้นนะครับสำหรับจุดที่รถประสบเหตุอยู่เนี่ยนะฮะโอ้ตอนนี้รถติดเลยนะครับผู้ฟังใครใช้เส้นทางให้ทราบเป็นข้อมูลนะครับเนี่ยมายังไงครับเนี่ยโอ้โหคือล้อนี่หลุดมาทั้งเพลาเลยนะครับด้านหน้าเนี่ยรุนแรงเลยนะครับมีคนเจ็บ2คนนะครับสำหรับจุดดังกล่าวการจราจรเริ่มติดเหมือนกันนะตรงนี้นะครับหน้าด่านชลบุรีนะครับคุณผู้ฟังด่านขาเข้านะครับของทางด่วนบุรพาวิถีครับเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันขอไปที่สายจากทางคุณพงศกรครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณพระพงศกรครับในงานสภาพตอนแต่วงเวียนมันก่อมันถึงแยกจุฬาฯไหลล่องต้องพอดีทั้งฝั่งทั้งกันครับแอบดูทางปีเข้ามานี่มีแสงแดดตอนเช้าครับ
2: ครับครับวันนี้แสงแดดทักทายเร็ว
3: ครับผมดีมากๆเลยได้พบอุบัติเหตุครับผม
2: ครับแดดอ่อนๆไหมคุณโบสกรแดดตอนนั้นยังไม่แรงใช่ไหมยังไม
3: ่ก็เริ่มแล้วครับเริ่มแล้วครับพอ8โมงก็จะเริ่มแข็งๆนะครับแต่ว่าบรรยากาศรถนะครับช่วงเช้าในเช้าวันเสาร์อาจจะไม่แน่ใจว่าคงจะมีเกี่ยวข้องกับสัปดาห์หน้าอีกอย่างหรือเปล่าแต่ว่าวันเสาร์วันนี้น่าเป็นวันเสาร์ที่น่าขับรถช่วงเส้นสาทรและตะบึก
2: รถโล่งสบายๆเลยนะทำเวลาได
3: ้ใช่
2: ครับผม
3: ฝากไว้เป็นข้อมูล
2: ได้ครับขอบคุณมากครับคุณพงศกร
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับขอบคุณนะครับหลายๆเส้นทางในกรุงเทพน่าใช้ครับยังคล่องตัวสบายๆเลยนะครับก็ให้ระมัดระวังด้วยนะครับอย่าใช้ความเร็วมากนะครับนะบางจุดนี่รถก็เข้ามาตามแยกต่างๆเริ่มมีปริมาณรถเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนคุณหัวโต99นี่รายงานเพิ่มเติมมาทางหลวงหมายเลข375นะครับนครปฐมดอนตูมการเคลื่อนตัวก็ไม่มีปัญหานะครับฝั่งกลับกันก็ยังเคลื่อนตัวได้ขอบคุณทางพี่หัวโต99ด้วยคุณนครินทร์รายงานเข้ามานะครับบอกว่าถนนนราธิวาสนะครับนราธิวาสด้านขาเข้าช่วงสัญญาณไฟแยกถนนจันทร์นะครับค้างไฟแดงทั้งเข้าและออกเลยนะครับค้างนานกว่า10นาทีไม่รู้ว่าสัญญาณไฟเสียหรือเปล่าล่าสุดเราประสานเจ้าหน้าที่ให้นะครับนะเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยติดตามกับทางคุณวิชากรเศรษฐกิจนะครับสวัสดีครับคุณวิชากร
4: สวัสดีครับคุณพัฒน์และผู้ฟังจอสอนกันครับ
2: ครับช่วยเพิ่มเติมให้หน่อยครับอุบัติเหตุตรงบุรพาวิถีตรงอันนั้นขาเข้าเนาะหน้าด่านชลบุรีใช่ไหมครับคุณวิชากร
4: ครับขาเข้าครับประมาณอยู่ระหว่างช่องที่2กับ3ครับที่ด่านเลยเสร็จผ่านด่านมาครับ
2: ผ่านด่านมานี่ก็เจอเลย
4: ผ่านด่านมาแล้วก็เวลาประมาณสัก 7:40 นนะครับแล้วก็เป็นรถ6ล้อมินิบัสครับ
2: ครับ
4: ป็นรถร่วมของบางแสนมุ่งหน้ากทมครับ
2: ครับ
4: เบื้องต้นเนี่ยรับแจ้งเบื้องต้นของบุรพาวิถีมาก็เป็นสาเหตุชนต่อหม้อหน้าตู้ครับแล้วก็ทำให้ช่วงเผาช่วงล่างเผาหน้าหลุดไปทั้งหมดเลยครับคุณพั
2: ฒ
4: น์แล้วทำให้เสียหลักพลิกตะแคงครับ
2: มีผู้โดยสารมาด้วยไหมครับเนี่ย
4: หน้าเบื้องต้นรับแจ้งก็เต็มคันรถนะครับ
2: เต็มคันรถเลย
4: เต็มคันรถครับใช่ครับ
2: ลูกลูก
4: เต็มคันรถมินิบัส
2: ผู้โดยสารนี่มีบาดเจ็บบ้างไหมครับเนี่ยตามรายงาน
4: ตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยมี4รายครับผมหญิง3ชาย1ครับกู้ชีพไตคุณธรรมนะเขานำส่งรอพอจุฬารัฐชนเวชแล้วเรียบร้อยแล้วครับ
2: แล้วคนที่เหลือนี่ลำเลียงยังไงครับเนี่ยมีการถ่าย
4: คนที่เหลือ ก็ตอนนี้ก็ออกมาแล้วก็อยู่ระหว่างการดำเนินการต่อไปครับตอนนี
2: ้ครับ
4: เบื้องต้นน่าจะอยู่ที่ด่านอยู่ครับ
2: โอ้แล้วด่านนี่มีความเสียหายยังไงบ้างไหมครับตัวตู้เก็บเงินยังไง
4: มีแค่รอยขีดข่วนเล็กน้อยครับตรงตอหม้อมีรอยกระเทาะเล็กน้อยครับ
2: โอ้โหนี่ชนรุนแรงมากเลยครับเนี่ยถึงขั้นเพลาหลุดล้อหลังนี่ก็หลุดด้วยนะ
4: ล้อหน้าครับล้อหลังก็ล้อหลังยังไม่หลุดครับแต่ว่าพลิกเพราะว่าล้อหน้าหลุดก็พลิกตะแคงเลยครับแล้วก็ถลายไปประมาณสัก20เมตร30เมตรครับ
2: เหมือนเท่าที่เห็นในภาพที่3ล้อเลยนะเพลาหน้าเนี่ยหลุดแล้วมี2ล้
4: อใช่
2: ๆแล้วก็ข้างหลังนี่มันมีอีกล้อนึงอ่ะข้างหลัง
4: ใช่ครับเพราะว่าเป็นรถบรรทุก6ล้อครับ
2: อ๋อ6ล้อนะอ๋อ
4: ใช่ครับ
2: โอ้ครับผม
4: เบื้องต้นเป็น6ล้อครับ
2: โอ้โห4รายนะบาดเจ็บหญิง3ชาย1แ
4: หมใช่ครับ
2: แล้วตอนนี้รถติดแค่ไหนครับว่าตรงขาเข้าร
4: ถติดประมาณ500เมตรครับช่วงทางเยือนเชิงนั้นขึ้นพอดี
2: แต่ว่าก็มีช่องทางเดียวหรือเปล่าฮะที่ผ่านได้เลยด่านมาแล้ว
4: ช่องทางเดียวครับช่องตู้ที่4ครับให้ผู้เชี่ยวชาญชิดขวาเลยก็ได้ครับจากข้างล่างมาก็ชิดขวาไปเรื่อยไม่ต้องมาตัดกระแสรถทางตรงอยู่ครับ
2: ครับชิดขวาใช้ตู้ที่4นะ
4: ใช่ครับขับชิดขวาเลยเพราะว่าตู้ใช้ได้ตู้เดียวครับตู้ขวาสุดตู้ที่4ครับคุณพัช
2: ครับเห็นขาออกนี่รถก็เดินทางออกกันเยอะเหมือนกันใช่ไหมคุณวิชากร
4: ขาออกรถเยอะครับเพราะว่าเป็นทางเบี่ยงของพื้นที่ด้านล่างนะครับของกรมทางหลวง
2: ที่
4: เขาเป็นการปรับปรุงผิวการจราจรครับ
2: โอ้อันนี้แนะนำยังไงดีครับถ้าด่านเพราะว่าลงด่านชลบุรีมีการซ่อมแซมผิวจราจรพื้นล่างใช่ไหม
4: ใช่ครับก็ต้องตอนนี้ด่านชลบุรีที่ขาออกครับมีการปิดเบี่ยงเหลือแค่หนึ่งช่องทางนะครับคุณพัฒน
2: ์
4: เนื่องจากกรมทางหลวงเขาปิดเบี่ยงช่วงทางลงของการทางพิเศษด้วยแล้วช่วงนี้เขาทำตั้งแต่ระดับต่างระดับหน่อไม้แดงถึงบริเวณไปรษณีย์บางมะกงครับแถวๆนั้นโซนนี
2: ้
4: ยาวไปถึงไปรษณีย์บางมะกงเลยครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ติดมากแต่เมื่อวานตอนเย็นนี้ติดถึงนั้นเลยครับติ ดถึงแถวๆบางมะกงเลยครับ
2: ก็คือถ้าจะลงด่านชลบุรีเนี่ยเหลือช่องเดียวใช่ไหม
4: ใช่ช่องทางลงครับเหลือประมาณช่องหนึ่งเบี่ยง
2: ก็เลยยังไม่ติดสะสมขึ้นมาบนด่าน
4: จนถึงข้างล่าง
2: ชลบุรี
4: ใช่แล้วเขาเป็นจุดที่เขาเบี่ยงนี่คือเป็นช่วงจุดกลับรถนะครับช่วงทางร่วมจุดกลับรถระหว่างกรมทางหลวงแล้วก็การทางพิเศษครับทำให้รถมาบรรจบกันตรงนั้นพอดีแล้วก็ทำให้รถติดยาวขึ้นอีก
2: อ๋อครับก็อย่างนี้เลี่ยงไปลงทางลงบางประกงแทนน่าจะได้รับความสะดวกมากกว่าไหมคุณวิชากร
4: ตอนนี้ก็ติดเล็กน้อยครับแต่ว่าช่วงสายผมว่าข้างล่างก็ติดเช่นเดียวกันครับเมื่อวานก็ติดหนักอยู่เพราะว่าช่วงพื้นที่ด้านล่างเนี่ยช่วงขาเข้าเขาปิดหมดเลยนะครับคุณพัฒน์ขาเข้าจากขาเข้ามาของช่วงทางด่วนของชลบุรีเนี่ยเขาปิดยาวเลยครับถึงไปรษณีย์นั่นเลยครับไปรษณีย์บางมะกงนะครับแล้วก็เขาให้รถขาเข้าเนี่ยวิ่งสวนเลนของช่องขาออกช่องทางด่วนนะครับ
2: เป็นรีเวิร์สช่องขาออกให้ขาเข้ามาใช้ให้ขาเข้ามาใช้ฝั่งขาออกอย่างนั้น
4: ใช่ครับยังไงก็ต้องติดครับอันนี้เลี่ยงไม่ได้เลย
2: แสดงว่าอย่างเมื่อวานที่ติดทั้งสองฝั่งเลยใช่ไหมครับทั้งเข้าและออกอย่างนั้นใช่ไหมเพราะว่าขาเข้านี่เขาให้มาใช้รีเวิร์สใช่ไหมเพราะเขาปิด
4: ใช่ครับ
2: เขาปิดขาเข้าอ๋อปิดขาเข้าใช้ไม่ได้อยู่แล้วเขาปิด
4: ใช่ครับขาเข้าก็ปิดแล้วก็ขาออกก็ติด
2: อ๋อก็เลยทำให้ผลกระทบก็คืออยู่ด้านขาออกนั่นแหละ
4: ครับแล้วตอนนี้ทำถึงตรงช่วงทางร่วมพอดีด้วยครับตรงทางลงด่านชลบุรีทำให้ทางด่วนก็ติดอีกครับเพราะว่าปิดการจราจรตรงของทางด่วนด้วย
2: อ๋อโอ้โหแล้ววันนี้ วันนี้ก็น่าจะเป็นอีกวันหนึ่งที่คนเดินทางออกกันเยอะด้วยนะนี่เริ่มแล้วนะช่วงเช้านะ
4: ผมว่าช่วงสายๆก็น่าจะติดหนักเลยครับตอนแล้ววันนี้เป็นวันหยุดวันแรกด้วยไม่ได้หยุดยาวด้วยครับ
2: อันนี้เขาก็เรียกว่าเดี๋ยวต้องติดตามเพิ่มเติมในวันนี้ฝากเป็นข้อมูลกันทีนี้เดี๋ยวอาจจะต้องตรวจสอบก็คือถ้าลงตรงด่านบางประกงนี่จะลงก่อนใช่ไหมลงก่อนด่านชลบุรีเนาะตรงเนี้ยใช
4: ่ครับลงก่อนครับแต่ว่ายังไงก็ต้องไปติดช่วง
2: นั้นอยู่
4: บริเวณเหนือด่านชลบุรีอยู่ดีครับตอนนี
2: ้
4: ถ้าช่วงนี้นะครับ
2: ก็ทำใจ
4: ก็ติดเหมือนกันครับ
2: ก็ต้องทำใจนะทำใจล่วงหน้าเลย
4: ครับ
2: นะครับก็เดี๋ยวยังไงตรงจุดที่มีอุบัติเหตุขาเข้าเลยหน้าด่านชลบุรีเดี๋ยวถ้าเคลื่อนย้ายอย่างเดี๋ยวคงได้เพิ่มเติมกันนะครับแล้วก
4: ็ตอนนี้เปิดการจราจรแล้วครับตอนนี้เลยครับเพราะว่ารถมินิบัสเขาเคลื่อนย้ายมาไว้ช่องตู้ที่1แล้วครับแล้วก็เปิดการจราจร2ช่องตู้ที่2ตู้ที่3ตู้ที่4ครับตอนนี้ใกล้จะเปิดแล้วครับ
2: อ๋อ นำรถตั้งตรงนี่ฮะหรือว่าแค่กระเถิบมาไว้ด้านซ้าย
4: ต้องนั่งตรงแล้วครับแล้วก็ลากมาไว้ช่องซ้ายสุดแล้วครับ
2: อ๋อ
4: ตู้ที่1ลากมาไว้แถวตู้ที่1นะครับ
2: ครับ
4: เรียบร้อยครับ
2: โอ้เดี๋ยวน่าจะดีขึ้นนะฝั่งขาเข้านะ
4: ครับขาเข้าน่าจะแป๊บเดียวครับแต่ขาออกน่าจะนาน
2: โอเคก็วันนี้คนเดินทางกันเยอะยังไงก็วางแผนการเดินทางด้วยนะคุณฟังส่วนเส้นทางสายอื่นเป็นยังไงบ้างครับของการทางพิเศษครับ
4: ครับผมสายอื่นก็ดินแดงมุ่งหน้าเข้าท่าเรือออกบางนาก็ยังคล่องตัวนะครับแล้วก็จากด้านขาเข้ามาจากบางนามุ่งหน้าเข้าท่าเรือออกดินแดงก็ยังขึ้นตัวได้ดีครับส่วนหน้าด่านนาคอนองปริมาณลดมากนะครับท้ายแถวต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างระดับนาคอนองครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับผ่านพ้นต่างระดับดาวคอนองมุ่งหน้าเข้าท่าเรืออย่างห้องตัวครับฝั่งกับการออกพระราม2ยังใช้การได้ดีครับส่วนสายทางพิเศษสีรัตน์ครับผมสีตั้งแต่สายศรีนครินทร์บางโคแล้วก็แจ้งวัฒนะเข้ามาต่างระดับพญาไทก็ยังห้องตัวครับแล้วก็สายฉลองรัตน์กาญจนาภิเษกอุดรธานีแล้วก็ประจิมรัตยายังเคลื่อนตัวเรื่องสองฝั่งเช่นเดียวกันครับคุณพัฒน์
2: ครับ
4: แล้วก็เดี๋ยวสักระยะหนึ่งเดี๋ยวก็รายงานของมินิบัสอีกรอบนะครับคุณ
2: ได้เลยได้เลยขอบคุณมากๆคุณวิชากรเดี๋ยวอาจจะได้เพิ่มเติมกันอีกนะครับขอบคุณครับ
4: ได้ครับครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับขอบคุณคุณวิชากรเศรษฐกิจเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับเดี๋ยวน่าจะค่อยๆดีขึ้นนะครับขาเข้าบุรพาวิถีเลยด่านชลบุรีมานิดเดียวออกจากด่านมานี่ก็มีเหตุเลยนะฮะตอนนี้นำเข้าข้างทางแล้วนะครับกำลังดำเนินการลากอยู่สำหรับรถมินิบัสนะครับก็ยังมีสะสมอยู่นะครับก่อนเข้าหน้าด่านแล้วก็รถในฝั่งขาออกนี่ตอนนี้ก็หนาแน่นเลยนะฮะหน้าด่านชลบุรีเพราะรถลงพื้นราบเนี่ยมีการทำงานนะครับปิดเบี่ยงเหลือแค่ช่องทางเดียวพื้นล่างนะครับเรื่องของการซ่อมเนี่ยซ่อมผิวการจราจรนะครับของทางกรมทางหลวงติดตั้งกลยางเพื่อเบี่ยงช่องจราจรนะครับบริเวณทางลงด่านชลบุรีจะเหลือ1ช่องจราจรส่งผลให้รถเคลื่อนตัวช้านะครับบริเวณช่วงด้านหน้านิคมอุตสาหกรรมอมตะนครนะฮะตรงนี้เนี่ยเขาเปิดรีเวิร์สก็คือปิดขาเข้าของเทพรัตน์นะครับแล้วก็ให้รถขาเข้าเนี่ยไปวิ่งสวนเลนในฝั่งขาออกก็เลยทำให้รถติดทั้งรถที่ลงมาจากทางด่วนบุรพาวิถีหน้าด่านชลบุรีลงมาปั๊บเนี่ยนะก็จะบีบเหลือ1ช่องทางรถฝั่งขาเข้าก็รีเวิร์สในฝั่งขาออกเพราะฉะนั้นแน่นเลยวางแผนการเดินทางนะครับคุณผู้ฟังสำหรับใครที่จะใช้บุรพาวิถีใครที่จะใช้ถนนเทพรัตน์ในฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกมีการทำงานนะครับช่วงต่างระดับหนองไม้แดงถึงไปรษณีย์บางประกงนะครับส่วนคุณศิลป์อู่ทองแจ้งมามีอุบัติเหตุนะครับการจราจรพิเศษด้านขาเข้าช่วงโค้งเบี่ยงเข้าถนนบรมราชชนนีมีจักรยานยนต์ล้มเองครับขวางช่องทางคู่ขนานเลนซ้ายการจราจรเริ่มเคลื่อนตัวช้าครับคุณสุรินทร์แจ้งมาก่อนหน้านี้ครับกำแพงเพชร2ขาเข้านะครับช่วงต่างระดับราชวิภาต่อเนื่องมาทางขนส่งหมอชิดการจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะบริเวณหน้าขนส่งหมอชิดติดขัดมากคนเดินทางเยอะครับนะฮะให้วางแผนเผื่อเวลาด้วยนะครับใครจะเข้าไปส่งผู้โดยสารด้วยหรือว่าใครจะนะไปที่ขนส่งหมอชิดนะครับรถแน่นเลยนะครับคุณหนูรถยกครับแจ้งมาบอกว่าการจราจรพิเศษวงแหวนตะวันออกเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนะครับวันนี้รถหนาแน่นคาดว่าเป็นช่วงหยุดยาวนั่นแหละใช่ฮะก็ขาออกเริ่มเยอะแล้วนะตั้งแต่ด่านธัญบุรีนะครับที่เราตรวจสอบกันตั้งแต่เช้านะครับ นะใครเดินทางก็ให้เผื่อเวลาด้วยนะครับนะรถเยอะในเส้นทางออกกรุงเทพสาย9เนี่ยตอนนี้ช่วงบริเวณต่างระดับรามินทรานี่ก็เริ่มเสรีไทยเนี่ยเริ่มที่จะมีปริมาณรถอีกกลุ่มนึงเข้ามาแล้วนะครับเริ่มหนาแน่นนะครับแล้วก็ไปชะลอเข้าด่านธัญบุรีอีกทีนึงด้วยตอนนี้ท้ายแถวนี่ยาวขึ้นแล้วนะครับท้ายแถวนี่ขึ้นมาอยู่บนต่างระดับลำลูกกาแล้วอะครับสะสมยาวขึ้นส่วนช่วงที่จะออกบางประอินก่อรถเยอะนะครับที่คุณอะไรนะเดี๋ยวก่อนนะที่คุณสุรินขอไปคุณหนูรถยกแจ้งมาเนี่ยตรงนั้นเนี่ยรถก็จะเริ่มเยอะอีกทีนึงช่วงต่างระดับบางประอินวนลงพระขนโยธินไปวังน้อยนี่ก็รถมากนะครับรถมีปริมาณครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้แล้วก็ทางด้านของมิตรภาพช่วงทับกวางโรงปูนเนี่ยมีเริ่มชะลอช้าแล้วนะครับแถวๆหัวแถวเนี่ยอยู่แถวๆประมาณตรงข้ามกับค่ายเพชรรัตน์นะฮะเริ่มติดขัดสลับหยุดนิ่งด้วยมิตรภาพนะครับช่วงทับกวางเนี่ยนะฮะแต่กลางดงไปมุกเหล็กนี่ยังวิ่งได้นะครับยังมุกเหล็กนี่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็มอเตอร์เวย์ M6 เนี่ยก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับจากปากช่องไปโคราชหลายเส้นทางนี่ตอนนี้เริ่มที่จะมีปริมาณรถนะ304นะครับแถวศูนย์อุตสาหกรรมรจนะเนี่ยด้านขาออกนี่ตอนนี้มีปริมาณรถมากเลยนะครับสะสมอยู่ประมาณเกือบ2กิโลแล้วนะครับเนี่ย304ก็มีปริมาณรถเข้ามาเพิ่มเติมแล้วนะครับแถววิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนบุรีเนี่ยตรงนี้ก็จะมาชะลอช้ากันอีกทีนึงมีท้ายนี่สะสมอยู่ประมาณเกือบ3กิโลโอ้304นี่เริ่มติดแล้วนะเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณพ่อน้องบีนะครับอันนี้เดินทางไปที่แก่งกระจานด้วยเอาเป็นยังไงบ้างคุณพ่อน้องบีสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
2: ครับผมเป็นยังไงบ้างครับ
5: ผู้ดำเนินรายการครับผม
2: ครับ
5: จะรายงานบรรยากาศวันนี้นักท่องเที่ยวขึ้นมาเที่ยวป่าลูพื้นที่ห้วยสัตย์ใหญ่แก่งกระจานมีเยอะมาก
2: โอ้
5: ทยอยขึ้นมานักท่องเที่ยวเป็นกลุ่มเป็นแก๊งเลยพ่อน้องบีก็มา5คันเป็นทีมงานออฟโรดอะครับผม
2: ครับ
5: พอดีนัดหมายกับเพื่อนในพื้นที่บางพลีด้วยแล้วก็ทางร้อยเอ็ดด้วยพอดีลงมาแล้วก็มารับแม่น้องบีหยุด4วันนะครับก็อีก5วันเนี่ย
2: โอ้ครับ
5: จนถึงวันที่30เข้าพรรษานู่นแหละครับ
2: ฮะเดินทางมาตั้งแต่วันไหนครับเนี่ยคุณพ่อน้องบี
5: พ่อน้องบีเดินมาทางมาค้างที่บางพลีเมื่อคืนเดินทางตีห้าครับออกจากเมื่อคืนตีห้า
2: ครับ
5: ตอนนี้มาถึงพื้นที่แก่งกระจานห้วยสัตย์ใหญ่นะครับ
2: อ๋อครับ
5: ก็เลยจะรายงานบรรยากาศนิดนึงตอนนี้ฝนตกแปะปอแปะไม่ถึงขั้นหนักครับ
2: อ๋อครับ
5: อากาศเย็นสบายเหมาะในการกางเต็นท์พอต้องมีจะไปกางเต็นท์ที่นู่นเลยแถวห้วยสัตย์ใหญ่ครับ
2: ใ
5: ต้ดินการฟาร์มโฮมสเตย์ครับเป็นรีสอร์ทแล้วก็เป็นลานกางเต็นท์
2: ครับ
5: ครับผม
2: แ
5: ล้วก็จะขึ้นไปน้ำตกป่าละอูแล้วก็จะไปพื้นที่ป่ามาไปรับประทานกาแฟ
2: โอ้โห
5: ชมดเรียกนะขอโทษด้วยที่ชมด
2: อ่ะขี้ชมดครับ
5: ขึ้นชื่อเลย
2: อร่อยอร่อยเคยลองทานแล้วเหมือนกันดีฮะ
5: ถ้าสมาชิกสายออฟโรดน่าจะรู้
2: ใช่ๆ
5: เขามีกาแฟของพื้นที่เขาอยู่เป็นพี่น้องชาวกะเหรี่ยงไปอุดหนุนได้ครับสมาชิกเคยไปก็เลยชวนกันไป
2: ครับครับ
5: น้ำตกฟางอูผมไม่แน่ใจผมต้องสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนว่าเขาปิดไหมเพราะว่าฝนตกมาแล้วน้ำท่วมน้ำป่าเยอะครับ
2: ต้องตรวจสอบเนาะครับ
5: ก็เลยจะรายงานบรรยากาศนิดนึงตอนนี้พื้นที่เป็นการต้องสมาชิกขึ้นมาก็ระมัดระวังนิดนึง
2: ครับ
5: พี่ใหญ่เยอะพี่ใหญ่เยอะช้างนะครับ
2: ได้เดี๋ยวยังไงเพิ่มเติมภาพมาให้ดูได้นะคุณพ่อน้องบีทางไลน์@js100นะครับภาพสวย
5: ๆไม่มีไลน์เลย
2: เอาไปเพิ่มเพื่อนสิไลน์@js100นะครับ
5: พี่ของเจ้าต่อร้อยอ่ะครับส่งไปได้ไหมตามเพจ
2: ครับครับ ลองอัพกันสอบถามทีมงานได้นะครับว่าทำยังไงเพิ่มเติมไลน์ได้นะเที่ยวให้สนุกเที่ยวเผื่อด้วยนะครับขอบคุณมากมาก
5: ครับสมาชิกขึ้นมาก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับพื้นที่แก่งกระจานต่อเพราะว่าพื้นป่าแก่งกระจานตอนนี้ชุ่มช่ำ
2: ฝนตกถนนลื่นนะได้ครับขอบคุณมากครับมีอะไรเพิ่มเติมกันต่อครับสวัสดี
6: คร
2: ับ สวัสดีครับขอบคุณคุณพ่อน้องบีด้วยนะครับเดี๋ยวขอคุยกับคุณอิสรีต่อเลยนะครับสวัสดีครับคุณอิสรี
7: สวัสดีค่ะคุณพัช
2: ครับ
7: ค่ะเมื่อกี้โทรเข้ามารายงานพบเห็นรถเสียค่ะดิฉันวิ่งเส้นบรมราชชนนีเนาะจากนครปฐมอะค่ะกำลังจะไปงานวงวานทีนี้ขับเลยตรงช่วงทางขึ้นลอยฟ้าบรมราชชนนีอะค่ะ
2: อ๋อครับ
7: ค่ะขับเลยขึ้นมาพอสมควรก็เห็นรถกระบะตู้ทึบจอดเสียอยู่ช่องทางด่วนเลนซ้ายอะค่ะ
2: ค
7: ทีนี้ตรงจุดที่เขาจอดเสียเนี่ยพอขับขึ้นไปสักประมาณ300-400เมตรอะค่ะดิฉันมองไปฝั่งขาเข้าฝั่งขาเข้ามันจะเป็นหมู่บ้านกฤษฎานคร
2: ครับ
7: ก็เป็นแลนด์มาร์กเนาะคือฝั่งซ้ายนี่ไม่รู้จะบอกจุดที่เขาจอดเสียยังไงอะค่ะแต่ว่าเลยจากจุดที่จอดเสียไปประมาณ 300-400 เมตรฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นกฤษฎานครนะคะ
2: ฝั่งตรงข้ามกัน
7: แล้วก็ข
2: ึ้
7: นไปอีกสักใช่เยื
2: ้
7: อแล้วก็ขึ้นไปอีกสัก3กิโลได้มั้งคะก็จะเป็นตลาดสดธนบุรีอะค่ะ
2: อ๋อครับระหว่างนั้นอยู่ระหว่างตรงนั้นเลย
7: ใช่ใช่ค่ะ
2: คร
7: ับ ก็ยังไม่เห็นมีน่าจะเพิ่งเสียแต่เห็นเขาโบกยืนท้ายรถโบกอยู่อะค่ะ
2: อ๋อ
7: รถก็เยอะแต่ว่าขับได้เรื่อยๆสบายๆอยู่ค่ะ
2: ครับ
7: ฝั่งตรงข้ามโล่งฝั่งขาออกโล่งค่ะ
2: ออกโล่งดีเน
7: า
2: ะ
7: ฝั่งขาเข้ารถเยอะอยู่แล้วก็แต่ว่าขับรถได้สบายตอนนี้มาถึงตรงพระราม5แล้วค่ะวงจะวงเวียนพระราม5แล้วก็โล่งๆมาได้เรื่อยๆค่ะ
2: อืมครับก็ให้ฝากระวังด้วยนะครับรถคันนี้จอดเสียอยู่นะ
7: ค่ะใช่ค่ะขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณเช่นกันครับคุณอิสรีครับ
7: สวัสดีค่ะ
2: เดินทางปลอดภัยครับสวัสดีครับเป็นบรมขาเข้านะครับคู่ขนานลอยฟ้าเลยตรงข้ามกับหมู่บ้านกฤษดานครมานิดเดียวสัก300เมตรเห็นจะได้ก่อนถึงตลาดสดธนบุรีก่อนถึงเหนือตลาดสดธนบุรีนะครับมีรถกระบะตู้ทึบจอดเสียอยู่ขวางช่องทางด่วนเลนซ้ายก็ฝากให้เพื่อนสมาชิกตามหลังมาระมัดระวังรถคันนี้ด้วยนะครับคุณวีระนี่ก็แจ้งว่ามีรถจอดเสียนะครับถนนลาดพร้าวลาดพร้าวช่วงระหว่างซอยภาวนามุ่งหน้าแยกรัชดาลาดพร้าวก็เป็นฝั่งขาเข้านะครับบริเวณปากซอยลาดพร้าว28มีรถเก๋งสีดำนะครับจอดเสียอยู่ช่องทางด้านซ้ายยังไม่มีเจ้าหน้าที่มาลาดพร้าวช่วงระหว่างซอยภาวนามุ่งหน้าแยกรัชดาลาดพร้าวก็เป็นฝั่งขาเข้านะครับบริเวณปากซอยลาดพร้าว28มีรถเก๋งสีดำนะครับจอดเสียอยู่

0: ตัวครับมีอุปสรรคหลายจุดเหมือนกันนะทั้งรถเสียทั้งอุบัติเหตุในเช้าวันนี้นะครับเป็นเช้าวันเสาร์ที่การจราจรยังคล่องตัวนะครับฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยนะกับโครงการคนรักรถนะครับช่วยลดอุบัติเหตุจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับที่ร่วมกับจสร้อยแน่นอนนะครับคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยทางด้านของโครงการคนรักรถก็ยังเปิดรับสมัครการทำประกันทั้งประเภทที่1และประเภทที่3นะครับซึ่งสมาชิกก็จะมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนถ้าหากไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดหรือสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ทำประกันแล้วได้เงินคืนด้วยนะครับขอให้คุณขับรถดีเท่านั้นเองประกันประเภทที่1มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมด้วยนะครับถ้าหากเกิดเหตุแต่เราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดยืมรถสำรองได้สูงสุดไม่เกิน20วันคุณสมบัติของรถจะต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุไม่เกิน7ปีสามารถผ่อนได้ 0% นาน6เดือนส่วนประกันประเภท3เนี่ยสมัครได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลกระบะเชิงพาณิชย์มีเงินกองทุนคืนให้เช่นกันถ้าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แต่ไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้นะครับผ่อนได้ 0% 3เดือนนะครับใครสนใจขับรถดีมีเงินคืนคุณผู้ฟังเข้าร่วมโครงการได้นะครับติดต่อเพิ่มเติมที่หมายเลข02150-0888นะครับแล้วก็ตอนนี้ทางบริษัทวิริยะประกันภัยเขาร่วมกับกรมการขนส่งทางบกจัดโครงการอบรมเสริมความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตกับขี่รถยนต์รุ่นที่382นะครับอบรมระหว่างวันที่22-23 สิงหาคมแต่ว่าเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เลยนะครับจนถึง21 สิงหาคมจำนวนจำกัดนะครับ100-120ท่านเท่านั้นผู้ที่เข้ารับการอบรมนะก็จะได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ทันทีด้วยนะครับแล้วก็จะได้เรียนรู้สาระสำคัญของการขับขี่รถยนต์ทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยรถยนต์กฎหมายจราจรทางบกมารยาทในการขับขี่การรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินรวมถึงการช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากกรมการขนส่งทางบกนะครับแล้วก็จะมีเสริมความรู้นะเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของการทำประกันรถยนต์ภาคบังคับนะครับจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยด้วยซึ่งผู้เข้าร่วมจะต้องผ่านการทดสอบข้อเขียนในรูปแบบ e-exam และการสอบภาคปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกับการสอบในวันและก็เวลาราชการนะครับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์และไม่เคยมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์มาก่อนโดยสามารถยื่นเอกสารประกอบการสมัครก็จะมีบัตรประจำตัวประชาชนใบรับรองแพทย์อายุไม่เกิน1เดือนนับจากวันที่ออกเอกสารนะครับยื่นได้ที่กรมการขนส่งทางบกและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับแผนกกิจกรรมเพื่อสังคมหมายเลขโทรศัพท์ครับ02-129-8888ต่อ7419หรือ7422หรือ7443นะครับก็เพิ่มเติมกันได้นะครับสอบถามข้อมูลได้ขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับ
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านเขาทนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปแจ๊สร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS แจ๊สร้อยดูอย่างเงี้ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนาน

0: ไหมครับ
1: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
4: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัยplus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
6: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาเซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาเซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาเซลล์เลือก MEA EI บริการติดตั้งโซลาเซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEI
7: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
3: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
8: 15-16 สิงหาคมนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับจสร้อยขอเชิญชวนสมาชิก Easy Pass วาร์ปลัดฟ้าสู่ชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Pass Easy Earthร่วมสัมผัสประสบการณ์กรีนไลฟ์สไตล์สนุกกับวิถีทำนาโยนปลอดสารสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชนเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางชมชิมช็อปผลไม้สดๆจากต้นพร้อมอัปเดตนวัตกรรมเดินทางสุดล้ำไปกับ Exact Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุด Exclusive ตลอดทริปสิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิก Easy Pass เพียง40คู่เท่านั้นติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่ Facebook JS100 Radio

คุณฟังครับช่วงนี้เรามีกิจกรรมในโครงการโตโยต้าถนนสีขาวนะครับเชิญชวนแฟนๆจอสร้อยนะครับมาร่วมสนุกกันได้ให้คุณฟังจับภาพนะครับในส่วนของภาพที่เราขึ้นให้ดูเนี่ยลองมองหาสิ่งผิดปกติบนท้องถนนในภาพนะครับซึ่งคุณฟังสามารถเข้าไปดูได้ที่ Facebook JS ร้อย Radioโพสต์นี้เราปักหมุดไว้ด้านบนสุดเลยนะครับโครงการโตโยต้าถนนสีขาวเข้าไปที่โพสต์นี้ก็จะมีลิงก์คุณผู้ฟังในส่วนของแคปชั่นเนี่ยเข้าไปตามลิงก์ได้เลยนะครับไปลงทะเบียนกันก่อนเพื่อจะตอบคำถามให้คุณผู้ฟังสังเกตในภาพนะครับซึ่งตอนนี้เราขึ้นไลฟ์ทาง YouTube JS100 ให้ดูด้วยนะครับในภาพก็จะมีทั้งรถหลายคันเลยนะฮะรถเก๋งรถกระบะตู้ทึบรถเมมีคนข้ามถนนมีจักรยานนะครับตามภาพนี้คุณผู้ฟังมองหาสิ่งผิดปกตินะครับคุณมองเห็นสิ่งผิดปกติหรือไม่ข้อ A ครับมองเห็นรถที่จอดอยู่ข้างทางหรือข้อ B มองเห็นจักรยานยนต์จักรยานที่ออกมาจากซอยหรือข้อ C คนกำลังข้ามทางม้าลายหรือข้อดีก็คือถูกทุกข้อนะครับเลือกคำตอบที่คิดว่าถูกต้องที่สุดมีสิทธิ์ได้ลุ้นบัตรกำนันจากเซ็นทรัลกรุ๊ปนะครับมูลค่า300บาท5รางวัลด้วยกันสนับสนุนโดย Toyota ถนนสีขาวย้ำนะคุณผู้ฟังต้องเข้าไปลงทะเบียนก่อนนะครับเข้าไปที่ Facebook JS100 ก็ได้นะครับJS100 Radio หรือตอนนี้ใครที่ดูไลฟ์สดทาง YouTube คุณผู้ฟังนำเอาโทรศัพท์มือถือมาสแกน QR Code ที่อยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยก็จะพาคุณไปลงทะเบียนแล้วก็ตอบคำถามทางทีมงานจะส่งผู้โชคดีจากการลงทะเบียนเท่านั้นนะครับแล้วก็ผู้โชคดีก็จะได้รับบัตรกำนันจาก Central Group นะครับ5รางวัลกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคมนะครับประกาศผลวันที่7สิงหาคมผ่าน Facebook JS100 Radioผู้ได้รับรางวัลต้องสามารถเดินทางมารับรางวัลได้ที่สถานีวิทยุจสร้อยอาคารตึกไทยนะครับเขตคลองเตยหรือให้ผู้รับมอบมารับแทนก็ได้นะครับหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ดอกจัน1808หรือ1137การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุดนะครับขอบคุณโตโยต้าถนนสีขาวด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับต้องบอกว่าคำถามเดือนนี้ง่ายมากนะครับง่ายมากๆไม่น่าจะตอบผิดนะดูภาพแล้วก็ประกอบการตัดสินใจไปได้เลยนะครับกลับมาช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังมีอุบัติเหตุทางหลวงหมายเลข1095นะครับโอ้ยมีรถบรรทุกนะครับบรรทุกเหล็กเสียหลักพลิกตะแคงครับอยู่ช่องทางด้านซ้ายนะครับเนี่ยเป็นรถบรรทุกพ่วงนะครับที่บรรทุกเหล็กมาเต็มคันรถเลยนะครับพอพลิกตะแคงนี่เหล็กก็เทลงข้างทางอยู่ระหว่างรอดำเนินการเคลื่อนย้ายครับโอ้โหนี่รถเนี่ยฮะเป็นเหล็กจะใช้คำว่ายังไงดีเป็นเหล็กท่อนยาวอะนะบรรทุกมานี่เยอะมากนะครับเนี่ยมันเทลงข้างทางหมดเลยครับแล้วก็เราเห็นเหมือนเป็นเพิงขายของหรือเปล่าครับเนี่ยข้างทางเนี่ยหลังคาแดงเสียหายด้วยนะครับคือตัวเหล็กเนี่ยมันไปกองอยู่ข้างทางแล้วก็ใกล้เคียงกันมีเหมือนเป็นเพิงขายของรถนี่ยังขวางการจราจรนะครับอยู่ช่องทางด้านซ้ายแล้วก็ไหลทางข้างทางก็มีเหล็กเนี่ยที่เขาบรรทุกมาเนี่ยก็เทลงไปกองอยู่ด้วยการจราจรมีผลกระทบนะครับเคลื่อนตัวช้านะครับทางหลวงหมายเลข1095แม่มาลัยมุ่งหน้าขึ้นไปนะครับพื้นที่บริเวณพื้นที่บ้านแม่เหลานะครับอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่มีรถบรรทุกเป็นรถพ่วงนะฮะบรรทุกเหล็กมาเสียหลักพลิกตะแคงอยู่ช่องทางซ้ายรอดำเนินการเคลื่อนย้ายครับเหมือนกับเป็นช่วงทางโค้งด้วยนะเท่าที่ดูตามภาพเนี่ยนะตรงจุดดังกล่าวเนี่ยเหมือนผ่านโค้งมาเนี่ยแล้วก็เสียหลักเหลือแค่1ช่องทางด้านขวานะครับแล้วก็ดูเหมือนจะไม่เต็มช่องซะทีเดียวนะ
ก็มีกลวยยางวางกั้นก่อนถึงจุดที่เกิดเหตุนะครับทำสัญญาณให้กับผู้ใช้เส้นทางใครใช้เส้นทางดังกล่าวเพิ่มความระมัดระวังด้วยครับเนี่ยฮะคือตัวหัวพ่วงหรือเปล่าเนี่ยที่แบบเหมือนยังค่อมเส้นทึบก็จะเหลือช่องทางด้านขวานะครับแต่อาจจะไม่ได้เต็มช่องแบบ 100% ก็เคลื่อนที่ผ่านตัวนี้ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับค่อนข้างแคบด้วยก็เป็นอุบัติเหตุรายล่าสุดเลยนะครับที่เราได้รับแจ้งทาง LINE @js100 ครับคุณฟังมีกรณีของคุณธาดานะครับที่แจ้งตามหาคุณสิริพัฒน์หรือว่าคุณพัฒน์หรือคุณเชอรี่ก็ได้นะคุณสิริพัฒน์อายุ63ปีมีอาการหลงลืมนะครับแต่ว่าสามารถสื่อสารได้ปกติเคยป่วยเป็นโรคจิตเวทหายออกไปนะครับเดินออกไปจากบ้านก็คือบ้านเนี่ยนะฮะอยู่ที่ไหนกันเนี่ยเดี๋ยวดูนิดนึงนะลาดพร้าวซอย1หายออกจากลาดพร้าวซอย1แยก13นะครับคุณสิริพัฒน์เนี่ยสวมเสื้อแขนสั้นสีดำเทากางเกงขายาวสีดำลายเส้นตรงทรงกระบอกสวมรองเท้าแตะสีครีมนะครับบอกว่าเดินออกจากบ้านนะครับจุดสังเกตหลักเนี่ยเขาบอกว่ามีนกแก้วซันคอนัวเกาะอยู่ที่ไหล่ด้วยนะครับเป็นนกแก้วเพศผู้สีเขียวเหลืองมีห่วงขาสีน้ำเงินเป็นห่วงขาสีเงินขอไปเป็นห่วงที่ขานะสีเงินก็เดินออกไปพร้อมกับนกแก้วตัวนี้นะฮะก็หายไปหลายวันแล้วนะครับเนี่ยคือวันที่แจ้งเนี่ยนะครับเมื่อวันที่22ตอนนั้นหายไป4วันแสดงว่าณตอนนี้7วันแล้วนะครับที่หายไปเนี่ยใครที่พบเห็นยังไงช่วยเพิ่มเติมได้นะครับก็มีบางท่านเนี่ยช่วยแจ้งมาบอกว่าเนี่ยเห็นอยู่แถวๆตลาดเคหะบึงกลุ่มเห็นเดินอยู่แล้วมีนกเกาะอยู่ที่ไหล่ด้วยซึ่งก็มีการประสานเข้ามาที่จอสอร้อยนะครับแล้วทางญาติเขาก็ไปตามดูก็ไม่เจอนะเนี่ยหลายๆท่านก็ช่วยกันยังตามหาอยู่นะครับยังไงท่านใดที่พบเจอนะครับตอนเรียกขึ้นภาพของคุณสิริพัฒน์ให้ดูนะครับเนี่ยแล้วก็ภาพเล็กเนี่ยเป็นนกแก้วตัวดังกล่าวที่เกาะไหล่คุณสิริพัฒน์ออกไปด้วยเพราะฉันสังเกตไม่ยากนะครับให้สังเกตว่าคนที่เดินเนี่ยเป็นผู้หญิงมีนกแก้วเกาะอยู่นะครับเป็นนกแก้วพันซันคอนัวสีเขียวเหลืองมีหางก็คือมีห่วงสีเงินนะมีห่วงสีเงินที่ขาด้วยนี่นะฮะการแต่งกายเนี่ยก็คือเป็นชุดเสื้อสีเทาเข้มนะไม่ใช่ตัวที่ใส่ในภาพนะครับไม่ใช่เสื้อที่ใส่ในภาพนะเป็นเสื้อสีเทาเข้มกางเกงขายาวสีดำนะครับรองเท้าแตะสีครีม7วันแล้วนะครับที่หายไปยังไงท่านใดที่เจอนะครับช่วยแจ้งเพิ่มเติมได้นะครับดอกจัน1808หรือ1137ให้กำลังใจคุณธาดาและครอบครัวด้วยนะครับเห็นเมื่อวานนี้เนี่ยผมบอกว่ายังขับรถตามหาอยู่เลยก็ยังไม่เจอนะครับสอบถามไปที่โรงพยาบาลใกล้เคียงกันก็ไม่มีโรงพยาบาลใดรับผู้ป่วยลักษณะดังกล่าวก็พยายามทุกวิถีทางยังไงช่วยกันนะครับรู้ฟังแจ้งได้เลยดอกจัน1808หรือ1137นะครับคือช่วงนี้เรามีโครงการสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรค สมองเสื่อมเรามีโครงการอบรมนะครับซึ่งจอสอร้อยของเราเนี่ยร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมในวันพุธที่2กันยายนที่หอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลนะครับสำรวจตัวเองถ้าคุณว่างนะครับ
ไปเข้าร่วมอบรมได้นะครับตั้งแต่ 8:30 น. ถึง 16:30 น. งานนี้รับจำนวนจำกัดเพียง50ท่านเท่านั้นสมัครฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายโทรเข้ามาได้ที่จอสอ100เลยดอกจัน1808หรือ1137เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้นะครับที่เพจ JS100 Radio นะครับภายในงานเนี่ยผู้เข้าร่วมอบรมก็จะได้รับความรู้เกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมการดูแลพฤติกรรมอารมณ์การดูแลกิจวัตรประจำวันความปลอดภัยในการสื่อสารพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และการสร้างเครือข่ายผู้ดูแลร่วมกันนะครับย้ำนะครับสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะอบรมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับวันที่2กันยายนนี้ครับสนับสนุนโดยสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEMผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยและอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยนะครับย้ำนะครับเราไปอบรมกันในวันที่2กันยายนนะถือว่ามีประโยชน์มากนะครับสำหรับผู้ที่ต้องดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมที่บ้านโดยเฉพาะผู้สูงอายุโรคอัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวเพราะฉะนั้นการดูแลถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญคุณจะต้องเข้าใจทั้งพฤติกรรมอารมณ์กิจวัตรประจำวันนะครับการสื่อสารกับผู้ป่วยใครที่แบบมีผู้ป่วยที่บ้านแล้วติดขัดปัญหาอะไรมาที่การอบรมครั้งนี้คุณผู้ฟังก็จะไขข้อข้องใจได้หมดเลยก็จะมีวิทยากรมีแพทย์นะครับมาให้ความรู้กันด้วยอบรมแค่วันเดียวนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายโทรมาได้เลยครับสอบถามเพิ่มเติมดอกจัน1808หรือ1137กับจอสอร้อยได้รับจำนวนจำกัดเพียง50ท่านเท่านั้นนะครับส่วนช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกรมศุลกากรเตือนระวังสแตมเมาพิษหลอนประสาทขั้นรุนแรงและรัฐบาลเดินหน้ายกระดับป้องกันและปราบปรามต่างด้าวใช้คนไทยเป็นนอมินีทำธุรกิจสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เร่งรีบตอนนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับการป้องกันและปราบปรามต่างด้าวใช้คนไทยเป็นนอมินีประกอบธุรกิจตรวจเข้มเชิงลึกตั้งแต่1สิงหาคมนี้
1: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นนอมินีในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวโดยจะเริ่มใช้มาตรการตรวจสอบรูปแบบใหม่ตั้งแต่1สิงหาคมนี้มาตรการดังกล่าวจะยกระดับการตรวจสอบจากการพิจารณาข้อมูลพื้นฐานไปสู่การใช้ข้อมูลเชิงลึกประกอบการวิเคราะห์ทั้งข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลโครงสร้างผู้ถือหุ้นงบการเงินข้อมูลผู้ทำบัญชีรวมไปถึงข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อจำแนกระดับความเสี่ยงและคัดกรองบริษัทที่อาจจะเข้าข่ายเป็นนอมินีได้อย่างตรงจุดเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจโดยสุจริตสำหรับกรณีที่พบข้อมูลหรือพฤติการเข้าข่ายน่าสงสัยเจ้าหน้าที่อาจขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นคนไทยหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันแหล่งที่มาของเงินทุนและความสอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุ้นทั้งนี้การพิจารณาจะดำเนินการเป็นรายกรณียึดหลักฐานและข้อเท็จจริงเป็นสำคัญพร้อมย้ำว่ามาตรการดังกล่าวไม่ใช่การเหมารวมนักลงทุนต่างชาติและไม่ใช่การสร้างอุปสรรคต่อการลงทุนแต่เป็นการใช้ข้อมูลและเส้นทางการเงินเพื่อแยกแยะผู้ประกอบการที่ถูกต้องออกจากผู้ที่อาศัยโครงสร้างนอมินีเพื่อหลีกกฎหมายทำให้การบังคับใช้กฎหมายมีความแม่นยำโปร่งใสและเป็นธรรมมากขึ้นจิตตารีสายสว่างรายงานค่ะ
0: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่าเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สำนักงานศุลกากรกรุงเทพกรมศุลกากรได้ตรวจยึดสารเสพติด LSD หรือที่รู้จักในชื่อสแตมเมาจากประเทศต้นทางคือเยอรมนีซึ่งพยายามลักลอบนำเข้ามาในไทย529ชิ้นมูลค่ากว่า 200,000 บาททั้งนี้สารเสพติด LSD ถือเป็นสารเสพติดสังเคราะห์ที่มีฤทธิ์หลอนประสาทอย่างรุนแรงมักนำสารดังกล่าวไปหยดลงบนแผ่นกระดาษซับน้ำที่สกรีนลายการ์ตูนสีสันสดใสและสัญลักษณ์น่ารักรูปร่างแบ่งเป็นช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆลักษณะคล้ายกับสแตมหวังตบตาเจ้าหน้าที่และทำให้เข้าถึงดูเข้าถึงง่ายเหมือนขนมหรือของเล่นสะสมทั่วไปและหากได้รับสาร LSD ในปริมาณมากและต่อเนื่องจะออกฤทธิ์กดและหลอนประสาทขั้นรุนแรงจะทำให้ผู้เสพเกิดภาพหลอนการรับรู้ผิดเพี้ยนไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ก่อให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวหวาดระแวงขั้นรุนแรงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุการทำร้ายตนเองหรืออันตรายถึงชีวิตช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนสิริค่ะ
2: รัสเซียยิงขีปนาวุธถล่มงานแสดงเทคโนโลยีโดรนใกล้กรุงเคียฟของยูเครนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต10คนบาดเจ็บราว100คนขณะที่ประธานาธิบดียูเครนเผยข่าวกรองชี้รัสเซียอาจเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่อีกภายใน48ชั่วโมงฝรั่งเศสอพยพประชาชนกว่า 200,000 คนออกจากพื้นที่เสี่ยงขณะไฟป่าลุกลามอย่างควบคุมไม่ได้ในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสและตอนกลางของสเปนเมื่อวานนี้ผู้นำสหรัฐเผยรัฐบาลวอชิงตันมี2ทางเลือกในการยุติสงครามกับอิหร่านคือเดินหน้าปฏิบัติการทางทหารต่อไปหรือบรรลุข้อตกลงทางการทูตพร้อมยืนยันการเจรจากับรัฐบาลอิหร่านยังดำเนินอยู่ขณะเดียวกันทรัมป์ขู่ว่าจะเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากสหภาพยุโรปหรือ EU ในอัตราสูงหลัง EU สั่งปรับบริษัท Google ของสหรัฐเป็นเงินกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์จากการละเมิดกฎการแข่งขันในตลาดดิจิทัลสมรักษ์วัฒนสิริรายงานค่ะ
3: กินแล้วเก็บเก็บแล้วทิ้งให้ถูกที่คือนิสัยของคนมีวินัย
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: การประปานครหลวงเปลี่ยนท่อประปาใหม่ปีละ 1,200 กิโลเมตรแทนท่อประปาเดิมที่ใกล้ครบอายุการใช้งานที่อาจชำรุดแตกรั่วลดการสูญเสียน้ำรองรับการขยายตัวของเมืองและคงคุณภาพน้ำประปาสะอาดปลอดภัยพร้อมใช้ตลอด24ชั่วโมงการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: 9นาฬิกากับ17นาทีนะครับมาติดตามกันต่อกับจส100วิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับคุณผู้ฟังครับแหมอุบัติเหตุนี่วันเสาร์นี่นึกว่าจะเป็นวันที่แบบว่าสบายๆการจราจรไม่ติดแต่อุบัติเหตุเยอะนะครับคุณผู้ฟังครับมีแจ้งเข้ามานี่หลายเหตุทีเดียวนะครับทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดด้วยนะครับคุณผู้ฟังมีรับแจ้งทาง LINE @JS100 นะครับพระราม2ด้านขาออกก่อนถึงซอยพระราม2 83เล็กน้อยนะครับมีรถจักรยานยนต์ชนกับรถประจำทางขวางช่องทางคู่ขนานเลนซ้ายนะครับจุดนี้ก็มีผลกระทบการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับพระราม2ด้านขาออกนะครับบริเวณก่อนถึงซอยพระราม2 83เล็กน้อยช่องทางคู่ขนานเลนซ้ายจักรยานยนต์ชนกับรถเมย์ส่วนคุณประวิทย์นี่รายงานเข้ามาบอกว่าเลียบคลองเปรมประชากรนะครับบริเวณหน้าบ่อตกปลาบึงลูกอินก่อนถึงสถานีรถไฟเชียงรากเล็กน้อยครับมีรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถเก๋งนะครับจักรยานยนต์ชนท้ายรถเก๋งก็ทำให้ขวางช่องทางกลางนะครับจุดนี้มีคนเจ็บเบื้องต้นนี่บอกว่ายังไม่มีเจ้าหน้าที่ด้วยเดี๋ยวเราประสานต่อให้นะครับแล้วก็มีรับแจ้งอุบัติเหตุมาเมื่อช่วง6นาฬิกา55นาทีนะครับคุณผู้ฟังโอ้โหนี่เป็นเหตุที่มีทั้งผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนหลายรายนะครับคุณผู้ฟังมีอุบัติเหตุรถบรรทุกนะฮะชนร้านก๋วยเตี๋ยวริมถนนบริเวณหมู่7ตำบลไร่มะขามอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีบนครับด้านขาล่องใต้ซึ่งจุดดังกล่าวเนี่ยที่เกิดเหตุมีผู้เสียชีวิตนะครับ2รายมีผู้ได้รับบาดเจ็บ12รายไม่ประสงค์ไปโรงพยาบาล3รายโอ้โหนี่มีแยกนำส่งไปหลายที่เลยนะครับบาดเจ็บนี่เป็นนับ10รายอะนะเสียชีวิต2รายนะครับเบื้องต้นจส100ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับนี่ผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยมีตั้งแต่อายุเท่าไหร่เนี่ย15ปีนี่ก็มีนะ15ปี17ปีเนี่ยจนไปถึงอายุ33 48นี่ก็มีนะครับนี่นะฮะบนถนนเพชรเกษมนะครับขาล่องใต้รถบรรทุกชนร้านก๋วยเตี๋ยวริมถนนนะครับเกิดเหตุเมื่อช่วง6นาฬิกา55นาทีโอ้โหคุณผู้ฟังเราขึ้นภาพให้ดูทาง YouTube JS100 นะครับเข้ามาดูครับความเสียหายของอุบัติเหตุครั้งนี้แม่เดี๋ยวอาจจะได้เพิ่มเติมนะในที่เกิดเหตุสาเหตุรวมไปถึงผลกระทบเพราะว่าจุดนี้นี่มีความสูญเสียด้วยนะครับมีทั้งผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บเป็นจำนวนมากเลยนะครับเนี่ยก็บางคนนี่อาการสาหัสก็มีนะบาดเจ็บเล็กน้อยก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเราอาจจะได้เพิ่มเติมข้อมูลจากทางในพื้นที่นะครับสำหรับเหตุการณ์นี้นะครับซึ่งได้รับแจ้งมาเมื่อเช้าเนี่ยนะจริงๆก็สว่างแล้วนะทุ่งนั้นนะ6นาฬิกา55นาทีไม่รู้มายังไงนะครับเนี่ยคือพุ่งชนร้านก๋วยเตี๋ยวริมถนนเลยครับก็ยังไม่แน่ใจนะว่าผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นชาวบ้านที่เดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมกันนิดนึงกับทางเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยุสว่างสันเพชรนะฮะจังหวัดเพชรบุรีคุณฟอร์ดนะครับอยู่ในสายกับเราสวัสดีครับ
2: ส วัสดีครับ
3: ครับผมคุณฟอร์ดเพิ่มเติมให้หน่อยว่าเหตุการณ์นี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายเลยแล้วก็มีเสียชีวิตด้วยมันเป็นเหตุยังไงอะครับเห็นบอกว่ารถบรรทุกไปชนร้านก๋วยเตี๋ยวครับ
2: อ๋อใช่ครับถ้าผมได้อาสาสมัครได้รับแจ้งมีที่เกิดเหตุนะฮะเวลาช่วงเวลาหกโมงกว่าๆครับพี่ครับผมว่ามีศูนย์ทางศูนย์วิทยุแจ้งมาว่ามีเหตุตรงนี้แล้วอาสาสมัครสอบเบื้องต้นแล้วแจ้งเข้ามาว่าจะมีเสียชีวิตด้วยและมีบาดเจ็บหลายรายครับแล้วสรุปเบื้องต้นมาว่าผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยจำนวนทั้งหมด15รายนะครับประสงค์รอพอนำส่งรอพอไป12รายอีก3รายประสงค์รอพอและมีผู้เสียชีวิตจำนวน2รายครับผม
3: ครับซึ่งพอไปถึงที่เกิดเหตุนี่รถคันนี้เขาชนร้านตรงนั้นเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวร้านใหญ่ยังไงร้านใหญ่ร้านเล็กยังไงตรงนั้น
2: อันนี้ผมไม่ทราบผมไม่ได้ลงไปที่เกิดเหตุครับผมเป็นเจ้าที่สูตรรับแจ้งเหตุอย่างเดียวฮะ
3: ผู้เสียชีวิตอายุประมาณเท่าไหร่ครับ2รายเนี่ย
2: ผู้เสียชีวิตอันนี้ยังไม่ทราบข้อมูลบ้างอันนี้เดี๋ยวนะผู้เสียชีวิตนะเสียชีวิตจำนวน2รายนะชาย1หญิง1ชายอายุ19ปีและหญิงอายุ17ปี
3: ครับก็คือที่ไม่ประสงค์ไปโรงพยาบาลนี่คือ3รายนะ12รายนี่นำส่งเรียกได้ว่าน่าจะแยกส่งไปหลายที่เหมือนกันนะครับ
2: ไปโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนนะทั่วไปพี่
3: ต้องจุดเกิดเหตุนี่เป็นถนนเพชรเกษมขาออกใช่ไหมลงใต้ใช่ไหมตรงนั้น
2: ขอบคุณนะครับ
3: เห็นบอกเบื้องต้นข้อมูลน่าจะเป็นขาล่องใต้นะใช่ไหม
2: ครับผม
3: นะฮะก็ณตอนนี้นี่ดำเนินการพอทราบไหมครับว่าเคลื่อนย้ายรถหรือยังครับ
2: ตอนอยู่ระหว่างให้การช่วยเหลือรถยกหรือว่าเจ้าที่ส่วนงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือ
3: คร
2: ับ
3: ครับการจราจรก็น่าจะมีผลกระทบด้วยนะอันนี้ถึงแม้ว่าเกิดเหตุมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่ามันมีผลกระทบเรื่องของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมมาต่อกับทางในพื้นที่คือคนผู้เสียชีวิตนี่มีเพิ่มเติมไหมครับว่าเป็นใครเป็นชาวบ้านหรือยังไงตรงนี
2: ้อันนี้ข้อมูลเบื้องต้นยังทราบไม่ชัดเจนครับผม
3: ครับ
2: ข้อมูลยังไม่ชัดเจนนะพี่ใช่ครับ
3: ได้ครับอ่ะงั้นตรวจสอบเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับครับผม
2: ครับ
3: ขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะก็เป็นศูนย์รับแจ้งเบื้องต้นนะสำหรับเหตุนะครับคือรายละเอียดเนี่ยที่มีเพิ่มเติมมานะครับสำหรับข้อมูลเนี่ยคนเจ็บก็คือ15รายนำส่งโรงพยาบาลเนี่ย12รายนะครับมีทั้งนำส่งที่โรงพยาบาลเพชรรัตน์ใช่ไหมแล้วก็มีโรงพยาบาลกรุงเทพ3รายส่งพระจอมเกล้าเนี่ย3รายนะครับซึ่งที่เกิดเหตุมี2รายนะครับที่เสียชีวิตนะฮะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราติดตามต่อนะสำหรับเหตุนี้นะครับเพราะว่ามีผู้บาดเจ็บโอ้โหจำนวน15รายทีเดียวนะครับแล้วก็เสียชีวิตถึง2รายนี่เป็นผลกระทบที่รุนแรงเลยนะครับสำหรับอุบัติเหตุจุดนี้เพชรเกษมนะครับบริเวณตำบลไร่มะขามอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีเป็นขาล่องใต้นะครับก็เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันนะคุณฟังเดินทางไปต่างจังหวัดเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับนี่มีอุบัติเหตุหลายจุดเลยนะครับยังไงฝากกันด้วยนะครับพบเหตุก็แจ้งเข้ามาได้ที่จอสอร้อยนะตอนนี้รถเริ่มเยอะแล้วนะการจนาพิเศษวงแหวนตะวันออกเนี่ยเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนะครับต่างระดับทับช้างไปต่างระดับรามคำแหงคุณเจี๊ยบรายงานเข้ามาบอกว่าท้ายแถวนี่ติดอยู่ตรงกิโลเมตรที่48ไม่ทราบว่ามีเหตุอะไรหรือเปล่าแต่รถเยอะนะนะครับต่อเนื่องไปด่านธัญญานี่ก็ยังรถมากนะครับกิ่งแก้วจากลาดกระบังไปบางพลีนะครับบริเวณตรงข้ามกับปั๊มบางจากมีท่อประปาหัวแดงแตกมีน้ำไหลลงบนถนนนะครับช่องทางด้านซ้ายเตือนให้ผู้ใช้เส้นทางระมัดระวังขอบคุณคุณไวพบด้วยนะครับคุณฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามรายการ JS Right Next กันก่อนนะครับเป็นเรื่องของเซรามิกจากกระดาษสาแตกต่างมากคุณค่านะครับสัมภาษณ์พูดคุยคุณกับคุณไกลการสิริรังสีนะครับผู้จัดการฝ่ายการตลาดเปรมประชานะครับส่งหน้าที่ต่อให้กับทางคุณศศยมนกับรายการ JS Roy Next ครับ
4: สิ่งที่ทำให้เขาพิเศษก็คือว่าตัวเนื้อดินที่อยู่ไอตัวกระดาษสาที่อยู่ในเนื้อดินนะคะจะทิ้งให้ดินนะคะมี มี texture
5: มันมี texture เน
4: า
5: ะ
4: ใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีแล้วนะคะในกระดาษเพราะว่าเวลาเราเผานำไปเผามันก็จะสลายไปหมดเลยก็ทำให้ตัวสินค้าเนี่ยมีน้ำหนักเบาค่ะเบากว่าดินปกติทั่วไปแต่ก็ยังคงความแข็งแรงทนทานแล้วก็นำไปใช้งานได้จริงนะคะ

0: สวัสดีค่ะ JS Right Next วันนี้นะคะฝนจะพาทุกคนเนี่ยไปบุกโลกศิลปะอย่างเซรามิกกันบ้างนะคะที่มีความน่ารักมีเอกลักษณ์พิเศษของตัวเองและที่สำคัญเนี่ยลดขยะได้ด้วยวันนี้ไปพูดคุยนะคะกับคุณไกรการสิริรังสีค่ะจากเปรมประชาเซรามิกกันค่ะสวัสดีค่ะและยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ JS Right Next นะคะวันนี้ก็อยู่กับคุณไกรการเนาะผู้จัดการฝ่ายการตลาดของทางเปรมประชาที่เป็นสตูดิโอเซรามิกเนาะนะคะงั้นอย่างแรกเลยฝนอยากให้ทุกคนเนี่ยทำความรู้จักกับเปรมประชาก่อนเลยว่าจริงๆแล้วคอนเซ็ปต์ของแบรนด์เราเนี่ยคืออะไรพอจะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
1: เปรมประชาคอลเลคชันนะคะเราผลิตสินค้าจากเซรามิกเป็นงานแฮนด์เมดค่ะก่อตั้งแต่ปี1986นะคะก็เกือบจะ40ปีแล้วค่ะโดยทางเราเนี่ยมีคอนเซปต์คือ East Meet West นะคะก็คือการเอาศิลปะจากตะวันออกมาผสมผสานกับตะวันตกค่ะโดยใช้ทักษะทางด้านศิลปะจากคนเหนือนะคะมาทำให้เป็นสินค้าร่วมสมัยค่ะ
0: น่าสนใจมากก็คือหมายถึงว่าทุกผลิตภัณฑ์ของทางเปรมประชาคอลเลคชันเนี่ยก็คือจะมีความผสมผสานระหว่าง2วัฒนธรรมตะวันออกกับตะวันตกประมาณนี้ถูกไหมคะแล้วก็ทำโดยคนในพื้นที่เลยเนาะเป็นแบบชาวเหนือชาวเชียงใหม่เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะส่วนใหญ่คนที่เป็นช่างฝีมือของเรานะคะเราก็จะนำคนแถวๆนี้ค่ะในสันกำแพงนะคะมาฝึกนะคะแล้วก็ผลิตออกมาเป็นสินค้า
0: เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้คนในชุมชนด้วยเนาะดีๆค่ะให้งานแล้วคุณการบอกว่า40ปีพอดีเลยเพราะว่าฝนเคยไปเจอบทสัมภาษณ์อันนึงมาที่ทางเปรมประชาเองก็เคยให้นิยามกับตัวเองว่าเป็นเหมือนถ้าในวงการเซรามิกเนี่ยคือแทบจะเป็นผู้อาวุโสอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าแบบอยู่มานานมากก็เลยอยากรู้ว่าพอมันอยู่มานานแล้วทำไมถึงหันมามองเรื่องของความเป็น green business มากยิ่งขึ้นในระยะเวลา5ปีให้หลังที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
1: ก็อย่างที่ทราบกันนะคะว่าเดี๋ยวนี้เราให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแล้วก็ชาวต่างชาติโดยเฉพาะยุโรปนะคะก็ให้ความนิยมกับสินค้าที่ขึ้นชื่อว่าเป็น green product มากขึ้นนะคะเราก็เลยมาคิดถึงโจทย์นี้ว่าแล้วเราจะทำอะไรที่ตอบโจทย์ตรงนี้ได้บ้างแล้วก็มองดูแล้วเราอยู่ในต้นเปาใช่ไหมคะซึ่งจะมีโรงงานผลิตล่มจากกระดาษสายเยอะมากและในขั้นตอนการผลิตเนี่ยก็จะมีเป็นขยะที่เป็นกระดาษสายเยอะเราก็เลยลองเอามาผสมดินดูซิทำออกมาให้เป็นสินค้าทำออกมาให้ได้อะไรที่แตกต่างแล้วก็มีความหมายในเชิงเป็น green product
0: ค่ะงั้นคือหมายถึงว่าจริงๆแล้วโจทย์อ่ะมันเริ่มจากการที่คนน่ะชอบในความอะไรที่มันแบบผลิตภัณฑ์รักโลกต่างๆแล้วมันเหมือนกับเพิ่มคุณค่าให้สินค้าด้วยนี่คือโจทย์แรกของเราใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วทำไมถึงต้องเป็นกระดาษสาด้วยคุณทางเปรมประชาเห็นความน่าสนใจหรือความพิเศษอะไรในวัสดุชิ้นนี้อะคะ
1: จริงๆหลักๆเลยเริ่มต้นมาจากว่าเราอยู่ในแอเรียเดียวกันกับเนี่ยค่ะศูนย์ผลิตร่มที่เขาทำจากกระดาษสาค่ะแล้วก็ในตำบลต้นเปาเนี่ยเขาจะผลิตกระดาษสาเยอะก็เลยจะมีขยะจากกระดาษสายเยอะเราก็เลยคิดอยากจะช่วยชุมชนโดยการนำขยะตรงนั้นนะคะมาประยุกต์ใช
0: ้พอจะมีข้อมูลไหมคะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดก่อนหน้านี้ที่เราจะเอาเวสหรือว่าขยะตรงนี้เนี่ยมาประยุกต์เนี่ยในปีหนึ่งหรือว่าสถิติในการที่เขาปล่อยขยะจากกระดาษสาตรงนี้ไปจะอยู่ที่ตัวเลขประมาณเท่าไหร่อะคะ
1: ตัวเลขเลยนี่ไม่ทราบนะคะแต่ก็ทราบมาว่าเขาก็สามารถนำกระดาษไปรีไซเคิลได้เช่นกันแต่ในส่วนของสีบางอย่างที่มันเป็นสีเข้มๆไปแล้วเขาก็จะไม่สามารถนำไปรีไซเคิลใหม่ได้มากนะเราก็จะนำตรงนั้นมาใช้ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ตัวเลขเลยนี่จะไม่ทราบนะคะ
0: แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าไอ้ตรงที่เขาไม่สามารถไปรีไซเคิลได้เนี่ยทางเปรมประชาเอามามันอัพไซเคิลเนาะแล้วก็เอามาอยู่ในตัวเนื้อดินแล้วใช่ไหมคะงั้นแปลว่าส่วนใหญ่เวลาที่เราจะคัดเลือกเนี่ยมีวิธีการคัดเลือกยังไงอะคะเรื่องของกระดาษที่จะนำมาใช้
1: ก็ได้ทุกอย่างเลยค่ะไม่ใช่ค่ะไม่ต้องมีคุณสมบัติอะไรพิเศษขอให้เป็นกระดาษสาเป็นเศษเล็กๆน้อยๆเป็นอะไรได้หมดเลยค่ะ
0: งั้นเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะในเรื่องของแบบวิธีทำตอนที่เอามาผสมลงไปในเนื้อดินแล้วก็จะออกมาเป็นเซรามิกงานชิ้นหนึ่งได้เนี่ยต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้าง
1: ก็นำจริงๆง่ายๆเลยค่ะก็นำกระดาษสานะคะมาผสมกับตัวน้ำดิน ซึ่งในส่วนนี้เราก็ต้องวิจัยกันว่าสัดส่วนเท่าไหร่ถึงจะออกมาพอดีกับการนำมาขึ้นรูปนะคะแล้วพอได้ตรงนั้นมาเราก็สามารถนำขึ้นรูปได้เลยค่ะแล้วก็นำไปผลิตเป็นเซรามิกตามปกติได้เลย
0: อยากเห็นของจริงพอจะมีให้ดูได้ด้วยไหมคะ
1: ก็นี่นะคะสิ่งที่ทำให้เขาพิเศษก็คือว่าตัวเนื้อดินที่อยู่ตัวกระดาษสาที่อยู่ในเนื้อดินนะคะจะทิ้งให้ดินนะคะมี texture
0: มันมี texture เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีแล้วนะคะในกระดาษเพราะว่าเวลาเราเผานำไปเผามันก็จะสลายไปหมดเลยก็ทำให้ตัวสินค้าเนี่ยมีน้ำหนักเบาค่ะเบากว่าดินปกติทั่วไปแต่ก็ยังคงความแข็งแรงทนทานแล้วก็นำไปใช้งานได้จริงค่ะ
0: แปลว่าในเรื่องของความสวยงามอะเราเห็นแล้วว่าที่ต่างหน่อยคือปกติเราฝนไปปั้นเซรามิกทำเวิร์กช็อปอะไรเนาะมันก็จะแบบ texture เรียบๆถ้าเกิดว่าจะทำให้มีลวดลายอะไรคือต้องแบบเป็นงานฝีมือแหละแต่ว่าอันนี้คือด้วยตัวเนื้อดินเขาเลยมันมีความแบบเหมือนเป็น texture ขึ้นมาเนาะมีแบบว่านูนๆใช่ไหมคะ
1: จริงๆเราก็ตั้งใจทำให้เขามี texture เพื่อเน้นว่าเนี่ยมันคือมีส่วนผสมของกระดาษสานะแต่ว่าในส่วนด้านบนเนี่ยเราก็ทำให้เรียบได้นะคะ
0: ค่ะ
1: แต่ถ้ามันเรียบไปหมดมันก็จะไม่พิเศษเราก็เลยตั้งใจทำให้เห็นค่ะว่ามันมีกระดาษใส
0: นี่เป็นกิมมิคอะไรอย่างนี้แล้วในแง่ของการใช้งานอะไรอย่างนี้คะแบบมีความแตกต่างออกไปจากเซรามิกปกติไหมคะชิ้นอื่น
1: ๆจริงๆใช้งานได้ตามปกติเลยการดูแลรักษาก็ล้างด้วยสไลด์อะไรอย่างนี้ได้ปกติเลยค่ะแค่เขามีน้ำหนักเบาขึ้น
0: ค่ะก็คือจริงๆแล้วเรื่องอายุการใช้งานด้วยไหมคะว่า
1: เหมือนกันเลย
0: เหมือนกันเป๊ะเลยถ้าต่างแค่น้ำหนักเบาขึ้นซึ่งก็เป็นเรื่องดีด้วยซ้ำเน
1: า
0: ะ
1: แต่อาจจะต้องดูแลมากขึ้นนิดนึงในส่วนของที่มีพื้นผิวขรุขระใช่ไหมคะก็ต้องเช็ดในซอกในมุมอะไรมากขึ้นแต่นอกเหนือจากนั้นนี่เหมือนกันหมดค่ะ
0: ค่ะแล้วไอตัวงานที่ทำมาจากกระดาษสาเนี่ยมีชื่อคอลเลกชันไหมคะ
1: ถ้าเป็นคอลเลกชันที่ให้ดูเมื่อกี้นะคะจะชื่อว่าสาเปเปอร์เคลย์เราได้ตอนที่เราคิดคอลเลกชันนี้ขึ้นมาเราได้ร่วมกับกรมส่งเสริมการส่งออกนะคะเขามีเป็นโปรเจกต์ชื่อว่าสไตล์ดีว่า2019เป็น Design from Waste of Agriculture ตอนที่เราคิดคอลเลกชันนี้ขึ้นมาเราได้ร่วมกับกรมส่งเสริมการส่งออกนะคะเขามีเป็นโปรเจกต์ชื่อว่า Style Diva 2019เป็นดีไซน์

0: มีชามีเจกันมีถ้วย
1: ก็คือเป็นของใช้ในบ้านทั่วไปหรือไม่ก็เป็นของตกแต่งไปเลยอะไรแบบนี้เนาะ
0: ค่ะ
1: เราอันนี้ป๊อปปูล่าไหมคะในหมู่แบบนักท่องเที่ยวหรือว่าลูกค้าที่เข้ามาเดินดู
0: ก็ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าชาวฝั่งทางยุโรปอะค่ะให้ความสนใจมากก็ได้มีร้านอาหารจากฝั่งโน้นที่เขาสั่งไปเพื่อนำไปโฆษณาแล้วก็เข้ากับทีม Green Product Green Restaurant ของเขา
1: เราอันนี้ฝนย้อนกลับไปตอนที่มีการพูดในเรื่องของคอนเซปต์ตัวเป็นประชาเลยว่ามันคือ eat meet waste เนาะแล้วตัวคอลเลกชันล่าสุดหมายถึงว่าคอลเลกชันที่ทำมาจากสาไปประเทศตรงนี้ค่ะอันนี้พอจะอธิบายให้ได้ไหมคะว่าในตัวที่โชว์เนี่ยมันมีความแบบตัวตกตัวออกยังไงบ้าง
0: ความนี่นะคะก็อาจจะเป็นโทนสีที่เรียบง่ายนะคะก็จะเป็นความเวสใช่ไหมคะส่วนความละเอียดอ่อนความงานฝีมือความเป็นหัตถกรรมก็จะมาจากฝั่งเราค่ะก็จะผสมผสานกันออกมา
1: ได้เลยแล้วอย่างตัวคุณการเองมีชิ้นที่แบบชอบเป็นพิเศษไหมคะในคอลเลกชันนี
0: ้ที่ชอบก็จะเป็นถาดใส่ผลไม้นะคะใหญ่หน่อยสีเขียวอันนี
1: ้
0: จะเป็นอย่างนี้
1: ค่ะค่ะค่ะค่ะ
0: สามารถเอาวางไว้ตกแต่งหรือว่าใส่ผลไม้ในห้องครัว
1: ถ้าสังเกตคือทุกชิ้นที่หยิบมาโชว์เนี่ยสีมันจะมีความแบบเบาๆเนาะสีมีความแบบพาสเทลดูแบบอ่อนนุ่ม
0: ในคอลเลกชันแรกนี้เขาก็จะเน้นเป็นสีเบาๆสีพาสเทล
1: ค่ะค่ะแต่ในอนาคตมีแบบก็แล้วนี่คือ made to order ได้ไหมคะหรือว่า
0: made to order ได้ค่ะ
1: แล้วในอนาคตมีแผนที่จะพัฒนาต่อยอดตรงนี้ไปยังไงบ้างคะ
0: ก็เราก็จะทำแตกคอลเลกชันออกมาเรื่อยๆโดยใช้วัสดุที่เป็นสาไปเปอร์เคลย์ค่ะแล้วก็นำจุดนี้ไปเป็นจุดเด่นในการเอาประชาสัมพันธ์สินค้าของเรามีสตอรี่หลังเบื้องหลังของมันเนี่ยค่ะทำให้มันมีความหมายมากขึ้น
1: ได้ค่ะแล้วทางตัวเป็นประชาเนี่ยมีวิธีการรับซื้อไปซื้อหรือว่าไปหาตัวกระดาษสาตรงเนี้ยยังไงบ้างคะปกติแล้วดีลกับทางโรงงานที่ผลิตร่มยังไง
0: แล้วก็จะไปเนื่องจากมันจะมีร้านเล็กๆในโลเคอล์แอเรียเราเนี่ยเยอะใช่ไหมคะเราก็จะเข้าไปติดต่อเลยว่าเขามีขยะส่วนที่ไม่ต้องการไหมเขาไม่ต้องการจริงๆเราก็สามารถรับมาได้เลยส่วนบางที่ถ้าเป็นจำนวนที่เยอะหน่อยบางทีเราก็ไปรับซื้อของเขามาในราคาที่ไม่ได้แพงมากค่ะ
1: คือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วสุดท้ายในการทำธุรกิจของเป็นประชาเองอ่ะก็มีทางที่ไปช่วยเอาสิ่งที่ทางนู้นเขาไม่ใช้ที่จะเป็นขยะเอามาต่อยอดให้เกิดประโยชน์แล้วก็ไปซื้อมาด้วยหน่อยก็มีแล้วก็มีการนำคนในชุมชนคนในพื้นที่ที่เอามานำมาฝึกงานฝีมือแล้วก็ให้มาเป็นส่วนร่วมของธุรกิจนี้ด้วยเนาะก็น่ารักมากๆเลยค่ะคิดว่าวันนี้หลายคนน่าจะเห็นคอนเซ็ปต์ตรงนี้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ขอบคุณที่เอาของจริงตัวโชว์เนี่ยมาให้ดูด้วยเลยนะคะค่ะงั้นเดี๋ยวฝนมีอีกคำถามนึงคำถามสุดท้ายก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะคืออยากรู้ว่าทางคุณการเนี่ยมีเมสเซจอะไรอยากจะฝากให้คนดูรายการ JS Right Next ไหมคะ
0: จากแง่มุมของผู้ประกอบการที่อยู่ในวงการมานานนะคะก็อยากจะให้ผู้ประกอบการท่านอื่นๆนะคะมาให้ความสำคัญเรื่องสินค้าที่ช่วยสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีการ innovation สินค้าใหม่ๆเพิ่มเติมเพื่อดึงดูดความสนใจให้กับลูกค้านะคะมีอะไรใหม่ๆมานำเสนอลูกค้าไม่ว่าจะทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะ
1: ใช่เพราะว่ามันได้ผลจริงๆเนาะเพราะอย่างที่คุณการเล่าให้ฟังว่าลูกค้าก็ชื่นชอบสินค้าประเภทนี้อยู่แล้วด้วยนะคะ
0: อีกอย่างนึงก็คือว่าเราต้องพยายามเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆนะคะแบบว่าพยายามศึกษาเทรนด์โลกด้วยแล้วก็ดูว่าลูกค้าตอนนี้มีความต้องการอะไรบ้างแล้วก็นำมาประกอบกับเนี่ยค่ะเรื่องของโลกร้อนเอ่ยอะไรเอ่ยถ้าเรามารวมกันได้มันก็จะเป็นข้อโดดเด่น
1: ได้เลยค่ะยังไงวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันนะคะขอบคุณมากเลยค่ะคุณการค่ะค่ะสวัสดีค่ะ EP นี้ก็น่าจะถูกใจสายงานคราฟสายอาร์ตกันไปหลายๆคนเลยนะคะขนาด

0: ฝนเห็นเองแล้วเนี่ยยังรู้สึกเลยว่าเออมันน่ารักมาก EP หน้าเราจะกลับมาพร้อมกับเรื่องอะไรไว้ติดตามกันวันเสาร์หน้าเวลา 9:15 น.วันนี้ลาไปก่อน
1: สวัสดีค่ะ

0: ขอบคุณคุณสัสยมนด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณแขกรับเชิญคุณไกรการสิริรังสีนะครับผู้จัดการฝ่ายการตลาดเปรมประชานะครับในส่วนของรายการ JS Right Next นะฮะคุณผู้ฟังติดตามได้นะครับทุกวันเสาร์ 9:15 น.และเข้าไปดูย้อนหลังได้ทาง YouTube JS Right Radio เช่นกันนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสไปร์ใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
2: บริการ1586กรมทางหลวงสวัสดีครับ
3: ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยอยู่ดีๆรถดิฉันก็ความร้อนขึ้นทำยังไงดีคะ
2: ใจเย็นๆครับตอนนี้นำรถเข้าจอดชิดไหลทางด้านซ้ายแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินเอาไว้นะครับ
3: ได้ค่ะได้ได้แล้วต้องทำยังไงต่ออีกคะ
2: ครับถ้าในรถมีป้ายสะท้อนแสงเอาไปวางไว้บนพื้นถนนด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังรถเอาไว้นะครับรถคันอื่นเขาจะได้เห็นว่ามีรถจอดเสียอยู่แล้วก็ระหว่างรอความช่วยเหลือให้ออกไปอยู่นอกรถนะครับในจุดที่ห่างจากรถพอสมควรนะตอนนี้หน่วยกู้ภัยทางหลวงกำลังเดินทางไปช่วยแล้วนะครับ
3: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
4: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงสายด่วนโทร1586

เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
3: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: คุณฟังครับหลายเส้นทางวันนี้นี่ปริมาณรถเพิ่มขึ้นแล้วนะครับรถติดหลายจุดเลยนะครับแล้วก็มีอุบัติเหตุแจ้งมาด้วยนะครับคุณใจกันตนานะครับแจ้งมาบอกว่าราชพฤกษ์ขาออกเนี่ยมีอุบัติเหตุภายในอุโมงค์วงเวียนบางขุนกองภายในวงเวียนนะภายในวงเวียนบางขุนกองราชพฤกษ์ด้านขาออกนะครับมีรถเก๋งชนกับรถกระบะขวางช่องทางซ้ายนะครับขวางไป2ช่องไม่มีคนเจ็บการเคลื่อนตัวเริ่มมีผลกระทบเหมือนกันนะครับด้านกลับกันขาเข้ายังเคลื่อนตัวได้นะครับมีทางคุณศิลป์อู่ทองแจ้งว่ามีการทำงานด้วยนะครับ340นะครับบางบัวทองสุพรรณบุรีด้านฝั่งขาออกมีรถติดนะครับท้ายสะสมตั้งแต่สะพานข้ามคลองสาลีนะครับสอบถามผู้ใช้เส้นทางบอกว่ามีแนวก่อสร้างนะครับก็ด้านหน้ารถเนี่ยผ่านได้แค่1ช่องทางก็เลยบีบเป็นคอขวดตอนนี้ทางคุณศิลป์บอกว่ายังไม่ถึงจุดที่ทำงานเลยคาดว่ายังอีกไกลรถติดยาวเหมือนกันนะ340ด้านขาออกนะครับปริมาณรถเยอะแล้วก็มีการเบี่ยงแนวก่อสร้างด้วยการจราจรเนี่ยดูหลายจุดนะครับรถเยอะนะโดยเฉพาะด้านขาออกเนี่ยมิตรภาพนะครับช่วงทับกวางโรงปูนรถหนาแน่นขึ้นแล้วนะครับเริ่มมีท้ายยาวนะครับแต่ช่วงมวกเหล็กกลางดงเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้แต่ก็มีปริมาณรถนะแล้วก็พหลโยธินเข้าต่างระดับมิตรภาพรถมากนะครับมีท้ายแถวสะสมยาวพอสมควรเหมือนกันทั้งช่องหลักแล้วก็คู่ขนานนะช่องหลักที่จะขึ้นต่างระดับมิตรภาพเนี่ยมีท้ายสะสมนะครับอยู่ประมาณเกือบ4กิโลนะส่วนทางด้านของพหลโยธินช่วงวังน้อยนี่ก็เริ่มติดแล้วนะครับรถเริ่มเยอะผ่านโรงพยาบาลวังน้อยเนี่ยเริ่มชะลอตัววงแหวนตะวันออกมอเตอร์เวย์สาย9นี่คือตั้งแต่เช้าแล้วนะครับตอนนี้ต่างระดับรามคำแหงติดแล้วนะครับแล้วก็มาชะลออีกทีช่วงเข้าหน้าด่านธัญบุรีตรงนี้ก็ยังมีท้ายยาวแล้วก็อีกทีนึงก็คือช่วงที่จะไปออกทางด้านของพหลโยธินนะครับตรงต่างระดับบางปะอินมีปริมาณรถมากนะครับเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดด้วยมอเตอร์เวย์สาย7ด้านขาออกช่วงต่างระดับทับช้างนะครับรถชะลอตัวแล้วนะครับปริมาณรถมากนะครับเคลื่อนตัวช้าส่วนรถที่มาจากวงแหวนตวนออกที่จะเบี่ยงซ้ายออกมาทางมอเตอร์เวย์สาย7ก็เริ่มมีผลกระทบด้วยส่วนหน้าด่านชลบุรีของทางพิเศษบุรพาวิถีรถหนาแน่นเลยนะครับเพราะว่าพื้นราบเนี่ยก็มีการทำงานของทางกรมทางหลวงนะครับมีการซ่อมผิวการจราจรทำให้ต้องมีการปิดเบี่ยงการจราจรนะครับบีบเหลือขาออกเนี่ยก็คือลงจากบุรพาวิถีเหลือ1ช่องทางส่วนฝั่งขาเข้ามีการปิดการจราจรแล้วก็ให้ขาเข้ามาสวนทางกันในฝั่งขาออกก็เลยทำให้รถติดนะครับเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมกับทางคุณศิลป์อู่ทองนะครับกรณีถนน340บางบัวทองสุพรรณบุรีนะครับที่มีการทำงานคุณศิลป์สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณพาร์ท
0: คุณศิลป์ถึงแนวหน้าหรือยังถึงตรง
1: ยังไม่ถึงเลยผมยังเข้ามาไม่ถึงครึ่งเลยไอ้ครึ่งทางเลยเพราะว่าผมเริ่มติดตั้งแต่พอข้ามสะพานตรงไอ้ที่ข้ามสาลีมาก็ติดอยู่ตรงนั้นมาตอนนี้ผมใช้เวลาอยู่ตรงนี้40นาทีละแล้วตอนนี้ก็ที่เห็นที่นั้นก็คือพวกรถมอเตอร์ไซค์ที่เข้ามาล่ะเขาจะวิ่งแทรกตรงระหว่างกลางกับรถที่วิ่งสวนมาไงมันอันตรายอ่ะ
0: ครับตั้งแต่ตรงสะพานสาลีนี่คือยังวิ่งได้กี่ช่องทางตรงนั้น
1: คือตอนที่มาตรงสาลีข้ามสะพานมาเนี่ยมันเป็น2เลนใช่มั้ยพอหลุดจากสาลีมาประมาณสัก3กิโลอ่ะผมก็หยุดเลยจึ๊บเลย
0: เหลือกี่ช่องทาง
1: คือสองเลนติดคู่เลยแล้วก็ติดคู่รีดมาแล้วก็ติดมาเรื่อยๆจนมาถึงไอ้ตรงมันมีการไฟฟ้าหน้าการไฟฟ้าตรงนี้คือรีดเหลือเลนเดียวแล้วแล้วก็มีรถสวนแต่รถที่สวนมาเนี่ยเขาวิ่งเงินฉลุยเลยอิจฉาเขาเลยล่ะ
0: สั่งขาเข้าเนาะโอ้ตรงการไฟฟ้าบางปลามาใช่ไหมก็จะเหลือช่องทางเดียว
1: ยังไม่ใช่ปลามาครับ
0: อ๋อยังไม่ใช่
1: การไฟฟ้าอะไรเนี่ยอย่างนี่ผมยังไม่เห็นเขตบางปลามาเลยอ่ะ
0: โอ้ยังไม่ถึงบางปลามาด้วย
1: ยังครับ
0: โอ้นี่แสดงแล้ว ตั้งแต่ตรงท้ายแถวมานี่ใช้เวลา40นาทีแล้วเหรอ
1: 40กว่าด้วยครับตอนนั้นผมโทรไปแค่นั้นแล้วอ่ะ40กว่านาทีครับแต่มันก็มีไอ้เนี่ยป้ายขายเครียดบอกว่าถ้ารักรักพี่จริงก็แต่เบรกขับช้าก็อะไรเงี้ยให้เราขายเครียดได้เหมือนกันนะมีป้ายเป็นของเจ้าหน้าที่เขาอ่ะ
0: โอ้ยคนเดินทางเยอะมากอ่ะคุณ
1: น่าใช
0: ่
1: ก็นี่แหละคือออกมาเดินทางพร้อมกันไง
0: คุณสิงห์ไปไหนอ่ะวันนี้
1: อ๋อผมจะไปดูที่ไร่ของผมอยู่ที่อำเภออู่ทองฮะจะไปดูไร่หน่อยเพราะว่ามีญาติเขาโทรมาบอกว่ามีคนเข้าไปในไร่ผมแบบไม่ได้แจ้งไม่ได้อะไรไงก็เลยจะไปดูว่าเป็นใคร
0: แหมก็จำเป็นต้องไปอ่ะเนาะแล้วมันก็เป
1: ็
0: น
1: ไป
0: ที่คนเดินทางพร้อมกันด้วยเนี่ย
1: นั่นแหละแล้วไอเดี๋ยวตอนเย็นผมกลับอีก
0: โอ้จะกลับเย็นนี้เลย
1: ก็กลับเย็นนี้เลยไปดูให้เฉยว่าเข้ามาอยู่ในที่เราได้ยังไง
0: คุณศิลป์เป็น10กิโลเลยนะเนี่ยเท่าที่ผมวัดเนี่ยนะ
1: ก็เนี่ยผมยังไปไม่ได้ไปไหนเลยก็ขวามือผมนี่ก็เป็นแคมป์ก่อสร้าง
0: ครับ
1: แต่เขาคงจะหยุดงานแหละเพราะไม่เห็นผู้คน
0: ก็คุณศิลป์ให้กำลังใจเยอะๆเลยอ่ะ
1: ก็ไม่เป็นไรมาตามก็มองมันก็มีอะไรให้เราดูขายเครียดได้นะสองข้างนี่ทุ่งนาสีเขียวนี่เราก็รู้สึกสบายใจนะ
0: แดดแรงไหมคุณศิลป์แดดแรงไหมทางน
1: ี้จ้ามากเลยจ้ามาก
0: เอาแม่โอ้ใหญ่ก็ใจเย็นๆร่มๆไว้เน
1: า
0: ะ
1: ครับก็นานๆผมก็ออกมาทีก็อย่างนี้แหละก็ดูสดชื่น
0: ยิ้มได้ยังยิ้มได้อืมได้เดี๋ยวยังไงเพิ่มเติมกันได้ข้างหน้านะคุณศิลป์ว่าเจ้าหน้าที่เขายังไงบ้างเรื่องของการจัดการจราจรมีการอำนวยความสะดวกเส้นทาง
1: ก็โอเคนะไม่ดูคนขับรถเป็นระเบียบจะมีก็แบบว่าอยู่ๆก็แมงกระไซมาวิ่งฝ่าแทรกเข
0: า
1: ทำให้เขาสวนมาเขาก็ต้องชะลอเหมือนกัน
0: ต้องระวังแต่ไม่เห็นมีอุบัติเหตุอะไรใช่ไหมครับ
1: ยังไม่เจอเลย
0: นะโอ้ดีแล้วนะครับอย่าได้เจอเลยอย่าได้เจอเลยไม่หนักไปกว่านี
1: ้เราไม่อยากให้เจอเลย
0: ใช่คร
1: ับ ขนาดไม่เจอจริงปิดเลยถ้าเจอนี่ก
0: ็หนักเลยเดี๋ยวคุณสินเพิ่มเติมได้เรื่อยๆนะครับเน
1: า
0: ะ
1: ครับเดี๋ยวยังไงผมถ้าหลุดแล้วเดี๋ยวผมจะแจ้งครับ
0: ได้เลยขอบพระคุณมากนะครับคุณสินนะ
1: คร
0: ับปลอดภัย
1: ครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปต่อกันทางวงแหวนตะวันออกคุณวิชาญครับสวัสดีครับคุณวิชาญ
2: สวัสดีครับคุณพัช
0: ครับ
2: จะขอแจ้งเหตุนิดนึง
0: ได้
2: ไม่ได้ว่าเหตุหรอฮะคือว่ามันมีรถตู้คอนเทนเนอร์ถอดถังทิ้งเอาไว
0: ้เอ้าคร
2: ับผมจากถ้าจากมุ่งหน้าจากเวสเกตมาวัดคงคาในช่องคู่ขนานนะครับผม
0: เดี๋ยววงแหวนตะวันตกใช่ไหมตรงนี้ตะวันตกนะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: วงแหวนตะวันตก
2: วงแหวนตะวันตกครับผมจากเวสเกตมุ่งหน้ามาวัดคงคาในช่องทางคู่ขนานนะครับผมพอข้ามสว่างวัดคงคาแล้วจะออกช่องทางหลักจะมีเทเลอร์ฮะจอดหางทิ้งเอาไว้จอดทิ้งหางเอาไว
0: ้โอ้อยู่เลนไหนนะคุณ
2: อยู่เลนซ้ายสุดในช่องทางด่วนครับผม
0: ซ้ายสุดช่องด่วนด้วย
2: ช่องด่วนครับผมใช่แต่พอตรงจังหวัดนั้นน่ะมันจะเป็นช่วงจังหวัดที่ช่องคู่ขนานจะออกด่วนแล้วก็เทเลอร์ก็จอดทิ้งอยู่ตรงนั้นฮะ
0: อืม
2: ครับแต่รถมันยังพอรถออกคู่ขนานได้อยู่ไอ้ออกช่องทางหลักได้อยู
0: ่อ๋อครับ
2: ออกช่องทางอยู่แต่มันไม่ควรจอดตรงนู้นเพราะว่ามันค่อนข้างอันตราย
0: ใช่ใช่มันเป็นช่วงทางออกมาพอดีด้วยนะตรงนั้นอ่ะ
2: ใช่ครับผมใช่ครับเป็นช่วงทางออกมาก็เลยอยากจะให้แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าให้ช่วยดูหน่อยครับว่าเอารถมาลากออกไปได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดตรงนั้น
0: อ
2: ่ะเวลาช่องตอนนี้รถมันยังวิ่งโฟลอยู่นะฮะ
0: ถ้
2: าเกิดว่ารถที่เวลาวิ่งเร็วกันแล้วเนี่ยถ้าเกิดจะมีการแซงซ้ายขึ้นมาเนี่ย
0: ผมว่า
2: ไม่รอดครับ
0: ข่าวได้ไม่แน่ใจว่าเขาจอดเขาทิ้งไว้หลายวันหรือยังคุณวิชัย
2: ใช่ครับเมื่อวานคือผมอยู่แถวนี้เมื่อวานไม่มีครับ
0: โอ้ไม่มีนะ
2: ครับผม
0: ครับครับ
2: น่าจะช่วงเช้ามืดนี่หรือเปล่าหรือยังไงไม่แน่ใจ
0: ฮะ
2: นะครับผมแต่ตอนนี้ผมเห็นมันจอดทิ้งอยู่เป็นหางไม่มีหัวลากครับผมมี
0: ได้เดี๋ยวลองประสานเจ้าหน้าที่นะครับไม่งั้นเดี๋ยว
2: รบกวนคุณพัชช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่ดูหน่อยแล้วกันนะครับ
0: ย
2: ิน
0: ดีครับยินดีเลยนะ
2: ได้โอเคครับ
0: ขอบคุณมากครับคุณวิชาญขอบคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณคุณวิชาญด้วยนะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้9:57 นาทีละเดี๋ยวพักกันก่อนนะครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียกำลังพลยืนยันดูแลครอบครัวเต็มที่สักครู่มาติดตามค่ะ
2: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
3: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
3: ฮีโร่เซฟเวิล
2: ด์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
3: ว้ฮีโร่เซฟ
4: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
5: ้เก็บไว้ธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
6: ทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ้งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
7: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาก
1: อรมน.ภาค4ส่วนหน้าแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียกำลังพลยืนยันตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมดูแลครอบครัวเต็มที่คุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
8: กองบริการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียร้อยเอกสัญชัยรองผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่4511หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ซึ่งเสียชีวิตในห้องพักส่วนตัวณที่ตั้งในพื้นที่บ้านสามเมาะตำบลบงอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่24กรกฎาคม2569ภายหลังเกิดเหตุผู้บังคับบัญชาได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจและแพทย์รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพร้อมดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานและตรวจสอบข้อเท็จจริงจึงยังไม่สามารถสรุปสาเหตุของเหตุการณ์ได้ทั้งนี้กองทัพบกและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอแสดงความอาลัยต่อการสูญเสียกำลังพลผู้ปฏิบัติงานและยืนยันว่าจะให้การดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มกำลังทั้งในด้านสิทธิสวัสดิการการเยียวยาตามระเบียบของทางราชการพร้อมจะติดตามดูแลสภาพจิตใจและขวัญกำลังใจของกำลังพลในหน่วยอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยความรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อให้สังคมได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องบนพื้นฐานของพยานหลักฐานและกระบวนการยุติธรรมชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
1: การซึมซับศิลปะวัฒนธรรมไทยคือช่วงเวลาแห่งความสุขและความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยอย่างแท้จริงติดตามได้ในจิจะพาเที่ยวค่ะ
9: ปลายเดือนกรกฎาคมนี้กรุงเทพมหานครชวนทุกคนมาร่วมสัมผัสบรรยากาศแห่งความภาคภูมิใจในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569กับงานใส่น้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ที่จะเนรมิตพื้นที่สวนสาธารณะป้อมมหาการคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์และถนนคนเดินสายสำคัญให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่แห่งความสุขช่วง 24-31 กรกฎาคมนี้ตั้งแต่ 9 โมงเช้าจนถึง 3 ทุ่มครึ่งเริ่มด้วยไฮไลท์สำคัญที่ไม่ควรพลาดกับพิธีตักบาตรทางเรือในวันที่26กรกฎาคมเวลา 7 โมงเช้าพระสงฆ์จำนวน225รูปจาก40วัดจะล่องเรือรับบิณฑบาตผ่าน3คลองสายประวัติศาสตร์เป็นภาพแห่งศรัทธาและความงดงามที่หาชมได้ยากส่วนในช่วงบ่ายตั้งแต่บ่าย 3 โมงจนถึง 2 ทุ่มที่เวทีกลางชมการแสดงจากศิลปินชื่อดังการแสดงโขนเทิดพระเกียรติส่วนสายชิมไม่ควรพลาดกับโซนจำหน่ายสินค้าโอท็อปจาก9จังหวัดสินค้าทงฟ้าราคาประหยัดและร้านอาหารชื่อดังจากทั่วกรุงเทพมาสัมผัสเสน่ห์ของย่านประวัติศาสตร์กับ4ถนนคนเดินไม่ว่าจะเป็นคลองหลอดวัดราชบพิตรคลองหลอดวัดรัชนัดดาคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมและห้ามพลาดกับการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติที่มีให้รับชมตลอดช่วงของการจัดงานจิจ้ามาเที่ยวขอบอกว่าไม่ว่าคุณอยากจะมาไหว้พระทำบุญเดินเล่นชมชิมช็อปหรือพาครอบครัวร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์งานใส่น้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์คืออีกหนึ่งเทศกาลที่ไม่ควรพลาดในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้อย่างแน่นอนนะครับ
10: ถ้าชอบน้องพี่ต้องมาแบบเต็มร้อยแต่ถ้าอยากจะหวานอีกสักหน่อยขอ 50% พอจ้าให้หวานปกติเท่ากับหวาน 50% ในเครื่องดื่มทุกประเภทนะคะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้านะคะ
1: รับ ฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
12: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
11: ประปานครหลวงเปลี่ยนท่อประปาใหม่ปีละ 1,200 กิโลเมตรแทนท่อประปาเดิมที่ใกล้ครบอายุการใช้งานที่อาจชำรุดแตกรั่วลดการสูญเสียน้ำรองรับการขยายตัวของเมืองและคงคุณภาพน้ำประปาสะอาดปลอดภัยพร้อมใช้ตลอด24ชั่วโมงการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ก็ทำงานได้ดีไม่สบายเปล่าจ๊ะเป็นอะไรนะเดี๋ยวจะกินอะไรคะ
1: สบายสบายดี
0: โอ้สบาย
1: ธรรมดามาก
0: บ้านวัดเขาพูดถึงได้แล้วนัดไว้กับโรงพยาบาล
2: จังหวัดบ้านเป็นลูกคนที่ต้องเป็นลูกคนโตแล้วสองคนนี่ที่ของหนูขอให้ลูกได้ลูกสาวด้วยนะคะ
0: ตอนนี้ป่านนี้หูแล้วเวลาเขามาจุติแล้วมาเกิดเขาก็มีเพศแล้วล่ะเอาเธอเอางี้ดีกว่าว่าเป็นลูกสาวแล้วลูกชายก็ตามให้เป็นลูกที่ดีดีไหมให้มีความเจริญ
2: คุณพระเจ้า

0: 10:11 นะครับมาติดตามกันต่อกับจส.ร้อยนะครับคุณแฟนครับช่วงนี้มาอัปเดตกันหน่อยทางรฟม.มีการแจ้งเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมนะครับในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยครับรฟม.แจ้งการทำงานนะครับในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับมีความจำเป็นครับต้องปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมนะบนถนนราชดำเนินกลางนะครับบริเวณซอยราชดำเนินกลางนะเพื่อดำเนินงานก่อสร้างนะครับสถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับตั้งแต่วันที่25 กรกฎาคมก็คือตั้งแต่คืนนี้เลยนะครับเวลา4 ทุ่มจนถึงวันที่30 กันยายนนะครับดำเนินงานตลอด24 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นมีผลให้ถนนราชดำเนินกลางบริเวณที่ปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกผ่านฟ้าลีลาดสามารถสัญจรได้3 ช่องจราจรครับและฝั่งมุ่งหน้าสนามหลวงสามารถสัญจรได้4 ช่องจราจรนะครับโดยประชาชนสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติครับการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวครับอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกนะครับในการเดินทางและอาจจะมีเสียงดังรบกวนนะครับพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในช่วงวันแล้วก็เวลาดังกล่าวดังนั้นหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับและทางรฟม.ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามข้อมูลการเบี่ยงงานจราจรได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์02168-3460-68ติดตามข้อมูลโครงการที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับขอบคุณทางรฟม.ด้วยครับกลับมาช่วงนี้มาติดตามกันต่อคุณผู้ฟัง340บางบัวทองสุพรรณบุรีรถยังติดนะแนวซ่อมสร้างนะครับที่มีเบียบบีบเหลือ1ช่องทางท้ายแถวเนี่ยก็ยังสะสมอยู่บริเวณช่วงสะพานข้ามคลองสาลีนะครับยังท้ายยาวอยู่นะฮะไม่แน่ใจว่าทางคุณวิชาขออภัยคุณศิลป์เดินทางถึงไหนแล้วคุณศิลป์โอ้นะให้กำลังใจทุกท่านเลยนะครับที่เดินทางกันอยู่เนี่ย340นี่ยาวมากนะครับท้ายแถวสะสมรถติดขัดสลับหยุดนิ่งซะส่วนใหญ่ด้วยก็เป็นแนวซ่อมสร้างนะครับวันนี้คนเดินทางออกกันเยอะด้วยส่วนอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตเนี่ยนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราต้องติดตามเพิ่มเติมด้วยนะคุณผู้ฟังสำหรับกรณีของอุบัติเหตุที่เพชรเกษมขาออกเนี่ยแหมก็มีทั้งเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บที่เราเพิ่มเติมไปก่อนหน้านี้นะในพื้นที่ของสภ.บ้านลาดนะครับอ่ะส่วนช่วงนี้นะครับเดี๋ยวมาผ่อนคลายกันหน่อยนะช่วงเข้าพรรษาหลายท่านเดินทางไปต่างจังหวัดวางแผนไปเที่ยวกันคุณผู้ฟังมีอีกหนึ่งเทศกาลที่น่าสนใจเป็นประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำที่ตลาดลาดชโดเป็นงานประจำปีด้วยเขาบอกว่า1ปีมีเพียงครั้งเดียวนะครับตลาดราชโดนี่อยู่ที่อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดี๋ยวเราพูดคุยกับทางด้านของคุณเกรียงศักดิ์พิมพันดีนะครับนายกเทศมนตรีตำบลราชโดนะครับสวัสดีครับท่านนายกเทศมนตรีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ครับคุณแอดครับ
0: ครับผมโอ้โหก็เห็นในภาพแล้วคือแตกต่างจากที่อื่นเพราะว่าที่นี่ด้วยชื่อนี่ก็น่าสนใจแล้วผมว่าแห่เทียนพรรษาทางน้ำโอ้เป็นอย่างไรบ้างครับกิจกรรมตรงนี้แล้วลักษณะของการแห่เทียนทางน้ำนี่เป็นยังไงเดี๋ยวให้ทางท่านนายกเทศมนตรีให้ข้อมูลหน่อยครับตรงนี้ครับ
1: คือจริงๆแล้วมันเป็นประเพณีตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายมาเลยครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี้ยมันเป็นการใช้เรือเป็นพาหนะในการประกอบอาชีพในการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการทำบุญมีงานบวชงานแต่งงานศพหรือว่างานตอนไปมาไม่ว่าจะเป็นการค้าขายหรือว่าไปเรียนหนังสือเนี่ยทำบุญต่างๆสมัยก่อนต้องใช้เรืออยู่แล้วเปลี่ยนว่าสมัยนี้เนี่ยมันเปลี่ยนวิถีจากเรือมาเป็นรถแล้วแล้วตอนนี้พื้นที่ราชโดเนี่ยก็ยังเป็นพื้นที่ราบลุ่มยังมีที่อนุรักษ์เก็บเรือกันไว้ตามบ้านเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ราบลุ่มที่ผมได้กล่าวไว้แล้วครับเวลาหน้าน้ำเนี่ยก็จะมีน้ำหลากเข้ามาชาวบ้านก็จะต้องใช้แล้วก็วิธีการทำเกษตรการตกปลาการหาปลาก็ยังมีวิธีที่ใช้เรือแล้วก็ยังมีการเก็บอนุรักษ์เรือแล้วก็เมื่อปี52เนี่ยทางเทศบาลแล้วก็ทางผู้นำในชุมชนก็อยากจะรื้อฟื้นประเพณีเก่าๆที่เคยทำกันมาเนี่ยก็ เอาประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำซึ่งในอดีตก็ต้องใช้เรืออยู่แล้วแล้วก็มาทำปีนี้จะเป็นปีที่15ที่ได้ทำมาถือว่าที่ผ่านมาก็ค่อนข้างที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ในชุมชนไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านชุมชนทั้ง19ชุมชนโรงเรียนวัดแล้วก็พวกอสม.อปปล.แล้วก็หน่วยราชการก็ให้ความร่วมมือที่จะร่วมกันจัดเรือเข้ามาร่วมตามประเพณีวัฒนธรรมแบบของดั้งเดิมนะครับ
0: ครับโอ้10เป็นปีนี้เข้าปีที่16นะหรือว่าหรือปีที่15
1: ปีที่15ครับปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นปีที่18นะคราวนี้เราเนี่ยไม่ได้จัดมา2ปีด้วยเรื่องเราเกิดโควิดเราไม่สามารถจัดได้2ปีแล้วมีอยู่ปีนึงในคลองราชโดลเป็นประสบเกี่ยวกับเรื่องน้ำในคลองแห้งการทำเกษตรทำอะไรก็ไม่ได้มีประสบปัญหาอยู่3ปีแล้วก็จัดได้ติดต่อนอกเนื่องมาก็เป็นปีที่15ครับ
0: อู้เห็นบรรยากาศ2ข้างทางนี้แบบว่าร่มรื่นมากนะครับเป็นแบบบ้านชาวบ้านอ่ะแล้วก็
1: ครับ
0: อยู่อาศัยกัน2ข้างเขาเรียกว่าเป็นตรงนี้เป็นคลองไหมฮะตรงเนี้ย
1: ใช่ครับเป็นคลองราชโดทะลุออกไปอำเภอบางปะมาเป็นคลองที่ชาวบ้านเขายังรักษาแล้วก็สองฝั่งคลองก็ยังเป็นบ้านที่อยู่แบบดั้งเดิมอยู่แล้วก็มีสองฝั่งคลองก็ยังมีการยกยอแบบสมัยโบราณก็ยังมีอยู่ครับ
0: โอ้ครับก็เรียกได้ว่าสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านริมคลองนะครับที่ยังอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมเลยนะครับที่มีมานานโอ้ครับปีนี้น้ำเยอะไหมครับท่านนายก
1: ปีนี้น้ำไม่เยอะครับแต่ว่าก็กำลังดีครับเพราะว่ากระแสน้ำถ้าเยอะไปก็เป็นอุปสรรคในการจัดขบวนเรือเพราะว่าขบวนเรือเราเนี่ยใช้พายอย่างเดียวครับ
0: ไม่มีเครื่องยนต์
1: ครับมีเครื่องยนต์บ้างก็นิดหน่อยไม่กี่ลำแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรือพายทั้งหมดครับ
0: อู๋แล้วบอกว่าจำนวนเรือในแต่ละปีนี้จำนวนประมาณเป็นหลักร้อยไหมครับเนี่ย
1: เยอะครับเริ่มตั้งแต่ปีแรกมีแค่อยู่70กว่าลำ
0: อ๋อเพิ่มขึ้น
1: ณปัจจุบันเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยยอดรวมทั้งหมด180กว่าปีนี้เรือมาลงทะเบียน205ลำ
0: โอ้ปีนี้ถือว่าเยอะที่สุดเลยไหมครับ
1: ครับปีนี้เป็นปีที่เยอะที่สุดนะครับ
0: สองร้อยกับห้ารำนะ
1: ครับผม
0: เออครับแล้วนะถ้าถึงวันจริงนี่วันที่เท่าไหร่ครับเนี่ย
1: วันที่29ครับ
0: วันพุธนี้เลยอ
1: าสาฬหบูชาเราจะจัดเฉพาะวันอาสาฬหบูชาของทุกปีครับ
0: คาดว่าน่าจะมาครบทั้ง205ลำไหมครับท่านนายก
1: ครบครับเพราะว่าเรือทุกลำเนี่ยเราต้องให้ลงทะเบียนก่อนที่เราจะจัดงานก่อนที่เราจะมีการค่าใช้จ่ายเราต้องดูจำนวนเรือก่อนว่าในชุมชนเราเนี่ยจะมาให้ความร่วมมือเนี่ยทั้งหมดกี่ลำแล้วก็เรือแต่ละลำเนี่ยก็จะเป็นเรือเล็กเรือกลางเรือใหญ่เราต้องรู้ขนาดด้วย
0: โอ้ต้องรู้ขนาดด้วยจำนวน
1: ครับ
0: จำนวนของเรือด้วยทีเนี้ยในเรือเนี่ยมีเฉพาะชาวบ้านไหมครับหรือว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมด้วย
1: นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะไม่ได้ลงเรือเพราะว่าเราไม่มีเรือที่บริการนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นชาวบ้าน 100% นะครับ
0: โอ้ครับเรือแต่ละลำนี่คือชาวบ้านเขาจัดเรือเรื่องของการประดับตกแต่งอะไรเองหมดเลยใช่ไหมแต่ละลำเนี่ย
1: ใช่ครับถูกต้องครับ
0: เขาแล้วแนวในการออกแบบแต่ละคนนี่เขาออกแบบกันไปในแนวไหนฮะก็มีการตกแต่งเห็นว่ามีหลากหลายเลยนะ
1: คือเราให้โจทย์เขาอยู
0: ่สองอย่างก็คือ
1: สวยงามกับความคิดสร้างสรรค์แล้วแต่ว่าเขาจะส่งสวยงามหรือว่าในความคิดสร้างสรรค
0: ์มีรางวัลให้ด้วยไหมครับเนี่ย
1: มีครับแต่ไม่มากครับรางวัลลำใหญ่ก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ลำกลางก็ส่วนหนึ่งประมาณนี
0: ้
1: คร
0: ับ ก็แล้วแต่หรือว่าเราให้โจทย์แบบไปแล้วเนี่ยเขาไปดัดแปลงไปออกแบบอย่างไรก็คือตามแต่ละคนเลยอย่างนั้นใช่ไหม
1: ครับใช่ครับแต่ละคนก็จะมีจินตนาการที
0: ่
1: แล้วแต่รูปแบบแต่ละคนนะครับบางคนก็อาจจะลงทุนเยอะบางคนก็จะไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเอาวัสดุธรรมชาติแล้วก็ของในครัวเรือนที่มีอยู่ของเก่าของอะไรมาตกแต่งอะไรประมาณนี้ครับ
0: อย่างคลิปที่เราเห็นเนี่ยน่าจะเป็นปีที่ผ่านมาไหมครับท่านนายก เห็นมีช้างเป็นช้างจำลองด้วยนะ
1: ที่ผ่านมาครับที่ผ่านมา
0: โอ้ก็โจทย์เดียวกันไหมครับอย่างปีที่แล้วเนี่ย
1: เป็นโจทย์เดียวกันทุกปีครับแล้วคราวนี้การแต่งเนี่ยเขาก็จะส่วนใหญ่เขาก็จะเปลี่ยนแนวเปลี่ยนอะไรประมาณนี
0: ้
1: บางคนอาจจะซ้ำเดิมแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเปลี่ยน
0: โอ้โหแล้วเห็นน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวบ้านไหมที่แบบเขายืนดูกันอย่างบนสะพานนะครับที่เรือแล่นผ่านแต่ละปีนี่นะท่องเที่ยวมีเข้าไปเพิ่มขึ้นไหมครับจากประเพณีที่แบบสนใจเข้าไปดูประเพณีแห่พรรษาทางน้ำอย่างเงี้ยครับ
1: ส่วนใหญ่จะเยอะนะจะเยอะเยอะขึ้นทุกปีครับ
0: มีแบบชาวต่างชาติไปบ้างไหมครับเนี่ย
1: มีครับแล้วปีนี้ก็ได้มีชาวต่างชาติชุดน่าจะเป็นชุดบังคลาเทศ
0: บังคลาเทศ
1: ซึ่งเขามาขอร่วมการแสดงบนหน้าเวทีช่วงนึงคร
0: ับ โอ้นี่งานนี่คือมีการแสดงบนเวทีตั้งอยู่ที่ไหนครับ
1: หน้าตลาดราชโดเลยครับ
0: ตลาดราชโด
1: มีการแสดงครับแล้วก็มีวิธีเปิดเราจะเปิดประมาณ10 โมงเช้าโดยก็จะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬามาเป็นประธานเป็นงานนะคร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ตรงหน้าตลาดนี่คือเป็นริมตลิ่งด้วยใช่ไหมครับตรงเนี้ย
1: ใช่ครับเป็นริมคลองเลย
0: ริมคลองราชโดเลยอ๋อครับอย่างนักท่องเที่ยวถ้าจะเข้าไปดูเนี่ยสามารถไปดูได้ที่บริเวณไหนครับในการแห่เรือ
1: มันจะมีริมคลองเนี่ยก็จะมี2 ฝั่งเลยซึ่งเป็นสถานที่ที่สามารถที่จะยืนได้แล้วก็ในตลาดริมตลาดก็ได
0: ้ครับ
1: แล้วก็ส่วนติดต่อกับตลาดก็จะเป็นหน้าโรงเรียนวัดราชโดซึ่งจะมีเต็นท์มีร้านค้าที่มาอยู่กันอย่างมากมายซึ่งจะมีที่รองรับอยู่แล้วครับ
0: ครับเส้นทางการแห่เทียนพรรษานี้เริ่มจากที่ไหนแล้วไปที่ไหนบ้างครับท่านนายก
1: เราจะเริ่มเปิดที่หน้าตลาดราชโดช่วงประมาณ10 โมงหลังจากทำพิธีเปิดเสร็จแล้วเนี่ยเรือทุกลำก็จะขึ้นสู่ทางทิศตะวันออกขึ้นไปประมาณสักไม่ถึงประมาณ2 กิโลครับแล้วก็จัดขบวนกล้องมาที่หน้าโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเอาต้นเทียนไปถวายวัดราชโดครับ
0: ครับแล้วก็จบที่วัดตรงนั้นไหมฮะวัดราชโดไหม
1: ใช่ครับ
0: ระยะทางก็ประมาณเท่าไหร่ฮะจากตัวตลาดราชโดมาเนี่ย
1: ประมาณ2 กิโลได้
0: 2 กิโลนะโอ้โหนี่เห็นมีบางคนนี่ออกแบบเป็นมีลือสีมีบอกว่าเป็นโขนนะใส่ชุด
1: คร
0: ับ โอ้นี่นักท่องเที่ยวน่าจะชื่นชอบนะครับเนี่ยโดยเฉพาะชาวต่างชาตินะครับ
1: ใช่ครับส่วนใหญ่ก็ชื่นชอบแล้วก็มาถ่ายรูปแล้วก็ชอบในความที่มันเป็นส่วนอะไรของวิถีของชาวราชโดครับ
0: มาเห็นมีบอกว่าตกแต่งเป็นแบบย้อนยุคเป็นสมัยบอกว่ามีแต่งชุดเป็นทาสก็มีนะโอ
1: ้ใช่ครับ
0: โอ้นะครับ
1: ก็แต่ละปีเขาก็จะเปลี่ยนกันไปเรื่อยเปลี่ยนไปซ้ำไม่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยซ้ำมันแล้วก็เปลี่ยน
0: ครับผม
1: เปลี่ยนในรูปแบบไปครับ
0: โอ้แล้วเห็นแบบคือแต่ละหน่วยงานนี่ก็เข้าร่วมด้วยใช่ไหมเราเห็นมีโรงพักราชโดด้วย
1: ใช่ครับในพื้นที่ราชโดเนี่ยก็จะมีโรงพักราชโดมีโรงเรียนวัดราชโดมีโรงเรียนราชโดสามทีแล้วก็มีรปสตจักรลาดหนองน้ำใหญ
0: ่ครับ
1: เนี่ยที่เป็นส่วนราชการที่เข้ามาร่วมในพื้นที
0: ่
1: แล้วในนั้นก็จะมีพวกกำนันผู้ใหญ่บ้านอสมแล้วก็ชุมชน19 ชุมชนเนี่ยใน19 ชุมชนเนี่ยก็เป็นชุมชนแล้วก็มีตามครัวเรือนตามบ้านที่เขามีเรือเก่าเรืออะไรที่เขาเก็บกันไว
0: ้
1: ก็มาร่วมขบวนกันครับ
0: โอ้โหเห็นบรรยากาศแล้วแบบดูสมัครสามัคคีกันมากๆเลยนะครับแต่ละหน่วยงานนะทั้งเจ้าหน้าที
1: ่
0: ทั้งโรงเรียนทั้งอบต. อสม. โอ้โหแบบบรรยากาศ
1: มันจะสนุกตอนที่มีการตกแต่งเรือ เนี่ยสนุกแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันหลากหลายแล้วเมื่อก่อนก็มาแต่งกันที่หน้าตลาดมั่งหน้าโรงเรียนมั่งตอนนี้ก็มีแอบไปซุ่มตามบ้านใครบ้านมันตามชุมชนตามหมู่แต่ละหมู
0: ่
1: ซึ่งมันก็เป็นอะไรที่แปลกกว่าที่อื่น
0: ครับอ๋อ อ๋อถ้าเป็นถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เขาก็จะมาตกแต่งกันที่บริเวณอะไรนะริมตลาดก็มีใช่ไหมฮะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คือกระจายไปตามบ้านด้วย
1: ใช่ครับ
0: แต่ละที่แต่ละรำนี่ใช้เวลาตกแต่งหลายวันไหมครับเนี่ย
1: ส่วนใหญ่นะเขาต้องเตรียมแล้วก็ต้องแต่งในคืนวันที่28ต้องให้เสร็จต้องให้เสร็จเพราะบางรำเนี่ยเขาใช้ดอกไม้สดถ้าดอกไม้สดเนี่ยถ้ามันต้องแต่งภายในคืนนั้น
0: เสร็จ
1: แต่เช้าก็ได้ร่วมแต่ถ้าเกิดคนที่ใช้ดอกไม้แห้งหรือว่าทำเป็นอย่างอื่นเนี่ยก็อาจจะมีการตกแต่งก่อนก็วันสองวันส่วนใหญ่ก็แค่ไม่เกินสองวันแหละครับ
0: โอ้โหถือว่าบางคนนี่เก่งมากๆนะครับเพราะว่าต้องมีการแกะสลักอะไรด้วยจากพวกผักผลไม้นี่แบบโหแต่ก็เรียกได้ว่าเป็นภาพที่มันออกมาแล้วสวยงามมากๆนะครับบริเวณแนวคลองราชโดเนี่ยโอ้โหก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญที่ไม่เคยเห็นที่ไหนเหมือนกันนะสำหรับประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำแบบนี้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้นี่ถ้าย้อนกลับไปก่อนปี52ใช่ไหมตอนปี52นี่คือกลับมาฟื้นฟูใช่ไหมฮะ
1: ถูกต้องครับ
0: ประเพณีนี้เป็นร้อยหลักร้อยปีไหมครับ
1: ยังไงนะครับ
0: ประเพณีนี้เนี่ยดั้งเดิมเนี่ยเริ่มต้นมาเนี่ยเป็นหลักเป็นร้อยปีไหมครับเนี่ย
1: ได้ครับเพราะตลาดราชโดเนี่ยก็เป็นตลาดเก่าแก่ร้อยปีได้แล้วอย่างที่ผมได้พูดคุยตั้งแต
0: ่
1: ตอนแรกว่าวิถีของชาวราชโดเนี่ยมันเป็นวิถีที่อยู่กับน้ำมันเป็นสายน้ำที่ชุมชนเนี่ยต้องใช้ในการประโยชน์ในการทำการเกษตรทำการค้าแล้วก็ใช้ชีวิตในประจำวันทุกบ้านต้องมีเรือครับไม่มีบ้านไหนที่ไม่มีเรือต้องมีเรือทั้งหมดแล้วคราวที่พอเมื่อกี้ที่ผมได้กล่าวไปแล้วว่าณปัจจุบันเนี่ยวิถีมันเปลี่ยนไปจากเรือคลองก็เป็นถนนแล้วก็บ้านเรือนก็เริ่มขายเรือขายอะไรต่อออกไปก็ไม่เก็บไม่อะไรกันไปเสร็จแล้วบางทีเวลาเราเกิดปัญหาเรื่องทุกภัยเมื่อปี49เกิดทุกภัยน้ำท่วมเรือก็ไม่ค่อยไม่มีความพร้อมเรือก็ไม่ได้เอาออกมาใช้เพราะว่าเรือเนี่ยมันต้องมีการดูแลทุกปีมันได้เกิดอะไรเรือเอาวิถีดั้งเดิมเอามาใช้เมื่อปี52เพื่อที่จะให้คนเนี่ยรักษาเรือเก็บเรือรักษาโบราณเรือโบราณไว้แล้วก็เวลาเราจัดงานประเพณีแห่เทียนเนี่ยมันก็จะเข้าสู่หน้าน้ำหลากเราก็จะได้อันนี้ส่งจากการแห่เทียนเรือเนี่ยเก็บไว้ช่วงฤดูที่น้ำหลากเอาเรือเนี่ยออกมาใช้
0: เอามาใช้ด้วย
1: ครับผม
0: ก็เรียกได้ว่าถ้าถามว่าตอนนี้ทุกบ้านเนี่ยครับน่าจะมีเรือกันครบทุกบ้านอย่างนั้นไหมครับในพื้นที่
1: อาจจะไม่ครบนะอาจจะไม่ครบ 100% เพราะว่าบางบ้านเขาอาจจะขายไปบ้างอะไรไปบ้างแล้วก็เป็นบ้านที่เกิดใหม่ๆเป็นบ้านสมัยใหม่เนี่ยก็จะไม่มีแต่ถ้าเป็นบ้านยังเป็นบ้านไม้ของเดิมๆยังไงก็ต้องมีหลังมีลำหรือสองลำต้องมีครับ
0: ก็เรียกได้ว่าเป็นการสะท้อนวิถีชีวิตของคนอยุธยาจริงๆเพราะว่าพื้นที่จังหวัดอยุธยาเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ต้องรับน้ำทุกปีเกิดอุทกภัยทุกปีแล้วเรือนี่ก็มีความสำคัญมากในการสัญจรในช่วงหน้าน้ำ
1: ครับ
0: ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่แหมดูแล้วมันวิจิตรงดงามมากๆนะครับปีนี้นะครับก็น่าจะมีนักท่องเที่ยวมาดูเพิ่มขึ้นไหมครับท่านนายกคาดการว่า
1: คาดการว่ามีนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็มีทุกปีครับมีมาทุกปีแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ชื่นชมแล้วก็ชอบการที่มีนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเนี่ยมันทำให้คนในชุมชนเนี่ยมันมีความกระตือรือร้นในการจัดงานมีความกระตือรือร้นที่อยากจะเอาเรือออกมาโชว์อะไรประมาณนี้มันทำให้เป็นกำลังใจกับชาวราชโดดได้มากพอสมควรเลยครับ
0: โหเข้าใจเลยนะคือคนที่เขาประดิษฐ์ตกแต่งเรือเนี่ยเขาก็คาดหวังที่จะมีคนรอชมเขาอะแล้วดูเหมือนแต่ละลำก็จะมีคอนเซปต์มีการโชว์มีการแต่งกายการถ่ายทอดออกมาสื่อให้กับนักท่องเที่ยวได้เข้าถึงนะฮะการตกแต่งของเขาจริงๆด้วยนะ
1: คร
0: ับ ยังเห็นของโรงพักราชโดที่มีการแต่งเหมือนเป็นชุดตำรวจย้อนยุคไหมใช่ไหม
1: ย้อนยุคใช่ครับ
0: วันดีมากเลยนะเนี่ยชุดที่แบบใส่จงกระเบนแบบเห็นในท้ายนะที่พายโอ้นะ นี่ก็เป็นชุดของตำรวจในสมัยก่อนก็คือเป็นเครื่องแบบแบบนี้เลย
1: สมัยน่าจะเป็นยุคสมัยร.5เลยครับ
0: โอ้ครับดูแบบสวยงามดีเหมือนเราที่ชมละครย้อนยุคยังไงนะตรงนี้พีเรียดนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการกระจายรายได้เข้าชุมชนได้มากน้อยแค่ไหนครับตรงนี้จากประเพณีดังกล่าว
1: เยอะมากครับเพราะว่านักท่องเที่ยวมาเนี่ยตลาดเนี่ยแน่นเลยแล้วก็หน้าโรงเรียนก็เป็นสถานที่ที่ค้าขายอีกที่หนึ่งเป็นเชื่อมต่อกับระหว่างโรงเรียนกับตลาดคนก็จะแน่นเลยแล้วร้านค้าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาหลากหลายทั้งในพื้นที่แล้วก็ร้านค้าที่อยู่ใกล้เคียงในอำเภอบางไห้แล้วก็อำเภอใกล้เคียงนะที่เขาชื่นชอบแล้วก็มาค้าขายแล้วประสบความสำเร็จก็จะเข้ามาหลากหลายแล้วก็เริ่มนะค่อนข้างที่จะกว้างพัดมากพอสมควร
0: คือมีตลาดทางน้ำด้วยไหมครับท่านนายกตรงราชโดเนี่ยที่คลองเน
1: ี่
0: ย
1: ณปัจจุบันในตลาดราชโดเนี่ยมันเป็นตลาดเก่าแก่ซึ่งคนที่อยู่รุ่นเก่าๆเนี่ยจะไม่ค่อยมีใครอยู่แหละซึ่งคนส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีฐานะแล้วก็ไม่ยอมขายแล้วก็เก็บอนุรักษ์ไว้แล้วก็ไม่ยอมที่จะดูแลได้การทำเป็นหลักแหล่งแล้วก็ไปสร้างถิ่นฐานอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าในกรุงเทพก็ส่วนใหญ่ครับ
0: ครับโอ้เป็นอีกที่หนึ่งที่น่าไปเที่ยวนะครับแล้วก็ดูร่มรื่นดีนะครับยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่เป็นหน้าฝนด้วยนะครับการเดินทางไปที่ราชโดนี่ต้องเดินทางไปเช้าเย็นกลับได้ไหมครับอย่างจากกรุงเทพไปเนี่ย
1: ได้ครับสบายเลยครับระยะทางจากกรุงเทพมาก็ไม่เกิน2ชั่วโมงประมาณชั่วโมงครึ่งก็ถึงแล้วอยู่ที่ว่าอยู่ในกรุงเทพในระดับไหนว่าในตัวกรุงเทพหรือว่าอยู่ชานถ้าอยู่ในชานกรุงเทพเนี่ยไม่เกิน1ชั่วโมงก็ถึงแล้วครับ
0: โอ้เป็นอีกหนึ่งหมายหมุดเลยนะครับสำหรับใครที่จะไปทำบุญที่อยุธยานี่ก็มีวัดเก่าแก่เยอะแล้วก็แวะเวียนไปที่ตลาดราชโดในวันที่29นะครับวันอาสาฬหบูชานี้ฝากทางท่านนายกเชิญชวนให้กับคุณผู้ฟังจอสร้อยหรือว่าใครที่ตอนนี้ชมอยู่ก็เริ่มสนใจอยากจะไปแล้วครับ
1: อยากเรียนเชิญผู้ที่ฟังรายการจอสร้อยทุกท่านนะครับก็มาเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวราชโดแล้วก็มาเที่ยวตลาดที่อายุเกิน100ปีเป็นตลาดเก่าแก่ซึ่งเป็นตลาดที่ถ้าจะไม่มีที่ไหนมีแล้วก็คือราชโดแล้วก็มีคลองราชโดที่ค่อนข้างที่จะสวยงามเป็นคลองสวยน้ำใสแล้วก็ดูวิถีชาวบ้านดูชุมชนของชาวราชโดที่มีความรักความผูกพันกับสายน้ำมีความผูกพันกับวิถีในการจัดประเพณีแห่เทียนครั้งที่15ก็อยากเรียนเชิญผู้ที่ฟังทุกท่านเนี่ยให้มาร่วมแล้วก็มาเป็นกำลังใจเพราะว่าทุกท่านที่มาร่วมในงานทำให้ในคนในชุมชนเป็นที่เขามีกำลังใจในการจัดงานในปีต่อๆไปครับ
0: ครับก็เป็นกำลังใจให้กับชาวบ้านนะครับทุกคนด้วยแล้วก็ได้รับรู้ถึงความตั้งใจของชาวบ้านทุกคนจริงในการออกแบบเรือออกมาสวยงามมากเป็นประเพณีที่น่ารักมากนะครับมีทาง YouTube ของ JS Roy นะครับบอกว่าสวยงามครับน่าไปเที่ยวนะบอก Amazing เลยนะครับนี่นะโอ้โหหลายคนสนใจแล้วนะครับท่านนายกนะตลาดนี้เปิดตลาดนี้เปิดทุกวันไหมครับราชโดเนี่ย
1: ตลาดเนี่ยเขาเปิดทุกวันอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าจะไม่ค่อยมีร้านค้าโดยปกติครับ อย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วว่าส่วนใหญ่คนก็จะไปอยู่ที่อื่นกันแต่ว่าความที่เป็นตลาดเก่าแก่เนี่ยก็ยังเข้ามาได้ตลอดครับ
0: นะแหมถ้าไปนี่พายเรือไปตลาดนี่ก็คงจะเป็นอะไรที่ Amazing มากนะโอ้นะครับดีมากๆเลยวันนี้ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีด้วยนะครับที่มาเพิ่มเติมกันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศการท่องเที่ยวที่น่ารักมากน่าอนุรักษ์จริงๆนะครับก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับบรรยากาศในวันแห่เทียนพรรษานะครับ29โอ้นะครับดีมากๆเลยวันนี้ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีด้วยนะครับที่มาเพิ่มเติมกันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศการท่องเที่ยวที่น่ารักมากน่าอนุรักษ์จริงๆนะครับก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับ

0: นี่เขาจัดมาเป็นปีที่15แล้วแต่จริงๆถ้าเริ่มฟื้นฟูมาเนี่ยตั้งแต่ปี2552แต่ว่าหยุดไป3ปีไงไม่งั้นก็จะครบ18ปีหยุดไป3ปีเพราะว่ามีปัจจัยเรื่องของน้ำในคลองนะครับที่ไม่มีไม่มากพอเพราะฉะนั้นเนี่ยพอน้ำแห้งเนี่ยเรือก็แล่นไม่ได้นะเพราะฉะนั้นนี่คือปีที่15น่าสนใจไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยตลาดราชโดคุณผู้ฟังปักหมุดไปได้เลยไปถ่ายภาพไปแค่ได้ไปถ่ายภาพลงโซเชียลนี่ก็คุ้มแล้วนะครับผมว่ามันแปลกตาดีนะไม่มีที่ไหนเหมือนนี่คืออีกหนึ่งเอกลักษณ์ดีๆนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
1: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้า

0: ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้สามารถขอรับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฟรีรับได้ไม่เกิน3ชิ้นต่อคนต่อวันติดต่อได้ที่รพสต.ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านหรืออบต.และเทศบาลในพื้นที่สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช.1330
1: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งง

0: ไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอ่ะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
3: 15-16 สิงหาคมนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับจอสร้อยขอเชิญชวนสมาชิก Easy Pass วาร์ปลัดฟ้าสู่ชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Pass Easy Earthร่วมสัมผัสประสบการณ์กรีนไลฟ์สไตล์สนุกกับวิถีทำนายโยนปลอดสารสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชนเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางชมชิมช็อปผลไม้สดๆจากต้นพร้อมอัปเดตนวัตกรรมเดินทางสุดล้ำไปกับ Exact Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุด Exclusive ตลอดทริปสิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิก Easy Pass เพียง40คู่เท่านั้นติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่ Facebook JS100 Radio

0: คุณผู้ฟังครับมีโครงการด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงนะครับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48ปี2569หลายคนรอคอยกิจกรรมนี้นะครับโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและจสร้อยนะครับเชิญชวนสมาชิก Easy Pass นะครับไปทำกิจกรรม CSR นะครับกับโครงการด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48นะครับณจังหวัดชัยนาทครับภายใต้ชื่อกิจกรรม Easy Pass Easy Earth ลัดฟ้าไปเพาะกล้านี่นะสัมผัสวิถีเกษตรอินทรีย์ครับสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนนะครับกิจกรรมก็คือวันเสาร์และอาทิตย์นะครับ 15-16 สิงหาคม2วัน1คืนงานนี้ฟรีตลอดทั้งงานนะครับต้อนรับสมาชิก Easy Pass ที่สนใจเข้าร่วมโครงการนะครับสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 Radio นะครับเว็บไซต์ www.js100.com หรือทาง X นะครับ JS100 Radio เช่นกันนะครับกติกาในการสมัครนะครับให้ถ่ายรูปคู่กับคนที่คุณจะพาไปด้วยขอคนที่พร้อมเดินทางจริงๆนะครับพร้อมกับโชว์บัตรเติมเงิน Easy Pass นะครับและ OBU Easy Pass นะครับที่ติดหน้ารถนั่นแหละนะครับ Easy Pass 1ใบไปได้2ท่านนะแล้วก็ให้แจ้งเลข SN นะครับของ Easy Pass นะครับแล้วก็แจ้งชื่อนามสกุลอายุนะของคุณและผู้ติดตามด้วยนะครับก็คือทั้ง2ท่านนั่นแหละส่งมาทางอินบ็อกซ์นะครับที่เพจ JS100 Radio กดไลค์และกดแชร์โพสต์กิจกรรมนี้ที่ Facebook นะแชร์ไปที่ Facebook ของคุณนะครับตั้งเป็นสาธารณะพร้อมติด Hashtag EasyPass EasyEarth นะครับแล้วก็ Hashtag ทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงและ Hashtag การทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็คือให้ติด Hashtag 3 Hashtag นะครับแล้วกดติดตามเพจการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนี่คือกติกานะครับคุณผู้ฟังทวนนะกติกานะครับให้ถ่ายรูปคู่กับคนที่คุณจะพาไปด้วยใครพาเพื่อนไปก็ถ่ายรูปคู่กันกับเพื่อนใครพาคุณพ่อคุณแม่ไปก็ถ่ายรูปคู่กับคุณพ่อหรือคุณแม่ก็ได้นะครับพร้อมกับถือบัตรเติมเงิน Easy Pass โชว์ให้เราเห็นด้วยแล้วก็ OBU Easy Pass ที่ติดหน้ารถนะฮะตัวที่ติดหน้ารถก็ถ่ายรูปคู่กับอุปกรณ์ด้วยนะครับแล้วให้แจ้งเลข SN นะครับของ Easy Pass นะครับแจ้งชื่อนามสกุลอายุของคุณและผู้ติดตามแล้วส่งเข้ามาที่ inbox นะครับของ Facebook JS100 Radio อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับคือแชร์โพสต์นี้เนี่ยนะฮะแชร์โพสต์กิจกรรมนี้ไปที่ Facebook ของคุณแล้วตั้งค่าเป็นสาธารณะพร้อมกับติด Hashtag Easy Pass Easy Earth Hashtag ทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงและ Hashtag การทางพิเศษแห่งประเทศไทยสุดท้ายก็ต้องไปกดติดตามเพจการทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วยนะครับหากได้รับคัดเลือกนะครับไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้เดินทางได้นะมิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ก็คือคุณผู้ฟังให้มั่นใจก่อนว่าจะไปกับใครแล้วก็ให้แจ้งคนคนนั้นก็คือถ่ายภาพคู่กับเขานะครับเปลี่ยนไม่ได้นะภายหลังเปลี่ยนไม่ได้นะครับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคมรีบหน่อยนะครับถึง31กรกฎาคมนี้กิจกรรมน่าสนใจมากมายครับไปเรียนรู้การทดลองเพาะกล้าข้าวร่วมทำกิจกรรมปลูกข้าวนาโยนลดการใช้สารเคมีที่วิสาหกิจชุมชนรีเช่ฟาร์มอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทนะครับเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางชมสวนชิมช็อปผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดชัยนาทสดๆจากต้นเลยครับพบกับกิจกรรม Exact Innovation นวัตกรรมเพื่อการเดินทางในการถ่ายทอดแนวคิดการพัฒนาโครงข่ายทางพิเศษในอนาคตนะครับพร้อมแนะนำบริการดิจิทัลต่างๆของการทางพิเศษที่จะมุ่งยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้ให้สะดวกครบและเชื่อมต่อไลฟ์สไตล์มากยิ่งขึ้นมีกิจกรรมสันทนาการมากมายลุ้นของรางวัลเนี่ยตรงนี้ไฮไลท์เลยลุ้นของรางวัลตลอดทั้งงานไปกันให้ได้นะครับงานนี้ฟรีนะฟรีตลอดงานเลยนะครับใครที่เป็นสมาชิก Easy Pass มาร่วมกิจกรรมกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับดอกจัน1808หรือ1137ขอบคุณการทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่หลายคนเคยไปร่วมกิจกรรมกับจสร้อยกับการทางพิเศษแล้วชื่นชอบมากๆนะก็สามารถที่จะมาร่วมทริปนี้กันได้นะครับ2วัน1คืนวันเสาร์วันอาทิตย์ 15-16 สิงหาคมนะครับส่วนช่วงนี้นะครับมาติดตามกันต่อคุณผู้ฟังมีอุบัติเหตุนะครับรับแจ้งทาง LINE @JS100 ครับพหลโยธินด้านขาเข้า ช่วงระหว่างแยกวังน้อยมุ่งหน้าตัดกับวงแหวนกาญจนาภิเษกตะวันออกกิโลเมตรที่55ครับมีรถชนท้ายกัน5คันครับขวางช่องทางขวาเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการเคลื่อนย้ายนะครับมีผลกระทบนะครับสภาพการจราจรรถติดนะครับเนี่ยส่วนมิตรภาพนี่มีอุบัติเหตุผู้เสียชีวิตด้วยนะครับมิตรภาพด้านขาเข้าบนต่างระดับสระบุรีนะครับที่จะเข้าเมืองสระบุรีเกิดเหตุเมื่อช่วง 8:30 นรถเก๋งชนกับจักรยานยนต์ขวางช่องทางซ้ายผู้บาดเจ็บสาหัสนะครับ1รายเจ้าหน้าที่ทำ CPR ไม่เป็นผลเสียชีวิตนะครับในที่เกิดเหตุตอนนี้แพทย์เวรโรงพยาบาลสระบุรีนะครับก็มาสภ.เมืองสระบุรีนะครับในพื้นที่เดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมนะกรณีของแนวช่องสร้างนะครับบนทางหลวงหมายเลข340กับทางร้อยตำรวจเอกประพงษ์อุ่นละไม้นะครับตำรวจทางหลวงสาลีสุพรรณบุรีนะครับสวัสดีครับผู้กองครับ
1: ครับสวัสดีครับดีเจพัทครับ
0: ครับผมผู้กองมีแนวซ่อมสร้างเนาะ340ขาออก
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เป็นยังไงบ้างครับตัวนี้รถติดเลย
1: รถปริมาณมากครับผม
0: ครับ
1: รถปริมาณมากก็เคลื่อนตัวได้สลับหยุดนิ่งตั้งแต่ช่วงรถจะเริ่มติดช่วงสัก10โมงมาแต่ยังไม่มีวัดแจ้งบัตรเหตุเข้ามา
0: คร
1: ับ แล้วก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งเพราะว่ารถจากกรุงเทพมาเติมตลอดครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: จะเหลือ
1: เป็นการหยุดวันแรกแหละ
0: จะเหลือบีบเหลือ1ช่องทางใช่ไหมครับผู้กอง
1: เหลือบีบเหลือ1ช่องทางครับผม
0: จะเหลือ1ช่องทางตั้งแต่ช่วงตรงไหนครับ
1: ช่วงตั้งแต่แนวซ่อมสร้างตอนที่1นะครับครับกม51
0: นะครับ
1: มันจะถึงกม58เป็นช่วงซ่อมสร้างตอน1จะวิ่งสวนทางอาจจะตรงช่วงนั้นก็จะปัญหาจะไม่เยอะเท่าไหร่พอมา59เนี่ยสะพานบางยี่หุ่นมันจะบีบเหลือ1ช่องทางอยู่แล้วแล้วมันเป็นทางแคบมันก็ทำให้รถเนี่ยขับเคลื่อนแบบช้าแล้วก็สลับหยุดนิ่งพอมาเป็นของช่วงตอนที่2เลยตรงช่วงสะพานบางยี่หุ่นมาแล้วก็จะเป็นเดินรถทางเดียวไปจนถึงกม62ครับผมที่สุดสิทธิ์เขตก่อสร้างครับครับ
0: อันนี้เป็นช่วงที่2นะ
1: ใช่ครับช่วงที่2ช่วงที่2ก็จะเคลื่อนตัวได้ช้าสลับอยู่นิ่งเหมือนกันครับผม
0: ก็คือจะแบ่งเป็น2ช่วงนะครับ
1: แบ่งเป็น2ช่วงคร
0: ับ กม51ถึง58แล้วก็59เดี๋ยวที่ตรงสะพานบางยี่หนตรงนั้นก็ทางแคบเหลือ1ช่องทาง
1: ไปถึงกม62เลยแล้วทีนี้มันก็ลดทำให้รถติดสะสมพอรถมาเติมเยอะๆนี่ก็ท้ายแถวก็จะประมาณตรงกม48ก่อนถึงต่างระดับสาลีครับแต่ก็เจ้าที่กรมทางก็ได้ไปช่วยเร่งระบายแล้วก็ให้แนะนำทางเลี่ยงให้ครับทางเลี่ยงก็คือออกไปตรงเส้นทร. 3263แล้วไปเลี้ยวเข้าตรงนั้นเขาเรียกตำบลไผ่กองดินนะครับแล้วก็มาออกตรงข้างโรงพยาบาลมอกมาได้ครับก็แนะนำให้ใช้เส้นทางรอง
0: ครับก็คือออก3263แล้วก็
1: เล
0: ี้
1: ยวเข
0: ้
1: าตรงไผ่กองดินแล้วก็วิ่ง
2: ข้างโรงพยาบาล
1: เส้นชนบทนะฮะมาโผล่ตรงมาออกตรงโรงพยาบาลมอกมาได
0: ้
1: ครับผมครับ
0: ตรงนี้นี่รถเลี่ยงไปเยอะไหมครับ
1: ก็พอสมควรครับพอสมควรแต่น่าจะผู้ที่ใช้เส้นทางประจำเนี่ยจะใช้เส้นหลบเลี่ยงแต่ที่ถ้ายังไม่เคยมาเนี่ยก็คงไม่กล้าเข้าไปเพราะว่ามันเป็นรถวิ่งสวนทางกันแล้วก็เป็นทางเล็กอ่ะไม่เหมาะสำหรับรถบรรทุกอะไรด้วยครับรถขนาดใหญ่ก็อันตรายเหมือนกันเข้าไป
0: ตอนนี้ถ้าจะวัด2ช่วงที่แนวซ่อมสร้างเนี่ยท้ายยาวประมาณกี่กิโลครับเอา2ช่วงรวม
1: ท้ายยาวประมาณ2กมครับ2กม
2: หรอ
1: ครับและตามถ้าที่คาดการไว้ก็จะประมาณนั้นน่ะ14:00 ถึง 15:00 นถึงจะขี้คายครับครับแต่ถ้าในระหว่างนี้ถ้าเกิดอุบัติเหตุในเขตซ่อมสร้างหรือว่ามีรถเสียอันนี้ก็จะนั้นน่าจะติดเพิ่มขึ้นอีกครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีครับยังไม่ม
0: ีแต่ถ้าเราวัดจากแถวๆสะพานข้ามคลองสาลีไหมตรงนี้ก็จะเจอท้ายเน
1: า
0: ะ
1: ก็จะเจอท้ายแล้ว
0: เป็นช่วงแรกตรงนี้จะเป็นช่วง
1: แรกใช่ครับช่วงแรกใช่ครับก็จะดูดจาก2เลนน่ะไปเหลืออีก1เลน
0: เหมือน
1: ที่เข้าเขตซ่อมสร้าง
0: เหมือนตอนนี้2ช่วงกัน2ช่วงมันเป็นเนื้อเดียวกันหมดแล้วนะ
1: ใช่ครับเชื่อมกันหมดแล้วครับ
0: เชื่อม
1: ก
0: ันแล้วนะ
1: ใช่ครับใช่คร
0: ับ เท่าที่ผมวัดนะอันนี้ผมวัดตามแมปนะประมาณ10กิโล
1: ได้ครับแต่ประมาณ
0: ได้มั้ยประมาณนี
1: ้ได้ประมาณครับ
0: มีสลับหยุดนิ่งบ้างใช่มั้ยฮะ
1: สลับหยุดนิ่งบ้างครับใช่ครับใช่คร
0: ับ ครับโอ้
1: ครับ
0: ก็มี
1: กรณีรถบรรทุกก็จะเคลื่อนตัวช้าครับอีก พราะว่ารถบรรทุกก็ผมเบรกบ่อยออกตัวก็จะช้าเคลื่อนตัวไปถ้าไม่เร็วถ้ารถยนต์ส่วนบุคคลรถเล็กก็จะเร็วหน่อย
0: คือ3263นี่คือก็คือวนขึ้นต่างระดับแล้วก็ไปทางขวาเนาะตรงเนี้ย
1: ใช่ไปทางด้านขวาตรงนั้นจะเขียนว่าไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่ไปประมาณ2กม.ก็เลี้ยวซ้ายเลยครับ
0: เลี้ยวซ้าย
1: ที่ภัยกองดินนะครับแล้วก็ไปวิ่งเส้นทางหลวงชนบทนะครับแล้วก็มาออกตรงหลังโรงพยาบาลบางกะมาก็จะทุ่นไปได้ค้อนเน
0: ี่
1: ยเก
0: ิ
1: ดขึ้นเลยครึ่งเลยล่ะ
0: ทางหลวงชนบท2004เนาะตรงเนี้ยไผ่กองดิน
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วจะมีป้ายแนะนำเส้นทางอยู่ตรงนั้นเข้าไปเนี่ยก็มีป้ายแนะนำเป็นช่วงๆคร
0: ับ ผมก็จะไปข้ามสะพานสาลีอีกทีนึงใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: 309 3039ตรงเนี้ย
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ก็ย่นก็โอ้เดี๋ยวดูนิดนึงนะ
1: โอ้ไปดีครับวนเข้าไปในหมู่บ้านแล
0: ้
1: วก็มาออกได้ครับ
0: โอ้นี่คือเลี่ยงเลยนะเลี่ยงติดได้ค่อนข้างเยอะเลยแหละ
1: ได้เยอะครับได้เยอะถ้าตอนช่วงเช้าที่ผมออกมาไปแบบหน้าที่ก็มาเส้นนั้นนะครับเพราะว่าตอนมัวติดก็เสียเวลาครับก็ต้องอ้อมมาแล้วก็มาตอนนี้อยู่ที่จุดซ่อมสร้างแล้วกำลัง
0: ครับเมื่อวานนี้แน่นแบบนี้ไหมครับช่วงเย็น
1: เมื่อวานช่วงเย็นไม่แน่นครับ
0: เมื่อวาน
1: ช่วงเย็นไม่แน่น
0: แหมวันนี้เป็น
1: ผมคิดว่าน่าจะแน่นกลับไปแน
0: ่
1: นแต่มันแน่นช่วงตั้งหลัง10โมงมาเนี่ยคร
0: ับประเมินไว้หลังบ่าย2เน
1: า
0: ะ
1: ก่อนน่าประมาณหลังบ่าย2ครับถ้าไม่มีเหตุรถชนกันหรือว่ารถเสียในเขตซ่อมสร้างเนี่ยน่าจะคลี่คลาย
0: ครับอย่าได้มีเลยนะเพราะว่าเหลือแค่ช่องเดียวนี้ลำบากเลยนะเนี่ย
1: ใช่ครับเพราะว่าพอเกิดเหตุชนกันเนี่ยก็จะเสียเวลาแล้วก็รอประกันแล้วมันเป็นเลนเดียวเนี่ยมันหลบกันลำบาก
0: ครับ
1: มันก็พาให้รถติดไปยาวเลยทีนี้
0: ผู้กองมีอะไรอยาก
1: จะแยกไปอะไร
0: มีอะไรอยากจะเพิ่มเติมให้กับผู้ใช้เส้นทางไหมครับเชิญได้เลยนะครับ
1: ก็แนะนำถ้าจะกลัวเสียเวลาก็แนะนำให้ใช้เส้นทางอื่นนะครับที่ไม่ผ่านเขตซ่อมสร้างทางครับหมายความว่าไปใช้เส้นทางวัดไผ่หลวงบัวก็ได้ครับ3422นะครับตรงนั้นตรงหน้าอำเภอลาดบุหลวงเลี้ยวซ้ายไปแล้วก็ขับไปสักประมาณ28กิโลก็จะไปเจอทางแยกก็เลี้ยวขวามาออกทางด้านหลังอำเภอบางปะม้าได้ครับก็จะหลบเลี่ยงเขตซ่อมสร้างทางได
0: ้
1: คร
0: ับ
1: หรือว่าไปวิ่งเส้นมาลัยแมนก็ได้ครับ
0: มาลัยแมน
1: ถ้าจะออกจากกรุงเทพไปวิ่งเพชรเกษมแล้วก็มาลัยแมนจะสะดวกกว่าครับสะดวกกว่าม
0: าลัยแมนก็น่าจะดีนะเพชรเกษมเข้าม
1: าไม่มีซ่อมสร้างครับมาลัยแมนแล้วก็มาลัยแมนบางช่วงเป็น3เลนด้วย
0: ครับก็ให้เฉลี่ยไปใช้เส้นทางอื่น
1: ใช่ครับ
0: ก็จะช่วยได
1: ้ใช่ครับผมช่วยได้ครับช่วยได้หรือไม่อีกอย่างก็ถ้ามาจากทางฝั่งตะวันออกก็สามโคกก็มาเสนาแล้วก็มาออกปักไข่ก็ได้ครับแล้วก็ไปเลี้ยวซ้ายตรงแยกหน้าโคกก็ขึ้นพลอหมายเลข33ก็มุ่งหน้าจังหวัดสุพรรณบุรีได้เส้นนั้นโล่งเลยครับเส้นนั้นถนนใหญ
0: ่
1: ครับครับแล้วก็อีกเส้นทางนึงก็คือว่าถ้ามาจากทางหลวงหมายเลข37ลงทางด่วนอุดรรัตยามาก็ขึ้นทางหลวงหมายเลข37ก็มุ่งหน้าบางปะหันนะครับแล้วก็ไปขึ้นพลอ3-32เลยอำเภอบางปะหันมาก็จะมีทางแยกพลอ33ครับวิ่งพลอ33ยาวได้เลยครับเป็นตะโมกไปขวางครับ
0: อ๋อสายเอเชียเนาะแล้วก็มาออก33ตรงนี
1: ้ใช่ครับใช่ครับก็มุ่งหน้าจังหวัดสุพรรณบุรีได
0: ้ครับโอ้ตัวนี้ก็ดีนะไม่ติดเลย
1: ดีครับ
0: ผ่านวัดราชโด
1: แต่ถ้าอยู่ทางฝั่งกรุงเทพฝั่งตะวันตกเนี่ยมันก็ต้องมาทางด้านนี้แหละแต่ถ้าอยู่ทางฝั่งตะวันออกครับไปทางนู้นที่ผมแนะนำเนี่ยจะสะดวกกว่าคร
2: ับ ใช่ครับ
0: ใช่คร
1: ับ ครับผม
0: เดี๋ยวติดตามกันว่าบ่ายสองจะคลี่คลายหรือเปล่าด้วย
1: ได้ครับเดี๋ยวผมส่งภาพรายงานไปให้ดูครับมีทั้งภาพนิ่งและวิดีโอครับผม
0: ได้ครับให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ
1: ได้ครับผมครับ
0: ขอบพระคุณครับผู้กอง
1: ครับผมครับยินดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณร้อยตำรวจเอกประพงษ์อุ่นละไม้นะครับตำรวจทางหลวงสาลีสุพรรณบุรีด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธิตารีสายสว่างค่ะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดวันเลือกตั้งซ่อมส.ส.อุดรธานีเขต3แทนตำแหน่งที่ว่างลงสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
2: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
3: เทพไทยปากสะอาดจริง
5: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: พระกรุณาที่คุณการุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: นกแท้ต้องแรงยิ่งฟ้าดื่มแรงเรื่องนกแท
3: ้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดวันเลือกตั้งซ่อมส.ส.อุดรธานีเขต3แทนตำแหน่งที่ว่างอาทิตย์ที่30สิงหาคมรับสมัคร1ถึง5สิงหาคมคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
4: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ประกาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.จังหวัดอุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3แทนตำแหน่งที่ว่างหลังจากนายครั่งทุรพลส.ส.พรรคภูมิใจไทยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอดในวัย69ปีด้วยมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งส.ส.จังหวัดอุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3แทนตำแหน่งที่ว่างและคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดวันเลือกตั้งและวันรับสมัครเลือกตั้งโดยกำหนดให้วันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569เป็นวันเลือกตั้งและให้วันที่1ถึง5สิงหาคม2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นเป็นวันสมัครรับเลือกตั้งณห้องประชุมพุทธาลชั้นที่2ที่ว่าการอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีสำหรับเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3ประกอบด้วยอำเภอเพ็ญอำเภอสร้างคอมและอำเภอเมืองอุดรธานีเฉพาะตำบลบ้านขาวทั้งนี้ในกรณีที่ตำแหน่งส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎรหรือเมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรให้ดำเนินการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งส.ส.แทนตำแหน่งที่ว่างภายใน45วันนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างเว้นแต่อายุของสภาผู้แทนราษฎรจะเหลืออยู่ไม่ถึง180วันยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: กรมทรัพยากรธรณีขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากน่านระนองพังงาภูเก็ตกระบี่กาญจนบุรีและตราดเฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่4นำนักศึกษาปศุสัตว์ลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรลงพื้นที่จริงฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดในโคกว่า110ตัวหวังปั้นเยาวชนสู่คนปศุสัตว์รุ่นใหม่ช่วยเกษตรกรติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราค่ะ
5: ทหารมาแล้ว
6: หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่4สำนักงานทหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดส่งเสริมและขยายพันธุ์สัตว์ของหน่วยนำคณะนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตรสาขาสัตวศาสตร์จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ร่วมดำเนินการตรวจสุขภาพโคภายในหน่วยในพื้นที่ตำบลสลุยอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรโดยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมพิสกินและโรคปากเท้าเปื่อยแก่โคแม่พันธุ์จำนวน52ตัวลูกโคจำนวน62ตัวได้รับการสนับสนุนและควบคุมการปฏิบัติงานจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าแซะที่ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวนับเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ให้แก่เยาวชนในพื้นที่โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้จากสถานการณ์จริงสามารถพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นบุคลากรด้านปศุสัตว์ที่มีคุณภาพในอนาคตซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้และนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันตรารายงาน
7: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: 11 นาฬิกากับ 17 นาทีนะครับมาติดตามกันต่อกับจอสร้อยนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้นะจะเริ่มออมแบบง่ายๆนะครับวันนี้บอกได้เลยนะครับว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่แค่คุณมี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้นะครับออมได้ฟรีสไตล์ครับทางเลือกไหนก็ดอกเบี้ยสูงกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนครับจากธนาคารออมสินนะครับที่ให้คุณคุ้มตั้งแต่ก้อนแรกนะครับคุณผู้ฟังฝากเริ่มต้นเพียง 10,000 บาทบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนครับเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีนะครับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะครับรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีครับส่วนเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนถ้าเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีนะครับเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านขึ้นไปนะครับรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีนะครับอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการครับไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมนะครับไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าครับให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจนะครับคุณผู้ฟังฝากได้แล้ววันนี้ครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง31สิงหาคม2569สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115ครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตครับขอบคุณธนาคารออมสินด้วยครับคุณฟังมีอุบัติเหตุนะครับรับแจ้งเข้ามาจากทางไลน์ @JS100 นะครับทางหลวงหมายเลข3022อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีนะครับบริเวณแยกบ้านหมอมีอุบัติเหตุรถบัสนะครับรับส่งพนักงานชนท้ายรถบรรทุกเมื่อช่วง 9:13 นาทีขวางช่องทางซ้ายเห็นบอกว่ารถบรรทุกนี่เป็นรถปูนด้วยรถเต้าปูนเนี่ยนะการเคลื่อนตัวช้านะครับผ่านไปแล้วคล่องตัวฝั่งกลับกันไม่เป็นปัญหาครับขาออกเนี่ยเคลื่อนตัวได้ส่วนคุณสุภัทราแจ้งมาบอกว่าการจนาพิเศษช่วงสะพานข้ามคลองภาษีเจริญมุ่งหน้าต่างระดับเพชรเกษมนะครับการจราจรตรงนั้นไม่มีปัญหาเลยเคลื่อนตัวได้ทั้งไปและกลับนะครับแต่แดดแรงมากนะวันนี้แสงแดดจ้ามากเลยนะครับคุณเล็กมหาชัยแจ้งมาบอกว่าพระราม2ด้านขาออกช่องทางคู่ขนานเคลื่อนตัวช้านะครับช่องทางหลักเคลื่อนตัวได้ช่วงระหว่างมหาชัยเมืองใหม่มุ่งหน้าท่าฉลอมนะครับในช่องทางคู่ขนานในรถเยอะนะช่วงแยกมหาชัยเมืองเก่าแนะนำใครจะตรงไปข้ามสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนไปบ้านแพ้วสุขสาครแนะนำให้ใช้ช่องทางด่วนจะสะดวกกว่านะครับขอบคุณทางคุณเล็กด้วยครับพหลโยธินครับเดี๋ยวนี้นึงนะถนนพลาสินนะช่วงระหว่างพหลโยธินต่อเนื่องมาทางลาดประเขาภายในอุโมงค์ลาด11ไฟดับทั้ง2ฝั่งนะครับคุณชาตรีแจ้งมาค่อนข้างอันตรายเตือนผู้ใช้เส้นทางระมัดระวังด้วยส่วนก่อนหน้านี้นะครับมีคุณโจ้นะแจ้งมาบอกว่าสมนตรีบนสะพานข้ามคลองแสนแสบมีเศษหินเศษปูนนะครับหล่นอยู่ในช่องทางด้านซ้ายตั้งแต่ทางขึ้นไปจนถึงทางลงนะครับรถคันอื่นนี่ต้องเบี่ยงหลบด้วยก็ฝากระวังด้วยนะครับจากอโศกเพชรมุ่งหน้าอโศกสุขุมวิทนะครับบนสะพานข้ามคลองแสนแสบนี่นะฮะแล้วก็ล่าสุดที่คุณปิตินะครับแจ้งมาบอกว่าถนนบรมราชชนนีฝั่งขาเข้าหน้าเมเจอร์ปิ่นเกล้ารถแท็กซี่กับรถเก๋งจอดอยู่ช่องทางซ้ายหลายคันนะครับทำให้การจราจรชะลอตัวบริเวณนั้นมีท้ายสะสมถึงแยกตัดกับถนนรุ่งประชาทีนี้รถเมที่จะต้องรับผู้โดยสารนี่ก็ต้องจอดช่องทางที่2จากซ้ายแทนดูแลอันตรายนะครับก็ไม่ปลอดภัยสำหรับรถที่ตามหลังมารวมไปถึงผู้โดยสารด้วยที่จะขึ้นรถนะคุณฟังช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามสรุปอุบัติเหตุในรอบวันกับทางนายแพทย์แท้จริงสิริพานิชเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับนะครับสวัสดีครับคุณหมอแท้จริงครับ
2: สวัสดีครับคุณปัดครับสวัสดีท่านผู้ฟังร้อยทุกท่านครับเมื่อวานนี้ก็24ก รกฎาคมเข้าไปแล้วนะ
1: ครับคุณหมอ
2: แต่ความสูญเสียท่อถนนนั้นก็เพิ่มขึ้นนะครับเมื่อวานนี้47ชีวิตเลยนะ
1: โอ
2: ้พัดพุ่งแบบทั่วประเทศ47ชีวิตนะครับสูญเสียไปบนท้องถนนทั่วประเทศแต่ว่าหนักผลคุณนะครับ47นี่ทำให้24วันไปแล้วครับ772ชีวิตนะครับ 772ชีวิตนะครับมาดูภาพรวมนิดนึงนะครับตั้งแต่1มกราคมมาถึงเมื่อวานนี้นะครับปีนี้69เนี่ย 7,240 ชีวิตนะครับ 7,240 ชีวิตเทียบกับปีที่แล้วช่วงเวลาจะถึง 7,000 เหมือนกันครับแต่เป็น 7,047 ชีวิต
1: คร
2: ับ ตั้งแต่ว่าปีนี้มากกว่าปีที่แล้วอยู่193ชีวิตไม่แค่ดีครับถ
1: ้
2: ามากกว่านี้ไม่ดีสักทีแต่ว่ากรุงเทพก็หนักนิดนึงนะครับ5ชีวิตเลยนะครับมันเสียไปทั้งท้องทั้งทั่วประเทศยอดในกรุงเทพก็ขึ้นไปถึง455ชีวิตแล้วนะครับ455ชีวิตที่เป็นความสูญเสียรายวันที่ยังต้องมาบอกให้ทราบกันนะครับว่าการเดินทางในประเทศไทยนี่ยังไม่ปลอดภัยเท่าที่ควรแต่ยังต้องการนโยบายเรื่องการเดินทางที่ปลอดภัยมากกว่านี้จากรัฐบาลช่วยออกมาไว้บ้างหน่อยนะครับเพื่อที่จะรักษาชีวิตคนไทยที่ส่วนใหญ่เป็นคนอยู่ในวัยทำงานนะพัดนะที่เสียชีวิต 80% นะครับ
1: อัน
2: ด
1: ับ
2: หนึ่งเลยเป็นคนจุนวัยรองลงมาก็คนที่อยู่ในวัยรุ่นนี่แหละครับเพราะฉะนั้นเป็นวัยที่สำคัญทั้งคู่เลยชีวิตคนนี้มันไม่รู้จะเอาอะไรมาทดแทนได้นะเสียเลยไม่มีอะไรเนี่ยตรงนี้นะครับแล้วก็อย่างทำด้วยตัวเองคนเดียวไม่ได้
1: ต้องร่วมกันต้องช่วยกัน
2: นะครับมันต้อง
1: อาศัยทุกภาคส่วน
2: สังคมเนี่ยมันปลอดภัยนะครับสุขภาพเรายังทำด้วยตัวเองได้นะ อยากแข็งแรงทำด้วยตัวเองได้แต่ว่าอยากปลอดภัยนี่ทำด้วยตัวเองคนเดียวได้แค่ครึ่งเดียว 50%
1: ครับ
2: อีก 50% ขึ้นอยู่กับคนอื่นเพราะฉะนั้นคนอื่นก็ต้องทำดีด้วยเวลาอยู่บนท้องถนนเพื่อขอให้ทุกท่านเนี่ยนะครับมีพฤติกรรมที่ดีนะครับเวลาอยู่บนท้องถนนหลักๆเลยไม่ได้ยากนะครับแต่ทำไมมันถึงอะไรอ่ะยากในการดำเนินการดูนะ
1: ครับ
2: ไม่เมาอันที่หนึ่งเลยนะสองไม่เร็ว
1: ค
2: ือไม่เร็วนี่คือไม่เร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะครับ แล้วการที่สำคัญก็คือเวลาใช้มอเตอร์ไซค์เนี่ยสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งไม่ว่าจะขับขี่หรือสอนแค่สวมหมวกเนี่ย
1: ค
2: ุณพัชเชื่อมั้ยถ้าสมมติประเทศไทยเนี่ยทำได้ 100% เลยนะสิ่งที่ผมรายงานทุกวันเนี่ยจะหายไปกว่าครึ่งเลย
1: เยอะเลยนะ
2: เยอะมากเยอะมากนะครับนั้นก็ภาครัฐไปด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ
1: ขอบพระคุณครับคุณหมอครับขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณนายแพทย์แท้จริงสุริพานิชเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับด้วยนะครับก็เรื่องของการเดินทางในช่วงหยุดยาวนี่ก็สำคัญนะคุณผู้ฟังอย่างล่าสุดเองเนี่ยทางด้านของสตช.นะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็บูรณาการตำรวจจราจรทั่วประเทศดูแลทุกการเดินทางนะครับในช่วงวันหยุดก็ทางด้านของพลตำรวจเอกสำราญนวลมานะครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเปิดเผยนะครับพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับผบ.ตร.มีการสั่งการกรณีห่วงปลายเดือนกรกฎาคมช่วงนี้ครับเป็นช่วงหยุดยาววันหยุดราชการนะตั้งแต่วันอังคารนี้นะครับ28กรกฎาคมเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อเนื่อง29กรกฎาคมเป็นวันอาสาฬหบูชา30กรกฎาคมก็วันเข้าพรรษาด้วยประชาชนก็จะเดินทางกลับภูมิลำเนาท่องเที่ยวไปประกอบศาสนกิจเป็นจำนวนมากนะครับก็มีการสั่งการให้ศูนย์บริหารงานจราจรสตช.นะครับวางแผนบริหารจัดการจราจรเชิงรุกนะครับครอบคลุมทั้งเส้นทางสายหลักเส้นทางสายรองพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศอำนวยความสะดวกด้านการจราจรก็มอบหมายให้กองบัญชาการขออภัยกองบังคับการตำรวจทางหลวงนะครับเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการการจราจรทางหลวงสายหลักนะครับแล้วก็พิจารณาเปิดช่องทางเดินรถพิเศษ reverse lane ในเส้นทางที่มีความจำเป็นนะครับพร้อมกับประสานกับทางตำรวจภูธรจังหวัดนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดนะครับถ้าหากเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินหรือปริมาณรถมีจำนวนหนาแน่นก็กำชับให้ทุกพื้นที่เตรียมตรวจสอบเรื่องของความพร้อมป้ายจราจรเครื่องหมายกำกับการจราจรไฟส่องสว่างมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในการคืนพื้นผิวการจราจรจุดที่มีการก่อสร้างแนวซ่อมสร้างอะไรต่างๆด้วยนะครับพร้อมกันนี้ก็สั่งการให้ทุกสถานีตำรวจจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรตำรวจทางหลวงอาสาจราจรลงพื้นที่อำนวยความสะดวกบริเวณแยกสำคัญสำคัญสถานที่ท่องเที่ยวศาสนกิจต่างๆที่คาดว่าจะมีประชาชนเข้ามาเดินทางใช้เส้นทางกันเยอะนะครับก็เตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเหตุรถเสียอุบัติเหตุต่างๆประสานการเคลื่อนย้ายนะครับก็จะได้ทำกันอย่างรวดเร็วเพื่อให้การจราจรเนี่ยกลับเข้าสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทางนี้นะครับทางสตช.เองเนี่ยก็มีการกำหนดมาตรการเข้มงวดนะครับในการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการ10ข้อหาหลักระหว่างวันที่25กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนะครับเน้นการกดขันวินัยการจราจรตั้งจุดตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในพื้นที่เสี่ยงนะครับจัดชุดเคลื่อนที่เร็วให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ด้วยพร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดจริงจังนะครับโดยเฉพาะผู้ขับขี่ขณะเมาสุรารวมทั้งตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์สารเสพติดในกรณีเกิดอุบัติเหตุเพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้วยนี่นะฮะก็เรียกได้ว่าขอความร่วมมือนะครับประชาชนให้ตรวจสอบสภาพรถความพร้อมของผู้ขับขี่ก่อนออกเดินทางศึกษาเส้นทางอันนี้สำคัญมากนะข้อมูลการจราจรพักผ่อนให้เพียงพอไม่ขับสุราไม่ขับรถขณะเมาสุราง่วงหรืออ่อนเพลียนะครับก็ไม่ควรขับใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดคาดเข็มขัดนิรภัยสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งมีน้ำใจเคารพกฎวินัยการจราจรเพื่อร่วมกันนะสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยสามารถที่จะขอความช่วยเหลือนะครับถ้าเกิดเหตุก็จะมีสายด่วนตำรวจทางหลวง1193สายด่วนกองบังคับการตำรวจจราจร1197ก็ได้หรือว่าสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1911-1599ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปที่สายจะทางคุณโดมครับคุณโดมครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณมาร์คครับ
1: คุณโดมมีรถเสียเหรอที่ไหนครับ
3: ไม่มั่นใจว่าเสียหรือจอดทิ้งไว้อ่ะ
1: ครับ
3: ว่าเพราะเอาเปิดไฟฉุกเฉินไว
1: ้
3: เป็นรถเก๋งสีขาวนะคือ
1: ครับ
3: ตอนนี้ครับทางวานขามีหน้ามาแยกเคลานมันติดมากเลยนะครับ
1: ครับ
3: เพราะว่าผมมาจากนู่นอ่ะมาจากเกษตรมาข้ามมาพอข้ามสะพานลงมาบนทางวานก็ติดแล้วครับผมติดยาวมาเลยข
1: ึ
3: ้นสะพานของเพชรก็ติดยาวผมก็ไล่มาเรื่อยๆทีนี้พอมาลอดทางด่วนนะพอผ่านทางด่วนมาแล้วไอ้ซ้ายเนี่ยที่คนที่ไปขึ้นสะพานเนี่ยแค่ที่จะวิ่งสบายแต่บังเอิญมีรถเก๋งมาจอดไปตรงนั้นมันโอ้โหมันติดยาวเลยทีนี้มันเกะกะผมไม่ทราบว่าเขาไม่เห็นมีใครนะแต่ว่าคันเดียวคันนั้นติดเลยคนอยู่คนเดียวร้อนมากเลยเพราะว่ามันต้องมาเบี่ยงพอเบี่ยงรถเนี่ยมันก็ยิ่งติดไปอีกอ่ะพอเขาหลุดจากรถเก๋งคันนั้นมารถเก๋งคันนั้นมานะเราไปขึ้นสะพานนี่สบายเลยโล่งเลยครับผม
1: โอ้โหติดยาวมากเลยนะเนี่ยท้ายนี่อยู่แยกเกษตรแล้วเนี่ย
3: รถเก๋งคันนั้นคันเดียวเนี่ยโอ้ถ้าจอดทิ้งไว้ก็ไปทางสุราษฎร์นะหรือไปทางโน้นแถวนั้นนี่ถือว่าน่าเกลียดมากเอาเพียงคนอื่นเขาเดินไป
1: อยู่เล่นไหนนะคุณโดม
3: อยู่เลนซ้ายสุดอ่ะค
1: ือว่านะ
3: ก่อนจะถึงที่สะพานข้ามแท็กแคลายเนี่ยประมาณ
1: สะพานแคลายนะ
3: ครับผมก่อนซ้ายมันจะมี2ช่องทางท้ายที่ว่าจะมาติดไฟแดงเนี่ยมันโล่งเลยแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีรถเก๋งคันนั้นสบายครับผม
1: ยืนยันว่าเป็นสะพานตรงแคลายเนาะแยกแคลาย
3: ใช่ๆๆ
1: แยกแคลาย
3: แต่ว่าคนขึ้นสะพานนี่มันจะติดอยู่แล้ว
1: ไ
3: อ้2ช่องทางร่องอ่ะติดเหยียบอยู่แล้วแต่ซ้ายนี่ที่จะมาที่เคลายที่มาไฟแดงเนี่ยมันโล่งเลยนะถ
1: ้
3: าเกิดไปมีรถเก๋งคันนั้นน่ะ
1: ครับ
3: ผมที่ครับผม
1: ได้คุณโดมขอบคุณมากเดี๋ยวเราม
3: าสบายเลยครับผมไม่มีรถเลย
1: ได้คุณโดมเดี๋ยวประสานเจ้าหน้าที่ลองดูให้นะครับ
3: ไอลองไปดูถ้าเอ๊ะถ้าเกิดจอดรถเสียน่าจะมีเจ้าของรถยืนอยู่อะไรนะแต
1: ่
3: นี่ไม่มีเขาเปิดไฟฉุกเฉินไว้อ
1: ่ะได้คุณโดมได้ครับขอบคุณมากครับคุณโดม
3: ขอบคุณมากครับ
1: สว
3: ั
1: สด
3: ี
1: ครับขอบคุณครับขอบคุณคุณมดเอ็กครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณพัชครับ
1: คุณมดเอ็กซ์เป็นยังไงบ้าง
4: การจนาตะวันตกครับฝ
1: ั
4: ่งขาออกผมมายาวๆจากบางบอนนะครับผ
1: ่
4: านต่างระดับเพชรเกษมบางแคมาทางอีกทีเนี่ยการจราจรขาออกมาด้านนี้รถหนาแน่นหน่อยแต่ว่าไม่ถึงขั้นติดขัดนะครับ
1: คร
4: ับฝั่งกับกันรถน้อยกว่า ก็เคลื่อนตัวดีผ่านคินที่มาเข้าทางบางคูเวียงนี่ก็ยังไม่ได้นะครับในช่องบางส่วนตรงช่องคู่ขนานจะมีปัญหาตรงจุดตัดของสีประวัตินะครับที่ว่าจะเข้ามาบรรจบกับคู่ขนานตรงนั้นจะหนาแน
1: ่
4: นแล้วก็ชะลอตัวพอสมควร
1: ครับผม
4: พ้นจากจุดนั้นมาทางบางคูเวียงนี่ก็ใช้การได้ดีนะครับ
1: บ
4: างกับกันก็ลดไม่มากครับเคลื่อนตัวดีขณะรายงานผมก็วนมาทางด้านของนครอินทร์นะครับ นครอินทร์นี่โล่งๆสบายๆครับ
1: ได้ครับขอบคุณมากเลยครับคุณโมเด็ก
4: คุณพัฒน์เมื่อวานเห็นมีข่าวไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าที่ว่าต่อไปใครไม่ชำระใบสั่งจะได้ใบแทนของป้ายทะเบียนนะครับ
1: เนี่ยก็จริงๆก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรอยู่แล้วเนาะนะ
4: ใช
1: ่ได้เดี๋ยวตรวจสอบเพิ่มหนึ่งสิงหาคมนี้ละ
4: ว่าจะมันเป็น
1: เนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มเดือนหน้าแล้วเนี่ยใช่ครับหนึ่งสิงหาคม
4: แล้วถ้าเป็นใบแทนออกมาใช้จะโดนจับไหม
1: เดี๋ยวเพิ่มเติมให้นะเดี๋ยวขอคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนเรื่องของสภาพการจราจรนะครับขอบคุณมากเลยคุณมดเอก
4: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณครับเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมเส้นทางทางหลวงหมายเลข348กันก่อนนะครับเห็นบอกมีเปิดช่องทางพิเศษด้วยนะครับดาบตำรวจอดิศักดิ์ยนต์สถิตกุลนะครับท่านผู้บังคับหมู่ตำรวจทางหลวงปราจีนบุรีสวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีคร
1: ับ อันนี้ช่องตะโกนะครับช่องตะโก
5: ครับผม
1: โอ้เป็นยังไงเปิดช่องทางพิเศษช่วงไหนครับตั้งแต่ตรงไหนครับ
5: ช่วงสาวตะโกครับตั้งแต่กม76ถึงกม81ครับผม
1: 76
5: เนื่องจากว่ารถมีปริมาณเพิ่มครับผมแล้วเคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งจะได้ตอนนี้เปิดช่องทางพิเศษเพื่อเร่งระบายรถขาออกไปจากกรุงเทพไปทางบุรีรัมย์ครับ
1: คร
5: ับ ตอนนี้ก็คาดว่าอีก5นาทีจะปิดช่องทางพิเศษครับเนื่องจากการจราจรตอนนี้เป็นปกติแล้วครับ
1: โอ้ก่อนหน้านี้นั่นเหรอครับดับ
5: ก่อนหน้านี้แน่นครับผม
1: ครับ โอ้เพราะว่าล่าสุดเขาไปดูดีล่าสุดนี้เขาไปดูดีขึ้นแล้วนะ
5: ครับผมครับครับตอนนี้หมดแล้วครับผม
1: ครับเดี๋ยวน่าจะมีกลับมาเพิ่มปริมาณอีกไหมครับช่วงบ่ายช่วงเย็นเนี่ย
5: เจ้าที่ตำรวจทางหลวงปราจีนก็จะสแตนบายอยู่นี่ครับผมทั้งวันทั้งคืนแหละครับถ้ามีรถเสริมทางแถวยาวก
1: ็
5: จะทำการเปิดช่องทางพิเศษเพื่อเร่งระบายรถครับ
1: อ๋อเมื่อคืนนี้คนเดินทางเยอะไหมครับตอนเย็นต่อเนื่องกลางคืนเนี่ย
5: เมื่อคืนมีครับปวดจะประมาณ4:00ครับ
1: ครับเรียกได้ว่าสแตนบายตลอด24ชั่วโมงเลยนะตรงนี
5: ้ครับผมครับ
1: ครับมีอุบัติเหตุบ้างไหมครับ
5: ไม่มีครับครับ
1: ก็ให้ใช้เส้นทางด้วยความระมัดระวังนะครับได้ครับขอบคุณมากเลยครับ
5: ครับสว
1: ัสดีครับขอบคุณดาบตำรวจอดิศักดิ์ยนต์สถิตกุลผู้บังคับหมู่ตำรวจทางหลวงปราจีนบุรีตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วนะการเคลื่อนตัวนะครับช่วงช่องตะโกเนี่ยนะฮะเขาช่องตะโกเนี่ยนะครับก็เปิดช่องทางพิเศษระบายรถแล้วนะครับรถหมดแล้วนะตอนนี้เท่าที่ดูก็เหลือนิดหน่อยเท่านั้นเองเดี๋ยวจะปิดช่องทางพิเศษอีก5นาทีข้างหน้าแล้วนะครับส่วนมิตรภาพครับมิตรภาพนี่รถเยอะนะช่วงขึ้นขาขึ้นนะครับช่วงพระใหญ่เนี่ยเนินพระใหญ่ปริมาณรถนี่เต็มพื้นที่เลยครับใช้ความเร็วได้ประมาณ40-50กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเนี่ยฮะช่วงทับกวางโรงปูนะตรงเนี้ยเต็มทุกช่องทางเห็นมีมอเตอร์ไซค์วิ่งไหลทางด้วยนะครับเทียบกับขาเข้านี่คนละเรื่องเลยรถใหญ่ก็มีนะนี่มิตรภาพนะครับช่วงเนินองค์พระเนี่ยนะเนินพระใหญ่ตรงเนี้ยรถจะเยอะนะครับแต่ก็เคลื่อนตัวตามได้แบบช้าๆนะครับเทียบกับขาเข้านี่คนละเรื่องเลยรถใหญ่ก็มีนะนี่มิตรภาพนะครับช่วงเนินองค์พระเนี่ยนะเนินพระใหญ่ตรงเนี้ยรถจะเยอะนะครับแต่ก็เคลื่อนตัวตาม

0: กันตรงโรงพยาบาลมกเหล็กนี่มีสะสมชะลอตัวประมาณ3กิโลนะครับยังไม่หมดนะมาตรงผ่านข้าวโพดหวานไร่สุวรรณนี่ก็เคลื่อนตัวช้าสะสมอยู่ประมาณ3กิโลเมตรกว่าๆดูเหมือนจะแบ่งเป็น3ช่วงนะฮะช่วงเดินองค์พระนะครับช่วงมกเหล็กโรงพยาบาลมกเหล็กแล้วก็มาทางด้านของตรงข้ามกับข้าวโพดหวานไร่สุวรรณตรงนี้3ช่วงมิตรภาพรถเคลื่อนตัวช้าแล้วก็ก่อนที่จะเข้ามิตรภาพเนี่ยก็คือพหลโยธินต่างระดับมิตรภาพนี่ก็มีท้ายาวนะครับท้ายยาวสะสมก่อนถึงต่างระดับมิตรภาพเนี่ยประมาณนะครับ 4-5 กิโลคนเดินทางเยอะมากครับพหลโยธินต่อเนื่องไปทางมิตรภาพนะครับรถเยอะเลยนะแล้วก็อีกกลุ่มก้อนหนึ่งที่มาจากต่างระดับบางปะอินนี่ก็เริ่มทยอยมาแล้วนะต่างระดับบางปะอินพหลโยธินเข้ามาเนี่ยเริ่มเยอะแล้วนะครับแล้วก็จากวงแหวนตะวันออกก็เริ่มชะลอตัวแล้วช่วงที่จะออกพหลโยธินครับวงแหวนตะวันออกนี่เริ่มติดหลายช่วงเหมือนกันนะครับเดินทางเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคุณผู้ฟังนะครับไม่อยากจะให้เจออุบัติเหตุนะเพราะเช้าวันนี้อุบัติเหตุเยอะจริงๆนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับอยากให้ขับขี่ด้วยความปลอดภัยคุณผู้ฟังครับทางด้านของบริษัทวิริยะประกันภัยเพิ่มเติมโครงการคนรักรถให้นะครับใครที่ขับรถดีมีเงินคืนให้นะขับรถดีมีเงินคืนเข้าร่วมการทำประกันภาคสมัครใจประเภทที่1สมาชิกมีโอกาสรับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% มีส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันในปีต่อไปมีรถสำรองให้ยืมใช้ด้วยนะครับระหว่างซ่อมถ้ารถประสบอุบัติเหตุแต่เราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดยืมรถได้สำรองได้20วันระหว่างซ่อมนะครับรถที่จะเข้าร่วมต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุไม่เกิน7ปีนับจากวันที่จดทะเบียนผ่อนได้ 0% 6เดือนส่วนรถที่เกิน7ปีก็ทำประกันประเภท3ได้นะครับเปิดรับสมาชิกใหม่ที่สนใจด้วยได้สิทธิ์เหมือนกับประเภทที่1เลยครับก็คือรับเงินกองทุนคืนถ้าไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดสมัครได้ทั้งเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลกระบะเชิงพาณิชย์ผ่อนได้ 0% 3เดือนแต่ไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมใครสนใจเพิ่มเติมข้อมูลกันได้กับบริษัทวิริยะนะครับ02150-0888 02150-0888ครับโทรไปสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
1: เมื่อก่อนวิ่งรถจากโนนไปเมืองกาญอย่างน้อยก็ต้องเกือบ3ชั่วโมงแต่เดี๋ยวนี้แค่ไม่ถึงชั่วโมงก็เอาอยู่เพราะใช้มอเตอร์เวย์ M81 บางใหญ่กาญจนบุรีเส้นทางที่เชื่อมโยงกรุงเทพและนนทบุรีถึงกาญจนบุรีรวมถึงจังหวัดอื่นๆในภาคตะวันตกและภาคใต้สนับสนุนการท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกให้ทุกการเดินทางของคุณสะดวกรวดเร็วปลอดภัยM81 เปิดใช้งานแบบเต็มรูปแบบแล้ววันนี้เช็คอัตราค่าผ่านทางหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1586กด81แล้วคุณจะพบว่ากาญจนบุรีก็แค่ปากซอย
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: แกไปเที่ยวทะเลกัน
6: ไม่เอาอ่ะ
5: ยันไปคาเฟ
6: ่ไม่อยาก
5: ไปกินหมูกระทะ
6: กลัวอ้วน
5: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

0: สนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
2: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง MEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยด้วยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1:1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA e-service บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
1: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
3: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
3: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
3: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
3: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
5: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

คุณผู้ฟังครับกฟผ.เขื่อนวชิรลงกรณ์จัดยิ่งใหญ่นะครับเฉลิมพระเกียรติ74พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับทางด้านของพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569 74พรรษาสายใดรัก74พรรษาสายใยรักจากแม่สู่ลูกระหว่างวันที่24ถึง25กรกฎาคม2569ณเขื่อนวชิรลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีนะครับโดยมีนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผ.นะครับพร้อมด้วยคณะผู้บริหารส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีครับคุณผู้ฟังครับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติจัดขึ้นภายใต้ชื่อ74พรรษาสายใยรักจากแม่สู่ลูกถ่ายทอดผ่านสัญลักษณ์กระสวยแห่งการสืบสารด้วยแนวคิดจากสายใยแห่งความรักความผูกพันและพระเมตตาที่ส่งต่อจากแม่สู่ลูกถักทอเป็นพระราชปณิธานส่งต่อสู่การสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยนะครับภายในงานมีการแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความรักความห่วงใยการส่งต่อพระราชปณิธานจากสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติการแสดงโดรนแปลอักษรจำนวน200ลำการถ่ายทอดเรื่องราวสายใยแห่งความรักที่เชื่อมโยงระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประสบนิกรชาวไทยสะท้อนพระเมตตาความผูกพันการสืบสารพระราชปณิธานและการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษานอกจากนี้ครับยังมีการมอบรางวัลแม่ดีเด่นให้แก่ครอบครัวในพื้นที่อำเภอทองผาภูมินะครับการออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนรอบพื้นที่เขื่อนวชิรลงกรณ์และผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพครับรวมถึงการแสดงจากศิลปินชื่อดังพร้อมกันนี้ครับกฟผ.ยังได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณอาคารพับพลาเขื่อนวชิรลงกรณ์โดยน้อมนำพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาจัดแสดงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมีได้ครับขอบคุณทางด้านของกฟผ.ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับมีรายงานอุบัติเหตุเข้ามานะครับจากทางคุณหนุ่มร่มเกล้านะครับแจ้งมาบอกว่าสุขาภิบาล5ช่วงระหว่างทางด่วนรามินทรานะครับอัดโรงมุ่งหน้าปากซอยเพิ่มสินจุดเกิดเหตุบริเวณปากซอยสุขาภิบาล5ซอย35นะครับมีรถเก๋ง2คันชนกันกระบะอีก1คันด้วยนะครับทั้งหมดนี่3คันนะฮะขวางทุกช่องทางเลยครับโอ้โหการจราจรติดขัดหยุดนิ่งนานด้านกลับกันรถมากเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดเหมือนกันทั้งสองด้านนะครับเคลื่อนตัวช้านะครับสลับหยุดก็อุบัติเหตุรายที่20แล้วนะครับที่แจ้งเข้ามาล่าสุดเนี่ยวันนี้อุปสรรคเยอะนะคือคนเดินทางกันเยอะด้วยนะครับในกรุงเทพก็รถติดหลายจุดแล้วนะตอนเนี้ยรอบในเองก็จุดเดิมๆนะครับที่มีแนวก่อสร้างด้วยบริเวณเพชรบุรีขาออกมุ่งหน้าแยกราชเทวีนะครับท้ายก็อยู่เข้าแยกเพชรพระรามพระราม1ติดตั้งแต่เจริญผลหน้าโลตัสพระราม1เลยนะครับเข้าปทุมวันเข้าเฉลิมเผ่าราชประสงค์ต่อเนื่องเพลินจิตชิดลมเนี่ยใต้ทางด่วนรถเยอะนะครับนานาเข้าอโศกยังพอเคลื่อนตัวได้นะครับมีติดตามรอบสัญญาณไฟสุขุมวิทขาเข้ายังพอเคลื่อนตัวได้นะครับทองหล่อพร้อมพงเข้าอโศกเนี่ยยังพอเคลื่อนตัวได้พร้อมสีรถเยอะนะครับแล้วก็ทางด้านของเพชรบุรีตั้งแต่แยกเอกมัยเหนือเคลื่อนตัวช้านะครับเข้าแยกพร้อมพงท้ายสะสมติดตามรอบจังหวะสัญญาณไฟเลยจากแยกพร้อมพงมาเพชรอุทัยเข้าแยกอโศกเพชรเคลื่อนตัวได้นะครับไปมีสัมพันธ์เข้าใต้ทางด่วนนี้พอเคลื่อนตัวได้ไปประตูน้ำก็ยังไม่มีปัญหานะครับต้องเลยทางแยกพร้อมพงมาก่อนขาเข้าเพชรบุรีถึงจะเคลื่อนตัวได้ดี
อโศกมนตรีในซอยกลางซอยนี่รถเยอะนะครับฝั่งมุ่งหน้าอโศกสุขุมวิทไปอโศกเพชรเนี่ยแล้วก็ช่วงที่มาจากทางพระราม9อโศกดินแดงแน่นนะครับสะสมข้ามทางรถไฟนะจุดเดิมๆนะครับตรงนี้รถเยอะเลยหนาแน่นมากแล้วก็ทางด้านของขาออกเนี่ยรถมากนะครับดูการเคลื่อนตัวทางมอเตอร์เวย์สาย7เนี่ยรถเยอะนะครับคุณผู้ฟังช่วงด่านเก็บเงินลาดกระบังนะครับในด้านขาออกนี่รถมากนะครับมีท้ายสะสมเข้าหน้าด่านประมาณ3กิโลเกือบ3กิโลขาเข้าก็รถเยอะแต่ท้ายยังไม่ยาวเท่ากับฝั่งขาออกแล้วก็บริเวณเข้าจุดพักรถมอเตอร์เวย์บางประกงนะครับมีปริมาณรถเยอะนะตรงนี้ส่วนมิตรภาพขาออกนะครับช่วงขึ้นมอกลางดงปริมาณรถมากครับมีชะลอตัวสะสมหัวแถวเนี่ยอยู่ช่วงกลางดงนะครับท้ายอยู่สะพานขาวแดงนะท่วงทับกวางเนี่ยครับมิตรภาพนี่รถหนาแน่นก็เคลื่อนตัวช้านะครับไม่ได้ถึงกับติดแต่ว่าเคลื่อนตัวช้าตามกันไปได้เรื่อยๆทุกช่องทางเหมือนกันนะให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับเกรงว่ารถชะลอตัวแบบนี้เนี่ยชนท้ายกันได้เลยนะคุณฟังมีทางเจ้าที่ตำรวจทางหลวงนี่ก็อำนวยการจราจรนะครับแต่ละจุดใครที่เดินทางแล้วรู้สึกล้ารู้สึกง่วงแวะได้นะครับที่จุดพักรถของตำรวจทางหลวงมีบริการให้เหมือนกับช่วงเทศกาลนั่นแหละช่วงนี้เป็นช่วงหยุดยาวแล้วคนเดินทางกันเยอะมากนะครับนี่ตั้งแต่เช้าแล้วนะครับเฉพาะกลุ่มก้อนนี้เนี่ยต่อเนื่องจากต่างระดับมิตรภาพมาทางทับกวางเนี่ยไปกลางดงเนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะหนาแน่นขึ้นด้วยนะครับเพราะว่ารถที่จะมาเติมจากทางผลโยธินอีกกลุ่มนึงเนี่ยกำลังทยอยเข้าไปอยู่นะฮะวันนี้นี่อาจจะเฉพาะช่วงเช้าเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ไปถึงประมาณแถวมวกเหล็กแล้วนะฮะแล้วก็ทางด้านของทางหลวงหมายเลข340ขาออกนะครับกิโลเมตรที่59บวก900ปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเหมือนกันแนวซ่อมสร้างนะครับที่เราได้เพิ่มเติมจากทางร้อยตำรวจเอกประพงษ์อุ่นละไม้นะครับตำรวจทางหลวงสาลีสุพรรณบุรีเนี่ยครับก็ปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดคือผ่านได้แค่หนึ่งช่องทางไม่มีรถเสียไม่มีอุบัติเหตุใดๆท้ายแถวนี้บอกว่าตอนนี้สะสมอยู่ประมาณ3กิโลก็แสดงว่าดีขึ้นกว่าช่วงก่อนหน้านี้เส้นทางเลี่ยงสมมติใครที่ไม่อยากติดเพราะว่ายังมีสลับหยุดนิ่งอยู่เส้นทางเลี่ยงก็คือก่อนถึงสะพานข้ามคลองสาลีเนี่ยคุณฟังเบี่ยงออกทางหลวงหมายเลข3263ได้นะครับเบี่ยงขวาออกได้แล้วก็ไปเลี้ยวเข้าไผ่กองดินทางหลวงชนบท2004แล้วก็วิ่งลัดเลาะตามหมู่บ้านก็จะไปออกช่วงโรงพยาบาลบางปลาม้าก็จะมาออก340เหมือนเดิมคือย่นระยะทางที่ติดไปได้เยอะส่วนใครใช้เพชรเกษมก็ใช้เส้นมาลายแมนเฉลี่ยรถไปทางนั้นเลยนะครับเนี่ยฮะก็เหลือแค่1ช่องทางทยอยกันไปได้คุยกับเพื่อนสมาชิกของเราก่อนหน้านี้ก็จะมีรถมอเตอร์ไซค์ที่เขามาเบียดแทรกช่องทางด้วยอันนี้ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับเนี่ยมีสลับหยุดนิ่งแต่ก็มีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงสาลีเขาคอยอำนวยการจราจรให้อยู่นะครับแดดแรงด้วยนะดูท้องฟ้าโอ้โหนี่ท้องฟ้านี่สีฟ้าแบบนี้นี่แดดแรงมากนะครับก็ค่อยๆทยอยกันไปนะครับใจเย็นๆไม่งั้นเดี๋ยวถ้าชนท้ายนี่มีแค่เลนเดียวด้วยนะตรงช่วงเบี่ยงแนวซ่อมสร้างเนี่ยมีแค่เลนเดียวแล้วกลายไปหมดถ้าเกิดอุบัติเหตุนี่ปิดนี่กลายเป็นไปไม่ได้เลยนะครับก็ใจเย็นๆนะครับเดินทางกันขอบคุณหลายๆท่านเลยนะครับที่แวะมาทักแวะมาส่งคุณ AA พี่หนูพินด้วยนะฮะทักทายนะครับคุณรพีด้วยนะฮะบอกว่าผมเดินทางวันไหนกลับวันไหนหนูกลับมาอีกทีนู่นวันเสาร์อะไปวันน่าจะคืนวันอาทิตย์นะฮะ
ขอบคุณคุณกระปุกแดงพี่จุกระเปียบคุณวันเพ็ญบอกว่านี่ใช้เส้นทางสุพรรณบุรีชัยนาทเหมือนกันนะครับติดนะฮะ2ชั่วโมงแล้วนะครับ340เหมือนกันใช่มั้ยเนี่ยก็อย่างที่เราเพิ่มเติมให้ทาง YouTube นี่เลยนะครับเนี่ยมีแนวซ่อมสร้างนะครับกิโลเมตรที่59บวก900เป็นต้นไปเนี่ยก็จะติดนะครับก็จะเหลือช่องทางเดียวนะครับสวัสดีทักทายคุณจิรวัตรด้วยนะครับเกษตรนวมินติดไหมครับไม่ค่อยติดนะเดี๋ยวก่อนตอนนี้เหรอตอนนี้อาจจะติดหรือเปล่าเอองามูวานรถเยอะเกษตรนวมินไม่ค่อยติดขาเข้ายังเคลื่อนตัวได้นะครับแต่จะมาชะลอช่วงลงอุโมงค์เพราะงามวงวานขาออกติดตั้งแต่แยกเกษตรเลยแล้วมีผลกระทบพหลโยธินเข้าด้วยนะครับท้ายนี่อยู่ซอย44พหลโยธินนะครับก็เป็นผลกระทบนะครับงามวงวานก่อนหน้านี้มีรถเสียด้วยนะครับตรงก่อนถึงแยกแครายพื้นราบนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่แวะมาทักกันนะฮะเดี๋ยวพักกันก่อนครับช่วงหน้ายังไม่ไปไหนเดี๋ยวส่งหน้าที่ต่อพักกันสักครู่นะครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะปลัดมหาดไทยสั่งด่วนยกระดับการรักษาความปลอดภัยชายแดนใต้หลังเหตุโจมตีฐานทีระแงะสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
3: เร่งรีบตองนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
4: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
5: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ้งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
6: ์สนับสนุนโดย
7: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ปลัดมหาดไทยสั่งด่วนยกระดับการรักษาความปลอดภัยชายแดนใต้หลังเหตุโจมตีฐานระแงะสั่งทบทวนแผนเผชิญเหตุสืบข่าวเชิงรุกคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
8: นายอังสิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีเกิดเหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธปืนและวัตถุระเบิดโจมตีเจ้าหน้าที่ที่จุดตรวจความมั่นคงบูเกซามีในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสส่งผลให้กำลังพลเสียชีวิตและประชาชนได้รับบาดเจ็บว่าได้สั่งการด่วนที่สุดไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาและจังหวัดสงขลายกระดับการรักษาความสงบเรียบร้อยสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับกำลังพลและประชาชนในพื้นที่รวม3มาตรการได้แก่การทบทวนยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยจุดตรวจความมั่นคงฐานปฏิบัติการที่ว่าการอำเภอสารกลางจังหวัดสถานีตำรวจหน่วยงานของรัฐและสถานที่ราชการสำคัญทุกแห่งเพิ่มความเข้มข้นในการลาดตระเวนเฝ้าระวังและใช้ระบบกล้อง CCTV ให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดทบทวนแผนเผชิญเหตุให้สอดคล้องกับบริบทของสถานการณ์ซักซ้อมการปฏิบัติกรณีเกิดเหตุโจมตีเหตุวัตถุต้องสงสัยหรือเหตุระเบิดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบและจัดระบบเฝ้าระวังข่าวสารแจ้งเตือนเชิงรุกบูรณาการข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าติดตามความเคลื่อนไหวในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและรายงานสถานการณ์สำคัญรวมถึงข้อเสนอในการเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยต่อกระทรวงมหาดไทยโดยทันทีเมื่อมีเหตุหรือสัญญาณความเสี่ยงยศวัฒน์ องค์ประภาสรายงานครับ
1: สรุปข่าวต่างประเทศในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนสิริค่ะ
9: สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังคงทวีความรุนแรงต่อเนื่องสหรัฐโจมตีอิหร่านติดต่อกันหลายคืนพร้อมขู่ยกระดับปฏิบัติการหากอิหร่านยังเดินหน้าตอบโต้ผลประโยชน์และพันธมิตรของสหรัฐในตะวันออกกลางความขัดแย้งยังลุกลามไปยังทะเลแดงเมื่อกลุ่มฮูตีในเยเมนยิงโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดิอาระเบีย2ลำดันให้ราคาน้ำมันพุ่งขณะที่เปรูเกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.5 บริเวณเทือกเขาแอนดีสทำให้มีผู้เสียชีวิต6คนประชาชนหลายร้อยคนไร้ที่อยู่อาศัยที่ฝรั่งเศสมีผู้เสียชีวิตจากคลื่นความร้อนในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเกือบ 5,800 คนส่วนญี่ปุ่นเผชิญอากาศร้อนจัดมีผู้ป่วยฮีทสโตรกถูกหามส่งโรงพยาบาลนับร้อยคนด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐสั่งเก็บภาษีสินค้านำเข้าอัตราใหม่จากประเทศคู่ค้า60ประเทศรวมทั้งไทยในอัตรา 10-12.5% โดยอ้างเป็นการลงโทษที่ปล่อยให้มีการบังคับใช้แรงงานและนายแอนดี้เบอร์นัมก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีอังกฤษคนใหม่ต่อจากนายเคียร์สตาร์เมอร์ที่ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคแรงงานสมรักษ์วัฒนสิริรายงานค่ะ
10: การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอจะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิดนำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่18กันยายน2504
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา13นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะตามรอยพระบาทยาตราปวงประชาเป็นสุข
12: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงตระหนักถึงปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินซึ่งเกิดจากหน้าดินถูกน้ำฝนกัดเซาะจนสูญเสียความอุดมสมบูรณ์จึงทรงศึกษาค้นคว้าเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำและมีพระราชดำริเมื่อปีพุทธศักราช2534ให้ทำการศึกษาและทดลองปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดินในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนพื้นที่อื่นๆที่เหมาะสมซึ่งต่อมาสำนักงานกปร.ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนจัดทำโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยขยายผลการทดลองและประชาสัมพันธ์ข้อมูลการนำหญ้าแฝกมาใช้เพื่อการอนุรักษ์ดินน้ำและช่วยฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตินอกจากนี้ยังได้สนับสนุนงบประมาณในการบูรณาการงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆเพื่อขับเคลื่อนโครงการนี้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุดในส่วนของสำนักงานกปร.มีการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นโครงการอบรมครูหญ้าแฝกเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานภายใต้โครงการมีความรู้ความเข้าใจอย่างท่องแท้เกี่ยวกับการนำหญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์โครงการสัมมนาวิชาการโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวทางป้องกันกรณีเกิดภัยพิบัติดินถล่มเป็นต้นเช่นเดียวกับหน่วยงานต่างๆที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานตามแนวทางของแต่ละองค์กรส่งผลให้วันนี้จากต้นหญ้าที่เคยถูกมองว่าเป็นเพียงวัชพืชทั่วไปหญ้าแฝกได้กลายเป็นพืชที่มีความหมายยิ่งใหญ่ในความรู้สึกของเกษตรกรเพราะช่วยพลิกฟื้นผืนดินที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับสู่ความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
13: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร 02-447-8500

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: อันนี้ไข่ทอดนะมีลูกกี่คนจ๊ะบ้านกล้วยเสือเท่ามีกี่ใช่ไหมจ๊ะบ้านกันขอข้าวนะฝ่ายหนูฝ่ายว่าถวายชุดกระเหรี่ยงแดงนี่เสื้อนี่โอ้ดีกับใจ
1: ลองใส่ลองใส่ให้ดู
2: ลองใส่ให้ดูว่า
1: การแดดดีมากเลยสวยด้วย
3: เราเริ่มไหมคะถวาย

0: ผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: สวัสดีน้องฝนศาสยมนต์ด้วยนะครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้คนเดินทางเยอะมากนะเพราะว่า
2: ไปเที
1: ่
2: ยวแล้วใช
1: ่
2: ไหมคะ
1: ใช่ใช่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วช่วงกลางคืนด้วยแล้ววันนี้หนาแน่นตั้งแต่เช้าเลยนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็บูรณาการตำรวจจราจรทั่วประเทศนะครับอำนวยการจราจรนะครับในจุดที่สุ่มเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะครับก็ย้ำถึงผู้ขับขี่เคารพกฎจราจรนะครับเมาง่วงเพลียไม่ขับนะครับให้การเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับส่วนอุบัติเหตุนะครับเช้าวันนี้อุบัติเหตุเยอะนะแล้วก็ที่มีอุบัติเหตุหนักมีผู้เสียชีวิตด้วยกรณีของถนนเพชรเกษมนะครับช่วงจังหวัดเพชรบุรีเข้าปราณบุรีอำเภอบ้านลาดมุ่งหน้ามาทางด้านของอำเภอท่ายางจุดนั้นเนี่ยมีรถบรรทุกเสียหลักพุ่งไปชนร้านก๋วยเตี๋ยวไข่มะระมี2คนเจ้าของร้านนอนอยู่ในร้านนะร้านยังไม่เปิดนะฮะเสียชีวิตนะครับ
2: ทั้ง2ราย
1: เลยใช่ร้านพังเสียหายเลยเป็นรถบรรทุกคนงานทราบมาว่าเป็นไร่ทุเรียนแล้วคนขับเนี่ยหลับในนะครับซึ่งผู้บาดเจ็บ15รายนะก็ส่วนใหญ่เป็น
2: คืออยู่ที่บนรถ
1: ใช่นำส่งไปนะครับ12รายอีก3รายไม่ไปโรงพยาบาลใช่ครับคือนอนอยู่ในร้านเนี่ยร้านยังไม่เปิดเลยตอนแรกเราคิดว่าเป็นคนลูกค้ามานั่งกินหรือเปล่า
2: ค่ะ
1: นึกว่าร้านเปิดเช้าปรากฏยังไม่เปิดเลยขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตทั้ง2ท่านด้วยนะครับและครอบครัวได้เพิ่มเติมเส้นทางของมอเตอร์เวย์ M6 นะครับกับทางคุณธีรพันธ์ภูมิรัตนประพินนะครับผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่2ยังเน้นย้ำเหมือนกับช่วงเทศกาลนะคุณฝนต้องเติมน้ำมันให้เต็มก่อนชาร์จรถไฟฟ้าให้เต็มก่อนใช่80กว่ากิโลเมตรตั้งแต่ปากช่องไปโคราชนะครับก็ไม่มีสถานีบริการน้ำมันสถานีชาร์จรถไฟฟ้าไม่มีอู่ซ่อมรถไม่มีนะครับแล้วก็จะเข้าห้องน้ำเข้าก่อนนะครับเพราะว่าจุดบริการห้องน้ำกิโลเมตรที่147ด้านขาออกสีคิ้วอ่ะเขามีปัญหาเรื่องของปั๊มน้ำบาดาลเนี่ยมันเสียมันขัดข้องทีเนี้ยเขาดำเนินการด้วยการไปใช้รถบรรทุกน้ำเนี่ยลำเลียงน้ำ30กิโลอ่ะแต่มีหลายคันอยู่ทีนี้น้ำก็จะมีจำนวนจำกัด
2: จำกัด
1: ใช่ okay. ก็ให้เข้าห้องน้ำให้ทำธุระให้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวติดตามกันเพราะว่าตอนนี้กำลังประเมินเรื่องของการซ่อมคือไอ้ตัวปั๊มเนี่ยมันไปจมอยู่ในบ่อบาดาล
2: อ๋อแล้วเขาบอกไหมคะว่าน่าจะเสร็จตอนไหน
1: ตอนนี้กำลังประเมินอยู่ว่าจะดึงขึ้นมาได้ไหมไอ้ตัวปั๊มเนี้ยถ้าดึงไม่ได้อาจจะต้องไปทำบ่อน้ำสำรองซึ่งตรงนี้ต้องใช้เวลาเดี๋ยวจะต้องติดตามนะครับก็ฝากเป็นข้อมูลการใครใช้มอเตอร์เวย์ M6 ทำธุระส่วนตัวให้เสร็จก่อนนะครับทางหลวงหมายเลข34เทพรัตน์นะครับด้านขาออกเนี่ยมีการทำงานนะครับช่วงพื้นราบลงจากด่านชลบุรีลงจากบูรพาวิถีจะเหลือ1ช่องทางเมื่อวานนี้ติดมากวันนี้ก็ติดนะครับทั้งขาเข้าและขาออกเลยนะครับช่วงที่จะผ่านหน้านิคมอุตสาหกรรมอมตะนครเนี่ยคือขาเข้าเขาปิดแล้วให้รถขาเข้าเนี่ยมาใช้รีเวิร์สในฝั่งขาออกก็จะสวนทางฝั่งละ1เลนทีนี้รถที่ลงมาจากบูรพาวิถีก็ติดล้นขึ้นไปบนหน้าด่านชลบุรีนะครับก็บีบเหลือแค่1ช่องทางนะฝั่งขาออกไปชลบุรีรถติดมากนะท้ายแถวก็เริ่มยาวขึ้นเรื่อยๆแล้วฝากเป็นข้อมูลการตรงนี้เลี่ยงยากเหมือนกันนะครับมอเตอร์เวย์นี่ก็ติดนะสาย7นะครับหน้าด่านช่วงบางลาดกระบังแล้วก็จุดพักรถตรงบางประกงก็รถเยอะนะครับ340บางบัวทองสุพรรณมีแนวซ่อมสร้างเหมือนเดิมนะครับติดตั้งแต่สะพานข้ามคลองสาลีได้คุยกับทางร้อยตำรวจเอกประพงษ์อุ่นละไม้นะครับตำรวจทางหลวงสาลีสุพรรณบุรีสามารถเลี่ยงได้นะครับก่อนถึงสะพานข้ามคลองสาลีเนี่ยเลี้ยวขวาใช้ทางหลวงหมายเลข3263หลังจากนั้นก็เลี้ยวซ้ายที่ไผ่กองดินก็จะใช้ทางหลวงชนบท2004ก็จะลัดเลาะตามหมู่บ้านต่างๆที่จะไปออก340ก็คือช่วงโรงพยาบาลบางปลาม้าตรงนี้จะล่นเวลาได้เยอะเลี่ยงจุดที่รถติดไปได้พอสมควรแต่ท้ายแถวตอนนี้เริ่มสั้นลงแล้วก่อนหน้านี้ประมาณ10กิโลหรือใครที่มาจากเพชรเกษมก็ให้ใช้มาลัยแมนทดแทนเฉลี่ยรถไปใช้ทางนั้นได้มิตรภาพขออภัยทางด้านของสายเอเชียก็ใช้ทางหลวงหมายเลข33ตรงนั้นก็ไม่ได้มาข้องเกี่ยวตรงนี้ละก็เฉลี่ยรถไปใช้ได้ตรงนั้นนะครับมีกรณีของคุณทิสาเข็มใหญ่เมื่อวานนี้ตามหาโทรศัพท์มือถือ Oppo แจ้งมาที่จอสร้อยช่วง18นาฬิกาปรากฏว่าเราก็ประสานงานจนคือคุณทิสาเนี่ยเขาจ่ายค่าโดยสารด้วยการโอนเงินก็เลยทราบชื่อคนขับคนขับเนี่ยชื่อว่าคุณนาทีมิ่งมากหลังจากนั้นคุณนาทีเห็นบอกว่าเอารถไปซ่อมนะครับ คุณที่สาเนี่ยเขาเปิดเครื่องไว้นะแต่ว่าปิดเสียงไว้ก็พยายามโทรเข้าไปแต่ไม่มีคนรับท้ายที่สุดจากการประสานงานของจอสอร้อยก็เลยได้คุยกับทางคุณณทีภรรยาเขารับสายก็บอกว่ากำลังทำกับข้าวอยู่แต่ว่าเดี๋ยวจะเอาไปคืนให้ตอนนี้คู่กะมารับมาเช่ารถต่อมาขับควงกะต่อท้ายที่สุดประมาณสักทุ่มกว่าก่อน2ทุ่มเนี่ยคู่กะเขาเอาโทรศัพท์มือถือไปคืนให้
2: ค
1: ุณที่สาประทับใจมากคุยกับเราแบบคือประทับใจตั้งแต่การประสานงานของจอสอร้อยละบอกว่าไม่เคยแต่ได้ฟังไงว่าคนอื่นทำของหายแล้วประสานมาที่จอสอร้อยแล้วได้คืนคราวนี้มาเจอกับตัวเองก็รู้สึกประทับใจขอบคุณทางคุณณทีมิ่งมากผู้ขับขี่รถแท็กซี่แต่ว่าน่าเสียดายที่ไม่ทราบสีกับทะเบียนลืมถ่ายรูปไปด้วยว่าอย่างนั้นขอบคุณคู่กะด้วยนะครับที่ช่วยกันประสานงานนะครับแล้วก็วันนี้เราได้คุยเกี่ยวกับเรื่องของงานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำนะครับที่ตลาดชโดลาดชโดนะครับอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุยกับคุณเกรียงศักดิ์พิมพันธ์ดีนะครับนายกเทศมนตรีตำบลราชโดบอกว่าประเพณีนี้เนี่ยมีมาเป็นร้อยปีแล้วนะแต่ทางอบต.เพิ่งมาฟื้นนะครับประเพณีขึ้นมาเมื่อปี52แล้วก็จัดต่อเนื่องมาทุกปีตอนนี้เป็นครั้งที่15ก็เป็นปีที่15แล้วงานจะมีวันที่29นี้นะครับก็คือวันอาสาฬหบูชาเป็นการแห่เรือก็จะเป็นเรือของชาวบ้านหน่วยงานนะอย่างสายตำรวจนะครับนะอบต.นะครับทางด้านของอสม.โรงเรียนเขาก็แบบเอาเรือของแต่ละหน่วยงานแต่ละบ้านเอามาประดับเอามาตกแต่งเขามีคอนเซปต์ให้ด้วยนะก็จะเป็นคอนเซปต์ความสวยงามหรือความคิดสร้างสรรค์ก็แล้วแต่แต่ละคนจะไปออกแบบแต่ละแบบก็จะมีการย้อนยุคเหมือนเราได้ดูละครพีเรียดเลยสวยงามมากแล้วนะท่องเที่ยวชอบนะครับปีนี้มีลงทะเบียน205ลำมากกว่าทุกปีนะครับก็เป็นภาพที่เรียกได้ว่าเราจะได้เห็นวิถีชีวิตของริม2ฝั่งคลองราชโดนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นประเพณีที่เขายังอนุรักษ์ไว้เพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยนะครับอนุรักษ์เรือในแต่ละลำแต่ละบ้านให้มีเรือเนี่ยนะครับของแต่ละบ้านเอาไว้เพราะว่าอยุธยาเนี่ยก็เป็นพื้นที่รับน้ำทีนี้พอช่วงหน้าน้ำหลากลงมาเนี่ยถ้าไม่มีเรือก็เดินทางลำบากเราใช้ก็เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งด้วยนะครับให้ประชาชนไปซ่อมแซมเรือที่มีอยู่เนี่ยไม่ต้องไปซื้อใหม่หรอกแล้วก็พอถึงช่วงประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาก็มีการแห่เทียนทางเรือสวยงามมากกิจกรรมนี้ไปดูกันได้เดินทางจากกรุงเทพไม่ไกลนะครับก็จะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมการซื้อสินค้าอาหารพื้นบ้านนะครับมีการเยี่ยมชมตลาดอายุกว่า100ปีเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ที่เชิญชวนทุกท่านให้ไปท่องเที่ยวกันด้วยนะครับขอบคุณทางคุณเกรียงศักดิ์พิมพันธ์ดีนะครับนายกเทศมนตรีตำบลลาดชโดด้วยอ่ะเดี๋ยวติดตามต่อวันนี้การจราจรรถเยอะมากขาออกกรุงเทพก็เดี๋ยวเพิ่มเติมแบบทางคุณฝนสัตยมนต์นะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
2: ค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
3: อ่ะดูนี
2: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
3: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
2: โหเร็วจัง
3: บอกแล้วไงไวไหม
4: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
5: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
6: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
4: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
6: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วนะครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
7: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้สามารถขอรับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฟรีรับได้ไม่เกิน3ชิ้นต่อคนต่อวันติดต่อได้ที่รพสต.ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านหรืออบต.และเทศบาลในพื้นที่สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช
2: 1330อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
3: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านช

0: านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
2: 15-16 สิงหาคมนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับจสร้อยขอเชิญชวนสมาชิก Easy Pass วาร์ปลัดฟ้าสู่ชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Pass Easy Earthร่วมสัมผัสประสบการณ์กรีนไลฟ์สไตล์สนุกกับวิถีทำนายโยนปลอดสารสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชนเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางชมชิมช็อปผลไม้สดๆจากต้นพร้อมอัปเดตนวัตกรรมเดินทางสุดล้ำไปกับ Exact Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุด Exclusive ตลอดทริปสิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิก Easy Pass เพียง40คู่เท่านั้นติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่ Facebook JS100 Radio

0: 12:44 นะคะต้อนรับเข้าสู่จสร้อยอีกครั้งหนึ่งนะคะช่วงนี้เราก็เดินทางกันกับดีเจศัสยาบดเทพกุญจรค่ะส่งคุณพัดเดินทางกลับบ้านนะคะแล้วก็ทักทายพี่ๆนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกๆท่านเลยค่ะคุณระพีนะคะคุณวิรัตนะคะคุณกระปุกแดงคุณปรีชานะคะแล้วก็ท่านอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันคุณหนูพินด้วยค่ะสวัสดียามเที่ยงเนาะวันหยุดยาวใช่ไหมคะยังไม่มีแพลนเลยแต่ว่าถ้าทุกคนมีแพลนเนี่ยก็เข้ามาแบ่งปันพูดคุยกันได้นะคะที่หมายเลข1137หรือว่าหลักจัน1808สมมุติว่าวันนี้เริ่มออกเดินทางกันแล้วเนาะเริ่มลงถนนกันแล้วเนี่ยก็สามารถแจ้งกันเข้ามาได้นะคะว่าการจราจรในเส้นทางต่างๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะจะได้เป็นเหมือนกับข้อมูลที่แบ่งปันกันให้กับเพื่อนๆท่านอื่นๆด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะมาดูข่าวนี้กันสักหน่อยดีกว่าพอดีว่าเพิ่งเข้ามาแบบสดๆร้อนๆเลยถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามข่าวหรือว่าเล่นโซเชียลมีเดียฝนคิดว่าทุกคนน่าจะเคยเห็นในเรื่องของคลิปวิดีโอที่เป็นในเรื่องของปมนักเรียนชาวอิตาลีนะคะที่เหมือนกับว่าเขาส่งเสียงดังบนรถไฟฟ้าก็คือคุยกันนั่นแหละแล้วก็มีคนไทยพี่คนไทยคนนึงที่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายแล้วก็เหมือนกับเตือนขอความร่วมมือว่าประมาณว่าขอให้พูดเสียงเบาหน่อยซึ่งตัวคลิปนี้นะคะก็มีการปล่อยออกไปในสื่อสังคมออนไลน์ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันเต็มเลยแล้วก็ทีมคนไทยก็เยอะมากๆนะคะบางคนก็พูดประมาณว่าเนี่ยถ้าอยู่ตรงนั้นด้วยอยากจะช่วยพี่ผู้หญิงคนนั้นพูดด้วยเพราะเหมือนกับในคลิปก็คือเขาก็จะเป็นเหมือนกับคนเดียวเลยที่คุยกันกับชาวอิตาลีตรงกลุ่มนั้นซึ่งก็มาเป็นกลุ่มใหญ่พอสมควรซึ่งเหตุการณ์เนี่ยนะคะก็คือวันที่24 กรกฎาคมเมื่อวานนี้เป็นขบวนรถไฟฟ้า BTS เนี่ยแหละค่ะสายสีลมที่จะไปสถานีศาลาแดงคือคนไทยก็อย่างที่ฝนเล่าเลยว่าเขาเหมือนกับขอให้เบาเสียงหน่อยนะคะเพราะว่าประเทศไทยอ่ะถ้าฝนจำไม่ผิดนะเนื้อใจความจะมาว่าแบบ Thailand we don't do that here เหมือนกับเราไม่ได้เสียงดังที่ประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมาก็คือก็จะมีความแบบกวนๆนิดนึงมีการชูไม้ชูอะไรใส่กล้องแล้วก็มีพูดจาบางคำอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เหมือนกับว่าสื่อสังคมออนไลน์หรือว่าหลายๆคนเห็นก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเหมาะสมมันไม่ใช่การคุยกันแบบซิวิไลซ์สักเท่าไหร่นะคะบางคนก็ชาวอิตาลีคนหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีการพูดออกมาประโยคนึงด้วยว่าโอ๊ยก็ขอโทษแล้วกันที่มาประเทศคุณแล้วก็เอาเงินมาให้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ชาวเน็ตเนาะคนไทยนะคะก็เป็นนักสืบกันเยอะกันเก่งมากเลยอ่ะก็ไปสืบกันมาได้ว่าเป็นกลุ่มนักเรียนนั่นแหละเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะคะจากโรงเรียนที่อิตาลีนะคะซึ่งพอเหตุการณ์มันไปค่อนข้างกว้างเนาะก็ค่อนข้างกว้างขวางเลยเนี่ยนะคะก็มีหลายๆฝ่ายเนี่ยออกมาขอโทษเลยไม่ว่าจะเป็นตอนแรกเนี่ยคือจะเป็นบริษัททัวร์ก่อนบริษัททัวร์ที่เป็นเหมือนกับบริษัทที่เขาจัดโครงการศึกษาดูงานในครั้งนี้ค่ะก็มีออกแถลงการใจความเนี่ยยาวทั้งหมด3หน้าเลยนะคะเป็นภาษาอังกฤษใจความก็คือขออภัยต่อคนไทยยอมรับว่าพฤติกรรมของนักเรียนบางคนเนี่ยไม่เหมาะสมแล้วก็อาจจะไม่ได้สอดคล้องต่อในเรื่องของค่านิยมของทางบริษัทด้วยนะคะเขาก็เขียนมาประมาณนี้แต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะคะก็มีทางสถานทูตเหมือนกันนะคะก็เคลื่อนไหวแล้วเหมือนกันสถานทูตอิตาลีค่ะประจำประเทศไทยมีการแถลงการขออภัยคนไทยนะคะในเรื่องของนักเรียนที่แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมออกมาถึง3ภาษาด้วยกันภาษาแรกก็อิตาเลียนก่อนนะคะแล้วก็มีภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นภาษาไทยด้วยในข้อความเนี่ยวันนี้เลยนะคะวันที่25 กรกฎาคมก็มีการระบุเอาไว้ว่าสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยนะคะขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและก็ขอประณามอย่างถึงที่สุดต่อพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีซึ่งเป็นเยาวชนกลุ่มหนึ่งที่เดินทางมายังประเทศไทยในโครงการทัศนศึกษาของโรงเรียนดังปรากฏในคลิปวิดีโอที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ทางสถานทูตเอกอัครราชทูตนะคะก็ขออภัยอย่างสูงต่อประชาชนชาวไทยและทุกท่านที่ได้รับความไม่สบายใจหรือความกังวลใจจากเหตุการณ์ดังกล่าวชาวอิตาลีตระหนักและชื่นชมเป็นอย่างยิ่งต่อคุณค่าที่สังคมไทยยึดถือในเรื่องของการเคารพผู้อื่นนะคะความสุภาพและก็การอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียวซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่สาธารณรัฐอิตาลีให้ความสำคัญและก็ยึดมั่นเช่นเดียวกันก็เขียนมาแบบนี้เลยเป็น3ภาษานะคะ นี่แหละแล้วเขาก็จบท้ายด้วยว่าพฤติกรรมมันไม่เหมาะสมที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เป็นตัวสะท้อนถึงประชาชนชาวอิตาลีโดยรวมนะแล้วก็ไม่อาจถือเป็นตัวแทนของค่านิยมด้านการเคารพกันและกันมิตรภาพแล้วก็ความสุภาพอ่อนน้อมที่เป็นรากฐานเป็นฟาวเดชั่นของความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างราชอาณาจักรไทยแล้วก็สาธารณรัฐอิตาลีได้นั่นเองนะคะก็เขียนจบมาแบบนี้ซึ่งก็มีการลงประกาศเนาะตามช่องทางออฟฟิเชียลของเขาหนึ่งในนั้นก็มีทาง Facebook ด้วยคนไทยก็ไปเมนค่อนข้างคอมเมนต์กันค่อนข้างเยอะนะคะส่วนหนึ่งก็เขียนประมาณว่าไม่เป็นไรคนไทยให้อภัยกันหรือว่าโอเคออกมาขอโทษแล้วแล้วก็มีเป็นเหมือนกับกลุ่มเยาวชนนั้นนะคะแล้วก็คนที่เป็นกลุ่มชาวอิตาลีที่อยู่บน BTS นั้นแหละในวันนั้นน่ะก็มีออกมาอัดคลิปเป็นคลิปวิดีโอเลยก็ถูกปล่อยในเผยแพร่บน Embassy of Italy in Bangkok เหมือนกันนะคะนี่เป็นชื่อเพจ Facebookทางสถานทูตอิตาลีนั่นเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์เนาะจริงๆแล้วเนี่ยฝนว่ามันคือเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเคสประเทศไหนเลยนะคะเราในฐานะนักท่องเที่ยวเนาะเวลาเราจะไปเยี่ยมเยียนประเทศอื่นๆที่ไม่ใช่บ้านเกิดเราเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งนึงที่จะใครก็แล้วแต่จะคนประเทศอะไรก็แล้วแต่คนทำเหมือนกันก็คือต้องศึกษาก่อนศึกษาในเรื่องของวัฒนธรรมนะคะจริงอยู่ว่ามันอาจจะไม่ได้มีกฎขนาดนั้นว่าแบบเขียนเป็นป้ายเลยว่าห้ามส่งเสียงดังบน BTS อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็มีสิ่งที่เรียกว่าเป็นมารยาทเนาะเป็นเอทิเควตที่ใช้กันในการอยู่ร่วมกันเนาะเพื่อความแบบสันติสุขของทุกๆฝ่ายด้วยเชื่อว่าเวลาเราขึ้นหรือว่าเดินทางอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางคนเพิ่งกลับมาจากทำงานเนาะเลิกงาน 6:00 นเราก็อยากได้บรรยากาศที่มันสงบหน่อยๆ อะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนอะไรยังไงการศึกษาวัฒนธรรมบ้านเขาก็เป็นสิ่งที่น่ารักนะคะเป็นการเคารพซึ่งกันและกันอันนี้น่าจะเป็นคีย์หลักสำคัญเลยที่เราสามารถที่จะถอดบทเรียนได้จากเหตุการณ์นี้ด้วยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาเดินทางกันต่อนะคะในเรื่องของการเดินทางกันบ้างตอนนี้เดี๋ยวไปคุยกันกับทางคุณเบนาริตกันก่อนเลยนะคะรายงานมาจากแถวศรีนครินทร์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณเบนารีสบายดีนะคะ
1: สบายดีครับ
0: ค่ะเป็นยังไงคะวันนี้ไปแถวไหนศรีนครินทร์ใช่ไหมคะ
1: ก็นี่มาใช้เป็นศรีนครินทร์ขาเข้านะฮะก็เห็นมีรถเมล์สายอะไรไม่แน่ใจนะแต่ว่าเป็นรถสีครีมแดงนะฮะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวนะขอถอยหลังโอเคก็จอดเสียอยู่ช่องทางซ้ายนะในส่วนของศรีนครินทร์ขาเข้าช่วงป้ายรถเมล์หน้าปั๊มบางจากนะฮะอยู่ตรงไหนล่ะก็คืออยู่ตรงข้ามกับแมคโครศรีนครินทร์นั่นเอง
0: อ๋อค่ะ
1: เคยมาไหมแถวเนี้ย
0: ไม่เคยค่ะ
1: อ
0: ้
1: าวเหรอ
0: ไกลไปหน่อย
1: เวลาพูดมันก็จะไม่เห็นภาพอะเนาะแต่ถ้าเกิดคนที่อยู่เนี้ยก็จะเห็นภาพ
0: จะนึกออกใช่ไหมโอเคตรงป้ายรถเมล์ใช่ไหมคะ
1: เราก็จะรายงานให้กับคุณผู้ฟังที่ผ่านทางย่านเนี้ยเอาได้รับทราบว่ามีรถเมล์สายขึ้นแดงนะจอดเสียอยู่ที่ไปรถเมล์เลยนะฮะเลนซ้ายทีนี้ทำให้รถก็คือที่มาจากด้านของแยกศรีเทพาเนี่ยมันก็จะชะลอตัวเพราะเบี่ยงหลบตรงนี้ไงที่แรกนี่ก็เอ๊ะรถมันติดอะไรนะฮะประมาณนั้นนะมันติดจากที่ว่ารถเมล์นี่แหละมันเสียไปหนึ่งช่องอ่ะนะฮ
0: ะ
1: ทีนี้ยังไงดีอ่ะพอเลยจากตรงรถจอดเสียไปแล้วเนี่ยรถที่จะเตรียมขึ้นสะพานข้ามแยกศรีลาซานเนี่ยนะฮะก็เดินทางได้นะก็ยังไปก็ไปได้นะฮะท
0: ี
1: นี้ในส่วนของฝั่งกลับกันเนี่ยศรีนครินทร์ขาออกมุ่งหน้าสมุทรปราการเนี่ยที่มาจากด้านของสะพานลอยข้ามแยกสี่เหลี่ยมเนี่ยตรงนี้เนี่ยปริมาณรถเยอะนะคุณสัญญามนแล้วก็ชะลอตัวช้ารถมากอะชะลอตัวช้าไม่ถึงขนาดคล่องตัว
0: อ
1: าจจะด้วยที่ว่าเที่ยงแล้วเนาะเที่ยงกว่าแล้วก็บ่ายโมงแล้วจะบ่ายโมงแล้วก็อาจจะมีรถเข้าห้างมาซื้อของกันอะไรเงี้ยเยอะแยะอะไรประมาณนั้น
0: ค่ะใช่
1: มันหยุดยาวด้วยหรือเปล่าไม่รู้เป็นเหตุตรงนี้ด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะ
0: ค่ะ
1: ก็แล้ววันนี้วันอะไรอ่ะวันเสาร
0: ์วันเสาร์ค่ะ
1: ก็วันนี้วันเสาร์เนี่ยก็อาจจะมีคนที่มาออกมาซื้อของกันอะไรเงี้ยเยอะแยะอะไรเงี้ยเพราะแนวสีนี้ก็ห้างเยอะนะคุณ
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมเคยมาห้างไหนบ้างแถวเนี้ย
0: คือโซนนั้นอะไกลบ้านมากไม่ได้ไปเลยจริงๆจะยอมรับ
1: เลยใช่ไหม
0: ใช่อ่ะแล้วคนเบนาเรตไปเที่ยวที่ไหนคะแถวไหน
1: หมายถึงว่าวันนี้เหรอฮะ
0: ทางเฮงทั่วไปซีคอนเหรออ
1: ๋อทั่วไปก็ใช่ก็ซีคอนแล้วก็เซ็นทรัลบางนาเพราะอยู่ที่แถวเนี้ยอยู่ใกล้บ้านไง
0: อ่า ค่ะ
1: อืมอย่างเงี้ยแล้วก็มาเดินมาซื้อของตลาดเขาเรียกตลาดสดติดแอร์บ้างอะไรอย่างเงี้ยอืม
0: หรอหมายถึงว่าเป็นตลาดที่มีแอร์อย่างเงี้ยหรอคะหรือยังไง
1: ก็ไมโครอะไรนี้แหละก็ไม่ใช่ตลาดสดติดแอร์เนาะอะไรอย่างเงี้ย
0: โอเค
1: แล้วใช้อะไรอย่างเงี้ย
0: ก็นึกว่าตลาดจริง
1: เอ้าตลาดจริงนะจริงๆมันต้องไปตลาดสดก็ได้เข้าตรงนี้มันก็โอเคอยู่ในตอนนี้แต่ว่าข้อดีของการไปตลาดสดจริงๆอะนะเวลาเราจะซื้อของซื้อผักซื้ออะไรเงี้ยหรือซื้ออะไรที่มันนั่นอะมันได้ตามปริมาณที่เราต้องการก็ได้ไงแต่บางทีถ้าเกิดไปเข้าตลาดติดแอร์ตลาดสดติดแอร์อย่างเงี้ยบางทีเขาแพ็ค
0: มาจะมีแพ็คมาเลยเน
1: าะบางที
0: มันเยอะด้วย
1: จะใช้ยังไงหมดก่อนอะไรเงี้ยบางทีมันก็ไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยอ
0: าจจะต้องหารกันกับพี่คนข้างๆที่ก็มาดูเหมือนกันหรือเปล่าจับแท็กทีม
1: ประมาณอย่างนั้น
0: ใช่ค่ะ
1: นะฮะทีนี้เดี๋ยวกลับมาที่จราจรอีกนิดนึงนะคุณธัญมนต์ก็เมื่อกี้นี้ที่รายงานขาเข้าไปเนี่ยที่จะมุ่งหน้าไปทางแยกศรีอุดมเนี่ยก็ดูแล้วเนี่ยก็ยังเดินทางได้อยู่ได้ดีอยู่นะแล้วก็จะมีไปชะลอตัวช่วงแถวแยกซีเมียหรือว่าตรงข้ามพาราไดซ์พาร์คตรงนั้นนะฮะสัญญาณไฟตรงนี้นานนะถ้าเกิดใครไม่อยากรอนานก็ใช้สะพานข้ามแยกซีเมียไปเลยนะฮะไปถึงหน้าซีคอนเนี่ยรถก็ยังมีความชะลอตัวอยู่นิดหน่อยนะฮะเลยไปแล้วเนี่ยถึงจะเคลื่อนตัวได้ดีนะฮะในส่วนของศรีนครินทร์ขาออกเนี่ยพี่นิดรายงานไปว่ามาจากไอ้ตรงแยกศรีราชาที่มีรถมากปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้าเนี่ยนะฮะปริมาณมากเคลื่อนตัวช้าเนี่ยต้องเลยจากประมาณแถวแจ็คเออร์เบิร์นไปแล้วอ่
0: ะ
1: จะดีขึ้นอะไรเงี้ยก็คือเลยจากพุทแลนด์ไปแล้วอะไรเงี้ยฮะอะไรประมาณอย่างนี้ก็โอเคขึ้นนะฮะท้องฟ้าวันนี้แจ่มใสมากเลยอ่ะนะฮะก
0: ็มีแดดแรงนะ
1: แดดแบบร้อนแรงมากเลยนะฮะประมาณอย่างนี้นะครับก็ฝากเอาไว้ที่ตรงเนี่ยฮะสีนักเรียนอยู่เหมือนเดิม
0: โอเค
1: โอ้เรื่องของเรื่อง
0: ได้เลยค่ะค่ะ
1: นะครับแล้วเดี๋ยวให้คุณสัญญมนต์แล้วก็คุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็เดี๋ยวไปพักกันแป๊บนึงนะหรือยังไง
0: ใช่ค่ะ
1: มีอะไรจะฝากกันอีกนิดนึงก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ย
0: ได้
1: ให้อีกนิดนึง
0: ให้อีกนิดนึงอีก2นาที
1: พูดจะเป็นโปรดิวเซอร์
0: เป็นโปรดิวเซอร์หรือเปล่าอันเนี้ย
1: นะครับไปแล้วครับ
0: ได้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะขอบคุณทางคุณเบนาริตด้วยนะคะเพิ่มเติมกันให้สีสันช่วงไทยชั่วโมงนี้นะคะก็ยังพอได้อยู่นะจริงๆแล้วผมขออ่านอีกสักนิดนึงละกันก่อนจะหมดชั่วโมงเนาะมีในเรื่องของอันนี้ละกันค่ะเพราะว่าอันตรายต้องระมัดระวังกันนิดนึงตรงกลางสะพานข้ามทางรถไฟนะคะจะเป็นเส้นราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าช่วงแยกสวนผักไปแยกบรมราชชนนีจะมีรถจักรยานยนต์คันนึงเขาจอดอยู่ที่ช่องทางซ้ายนะคะ1คันเป็นจักรยานสีแดงเลยน่าจะเห็นชัดเจนอยู่แต่ว่าไม่เห็นคนขับนะไม่แน่ใจว่าคนขับอ่ะไปขอความช่วยเหลือหรืออะไรยังไงหรือเปล่านะคะคุณธรรมรินทร์ก็เลยแจ้งมาให้เราแบบประชาสัมพันธ์หน่อยเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได้นั่นเองค่ะอันนี้ก็ฝากเอาไว้ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้ 12:58 นเราพักกันสักครู่นึงค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับธิตารีสายสว่างค่ะกรมการค้าภายในตรวจสอบสินค้าประเภทชุดสังฆทานชุดไทยธรรมและเทียนพรรษาในช่วงวันสำคัญทางศาสนาและลุ้นข่าวดีระดับโลกยูเนสโกเลื่อนวาระพิจารณาพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชขึ้นมรดกโลกสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีตเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ้งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
6: ลุ้นข่าวดีระดับโลกยูเนสโกเลื่อนวาระพิจารณาพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชขึ้นมรดกโลกเร็วขึ้นช่วงบ่ายวันนี้คุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
7: นายพนมบุตรจันทโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่ากรมศิลปากรร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมความพร้อมที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชจะได้รับการพิจารณาประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาพร้อมทุกภาคส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ทั้งการตักบาตรพระสงฆ์พิธีสวดมนต์การรวมพลังรำโนราบูชาพระธาตุและการแสดงแสงสีเสียงหน้าพระวิหารหลวงพร้อมติดตั้งและตั้งจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่ให้ประชาชนชมการถ่ายทอดสดลุ้นผลการประกาศผลอย่างใกล้ชิดซึ่งคาดว่าจะประกาศรับรองได้ในวันนี้เวลา 13:00 น.ตามเวลาประเทศไทยปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
6: นายจิรวุฒิสวรรค์อาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่าเนื่องด้วยใกล้เข้าสู่วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา29และ30กรกฎาคม2569ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาประชาชนจะนิยมเลือกซื้อสินค้าประเภทชุดสังฆทานชุดไทยธรรมและเทียนพรรษานำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อเป็นการกำกับดูแลและรักษาความเป็นธรรมทางการค้าและป้องปรามไม่ให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรตลอดจนมีการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการแสดงราคาจำหน่ายปลีกให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้บริโภคได้เปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจซื้อจึงได้มาตรวจสอบการจำหน่ายที่ร้านสังฆพันธ์บริเวณแยกสีกักเสาชิงช้ากรุงเทพและจากการลงพื้นที่ตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ก่อนหน้านี้ในพื้นที่กรุงเทพพบว่าราคาจำหน่ายชุดสังฆทานชุดไทยธรรมและเทียนพรรษาเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนยังคงทรงตัวไม่มีการปรับขึ้นราคารัฐบาลเปิดรับฟังความคิดเห็นมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนสามัญชวนทุกภาคส่วนร่วมเสนอข้อคิดเห็นถึง5สิงหาคมนี้มีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วกว่าหมื่นคนคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบราชการและการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐควบคู่กับการรักษาวินัยการคลังจึงสนับสนุนให้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนสามัญครั้งที่1ของสำนักงานกพ.ซึ่งเปิดรับฟังผ่านระบบกลางทางกฎหมายระหว่าง22กรกฎาคมถึง5สิงหาคมเพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนได้แสดงความคิดความเห็นต่อการปรับปรุงดังกล่าวทั้งนี้มาตรการดังกล่าวยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการและยังไม่มีผลบังคับใช้รัฐบาลพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องโดยทุกความคิดเห็นจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนานโยบายให้เหมาะสมสร้างความสมดุลในการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐกับการรักษาวินัยการคลังของประเทศยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
9: ตั้งเป้าหมายเล็กๆที่เป็นไปได้เช่นเดินวันละ30นาทีหรือออกกำลังกายสัปดาห์ละ3วันจะช่วยสร้างกำลังใจและสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
6: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา14นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: ประปานครหลวงเปลี่ยนท่อประปาใหม่ปีละ 1,200 กิโลเมตรแทนท่อประปาเดิมที่ใกล้ครบอายุการใช้งานที่อาจชำรุดแตกรั่วลดการสูญเสียน้ำรองรับการขยายตัวของเมืองและคงคุณภาพน้ำประปาสะอาดปลอดภัยพร้อมใช้ตลอด24ชั่วโมงการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: 13:18 น.นะคะเดินทางกันต่อค่ะเดี๋ยวในต้นชั่วโมงนี้นะคะก่อนที่เราเนี่ยจะไปดูในเรื่องของการเดินทางนะคะผลอยากจะมาเชิญชวนทุกๆคนนะคะร่วมลุ้นกับคนไทยนี่แหละคนไทยด้วยกันเลยนะคะร่วมลุ้นชมการถ่ายทอดสดเนาะเป็นการประกาศผลนะคะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชที่จะในการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกที่ประเทศเกาหลีใต้นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะในเวลาประเทศไทยเนี่ย13:00 น.เขาก็จะมีการเริ่มการถ่ายทอดสดกันแล้วนะคะซึ่งสามารถเข้าไปรับชมได้นะคะที่ YouTube ที่ชื่อว่ายูเนสโกได้เลยสมมติว่าใครที่อยากจะเข้าไปร่วมเป็นสักขีพยานเนาะเข้าไปดูในการประชุมในครั้งนี้นะคะซึ่งการประชุมในวันนี้เนี่ยนะตอนนี้เลยที่มีการถ่ายทอดสดอยู่ตอนนี้13:19 น.นะคะผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยก็เพิ่งจะถึงในฮอลล์กันแล้วก็มีการนั่งประจำที่ต่างๆตอนนี้ก็จะเป็นตัวแทนจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่กำลังขึ้นพูดอยู่นะคะในการประชุมวันนี้เนี่ยค่ะเป็นการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48นั่นเองซึ่งก็จะเป็นการจัดประชุมกันนะคะจนถึงวันที่29เลยค่ะมีการพิจารณาเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุของเรานะคะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกนะคะทางวัฒนธรรมภายใต้เกณฑ์คุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากลค่ะหรือว่า outstanding universal value นะคะในวันที่25นี้เวลา13:00 น.ณศูนย์การประชุมและนิทรรศการปูซานก็จะเป็นการจัดประชุมกันเกิดขึ้นที่ปูซานประเทศเกาหลีนั่นเองค่ะนี่แหละนะคะก็ถือว่าตัวของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเองเนี่ยก็มีความพิเศษมากๆนะคะสามารถที่จะไปส่งกำลังใจให้ได้แล้วก็ร่วมรับชมไลฟ์ถ่ายทอดสดนี้ไปได้ด้วยกันได้เลยนะตอนนี้นะคะเพิ่งจะเริ่มเลยเข้าไปตอนนี้ก็คือยังทันอยู่นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยย้อนกลับไปในอดีตสักนิดนึงเนาะมาทำความรู้จักกันเล็กน้อยนะคะว่าทำไมเนี่ยเราถึงเหมือนกับได้รับการเสนอชื่อนะคะขึ้นแท่นมรดกโลกในครั้งนี้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วใช้เวลามากกว่า10ปีเลยนะคะที่ตั้งแต่คณะกรรมการมรดกโลกเนี่ยได้มีการบรรจุรายชื่อของวัดนี้นะคะในบัญชีตั้งแต่ปี2555เลยนะคะก็ถือว่าเป็นความพิเศษมากๆเลยสวยงามนะคะสามารถเข้าไปหาข้อมูลเบื้องลึกเพิ่มเติมได้นะคะก็จะมีหลายๆสำนักข่าวเนี่ยเขาก็ลงเอาไว้อยู่นะคะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะเรามาต่อกันที่ในเรื่องของการเดินทางนิดนึงมีเหตุแจ้งเข้ามาว่าเจอเงินเนี่ยนะคะปลิวเต็มถนนเลยที่ไหนเดี๋ยวไปขอพิกัดกันนิดนึงคุณสิริพรสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับสวัสดีครับคุณฝนครับ
1: ค่ะคุณสิริพรอันนี้คือแถวไหนอะคะเนี่ย
2: เป็นถนนราชพฤกษ์ขาออกครับ
1: ราชพฤกษ์ขาออกตรงช่วงไหนอะคะ
2: ช่วงก่อนจะถึงถนนบรมราชชนนีครับตรงเชิงสะพานข้ามคลอง
1: ค่ะช่วยรายงานให้หน่อยได้ไหมคะว่าที่เจอเนี่ยเป็นในลักษณะยังไงอะค่ะ
2: ขับรถผ่านครับจราจรชะลอตัวก็คิดว่ามันติดอะไรพอผ่านตรงจุดนั้นเห็นคนกำลังเก็บเงินกันอยู่ครับที่เห็นประมาณ 4-5 คนจอดมอเตอร์ไซค์เก็บครับมันหล่นแล้วมันก็ปิวอยู่ตามเกาะกลางถนนนะครับคือมีทุกแบงค์มีทุกสีเลยครับ
1: เป็นแบงค์
2: สีเทาสีแดงมีหมดเลยครับ
1: โอ้มีไปถึงแบงค์พันก็มีเหรอคะ
2: ใช่เพราะแบงค์พันมันปิวผ่านหน้ารถผมแล้วมอเตอร์ไซค์เขาจอดวิ่งตามมาเก็บ
1: เห็นจังหวะวิ่งไปด
2: ิไม่น่าจะใช่เจ้าของเงินนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งจอดที่ผมเห็นนะครับ
1: หมายถึงว่า
2: ตอนนี้มีคนเก็บอยู่หลายคนมากเลย
1: หมายถึงว่าคนที่คุณสิริพรเห็นว่าเก็บกันอยู่เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นตัวของ
2: ไม่ใช่แน่นอนครับ
1: เจ้าของเขาเนาะ
2: เพราะว่าเงินเนี่ยมันไม่ได้หล่นอยู่ที่เดียวมันกระจายคือจากจุดแรกถึงจุดที่ผมเจอแบงค์พันบนสะพานเนี่ยมันห่างกันประมาณเป็น100 เมตรเลยครับคือเหมือนมันปิวลงมาเรื่อยๆ
1: อ๋อเหรอคะ
2: ครับ
1: ค่ะค่ะแต่เราไม่ได้เห็นตอนที่หล่นออกมาจากรถหรืออะไร
2: ไม่เห็นครับไม่เห็น
1: ตอนหลังทีหลังได้ค่ะได้แล้วอย่างนี้มันอันตรายไหมอะคะถ้าเกิดคนลงมาขนาดเนี้ย
2: จักรยานยนต์เขาจอดเลยพอธนบัตรปิวผ่านเขาเนี่ยเขาจอดเลยเขาไม่สนใจรถข้างหลัง มันก็เลยชะลอตัวไงครับ
1: โอ้ค่ะ
2: อ
1: ัน
2: ตรายครับเพราะว่ามันไม่มีหลายทางด้วยมันเป็นเชิงสะพานข้ามคลองสำหรับที่ขึ้นสะพานพอดี
1: อ๋อเป็นจังหวะเชิงทางขึ้นด้วย
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: เร่งรถเร่งอะไรกันไปแล้วตอนนี้คือการจราจรมันชะลอตัวไปไกลไหมอะคะ
2: ชะลอตัวมีท้ายแถวเล็กน้อยครับไม่ไกลเท่าไหร่ครับ
1: โอเคแต่คือถ้าเกิดว่าเราพอหาจังหวะจะหลบแล้วก็ขับผ่านได้อยู่เนาะใช่ไหมคะ
2: ได้อยู่ครับได้อยู่ครับ
1: โอเคแล้วตอนนี้เมื่อกี้ที่คุณศิริพรเห็นมันประมาณสักกี่นาทีที่ผ่านมาคะหรือว่าเพิ่งเจอเลย
2: เพิ่งเกิดเลยครับ
1: อ๋อเพิ่งเกิดเลย
2: น่าจะนี่แหละครับผ่านมาแล้วก็โทรเข้าไปประมาณ10นาทีนะคร
1: ับ ค่ะตอนที่เห็นเนี่ยยังมีเงินที่ตกอยู่บนพื้นเยอะอยู่ไหมคะที่เหลือค่ะที่ยังไม่มีคนเก็บ
2: ที่มองเห็นน่ะยังมีทุกแบงค์อย่างที่แจ้งไปครับแล้วก็ที่เห็นจะเลยคือแบงค์พันมันปลิวผ่านหน้ารถผม
1: มีแบงค์พัน500แบงค์20แบงค์100อย่างงี้ทั่วๆไปเลย
2: ครับครบเลยครับ
1: จำนวนเยอะประมาณแค่ไหนคะอยากเห็นภาพไปด้วยกันที่เห็นนะคะ
2: ที่เห็นน่าจะหลายพันถึงหมื่นหรือเปล่าเพราะว่ามันหล่นแล้วมันกระจายอะครับ
1: มันปลิวไปทั่วใช่มั้ย
2: ใช่ครับที่เขาเก็บขึ้นไปแล้วก็มีแล้วมันยังอยู่บนถนนก็มีครับ
1: อ๋อ
2: แล้วคนเก็บไม่ใช่คนเดียวคือหลายคนแย่งกันเก็บอยู่ตอนเนี้ย
1: ค่ะแต่ว่าจะไม่ได้เป็นในลักษณะเป็นปึกเนาะเป็นเหมือนใบๆมากกว่าที่ปลิวๆไปโอเคได้เลยค่ะขอบคุณคุณศิริพรมากๆเลยนะคะ
2: แล้วก็สงสารเจ้าของเง
1: ินใช่ค่ะตอนนี้คิดถึงเจ้าของอยู่ตอนนี้ได้ขอบคุณนะคะ
2: คร
1: ับ
2: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะเดี๋ยวเคสนี้เราติดต่อทางเจ้าที่ตำรวจเพิ่มเติมให้นะคะแล้วก็ตรวจสอบกันด้วยว่าสรุปแล้วเจ้าของคือใครเนาะจริงๆถ้าเก็บไว้แล้วเก็บไว้ให้เจ้าของแล้วก็ยังโอเคอยู่นะคะถ้าเกิดว่าเขามาดูอีกทีแล้วมันหายไปเยอะมากๆเหมือนกันเนาะเพราะว่ามีทั้ง500บ้างธนบัตร 1,000 บาทแล้วก็100แล้วก็20บาทก็มีนะคะจุดเกิดเหตุเนี่ยอันนี้ให้ระมัดระวังกันนิดนึงละกันเพราะว่าตอนนี้ก็คือยังมีคนที่จอดรถกระทันหันแล้วก็ลงมาเก็บเงินกันนะคะจะอยู่บริเวณเส้นราชพฤกษ์ฝั่งขาออกค่ะถนนพานุกัญจนาเนี่ยนะคะก่อนที่จะถึงบรมราชชนนีจะเป็นช่วงเชิงทางขึ้นสะพานข้ามคลองบางระมาดนะคะเป็นตรงจังหวะนั้นเลยกำลังจะขึ้นสะพานเลยค่ะก็จะเป็นเหมือนกับเงินจำนวนหนึ่งที่มีการปลิวกันกลางถนนหลายใบนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะกระจัดกระจายทำให้คนที่มาเก็บเนี่ยก็คือจะจอดรถกันตรงนั้นแล้วมันไม่ได้มีไหลทางเนาะส่งผลให้รถคันอื่นๆที่ขับตามๆกันมานะคะต้องมีการชะลอตัวเลยไปได้ก็สามารถใช้การได้ตามปกติแล้วนะคะอันนี้เผื่อใครสงสัยว่ามันข้างหน้าติดอะไรกันเดี๋ยวไงเราตรวจสอบเพิ่มเติมให้นะคะตามหาเจ้าของกันสักนิดนึงเคสนี้ต่อไปคุณสินอู่ทองอยู่ในสายอยู่ไหมคะสวัสดีค่ะไม่แน่ใจอาจจะเป็นหลุดไปแล้วนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวฝนรายงานให้เลยทางคุณสินนะคะมีโทรศัพท์แจ้งเข้ามาเมื่อกี้นี้บอกว่าเจอเป็นอุบัติเหตุที่บริเวณถนนกาญจนาภิเษกฝั่งขาเข้านะคะช่วงหมู่บ้านปอผาสุกนิเวศไปจนถึงซอยจันทองเอี่ยมที่บริเวณแยกซอยจันทองเอี่ยมเจอเป็นรถเทรลเลอร์ชนกันกับรถจักรยานยนต์ค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะถือว่าโชคดีไปเพราะว่าก็เป็นรถใหญ่แล้วก็รถจักรยานยนต์เนาะแต่ว่าในเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยมีการกีดขวางอยู่นะคะเพิ่งเกิดเหตุเลยยังไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายอะไรกันจะอยู่ที่ช่องทางซ้ายของทางหลักตอนนี้นะคะที่มีการกีดขวางกันอยู่การจราจรก็ถือว่ากระทบอยู่ค่ะเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้าเลยนะคะเนื่องจากว่าเกิดอุบัติเหตุในลักษณะนี้เกิดขึ้นทิศทางฝั่งขาเข้านะคะที่จะรถติดฝั่งกับการขาออกอันนี้สามารถที่จะใช้การตามปกติได้นะคะสำหรับการจราพิเศษในช่วงบ่ายวันนี้นั่นเองไปดูต่อนะคะในเรื่องของการจราจรรถติดขัดกันที่บริเวณมอเตอร์เวย์สาย7กันสักนิดนึงวันนี้เนี่ยทิศทางฝั่งขาออกนะคะอย่างที่ทุกคนทราบกันก็หลายคนก็เริ่มเดินทางกันแล้วนะคะบางคนก็ออกจากบ้านตั้งแต่เมื่อวานนี้เลยคือวันศุกร์นะคะแต่ว่าฝนคิดว่าซะส่วนใหญ่นะน่าจะเป็นวันนี้วันเสาร์เนาะจะได้ไม่เหนื่อยจนเกินไปมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาออกในช่วงของต่างระดับทับช้างกิโลเมตรที่6บวก500มุ่งหน้าไปถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันออกนะคะถึงต่างระดับร่มเกล้ากิโลเมตรที่11ถึง382อันนี้เนี่ยเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้าสลับหยุดนิ่งนะคะเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้าสลับหยุดนิ่งเลยแล้วก็ที่คุณอำนวยแจ้งมาเนี่ยว่ามันรถติดค่อนข้างเยอะเนี่ยนะคะจะเป็นมอเตอร์เวย์สาย7ขาออกกิโลเมตรที่6บวก700ถ้าไปดูในแมปดูอะไรก็จะเห็นว่ามันขึ้นเป็นสีแดงกันอยู่นะตอนนี้นะคะรถค่อนข้างติดเลยใครที่ใช้เส้นทางเดียวกันนะคะเพิ่มเติมกันเข้ามาได้ช่วงนี้มอเตอร์เวย์สาย7เป็นยังไงบ้างฝั่งขาออกนะคะ คุณชัยรัตน์ค่ะมีแจ้งการจราจรแถวบริเวณถนนกำแพงเพชร2ฝั่งขาออกแถวๆขนส่งหมอชิดใหม่นะคะมุ่งหน้าต่างระดับราชวิภาว่าฝั่งขาออกเนี่ยการจราจรสามารถใช้การได้ดีค่ะเช่นเดียวกันกับฝั่งขาเข้าวันนี้แถวนี้ไม่ค่อยมีปัญหาสามารถที่จะเดินทางได้ตามปกติเลยใครที่จะไปแถวๆนี้นะคะก็ไม่ต้องกังวลเลยค่ะในเรื่องของเคสตอนท้ายชั่วโมงที่แล้วที่เราคุยกันกับคุณเบนนริศไปว่าเจอเป็นรถโดยสารประจำทางสีครีมแดงที่จอดเสียอยู่แล้วไปจอดเสียตรงป้ายรถเมย์พอดีนะคะตอนแรกฝนจะแซวแล้วว่าเอ๊ะเขาจอดรับผู้โดยสารหรือเปล่าเนาะแต่ว่าคือจอดเสียจริงๆอันนี้เนี่ยเรามีการประสานงานให้กับทางสภ.สำโรงเหนือแล้วนะคะจุดที่พบเจอเนี่ยจะเป็นที่บริเวณหน้าปั๊มบางจากตรงข้ามแมคโครสำหรับเส้นศรีนครินทร์ฝั่งขาเข้านั่นเองค่ะต่อไปนะคะสายเอเชียวันนี้ก็ฮอตฮิตเหมือนกันสายเอเชียฝั่งขาออกทางหลวง32นะคะเดี๋ยวเราไปดูแถวนี้กันหน่อยดีกว่าคุณหนูรถยกนะคะแจ้งมาในเรื่องของการเดินทางว่าในช่วงต่างระดับบางปะอินมุ่งหน้าทางหลวงหมายเลข356เลี่ยงเมืองอยุธยาค่ะการจราจรเนี่ยที่มันรถเคลื่อนตัวช้านิดนึงนะคะสำหรับใครที่เดินทางกันอยู่ในช่วงเที่ยงๆบ่ายๆวันนี้จะเจอว่ามันรถค่อนข้างชะลอตัวเนาะก็สาเหตุเนี่ยมาจากการที่มีแนวก่อสร้างเงินเกิดขึ้นค่ะจุดที่เขาทำงานกันเลยนะคะจะอยู่ที่แถวบริเวณหน้าโลตัสบางปะอินเป็นการทำงานบนเส้น M6 เลยแล้วก็จะมีการวางแนวกั้นเอาไว้นะคะบนพื้นถนนเพื่อที่จะป้องกันในเรื่องของเศษวัสดุอะไรต่างๆไม่ให้มันหล่นเข้าไปแล้วก็ไปกีดขวางการจราจรกันอีกทีนึงทางคนหนูรถยกนะคะบอกว่าไม่แน่ใจว่าแนวกั้นนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีการวางในช่องทางซ้ายหรือขวาแต่ว่าเห็นไว้อยู่ว่าจะเป็นการทำงานบน M6 แล้วก็มีการวางแนวกั้นเอาไว้ก่อนนะคะพอเลยจุดหนึ่งไปอะค่ะก็จะสามารถใช้การได้ตามปกติแหละอันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรสำหรับเส้นสายเอเชียนะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูแถวบริเวณมอเตอร์เวย์สาย7กันสักนิดนึงให้คุณอำนวยรายงานย้อนหลังให้หน่อยคุณอำนวยสวัสดีค่ะเอาแน่แล้วค่ะ
3: สวัสดีครับคุณเปิดครับผมอำนวยครับ
1: ค่ะตอนนี้คือเลยจุดที่ตอนแรกโทรมารายงานเราหรือยังอะคะที่บอกว่ารถติดเยอะๆเลยอะค่ะ
3: ก็เลยมาเยอะนะผมก็ไม่เห็นมีอุบัติเหตุเลยนะเพราะว่าผมไปดูตาม Google Map มันจะมีรูปรถแดงๆอยู่แล้วว่ามีรอยชนหรืออะไรเงี้ยนะเป็นสัญลักษณ์ว่ามีการชนอะไรกันเงี้ยแต่นี่ผมผ่านมาก็ไม่เห็นมีอะไรว่ามันอาจจะเป็นรถขับข้างออกต่างจังหวัดเป็นเยอะก็ได้เพราะว่าอาทิตย์หน้าหยุดติดต่อยาวกันต่อเนื่อง
1: ใช่ไหมครับใช่ค่ะน่าจะเป็นปริมาณรถเดินทางกันค่ะแล้วอันนี้คุณอำนวยเดินทางไปที่ไหนคะวันนี
3: ้พอดีผมไปจังหวัดที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนนะคร
1: ับ ไปปราจีนบุรีโอเคแล้วตอนนี้ถึงแถวไหนแล้วคะ
3: อยู่ด่านตรงด่านรับบัตรเก็บเงินของด่านเรียกอะไรด่านราชบังก์ก่อนนะตรงนี้
1: แล้วถ้า
3: ด่านอะไรด่านแรกของไอ้ที่จะเก็บบัตรอะไรนะแล้วไอ้ที่เรารับบัตรก่อนแล้วเราก็ไปจ่ายตรงปลายทางอะไร
1: อ๋อค่ะ
3: เรียกด่านอะไรฮะต่อเนื่องมาจากไอ้สุวรรณภูมิครับ
1: ค่ะซึ่งรถไม่ได้ติดแล้วใช่ไหมคะ
3: อะไรฮะ
1: ซึ่งรถไม่ได้ติดมากแล้วใช่ไหมคะตรงนั้น
3: ผู้ติดท่านแบบมีจะรอตัวก่อนผ่านด่านเก็บเงิน
1: อ
3: ๋
1: อก็ตามปกติเนาะโอเค
3: พอพ้นจากด่านแล้วก็วิ่งไหลด้วยตามปกติครับผม
1: ได้เลยค่ะคุณอำนวยขอบคุณมากเลยนะคะ
3: แล้วขอบคุณทุกคนเช่นกันครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทางคุณอำนวยด้วยนะคะรายงานย้อนหลังเพิ่มเติมให้ว่าพอผ่านจุดที่แจ้งรายงานกันมาเนาะจะเป็นมอเตอร์เวย์สาย7ขาออกนะคะที่ผลรายงานไปเมื่อกี้นี้ช่วงกิโลเมตรที่6บวก700ที่มันรถติดเยอะๆเนี่ยสรุปแล้วก็ไม่ได้เห็นว่าเป็นอุบัติเหตุอะไรนะคะก็น่าจะตามที่คาดการณ์กันเลยว่าวันนี้ทิศทางฝั่งขาออกในหลายๆเส้นทางเนี่ยค่อนข้างที่จะคึกคักนะคะคนใช้ถนนค่อนข้างเยอะนะคะมีสาย7ไปแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปดูอันนี้ก็หน่อยดีกว่าประชาสัมพันธ์กันนิดนึงนะคะเส้นมอเตอร์เวย์ M6 วันนี้ถ้าใครจะใช้นะคะอย่าลืมนะว่า ด้านบนเนี่ยคือจะไม่ได้มีสถานีบริการน้ำมันแล้วก็ไม่มีสถานีชาร์จไฟฟ้ารถ EV นะคะไม่มีอู่ซ่อมรถแล้วก็ไม่มีบริการร้านอาหารและก็เครื่องดื่มดังนั้นแล้วสมมติว่าฟังแล้วเนี่ยใครที่ต้องใช้เนาะอย่างเช่นต้องเติมน้ำมันก็อย่าลืมเช็คให้ดีเติมให้เต็มนะคะเติมให้เพียงพอแล้วกันก่อนที่จะใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์ M6 นะคะเพราะว่ามันจะไม่มีสถานีบริการน้ำมันหรือว่าชาร์จไฟฟ้าชาร์จให้เต็มด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อยากจะทานอาหารอะไรเอาให้อิ่มท้องเอาให้อยู่ท้องก่อนได้เลยซื้อน้ำเก็บติดรถเอาไว้ได้เลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยต้องขออภัยทุกคนจริงๆว่าในเส้นทางมอเตอร์เวย์ M6 เนี่ยปกติแล้วมันจะมีจุดบริการห้องน้ำอยู่ที่กิโลเมตรที่147ที่สีคิ้วนะคะแต่ว่าเนื่องด้วยว่าวันนี้เขารายงานมาให้เราว่าบอกว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของปั๊มบ่อน้ำมันขัดข้องอะค่ะก็เลยทำให้ต้องมีการประเมินสถานการณ์แล้วก็คิดว่าจะซ่อมแซมอะไรกันยังไงด้วยซึ่งที่คุยกันกับทางคุณพัฒน์ล่าสุดที่คุณพัฒน์รายงานมาให้ฝนต่อเนี่ยก็บอกว่ายังไม่ได้มีเวลาไทม์เฟรมระบุขนาดนั้นว่าจะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่ในวันนี้นะคะณตอนนี้เนี่ยจริงๆก็คือยังใช้ได้เพราะว่าเขาจะมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการใช้รถบรรทุกน้ำอะค่ะลำเลียงน้ำมาเติมก็จะมีหลายคันอยู่แต่ว่าเขาเดินทางไกลเหมือนกันประมาณ30กิโลเมตรเลยนะคะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าชั่วคราวกันไปก่อนดังนั้นแล้วแปลว่าน้ำที่ลำเลียงมาเนี่ยมันก็มีจำนวนจำกัดเนาะดังนั้นแล้วถ้าเกิดให้แนะนำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยนะคะจะดีที่สุดจะได้ไม่ต้องไปลุ้นกันนะทุกคนเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะคะเรื่องใหญ่มากๆในการเดินทางเหมือนกันเดี๋ยวฝนขอดูสายหลักๆจุดอื่นๆดูก่อนนะคะว่ามีอะไรที่นำมารายงานคุณผู้ฟังดีช่วงนี้นะคะในเรื่องของการเดินทางนะคะที่จะใช้ทางพิเศษบูรพาวิถีแล้วไปชลบุรีเผื่อว่าวันนี้ใครไปเที่ยวแถวนั้นกันให้วางแผนการเดินทางล่วงหน้านิดนึงเนื่องจากว่าจะมีการทำงานนะคะเป็นการซ่อมผิวทางแล้วก็การก่อสร้างสะพานของกรมทางหลวงอาจจะส่งผลกระทบต่อเรื่องของการจราจรทำให้มันหนาแน่นขึ้นไปอีกนะคะในบริเวณไปจนถึงกิโลเมตรที่54ค่ะเป็นการซ่อมแซมผิวทางแล้วก็มีการก่อสร้างสะพานไบพาสด้วยก็คือ2เรื่องเลยทำให้ทางลงด่านชลบุรีมันจะเหลือวิ่งได้แค่1ช่องจราจรค่ะก็อาจจะลดชะลอตัวหน่อยนะคะแล้วก็อาจจะมีรถสะสมหน้าด่านได้เป็นระยะกันไปอย่าลืมมองแผนการเดินทางแล้วก็ถ้าสะดวกนะคะไปใช้ทางลงบางปะกงก็ได้นะคะไม่ได้ต้องใช้ทางลงด่านชลบุรีแล้วไปออกทางลงบางปะกงแทนเพื่อที่จะเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดก็ได้เหมือนกันค่ะทางนี้ทางนั้นเนี่ยเขาจะมีการอัปเดตในเรื่องของการทำงานหรือว่ารถติดกี่นาทีอะไรใดๆบนป้ายข้างบนป้ายโอเวอร์เฮดข้างบนเรามองขึ้นไปก็จะเห็นนะคะเป็นป้ายเหมือนป้ายจราจรอัจฉริยะของเขานั่นเองนำมารายงานกันให้นะคะทีนี้ตอนนี้เนาะเดี๋ยวเราพูดถึงเรื่องการเดินทางกันแล้วมีหนึ่งสิ่งนะคะที่อยากจะเชิญชวนทุกคนเดินทางเหมือนกันค่ะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเดินทางไปที่ชัยนาทนะคะชัยนาทซึ่งก็เป็นโครงการที่ร่วมกันกับทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเลยอันนี้ไม่ได้ตั้งใจนะเนี่ยเพิ่งรายงานของทางกทพให้แล้วก็มาเข้าที่โครงการนี้นะคะอย่างที่ทุกคนรู้กันนะคะทางจสร้อยแล้วก็การทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็จะมีการจัดโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงค่ะซึ่งปีนี้เนี่ยเป็นครั้งที่48แล้วคิดดูแล้วกันว่าเราจัดมาจนครั้งที่48เนี่ยมันแปลว่ามันสนุกจริงแล้วก็ดีจริงๆแล้วก็มีคนกลับมาเรื่อยๆนะคะที่สำคัญเลยคือเป็นทริปที่2วัน1คืนไม่มีค่าใช้จ่ายฟรีตลอดทั้งงานค่ะเชิญชวนนะคะใครที่เป็นสมาชิก Easy Pass มาทำกิจกรรมนี้กับทางจสร้อยแล้วก็ทางกทพได้เลยเป็นการทำกิจกรรม CSR ได้แหละนะคะที่จังหวัดชัยนาทภายใต้ชื่อกิจกรรมว่า Easy Pass Easy Earth ค่ะลัดฟ้าไปเพาะกล้าสัมผัสวิถีเกษตรอินทรีย์สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชนนะคะจะจัดขึ้นวันเสาร์อาทิตย์ที่15 ถึง 16 สิงหาคมที่จะถึงนี้2วัน1คืน ฟรีตลอดทั้งงานค่ะสมาชิก Easy Pass ที่สนใจเข้าร่วมโครงการนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 Radio ค่ะเว็บไซต์ js100.com แล้วก็ X นะคะ JS100 Radio ได้เช่นเดียวกันในเรื่องของรายละเอียดกิจกรรม Pass ที่สนใจเข้าร่วมโครงการนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 Radio ค่ะเว็บไซต์ js100.com แล้วก็ X นะคะ

จกรรมเชิงท่องเที่ยวอะค่ะถ้าเชียงใหม่เนี่ย Four Season มีนะคะแต่ว่าต้องจ่ายคือละ 20,000 อัพขึ้นไปนอนค้างนะคะทุกคนแต่อันนี้เราสามารถที่จะไปสัมผัสถึง Signature Layer Custom ได้เลยไปลองปลูกข้าวกันดูนะคะโดยใช้วิธีแบบนาโยนได้ที่จังหวัดชัยนาทแบบไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็มีการเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางชมสวนค่ะไปชิมไปช้อปผลไม้ที่ขึ้นชื่อของชัยนาทอันนี้น่าสนใจมากก็คือเหมือนกับว่าเราก็คือนั่งรถรางไปดูสวนแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยก็จิ้มได้เลยว่าเราจะลองชิมอันไหนช็อปอันไหนกลับนะคะผลไม้ชื่อดังของทางจังหวัดชัยนาทนั่นเองค่ะนอกจากนี้ก็จะมีกิจกรรม Exact Innovation นะคะนวัตกรรมเพื่อการเดินทางเป็นการถ่ายทอดแนวคิดการพัฒนาโครงข่ายทางพิเศษในอนาคตนะคะแล้วก็แนะนำบริการดิจิทัลต่างๆของทางพิเศษด้วยใครที่อยากจะไปสัมผัสหรือว่าศึกษาข้อมูลแบบลึกๆนะคะก็สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้เลยค่ะมีกิจกรรมสันทนาการด้วยนะคะตอนกลางคืนอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็รุนรับของรางวัลตลอดทั้งงานเลยค่ะสามารถที่จะสมัครได้นะคะโดยวิธีก็คือว่าถ่ายรูปคู่กับคนที่คุณจะพาไปด้วยขอเป็นคนที่เราคุยกันแล้วว่าไปได้จริงๆนะวันที่15-16สิงหาพร้อมกับโชว์บัตรเติมเงิน Easy Pass และ OBU Easy Pass ที่ติดหน้ารถนะคะโดย Easy Pass 1ใบสามารถที่จะพาไปได้2ท่านด้วยกันค่ะจากนั้นก็เป็นการแจ้งเลข SN ของ Easy Pass นะคะแจ้งชื่อนามสกุลอายุของคุณแล้วก็ผู้ติดตามส่งมาทาง Inbox Page JS100 Radio ค่ะกดไลค์กดแชร์โพสต์กิจกรรมไปที่ Facebook แล้วก็ตั้งค่าเป็นสาธารณะด้วยนะคะพร้อมติด Hashtag Easy Pass is Easy Earth Hashtag ทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงHashtag การทางพิเศษแห่งประเทศไทยจากนั้นเข้าไปกดติดตามเพจการทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะแค่นี้ก็ถือว่าเป็นการส่งชื่อเข้ามาเดี๋ยวก็รอทีมงานคัดเลือกกันอีกทีนึงนะคะและถ้าเกิดว่าได้รับการคัดเลือกแล้วขอนะคะว่าไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงผู้เดินทางหรือ plus one ของเราได้ดังนั้นแล้วเนี่ยตอนที่เราถ่ายรูปส่งมาค่ะอย่าลืมคุยกันก่อนเอาไว้โชว์ว่าถ้าเราได้รับเลือกเนี่ยเราจะไปได้กันจริงๆนะคะไม่ใช่นั้นเนี่ยจะถือว่าสละสิทธิ์ไปเลยก็คือตัวท่านเองก็จะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ด้วยใครที่ฟังแล้วตามไม่ทันโอ้ยคุณฝนนะคะมันต้องติดแฮชแท็กอะไรบ้างหรืออะไรยังไงเนาะเราจะมีการลงโพสต์กิจกรรมนี้นะคะที่หน้าเพจค่ะ JS100 Radio เข้าไปอ่านแคปชั่นเต็มๆก่อนก็ได้ว่าต้องทำอะไรบ้างหรือจะให้ดีนะคะสามารถที่จะอินบ็อกซ์มาสอบถามแอดมินของทางเพจ JS100 ก็ได้เหมือนกันค่ะ JS100 Radio นะคะทักมาเลยว่าจะเข้าร่วมโครงการลัดฟ้าต้องทำยังไงนะคะเดี๋ยวทางแอดมินจัดการดูแลตอบคำถามให้เลยสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคมก็คือสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะคะใครที่เป็นสมาชิก Easy Pass อย่าลืมนะอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่เราจัดกันที่จังหวัดชัยนาทวันที่15-16สิงหาคมนี้ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นึงค่ะ

0: โยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน

0: สิริง่วงจังหาที่จอดรถนอนหน่อยสิ
1: ตรงไปอีก2กิโลเมตรมีจุดพักรถ
0: ไกลอ่ะขอใกล้ๆตรงทางออกก็ได
1: ้คำเตือนห้ามจอดรถไหลทางใกล้ทางแยกทางเข้าออกจอดใกล้ด่านก็ไม่ได้อันตรายเตือนแล้วนะขับต่อไปจุดพักรถอีก2กิโลเมตรพบเหตุฉุกเฉินอุบัติเหตุบนมอเตอร์เวย์แจ้งสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด7เพื่อติดต่อมอเตอร์เวย์

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: มี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: เดินทางกันต่อนะคะคุณณชาแจ้งรายงานจสร้อยมาบอกว่าที่บริเวณถนนพหลโยธินฝั่งขาออกนะคะแถวบริเวณช่วงอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยไปจนถึงจังหวัดกำแพงเพชรการจราจรค่อนข้างที่จะรถติดขัดนะคะแถวๆบริเวณหนองน้ำขุ่นจังหวัดนครสวรรค์รถติดมากเลยก็ไม่แน่ใจว่ามีอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่านะคะขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยค่ะต่อไปนะคะคุณสุกัญญามีกด SOS เข้ามาทางจสร้อยในเรื่องของการขอความช่วยเหลือรถจอดเสียนะคะเดี๋ยวไปคุยกันกับทางคุณสุกัญญาหน้าใหม่กันนิดนึงสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณสุกัญญาคะได้เห็นแจ้งกด SOS กันเข้ามาค่ะเป็น
1: ใช่ค่ะรถดับกลางถนน
0: รถคุณสุกัญญาเองเลยไหมคะ
1: ใช่ค่ะใช่
0: อ๋อที่ไหนอะคะอันนี้
1: อยู่ถนนรัตนาธิเบศค่ะมุ่งหน้าไปทางบางใหญ่แต่พี่อยู่ทางคู่ขนานจะอยู่เลนขวาสุดเลย
0: อ๋ออยู่เลนขวาสุดของทางคู่ขนานนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วตอนนี้มีการโทรหาแจ้งประกันอะไรอย่างเงี้ยหรือยังนะคะ
1: เรียบร้อยค่ะ
0: เรียบร้อยนะคะ
1: แต่รอนานมากพี่โทรหาติดจอสร้อยก่อนที่พี่จะโทรประกันติดอ่ะ
0: อ๋อค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ค่ะอันนี้เราเบื้องต้นเรามีการประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะคะ
1: ตอนนี้พี่ตำรวจเดี๋ยวนะคะพอดีพี่ตำรวจก็กำลังจะย้ายรถให้พี่สักครู่นะคะเด
0: ี๋
1: ยวพี่ขอวางก่อนนะคะ
0: ได้ค่ะคุณสุกัญญาค่ะ
1: ค่ะ
0: อ๋อก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงแล้วนะคะก็คือทางคุณสุกัญญาเนี่ยติดต่อจสร้อยมาก่อนที่จะติดต่อประกันอีกนะคะแจ้งในเรื่องของรถจอดเสียเดี๋ยวฝนรายงานให้ฟังกันอีกทีนึงจะได้ระมัดระวังกันหน่อยนะคะตรงจุดที่จอดอยู่อะค่ะจะเป็นเส้นรัตนาธิเบศฝั่งขาออกก่อนที่จะถึงแยกบางพลูเขาอยู่ในช่องทางขนานเนาะแล้วก็อยู่ที่เลนขวาสุดเลยค่อนข้างอันตรายนิดนึงนะคะเป็นรถ Mazda สีเงินค่ะ Mazda 2สีเงินขับมาแล้วก็ดับนะคะไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็เลยตอนนี้จอดอยู่แจ้งเราก็ได้มีการประสานงานกับทางสภ.บางบัวทองให้แล้วเจ้าหน้าที่ไปถึงแล้วนะคะไปช่วยเข็นกันอยู่ตอนนี้ก็คือในพื้นที่เนี่ยมีอยู่1นายด้วยกันแล้วก็ประกันก็คือมีการติดต่อกันแล้วแหละตามที่ทางคุณสุกัญญาเล่าเลยเมื่อกี้เดี๋ยวเขาก็คงมาถึงแล้วก็น่าจะพาไปเข้าอู่เข้าอะไรกันไปนะคะเป็นณเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้จะเป็นการช่วยกันเข็นเพื่อที่จะเข้าชิดซ้ายก่อนเนาะเพราะอยู่เลนขวาสุดค่อนข้างที่จะอันตรายนะคะเดี๋ยวยังไงให้คุณสุกัญญาแจ้งมาอีกทีนึงถ้าเกิดว่าสามารถที่จะเคลียร์ได้แล้วเนาะอยู่ในเลนที่ปลอดภัยแล้วแล้วก็ประกันมาถึงแล้วเราจะได้หายห่วงกันด้วยนะคะต่อไปนะคะในเรื่องของอุบัติเหตุเองเนี่ยก็มีเพิ่มเติมกันเข้ามาหลายรายเหมือนกันเดี๋ยวเราดูตามๆกันไปเลยนะคะเอาที่บริเวณถนนบรมราชชนนีกันก่อนเลยที่ทางฝั่งขาออกนะคะไปคุยกันกับทางคุณจ่าแมวกันคุณจ่าแมวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับไม่ทราบเรียนสายคุณอะไรครับ
0: ฝนค่ะฝนเองค่ะ
2: ครับผมเป็นฝนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะคุณจ่าแมวเจอเป็นอุบัติเหตุที่บรมราชชนนีเหรอคะ
2: คือตอนที่ผมลงจากถนนยกระดับบรมราชชนนีถ้าสะพานยกระดับนะที่ว่าขาออกปิ่นเกล้านครใจศรีนะ
0: ค่ะ
2: ก็คือว่าเราพอเราลงมาเราก็เจอรถพิการสีแดงเนี่ยขวางทางเลนด่วนแต่เป็นเลนซ้ายเลนด่วนนี่จะ
0: สายหลุดเหรอคะน่าจะตัดน่าจะนิ้วไปโดนวางสายพอดีเดี๋ยวรอให้ต่อสายใหม่อีกทีนึงนะคะว่าลักษณะที่เกิดเหตุเนี่ยมันเป็นอะไรยังไงเนาะคุณจ่าแมวก็คือจะรายงานมาเป็นอุบัติเหตุรถชนกันแถวบริเวณถนนบรมราชชนนีนะคะเป็นทิศทางฝั่งขาออกในช่วงของพุทธมณฑลสาย2ที่จะเดินทางไปเรื่อยๆก็คือไปสาย4นั่นเองนะคะอันนี้เดี๋ยวให้ทางทีมงานช่วยต่อสายกลับไปอีกทีนึงนิดนึงว่าได้หรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้ยังไงฝนจะได้มีการรายงานอุบัติเหตุจุดอื่นๆในระหว่างการรอไปก่อนนะคะว่าดีเทลอะไรไงเนี่ยรอให้ทางคุณจ่าแมวรายงานหน้าไมค์กันให้อีกทีนึงเนาะในระหว่างนี้เดี๋ยวเราไปดูที่อื่นเพิ่มเติมนิดนึงฝนดูให้นะคะจุดไหนที่มันเกิดอุบัติเหตุแล้วก็รถติดกันก็จะมีที่บริเวณพระราม3นะคะจากถนนตกมุ่งหน้าไป5แยกนารนองเนี่ยในช่วงของแยกเจริญราษฎร์ ไปใต้สะพานพระราม9นะคะก่อนถึงซอยก่อนที่จะถึงซอยพระราม3ซอย23เล็กน้อยเจอเลยเป็นอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์แต่ว่าไม่ทราบว่าคู่กรณีคือใครตัวของคนขับเองเนี่ยมีได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะส่งผลต่อเรื่องของการจราจรเหมือนกันเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้านิดนึงค่ะในขณะที่ฝั่งกลับกันนะคะไม่มีปัญหาอะไรก็ใช้การได้ตามปกติเลยในวันนี้พหลโยธินขาออกหน้าร้านอาหารไก่ย่างเขาสวนกวางนะคะมันจะเป็นจุดที่เป็นช่วงแยกเกษตรไปเรื่อยๆจนถึงวงเวียนบางเขตแล้วก็อุโมงค์บางเขตนั่นเองประมาณ10นาทีที่แล้วเนี่ยนะคะมีรถจักรยานยนต์กับรถกระบะชนกันแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นเพศชาย1รายค่ะชื่อว่าคุณชลมาทานนะคะซึ่งทางกู้ภัยก็มีการนำส่งโรงพยาบาลเปาโลเกษตรแล้วเรียบร้อยเป็นพื้นที่ของทางสน.บางเขนนะอันนี้การจราจรค่อนข้างที่จะชะลอตัวนิดนึงค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะหมดช่วงกันนะคะไปดูคลิปวิดีโอที่บริเวณการจราจรแถวเขาช่องตะโกกันนิดนึงทางหลวง348นะคะวันนี้ได้อยู่นะถ้าในภาพตอนในคลิปเนี้ยคือยังพอที่จะเช็คการได้อยู่ปริมาณรถไม่ได้มากแบบหนาแน่นแบบแน่นเอียดแล้วขับไม่ได้เลยขนาดนั้นนะคะแต่ก็จะมีปริมาณรถที่มีท้ายแถวสะสมเหมือนกันอยู่ที่ประมาณ2กิโลเมตรนะคะรถก็เคลื่อนตัวได้ช้าๆสลับหยุดนิ่งตามๆกันไปแล้วก็ถ้าเกิดว่าช่วงไหนที่รถมันติดเริ่มติดมากๆเนี่ยเจ้าหน้าที่อะค่ะเขาจะมีประจำกันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นจุดนึงที่คนใช้ค่อนข้างเยอะเขาจะมีการพิจารณาเปิดช่องทางพิเศษให้พอพ้นจากเขาช่องไปนะคะช่องเขาตะโกไปเนี้ยอันเนี้ยก็จะเป็นการใช้การจราจรตามปกติแหละนะคะอันนี้เพิ่มเติมกันให้เป็นคลิปวิดีโอตอนบ่ายโมงครึ่งที่ผ่านมานี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีออกแถลงการแสดงความเสียใจและประณามพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของวัยรุ่นอิตาลีบนรถไฟฟ้า BTS สักครู่มาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
2: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
5: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเตียงบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
5: กรณีเหตุบนรถไฟฟ้า BTS ที่สาวไทยเตือนกลุ่มวัยรุ่นชาวอิตาลีที่ส่งเสียงดังแต่กลับถูกว่าด้วยคำหยาบเหยียดและชูนิ้วกลางใส่ล่าสุดสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีได้ออกแถลงการแสดงความเสียใจและประณามพฤติกรรมที่เกิดขึ้นย้ำว่าไม่สะท้อนค่านิยมของชาวอิตาลีโดยรวมคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
6: กรณีที่มีนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมบนรถไฟฟ้า BTS ของประเทศไทยทางสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยออกแถลงการแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอประณามอย่างถึงที่สุดต่อพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีซึ่งเป็นเยาวชนกลุ่มหนึ่งที่เดินทางมายังประเทศไทยในโครงการทัศนศึกษาดังปรากฏในคลิปวิดีโอที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์และขออภัยอย่างสูงต่อประชาชนชาวไทยและทุกท่านที่ได้รับความไม่สบายใจหรือความกังวลใจจากเหตุการณ์ดังกล่าวชาวอิตาลีตระหนักและชื่นชมเป็นอย่างยิ่งต่อคุณค่าที่สังคมไทยยึดถือในเรื่องการเคารพผู้อื่นความสุภาพและการอยู่ร่วมกันซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่สาธารณรัฐอิตาลีให้ความสำคัญและเชื่อมั่นเช่นเดียวกันพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมดังกล่าวมิได้สะท้อนถึงประชาชนชาวอิตาลีโดยรวมและไม่อาจถือเป็นตัวแทนของค่านิยมด้านความเคารพซึ่งกันและกันมิตรภาพและความสุภาพอ่อนน้อมอันเป็นรากฐานความสำคัญอันยาวนานระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐอิตาลียศวัฒน์องค์ประภาสรายงานครับ
5: ชุดพยัคฆ์ไพรตรวจสอบบริษัทยางพาราจีนรุกที่ป่าสงวนสงขลากว่า103ไร
7: ่นายนิกรศิรโรจนานนท์อธิบดีกรมป่าไม้เดินหน้าปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติหลังทราบว่ามีการร้องเรียนแจ้งเบาะแสขอให้กรมป่าไม้เข้าไปตรวจสอบบริษัทไทยขั้วยางพาราจำกัดมหาชนซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่หมู่ที่1ตำบลฉลุงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งดำเนินกิจการอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าควนเขาวังป่าคลองต่อและป่าเทือกเขาแก้วว่าเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายหรือไม่จึงได้สั่งการด่วนให้สำนักงานป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าลงพื้นที่ไปตรวจสอบตามคำร้องเรียนนำโดยส่วนปฏิบัติการพิเศษและหน่วยงานเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษพยัคฆ์ไพรร่วมกับหน่วยในสังกัดและผู้แทนของการยางแห่งประเทศไทยผู้แทนของบริษัทไทยหัวยางพารารวมทั้งหน่วยที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าไปร่วมตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีการใช้ประโยชน์เนื้อที่ประมาณกว่า103ไร่สิ่งปลูกสร้าง27รายการในการนี้การยางแห่งประเทศไทยได้นำส่งเอกสารเป็นสัญญาให้เช่าช่วงของอาคารโรงงานยางแท่งเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตยางแท่งการกำหนดมาตรฐานและการตรวจสอบมาตรฐานยางแท่งในเชิงธุรกิจซึ่งคณะเจ้าหน้าที่พิจารณาและยังพบว่ายังขาดเอกสารหลักฐานบางประการที่ต้องใช้ประกอบพิจารณาโดยจะให้สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่13สงขลาได้รายงานกลับมายังกรมป่าไม้เพื่อแจ้งให้การยางแห่งประเทศไทยจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมให้กับคณะเจ้าหน้าที่ประกอบดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องขณะที่นายชันชัยกิจศักดาภาพหัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจพยัคฆ์ไพรกล่าวว่าการตรวจสอบพบว่าพื้นที่ของบริษัทดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแต่บริษัทได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษเพื่อทำวิจัยเรื่องยางพาราแต่ใบอนุญาตดังกล่าวนั้นหมดอายุลงตั้งแต่ปี2563แล้วจิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
8: กินแล้วเก็บเก็บแล้วทิ้งให้ถูกที่คือนิสัยของคนมีวินัย
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

พระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าไม่ได้พึงพอใจกับเพียงแต่เยี่ยมราษฎรหรือทำแต่สิ่งที่เคยทำเป็นประเพณีเราต้องพยายามให้ดีกว่าดังนั้นการที่เพียงแค่ไปเยี่ยมราษฎรเพราะเป็นหน้าที่ของประมุขของประเทศที่จะต้องทำตามประเพณีนั้นเป็นเรื่องไร้สาระหากเราไม่สามารถมีส่วนร่วมในการบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนแล้วเราต้องถือว่าการเป็นประมุขประสบความล้มเหลวความบางตอนจากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแสดงให้เห็นถึงพระราชฤทัยมุ่งมั่นทั้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของพระองค์เองในการอุทิศพระวรกายทรงงานหนักเพื่อความผาสุกของประชาชนหากเปรียบการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องการแก้ปัญหาน้ำดินป่าไม้และเกษตรกรรมเป็นดั่งหน้าที่ของพ่อบ้านแล้วสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ทรงทำหน้าที่ของแม่บ้านด้วยการช่วยดูแลในเรื่องความเป็นอยู่และหาอาชีพเสริมควบคู่กันไปปฐมบทของการทรงงานพัฒนาเคียงคู่กันได้เริ่มขึ้นในพื้นที่บริเวณอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดังเช่นในปี2509ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการบริโภคและอุปโภคแก่ราษฎรในหมู่บ้านเขาเต่าสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ได้ทรงริเริ่มจัดตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้นเพื่อให้แม่บ้านมีอาชีพเสริมรายได้พระราชกรณียกิจที่ประสานสอดคล้องของทั้งสองพระองค์ได้ขยายไปสู่ภูมิภาคอื่นๆของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งพัฒนาปัจจัยหลักในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในขณะที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงดูแลด้านอาชีพเสริมและชีวิตความเป็นอยู่ให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือการพัฒนาคนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับเป็นตัวอย่างอันแจ่มชัดในการสร้างอาชีพเสริมโดยการให้ราษฎรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างสรรค์งานหัตถกรรมอันสวยงามผลงานศิลปาชีพของแต่ละตำบลแต่ละภูมิภาคจึงมีเอกลักษณ์โดดเด่นทรงดูแลไปถึงการวางแผนเผยแพร่และจำหน่ายอย่างครบวงจรความสำเร็จในวันนี้คือเวลากว่า40ปีของการทรงงานเพื่อให้ราษฎรได้มีชีวิตดีขึ้นและความงดงามของหัตถศิลป์ของแผ่นดินเป็นที่ชื่นชมในหมู่นานาประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงคิดค้นแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่เพื่อให้ราษฎรรู้จักการบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำด้วยการทำเกษตรกรรมแบบผสมผสานสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ส่งเสริมให้เกิดการสร้างแหล่งอาหารในชุมชนและให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมแผนใหม่ส่วนงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหาทางฟื้นฟูป่าด้วยแนวพระราชดำริต่างๆสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงเพิ่มเติมในเรื่องการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ควบคู่ไปกับการปลูกจิตสำนึกให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่ทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญมาตลอดเวลาอันยาวนานเปรียบได้ดั่งพลังเสริมพลังแผ่นดินที่จะร่วมสรรสร้างความสำฤทธิ์ผลแห่งพระบรมราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือคนไทยและประเทศไทยดำรงอยู่ด้วยความสงบร่มเย็นและมั่นคงตลอดไป

0: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
1: 14:17 นะคะเดินทางกันต่อนะคะตอนนี้มีประชาสัมพันธ์จากทางสำนักงานกสทช.กันนิดนึงนะคะในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์ค่ะเดี๋ยวฝนจะให้เป็นหมายเลขกันไปนะคะที่เขาเตือนประชาชนให้ระมัดระวังเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยบวก 697และก็บวก 698ซึ่งมันอาจจะเป็นสายจากมิจฉาชีพได้นะคะเดี๋ยวไปดูในเรื่องของรายละเอียดดีเทลกันทางสำนักงานกสทช.มีการขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังเมื่อได้รับสายจากหมายเลขที่ขึ้นต้นด้วยบวก697หรือบวก698ซึ่งจะเป็นหมายเลขโรมมิ่งจากต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะใครก็ตามที่รู้ตัวว่าจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยไม่ได้มีญาติเพื่อนหรือว่าธุระอะไรหรือว่าการติดต่อธุรกิจอะไรในต่างประเทศเพราะมีโอกาสมากๆนะคะที่สายดังกล่าวอาจจะเป็นการติดต่อจากมิจฉาชีพได้ซึ่งถ้าหากจำเป็นที่จะต้องรับสายค่ะควรรับฟังด้วยความมีสตินะคะแล้วก็ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลทางการเงินรหัสผ่านแล้วก็รหัส OTP แก่บุคคลที่ไม่สามารถที่จะยืนยันตัวตนได้นั่นเองนะคะสำหรับใครก็ตามที่อาจจะมีญาติหรือมีธุระติดต่อกับต่างประเทศนะคะสามารถรับสายได้ตามปกติแต่ควรจะตรวจสอบตัวตนของผู้โทรแล้วก็วัตถุประสงค์ของการติดต่อให้ชัดเจนก่อนที่จะดำเนินการใดๆนั่นเองนะคะนอกจากนี้เองค่ะทางหน่วยงานของรัฐก็จะไม่มีการใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยบวก697หรือบวก698ในการติดต่อประชาชนดังนั้นถ้าเกิดว่ามีสายโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วมันขึ้นต้นด้วย2เลขนี้นะคะ697หรือว่า698แล้วแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเจ้าหน้าที่ธนาคารไปรษณีย์หรือว่าหน่วยงานราชการอื่นๆพร้อมแจ้งว่าประชาชนมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีมีพัสดุตกค้างหรือหลอกให้โอนเงินนะคะขอให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพได้และก็ควรที่จะวางสายทันทีจะได้ไม่หลวมตัวไปคุยกันต่อเนื่องนะคะบางทีเนี่ยจริงๆแล้วบางคนอาจจะเดาๆไว้แล้วว่าน่าจะเป็นมิจฉาชีพแต่ว่าขอลองคุยดูหน่อยคือมิจฉาชีพเหล่านี้เขาก็จะมีกลยุทธ์หลายวิธีนะคะในการที่จะพูดให้เรารู้สึกร่วมไปกับเขาได้ดังนั้นถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าตัวเองอ่ะใจไม่แข็งพอนะคะหรือว่าเรายังไม่ได้ทันคนขนาดนั้นวางสายไปเลยค่ะตัดสายไปเลยแล้วสมมติเราสงสัยจริงๆว่าหน่วยงานเมื่อกี้นี้เขามีเรื่องที่จะติดต่อกับเราจริงๆไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะให้เราเป็นฝ่ายโทรไปหาโทรไปเช็คกับหน่วยงานดังกล่าวด้วยตนเองหาเบอร์ official นะคะด้วยตนเองเลยแล้วก็อย่าลืมว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่นะคะหน่วยงานราชการต่างๆเขาจะไม่ได้มีการส่ง SMS ที่มาในแบบของลิงก์ให้หรือว่าโทรหาเราโดยที่เราไม่ได้มีเรื่องอะไรที่จะต้องติดต่ออะไรขนาดนั้นนะคะสุดท้ายนะคะทางสำนักงานกสทช.ก็ต้องขอความร่วมมือประชาชนให้ร่วมเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไปยังสมาชิกในครอบครัวด้วยหมายความว่าแชร์สิ่งที่ทุกคนได้ยินณตอนนี้หรือว่าเห็นขึ้นภาพขึ้นกราฟิกไว้ให้อยู่ณตอนนี้นะคะไปให้กับป้าๆนะอาๆหรือว่าคุณตาคุณยายที่บ้านด้วยโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุนะคะซึ่งมักจะเป็นกลุ่มที่ตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพคือมิจฉาชีพเขาก็จะเล็งกลุ่มผู้สูงอายุนะคะเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็การลดความเสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีด้วยค่ะพร้อมกับย้ำนะคะว่าการมีสติแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งก่อนที่จะเชื่อหรือว่าดำเนินการตามคำแนะนำของผู้โทรเนี่ยถือว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วในการลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกลวงทางโทรศัพท์นั่นเองคีย์เวิร์ดก็คือตั้งสติตรวจสอบแล้วก็อย่าหลงเชื่ออย่าเพิ่งดำเนินการอะไรทั้งสิ้นนะคะก่อนที่เราจะเช็คข้อมูลให้ดีก่อนขอบคุณข้อมูลจากทางกสทช.ด้วยนะคะเพิ่มเติมกันให้ทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อในเรื่องของ อุบัติเหตุนะคะแล้วก็การจราจรด้วยค่ะการจราจรที่บริเวณถนนพระศิลป์นะคะช่วงแยกพหลโยธินมุ่งหน้าแยกถนนลาดประเขาเนี่ยอั ันนี้มีผู้เดินทาง2ท่านก็คือคุณชาตรีแล้วก็คุณเคทั้ง2ท่านโทรมาแจ้งเรื่องเดียวกันว่าภายในอุโมงค์ราบ11ไฟดับทั้ง2ฝั่งคนแรกเนี่ยเมื่อตอน10โมงนะคะคุณชาตรีแจ้งมาคนที่2คุณเคแจ้งมาตอนเที่ยงครึ่งค่ะบอกว่าภายในอุโมงค์ราบ11ไฟดับนะคะทั้ง2ฝั่งเลยเราก็เลยมีการประสานงานให้กับทางสน.บางเขนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลพื้นที่ดังกล่าวนี่แหละนะคะของทางถนนช่วงแยกพหลโยธินไปแยกลาดประเขาเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็มีการให้ข้อมูลกลับมาว่าจริงๆแล้วได้รับแจ้งมาตั้งแต่เมื่อวานนี้วันที่24แล้วนะคะแล้วก็แจ้งทางสำนักงานโยธาไปแล้วเรียบร้อยได้แต่ว่ารอให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะเข้ามาซ่อมแซมเมื่อไหร่ก็เท่านั้นเองก็ขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกทุกๆคนเลยนะคะที่เดินทางแล้วเห็นหรือก็แจ้งเหตุมาให้กับทางรายการของเรานะคะโอเคอันนี้ไปละเดี๋ยวเราไปดูอุบัติเหตุที่บริเวณศรีนครินทร์ร่มกล้าวกันสักนิดนึงนะคะในทิศทางฝั่งขาออกเดี๋ยวทางคุณชำนาญรายงานให้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะคุณชำนาญค่ะเจออุบัติเหตุนานยังอะคะ
2: อุบัติเหตุเพิ่งเกิดขึ้นสักครู่นี้ครับผมเป็นคันที่อยู่ข้างหน้าข้างๆผมครับเขาวิ่งมาในลักษณะที่จะอยู่เลนคู่ขนานนะครับด้านนอก
1: ค่ะ
2: เหมือนจะไปกลับรถใต้สะพาน
1: เป็นรถอะไรหรอคะ
2: เป็นรถกระบะตู้ทึบตู้เย็น4ล้ออ
1: ๋อค่ะเขาจะกลับรถใต้สะพานแล้วเกิดอะไรขึ้นคะ
2: น่าจะเลยตลาดคนเดินเล่นไปแล้วเขาอยู่เลนนอกอะครับเลนคู่ขนานนอกด้านนอกอะฮะ
1: ค่ะ
2: ก็เหมือนกับว่าจะไปกลับรถใต้สะพานแต่ก่อนที่จะถึงจุดกลับรถอะผมไม่ทราบเขาเกิดอะไรขึ้นเขาหักขวาแล้วก็พลิกตะแคงข้ามไปเกาะที่อยู่กั้นระหว่างเลนคู่ขนานกับเลนหลักอะฮะก็พลิกคว่ำเลยแล้วก็สไลด์มาชนเกาะกลางถนนในลักษณะตะแคงข้างอะครับผมก็เบรกลูกชายขับก็เบรกไม่อยู
1: ่โอ้เพราะ
2: เลยลงไปก
1: ัน
2: กับพี่รถเก๋งอีกคันนึงลงไปช่วยเอาคนขับออกมาปลอดภัยฮะ
1: ไม่บาดเจ็บใช่ไหมคะ
2: ไม่มีบาดเจ็บครับ
1: ค่ะแล้วเขาพูดคุยได้มีสติอะไรอย่างเงี้ยไหมอะคะ
2: มีสติตอบถามรู้เรื่องทุกอย่างครับ
1: แล้วเขาบอกว่าอะไรอะคะได้คุยไหมคะตอนที่ไปช่วยหรือ
2: เขาบอกว่าเขาหักกลบอะไรสักอย่างนี่นะครับผมก็พอดีผมมีงานด่วนผมต้องไปก็คือไปช่วยเขาออกมาปลอดภัยแล้วก็ยังอยู่สองร้อยผมก็เลยเดินทางต่อแล
1: ้
2: วฝากพี่ๆแถวนั้นเขาดูกันอยู
1: ่ได้เลย
2: แต่ไม่มีคนเก็บครับไม่เก็บไม่มีบาดแผลเลย
1: ได้งั้นฝนขอรีเช็คเพื่อความชัวร์ค่ะ
2: นิดนึงหัวแตกแต่ไม่เยอะครับ
1: หัวแตกนิดนึงใช่ไหมคะศีรษะแตก
2: ครับ
1: ค่ะเท่ากับว่า
2: การจราจรน่าจะติดขัดเพราะว่าขวางช่องทางขวาสองเลนเลย
1: นี่แหละที่จะถามว่ารถก็คือยังกีดขวางการจราจรอยู่เนาะสองช่องทางขว
2: าง
1: นะคะ
2: ลักษณะต้องใช้รถยกครับผม
1: ได้ค่ะเดี๋ยวยังไงจะได้ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ต่อให้นะคะ
2: ต้องเป็นรถยกรถเคนนะครับผม
1: ได้ค่ะได้
2: จึงจะได้ครับผม
1: ค่ะเขาขับมาคนเดียวเลยใช่ไหมคะ
2: คนเดียวครับผม
1: คนเดียวได้
2: ต่อหน้าต่อตาเลย
1: ตอนนี้ก็คือตอนที่ช่วยออกมาก็คือยังอยู่บนท้องถนนกันอยู่เนาะคนขับก็นั่งอยู่แถวๆนั้นใช่ไหม
2: ยังอยู่ผมให้เขามาหลบอยู่ด้านอีกฝากฝั่งนึงของรถนะครับว
1: ่
2: ากลัวจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน
1: ได้เลย
2: แต่ก็มีพี่เขาพี่เขาพลเมืองดีหลายคนช่วยกันยังช่วยมีเพื่อนอยู
1: ่ค่ะค่ะ
2: ครับผม
1: ได้ขอบคุณคุณชำนาญด้วยนะคะที่ให้การช่วยเหลือแล้วก็โทรมาแจ้งเราค่ะ
2: คร
1: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณพี่พลเมืองดีด้วยนะคะทุกท่านเลยแล้วก็คุณชำนาญก็หนึ่งในนั้นด้วยนะคะในเรื่องของการไปเจออุบัติเหตุแล้วก็ลงไปช่วยเหลือด้วยนะคะอันนี้น่ารักมากๆสรุปแล้วก็คือช่วยออกมาได้ศีรษะแตกเล็กน้อยนะคะไม่เป็นอะไรมากตัวของคนขับรถที่เป็นตู้สี่ล้อเนี่ยนะคะตู้ทึบนะคะสี่ล้ออันนี้ก็มีการเสียหลักพลิกตะแคงน่าจะเกิดจากการหักหลบมีอะไรตัดผ่านหรือเปล่าหรืออะไรฝนไม่แน่ใจเดี๋ยวยังไงก็เพิ่มเติมกันอีกทีนึงแล้วกันเอาเป็นว่าตรงนี้เนี่ยเพิ่งเกิดเหตุเลยยังขีดขวางการจราจรอยู่นะคะที่สองเลนด้านขวาตรงนี้เดี๋ยวเรารีบประสานงานทางเจ้าหน้าที่ให้เพราะว่ายังไม่มีเจ้าหน้าที่ไปถึงนะคะใครที่จะขับผ่านจุดนี้เนาะก็เรามาระวังกันนิดนึงเพราะว่าตัวของอุบัติเหตุน่าจะยังอยู่ในพื้นที่อีกสักระยะนึงอะค่ะเพราะว่าดูทรงแล้วก็น่าจะต้องใช้การเคลื่อนย้ายด้วยรถยกด้วยต่อไปนะคะเราเพิ่งได้รับแจ้งเหตุในเรื่องของเหตุไฟฟ้า ลัดวงจรที่สายไฟฟ้าไปดูเคสนี้กันหน่อยเพราะว่าเกิดไฟลุกเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะคะแล้วเกิดใกล้เคียงกับเหมือนน่าจะเป็นบ้านที่อยู่อาศัยเป็นเหมือนตึกแถวอะไรอย่างเงี้ยค่ะรายละเอียดนะคะเมื่อตอน 13:46 นรับแจ้งจากสายด่วน199สำหรับเหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่สายไฟฟ้าซอยรามคำแหง94ถนนรามคำแหงแขวงสะพานสูงเขตสะพานสูงค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยหัวหมากนะคะไปถึงที่เกิดเหตุแล้วตอนนี้ก็ดับเพลิงกันฝนไม่แน่ใจว่าเพลิงสงบแล้วหรือยังนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันเกิดการลัดวงจรเกิดขึ้นแล้วก็เลยเป็นไฟลุกที่บริเวณเสาไฟฟ้าแล้วก็ลามมาถึงสายด้วยส่วนหนึ่งทำให้มีควันกลุ่มควันลอยขึ้นไปนะคะในบริเวณใกล้เคียงกันก็มีอาคารบ้านเรือนด้วยนะคะเป็นตึกแถวๆแบบนี้ค่ะยังไม่มีรายงานว่าใครได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าแต่ดูแล้วก็ห่างจากตัวตึกอยู่นะคะคิดว่าถ้าสามารถที่จะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ทันก็น่าจะไม่มีผู้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้แต่ว่าตัวของเสาไฟฟ้าที่มันตั้งอยู่เนี่ยก็จะตั้งอยู่ตรงบริเวณชิดกับถนนเลยนะคะก็คืออยู่บนตัวของฟุตปาดตรงตัวของฟุตปาดซึ่งมันก็จะใกล้เคียงกับถนนสายหลักที่คนเขาวิ่งกันก็ยังมีรถขับผ่านไปผ่านมาด้วยอันนี้ก็ฝากทุกคนระมัดระวังกันด้วยนิดนึงนะคะสำหรับเคสนี้นั่นเองค่ะต่อไปนะคะคุณสุกัญญานะคะคุณสุกัญญาสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณฝน
1: ตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้ว
3: คะ
1: อ๋อโอเคโล่งไปนะคะประกันพาไปอู่เหรอคะ
3: ขอบคุณจอสอร้อยมากๆเลยช
1: ่
3: วยประสานงานให้ตำรวจน่ารักมากเลยค่ะมาช่วยเข็นรถเข้าที่ปลอดภัย
1: อ๋อค่ะจากสภ.บางบัวทองใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะใช่ค
1: ่
3: ะ
1: เขามาหนึ่งนายเหรอคะอันนี้เจ้าหน้าที่
3: เป็นนายค่ะแต่ก็พอค่ะน่ารักมากแล้วก็พอดีรถพี่คันนิดเดียวด้วยแหละ
1: ค่ะ
3: ค่ะต้องขอบพระคุณเจ้าสอร้อยมากแล้วก็ไม่ผิดหวังเลยที่มีแอปเจ้าสอร้อยแล้วก็เป็นสมาชิกเจ้าสอร้อย
1: อ๋อคุณสุกัญญาโหลดไว้นานยังอะคะตัวแอปอะค่ะ
3: นานแล้วตั้งแต่แรกๆเลยค่ะ
1: อ๋อแล้วก็มาอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
3: ถูกต้อง
1: โอเคกดเอ้ยใช้งานง่ายไหมคะอันนี้ป้ายยาคนอื่น
3: ง
1: ่
3: ายง่ายเลยง่ายเลย
1: ค่ะ
3: ควรจะมีติดไว้ทุกคนค
1: ่
3: ะ
1: ได้เลยค่ะยินดีนะคะ
3: ค่ะขอบพระคุณมากนะคะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณสุกัญญา
3: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณทางคุณสุกัญญาด้วยนะคะอันนี้ก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยกด SOS เนาะในแอปพลิเคชันของเราเพราะว่ารถเสียนะคะเหมือนขับมาแล้วอยู่ดีมันดับก็เลยแจ้งจสร้อยมาแล้วคุณสุกัญญาเล่าให้ฝนฟังว่ากด SOS มาเนี่ยไวมากกว่าโทรไปหาประกันอีกนะคะก็เลยในระหว่างเดียวกันก็ทำทั้งคู่เนาะโทรแจ้งมาที่เราก็เลยแจ้งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจให้อันนี้ขอบคุณทางสภ.บางบัวทองด้วยที่ส่งทางเจ้าที่ไปให้การช่วยเหลือนะคะในการช่วยเข็นรถเข้าข้างทางก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่ประกันเนี่ยจะไปถึงที่เกิดเหตุแล้วก็พากันไปที่อู่ซ่อมรถกันนะคะเพราะตอนแรกเนี่ยรถคุณสุกัญญาซึ่งก็เป็นรถ Mazda 2นะคะสีเงินจอดอยู่เลนขวาสุดเลยอันตรายมากนะคะอันนี้ก็ถือว่าโล่งใจไปถึงอู่ซ่อมรถแล้วเรียบร้อยฝนก็รอสายคุณสุกัญญาอยู่ว่าจะโทรมาอัปเดตไหมว่าถึงที่ปลอดภัยแล้วหรือยังอะไรยังไงนะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูที่อื่นเพิ่มเติมกันนิดนึงเนาะทักทายพี่ๆใน YouTube ด้วยนะคะคุณสมทรงสวัสดีค่ะบอกว่าบางยี่เรือเนี่ยอากาศร้อนรถเข้าออกคล่องตัวครับคุณพักเฮอินด้วยนะคะวันหยุดติดกันถนนในเมืองน่าจะโล่งกรุงเทพมีงานน่าไปเดินใช่ไหมคะรู้สึกเหมือนคุณแม่ส่งงานอะไรมาให้สักอย่างที่จะมีวีคเอนด์นี่แหละฝนยังไม่ได้เข้าไปดูเลยแต่ว่าใช่ช่วงนี้ก็สามารถที่จะเลือกเดินได้เลยใครที่ไม่ได้ออกต่างจังหวัดกันนะคะกรุงเทพก็มีหลายอีเวนต์หลายงานที่ไปได้นะคะคุณตู่ระยองสวัสดีค่ะเข้ามาคอมเมนต์กันใน YouTube นะคะคุณสุรินทร์บอกว่าเส้นทางที่จะไปชลบุรีบนทางด่วนรถติดมากเลยย้ำกันอีกทีนึงนะทุกคนในเรื่องของการใช้เส้นทางพิเศษบูรพาวิถีมุ่งหน้าชลบุรีวันนี้นะคะเขาจะมีการทำงานเป็นการซ่อมแซมผิวทางแล้วก็ก่อสร้างสะพานเป็นสะพานบายพาสทำให้ทางลงด่านชลบุรีค่ะจะเหลือแค่1เลนพอมาเหลือ1เลนปุ๊บก็แน่นอน รถต่างๆก็ต้องชะลอตัวเนาะเพื่อที่จะเข้ามาใน1 เลน 1 เลนเนี้ยส่งผลให้มีท้ายแถวเป็นระยะนะคะแนะนำถ้าเกิดเราดูเส้นทางแล้วสะดวกใช้ทางลงบางปะกงก็ได้นะคะเพื่อเลี่ยงการจราจรติดขัดแล้วก็ถ้าเกิดจะไปชลบุรีนะคะโดยใช้ทางพิเศษบุรพาวิถีวันนี้อาจจะต้องเผื่อเวลากันนิดนึงเพราะว่ารถค่อนข้างติดเหมือนกันนะคะอันนี้ทางข้อมูลจากทางการทางพิเศษประเทศไทยด้วยส่งเอาไว้ให้ตั้งแต่เช้าๆแล้วแหละเพราะว่าเตรียมตัวเลยเพราะว่าวันนี้มีหลายท่านที่จะเดินทางกันนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะคุณจักรพงศ์มีการกด SOS เข้ามาขอความช่วยเหลือในเรื่องของล้อทางหลังซ้ายเนี่ยมันแตกเนาะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคุยกันกับทางคุณจักรพงศ์อีกทีนึงสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: ค่ะอันนี้เป็นรถของคุณจักรพงศ์เองเลยไหมคะ
4: ใช่ครับผม
1: อ๋อค่ะเป็นยังไงอะคะตอนนี้ตัวรถอะค่ะ
4: คือล้อหลังซ้ายอะมันแตกแต่เนี้ยมันเป็นรถยุโรปมันไม่มีอุปกรณ์การถอดหรือไม่ยางอะไร
1: ค่ะล้อหลังซ้ายแตกตอนนี้จอดอยู่ตรงไหนอะคะ
4: ตรงข้ามสนลุมพินีเลยครับ
1: อ๋อตรงข้ามสนลุมพินีเลย
4: ใช่ครับผม
1: โอเคไม่มีเครื่องมือถอดล้อต้องการถอดล้อนะคะ
4: ใช่ไม่มีเครื่องมือถอดล้อผมโทรไปที่ B Quick แล้ว B Quick มันอยู่ตรงสาทรก็ประมาณกิโลกว่าเดี๋ยวเขาบอกว่าขออุปกรณ์มาถอดแล้วผมก็จะไปเปลี่ยนยางที่ B Quick อ่ะ
1: อ๋อเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนยางที่ B Quick ตรงสาท
4: รใช่แต่เนี่ยก็โทรไปแล้วเขาโทรกลับมาบอกว่ารอนานเลยประมาณชั่วโมงนึงอ่ะก็เลย
1: ได้ค่ะเผื่อว่าเราติดต่อใครให้เข้าไปช่วยเหลือก่อนได้ที่ถอดล
4: ้
1: อไปก่อนเนาะเพราะว่าถ้ารอ B-Quick น่าจะนานนิดนึงใช่ไหมคะ
4: ใช่
1: คุณจักรพงศ์อันนี้เป็นรถอะไรอะคะจะได้แจ้งเขาถูกว่าให้สังเกต
4: เป็น S560E ครับสีบรอนซ์เงิน
1: S560E สีบรอนซ์เงินนะคะ
4: คร
1: ับ
4: ผม
1: โอเคเปิดไฟดิฟอะไรไว้อยู่ไหมคะตอนนี
4: ้เปิดไฟหมากอยู่
1: ได้ค่ะได้เลย
4: อยู่ตรงข้ามสนอไอ้อยู่ตรงข้ามสนอลิฟมีเลยอยู่ตรงนั่นเลยป้ายรถเมล์เลย
1: ค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวประสานงานต่อให้นะคะ
4: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นอีกเคสนึงขอความช่วยเหลือกันเข้ามานะคะอันนี้เผื่อใครที่สามารถให้การช่วยเหลือได้แล้วก็เดี๋ยวในระหว่างนี้เราประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ให้เพิ่มเติมด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เพิ่มเติมด้วยเป็นทางคุณจักรพงศ์นะคะรถจอดเสียอยู่ที่บริเวณตรงข้ามสน.ลุมพินีบริเวณป้ายรถเมย์ค่ะเป็นรถเก๋งนะคะเบนซ์นะคะสีบรอนซ์เงินเป็นรุ่น S560E นะคะแล้วก็ป้ายทะเบียนลงท้าย3434กรุงเทพมหานครนั่นเองจอดเปิดไฟกระพริบอยู่นะคะตอนนี้มีในเรื่องของล้อทางด้านหลังเนี่ยฝั่งซ้ายมันแตกแล้วเผอิญว่าตัวรถเนี่ยเขาไม่ได้มีเครื่องมือถอดล้อมาด้วยแล้วก็เกรงว่าถ้าเกิดว่ารอเจ้าหน้าที่จากทางพนักงานของ B Quick เนี่ยมันน่าจะนานพอสมควรก็เลยโทรมาแจ้งเราก่อนเผื่อว่าใครจะให้การช่วยเหลือกันได้ในระหว่างนี้นะคะอันนี้ใครอยู่แถวๆนี้ก็แล้วพอจะช่วยเหลือได้นี้ฝนฝากไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวทางหลังไมค์เจ้าหน้าที่ทางรายการประสานงานกันให้อีกทีหนึ่งด้วยต่อไปนะคะคุณวิรัตสวัสดีค่ะเป็นแฟนข่าว JS100ขอบคุณนะคะคุณนายคุณนายบอกว่าสวัสดีคุณเสมาคืออะไรคะอันนี้คุณฝนนะคะผิดวันหรือเปล่าท่านอื่นๆด้วยสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการจราจรนิดนึงฝนขอดูหน่อยว่าค้างจุดไหนเอาไว้บ้างที่ทุกคนส่งกันเข้ามานะคะคุณสายชนบอกว่ากลางสะพานข้ามคลองบางรำมาศเนาะตอนประมาณ20นาทีที่แล้วนะคะมีรถจอดเสียอยู่ที่ช่องทางซ้ายก็เลยทำให้เส้นราชพฤกษ์ขาออกตอนนี้ติดยาวเลยนะคะน่าจะหนักอยู่พอสมควรเป็นช่วงพรานกกาญจนาไปบรมราชชนนีนั่นเองกลางสะพานข้ามคลองบางรำมาศเป็นรถเก๋งจอดเสียในช่องทางซ้ายส่งผลให้มีท้ายแถวสะสมค่ะคุณลาพิษนะคะบอกว่าเส้นพหลโยธินฝั่งขาออกสระบุรีไปนครสวรรค์เนี่ยช่วงบรรจบเลี่ยงเมืองสวรรค์ไปจนถึงอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์นะคะการจราจรค่อนข้างที่จะชะลอตัวแล้วก็พบเจอว่ามันมีแนวก่อสร้างแล้วก็มีรถจอดเสียด้วยคือมีหลายเคสเลยอ่ะมาดูกันคือวิ่งฝั่งขาออก มุ่งหน้ากำแพงเพชรแล้วคุณลาพิษบอกว่าไม่รู้มันติดอะไรเกิดขึ้นนะคะเมื่อต้นชั่วโมงที่ผ่านมาเคลื่อนตัวช้ามากๆเลยแต่ว่าฝั่งขาเข้าเนี่ยคนละเรื่องเลยนะคะใช้การได้ดีแล้วก็สักพักหนึ่งคุณลาพิษโทรมาแจ้งใหม่บอกว่าบริเวณบ้านเขาหน่อมีรถพ่วง18ล้อจอดเสียอยู่ตัวรถพ่วงเนี่ยจอดเสียอยู่เลนขวาพอเลยจุดนี้ไปก็ยังหนาแน่นอยู่ก็เลยคิดว่าอาจจะไม่ได้เป็นแค่มาจากเหตุการณ์นี้ทีนี้ตอน 14:24 นาทีเมื่อกี้นี้ค่ะโทรมาแจ้งเพิ่มเติมว่าเจอแล้วตัวต้นเรื่องนะคะเป็นแนวก่อสร้างค่ะช่วงบริเวณตำบลสลบบาทที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะทำทีนี้ตอน 14:24 นาทีเมื่อกี้นี้ค่ะโทรมาแจ้งเพิ่มเติมว่าเจอแล้วตัวต้นเรื่องนะคะเป็นแนวก่อสร้างค่ะช่วงบริเวณตำบลสลบบาทที่

0: จนถึงสะพานบางปะกงแล้วนะคะแนะนำถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงกันไปก่อนเนาะช่วงนี้หรือถ้าเกิดว่ามีความจำเป็นต้องขึ้นทางด่วนบุรพาวิถีไปชลบุรีในจุดนี้ค่ะเผื่อเวลากันด้วยเยอะๆเลยเพราะว่ารถค่อนข้างที่จะหนาแน่นนะคะช่วงตั้งแต่เที่ยงๆบ่ายๆวันนี้แล้วแหละคุณพันบอกว่าพญาไทฝั่งขาออกช่วงแยกปทุมวันมุ่งหน้าแยกสามย่านรถติดนิดนึงเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการจราจรที่มีแจ้งกันเข้ามาเมื่อกี้นี้แล้วก็ใครที่กด SOS กันเข้ามาเนาะขอความช่วยเหลือเดี๋ยวยังไงเราประสานงานกันต่อให้นะคะวันนี้มีหลายเคสเลยที่กด SOS เข้ามาขอความช่วยเหลือหรือโทรมาแจ้งเหตุต่างๆทำให้รู้เลยว่าคนมีแอปจะเอสรอเยอะเหมือนกันนะทุกคนอย่ารอช้านะคะเราต้องห้ามพลาดห้ามตามหลังคนอื่นเข้าไปดาวน์โหลดกันได้ชื่อว่า JS100 เลยค่ะเป็นแอปพลิเคชันเพิ่งมีการปรับเปลี่ยน UX UI เวอร์ชันใหม่ใช้งานง่ายกว่าเดิมดาวน์โหลดได้ใน Play Store App Store นะคะทุกระบบปฏิบัติการเลยช่วงนี้พักกันสักครู่นึงค่ะ
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
1: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
4: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
1: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทาง

พิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

15-16 สิงหาคมนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับจสร้อยขอเชิญชวนสมาชิก EasyPass วาร์ปลัดฟ้าสู่ชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 EasyPass Easy Earthร่วมสัมผัสประสบการณ์กรีนไลฟ์สไตล์สนุกกับวิถีทำนาโยนปลอดสารสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชนเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางชมชิมช็อปผลไม้สดๆจากต้นพร้อมอัปเดตนวัตกรรมเดินทางสุดล้ำไปกับ Exact Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุด Exclusive ตลอดทริปสิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิก Easy Pass เพียง40คู่เท่านั้นติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่ Facebook JS100 Radio

0: 14:50 นะคะเดินทางกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูข่าวจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยนะคะกันนิดหนึ่งก็มีการร่วมกันกับทางกรมขนส่งทางบกจัดโครงการอบรมเสริมความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ค่ะรุ่นที่382ระหว่างวันที่22-23 สิงหาคม 2569ณอาคาร4ชั้น3กรมการขนส่งทางบกเขตจตุจักรนะคะเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์และก็ส่งเสริมจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการขับขี่โดยผู้เข้ารับการอบรมค่ะซึ่งผ่านการอบรมแล้วก็การทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนดเนี่ยจะได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ทันทีนะคะอันนี้ก็คือเป็นโครงการอบรมความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตรถยนต์ที่ทำทั้งหมดเนี่ย2วันด้วยกันพอผ่านปุ๊บก็ได้รับใบอนุญาตได้เลยนะคะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่22 กรกฎาคมนะคะไปจนถึงวันที่21 สิงหาคม 2569จำนวนจำกัดแค่100-120ท่านเท่านั้นทางนี้นะคะผู้เข้าร่วมโครงการก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคการปฏิบัติด้วยนะคะในเรื่องกฎหมายว่าด้วยรถยนต์กฎหมายจราจรทางบกมารยาทในการขับขี่การรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยเหลือด้วยค่ะก็จะมีทางกรมการขนส่งทางบกที่เข้ามาเสริมความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของการประกันภัยรถยนต์นะคะจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยเพิ่มเติมด้วยโดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมภาคทฤษฎีแล้วนะคะผู้เข้าร่วมจะต้องผ่านการทดสอบข้อเขียนในรูปแบบ e-exam และการทดสอบภาคปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกันกับการสอบในวันและก็เวลาราชการนะคะสำหรับใครที่สนใจเข้าร่วมโครงการต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์และไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถมาก่อนโดยสามารถที่จะยื่นบัตรประจำตัวประชาชนไปรับรองแพทย์ตามแพทย์สภารับรองอายุไม่เกิน1เดือนได้ที่กรมการขนส่งทางบกและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนแผนกกิจกรรมเพื่อสังคมนะคะโทร02-129-8888ต่อ7419หรือ7422หรือ7443ได้เลยค่ะต่อไปนะคะมีเคสที่แจ้งกันเข้ามาที่บริเวณคลองบางสะพานข้ามคลองบางระมาดเนี่ยจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ที่บอกว่ารถติดๆกันนะคะมันคือเรื่องไม่รู้ทุกคนจำได้หรือเปล่าที่เป็นเงินปลิวเนาะเงินปลิวตรงเชิงทางขึ้นสะพานข้ามคลองบางระมาดก็เป็นเงินจำนวนหนึ่งนะคะมีหลายใบเลยค่ะทั้ง20 บาทแบงค์500 บาทแบงค์1,000ก็มีนะคะแบงค์100อะไรเงี้ยก็มีทำให้ก่อนหน้านี้เนี่ยรถชะลอตัวเพราะว่าจุดที่รถจะจอดกันเพื่อจะลงมาเก็บเงินไม่ใช่เจ้าของนะเป็นคนทั่วไปนั่นแหละที่เขาก็เห็นเงินเนาะก็เลยลงมาเก็บจอดมอเตอร์ไซค์บ้างรถบ้างนะคะตรงนั้นเลยก็เลยทำให้การจราจรเนี่ยมันชะลอตัวทีนี้เราก็เลยมีการประสานงานกันกับทางสน.ที่เกี่ยวข้องนะคะสน.ตลิ่งชันเป็นพื้นที่ของสน.ตลิ่งชันเขาบอกว่าให้สายตรวจไปดูแล้วตอนที่ไปถึงไม่พบเจอคนเก็บเงินแล้วแล้วก็ยังไม่มีเจ้าของมาแจ้งความเงินหายด้วยก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเรื่องนี้จะไปจบลงยังไงแต่ว่าล่าสุดเนี่ยที่บริเวณเดียวกันเลยนะคะสะพานข้ามคลองบางระมาดได้รับแจ้งว่ามีรถจอดเสียกันอยู่กลางสะพานด้วยก็เลยทำให้มันอาจจะยังติดขัดอยู่นะคะต่อไปค่ะไปดูเคสนี้กันหน่อยคุยกันกับทางคุณจิราธรกันสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณจิราธรพบเจอน้องหมาพัดหลงเหรอคะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
1: ก็ประมาณว
0: ัน
1: ที่23ถ้าไปถึง24ตอนเช้าอะค่ะมีคนแจ้งว่าเห็นน้องหมาค่ะเป็นสีขาวอะค่ะน่าจะคล้ายๆผสมลาบราดอร์ค่ะเด
0: ิน
1: อยู่แถวถนนเพชรเกษม69อะค่ะช่วงตลาดคลองขวางสี่แยกตลาดคลองขวางอะค่ะก
0: ็
1: เลยแจ้งให้หนูไปดูแล้วก็ให้ช่วยหาเจ้าของโพสหาเจ้าของค่ะ
0: ค่ะ อันนี้แล้วทั้งคุณจิราธรก็มีการโพสต์ลง Facebook ลงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
1: โพสต์ค่ะโพสต์ลง Facebook ส่วนตัวค่ะแล้วก็โพสต์ลงเพจหมารักหมาจังแล้วก็เพจตามแมวหายค่ะแล้วก็จะมีพวกพี่ๆในเพจนะคะช่วยกันแชร์ไปเรื่อยๆแชร์ไปต่างๆเลยค่ะ
0: แล้วมีใครมาแสดงตนเป็นเจ้าของหรือยังอะคะ
1: แสดงตนเป็นเจ้าของยังไม่มีเลยค่ะ
0: ยังไม่มีเลยเนาะน้องมีปักคออะไรเงี้ยไหมอะคะหรือตอนที่เจอ
1: ไม่มีนะคะ
0: ไม่มีแต่ก็ดูคือหมายถึงว่าดูแล้วน่าจะมีเจ้าของใช่ไหมคะ
1: เชื่องคนมากเลยค่ะ
0: ตัวสะอาดสะอ้าน
1: สามารถจับสามารถอุ้มได้แล้วก็อ้อนเกาะแบบว่ากระโดดกอดได้ตัวใหญ
0: ่ค่ะอ๋อแล้วตอนนี้ก็คือแปลว่าน้องก็คืออยู่ที่บ้านทางคุณเจราธรกันก่อนเนาะใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะคือตอนนี้เราหาผู้อุปการะน้องชั่วคราวอะค่ะก็ได้แล้วแต่ค่อนข้างไกลอะค่ะพอดีตอนนี้ไปฝากไว้ที่เขาเป็นห้องเช่าอะค่ะเขาก็ไม่สะดวกเลี้ยงน้องเราฝากไว้แค่เมื่อคืนแล้วเดี๋ยววันนี้หนูจะต้องเอาน้องออกไปให้บ้านที่เขารับอุปการะชั่วคราวในระหว่างหาเจ้าของอะค่ะ
0: ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวไงทางเพจเราแชร์แล้วก็ลงข่าวอันนี้ให้อีกทีนึงเผื่อว่าจะมีคนมาเห็นเพิ่มเติมนะคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยโอ้น้องน่ารักมากเลยเนาะตัวใหญ่มากเลยเห็นภาพพี่มีคนอุ้มกัน
1: ใหญ่มากค่ะแต่ว่าไม่ได้แก่คือน้องยังดูเหมือนแบบ
0: ใช่หน้ายังดูใสๆอ่ะยังยิ้มแบบเนี่ยภาพที่อยู่บนหลังรถกระบะเนี่ยดูภูมิใจมากแบบนั่งหลังตรงยิ้มแฉ่งเลย
1: เป็นรูปที่อันเนี้ยเอากระบะลงอ่ะแล้วคนที่น้องที่มาช่วยยกคือไม่ได้รู้จักกับน้องเลยคือเพิ่งจะเจอน้องหมาเนี่ยครั้งแรกแล้วก็อุ้มขึ้นก็สึกสามารถอุ้มได้เขาไม่ป
0: ัก
1: แค่เขาขัดขืนเพราะไม่อยากขึ้นเฉยๆแล้วก็หนูแล้วพี่เนี่ยเป็นคนไปนั่งหลังกระบะกับเขาไปส่งห้องเช่าตรงนั้นนะคะใกล้ๆแต่ว่าตอนนี้เขาก็ไม่อยู่ไม่ได้แล้วเราก็ต้องเดี๋ยววันนี้น้องจ้างรถไปส่งให้บ้านคนที่รับบุคลาอยู่ที่ปทุมธานีคลอง11
0: โอ้โหไกลเหมือนกันเนาะเพราะว่าเจอแถวเพชรเกษม
1: ไปมากไปมากค่ะแต่ว่ามันไม่มีรับเคสแถวนี้เลยอะค่ะ
0: อ๋อ
1: แล้วต้องไปฝากเขาไว้ก่อน
0: ได้ค่ะเดี๋ยวยังไงเพิ่มเติมแล้วติดต่อกลับไปนะคะถ้ามีคนแจ้งเข้ามาทางเพจของเรานะคะ
1: ได้ค่ะขอบคุณมากๆนะคะ
0: ค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: น้องน่ารักมากเลยอ่ะถ้าฝนไม่ติดว่าบ้านมีแล้ว5ตัวนะคะจะขอมารับเลี้ยงไปก่อนดูสิทุกคนเข้าไปดูในเพจได้นะไปช่วยกันแชร์หน่อยน้องจะได้เจอเจ้าของด้วยนะคะเจอแถวเพชรเกษม69ใกล้บ้านฝนเลยนะคะอันนี้เป็นน่าจะลาบาร์ดอร์นะทุกคนยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยเดี๋ยวเราลงโพสต์เอาไว้ให้นะคะเข้าไปดูได้เดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นึงช่วงหน้ากลับมาเดินทางกันต่อค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับธิตารีสายสว่างค่ะว่ารัฐบาลชี้แจงความช่วยเหลือเจ้าของปั๊มที่กันทรลักษณ์กรณีเหตุจรวด BM 21ตกใส่สถานีบริการน้ำมันและร้านสะดวกซื้อจากการโจมตีของกัมพูชาและที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกที่นครปูซานประกาศรับรองวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของยูเนสโกสักครู่มาติดตามค่ะ
2: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street All right, okay.

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาร
3: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำคณะผู้แทนไทยคว้าความสำเร็จหลังที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกณนครปูซานประกาศรับรองวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนครศรีธรรมราชขึ้นเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของยูเนสโกคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยพร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อผลักดันการเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าสู่บัญชีมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ขององค์การยูเนสโกโดยล่าสุดนี้ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนับเป็นความสำเร็จครั้งใหญ่ของประเทศไทยที่สามารถนำเสนอคุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากลได้อย่างชัดเจนทั้งในมิติของสถาปัตยกรรมชิ้นเอกที่สะท้อนประวัติศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงศิลปะวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตลอดจนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีชีวิตอย่างยั่งยืนผ่านประเพณีการแห่ผ้าขึ้นท่าที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานทางนี้กระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมุ่งรักษาสมดุลระหว่างการอนุรักษ์โบราณสถานควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนท้องถิ่นและจะดำเนินงานให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของอนุสัญญามรดกโลกต่อไปวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: ทั้งนี้พระบรมธาตุเจดีย์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชถือเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยซึ่งนับเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6และเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยอีกทั้งยังสร้างประวัติศาสตร์ในฐานะแหล่งมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้ด้วยรัฐบาลชี้แจงเจ้าของปั๊มที่กันทรลักษณ์เหตุจรวด BM 21ตกใส่สถานีบริการน้ำมันและร้านสะดวกซื้อจากการกระทำของกัมพูชาว่าเร่งดูแลทุกด้านด้วยความห่วงใยจ่ายเงินช่วยเหลือทุกช่องทางตามหลักเกณฑ์คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ารัฐบาลเข้าใจถึงความเดือดร้อนความเสียหายและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่เป็นอย่างดีโดยนายกรัฐมนตรีได้ติดตามช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่องและกำชับให้หน่วยงานเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วครอบคลุมและเป็นธรรมภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้สถานีบริการน้ำมันและร้านสะดวกซื้อได้รับความเสียหายรวมไปถึงมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการรายงานของปภ.สรุปความช่วยเหลือคือสถานีบริการน้ำมันได้รับความเสียหายมูลค่า3ล้านบาทได้รับการชดเชยจากบริษัทที่พยัคฆ์ประกันภัย1ล้านบาทและช่วยเหลือจากบริษัทปตท.อีก2ล้านบาทปัจจุบันสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้แล้วตั้งแต่5กันยายนส่วนร้าน 7-Eleven ได้รับความเสียหาย14ล้านช่วยเหลือจากบริษัท CP 9ล้านกลับมาให้บริการ1พฤศจิกายนที่ผ่านมาผู้เสียชีวิต7รายได้รับความช่วยเหลือครบถ้วนแล้วรวมเป็นเงิน58ล้านบาทส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บ12รายได้รับความช่วยเหลือครบถ้วนทุกคนรวมเป็นเงิน4ล้าน6แสนบาทขณะที่การช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บมาจากหลายแหล่งงบประมาณทั้งกองทุนผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกเงินทดลองราชการในอำนาจของผู้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักงานประกันสังคมกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพรวมไปถึงงบกลางซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการจนช่วยเหลือในส่วนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยทุกคำขอต้องผ่านการตรวจสอบและการพิจารณาโดยหากเสียหายเข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือโดยเร็วอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569
6: อร่อยเพราะปรุงเค็มรู้ไหมโซเดียมเพียบ 4,000 มิลลิกรัมต่อคนต่อวันเสี่ยงโรค NCD ทำร้ายร่างกายและเป็นภาระระบบสาธารณสุขคนไทยไม่อยากป่วยร่วมกันลดเค็มลดโรคด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: การประปานครหลวงเปลี่ยนท่อประปาใหม่ปีละ 1,200 กิโลเมตรแทนท่อประปาเดิมที่ใกล้ครบอายุการใช้งานที่อาจชำรุดแตกรั่วลดการสูญเสียน้ำรองรับการขยายตัวของเมืองและคงคุณภาพน้ำประปาสะอาดปลอดภัยพร้อมใช้ตลอด24ชั่วโมงการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิราธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
2: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: 15:17 นะคะเริ่มต้นชั่วโมงกันด้วยข่าวดีกันสักนิดนึงนะคะก่อนหน้านี้เมื่อตอนประมาณ 13:00 นเนาะเราก็มีการได้รับชมการถ่ายทอดสดนะคะการประชุมของทางยูเนสโกที่จัดขึ้นที่ประเทศเกาหลีใต้นั่นเองนะคะถ่ายทอดสดกันไปตอนนั้นก็รอลุ้นกันเนาะว่าทางยูเนสโกเนี่ยจะมีการรับรองตัวของพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชนะคะขึ้นทะเบียนมรดกโลกหรือเปล่าซึ่งล่าสุดก็มีการคอนเฟิร์มออกมาแล้วนะคะว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเนี่ยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกแห่งใหม่ของประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วนั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโกอย่างเป็นทางการนะคะจากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ที่ประเทศเกาหลีใต้วันนี้นั่นเองซึ่งถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ยที่ทางวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกแล้วเนี่ยนะคะความสำคัญก็คือว่าตอนนี้ก็จะเป็นแหล่งที่6นะคะของไทยแล้วก็เป็นลำดับเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6และเป็นแหล่งมรดกโลกลำดับที่9ของประเทศไทยและที่สำคัญเลยก็คือขอแสดงความยินดีกับทางภาคใต้ด้วยเพราะว่าถือว่าเป็นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้นั่นเองนะคะซึ่งภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเองเนี่ยก็จะมีความสำคัญหรือว่าจุดเด่นต่างๆนะคะอย่างเช่นสถาปัตยกรรมโบราณทรงลังกาที่ทุกคนเห็นกันตามภาพนี้เลยค่ะแล้วก็รวมถึงมีองค์พระบรมธาตุเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุอยู่ด้วยนะคะและที่สำคัญในเรื่องของการเป็นตัวแทนของประเพณีที่มีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนานเองเนี่ยก็มีประเพณีสำคัญอย่างประเพณีที่ชื่อว่าแห่ผ้าขึ้นธาตุด้วยเช่นเดียวกันอันนี้นะคะใครที่อยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวเนาะก็สามารถไปได้เลยนะคะเพิ่งได้ขึ้นทะเบียนสดๆร้อนๆ นี่เลยค่ะก็สำหรับขอแสดงความยินดีด้วยนะคะข่าวดีกันว่าไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของข่าวสารอื่นๆกันต่อเนื่องเลยมีในเรื่องของการกด SOS กันเข้ามาที่บริเวณทางด่วนบูรพาวิถีฝั่งขาออกกิโลเมตรที่36+100นะคะที่เป็นพบเจออุบัติเหตุเนาะเดี๋ยวขออนุญาตดูสักครู่นึงนะคะเป็นอุบัติเหตุคุณตู่ระยองแจ้งมานะคะเป็นรถ SUV ชนกันกับรถปิกอัพมีการกีดขวางช่องทางขวาค่ะเราประสานงานกับทางศูนย์ทางด่วนบุรพาวิถีให้แล้วนะคะล่าสุดเคลื่อนย้ายแล้วเรียบร้อยนั่นเองขอบคุณที่แจ้งกันเข้ามาด้วยนะคะคุณสมทรงบอกว่าบางยี่เรืออากาศร้อนมากๆนะคะคุณพักขี้อินผ่านไปช่วงครึ่งทางแล้วนะคะคุณรัฐพี่บอกว่าเผลอแป๊บๆ3 โมงแล้วเนาะนะคะทักทายทุกคนด้วยใช่ไหมคะน้องหมาเมื่อกี้น่ารักมากเลยมีเจ้าของคือดูทรงแล้วน้องสะอาดสะอ้านแล้วก็ค่อนข้างที่จะเชื่องนิดนึงคิดว่าน่าจะพัดหลงมาจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อาจจะเป็นการเลี้ยงแบบไม่ได้อยู่ในบ้านอย่างเดียวเนาะก็เลยพัดหลงลงมาถ้าเกิดว่าใครที่เข้าไปดูในเพจเราแล้วเห็นหน้าแล้วมันคุ้นนี่มันหมาเพื่อนบ้านหรืออะไรไงก็แชร์ต่อๆกันไปให้ด้วยนะคะน้องจะได้เจอเจ้าของเพราะว่าตอนนี้ก็คือจริงๆแล้วเจอน้องที่เพชรเกษม69แต่ว่าเดี๋ยวมีเป็นเหมือนกับผู้ใหญ่ใจดีที่ขอมารับเลี้ยงชั่วคราวในระหว่างที่รอเจอเจ้าของจริงๆอะค่ะบ้านเขาอยู่ค่อนข้างไกลเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าเรารีบเจอก็จะได้ดีจะได้สะดวกด้วยนะคะช่วยกันแชร์กันนิดนึงสำหรับเคสเมื่อกี้นี้เมื่อถ่ายชั่วโมงที่แล้วเนาะต่อไปนะคะในเรื่องของการเดินทางอื่นๆเนี่ยฝนเช็คสักครู่นึงเข้าช่วง15:00 น.กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูจากทางสสส.กันสักหน่อยนึงค่ะอันนี้เนี่ยนะคะมี ากมาด้วยถึงคุณพ่อคุณแม่นะคะคือเดี๋ยวนี้เนี่ยเราก็มักจะได้ยินคำพูดว่าเหมือนน้ำตาลตกต้องการทานของหวานติดหวานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือแม้แต่กระทั่งการรับประทานอาหารแล้วในการปรุงอาหารของเราเนี่ยแล้วก็บางคนก็คือไม่ได้ชิมก่อนเนาะก็เทตักน้ำตาลพูนๆเลยแล้วคนไทยจริงๆแล้วเป็นคนที่ติดหวานกันจริงๆสังเกตจากการปรุงอาหารรสชาติก็จะค่อนข้างออกหวานนิดนึงนะคะซึ่งตอนนี้ในกลุ่มเด็กๆ เองอะค่ะน้องๆหนูๆเนี่ยเขาก็คือชอบกินมากๆขนมหวานอะไรต่างๆเนาะแล้วบางทีคุณพ่อคุณแม่เห็นเป็นเด็กอ้วนหน่อยจำมั่มหน่อยก็จะรู้สึกว่าน่ารักน่าเอ็นดูใช่ไหมคะคือน่ารักแหละแต่ว่าอาจจะต้องดูในเรื่องของสุขภาพควบคู่กันไปด้วยให้สมวัยคือตั้งแต่ตอนเป็นเบบีเด็กๆกับอ้วนๆมันไม่แปลกนะคะมันตามปกติอยู่แหละแต่ว่าพอโตมาเรื่อยๆเนาะเราก็อาจจะต้องดูในเรื่องของสุขภาพเป็นหลักนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการทานหวานนั่นเองว่าอย่าให้ไปถึงขั้นที่เสพติดนะคะหรือว่าติดรสชาติหวานๆซึ่งสุดท้ายแล้วมันจะกลายเป็นภัยเงียบโดยที่ไม่รู้ตัวได้นั่นเองนะคะจริงๆแล้วคำว่าให้กินนิดเดียวไม่เป็นไรเนาะรู้ไหมคะว่าน้ำอัดลมขวดนึงเนี่ยหรือว่าชาไข่มุกแก้วเดียวขนมกรุบกรอบนะคะน้ำตาลก็คือพุ่งทะลุโควต้าที่เด็กๆควรได้รับต่อวันไปไกลลิบแล้วนะคะดังนั้นแล้วความหวานที่มันสะสมกันมาเรื่อยๆทุกๆวันที่เราบอกกันว่าแป๊บนิดเดียวไม่เป็นไรเนี่ยจริงๆแล้วมันคือตัวการที่กำลังแอบทำร้ายเด็กๆกันอยู่นะคะใน5เรื่องใหญ่ๆเลยอย่างแรกก็คือพอเด็กๆกินขนมหวานหรือน้ำหวานเข้าไปก่อนมื้ออาหารใช่ไหมคะเป็นไปได้มากว่าเขาเนี่ยจะรู้สึกอิ่มซึ่งอิ่มตรงเนี้ยมันก็คือจริงๆแล้วเรายังไม่ได้ทานข้าวเลยเนาะดังนั้นแล้วมันคือการอิ่มปลอมอิ่มทิพย์นะคะทำให้พอถึงเวลาต้องกินข้าวจริงๆอะค่ะก็อาจจะงอแงหรือว่าไม่อยากทานข้าวปกติบางบ้านในการที่จะให้เด็กๆให้ลูกๆเนี่ยกินข้าวก็ยากอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่ามีได้รับของหวานเข้าไปแล้วมันอิ่มแบบอิ่มไปก่อนการทานข้าวการกินข้าวเนี่ยมันก็จะยากยิ่งกว่าเดิมด้วยทำให้ร่างกายเนี่ยสุดท้ายแล้วก็จะขาดสารอาหารที่เป็นประโยชน์นะคะเรื่องที่2ขัดขวางความสูงด้วยค่ะทุกคนความหวานที่มากเกินไปจะเข้าไปต้านการทำงานของฮอร์โมนการเจริญเติบโตหรือว่า growth hormone นะคะทำให้กระดูกปิดเร็วก็เลยจะหยุดสูงเร็วกว่าปกติแล้วเชื่อเถอะว่าตอนเด็กๆ เนี่ยเราอาจจะคิดว่าไม่เป็นไรหนูไม่สูงมากก็ได้ไม่สูงก็ได้เป็นคนตัวเล็กไปเลยก็ได้แต่ว่าพอมาถึงตอนโตเนี่ยเราจะเสียดายว่าทำไมตอนเด็กๆไม่กินนมทำไมตอนเด็กๆไม่นอนไวแล้วก็อยากสูงกว่านี้แล้วสุดท้ายก็ต้องไปหาทางหาวิธีการออกกำลังกายบ้างยืดตัวบ้างฝังเข็มบ้างอะไรอย่างเงี้ยกันไปทางที่ดีก็คือดูแลตัวเองตั้งแต่เป็นเด็กได้เลยนะคะเรื่องที่3การกินหวานพลังงานมันจะพุ่งใช่ไหมคะเราจะได้เหมือน energy แต่แป๊บเดียวเนี่ยก็อาจจะเกิดอาการน้ำตาลตกได้ซึ่งพอเกิดอาการน้ำตาลตกมันก็อาจจะเกิดอาการซึมสมองเฉื่อยเหนื่อยง่ายขี้งุนหงิดนะคะแล้วก็อารมณ์แปรปรวนทั้งวันทำให้สมองช้าสมาธิสั้นได้ค่ะเรื่องที่4ก็คือฟันค่ะทุกคนฟันเนี่ยเป็นอะไรที่คือถ้าเกิดไปถามใครเนาะอาจจะคนที่มีอายุหน่อยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่รำคาญว่าเวลามันเสียทีมันมีความผิดปกติเกิดขึ้นทีอ่ะมันไปรักษาทีนึงมันยุ่งยากมันเจ็บด้วยมันอะไรด้วยนะคะแล้วรักษานานฟันเนี่ยต้องดูตั้งแต่เด็กๆเลยการกินหวานมากเกินไปนะคะมันก็อาจจะทำให้เราฟันผุได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีการแปรงฟันที่ถูกต้องหรือว่าทำความสะอาดที่มันหมดจดจริงๆฟันน้ำนมที่มันผุมาจากความหวานนะคะสุดท้ายแล้วทุกคนอย่าคิดว่าเพราะเดี๋ยวฟันน้ำนมมันก็ต้องหลุดเป็นฟันแท้ใช่ไหมคะไม่ใช่เดี๋ยวมันหลุดไปเลยนะคะแต่จริงๆแล้วตัวแบคทีเรียเนี่ยมันสามารถที่จะช้อนชัยลงลึกไปทำลายหน่อฟันแท้ที่กำลังจะขึ้นมาได้อันตรายมากๆไม่ได้เป็นอะไรที่เราสามารถที่จะทำได้โดยไม่คิดถึงอนาคตนั่นเองแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะคะก็คืออาจจะมีพุงนะคะอ้วนลงพุงนั่นเองที่มาจากการกินน้ำตาลมากเกินไปแล้วก็มาพร้อมกับการพ่วงเบาหวานด้วยค่ะเพราะว่าน้ำตาลที่กินไม่หมดมันจะ กลายร่างเป็นไขมันสะสมทำให้น้ำหนักเกินหรือว่าเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานตั้งแต่ยังเด็กได้ด้วยดังนั้นแล้วนะคะสมองของเด็กๆเนี่ยจริงๆแล้วสามารถที่จะเสพติดความหวานได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่อะหลายเท่าเลยเพราะฉะนั้นแล้วเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ด้วยนะคะในการที่จะต้องคอยดูแลแล้วก็ปกป้องให้ลูกๆหลานๆเนี่ยรู้ทันด้วยกินได้หน่อยไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าต้องดูปริมาณดีๆแล้วก็อย่าให้เสพติดอย่าให้กินจนติดเป็นนิสัยว่าทุกวันเนี่ยจะต้องกินน้ำอร่อยต้องกินน้ำหวานวันละ1แก้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องไม่ไปถึงขั้นนั้นนะคะเพื่อสุขภาพองค์รวมที่ดีด้วยอย่าปล่อยให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกนะคะด้วยความห่วงใยจากทางสสส.นั่นเองค่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาเดินทางกันต่อนะคะไปดูกันที่แถวบริเวณถนนบรมราชชนนีฝั่งขาเข้ากันค่ะเมเจอร์ปิ่นเกล้ามุ่งหน้าแยกบรมราชชนนีวันนี้นะคะการจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งรถติดนิดนึงนะคะในขณะที่กับกันขาออกไม่มีปัญหาเลยนะคะนี้แต่อาจจะมีรถชะลอตัวบ้างนะคะแต่แค่อาจจะไม่ถึงขั้นหยุดนิ่งขนาดฝั่งขาเข้าขอบคุณคนเล็กด้วยแจ้งมาเมื่อตอนต้นชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะต่อไปนะคะสายเอเชียค่ะสายเอเชียฝั่งขาออกช่วงต่างระดับชัยนาทมุ่งหน้าแยกอำเภอมโนรมตัดถนนพหลโยธินการจราจรในจุดดังกล่าวเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้าสาเหตุมาจากเพราะว่ามีแนวก่อสร้างนะคะบริเวณแยกหางน้ำสาครมีแนวก่อสร้างอยู่ทำให้เหลือวิ่งได้แค่ช่องทางขวา1ช่องทางเท่านั้นรถก็เลยค่อนข้างที่จะติดขัดหนักมากๆนะคะอันนี้ที่ทางคุณปีชาแจ้งกันเข้ามานั่นเองต่อไปนะคะในเรื่องของอุบัติเหตุเองเนี่ยปากซอยสุขุมวิท 70/3 มีรถเก๋งกับรถปิกอัพตู้ทึบชนกันแล้วก็กีดขวางอยู่ที่ช่องทางซ้ายค่ะล่าสุดนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะคะการจราจรเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้าเลยฝั่งกลับกันขาออกเคลื่อนตัวได้ต่อไปนะคะพระราม2ฝั่งขาออกช่วงตรงข้ามศาลเจ้าแม่งูไปบิ๊กซีพระราม2เนี่ยตรงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานกลับรถหน้าบิ๊กซีพระราม2นะคะเป็นรถเก๋งกับรถตู้ก็มีการกีดขวางตรงทางขึ้นสะพานกลับรถพอดีเลยเป็นอุบัติเหตุทำให้การจราจรชะลอตัวนะคะนะจุดเกิดเหตุผ่านไปแล้วใช้กันได้ค่ะกับการใช้กันได้นะคะทีนี้เดี๋ยวต่อไปเราไปดูที่บริเวณสายเอเชียกันสักนิดนึงในเรื่องของแยกหางน้ำสาครจังหวัดชัยนาทนะคะคุยกันกับทางรองสารวัตรปราบปรามสภ.หางน้ำสาครร้อยตำรวจเอกสยามมากุลค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะรองสารวัตรค่ะในพื้นที่สายเอเชียขาออกวันนี้ค่ะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างอะคะ
4: ค่ะถนนสายเอเชียบริเวณแยกขังน้ำนะครับมันมีการก่อตั้งทำอุโมงค์ทางลอดอยู่นะครับจากพื้นที่4เลนเข้าแยกขังน้ำจะเหลือ2เลนโดยการปิดช่องทาง2เลนซ้ายเพื่อทำการก่อตั้งรถก็จะไม่เบียดกันก่อนถึงแยกประมาณ500เมตรครับ
3: ค่ะ
4: มันทำให้รถติดแต่ช่วงวันนี้กลางวันนะตั้งแต่ 9:00 น.เป็นต้นมาถึง 14:00 เราได้ทำการปิดแยกเพื่อระบายรถทางตรงนะครับ
3: ค่ะ
4: ช่วงนี้ฝนมันตกเราก็เลยได้เปิดแยกเพื่อให้ประชาชนคู่ขนานเส้นทางได้สัญจรไปมานะครับเดี๋ยวเราแต่เรายังควบคุมสัญญาณไฟไว้ให้นะครับ
3: ค่ะอ๋อในพื้นที่มีฝนตกด้วยเหรอคะ
4: มีครับตอนนี้มีฝนตกอยู่ครับ
3: ค่ะค่ะแล้วที่บอกว่ามีรถติดอะค่ะตรงนี้คือมีท้ายแถวประมาณสะสมเท่าไหร่อะคะคะ
4: สะสมไปประมาณหนึ่งประมาณ1กิโลเมตรนะครับจากบีบการก่อสร้างนะครับ
3: ค่ะซึ่งจุดที่มีการก่อสร้างตรงนี้ระยะทางยาวมากไหมคะ
4: จากแยกก่อนถึงแยกกับท้ายแยกก็ประมาณสัก2กิโลเมตรนะครับ
3: โอเคค่ะ
4: แต่กับการขาล่องใช้การได้ดีนะครับ
3: ค่ะ ได้เลยค่ะแล้วก็ประกอบกับว่าวันนี้นอกเหนือจากการทำงานแล้วเนี่ยก็คือเป็นการเดินทางออกต่างจังหวัดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะที่ทำให้รถเยอะ
4: ใช่ครับวันนี้ประชาชนน่าจะกลับบ้านนะครับเดินทางออกต่างจังหวัด
3: ค่ะได้ค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะคะ
4: ครับผม
3: ค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณทางท่านรองสารวัตรมากๆเลยนะคะร้อยตำรวจเอกสยามมากุลนะคะรองสารวัตรปราบปรามสภ.หางน้ำสาครที่ดูแลพื้นที่ในเรื่องของการจราจรให้เพิ่มเติมกันก่อนนะคะสรุปแล้วเนี่ยสายเอเชียวันนี้ก็คือ2เลนนะคะทางฝั่งซ้ายจะมีการทำงานกันของทางเจ้าหน้าที่แล้วก็ประกอบกับปริมาณรถที่สัญจรเดินทางฝั่งขาออกค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะคะวันนี้เดินทางออกต่างจังหวัดกันก็เลยทำให้การจราจรเนี่ยมีท้ายแถวสะสมอยู่ที่ประมาณ1กิโลเมตรนะคะแล้วก็รถอาจจะไปชะลอกันตรงจุดที่ต้องมีการจาก4เลนเหลือ2เลนนั่นเองต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกสายนึงก็จะเป็นที่บริเวณถนนมิตรภาพมุ่งหน้านครราชสีมาไปดูคลิปประกอบกันด้วยนะคะสำหรับเส้นมิตรภาพเนาะว่าช่วงนี้เนี่ยมิตรภาพมุ่งหน้าไปจังหวัดนครราชสีมานะคะบริเวณทับกวางอะค่ะการจราจรค่อนข้างที่จะเคลื่อนตัวได้ช้าเลยมีรถเต็มพื้นที่เลยนะคะทุกคนดูคลิปไปพร้อมๆกับฝนก็ได้บรรยากาศยังแจ่มใสอยู่ยังไม่ได้จะมีความครึ้มอึมครึมของฝนนะคะแต่ว่ารถเนี่ยเห็นไหมคะปริมาณรถมากเนี่ยมีเขียนเอาไว้บนป้ายบอกทางด้านบนด้วยป้ายบอกการจราจรด้านบนด้วยที่วิ่งได้นะคะในแล้วก็นอกนี่ก็คือรถเต็มพื้นที่เลยค่ะปริมาณรถเยอะนะคะให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันด้วยมีรถใหญ่เพิ่มเติมด้วยเช่นเดียวกันส่วนในอีกที่หนึ่งทางหลวง340กิโลเมตรที่58บวก300มุ่งหน้าจังหวัดสุพรรณบุรีอันนี้เองมีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมาอำนวยความสะดวกในเรื่องการสัญจรด้วยนะคะสภาพการจราจรเนี่ยปริมาณรถก็คือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยแต่ตอนนี้การจราจรยังพอไปต่อได้นะคะเคลื่อนตัวได้ไม่ได้ถึงขั้นแบบหยุดนิ่งขนาดนั้นจุดที่ถ่ายมาให้ดูเนี่ยทางหลวง340กิโลเมตรที่58บวก300มันจะเป็นช่วงที่มีการเบี่ยงพอดีแล้วก็เลยทำให้วิ่งได้อยู่ที่1เลนนะคะอาจจะมีการชะลอตัวเล็กน้อยในบริเวณที่ฝนแจ้งไว้ซึ่งเป็นบริเวณที่เขากำลังซ่อมสร้างการซ่อมสร้างกันอยู่ก็เลยจะวิ่งได้แค่เลนเดียวเท่านั้นนั่นเองไม่มีรายงานอุบัติเหตุนะคะเป็นแค่ปริมาณรถที่อาจจะชะลอตัวกันบ้างเล็กน้อยนั่นเองอ่ะต่อไปนะคะตรงจุดนี้เนี่ยมันจะมีท้ายแถวอีกประมาณ3กิโลเมตรนะคะเมื่อกี้ที่เปิดคลิปให้ทุกคนดูต่อไปเดี๋ยวเราไปดูอุบัติเหตุในจุดอื่นๆกันนิดนึงเพิ่มเติมหน่อยทางคุณหน่องมีรายงานมาเป็นพระราม2ฝั่งขาออกตรงข้ามศาลเจ้าแม่งูมุ่งหน้าบิ๊กซีพระราม2นะคะเชิงทางขึ้นสะพานกับรถหน้าบิ๊กซีพระรามสองเนี่ยมีอุบัติเหตุเป็นรถเก๋งกับรถตู้ชนกันแล้วก็ทั้งสองคันเนี้ยค่ะกีดขวางตรงทางขึ้นสะพานกับรถพอดีเลยนะคะกีดขวางตรงทางขึ้นสะพานกับรถพอดีเลยทำให้การจราจรชะลอตัวนะจุดเกิดเหตุพอถ้าเกิดว่าผ่านไปได้แล้วเนี่ยก็จะสามารถที่จะใช้การได้นะคะฝั่งกับการเคลื่อนตัวได้นะคะที่เป็นฝั่งขาเข้าเรื่องอุบัติเหตุนี้ก็มีเข้ามาเรื่อยๆเลยเนาะเดี๋ยวมีที่บริเวณทางหลวงบุรพาวิถีด้วยนะคะคุณตู่ระยองรายงานมาบอกว่าทางหลวงบุรพาวิถีฝั่งขาออกช่วงเอแบกบางนามุ่งหน้าด่านบางวัวมีอุบัติเหตุที่กิโลเมตรที่36บวก100ค่ะเป็นรถ SUV กับรถปิกอัพกีดขวางอยู่ที่ช่องทางขวาก็เลยเราก็เลยมีการแจ้งไปที่ทางศูนย์ทางด่วนให้แล้วเรียบร้อยเคลื่อนย้ายกันแล้วเสร็จสับนะคะอันนี้น่าจะเป็นอันที่ฝนรายงานกันไปแล้วการจราจรอาจจะยังมีเคลื่อนตัวช้าอยู่บ้างวันนี้นะคะคุณปรีชามีแจ้งว่าสายเอเชียขาออกก็คือเมื่อกี้นี้เลยที่เราคุยกันกับทางเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะคะการซ่อมแซมถนนขอบคุณคุณปีชาด้วยนะคะเพิ่งรู้ว่าเป็นคุณปีชาแจ้งกันเข้ามาให้สำหรับเส้นสายเอเชียที่รถติดมาจาก การจราจรที่มันเหลือสัญจรได้1ช่องทางนั่นเองบรมฝั่งขาเข้าช่วงเมเจอร์ปิ่นเกล้ามุ่งหน้าแยกบรมราชชนนีการจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งค่ะฝั่งขาออกเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเช่นเดียวกันก็คือรถติดด้วยกันทั้งคู่เลยนะคะต่อไปนะคะมีรายงานเข้ามาสำหรับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีเรื่องของการกด SOS เข้ามาขอความช่วยเหลือนะคะแล้วเราช่วยไปได้แล้ว1เคสเนาะอีกเคสหนึ่งฝนไม่แน่ใจว่าเขาสามารถที่จะได้รับความช่วยเหลือแล้วหรือยังหรืออะไรยังไงคุณจักรพงษ์ที่จอดรถเบนซ์เสียไว้อยู่นะคะตรงถนนวิทยุขาเข้าหน้าป้ายรถเมย์ตรงข้ามกับสน.ลุมพินีเลยล้อหลังซ้ายแตกแล้วตัวเองนั้นไม่ได้มีเครื่องมือถอดล้ออยู่ติดรถนะคะไม่ได้ให้มาด้วยแล้วต้องการที่จะถอดล้อเพื่อที่จะเอาไปเปลี่ยนที่ B-Quick สาขาสาทรก็เลยขอความช่วยเหลือกันเข้ามานะคะตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครผ่านไปแล้วยังเจอเขาจอดอยู่เปิดไฟอยู่เนี่ยก็ฝากให้การช่วยเหลือกันได้นิดนึงนะคะเพราะก่อนหน้านี้มีอีกท่านนึงคุณสุกัญญาขอความช่วยเหลือมาเป็นรถจอดเสียเหมือนกันแล้วเราก็รีบเร่งประสานงานให้เพราะว่าทั้งสองท่านก็คือกด SOS กันเข้ามาเลยจริงๆก็อย่างที่บอกไปเนาะสมมติว่าถ้าเรามีติดแอปเอาไว้อะติดมือถือเอาไว้อะค่ะมันไม่ต้องเสียเวลาโหลดแล้วก็ลงทะเบียนใหม่ตอนที่มันเกิดเหตุฉุกเฉินจริงๆเพราะว่าตอนเกิดเหตุฉุกเฉินจริงๆอะทุกคนก็อยากที่จะติดต่อเข้ามาทำเวลาให้ได้ไวที่สุดอยู่แล้วถูกต้องไหมคะดังนั้นแล้วถ้าเรารู้ว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ขับรถใช้รถทุกๆวันเลยหรือว่าใช้รถบ่อยมากๆเลยการมีแอปของทางจสลอยที่ชื่อว่า JS ลอยติดมือถือไว้ก็จะเป็นเรื่องที่สะดวกแล้วก็รวดเร็วมากๆในเรื่องของความปลอดภัยการขอความช่วยเหลือแล้วก็ที่สำคัญเลยคือเราจะรู้เหตุรู้อะไรก่อนใครด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเรามีอัปเดตว่าตรงนี้ทำทางนะทำถนนนะมันก็จะขึ้นแจ้งเตือนอยู่ในแอปพลิเคชันด้วยเมื่อเราเข้าไปในพื้นที่เดียวกันนั่นเองอันนี้ก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะสามารถที่จะสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ที่หน้าจอก็ได้เหมือนกันด้านล่างนะคะที่อยู่ทางนะทำถนนนะมันก็จะขึ้นแจ้งเตือนอยู่ในแอปพลิเคชันด้วยเมื่อเราเข้าไปในพื้นที่เดียวกันนั่นเองอันนี้ก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะสามารถที่จะสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้

0: ออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้สามารถขอรับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฟรีรับได้ไม่เกิน3ชิ้นต่อคนต่อวันติดต่อได้ที่รพสต.ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านหรืออบต.และเทศบาลในพื้นที่สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช.1330
3: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
1: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง MEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยด้วยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1ต่อ1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA e-service บนเว็บไซต์ www.mea.or.th

0: หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
1: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
2: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ช่วงนี้มาดูประกาศจากทางรฟม.นะคะการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกันนิดนึงค่ะในเรื่องของการแจ้งการปิดเบี่ยงการจราจรนะคะบนถนนสามเสนค่ะเขาแจ้งว่าทางกิจการร่วมค้า CKSTPL ผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกสัญญาที่2ช่วงหอสมุดแห่งชาติจนถึงผ่านฟ้ามีความจำเป็นค่ะที่ต้องปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนสามเสนบริเวณสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยเพื่อดำเนินงานก่อสร้างสถานีหอสมุดแห่งชาติตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่31สิงหาคม2569ตลอด24ชั่วโมงส่งผลให้บริเวณปิดเบี่ยงถนนสามเสนฝั่งมุ่งหน้าแยกสี่เสาเทเวศสามารถสัญจรได้2ช่องจราจรถนนศรีอยุธยาฝั่งทางออกวัดเทวราชกุญชรสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรและถนนพิษณุโลกสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรโดยประชาชนสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติค่ะทั้งนี้การปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อดำเนินการดังกล่าวอาจจะทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางรวมถึงมีเสียงดังรบกวนในวันและเวลาที่เกี่ยวข้องค่ะดังนั้นถ้าเกิดไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางทางรฟม.ต้องขออภัยมานะโอกาสนี้โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์065-928-0597และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com หรือ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะและ Line @mrtpurpleline ค่ะขอบคุณข้อมูลจากทางกองประชาสัมพันธ์รฟม.ด้วยนะคะเพิ่มเติมกันให้แล้วก็ต่อเนื่องกันเลยนะคะช่วงนี้เนี่ยนะคะใกล้ละใกล้ที่จะถึงวันเกิดของสถานีของเราแล้วซึ่งในปีนี้เองนะคะทางเราเนี่ยก็มีการร่วมกันนะคะในการจัดกิจกรรมโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมปี2569นั่นเองซึ่งเรามีการร่วมกันกับทางภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะในการจัดโครงการอบรมอันนี้เกิดขึ้นนะคะเพื่อเป็นการเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมก็เลยอยากจะเชิญชวนทั้งญาติหรือจะเป็นผู้ดูแลที่สนใจเข้าร่วมอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมในวันพุธที่2กันยายนณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลตั้งแต่วันที่2กันยายนวันพุธนี้นะคะตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นสามารถเข้าร่วมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมที่เข้าร่วมโครงการของสถานีวิทยุจส100รับจำนวนจำกัดแค่50ท่านเท่านั้นใครพูดง่ายก็คือใครที่มีชื่อเคยมาลงทะเบียนกับทางโครงการของเราไว้แล้วนะคะในเรื่องของการให้เข็มกลัดเห็นอะไรกันไปเนี่ยสามารถที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ได้แต่ว่าขอจำนวนจำกัดเพียงแค่50ที่นั่งเท่านั้นเป็นญาติหรือว่าเป็นผู้ดูแลเท่านั้นนะคะตัวของผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยอันนี้สามารถที่จะไม่ได้ต้องมาด้วยกันนะคะเพราะว่าเป็นการอบรมต่อผู้ดูแลนะเป็นการอบรมผู้ดูแลอีกทีหนึ่งนั่นเองภายในงานนะคะผู้เข้าอบรมก็จะได้รับความรู้แล้วก็ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมและการดูแลด้านพฤติกรรมและก็อารมณ์การดูแลกิจวัตรประจำวันความปลอดภัยและการสื่อสารพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายผู้ดูแลนั่นเองนะคะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเพจ JS100 Radio หรือว่าหน้าแชท Line @JS100 หน้าแชทช่อง YouTube JS Roy Radio หรือถ้าเกิดว่ามีความสนใจและสงสัยอะไรสามารถที่จะติดต่อมาที่1137หรือดอกจัน1808ได้เลยค่ะสนับสนุนโดยสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีเงินและสายสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยและอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปคุยสายการกับทางคุณชัยรัตน์กันนิดนึงคุณชัยรัตน์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับน้องน้ำฝนสวัสดีผู้ฟังจอสร้อยทุกท่านครับผม
0: ค่ะเป็นยังไงคะช่วงนี้
1: จราจรเมื่อสักครู่ผมก็ใช้เส้นทางเพชรเกษมนะครับผม
0: ค่ะ
1: จากท่าพระการจราจรก็ใช้การได้ดีเลี้ยวขวามาบางว่าใช้การได้นะครับ
0: ค่ะ
1: มีปัญหาการจราจรรถจะเยอะตอนนี้ผมวิ่งจะถึงถนนบอลมเจอแท็กซี่จอดเสียอยู่ครับผม
0: อ๋อตรงจุดไหนคะ
1: ในช่องทางด่วนเป็นสะพานยกระดับที่จะข้ามไปตรงจุดยูเทิร์นก่อนถึงถนนบอลมอ่ะครับผม
0: ค่ะ
1: ก่อนถึงถนนบอลมนี่มันจะมีสะพาน2สะพานสะพานแรกนี่ก็คือเพื่อจะยูเทิร์นกลับไปแถวราชพฤกษ์ขาเข้า
0: ค่ะ
1: พอเลยมาหน่อยก็จะเป็นสะพานข้ามยกระดับถนนบอลมตรงนี้เขาเรียกสะพานอะไรผมก็ไม่รู้เดี๋ยวนะจะเป็นสะพานข้ามคลองอ่ะครับผม
0: ค่ะ
1: ข้ามคลองแต่ยูเทิร์นได้ทั้งเข้าทั้งออกตัวนี้นะครับผมเป็นรถสีเหลืองนะครับเขายืนโทรศัพท์อยู่จอดเสียช่องซ้ายก็เลยทำให้รถชะลอตัว
0: ค่ะ
1: เพราะว่าตรงนี้รถมันจะออกมาจากห้างด้วยมาจากอะไรนะเดอะโซเคิลอะไรแถวเนี้ย
0: เดอะโซเคิลราชพฤกษ์ค่ะ
1: ชะลอตัวแต่ว่าจากเพชรเกษมมุ่งมายาวๆก็ไม่มีปัญหาเลยจุดรถจอดเสียมาแล้วเคลื่อนตัวได้นะครับผม
0: ค่ะได้
1: แต่รายงานแดดไม่มีเลยครับผมฟ
0: ้
1: าคุ้มฝนนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คนชื่อฝนช่วงนี้ก็จะไม่ค่อยดีนะครับจะโดนชมมั่งโดนว่ามั่งนะครับเพราะว่าตกบ่อยนะครับผม
0: ได้เลยค่ะหัวใจร้ายขอบคุณนะคะ
1: ผมไม่ใจร้ายนะครับผมชอบฝนเพราะว่าอากาศมันเย็นดีครับผม
0: โอเคอย่างน้อยๆมีคนแฮปปี้เนาะนะคะส่วนน้อย
1: ขอจบรายงาน
0: ค่ะ
1: จะพึกที่จะเลี้ยวซ้ายออกไปทางบอลมขอบคุณและสวัสดีคร
0: ับ สวัสดีค่ะขอบคุณคุณชัยรัตน์ด้วยนะคะเดี๋ยวไม่รอช้ายังเหลือเวลาอยู่ไปทางคุณวีรพลได้เลยคุณวีรพลสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณฝนครับ
0: ค่ะเจอเป็นอุบัติเหตุเหรอคะนี
2: ้ใช่ครับถนนบอลมราชชนนีฝั่งขาออกนะครับ
0: ค่ะ
2: ครับก่อนถึงบุญถาวรพุทธมณฑลสาย3ครับ
0: ประมาณเยอะไหมคะก่อนถึงบุญถาวรเยอะไหมคะ
2: 300เมตรครับช่องทางหลักด้านขวา
0: ค่ะ
2: ครับผมเป็นรถยนต์ชนอัดกัน3คันครับ
0: รถอะไรบ้างอะคะ
2: คันหน้าเป็นรถกระบะครับตรงกลางเป็นรถเก๋งครับแล้วก็ท้ายเป็นรถกระบะครับ
0: อีกทีนึงก็คือกระบะ2เก๋ง1เนาะชนท้ายกันค่ะมีได้รับบาดเจ็บอะไรอย่างงี้มั้ยคะ
2: นี้ไม่ทราบเหมือนกันครับเมื่อกี้ผมขับฝั่งขาเข้ามาเห็นก็เลย
0: ฝั่งตรงกันข้ามโอเคได้ค่ะ
2: รถติดสะสมจนถึงพุทธมณฑลสาย2เลยนะฮะ
0: อ๋อแถวมียาวเหมือนกันเนาะเขาอยู่กันเลนไหนอะคะ
2: ขวาครับ
0: เลนขวา
2: ติดต่อกัน
0: ได้ค่ะได้ยังไม่มีเจ้าหน้าที่นะคะ
2: รู้สึกว่าเจ้าของรถทุ่งยาเปิดประตูลงมากัน
0: อ๋อค่ะโอเคเท่ากับว่าเพิ่งเกิดเหตุเลยได้ค่ะเดี๋ยวยังไงเราประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ให้เข้าไปดูให้นิดนึงนะคะแล้วก็รถค่อนข้างติดเนาะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: คร
0: ับ
2: คุณฝนค
0: ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทางคุณวีรพลด้วยนะคะอันนี้จะเป็นอุบัติเหตุเก่งชนกันนะคะก็คือเป็นกระบะคันแรกสุดเนาะเก่งตรงกลางแล้วก็กระบะอีกคันนึงก่อนถึงบนถาวรประมาณ 300-500 เมตรนะคะเส้นบรมราชชนนีฝั่งขาออกการจราจรมีท้ายแถวยาวไปจนถึงพุทธมณฑลสาย2เลยส่วนฝั่งกลับกันที่เป็นขาเข้านะคะใช้การได้ดีกว่าก็คือฝั่งขาออกจะมีติดเนื่องจากว่าเลนขวาสุดเนี่ยมีอุบัติเหตุกีดขวางอยู่นะคะเพิ่งเกิดเหตุยังไม่ได้รับการเคลื่อนย้ายเดี๋ยวเราประสานงานต่อให้ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นึงค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะเจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว2รายจาก6รายคดียิงทหารพรานเสียชีวิตและตำรวจแนะแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมบนรถไฟฟ้า BTS หากเข้าข่ายดูหมิ่นหรือสร้างความเดือดร้อนผู้เสียหายแจ้งความดำเนินคดีได้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
9: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
10: ์พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
11: สนับสนุนโดย
12: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ความคืบหน้าคดียิงเจ้าหน้าที่ทหารพรานล่าสุดเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงสามารถติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้แล้ว2รายขณะที่ยังเหลือผู้ต้องหาอีก6รายอยู่ระหว่างการหลบหนีเจ้าหน้าที่ระบุว่าได้เร่งขยายผลและระดมกำลังติดตามผู้ต้องหาที่เหลืออย่างต่อเนื่องพร้อมยืนยันว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายผู้เกี่ยวข้องทุกรายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและนำตัวผู้ก่อเหตุมารับโทษโดยเร็วที่สุดทั้งนี้เจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือประชาชนหากพบเบาะแสของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างหลบหนีสามารถแจ้งข้อมูลต่อหน่วยงานด้านความมั่นคงหรือสถานีตำรวจในพื้นที่ได้ทันทีโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันนักท่องเที่ยวต่างชาติที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมบนรถไฟฟ้า BTS หากเข้าข่ายดูหมิ่นหรือสร้างความเดือดร้อนผู้เสียหายสามารถแจ้งความดำเนินคดีได้เพราะผู้กระทำผิดในไทยต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไทยคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
13: พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุกรณีคลิปนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีกลุ่มหนึ่งส่งเสียงดังบนรถไฟฟ้า BTS และชูนิ้วกลางใส่คนไทยจนเกิดกระแสวิจารณ์ในสังคมว่าหากผู้เสียหายเห็นว่าพฤติกรรมดังกล่าวเข้าข่ายดูหมิ่นหรือกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สามารถเข้าแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายได้โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติย้ำเหตุเกิดขึ้นในราชอาณาจักรไทยไม่ว่าผู้ก่อเหตุจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติหากกระทำความผิดในประเทศไทยก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไทยและรับโทษเช่นเดียวกันส่วนการส่งเสียงดังบนรถไฟหากเข้าข่ายสร้างความเดือดร้อนรำคาญหรือฝ่าฝืนระเบียบของผู้ใช้บริการก็อาจมีความผิดตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโดยคลิปวิดีโอและภาพจากสื่อสังคมออนไลน์สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานประกอบการดำเนินคดีได้ส่วนประเด็นการเพิกถอนวีซ่าของนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวเป็นอำนาจของหน่วยงานด้านคนเข้าเมืองในการพิจารณาตามกฎหมายพร้อมฝากถึงประชาชนหากพบเหตุการณ์ในลักษณะนี้ควรหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเก็บพยานหลักฐานเท่าที่ทำได้และรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมต่อไปพงษ์ลภีประพฤติดีรายงาน
1: ปิดท้ายที่อภิสิทธิ์แนะไทยเร่งจับมือประเทศที่มีกำลังรับมือสหรัฐเก็บภาษี 12.5% ชี้ทรัมป์เดายากมองไม่เกี่ยวอนุทินเยือนจีนคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
14: นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่ารัฐบาลต้องเร่งเจรจากับสหรัฐหลังประกาศจะเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยในอัตรา 12.5% ซึ่งสูงกว่ามาเลเซียกัมพูชาและอินโดนีเซียที่ถูกจัดเก็บในอัตรา 10% โดยยอมรับว่าการเจรจาไม่ใช่เรื่องง่ายแต่จำเป็นต้องเร่งดำเนินการควบคู่กับการผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปหรือไทย EU FTA เพื่อเพิ่มทางเลือกด้านการค้านายอภิสิทธิ์ระบุว่านโยบายของรัฐบาลสหรัฐภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีความยากต่อการคาดการณ์ดังนั้นไทยต้องชั่งน้ำหนักผลได้และผลเสียจากการเจรจาอย่างรอบคอบพร้อมเสนอให้ไทยกระชับความร่วมมือกับประเทศที่มีศักยภาพและสนับสนุนระเบียบการค้าระหว่างประเทศที่ทุกฝ่ายเคารพ ส่วนกรณีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนจีนนายอภิสิทธิ์เห็นว่าไม่เกี่ยวข้องกับการขึ้นภาษีของสหรัฐโดยมองว่าสหรัฐกำลังใช้กลไกทางกฎหมายภายในประเทศเพื่อรองรับมาตรการภาษีจึงไม่ควรเชื่อมโยงประเด็นดังกล่าวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีนณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
11: วอร์มอัพก่อนออกกำลังกายทุกครั้ง 5-10 นาทีจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดทำให้กล้ามเนื้อและข้อต่อพร้อมใช้งานลดความเสี่ยงการบาดเจ็บระหว่างออกกำลังกายได้มากขึ้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
1: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
15: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
16: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2540ขณะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านขุนแปะตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ได้มีราษฎรชาวไทยภูเขาจำนวนเกือบ300คนจากหลายหมู่บ้านใกล้เคียงมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานความช่วยเหลือด้วยพวกเขาได้รับการบำบัดเลิกยาเสพติดแล้วแต่ไม่มีงานทำเพราะไม่มีใครกล้าจ้างไปทำงานด้วยพระราชฤทัยห่วงใยในปัญหาทุกร้อนของพวกเขาประกอบกับทรงตระหนักถึงผลดีในการช่วยเหลือราษฎรเลิกยาเสพติดให้มีงานทำเพื่อไม่ต้องหวนกลับไปเสพยาจึงมีพระราชดำริให้จัดสร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้นบนพื้นที่ที่ถูกทิ้งไว้ไม่ได้ทำประโยชน์จำนวน167ไร่ในหมู่บ้านขุนแตะซึ่งอยู่ห่างจากบ้านขุนแปะไปประมาณ10กิโลเมตรเหตุการณ์ครั้งนั้นนับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริแห่งแรกที่มุ่งเน้นดำเนินการตามพระราชประสงค์คือเป็นแหล่งจ้างงานให้ราษฎรยากจนได้มีงานทำพร้อมกับเรียนรู้วิธีทำเกษตรกรรมและปศุสัตว์เพื่อกลับไปใช้ในพื้นที่ตนเองที่สำคัญเป็นการสร้างให้พื้นที่ไร้ประโยชน์กลับมาเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษให้แก่ชุมชน
1: เมื่อก่อนที่โครงการไม่อยู่นะชาวบ้านก็ไม่ได้อยู่บ้านนะชาวบ้านส่วนมากจะไปรับจ้างไปที่ไหนบ่อยๆเนาะแต่โครงการอยู่ที่นี่แล้วชาวบ้านที่ไม่มาไปไหนส่วนมากจะไปทำงานที่นี่เราจะได้เงินได้ความรู้ที่นี่ครับ
0: ถัดไปในเดือนมีนาคมปีเดียวกันณบ้านแม่ตุงติงตำบลแม่สาบอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านที่รวมตัวกันพิทักษ์ป่าได้พร้อมใจกันปฏิญาณตนต่อพระองค์ว่าจะยุติการบุกรุกทำลายป่าและเลิกล่าสัตว์ป่าพระองค์จึงได้พระราชทานฟาร์มตัวอย่างเพื่อให้ชาวบ้านแม่ตุงติงได้มีงานทำในฟาร์มและได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมแบบต่าง
2: ๆแล้วก็เจ้าบ้านก็ได้ความโฮมาเผยแผ่เจ้าบ้านผมมีพืชผักครับมีผักมีเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเนี่ยมาเลี้ยงที่บ้านมาทำที่บ้านขยายครับเลี้ยงไว้กินพ่องเนี่ยไว้ขายไว้เสริมพ่อครัวพ่องเนี่ยเสริมรายได้ครับ
0: ถึงวันนี้เป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่ราษฎรบ้านขุนแตะและหมู่บ้านใกล้เคียงได้มีชีวิตใหม่ที่อุดมสมบูรณ์และรอดพ้นจากพิษภัยของวงจรยาเสพติดในขณะที่บ้านแม่ตุงติงสภาพป่ารอบๆโครงการฟาร์มตัวอย่างได้รับการฟื้นฟูอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีพร้อมกับความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นแหล่งสำรองอาหารของชุมชนจนถึงหมู่บ้านใกล้เคียงจากปฐมบทของโครงการฟาร์มตัวอย่างสองแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยพระราชฤทัยมุ่งมั่นในการช่วยบรรเทาปัญหาความยากจนและการไม่มีงานทำของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างอีก17แห่งในภูมิภาคต่างๆณวันนี้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศได้ช่วยให้ราษฎรยากจนมีงานทำมีความรู้ด้านเกษตรกรรมติดตัวไปดำรงชีวิต

ที่สำคัญด้วยพระราชดำริที่ลึกซึ้งพื้นดินว่างเปล่าไร้ประโยชน์กลับกลายเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษสำหรับคนไทยความสุขของราษฎรความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินที่กลับคืนมามิอาจวัดได้ด้วยเงินนี่คือกำไรของแผ่นดินไทย

0: ขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: 10:98 นาทีนะคะเดี๋ยวไปคุยกันกับทางคุณมาร์กันคุณมาร์กสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณฝนครับ
1: ค่ะวันนี้เจอเหตุอะไรมาคะคุณมาร์ก
2: พอดีผมวิ่งจากพุทธมณฑลสาย5กำลังจะเข้าไปในตัวเมืองนะครับเป็นบรมราชชนนีฝั่งขาเข้านะครับก็มาเจอรถติดก็เลยโทรสอบถามเข้ามายังสถานีอะครับว่ามีเหตุอะไรไหมแล้วก็เออก็ไปประสบเหตุพอดีครับก็เป็นรถไฮลักซ์โตโยต้าไฮลักซ์วีโก้นะครับจอดเสียอยู่ในช่องทางด่วนช่องซ้ายสุดครับก่อนถึงแยกพุทธมณฑลสาย5ประมาณ500เมตรครับประมาณ500เมตรแล้วก็มีคนลงมาจากรถ2คนนะครับก็ไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร
1: ่
2: ครับก็เลยฝากทางจอดสอนช่วยประสานเจ้าหน้าที่หน่อยครับ
1: ได้เลยค่ะเขาจะอยู่ที่เลนซ้ายสุดใช่ไหมคะ
2: ใช่ใช่ครับรถติดพอสมควรครับเพราะเสียช่องจราจรไป1ช่องทั้งหมดมี3ช่องนะครับ
1: ก็
2: ตอนนี้พอพ้นมาก็การจราจรก็เคลื่อนตัวได้ค่อนข้างดีครับ
1: โอเคได้เลยค่ะคุณมาค่ะ
2: ตอนนี้มาถึงพุทธมณฑลสาย3แล้วครับในฝั่งขาออกค่อนข้างติดครับแต่ว่าฝั่งขาเข้าเคลื่อนตัวดีครับคุณฝนครับ
1: ได้ค่ะขอบคุณนะคะ
2: เป็นข้อมูลนะครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณคุณมาร์กด้วยนะคะขับภัยแล้วก็ไปเจอเหตุด้วยตนเองเลยก็เลยแจ้งอัปเดตมาให้กับทางสถานีด้วยนะคะเดี๋ยวเคสนี้ยังไงเรามีการประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ต่อให้นะคะให้เข้าไปช่วยเหลือกันนิดนึงนะคะย้ำกันอีกทีหนึ่งจะเป็นรถจอดเสียอยู่ที่ช่องทางถวนซ้ายสุดเลยนะคะเลนซ้ายสุดเลยแล้วก็จะเหลือสัญจรได้1เลนด้วยกันตรงนี้เนี่ยก่อนที่จะถึงแยกสาย5ประมาณ500เมตรก็จะเจอกับตัวของรถที่จอดเสียกันเลยนะคะเป็นรถ Toyota Hilux นะคะน่าจะเปิดไฟอะไรกันอยู่แล้วก็มีคนลงมาอยู่บนถนนเนี่ย2คนให้เพื่อนๆสมาชิกระมัดระวังกันด้วยนะคะเคสนี้ต่อไปนะคะ4โมงแล้วแป๊บๆเดียวเองเนาะสภาพอากาศก็เริ่มมีความอึมครึมขึ้นมานิดหนึ่งนะคะเพราะว่าแถวๆพระราม3ฝนมาแล้วเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของสภาพอากาศกันนิดนึงคุณวิชาญนะคะคุณวิชาญบอกว่าพระราม3ฝนตกระดับ 2-3 แล้วก็มีลมค่อนข้างแรงมากๆด้วยในขณะที่มีนบุรีนะคะนี่ตรงกันข้ามกันเลยค่อนข้างที่จะร้อนมากๆนะคะคุณเอแจ้งมาแบบนี้คุณเอขอบคุณนะคะคุณวีใช่ไหมคะน่าจะคุณวีเนาะตัววีเพชรเกษม69ตอนนี้ฝนตกหนักมากๆค่ะเห็นไหมบอกแล้วว่าพอช่วงเย็นปุ๊บใช่ไหมมันจะมีหลายที่ที่เริ่มที่จะฝนลงเม็ดกันมากขึ้นนะคะเอาเป็นว่าใครที่เดินทางกันอยู่เนี่ยดูเรื่องของสภาพอากาศด้วยเนาะในตัวของเรดาร์ตัวกรุงเทพเองเนี่ยยังพบแบบประปรายนะคะแค่บางส่วนเท่านั้นอาจจะเป็นบริเวณทุ่งครุบางบอนบางแคจอมเทียนหนองแขมค่ะที่เริ่มมีฝนพัดเข้ามาแล้วมันมาจากด้านบนนะคะฝั่งซ้ายกันเข้ามาเดี๋ยวต้องรอดูว่าเดี๋ยวจะพัดมาทางขวาเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะคะต่อไปเดี๋ยวไปคุยกับคุณสันนิดนึงเพราะว่าคุณสันอยู่ที่เดียวกันกับคุณมาร์คเลยนะคะคุณสันสวัสดีค่ะ
3: ครับผมครับ
1: ค่ะคุณสารเห็นตัวของรถจอดเสียเหมือนกันเหรอคะ
3: เป็นรถจอดเสีย
1: ค่ะ
3: ครับผมเป็นพุทธมณฑลเป็นบรมขาเข้านะ
1: ค่ะ
3: บรมขาเข้าในช่องทางด่วนเลนซ้าย
1: ค่ะ
3: ครับผมยังกับโลตัสยังกับโลตัส
1: ค่ะ
3: ครับผมก่อนถึงทางออกที่จะเอามาออกพุทธมณฑลสาย5ประมาณ
1: ค่ะ
3: 100เมตร
1: ค่ะ
3: ครับผม
1: อันนี้ก็คือ
3: มีผู้ชายอ่ะเขาถอดเสื้อแดงๆน่ะโบกอยู่เลนซ้าย
1: อ๋อ
3: ครับผม
1: มีผู้ชายโบกรถด้วยใช้เสื้อตัวเองเหรอคะ
3: น่าจะเป็นเจ้าของรถหรือเปล่าไม่แน่ใจ
1: เราดูแล้วที่เขาเสียเนี่ยเห็นไหมคะว่าเสียอะไรอะคะ
3: ไม่แน่ใจเขาเปิดไอ้เขาจอดอยู่แล้วตัวเขาเองอ่ะเขามายืนอยู่ท้ายรถแล้วก็มาโบกอยู่
1: อ๋อค่ะได้ได้ค่ะตรงนี
3: ้ทางแถวก็อยู่ไอ้ตรงต่างต่างระดับที่ว่าศูนย์กระจายสินค้าไอ้ตรงพุทธมณฑลน่ะ
1: ค่ะ
3: ครับผม
1: มีท้ายแถวแล้วด้วยยาวเหมือนกันเนาะได้เลยค่ะ
3: ครับผมครับ
1: ตอนนี้ยังไม่ได้พ้นจุดนี้ใช่ไหมคะพ้นหรือยัง
3: ตอนนี้ผมหลุดมาแล้วหลุดตรงนั้นมาก็โล่งเลย
1: อ๋อก็คือติดแค่ตรงนั้นเลยใช่ไหมคะ
3: ติดแค่ตรงนั้น
1: ได้ค่ะ
3: ครับผม
1: โอเคขอบคุณนะคะ
3: ครับผมครับขอบคุณมากครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับผมครับ
1: ขอบคุณคุณสันด้วยนะคะเพิ่มเติมกันให้ก็คือจะเป็นจุดเดียวกันเลยที่เจอกัน2ท่านแล้วนะคะแปลว่ารถติดจริงนะคะรถมันน่าจะติดมาจากกรณีรถจอดเสียนี่เลยเพียงแต่ว่าเหมือนตรงนั้นมันไม่ได้มีช่องทางสัญจรไม่ได้เยอะอยู่แล้วด้วยนะคะแล้วพอกินไปเลย1เลนเนี่ยเหลือวิ่งได้ไม่เท่าไหร่เนี่ยก็เลยทำให้การจราจรรถค่อนข้างที่จะติดขัดแล้วก็มีท้ายแถวค่อนข้างยาวเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปดูจุดอื่นๆสักครู่นึงฝนขอไล่อ่านแป๊บนึงนะคะเพราะเหมือนจำได้ว่าเราเจอเป็นน้ำมันเจอละที่บริเวณประชาอุทิศ75เมื่อกี้เหมือนดูเรดาร์แล้วทุ่งครุโอเคยังไม่ลงนะคะยังไม่ลงเม็ดเพราะว่าในซอยประชาอุทิศ75เนี่ยนะคะรถได้ขับมาแล้วก็ต้องมาชะงักกันชะลอตัวกันเนื่องจากว่าในซอยเลยมีคราบน้ำมัน6รถพื้นผิวจราจรอยู่ตั้งแต่ตอนประมาณ15:30ที่ผ่านมาเราก็มีการติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆไปนะคะเพราะว่านี่ก็ค่อนข้างอันตรายเหมือนกันรถมอเตอร์ไซค์อะไรมันอาจจะเกิดการชันแลบอะไรกันได้เนาะตอนนี้ฝนไม่แน่ใจว่าเขาทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะแต่ถ้าเกิดว่ายังเนี่ยใครที่ใช้เส้นประชาอุทิศซอย75ก็ให้ระมัดระวังกันด้วยแล้วกันนะคะต่อไปมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาออกช่วงต่างระดับเขาเขียวกิโลเมตรที่90ไปจนถึงร้านแม่กิมบวยกิโลเมตรที่93นะคะการจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวค่อนข้างช้าเลยฝั่งขาออกก็เลยแจ้งไว้เป็นข้อมูลนิดนึงสำหรับใครที่ใช้เส้นทางนี้นะคะทางหลวงหมายเลข7กรุงเทพไปบ้านฉางกิโลเมตรที่91ถึง93เนี่ยค่ะปริมาณรถเยอะมากๆเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้ามีท้ายประมาณอยู่ที่2กิโลเมตรนะคะที่เคลื่อนตัวช้ากันให้ใช้รถด้วยความระมัดระวังกันด้วยสำหรับมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาออกตั้งแต่ตักระดับเขาเขียวกิโลเมตรที่90ถึงร้านแม่กิมบวยกิโลเมตรที่93วันนี้กลับกันนะคะฝั่งขาเข้าสามารถใช้กันได้ดีกว่าเยอะเลยค่ะขอบคุณทางห้องข่าวมอเตอร์เวย์ด้วยสี่พระยานะคะสี่พระยามุ่งหน้า3ย่านการจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งที่บริเวณราชพฤกษ์ฝั่งขาออกแยกถนนเพชรเกษมมุ่งหน้าแยกบรมราชชนนีฝั่งขาออกสามารถใช้กันได้อยู่นะคะเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆตามๆกันแล้วก็มีกรณีเรื่องของรถจอดเสียที่พระราม9ด้วยค่ะตั้งแต่ช่วงแยกโรงปูนตัดถนนเพชรพระรามมุ่งหน้าแยกตัดถนนเลียบด่วนรามอินทรานะคะเหนือเลียบด่วนรามอินทราตรงประดิษฐ์อนุธรรมเนี่ยจะมีเป็นรถมินิบัสที่บนรถเนี่ยก็จะมีผู้โดยสารอยู่เต็มคันรถเลยเขาจอดเสียอยู่ที่ช่องทางด้านขวามือนะคะเป็นมินิบัสก็จะเขียนป้ายว่าบขส.นี่แหละ307-6นะคะมีผู้โดยสารอยู่เต็มคันรถจอดเสียอยู่เลนขวาแล้วก็มีการเปิดประตูทางด้านหลังด้วยจะเป็นในเรื่องของการระบายอากาศด้วยนะคะที่เส้นพระราม9ฝั่งขาเข้านั่นเองเหนือถนนเลียบด่วนรามอินทราประดิษฐ์มโนธรรมตรงนั้นก็จะเหลือสัญจรได้แค่1เลนนะคะโปรดระมัดระวังด้วยเพราะว่าอยู่กับเลนขวาเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวยังไงติดตามกันนะคะว่าได้รับการช่วยเหลือเมื่อไหร่อะไรยังไงในระหว่างนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของทางพิเศษสายทางต่างๆในวันนี้กันช่วงนี้นะคะจะอยู่กับทางคุณวิชากรเศรษฐกิจส่วนบริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกันค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณสัตยมนต์และผู้ฟังจอสารแพทย์ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะบนทางด่วนนะคะ
4: ครับผมมาเริ่มที่สายเฉลิมนครนะครับดินแดงมุ่งหน้าเข้าต่างระดับท่าเรือตอนนี้รถมาก ตั้งแต่ช่วงบริเวณทางลงคนจิตเนี่ยครับปริมาณรถมากครับเคลื่อนตัวได้ช้าครับแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณทางลาดบอนไก่ครับผ่านพ้นลาดบอนไก่แล้วชะลออีกครั้งช่วงบริเวณต่างระดับท่าเรือครับต่อเนื่องกันถึงบริเวณทางลงอาตลงครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับผ่านพ้นมองกรุงเทพแล้วถึงจะเคลื่อนตัวได้ดีจนออกบางนาครับทางนั้นฝั่งกลับกันครับทำราคาบันทางด่านบางนาแล้วรถมากอยู่ช่วงบริเวณลาบสุวิทย์ออก2ครับต่อเนื่องกันถึงบริเวณต่างระดับท่าเรือครับรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับผ่านพ้นต่างระดับท่าเรือมุ่งหน้าออกดินแดงตอนนี้เคลื่อนตัวได้ดีครับทางด้านฝั่งกับทางด้านดาวคณอมุ่งหน้าเข้าท่าเรือตอนนี้รถน้อยก้องตัวครับทางด้านฝั่งกับกันรถมากไปในช่วงบริเวณลาดพระราม3ครับต่อเนื่องกันถึงบริเวณแถวพระราม2ครับเนื่องจากช่วงบริเวณแถวสะพานพระราม9ครับจนถึงบริเวณสุขสวัสดิ์จนถึงพระราม2ครับมีฝนตกหนักครับตอนนี้ครับ
1: ค่ะ
4: มาทางด้านฝั่งศรีรัตน์ครับแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าเข้าประชาชื่นตอนนี้รถมากอยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นบางซื่อครับต่อเนื่องถึงบริเวณต่างระดับพญาไทครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับแล้วก็ฝั่งกลับกันรถมากในช่วงบริเวณต่างระดับพญาไทครับต่อเนื่องถึงบริเวณทางลงกำแพงเพชรครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับมุ่งหน้าออกทางด้านแจ้งวัฒนะก็ยังเคลื่อนตัวได้ครับทางด้านฝั่งต่างระดับบางโค้งมุ่งหน้าเข้าพญาไทรถมากอยู่ช่วงบริเวณดังขึ้นยมราชครับต่อเนื่องถึงบริเวณต่างระดับพญาไทแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับฝั่งกับกันยังเคลื่อนตัวได้ดีครับทางด้านฝั่งศรีนครินทร์มุ่งหน้าเข้าอโศกตอนนี้รถมากอยู่ช่วงบริเวณเหนือรอพอพระราม9ครับต่อเนื่องถึงบริเวณหน้าด่านอโศกครับผ่านพ้นด่านอโศกแล้วชะลออีกครั้งช่วงบริเวณต่างระดับมักกะสันครับต่อเนื่องถึงบริเวณต่างระดับพญาไทครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับฝั่งกับกันครับรถมากอยู่ช่วงบริเวณทางลงอโศกครับทางลงอโศกรัชดาพระราม9ต่อเนื่องถึงบริเวณด่านอโศกผ่านพ้นด่านอโศกมุ่งหน้าออกไปยังศรีนครินทร์ตอนนี้ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับมาทางด้านฝั่งบูรพาวิถีครับขาออกชลบุรีตอนนี้ท้ายแถวทางออกชลบุรีตอนนี้ได้แถวต่อเนื่องถึงพื้นที่ด้านบนนะครับสะสมประมาณ500เมตรครับต่อเนื่องจากกรมทางหลวงเขามีการปรับปรุงผิวการจราจรตรงช่วงพื้นราบครับของกรมทางหลวงทำให้ได้แถวต่อเนื่องประมาณ500เมตรครับส่วนนั้นทางด้านฝั่งกับกันขึ้นมาจากบูรพาวิถีมุ่งหน้าบางนาก็ยังชะลอแค่ช่วงบริเวณทางขึ้นบางพีต่อเนื่องถึงด่านวงแหวนครับรถมากเคลื่อนตัวได้ดีครับมุ่งหน้าเข้าบางนาอย่างคล่องตัวทางด้านกาญจนาภิเษกบางแก้วมุ่งหน้าออกบางขุนเทียนรถมากอยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นด่านปากน้ำครับต่อเนื่องถึงบริเวณสะพานกาญจนาครับรถมากเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องครับผ่านบนสะพานกาญจนามุ่งหน้าออกบางขุนเทียนอย่างคล่องตัวฝั่งกลับกันรถมากชะลอแค่ช่วงบริเวณทางลุ่มผู่เจ้าครับต่อเนื่องถึงบริเวณทางลงปากน้ำผ่านพ้นลงปากน้ำมุ่งหน้าออกบางแก้วก็ยังใช้การได้ดีครับแล้วก็ทางด้านด่วนฉลองรัตอุดรรัตยาแล้วก็ประจิมรัตยายังเคลื่อนตัวได้ทั้งสองฝั่งครับคุณสัญญามนครับ
1: ค
4: ่
1: ะ
4: แล้วก็การน้ำพิเศษของประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมครับวันที่28 29 30ครับ3วันเริ่มตั้งแต่28เที่ยงคืนนะครับของวันที่28เที่ยงคืน1นาทีการทำพิเศษขอยกเว้นค่าบันทาง3สายทางครับมีสายทางพิเศษเฉลิมพระนครครับสายทางพิเศษศรีรัตน์แล้วก็ทางพิเศษอุดรรัตยาครับ3วันเลยครับ
1: ค่ะ
4: ยกเว้นค่าบันทางทั้งหมดครับ
1: ค่ะเริ่มต้นวันที่28ตอนเที่ยงคืน1นาทีใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับตอนเที่ยงคืนครับ1นาทีครับถึงวันที่30เที่ยงคืนเหมือนกันครับ
1: ค่ะได้เลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
4: ครับสวัสดีคร
1: ับ ค่ะสวัสดีค่ะเมื่อสักครู่ก็เป็นทางคุณวิชากรเศรษฐกิจนะคะจากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนั่นเองค่ะมาเพิ่มเติมกันให้นะคะก็คือสรุปแล้วเนี่ยเส้นทางบูรพาวิถีมุ่งหน้าด่านไปชลบุรีก็ยังมีติดชะลอตัวประมาณ500เมตรนะคะถือว่าดีขึ้นนะจริงๆแล้วตอนประมาณบ่ายๆเนี่ยติดยาวกว่านี้นะคะก็มาจากในเรื่องของการทำงานกันเลยนี่แหละนะคะของทางหลวงเขาแล้วก็มีข่าวดีด้วยในตั้งแต่วันที่28 29 30ที่เดี๋ยวจะเป็นช่วงวันหยุดนี่แหละนะคะก็เดินทางขึ้นทางด่วนฟรี3สายทางด้วยกันที่ทางคุณวิชากรแจ้งมาเมื่อสักครู่นี้มีทั้งทางพิเศษเฉลิมมหานครนะคะศรีรัตน์แล้วก็อุดรรัตยาเริ่มต้นวันที่28 กรกฎาคมนี้เลยเที่ยงคืน1นาทีปุ๊บขึ้นทางด่วนฟรีได้เลยนะคะงดเว้นค่าผ่านทางทั้งหมด3วันด้วยกันอันนี้ก็น่าจะเป็นช่วงแบบได้หยุดหลายวันเหมือนกันเนาะมีใครที่ลาวันจันทร์ไหมคะแล้วก็ได้หยุดเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสแล้วเผลอๆนะจริงๆนะมีศุกร์อีก1วันลา2วันได้หยุดแบบยาวแบบเต็มแม็กซ์เลยสมมติใครมีแพลนวางทริปไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยได้ไปทริปยาวๆได้เลยนะคะเนี่ยโหวางแผนดีๆใช้ว่าลานิดนึงนะคะส่วนฝนน่าจะเป็นทีมอยู่กรุงเทพทีมอยู่บ้านกันไปก่อนวีคเอนด์นี้ไม่ได้ไปไหนนะคะคุณนิรุตสวัสดีค่ะเมฆใช่ไหมคะใช่แล้วเย็นนี้ฝนว่ายังมีแววอยู่นะมองออกไปแล้วมันยังไม่ได้ครึ้มมากแถวนี้ตอนนี้เนี่ยกลุ่มฝนต่างๆที่มันเกาะตัวกันเกิดขึ้นแล้วก็เริ่มมีตกลงเม็ดบางที่ก็จะตกแรงตกหนักนะคะจะเป็นโซนแบบว่าฝั่งตะวันตกนิดนึงค่ะพวกทวีวัฒนาหนองแขบางบอนภาษีเจริญแล้วก็มาจนถึงนี่เหมือนกันแถวแถวเดี๋ยวนะบางขุนเทียนบางขุนเทียนก็เจอเหมือนกันนะคะตกหนักด้วยราชบุรณะบางคอแหลมเนี่ยมาจนถึงประมาณเนี้ยแล้วก็จะขีดเส้นไว้เลยเพราะว่าเขตอื่นๆที่ใกล้ๆกันนะคะก็จะเป็นกลางๆเมืองแล้วอะค่ะพระนครและยังไม่โดนนะคะแต่ว่าอาจจะมีความครึ้มๆมาบ้างแล้วเนาะความครึ้มๆมาบ้างแล้วคุณพักแค่อินสวัสดีค่ะแถวรังสิตตกแล้วใช่ไหมคะคุณเจรวัตรไม่ฝนอ่านชื่อถูกไหมคะบอกว่าบรมราชชนนีมีอุบัติเหตุชนกันเหรอคะเป็นเดี๋ยวนะฝนอ่านคอมเมนต์ไปด้วย3คันกระบะ2คันเก๋ง1คันใช่ไหมคะในช่องทางขวาก่อนถึงบุญถาวรถ้าเกิดสะดวกโทรมาแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางรายการอีกทีนึงก็ได้นะคะจะได้มีพิกัดแบบเป๊ะๆหรือว่ารายละเอียดด้วยมีคนได้รับบาดเจ็บอะไรหรือเปล่าต้องการความช่วยเหลืออะไรยังไงโทรมาได้นะคะ1137ได้เลยดอนเมืองฝนโปรยลงมาแล้วใช่ไหมคะคุณธีรนนท์มีอีโมจิ 100% มาด้วยแปลว่าทุกคนชอบกันใช่ไหมคะแบบบรรยากาศเย็นๆชิลๆแต่ว่าถ้าเดินทางก็ไม่ชอบนะเพราะว่ารถมันก็ติดนิดนึงแต่ว่าวันนี้ในกรุงเทพถือว่าคนรายงานเข้ามาแจ้งเรื่องของรถติดไม่เยอะมากนะคะถ้าในพื้นที่ในเมืองสายทางต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นโดยรอบนอกมากกว่าหรือว่าเป็นเส้นทางออกต่างจังหวัดจะมากกว่าที่ปริมาณรถค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าหลายๆคนก็คือเดินทางกันแล้วเรียบร้อยเนาะนี่ไงฝนอ่านเจอแล้ว 4:30 นนี้ก็มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะที่หลัก4จตุจักรบางเขนพญาไทดุสิตดินแดงวังทองหลางหนองจอกยานาวาบางคอแหลมราชบุรณะจอมทองทุ่งครุบางขุนเทียนบางบอนแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปยังทิศตะวันออกแนวโน้มคงที่ค่ะผู้ชนะได้แก่เขตจอมทองนะคะมีประมาณฝนสูงสุดเลย12นะคะ12มิลลิเมตรนั่นเองอันนี้พูดชื่อเขตต่างๆเนี่ยเยอะมากนะจริงๆต้องอ่านว่าเขตไหนฝนยังไม่ตกมากกว่านะคะ 4:30 นประมาณนี้เลยค่ะน่าจะเกิน10นะเนี่ยเดี๋ยวหลัง 5:00 นน่าจะเพิ่มเติมกันเข้ามาอีกเพราะว่าเขาจะพัดพากันมาทางฝั่งขวาเรื่อยๆสักพักก็คงจะปกคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครกันซะเยอะนะคะต่างจังหวัดเองก็มีเหมือนกันนะคะก็จะเป็นแถวๆนู่นเลยฝั่งอยุธยานะคะพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีแล้วก็ลงไปทางด้านล่างหน่อยสมุทรสาครอะไรอย่างเงี้ยนะคะนครปฐมก็มีบ้างประปรายที่สัมพรานเรามาแผนการเดินทางกันดูนะคะแต่ว่าใครที่ไปโซนภาคตะวันออกเนี่ยนะคะน่าจะได้เที่ยวอยู่ยังได้เที่ยวอยู่ใครที่แบบเมื่อกี้ติดบุรพาวิถีแล้วเพิ่งไปถึงตรงชลบุรีก็ยังมีเวลาได้เที่ยวอยู่บ้างนะคะยังสว่างแล้วก็ยังไม่มีวิวแววกลุ่มฝนเลยนะตอนนี้แต่ว่าเย็นๆค่ำๆเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีนึงเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูการจราจรในเมืองให้นิดนึงนะคะวันนี้เองก็แถวบริเวณถนนพระราม4ก็จะมีชะลอตัวกันเป็นช่วงๆกันไปในบริเวณ3ย่านมิตรทาวน์นะคะส 3ย่านมิดทาวน์อ่ะก็จะมีชะลอตัวบ้างเล็กน้อยไม่เยอะมากวันนี้ไม่ถึงขั้นติดขัดนะคะทุกคนแถวบริเวณดุสิตเซ็นทรัลพาร์คเช่นโซนนั้นเนี่ยอาจจะมีท้ายแถวยาวเหมือนกันเนาะในเรื่องของรถชะลอตัววันนี้ก็คือพอที่จะไปได้นะคะไม่ได้มีปัญหามากมายแล้วพอเลยคลองเตยไปแล้วเนี่ยก็ใช้การได้ดีเลยค่ะไม่มีปัญหาเลยในส่วนของเส้นวิทยุวันนี้นะคะจะมีไปติดหน้าช่วงบริเวณแยกที่จะออกพระราม4ก็คือแถวๆวันแบงคอกนิดนึงไม่กี่เมตรนะคะประมาณ200เมตรเองค่ะติดไฟแดงตามปกติเลยตลอดทั้งเส้นสามารถใช้การได้ทั้ง2ฝั่งนะคะเข้าออกจะไปชะลอตัวกันอีกทีนึงที่จะไปเชื่อมต่อกับถนนเพลินจิตวันนี้สุขุมวิทเพลินจิตชิดลมพระราม1ก็ยังมีปริมาณรถที่เยอะอยู่นะคะไม่ได้โล่งนะทุกคนวันนี้ก็ยังมีคนใช้เส้นทางดังกล่าวติดเป็นช่วงยาวประมาณ2กิโลเมตรนะคะ2กิโลเมตรกว่าที่ใช้เดินทางเข้าห้างสรรพสินค้ากันสยามสแควร์นะคะชิดลมเพลินจิตก็มีเซ็นทรัลชิดลมเอมบาซีเซ็นทรัลเวิลด์เนาะแล้วก็แถวๆโซนสุขุมวิทไปเลยแต่สุขุมวิทจะบางตากว่าย่านพระราม1กับเพลินจิตชิดลมนะคะอันนี้ก็เป็นสำหรับทีมที่อยู่กรุงเทพกันก็จะยังมีการจราจรหนาแน่นกันอยู่บ้างแต่ว่าน่าจะหาที่จอดรถได้ง่ายกว่าเสาร์อาทิตย์ทั่วๆไปแล้วกันนะคะในวันนี้เดี๋ยวฝนฝากไว้เท่านี้ก่อนเนาะช่วงนี้เนี่ยระหว่างทางมีใครรายงานอะไรเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะทางคอมมีการจราจรหนาแน่นกันอยู่บ้างแต่ว่าน่าจะหาที่จอดรถได้ง่ายกว่าเสาร์อาทิตย์ทั่วๆไปแล้วกันนะคะในวันนี้เดี๋ยวฝนฝากไว้เท่านี้ก่อนเนาะช่วงนี้เนี่ยระหว่างทางมีใครราย

วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ไปเที่ยวทะเลกัน
1: ไม่เอาอ่ะ
0: งั้นไปคาเฟ
1: ่ไม่อยาก
0: ไปกินหมูกระทะ
1: กลัวอ้วน
0: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
2: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดูกกระดูกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
0: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจ้ะ

กลับมาแล้วนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปดูงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ47ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนกันนิดนึงนะคะก็เลยอยากจะมาเชิญชวนทุกๆท่านเลยค่ะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ได้นะคะครบรอบ47ปีแล้วนะคะศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราระหว่างวันที่7ถึง12สิงหาคม2569นี้ภายในงานก็จะมีนิทรรศการตามรอยพระบาทค่ะนิทรรศการวิชาการจาก16หน่วยงานบูรณาการกิจกรรม DIY นะคะไม่ว่าจะเป็นการทำก้อนจุลินทรีย์มหัศจรรย์นักปลูกจิ๋วมัดย้อมมัดใจจากสีธรรมชาติทำกระถางจากกิ่งไม้พวงกุญแจกิจกรรมตักปลาสวยงามคาซาวาคุกกี้อาร์ตตกแต่งคุกกี้ด้วยน้ำตาลไอซิ่งบริการนั่งรถเที่ยวชมรอบงานนะคะแจกกล้าไม้กล้าผักเมล็ดพันธุ์ผักปลูกปุ๋ยหมักแล้วก็น้ำหมักชีวภาพและอื่นๆอีกมากมายเลยฟรีนะคะมีการชมการแสดงจากโรงเรียนหมู่บ้านรอบสวนทุกค่ำคืนด้วยแล้วก็ใครที่ชอบจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าออร์แกนิกก็มาที่งานนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ร้านค้าหลายๆร้านเนี่ยเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยด้วยนะคะการก็จะมีเดือนหน้าเนาะใครที่เดือนนี้หมดไปแล้วใช้สิทธิ์ครบแล้วนะคะรอเขาเติมเงินให้เข้าใหม่แล้วก็วันที่7ถึง12สิงหาคมใครว่างใครสะดวกหรือว่าอยู่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราก็ไปเข้าร่วมงานกันได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูการจราจรแถวมิตรภาพกันนิดนึงเพราะว่าล่าสุดนี้ก็มีหลายๆท่านแจ้งมานะคะว่าถนนมิตรภาพมุ่งหน้านครราชสีมาก็ยังไม่แผ่วนะคะช่วงมอกลางดงรถค่อนข้างที่จะหนาแน่นเลยค่ะเคลื่อนตัวค่อนข้างช้าอย่างรูปที่เรานำมาเปิดให้ทุกคนดูอยู่นะตอนนี้ก็คือเห็นเลยว่าเต็มทุกช่องทางการจราจรนะคะเต็มทุกช่องทางการจราจรแล้วก็มีปริมาณรถค่อนข้างที่จะเยอะเลยและฝั่งเดียวด้วยนะอีกฝั่งนึงเนี่ยคือวิ่งผ่านไปได้เลยแบบสบายใจได้เลยนะคะเพราะอีกฝั่งหนึ่งรถไม่ได้ติดมากแต่ก็มีรถอยู่ค่ะแค่ฝั่งที่รถจะหนาแน่นก็จะเป็นช่วงมิตรภาพมุ่งหน้านครราชสีมาเท่านั้นเลยนะคะคุณวิภาดาสวัสดีค่ะโรงเรียนในเรือสมุทรปราการฝนตกหนักมากเลยค่ะตกหนักมากเลยใช่ไหมคะโอ้หลายๆที่เริ่มตกหนักมากเลยเนาะในธรรมศาสตร์รังสิตคุณคนอ่านชื่อภาษาอังกฤษไม่แน่ใจว่าอ่านถูกไหมไม่เป็นไรงดเว้นไปก่อนละกันนะคะในธรรมศาสตร์รังสิตฝนตกหนักมากนะคะแล้วก็มีคุณวีรัตน์บอกว่าอยู่แถวบริเวณสวนสาธารณะหนองจอกเริ่มมีลมเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราไปดูเพิ่มเติมอัปเดตกันหน่อยดีกว่าว่ามีเขตไหนมากยิ่งขึ้นนะคะตอนนี้เรดาร์ตรวจจับฝนเนี่ยตอน 16:45 น.ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางที่หลัก4จตุจักรสายไหมบางเขนนะคะวังทองหลางบางกะปิสะพานสูงสวนหลวงบึงกลุ่มมีนบุรีประเวศพระขนงบางนายานาวาราชบูรณะจอมทองทุ่งครุบางขุนเทียนแล้วก็ในการเคลื่อนตัวเนี่ยเขาก็จะทิศทางเดิมเลยก็คือไปในทิศทางตะวันออกแนวโน้มคงที่นะคะประมาณฝนสูงส่วนย้ายไปที่อยู่ย้ายไปอยู่ที่เขตราชบูรณะแล้วเรียบร้อยแล้วก็มีวัดได้อยู่ที่14มิลลิเมตรนั่นเองนะคะดอนเมืองก็มีฝนโปรยลงมาแล้วครับพุ่นฝนคุณธีรานนท์แจ้งมาแบบนี้นะคะย่านรังสิตคุณพักอินบอกว่าฝนตกหนักมากๆเลยนะคะมีลมมีฝนทั้งลมทั้งฝนเลยเนาะช่วงนี้ไม่รู้เย็นนี้ใครมีแพลนอะไรหรือเปล่าก็ดูการเดินทางดีๆนะคะถ้าเกิดว่ามันฝนตกหนักมากก็อาจจะต้องเผื่อเวลากันหรือว่าเลิกใช้พาหนะที่สามารถที่จะพาเราไปถึงจุดหมายได้แบบไม่เปียกกันได้ด้วยนะคะเดี๋ยวขอแวะไปดูที่ทุกคนรายงานเข้ามานิดนึงอังรีดูนังนะคะอังรีดูนังมุ่งหน้าเฉลิมเผ่าวันนี้ก็การจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับนิ่งมีประมาณรถค่อนข้างเยอะค่ะขอบคุณคุณพีคด้วยคุณวันลบนะคะเมื่อกี้ฝนรายงานไปแล้วเนาะในเรื่องของรถมินิบัสจอดเสียเดี๋ยวยังไงรอเจ้าหน้าที่นะคะคุณวิมลแจ้งมาว่าศรีนครินทร์ฝั่งขาออกช่วงแยกศรีเทพาไปจนถึงทางขึ้นด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์การจราจรรถเยอะมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆตามๆกันค่ะในฝั่งขาออก
ศรีนครินทร์ขาเข้าก็เช่นเดียวกันเลยเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆฝนมีฝนตกหนักนะคะรถมากฝนตกหนักด้วยในพื้นที่ของศรีนครินทร์มาระวังกันด้วยนะคะทุกคนในเรื่องของอุบัติเหตุตอนนี้ก็คือยังทรงอยู่นะคะอยู่ที่ประมาณ34รายที่เกิดเหตุแล้วก็มีการรายงานกันไปแล้วเรียบร้อยในเรื่องของคราบน้ำมันที่เราเจอที่บริเวณซอยประชาอุทิศ75พื้นที่ของทุ่งครุเราประสานงานไปให้กับทางสน.ทุ่งครุแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวก็น่าจะมีมาคลีนทำความสะอาดกันเผื่อว่าป่านนี้ก็น่าจะเสร็จกันไปแล้วด้วยนะคะน่าจะเสร็จกันไปแล้วด้วยในเรื่องของสายเอเชียวันนี้ฝนย้ำการจราจรให้อีกทีนึงนะคะเพราะว่าตั้งแต่ช่วงบ่ายๆเป็นต้นมาก็เริ่มมีการจราจรที่รถค่อนข้างที่จะชะลอตัวที่บริเวณถนนสายเอเชียฝั่งขาออกบริเวณแยกหางน้ำนะคะเนื่องมาจากว่าในบริเวณดังกล่าวมีงานก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดแยกหางน้ำสาครจากพื้นที่ที่วิ่งได้4เลนก็จะเหลือแค่2เลนเพราะว่า2เลนซ้ายเนี่ยจะเป็นการปิดเพื่อการก่อสร้างกันเกิดขึ้นจะมีการปิดบริเวณก่อนถึงแยกหางน้ำสาครประมาณ500เมตรค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็มีการปิดแยกเพื่อระบายรถกันไปแล้วเรียบร้อยนะคะทำให้มีรถติดสะสมอยู่ที่ประมาณ4กิโลเมตรฝั่งขาออกนะคะเนื่องจากว่ามีฝนตกด้วยก็เลยทำให้รถเนี่ยอาจจะชะลอตัวเพิ่มขึ้นไปอีกกลับกันเข้ากรุงเทพใช้การได้ดีเลยใครที่จะเดินทางเข้ามากรุงเทพในช่วงวันหยุดยาวนี้เนี่ยถือว่าโล่งๆนะคะสามารถขับตามๆกันมาได้เรื่อยๆแบบชิวๆเลยไม่มีปัญหาอะไรนะคะแต่ว่าทิศทางฝั่งขาออกก็อาจจะมีจุดต่างๆที่รายงานให้ฟังกันเรื่อยๆนะคะที่มีปริมาณรถสะสมค่อนข้างเยอะส่วนถนนบริเวณ340นะคะทุกคนช่วงนี้บางบัวทองมุ่งหน้าสุพรรณบุรีก็ยังมีแนวซ่อมสร้างกันอยู่ทำให้มีรถติดท้ายแถวสะสมตั้งแต่สะพานข้ามคลองสาลีนะคะเป็นต้นไปนั่นเองอันนี้เนี่ยสามารถเลี่ยงไปใช้ทางหลวงหมายเลข3263ได้เพื่อที่จะไปออกตรงช่วงโรงพยาบาลบางปลาม้าก็จะสามารถหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดที่บริเวณถนน340ได้ค่ะหรือถ้าเกิดว่าท่านมาจากถนนเพชรเกษมนะคะสามารถใช้เส้นมาลายแมนได้เช่นเดียวกันก็จะเป็นการเลี่ยงการจราจรอีกทีนึงเพราะว่าวันนี้เนี่ยจุดที่ฝนแจ้งไปก็จะมีปริมาณรถสะสมค่อนข้างเยอะนะคะบางจุดก็จะมีท้ายแถวด้วยอย่าลืมนะคะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาก็มีการออกมาประกาศเนาะว่าเดี๋ยวจะมีการดูแลทุกๆการเดินทางเลยในช่วงวันหยุดยาวแล้วก็เน้นอำนวยความสะดวกเรื่องของการเดินรถใช้ถนนนะคะลดอุบัติเหตุแล้วก็ย้ำว่าให้เคารพกฎจราจรเมาง่วงหรือว่าแค่เพลียๆนิดนึงก็ไม่ขับนะคะเพื่อให้ประชาชนทุกๆคนเนี่ยถึงที่หมายอย่างปลอดภัยนั่นเองค่ะและตอนนี้นะคะ 16:58 นาทีเราพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้า 17:00 นเรากลับมาเดินทางกันต่อค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับธิตารีสายสว่างค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟัน

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกที่นครปูซานประกาศรับรองวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนครศรีธรรมราชขึ้นเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของยูเนสโกทั้งนี้พระบรมธาตุเจดีย์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารถือเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยซึ่งนับเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6และเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศอีกทั้งยังสร้างประวัติศาสตร์ในฐานะแหล่งมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้ความคืบหน้าคดียิงเจ้าหน้าที่ทหารพรานล่าสุดเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ2รายขณะที่ยังคงเหลือผู้ต้องหาอีก6รายอยู่ระหว่างการหลบหนีผู้บัญชาการทหารบกลงพื้นที่นราธิวาสตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่45และหน่วยเฉพาะกิจตำรวจนราธิวาส93ย้ำดูแลกำลังพลทุกมิติพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมสร้างสันติสุขและความสงบเรียบร้อยด้านกอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียร้อยเอกสัญชัยรองผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่4511หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ยืนยันตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมดูแลครอบครัวเต็มที่สถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยออกแถลงการแสดงความเสียใจและประณามพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีที่เป็นเยาวชนกลุ่มหนึ่งที่เดินทางมาทัศนศึกษาประเทศไทยและปรากฏคลิปวิดีโอตามที่เผยแพร่ในสังคมออนไลน์ล่าสุดตัวแทนกลุ่มวัยรุ่นอิตาลีโพสต์คลิปขอโทษคนไทยยันผู้เกี่ยวข้องจะเดินทางกลับเร็วที่สุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติบูรณาการตำรวจจราจรทั่วประเทศดูแลทุกการเดินทางในช่วงหยุดยาวเน้นอำนวยการจราจรและลดอุบัติเหตุทางถนนย้ำผู้ขับขี่เคารพกฎจราจรเมาง่วงเพลียไม่ขับรัฐบาลชี้แจงเจ้าของปั๊มที่กันทรลักษณ์เหตุไม่จ่ายกองทุนเพิ่มเติมบอกเป็นไปตามหลักเกณฑ์ไม่จ่ายงบซ้ำซ้อนประกันขณะที่ปภ.แจงยืนยันการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบที่ศรีสะเกษผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือตามสิทธิพิพัฒน์เร่งแก้รถติดพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขุดลอกแม่น้ำท่าจีนยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาครชัยชนะลั่นแรนบิดถึงทางตันขอบคุณคณะกรรมการฟันธงไม่คุ้มค่าจี้รัฐบาลพับโครงการย้ายงบพัฒนาระบบรางภาคใต้พร้อมดันทุ่งสงเป็นศูนย์กระจายสินค้าแทนอภิสิทธิ์ขอบคุณรัฐบาลพับแผนแรนบิดเสนอเชื่อมท่าเรือมาเลเซียฝั่งอันดามันผลกระทบน้อยกว่ารัฐบาลเปิดรับฟังความคิดเห็นมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนสามัญชวนทุกภาคส่วนร่วมเสนอข้อคิดเห็นถึง5สิงหาคมนี้อัยการคดีทุจริตสั่งฟ้อง7ตำรวจสภ.อรัญญประเทศคดีคลุมถุงดำบังคับสารภาพคดีฆ่าป้าบัวผันศาลอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวนัดสอบ17สิงหาคมนี้สั่งเด้งผู้กำกับคลองหลวงเส้นคลิปเฉารีดสวยร้านเหล้าหลักแสนแลกกับเปิดถึงตี2อ้างถึงนายบอกพี่จะตัดยอดไปให้ผู้การและตำรวจสภ.แม่เสรียงพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยและผู้นำชุมชนระดมกำลังค้นหาช่วยเหลือชายพระตกแม่น้ำยวมขณะเก็บท่อนไม้ลอยแต่ยังไร้วี่แวว
7: กตัญญูต่อพ่อแม่คือคุณสมบัติที่แท้จริงของคนไทยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเครมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
11: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
12: อัมพลฟู้ด
13: มีผู้ฟังจสร้อยถามมาว่า M-Flow ไม่ได้เป็นสมาชิกก็ Flow ได้จริงหรือไม่คุณเสมามีคำตอบค่ะ
14: จริงครับถึงไม่ได้สมัคร M-Flow ก็ผ่านช่อง M-Flow ได้ชำระค่าผ่านทางก็ไม่ยากครับพอเลือกจ่ายได้ถึง4ช่องทางแอปพลิเคชัน M-Flow ไทย LINE Official @M-Flow ไทยเว็บไซต์ www.mflowthai.com หรือที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส7-11ทุกสาขาครับ
13: ที่สำคัญใช้ M-Flow แล้วอย่าลืมชำระค่าผ่านทางภายใน7วันนะคะหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด1ค่ะ
15: ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้สามารถขอรับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฟรีรับได้ไม่เกิน3ชิ้นต่อคนต่อวันติดต่อได้ที่รพสต.ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านหรืออบต.และเทศบาลในพื้นที่สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช.1330
14: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
16: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
14: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
17: 15-16 สิงหาคมนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับจสร้อยขอเชิญชวนสมาชิก Easy Pass วาร์ปลัดฟ้าสู่ชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Path Easy Earth ร่วมสัมผัสประสบการณ์ Green Lifestyle สนุกกับวิถีทำนาโยนปลอดสารสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชนเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางชมชิมช็อปผลไม้สดๆจากต้น พร้อมอัปเดตนวัตกรรมเดินทางสุดล้ำไปกับ Exact Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุด Exclusive ตลอดทริปสิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิก Easy Pass เพียง40คู่เท่านั้นติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่ Facebook JS100 Radio

ระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 17:17 นะคะเดี๋ยวเรามาเดินทางกันต่อกันค่ะคุณวิมลนะคะมีการแจ้งมาเป็นถนนศรีนครินทร์ฝั่งขาออกบริเวณแยกศรีเทพานะคะไปจนถึงทางขึ้นทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์ที่ทางฝั่งขาออกเนี่ยอันนี้ก็คือรถมากนะคะเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆแล้วก็ในฝั่งตรงกันข้ามก็มีปริมาณรถเยอะแล้วก็เคลื่อนตัวได้เรื่อยๆเช่นเดียวกันนะคะอันนี้เนี่ยมีฝนตกหนักในพื้นที่ด้วยนะคะต่อไปคุณณัฐพลเจอรถเสียเมื่อต้นชั่วโมงที่ผ่านมาที่บริเวณถนนพระราม2ฝั่งขาออกค่ะช่วงทางขึ้นลงทางด่วนดาวคะนองมุ่งหน้าสะพานข้ามคลองบางมดนะคะการจราจรเนี่ยคือเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้าเลยเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียอยู่บนสะพานกับรถหน้าโรงพยาบาลบางมดนะคะเป็นรถแท็กซี่แล้วก็รถเก๋งที่นั่นก็คือมี2คันเลยนะคะเป็นแท็กซี่แล้วก็รถเก๋งทั้ง2คันเนี่ยมีการจอดเสียอยู่ที่ช่องทางด้านซ้ายทำให้รถเนี่ยค่อนข้างที่จะชะลอตัวนะคะก็เลยไม่แน่ใจว่าไอ้เป็นเสียหรือว่าเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรหรือเปล่าแต่ว่าให้ทุกคนเนี่ยระมัดระวังกันก่อนละกันนะคะสำหรับจุดที่แจ้งไปที่เป็นเส้นสะพานกลับรถนะคะต่อไปนะคะทางคุณเจี๊ยบมีการแจ้งมานะคะเป็นถนนพหลโยธินฝั่งขาออกบริเวณหมู่บ้านไวท์เฮาส์ถึงมหาวิทยาลัยกรุงเทพรังสิตซึ่งในจุดนี้ค่ะคุณเจี๊ยบบอกว่าเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้านะคะเพราะว่ามันฝนตกเหมือนกับที่เคลื่อนตัวช้าเนี่ยเพราะว่าฝนตกนะคะเพิ่มเติมก็คือแถวบริเวณไทยวัสดุมีฝนตกหนักมากจุดที่ทำให้การจราจรเนี่ยติดขัดทั้งสองฝั่งเลยที่คุณเจี๊ยบแจ้งมาล่าสุดนี้ต่อไปทางคุณชัยสิทธิ์นะคะมีการบอกว่าพหลโยธินฝั่งขาออกช่วงแยกกำแพงเพชรมุ่งหน้า5แยกลาดพร้าวค่ะการจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเพราะว่าแถวบริเวณจตุจักรอันนี้ติดขัดหนักมากก็เลยอยากจะได้ทางเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาช่วยดูแลเรื่องของการจราจรด้วยนะคะที่ทางคุณชัยสิทธิ์แจ้งกันเข้ามาเมื่อกี้นี้แล้วก็แถวบริเวณงามวงวานฝั่งขาเข้าเนี่ยตั้งแต่บริเวณแยกแครายเดินทางไปจนถึงแยกพงเพชรปริมาณรถค่อนข้างเยอะเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะคะในขณะที่ฝั่งกลับกันขาออกเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งค่ะในเรื่องของอุบัติเหตุเองนะคะก็มีเพิ่มเติมกันเข้ามาต้นชั่วโมงนี้ที่บริเวณมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาเข้าช่วงต่างระดับเข้าออกสนามบินสุวรรณภูมิกิโลเมตรที่12บวก746ถึงต่างระดับร่มเกล้ากิโลเมตรที่11บวก382ค่ะจุดเกิดเหตุเลยนะคะจะเป็นกิโลเมตรที่11บวก300มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นรถชนกันทั้งหมด4คันด้วยกันค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็มีการกีดขวางการจราจรเป็นวงกว้างด้วยถึง3เลนด้วยกันส่งผลต่อเรื่องของการจราจรอย่างแน่นอนค่ะโดย4คันที่ว่านี้นะคะประกอบไปด้วยรถกระบะ2คันและก็รถเก๋งอีก2คันตอนนี้ทั้ง4คันนี้กีดขวาง3ช่องทางด้านขวามือส่งผลให้การจราจรเส้นมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาเข้าช่วงกิโลเมตรที่11บวก300เป็นต้นไปเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้าเนื่องจากอุบัติเหตุดังกล่าวกลับกันนะคะเคลื่อนตัวได้ดีกว่าเนื่องจากว่าไม่ได้มีแจ้งอุบัติเหตุนะคะหรือว่ารถจอดเสียนั่นเองค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะมาดูกิจกรรมนี้อีกครั้งนึงสำหรับ ครงการทางด่วนลัดฟ้าพาข้ามกรุงนะคะใครที่ใช้ Easy Pass อยู่แล้วฝนอยากจะให้ลองสมัครกันเข้ามาดูเพราะว่าเราไปเที่ยวแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายก็คือเป็นสิทธิพิเศษอย่างนึงที่สมาชิก Easy Pass จะได้รับนั่นเองค่ะและปีนี้นะคะก็เป็นการพากันไปเที่ยวที่จังหวัดชัยนาทจัดกันเป็นครั้งที่48แล้วนะคะจะบอกว่าเต็มไวมากแล้วก็คนสมัครเข้ามาเยอะทุกครั้งเลยนะคะอันนี้เนี่ยก็ต้องมีการสมัครกันเข้ามาซึ่งเดี๋ยวฝนจะไปอธิบายในเรื่องของกติกากันให้แต่เดี๋ยวมาดูในเรื่องของกิจกรรมที่เราจะได้ทำกันก่อนอันดับแรกเลยไปที่จังหวัดชัยนาท2นะคะเราจะเดินทางกันวันที่15ถึง16สิงหาคมที่จะถึงเนี้ยนะคะเดือนหน้าเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์ค่ะ2วัน1คืนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดทั้งงานเลยนะคะแล้วก็ในงานครั้งนี้จะเป็นการเชิญชวนทุกคนไปทำกิจกรรม CSR กันกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงค่ะภายใต้ชื่อกิจกรรม Easy Pass Easy Earth ลัดฟ้าไปเพาะกล้าสัมผัสวิถีเกษตรอินทรีย์สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชนนั่นเองซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้นะคะก็จะมีการทำกิจกรรมหลากหลายอย่างมากๆเลยอย่างแรกนะคะในเรื่องของการทำ CSR เนาะก็ได้ไปเรียนรู้แล้วก็ทดลองเพาะกล้าข้าวแล้วก็มีการร่วมกันทำกิจกรรมปลูกข้าวแต่ว่าไม่ใช่การปลูกข้าวแบบที่ไปปลูกธรรมดาธรรมดาก้มโค้งต้นลงไปปลูกไปปักลงไปบนพื้นนะคะแต่จะเป็นวิธีการใช้แบบนาโยนนั่นเองแล้วก็เป็นการลดการใช้สารเคมีด้วยค่ะที่วิสาหกิจชุมชนริเช่ฟาร์มอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทแล้วก็จะมีกิจกรรมเพลิดเพลินนั่งรถรางชมสวนชิมช้อปผลไม้ขึ้นชื่อของชัยนาทสดๆจากต้นได้เลยนะคะอันนี้นอกเหนือจากนี้ยังมีกิจกรรม Exact Innovation นวัตกรรมเพื่อการเดินทางเป็นการถ่ายทอดแนวคิดการพัฒนาโครงข่ายทางพิเศษในอนาคตพร้อมแนะนำบริการดิจิทัลต่างๆของทางพิเศษที่จะมุ่งยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้งานให้สะดวกครบแล้วก็เชื่อมต่อกับไลฟ์สไตล์มากยิ่งขึ้นนะคะภายในงานก็คือจะมีกิจกรรมสันทนาการลุ้นรับของรางวัลตลอดทั้งงานเลยค่ะโดยวิธีการสมัครนะคะใครที่สนใจสามารถที่จะสมัครกันเข้ามาได้ด้วยวิธีก็คือ1 Easy Pass เนี่ยสามารถพาไปได้2ท่านดังนั้นให้เราไปหาคู่ของเรามาก่อนนะคะหาเพื่อนหาคุณพ่อคุณแม่เลือก1คนหรือว่าใครก็ได้นะคะ1คนแล้วถ่ายรูปคู่กันคู่กันกับคนที่จะพาไปด้วยค่ะแล้วก็ขอคนที่พร้อมเดินทางจริงๆนะคะพร้อมโชว์บัตรเติมเงิน Easy Pass และ OBU Easy Pass ที่ติดหน้ารถ Easy Pass 1ใบไปได้2ท่านแล้วก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนรายชื่อได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตกลงกันให้ดีก่อนว่าเราจะไปกับคนคนนี้นะถ้าเกิดว่าได้รับเลือกขึ้นมานะคะ2แจ้งเลข SN ของ Easy Pass ซึ่ง1ในชื่อผู้สมัครเนี่ยจะต้องตรงกับชื่อที่ลงทะเบียน Easy Pass นั่นเองแปลว่าคนนึงอะค่ะมี Easy Pass อีกคนนึงจะไม่มีก็ได้เนาะเราพาไปได้อีกเป็นเหมือนกับ Plus 1นั่นเองแจ้งชื่อนามสกุลอายุของทั้งคนที่มี Easy Pass และผู้ติดตามค่ะส่งมาทาง inbox page js100 radio นะคะกดไลค์กดแชร์โพสต์กิจกรรมที่ขึ้นไว้ให้อยู่นะตอนนี้นะคะภาพกราฟิกจะหน้าตาแบบนี้เลยไปที่ Facebook ของคุณแล้วก็อย่าลืมตั้งค่าเป็น public ตั้งค่าเป็นสาธารณะพร้อมติด hashtag ทั้งหมด3 hashtag ด้วยกันค่ะ hashtag แรกก็คือ hashtag easy pass easy earth นะคะแล้วก็ hashtag ทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุง hashtag การทางพิเศษแห่งประเทศไทยจากนั้นเนี่ยกดติดตามเพจการทางพิเศษแห่งประเทศไทยซึ่งถ้าเกิดว่าทุกคนได้รับเลือกแล้วนะคะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงผู้เดินทางได้นะคะอันนี้จะถือว่าสละสิทธิ์นะถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมานะคะสามารถสมัครได้จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะวันที่31กรกฎาคม2569นั่นเองอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นรายละเอียดกิจกรรมนะคะที่เราจัดขึ้นร่วมกันกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยร ร่วมกันกับทางสสร้อยนั่นเองค่ะโอเคเดี๋ยวต่อไปนะคะเรามาเดินทางกันอย่างต่อเนื่องเลยมาดูเรื่องของการเดินทางการจราจรในสายทางต่างๆเดี๋ยวฝนขอไปดูผ่านทาง X นิดนึงนะคะโอเคล่าสุดเนี่ยที่เป็นมอเตอร์เวย์ฝนย้ำอีกทีนึงนะเพราะว่าดูจากภาพจากกล้องแล้วเนี่ยก็จะเห็นเลยว่ามีปริมาณรถค่อนข้างเยอะนะคะทุกคนมอเตอร์เวย์ค่ะเข้ากรุงเทพกิโลเมตรที่11บวก300อันนี้จะเป็นสาย7นะคะร่มเกล้ามุ่งหน้าทับช้างเป็นอุบัติเหตุเกี่ยวขวาง3ช่องทางด้านขวามือดูรูปแล้วพอดีฝนเพิ่งเห็นรูปก็ชนกันหนักเหมือนกันนะตัวของกระโปรงหน้ารถก็คือมีการฝากระโปรงเปิดอะไรเงี้ยเหมือนกันนะคะกีดขวาง3ช่องทางด้านขวาแล้วก็ตอนนี้อยู่ในระหว่างการเคลื่อนย้ายกันอยู่มีสะสมแล้วด้วยนะคะท้ายแถว4กิโลค่ะอันนี้เป็นทิศทางฝั่งขาเข้ากรุงเทพจริงๆยังโชคดีที่เป็นขาเข้าเนาะเพราะว่าถ้าขาออกเนี่ยรถจะเยอะกว่าเดิมอีกนะคะก็แนะนำให้การจราจรผ่านจุดดังกล่าวให้ระมัดระวังด้วยสำหรับ3เลนด้านขวามือค่ะมิตรภาพฝั่งขาออกนะคะมุ่งหน้านครราชสีมาช่วงมอกลางดงมีประมาณรถค่อนข้างที่จะหนาแน่นเลยเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้าด้วยนะคะต่อไปรังสิตปทุมธานีหน้าหมู่บ้านรัตนโกสินทร์200ปีมุ่งหน้าต่างระดับรังสิตทางเข้าออกฟิวเจอร์พาร์คคลอง1นะคะมีรถติดเหมือนกันค่ะท้ายแถวสะสมอยู่ที่แยกบางพูนกระทบเข้ากับถนน345ด้วยซึ่งก็จะมีการซ่อมสร้างแล้วก็ในพื้นที่เนี่ยฝนลงเม็ดแล้วนะคะฝนตกเลยในพื้นที่ปริมาณรถค่อนข้างเยอะนะคะเดินทางกันในจุดที่ฝนแจ้งไปก็ระมัดระวังกันด้วยค่ะเดี๋ยวจะได้ไม่เกิดเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อนเนาะนะคะในจุดอื่นๆมิตรภาพเนินโรงปูนนะคะฝั่งขาออกเนินโรงปูน TPI แข่งคอยจังหวัดสระบุรีสะสมยาว13กิโลเมตรเลยนะคะยาวมากติดแบบนิ่งกันไปเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวเราได้รับรายงานกันเข้ามาล่าสุดในเรื่องของมีเหตุอาวุธมีดนะคะมีผู้เสียชีวิตด้วยแถวบริเวณพื้นที่ปรีดีพนมยงค์เดี๋ยวเราไปคุยกันกับทางคลองตัน006มูลนิธิปอเต็กตึงการอยู่ในสายแล้วเรียบร้อยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะเพิ่มเติมรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้นิดนึงได้ไหมคะ
2: ครับช่วงนี้รอเจ้าที่ผู้เกี่ยวข้องมาที่เกิดเหตุนะครับรอเจ้าที่ร้อยเวรแล้วก็เจ้าที่แพทย์แพทย์เวรแล้วก็พิสูจน์หลักฐานว่าบาดแผลที่เกิดเหตุนะครับเบื้องต้นชายอย่างไรนะครับอายุประมาณ30ปีนะครับรับแจ้งว่ามีอาวุธมีดอยู่ในห้องน้ำยังไม่รู้ว่าเป็นเหตุอะไรนะครับว่าทำร้ายตัวเองด้วยอาวุธมีดหรือว่ายังไงครับเบื้องต้นต้องรอเจ้าที่มาพิสูจน์รวมในที่เกิดเหตุครับ
1: ค่ะหมายถึงว่าพบเจอในบ้านเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับใช่ครับในบ้านในห้องน้ำชั้น2ครับ
1: อ๋อเจอในห้องน้ำชั้น2เป็นพื้นเป็นบ้านพิกัดตรงไหนอะคะ
2: ซอยบดี25ครับเข้าซอยมาเกือบถึงซอยครับว่าอยู่ขวามือครับ
1: ซอย25บ้านเลขที่89ถูกต้องตามนี้นะคะใกล้เคียงกับบ้านเลขที่89ค่ะอันนี้ที่ไปเจอในที่เกิดเหตุอะค่ะที่เจอในเรื่องของบาดแผลของผู้เสียชีวิตพบเจอบาดแผลบริเวณไหนอะคะ
2: เบื้องต้นจะไม่เห็นบาดแผลครับเนื่องจากผู้เสียชีวิตเขานั่งคัตมาอยู่ครับ
1: แต่ว่าพอไปถึงก็คือ
2: มีรอยเลือดเต็มห้องน้ำครับ
1: ไปถึง
2: มีอาวุธมีดตกอยู่ข้างๆตัวครับ
1: ไปถึงก็คือเสียชีวิตแล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: มีแค่คนเดียวเลยไหมคะในบ้านหรือว่ามีคนอื่นอยู่ในบ้านด้วยอะคะ
2: น่ามีคนชายแล้วก็มีน้องชายแล้วก็แม่เขาครับ
1: อ๋อมีคนในครอบครัวด้วยอันนี้เป็นลักษณะอาคารในลักษณะเป็นยังไงอะคะบ้านเดี่ยวเหรอคะ
2: บ้านเป็นหลังครับบ้านเดี่ยวครับ
1: แล้วมีการพูดคุยกันกับทางคนในครอบครัวยังอะคะ
2: ครับ
1: มีพูดคุยกับคนในครอบครัวเบื้องต้นไหมอะคะ
3: ี้ยวมาเดี๋ยวรถเราไปแดก
2: ยังไม่ได้คุยครับเดี๋ยวรอทางเจ้าที่ร้อยเวรมาสอบสวนทีเดียวครับ
1: เดี๋ยวรอทางเจ้าที่ตำรวจนะคะแต่ว่าเบื้องต้นก็คือเจอผู้เสียชีวิตในห้องน้ำแล้วก็มีอาวุธมีดอยู่ใกล้ๆตัวแล้วก็คราบเลือดในห้องน้ำนะคะ
2: คร
1: ับ แล้วสภาพของคนในครอบครัวนี้เป็นยังไงบ้างเขาตกใจหรือว่าอาการเป็นยังไงกันบ้างนะคะตอนนี
2: ้ตกใจครับตกใจอยู่ครับ
1: กี่คนนะคะ
2: เบื้องต้นคนครอบครัวมีแค่มีคนใช้หนึ่งคนแล้วก็แม่เขาแล้วก็น้องชายเขาครับแค่นี้ครับ
1: ค่ะสามคนนะคะได้ค่ะยังไงขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึงด้วยนะคะคลองตัน006แจ้งเป็นในเรื่องของรายละเอียดเบื้องต้นก่อนละกันนะคะตอนนี้ก็คือเดี๋ยวต้องรอทางเจ้าหน้าที่ร้อยเวรเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปถึงพื้นที่อีกทีนึงอันนี้คือเจ้าหน้าที่มูลนิธิเขาไปถึงก่อนนะคะได้รับแจ้งมาเป็นเหตุอาวุธมีดเป็นเพศชายวัย30ปีพบเจอเสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำชั้น2นะคะบ้านที่แถวบริเวณปรีดีพนมยงค์ซอย25เป็นลักษณะบ้านเดี่ยวนะคะตอนนี้ยังไม่ทราบว่าลักษณะที่เกิดเหตุเนี่ยเกิดอะไรขึ้นก็เดี๋ยวรอความคืบหน้าเพิ่มเติมหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุแล้วเราก็ต้องเดี๋ยวคงต้องมีการพูดคุยกันกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะคะหมายถึงว่าที่อยู่ในบ้านเดียวกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแม่น้องชายแล้วก็ตัวของคนรับใช้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปดูแถวบริเวณพื้นที่ของเพชรเกษมกันต่อเนื่องเลยคุณหัวตัว99สวัสดีค่ะ
4: สว
1: ั
4: สดีครับคุณสักยมนครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับก็ออกมาจากนายสูงเมืองนครปฐมนะ
1: คร
4: ับรอบๆของครอบคลุมจะดีก็ถือว่าไม่ติดนะครับวันเสาร์ไม่ได้นะครับออกมาเพชรเกษมตรงแยกพระสุเมรุนะครับมุ่งหน้ามาทางแยกราชประเขาหรือว่าจะแยกบาลีแบนที่จะเข้าถนนบาลีแบนนะครับ
1: ค่ะ
4: คือตรงนี้จะติดนะเวลานี้เท่าที่ดูถนนเส้นนี้จริงๆก็ไม่น่าติดแต่วันนี้รถที่มุ่งหน้าเข้าถนนบาลีแมนก็ไม่ง่ายก็คือตรงนั้นก็เล็กหน่อยตรงบนถ้าเราเลี้ยวขับรถเข้าไปนะ
1: ค่ะ
4: ติดนะครับรถใหญ่ก็เยอะแต่รถที่เลี้ยวเข้าได้ช้าเลย
1: ค่ะ
4: เท่าที่ดูสารแน่นไปพิเศษเคลื่อนตัวช้าสลับติดนิ่งนะครับที่มุ่งหน้าไปถนนบาลีแมนที่จะด้านมุ่งหน้าไปนะ
1: ค่ะ
4: แต่ด้านขาออกมาก็เยอะเหมือนกันก็แน่นเหมือนกันเพราะว่าจะต้องมากับรถอะมากับรถตรงแยกราชประเขาแล้วกับรถไปทางราชบุรีได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้ค่อนข้างจะติดเป็นพิเศษรถที่จะเลี้ยวเข้าก็เลี้ยวไม่ได้ติดครับก็เลยหนาแน่นเป็นพิเศษนะใจเย็นมีจุดนั้นจุดเดียวเลยที่รถเยอะนะครับ
1: ค่ะ
4: ก็เลยมาแล้วมาทางแยกเซนท่านหรือว่าแยกหนองขยังก็พื้นราบจะติดข้ามทางอันดับจิ๋วๆเลยนะครับไปทางพระประทนไม่เป็นปัญหานะครับถ้าด้านตรงนั้นจะติดนิดนึงเพราะว่าช่วงนั้นต้องให้เราสายไว้เพราะว่าไปราชบุรีมันจะไม่มีทางระดับนะครับก็ไปตัดตกง่ายๆนะตอนเพชรเกษมว่าช่องป่าจะติดนิดนึงเพราะว่ารถจอดชะลอที่จะมันจะเข้าตรงไปกลับรถเข้าทางสุขพลนะที่จะออกไปทางอะไรกันไม่ได้นะครับ
1: ค
4: ่
1: ะ
4: ผมตอนนี้ไม่มี
1: เลยผมทำงาน
4: ที
1: ่
4: เจ้าตลอด
1: ไม่ได้ไปแถวโซนนั้นเลยใช่ไหมคะ
4: ไม่มีครับไม่มีเท่าที่ดูไม่มีเลยคือตัวเมืองนครปฐมไม่เห็นฝนเลยนะครับแล้วมองไปทางราชบุรีก็ไม่มีเหมือนกันจุดนี้ก็ไม่มีฝนมีฝนวันนี้มีอยู่สองฝั่งสมุทรสงครามที่สมุทรสาครสมุทรสงครามได้อีกเรื่องหนึ่งก็ทางบางบัวทองที่เข้าไปทางเทศบาลไหนนู้นนะก็คือเขาอยู่สองฝั่งนั้นแต่ว่าช่วงกลางนี้จะไม่มีกลุ่มฝนตอนนี้แดดจ้าเลยครับฝากไว้ตรงนี้ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณหดต๊ะ99ด้วยนะคะในพื้นที่ก็คือมีเรื่องของการจราจรเนาะแล้วก็กลุ่มฝนเนี่ยไม่เจอเลยนะคะแต่ที่ตอนนี้ครึ้มๆมาเลยเนี่ยคือจะเป็นที่บริเวณทางหลวง340ขาออกเลยไปที่58นะคะอำเภอบางปลามาจังหวัดสุพรรณบุรีอันนี้ก็คือครึ้มมาเลยนะคะแล้วจริงๆแล้วในพื้นที่เนี่ยมีในเรื่องของการซ่อมสร้างด้วยวิ่งได้1ช่องทางมีท้ายทางสะสมอยู่ที่3กิโลเมตรอยู่แล้วนะคะก็อาจจะทำให้พอฝนตกลงมาเนี่ยการจราจรมันก็อาจจะชะลอตัวมากยิ่งขึ้นเนาะสำหรับในพื้นที่ที่ฝนแจ้งไปนะคะอันนี้จริงก็มาตั้งแต่ช่วงประมาณบ่ายสามครึ่งแล้วที่รถค่อนข้างที่จะเยอะนะคะจุดอื่นๆเดี๋ยวไปดูเพิ่มเติมแป๊บนึงนะคะงามวงวานฝั่งขาเข้าวันนี้ปริมาณร รถเยอะนะคะแต่ว่ายังเคลื่อนตัวตามๆกันได้เรื่อยๆยังไม่มีปัญหาอะไรมากขนาดนั้นนะคะในช่วง5โมงครึ่งจะ5โมง40นะคะแล้วก็มีในเรื่องของประเด็นรายงานอุบัติเหตุเนี่ยเรารายงานกันไปแล้วเรียบร้อยการจราจรเช่นเดียวกันแต่ทีนี้ค่ะจะมีข่าวเพิ่มเติมกันเข้ามาตอน 17:21 นาทีนะคะในเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวเมื่อวันที่12กรกฎาคมนะคะที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนค่อนข้างมากแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากเลยเนี่ยในกลุ่มผู้เสียชีวิตก็มีสมาชิกของวงดนตรีวงทศกัณฐ์ซึ่งเป็นวงดนตรีประจำร้านรวมอยู่ด้วยล่าสุดนะคะทาง Facebook วงทศกัณฐ์ก็มีการออกมาแจ้งข่าวเพิ่มเติมอีกครั้งในตัวของการแจ้งเนี่ยก็มีการระบุว่าสูญเสียคนที่รักไปอีกหนึ่งคนนะคะจากเหตุการณ์ไฟไหม้ไม่เจ็บไม่ทรมานแล้วนะพี่เบนช่างสาวนั่นเองก็คือนายพานุวัฒน์ชื่อเต็มนะคะนายพานุวัฒน์ทิพมณีอายุ31ปีหรือว่าเบนนะคะเป็นช่างซาวหรือว่าคนที่คอยดูแลเรื่องของระบบแสงสีเสียงของสถานบันเทิงดังกล่าวค่ะที่ได้เข้ารับการรักษาจากอาการบาดเจ็บสาหัสเป็นเวลากว่า10วันวันนี้ก็ได้เสียชีวิตลงแล้วนะคะทางรายการก็ต้องขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนำมารายงานความคืบหน้าเพิ่มเติมให้สำหรับเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงเรียนลาดพร้าวที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นึงค่ะ
5: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super specialจากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
6: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
7: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
6: แล้วฤดูฝนเล่า
7: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
6: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
7: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
6: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
7: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
6: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
8: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิต

0: ูแต
1: ่โหเร็วจัง
0: บอกแล้วไงไวไหม
2: ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้สามารถขอรับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฟรีรับได้ไม่เกิน3ชิ้นต่อคนต่อวันติดต่อได้ที่รพสต.ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านหรืออบต.และเทศบาลในพื้นที่สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

กลับมาเดินทางกันต่อนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมจากโครงการ Toyota ถนนสีขาวกันนิดนึงค่ะประจำเดือนกรกฎาคมนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเล่นกันจนถึงสิ้นเดือนเลยนะคะชวนชาวเพจจสร้อยนะคะมองหาสิ่งที่ผิดปกติบนท้องถนนที่เราสามารถที่จะคาดการมองไกลได้ก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่เลือกจากรูปแล้วก็เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนะคะข้อ A มองเห็นรถที่จอดอยู่ข้างทางข้อ B รถจักรยานยนต์ที่ขออภัยค่ะข้อ B จักรยานที่ออกมาจากซอยหรือว่าข้อ C คนกำลังข้ามทางม้าลายแล้วก็ข้อ D ถูกทุกข้อนะคะเพียงร่วมตอบคำถามเพื่อลุ้นรับของรางวัลเป็นบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปมูลค่า300บาทรวมทั้งหมด5รางวัลด้วยกันจาก Toyota ถนนสีขาวนั่นเองซึ่งในเรื่องของการร่วมตอบคำถามนี้นะคะต้องลงทะเบียนในลิงก์นะคะทุกคนต้องตอบคำถามในลิงก์ซึ่ง QR code ที่สามารถสแกนไปที่ลิงก์ได้เนี่ยเดี๋ยวจะมีลงไว้ที่เพจ FacebookCS100 Radio นะคะซึ่งก็จะเป็นโพสต์ที่เรามีการปักหมุดเอาไว้ให้หน้าเพจเลยหรือถ้าเกิดว่าใครสะดวกนะคะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็สแกน QR Code ตอนนี้ก็ได้มีขึ้น QR Code ไว้ให้อยู่นะคะด้านล่างฝั่งขวาก็จะเป็น QR Code ที่สำหรับตอบคำถามกิจกรรมอันนี้เลยซึ่งทีมงานก็จะมีการทำการสุ่มผู้โชคดีรับของรางวัลเป็นบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปมูลค่า300บาทนะคะรวมทั้งหมดเนี่ย5รางวัลด้วยกันจาก Toyota ถนนสีขาวซึ่งกิจกรรมนี้จะเล่นได้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569นี้แล้วก็จะไปประกาศผลพร้อมกันวันที่7สิงหาคมนะคะที่เพจ Facebook JS100Radio นั่นเองค่ะอันนี้ก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะถ้ามีข้อสงสัยอื่นๆว่าเล่นยังไงอะไรยังไงนะคะสอบถามเข้ามาได้ที่ทางเจ้าหน้าที่ได้เลยที่แอดมิน Facebook ก็ได้หรือว่าโทรมาถามก็ได้โจทย์เขาก็แบบนี้เลยนะคะคาดการมองไกลปลอดภัยเห็นสิ่งที่ผิดปกติหรือไม่นะคะอะไรเป็นสิ่งที่ผิดปกติในภาพนี้เป็นภาพหมายถึงว่าผิดปกติในแง่นี้หมายถึงว่าถ้าเราเป็นคนขับรถอยู่อะแล้วเราต้องสังเกตว่าอะเราต้องระวังนะคะข้อ A รถจอดข้างทางข้อ B จักรยานออกจากซอยข้อ C คนข้ามถนนตรงทางม้าลายหรือว่าข้อ D ถูกทุกข้ออันไหนถือว่าเป็นสิ่งผิดปกตินั่นเองเข้าไปร่วมตอบคำถามได้ภายในลิงก์นะคะทุกคนส่วนในเรื่องของอื่นเรื่องอื่นๆนะคะวันนี้เนี่ยทิ้งท้ายแล้วทิ้งท้ายไปด้วยเรื่องของฝนละกันค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะเขามีการออกมาประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักช่วงวันที่27ถึง31กรกฎาคมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีมรสุมพาดผ่านภาคเหนือประเทศลาวแล้วก็ประเทศเวียดนามตอนบนด้วยส่งผลให้ทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยเนี่ยจะมีกำลังแรงมากยิ่งขึ้นอาจจะมีน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองหรือว่าน้ำท่วมขังที่มาจากการระบายน้ำไม่ทันอะไรเงี้ยค่ะรวมไปถึงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มนะคะจนถึงช่วงสิ้นเดือนนี้เลยบริเวณภาคเหนือหน่อยก็จะเป็นตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาพิษณุโลกอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีโซนจันทบุรีตราดชุมพรสุราษฎร์ระนองพังงาด้วยใครที่จะไปเดินทางท่องเที่ยวกันเนาะเพราะมันก็จะตรงกันกับช่วงหยุดยาวพอดีเนี้ยนะคะตั้งแต่27ถึง31กรกฎาคมที่เฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักเนี่ยแล้วไปในจังหวัดที่แจ้งไว้นะคะจริงๆมีมากกว่านี้อีกทุกคนเข้าไปดูได้ผ่านทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะให้เรามาระวังด้วยในเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวกันในช่วงวันแล้วก็เวลาที่ฝนแจ้งเอาไว้เลยนอกเหนือจากนี้นะคะมีได้รับแจ้งเหตุเข้ามาเมื่อกี้นี้เป็นรถบรรทุก6ล้อชนท้ายรถบรรทุกพ่วงมีผู้ได้รับบาดเจ็บติดภายในยานพาหนะด้วยนะคะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่อยู่ในระหว่างการให้การช่วยเหลือกันอยู่แล้วก็รถค่อนข้างที่จะชะลอตัวเลยพอผ่านไปแล้ว
ไปได้แล้วเนี่ยถึงจะใช้การได้นะคะทุกคนตอนนี้ก็อาจจะมีการชะลอตัวเล็กน้อยนะคะในทิศทางถนนลำปางเงาขาเข้าเมืองลำปางนั่นเองเป็นรถใหญ่ชนกันกับรถใหญ่เนาะส่วนด้านการจราจรเท่าที่ดูแล้วนะคะก็จะมีเพิ่มเติมกันเข้ามาแค่เรื่องของพระราม2ที่อาจจะเคลื่อนตัวช้านิดนึงเป็นทิศทางฝั่งขาออกตั้งแต่สะพานข้ามคลองสนามชัยไปจนถึงช่วงเซ็นทรัลพระราม2นั่นเองนะคะก็ขอบคุณทุกการติดตามเลยนะคะเดี๋ยวช่วงถัดไปก็พบกับดีเจท่านถัดไปนะคะอย่าเพิ่งลาจากกันไปไหนนะคะเรายังอยู่ต่ออยู่เป็นเพื่อนทุกคนนะคะในช่วงเย็นนี้นั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นึงค่ะ

0: ช้าก่อไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพ บกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
0: ประปานครหลวงเปลี่ยนท่อประปาใหม่ปีละ 1,200 กิโลเมตรแทนท่อประปาเดิมที่ใกล้ครบอายุการใช้งานที่อาจชำรุดแตกรั่วลดการสูญเสียน้ำรองรับการขยายตัวของเมืองและคงคุณภาพน้ำประปาสะอาดปลอดภัยพร้อมใช้ตลอด24ชั่วโมงการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
2: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT Power Newton พื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์คช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานี Power Newton
3: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
4: ่
3: ะ
4: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
3: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านเขาทนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอดแจ็คสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกดเอสโอเอสแจ็คสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
5: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
3: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
4: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
6: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
7: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
8: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 菜脯子。มีลูกกี่คนจ๊ะอยู่บ้านห้วยเสือเท่ามีกี่ใช่ไหมจ๊ะบ้านมือกันพอห้าและฝ่ายหนูฝ่ายบ้างจ๊ะถวายชุดกระเหรี่ยงแดงนี่เสื้อนี่โอ้มีกับใจ
1: ลองใส่ให้ดู
0: การแดดดีมากเลยสวยด้วย
2: ใส่เสื้อใส่เสื้อเหล่านั้นไหมคะถวาย

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 18นาฬิกา26นาทีนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุจส100สถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรนะคะช่วงนี้ดิฉันณัฏฐยาอนิธนเศษค่ะวันนี้อยู่กับคุณผู้ฟังจนถึงช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนนะคะสำหรับสภาพการจราจรในช่วงเย็นวันนี้นะคะวันนี้เป็นวันเสาร์มองดูแล้วในหลายๆเส้นทางเนี่ยในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ยังมีรถหนาแน่นอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเส้นทางถนนพญาไทฝั่งที่มาจากอุสาวรีย์ชัยมาทางพญาไทมาราชเทวียังคงมีรถเยอะอยู่เลยพอพ้นจากทางด้านของราชเทวีมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกปทุมวันในช่วงนี้เนี่ยก็จะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นแล้วนะคะส่วนรถที่มาจากทางถนนเพชรบุรีฝั่งขาออกในเส้นทางตรงเพชรบุรีฝั่งขาออกในช่วงเวลานี้เนี่ยยังมีรถหนาแน่นเลยนะคะรถที่มุ่งหน้ามาทางราชเทวีช่วงนี้เนี่ยก็จะเริ่มชะลอตัวกันตั้งแต่ช่วงบริเวณแยกเพชรพระรามที่จะมุ่งหน้ามาทางเพชรบุรีมาทางราชเทวีมาทางแยกประตูน้ำนะคะในช่วงนี้รถเยอะแล้วก็การเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวมาได้เรื่อยๆตามรอบจังหวะสัญญาณไฟฝั่งทางด้านของถนนราชดำรินะคะที่มาจากบริเวณแยกราชประสงค์มุ่งหน้ามาทางด้านแยกประตูน้ำตอนนี้เนี่ยมีรถติดรอจังหวะสัญญาณไฟค่อนข้างที่จะท้ายแถวค่อนข้างที่จะยาวทีเดียวนะคะสำหรับรถที่มาจากทางด้านแยกราชประสงค์ตอนนี้นะคะท้ายก็จะอยู่ตรงช่วงบริเวณแถวๆหน้าเซ็นเดี๋ยวนะคะตรงช่วงบริเวณหน้าเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวนะเป็นจากลาดประสงค์ที่มาทางประตูน้ำนะท้ายยังอยู่ตรงช่วงบริเวณหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ส่วนทางด้านกลับกันเนี่ยนะคะที่ไปจากแยกประตูน้ำมุ่งหน้ามาทางด้านแยกราชประสงค์ท้ายก็ชะลอตัวอยู่ตรงช่วงบริเวณหน้าบิ๊กซีพ้นจากบริเวณแยกประตูน้ำนะคะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านแยกซอยหมอเหลงตอนนี้เนี่ยก็ยังมีรถเยอะนะคะการเคลื่อนตัวของรถที่มาจากทางประตูน้ำมุ่งหน้าไปทางด้านแยกซอยหมอเหลงการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังคงเคลื่อนตัวไปได้ไปรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟนะรถหนาแน่นทีเดียวค่ะผ่านจากตรงบริเวณสัญญาณไฟที่แยกซอยหมอเหลงมุ่งหน้าไปที่ทางด้านสามเหลี่ยมดินแดงช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะส่วนทางด้านกลับกันโอ้วันนี้ทางด้านกลับกันที่มาจากสามเหลี่ยมดินแดงที่จะมุ่งหน้ามาทางซอยหมอเหลงตอนนี้เนี่ยรถเยอะนะคะการเคลื่อนตัวเนี่ยจะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้เรื่อยๆตามรอบจังหวะสัญญาณไฟแล้วก็ท้ายแถวเนี่ยเริ่มชะลอตัวกันมาตั้งแต่ตรงช่วงบริเวณพอเลี้ยวมาจากทางสามเหลี่ยมดินแดงได้เล็กน้อยเนี่ยก็เริ่มชะลอตัวกันแล้วนะคะก่อนตั้งแต่ก่อนถึงซอยลังน้ำแล้วแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้เรื่อยๆช้าๆรถที่ลงมาจากทางด้านของจตุรทิศนะคะที่มาจากทางบึงมักกะสันที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกซอยหมอเหลงลงมาทางศรีอยุธยาในช่วงนี้เนี่ยก็จะมีการชะลอตัวช่วงทางลงแต่พอลงมาแล้วมุ่งหน้าใช้ศรีอยุธยามาทางด้านของแยกพญาไทตอนนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะส่วนทางด้านฝั่งที่ราชวิถีนะคะจากทางสามเหลี่ยมดินแดงมุ่งหน้าเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในช่วงนี้รถน้อยคล่องตัวดีเลยนะคะทั้งไปทั้งกลับเลยแล้วก็จากอนุสาวรีย์ชัยไปทางด้านของแยกตึกชัยช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะยังไม่เป็นปัญหาฝั่งทางด้านของพหลโยธินอนุสาวรีย์ชัยออกไปทางด้านซอยอารีไปสะพานควายในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ต่อเนื่องยาวๆไปจนถึงตรงช่วงของบริเวณแยกลาดพร้าวเลยนะคะยังมีปริมาณรถไม่มากนะคะการเคลื่อนตัวเนี่ยยังต่อเนื่องกันไปได้ดีตลอดเส้นทางเลยแล้วก็สำหรับรถที่มาจากแยกลาดพร้าวนะคะมุ่งหน้ามาตรงหน้าสวนจตุจักรต่อเนื่องไปทางด้านของแยกกำแพงเพชรช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ผ่านแยกกำแพงเพชรมาแล้วมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของสะพานควายมาทางด้านของซอยอารีเข้ามาอนุสาวรีย์ชัยช่วงนี้ยังคงใช้การได้ไม่เป็นปัญหานะคะอันนี้เป็นสภาพการจราจรทางด้านของเส้นทางถนนพหลโยธินในช่วงนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอดูข้อมูลจากทางด้าน X กันบ้างนะคะทาง X ที่ JS100 Radio ตอนนี้เนี่ยสำหรับสภาพการจราจรนะล่าสุดที่มีเรื่องของอุบัติเหตุบนเส้นทางสายลำปางงาวนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้เขาเคลื่อนย้ายไปแล้วหรือยังแต่เป็นอุบัติเหตุที่ค่อนข้างที่จะเป็นรถใหญ่เขาชนกันคือรถบรรทุกพ่วงแล้วก็ไปชนท้ายรถบรรทุกปูนซีเมนต์นะคะแต่อันนี้อยู่ที่จังหวัดลำปางนะคะ แล้วก็ตอนนี้นะคะดูเรื่องของสภาพอากาศกันสักหน่อยหนึ่งเรดาร์ตรวจอากาศของสำนักการระบายน้ำเมื่อตอนช่วงเวลาประมาณสัก 17:45 นาทีในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนเล็กน้อยในพื้นที่เขตบางกะปิสะพานสูงบึงกลุ่มคณะยาวคลองสามวามีนบุรีหนองจอกและกระบังแล้วก็ทิศทางของฝนเนี่ยก็เคลื่อนตัวไปทางตะวันออกนะคะแนวโน้มคงที่ด้วยแล้วก็ปริมาณฝนสูงสุดก็อยู่ที่เขตสะพานสูง 17.5 มิลลิเมตรนะคะอันนี้เป็นเรื่องของสภาพอากาศก่อนหน้าที่จะเข้ามาที่ดำเนินรายการตรงนี้เนี่ยเมื่อตอนช่วงประมาณสัก5โมงได้มั้งก่อน5โมง 4โมงกว่าๆเนี่ยนะเรื่องของฝนเนี่ยมันก็มีฝนตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะในบางพื้นที่ตอนที่มาจากทางช่วงของสุขุมวิทฝั่งขาเข้ามาจากแยกบางนานี่ฝนตกลงมาแบบว่าสู้ใหญ่ทีเดียวแต่พอพ้นจากทางสุขุมวิท62มาแล้วนะขึ้นทางด่วนมาทางด้านคลองเตยตรงนี้เนี่ยฝนก็เบาบางลงมีลักษณะเหมือนจะตกอยู่ตรงบริเวณนั้นเนี่ยอยู่จุดเดียวเป็นหย่อมเดียวแต่ฝนแรงมากเลยนะฝนตกแต่ฟ้าสว่างจ้าเลยทางกรมอุตุนิยมวิทยานะก็รายงานด้วยนะคะบอกว่ากลุ่มฝนที่พื้นที่เขตหนองจอกตอนนี้เนี่ยมีกลุ่มฝนเล็กน้อยนะคะที่บอกว่ามีทางด้านของหนองจอกคลองสามวามีบุรีและกระบังปทุมธานีสมุทรปราการแล้วกลุ่มฝนก็เคลื่อนตัวไปทางด้านของทิศตะวันออกนะคะแล้วก็จะเข้ามาปกคลุมกรุงเทพมหานครอันนี้เป็นกลุ่มฝนที่ปกคลุมแล้วนะคะแล้วก็หลังจากนั้นตอนช่วงประมาณสักเนี่ย 6:30 จนถึง 21:00 ก็คาดว่ากลุ่มฝนดังกล่าวเนี่ยก็จะมาปกคลุมบริเวณพื้นที่เขตหนองจอกคลองสามวามีนบุรีและกระบังปทุมธานีสมุทรปราการแล้วก็คาดว่าจะปกคลุมมากกว่า1ชั่วโมงด้วยนะคะนี่ก็เป็นสภาพอากาศในช่วงนี้นะคุณผู้ฟังเจอฝนไหมคะถ้าเจอฝนนี่เพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะก็เป็นกลุ่มฝนที่ตกมาบางพื้นที่เนี่ยก็ตกมาแบบตกเล็กน้อยนะบางพื้นที่ก็ตกหนักเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอดูพื้นที่ทางด้านของแถบทางด้านของลักกระบังหนองจอกอะไรแถบนั้นบ้างนะคะว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างก็ตามที่ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยารายงานเลยนะคะว่ากลุ่มฝนเนี่ยปกคลุมอยู่ในจุดดังกล่าวนะคะเดี๋ยวขอไปดูทางแถบทางด้านของมอเตอร์เวย์กันบ้างนะคะมอเตอร์เวย์สาย7ซึ่งวันนี้เนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีใครเดินทางไปทางด้านของจังหวัดชลบุรีกันไหมนะคะการจราจรเป็นอย่างไรกันบ้างที่เป็นห่วงเพราะว่าตรงบริเวณช่วงต่างระดับหนองไม้แดงที่เขามีการทำงานนะคะปรับปรุงผิวการจราจรแล้วก็มีการดำเนินการสร้างสะพานด้วยนะสร้างสะพานตรงบายพาสเนี่ยก็เลยทำให้รถติดขัดตอนนี้โอ้โหเข้าใจว่าทางฝั่งขาออกบนบุรพาวิถีตรงช่วงบริเวณด่านชลบุรีตอนนี้รถหนาแน่นเลยทีเดียวนะคะอาจจะเป็นเพราะว่ารถนี่เลี่ยงที่จะลงทางด้านของต่างระดับตรงหนองไม้แดงนี่ด้วยหรือเปล่านะคะก็เลยจะทำให้รถเนี่ยไปหนาแน่นอยู่ตรงช่วงบริเวณด่านตรงนี้เขาเรียกว่าด่านชลบุรีใช่ไหมคะเดี๋ยวดูนิดนึงตรงนี้เนี่ยรถก็น่าจะลงตรงบริเวณนี้กันเยอะก็เลยทำให้มีรถหนาแน่นแต่ว่าพอเลยจากด่านชลบุรีมาแล้วเนี่ยตอนนี้ใช้การได้นะคะโอ้เข้าใจว่าหลายๆคนน่าจะเลี่ยงในจุดที่เขามีการทำงานเลยทำให้รถที่จะตรงมาตรงบริเวณต่างระดับหนองไม้แดงตรงจุดนี้เนี่ยยังใช้การได้นะคะส่วนมอเตอร์เวย์จากชลบุรีเข้ามาถึงรอบในตอนนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูการจราจรจากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะคุณสันทัศน์เวชโชสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณนันทยาและคุณผู้ฟังจอสร้อยทุกท่านก
1: ับ
2: สภาพการจราจรในช่วงเย็นบนทางพิเศษในวันนี้ครับ
1: ค่ะเชิญค่ะ
2: ขอบคุณครับเริ่มจากทางพิเศษเฉลิมมนครนะครับจากดินแดงมุ่งหน้าไปทางน่านท่าเรือนะครับช่วงเวลานี้ทั้งสองฝั่งก็ถือว่าไปกันได้ดีทีเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนของบางนาหน้าด่านบางนาเข้ามาท่าเรือเวลานี้ก็รถมากก็เคลื่อนตัวตามกันได้ดีนะครับดาวคะนองหน้าด่านดาวคะนองช่วงเวลานี้ก็รถน้อยนะครับสำหรับข้าผ่านทางมาแล้วก็ขึ้นสะพานพระราม9สะพานทศมราชันเข้า ต่างดับท้ายเรือทั้งสองฝั่งนี้ก็ไปกันได้ดีทีเดียวนะครับ
1: ค่ะ
2: ด่วนศรีรัตน์แจ้งวัฒนะมาต่างระดับพญาไทช่วงเวลานี้ก็ถือว่าไปกันได้ดีทั้งสองฝั่งนะครับฝนก็ไม่มีตกนะครับจุดนี
1: ้
2: ฝั่งมอเตอร์เวย์ศรีนครินทร์เข้ามาด่านอโศกเวลานี้ทั้งสองฝั่งก็ไปกันได้ดีเช่นเดียวกันครับ
1: ค่ะ
2: ทางด้านพญาไทออกไปทางบางโคร่ต่างดับพญาไทยก็รถไปกันได้ดีทั้งสองฝั่งเช่นเดียวกันครับคุณนัทยาครับแล้วก็ในทางพิเศษฉลองรัฐจตุโชตลงจตุโชตวันนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับทั้งสองฝั่งท้องตัวดีทีเดียวบุรพาวิถีด่านเหนือด่านบางวัวไปทางด้านชลบุรีนะครับมีฝนตกฝากระมัดระวังด้วยจุดนี้นะครับลงชลบุรีช่วงนี้อยู่หลังด่านนะครับชำระค่าผ่านทางไปแล้วก็มีท้ายชะลอตัวครับจุดนี้เนื่องจากพื้นที่ด้านล่างก็มีการก่อสร้างของกรมทางหลวงอยู่นะครับทางด่วนสายกัญจนาภิเษกจากบางแก้วไปทางด้านสะพานกัญจนาตรงบริเวณบางแก้วก็มีฝนโปรยปรายนะครับฝากระมัดระวังกันด้วย ทั้งสองฝั่งนี้ก็ไม่เป็นปัญหานะครับสภาพการจราจรบางขุนเทียนเข้ามาสะพานกัญจนาทั้งสองฝั่งนี้ก็ไปกันได้ดีมีที่จุดเชื่อมนะครับ M82 ก่อนชำระค่าผ่านทางก็มีชะลอตัวเล็กน้อยนะครับชำระค่าผ่านทางแล้วก็ไปกันได้ดีนะครับประจิมรัตยาจตุจักรบางซื่อออกไปทางด้านฉิมพลีเวลานี้ก็คล่องตัวดีนะครับแล้วก็ในส่วนของอุตรรัฐยาจากบางปะอินเข้ามาทางด้านแจ้งวัฒนะก็มีฝนตกอยู่นะครับก็ให้ระมัดระวังกันด้วยสภาพการจราจรก็ไม่มีปัญหาครับแล้วก็การทางพิเศษประชาสัมพันธ์นะครับเป็นข่าวดีนะครับ28 29 30กรกฎาคมนี้นะครับรวม3วันนะครับ
1: ค่ะ
2: ยกเว้นค่าผ่านทาง3สายทางด้วยกันนะครับทางพิเศษเฉลิมนครทางพิเศษศรีรัตน์และทางพิเศษอุดรรัฐยานะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็3วันนี้นะครับก็เป็นวันหยุดราชการด้วยนะครับก็เป็นโอกาสดีที่จะใช้ทางพิเศษในการเดินทางไปท่องเที่ยวอย่างต่างจังหวัดนะครับ
1: ค่ะ
2: นัตยาครับแล้วก็ภาพรวมบนทางพิเศษในช่วงเวลานี้ก็มีประมาณนี้ครับผม
1: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ขอบ
1: ค
2: ุ
1: ณค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็สภาพการจราจรบนทางด่วนนะก็คือโดยรวมแล้วเนี่ยถือว่ายังคงใช้การได้นะคะจะมีบางจุดเท่านั้นนะคะที่มีฝนตกลงมาอาจจะทำให้มีการชะลอตัวกันไปบ้างเพราะฉะนั้นใครที่ผ่านตรงบริเวณที่มีฝนตกลงมาตอนนี้เนี่ยก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะคะขับขี่ด้วยความระมัดระวังอย่าใช้ความเร็วกันนะคะเพราะว่าถนนเปียกถนนลื่นนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะเราไปพักกันสักครู่ค่ะ
0: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
3: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Centerโทร1130หรือแอดไลน์ @meaei
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัล26ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า

ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน

0: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: 15-16 สิงหาคมนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับจสร้อยขอเชิญชวนสมาชิก Easy Pass วาร์ปลัดฟ้าสู่ชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Pass Easy Earthร่วมสัมผัสประสบการณ์กรีนไลฟ์สไตล์สนุกกับวิถีทำนายโยนปลอดสารสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชนเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางชมชิมช็อปผลไม้สดๆจากต้นพร้อมอัปเดตนวัตกรรมเดินทางสุดล้ำไปกับ Exact Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุด Exclusive ตลอดทริปสิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิก Easy Pass เพียง40คู่เท่านั้นติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่ Facebook JS100 Radio

ช่วงนี้นะคะเรากลับมาเพิ่มเติมสภาพการจราจรกันต่อตอนนี้เนี่ยใครใช้เส้นทางถนนเจริญนครที่ไปจากแยกบุคโลที่จะมุ่งหน้าไปทางใต้สะพานตักสินต่อเนื่องไปตรงช่วงบริเวณหน้าไอคอนสยามตอนนี้ฝั่งทางด้านที่ไปจากบุคโลเนี่ยนะคะรถเยอะมากๆเลยค่ะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็จะเริ่มชะลอตัวกันตั้งแต่ตรงช่วงบริเวณตรงข้ามวัดเสวตฉัตรนะที่จะมุ่งหน้าไปตรงบริเวณแยกเจริญนครแล้วก็ต่อเนื่องจากแยกเจริญนครมุ่งหน้าไปแยกเจริญรัฐต้องผ่านสัญญาณไฟจริงๆต้องผ่านตรงช่วงบริเวณหน้าไอคอนสยามไปแล้วเนี่ยถึงจะเคลื่อนตัวไปได้ดีขึ้นนะคะฝั่งกลับกันก็เช่นเดียวกันรถที่มาจากแยกคลองสานมุ่งหน้ามาทางด้านหน้าไอคอนสยามรถหนาแน่นนะคะพอพ้นจากช่วงบริเวณหน้าไอคอนสยามมาแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้นะคะตอนนี้เนี่ยท้ายแถวนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนสมเด็จเจ้าพระยาที่จะมุ่งหน้ามาที่ตรงช่วงบริเวณหน้าไอคอนสยามตอนนี้เนี่ยท้ายแถวก็จะอยู่ตรงช่วงบริเวณ

0: เริ่มชะลอตัวกันตั้งแต่ก่อนถึงโรงพยาบาลตักสินแล้วนะคะการเคลื่อนตัวนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้ไปรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณแยกคลองสารทำให้รถเนี่ยจะมีท้ายแถวตั้งแต่ก่อนถึงโรงพยาบาลตักสินแล้วก็ฝั่งที่มาจากลาดยาก็จะมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกคลองสารด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าพอผ่านพ้นจากตรงช่วงบริเวณหน้าไอคอนสยามไปแล้วนะคะตอนนี้ก็จะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นเลยนะคะก็เรียกว่าช่วงนี้เนี่ยมีรถหนาแน่นมากๆเลยทีเดียวโดยเฉพาะฝั่งที่มาจากแยกบุคโลตอนนี้ท้ายแถวอยู่ตรงประมาณเลยจากทางด้านของวัดเสวตฉัตรมาเล็กน้อยเนี่ยก็เริ่มเป็นท้ายแถวแล้วนะคะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวไปให้ความสนใจแล้วก็ไปใช้บริการกันเยอะเลยทีเดียวนะคะสำหรับห้างไอคอนสยามนี่มีแบบว่าโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าเขาก็จะไปลงเรือเพื่อที่จะไปดินเนอร์กันในเรือนะไปทานอาหารกันตอนช่วงเย็นๆแล้วก็ชมความสวยงามของสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยอากาศน่าจะดีด้วยนะคะสำหรับใครที่อยู่ในเส้นทางตรงนี้นะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนเจริญนครถ้าเกิดว่าจะผ่านมาเส้นทางนี้เนี่ยยังติดอยู่เพิ่มเติมกันมาได้เลยนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็จะมาจากทางด้านของรถที่เขาหนีจากทางด้านของแยกบ้านแขกที่จะมุ่งหน้าเข้าไปวงเวียนใหญ่อันนี้เนี่ยเขายังผ่านไม่ได้นะคะก็เลยจะต้องเบี่ยงไปใช้เส้นทางทางด้านของถนนสมเด็จเจ้าพระยาหรือว่าถนนอิสรภาพที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของลาดยามาคลองสานแต่ส่วนใหญ่ก็คือรถที่จะไปทางด้านถนนตักสินเนี่ยเขาก็จะมาเลี้ยวเข้าตรงวงเวียนใหญ่แล้วก็วนมาออกทางสมเด็จพระเจ้าตักสินอีกรอบหนึ่งนะส่วนใครที่กำลังจะไปไอคอนสยามตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้ขับรถไปใช้บริการรถไฟฟ้าน่าจะสะดวกสุดเลยนะแต่ถ้าใครขับรถไปหรือว่ากำลังจะออกมาจากที่ไอคอนสยามแล้วรถยังติดอยู่เพิ่มเติมกันมาให้ทราบหน่อยนะว่าบรรยากาศตรงนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะรถหนาแน่นทีเดียวคือน่าจะมีปัญหาตรงช่วงของบริเวณจุดกลับรถอะค่ะตรงบริเวณตรงหน้าไอคอนเนี่ยเขามีจุดกลับรถอยู่2จุดใกล้ๆกันก็เลยทำให้รถติดขัดอยู่ตรงบริเวณนั้นนะคะก็เดี๋ยวเพิ่มเติมกันมานะคะสำหรับเส้นทางถนนเจริญนครในช่วงเวลานี้ค่ะมากันที่ธนาคารออมสินค่ะคุณผู้ฟังคะออมสินเขามีสินเชื่อบ้านแลกเงินดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกนะคะเริ่มต้นอยู่ที่ 3.99% ต่อปีท่านไหนนะคะที่กำลังมองหาเงินก้อนเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินหรือว่าจะไปปิดภาระหนี้หรืออยากจะรีไฟแนนซ์มาจากสถาบันการเงินอื่นแต่ไม่อยากจ่ายดอกเบี้ยแพงฟังทางนี้เลยนะคะธนาคารออมสินค่ะเขามีโปรโมชั่นดีๆกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินแค่คุณมีบ้านมีห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระนะคะธนาคารออมสินพร้อมช่วยด้วยข้อเสนอสุดพิเศษค่ะที่ทำให้คุณนั้นยิ้มได้กว้างขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกนะคะเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำ3ปีแรกนะคะแค่ล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนพิเศษยิ่งขึ้นค่ะธนาคารสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุดถึง 5,000 บาทแล้วก็ยังสนับสนุนค่าจดจำนองนะคะสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปท่านไหนสนใจสมัครได้แล้วนะคะวันนี้จนถึงวันที่30ธันวาคม2569นี้นะคะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือที่ www.gsb.or.th ค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ก่อนเลยนะคะที่ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะคะก็ใครสนใจก็ดูรายละเอียดกันก่อนได้เลยนะคุณสวิทย์อยู่เจริญนครคุณสวิทย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณนัตยา
0: อยู่ช่วงไหนของเจริญนครคะ
1: ออกจากไอคอนมาทางเจริญนครมาทางสะพานแค่นะรถโล่งครับ
0: เ
1: ออไปนี่นั่นนะฮะ
0: คือต้องถ้าออกจากไอคอนแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาถูกต้องไหมฮะอันนั้นจะดีกว่า
1: ใช่ครับอันนี้คือรถติดตั้งแต่ช่วงใต้สะพานตักสิน
0: อ
1: ่
0: ะ
1: ค่ะไปถึงไอคอนอันนี้ขาไปนะคะ
0: ขา
1: ไปยังมาได้เรื่อยๆเลยไม่มีรถเลยฮะ
0: คุณสวิตมันติดตรงช่วงบริเวณที่จุดกลับรถด้วยไหมหรือว่ายังไง
1: ใช่ครับจุดกลับรถคนจะเข้าห้างเยอะไง
0: เออๆค่ะ
1: กลับรถแล้วก็ตอนที่รปภ.เขาบอกให้เข้าห้างจะติดยาวไปทางฝั่งนู้นฝั่งไอ้ที่ตักศีลนั่นแหละตักศีลน่ะแต่ขาไปนี่ติดมากกว่าขามา
0: ใช่เพราะว่าตอนนี้เห็นท้ายแถวอ่ะโอ้ตอนแรกท้ายแถวยาวกว่านี้ตอนแรกที่ดิฉันดูอ่ะท้ายแถวอยู่นู่นแล้วอยู่ตรงวัดเสวตฉัตรแต่ตอนนี้ท้ายสั้นมาแล้ว
1: ตอนนี้อยู่แถวใต้สะพานตักศีลอย่างเดียวฮะ
0: เออค่ะมันสั้นลงมาแล้วตอนนี้น่าจะดีขึ้นค่ะ
1: ใช่ครับแล้วก็ส่วนมากจะวนขึ้นสะพานสาทร
0: อ่าค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะอ่าได้ค่ะ
1: มาถึงสะพานในกรุงเทพนี่ก็โล่งนะทั้งไปทั้งกลับรถน้อยครับ
0: ค่ะขึ้นสะพานกรุงเทพมาลงตรงถนนตกนะคะตรงนี้
1: ครับ
0: อ่าอ๋อค่ะ
1: ส่วนฝั่งนี้ยังไม่ถึงตอนนี้บังถึงอยู่ตรงไอ้นี่ริเวอร์ไซด
0: ์
1: อ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อค่ะค่ะ
1: ครับ
0: ได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณสวิทย์ขอบคุณค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะเป็นถนนเจริญนครนะคะใครออกมาจากไอคอนสยามเลี้ยวมาทางด้านของสะพานกรุงเทพตรงนี้ยังใช้การได้นะคะแล้วก็ขอไปที่ดาบตำรวจชาติบุญสมปานนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสภ.บ้านเสด็จจังหวัดลำปางกรณีที่มีอุบัติเหตุนะคะเดี๋ยวนะสักครู่นะสายหลุดไปเมื่อก่อนหน้านี้นะคะเป็นอุบัติเหตุนะดาบชาติคะสวัสดีค่ะ
2: ครับผม
0: ค่ะดาบคะอุบัติเหตุตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วอะคะ
2: แยกย้ายครับตอนนี้ครับมาผ่านมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วครับตอนนี้การจราจรเป็นปกติแล้วครับ
0: ค่ะดาบแล้วมีคนขับรถเขาเจ็บด้วยใช่ไหมคะ
2: อาการคนที่ชนท้ายนี่ไม่รู้สึกตัวครับ
0: อู้ค่ะค่ะเขามาคนเดียวหรือมีคนอื่นมีคนนั่งมาด้วยไหม
2: คนเดียวครับเป็นชายสูงอายุอยู่ครับ
0: ค่ะโอ้ลักษณะที่ชนเนี่ยคือเหมือนเขาหลับในไหมคะแล้วเข้าไปชนท้ายเขาเลยอ๋อ
2: ประมาณนั้นครับ
0: ค่ะรถเขาบรรทุกอะไรมาฮะ
2: บรรทุกไอ้เกี่ยวกับไอ้ลังเตาที่ของเก่าครับ
0: ค่ะ
2: คุมผ้าใบครับเป็น6ล้อครับ
0: อ่าค่ะพวกลังเปล่ากล่องกระดาษอะไรพวกนี้เหรอคะ
2: ครับผม
0: อ๋อค่ะค่ะแล้วส่วนรถบรรทุกปูนเขาเสียหายอะไรมากไหมฮะที่ถูกชนท้าย
2: ร้อยเสียหายประมาณ 80% ครับ
0: โอ้
2: ขับเคลื่อนได
0: ้ค่ะแต่คันหลังที่ชนท้ายนี่ไปไม่ได้นะคะ
2: ไปไม่ได้ต้องใช้รถยก606ครับ
0: ค่ะ
2: ยกไปที่โรงพยาบาลคร
0: ับ ค่ะแล้วตอนนี้ก็คือเปิดการจราจรได้หมดเรียบร้อยแล้วนะคะ
2: เปิดการจราจรหมดเรียบร้อยคนเจ็บนำส่งโรงพยาบาลศูนย์ครับ
0: ที่โรงพยาบาลศูนย์ลำปางนะคะรถก่อนหน้านี้ติดมากไหมคะ
2: อะไรนะครับ
0: ก่อนหน้านี้รถติดมากไหมตอนช่วงที่เรายัง
2: ติดมากครับเพราะรับแจ้งเหตุเสร็จแล้วก็ไปไม่เกิน3นาทีครับ
0: อืมอ๋อค่ะค่ะช่วงดาบช่วงนี้มันเป็นวันหยุดยาวมีคนเดินทางกันเยอะไหมฮะตอนนี
2: ้มันเบาบางอยู่ครับ
0: อ๋อค่ะตอนเส้นทางที่เกิดอุบัติเหตุนี่เป็นฝั่งที่จะเข้าเมืองลำปาง
2: ครับเป็นแยกไฟแดงเขื่อนกิวลมเลยครับ
0: อ๋อแยกไฟแดงเขื่อนกิวลมเลยนะแล้วคนเดินทางไปทางเส้นทางเหนือโดยขับรถไปก็ยังไม่หนาแน่นนะคะยังไม่มีปัญหารถติด
2: การจราจรปกติครับบ
0: ้
2: านเจ้บ้านพี่ทำ
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะดาบค่ะ
2: ครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นอุบัติเหตุนะคะที่เส้นทางทางด้านของสายลำปางงาวนะฝั่งที่จะมุ่งหน้าเข้าไปที่ตัวเมืองลำปางนะตอนนี้เขาก็เคลื่อนย้ายรถไปหมดเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราไปกันที่เส้นทางถนนพระราม2กันบ้างค่ะร้อยตำรวจเอกบำรุงสร้อยเสนานะคะรองสารวัตรสภ.เมืองสมุทรสาครนะคะผู้กองบำรุงคะสวัสดีค่ะ
3: ค
0: ่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะที่เส้นทาง
3: รถเสียครับรถเสียบนสะพานท่าจีนขาออกครับ
0: ค่ะ
3: ตอนตัวนี้ได้เคลียร์ออกจากเส้นทางแล้วรถเรียบร้อยครับ
0: อืมค่ะค่ะแล้วรถเสียนี่คือเขาเสียเนื่องจากอะไรคะเนี่ย
3: อ๋อเครื่องยนต์เขาไม่ทำงานครับดับเองดับกลางสะพานเลยครับ
0: นะคะอยู่ๆก็ขับมาถึงก็น็อกเลยอย่างนั้นเหรอเขาบอก
3: ตุกประมาณนั้นเลยครับ
0: อ๋อค่ะค่ะแล้วเขาบรรทุกอะไรมาฮะ
3: เอารถเปล่าเขาเป็นรถเปล่า
0: เขาเป็นรถเปล่าค่ะแล้วเขามาเดินทางมาคนเดียวไหม
3: ใช่ครับคนเดียว
0: หรอคะเออยังไงเนาะ
3: คือครับก็ต้องเคลียร์ออกครับตอนนี้เคลียร์ออกแล้วครับ
0: ค่ะ
3: ลากเข้าข้างทางแล้วครับ
0: ค่ะ
3: อาจจะมีสะสมรถสะสมติดนิดนึงครับ
0: อืมค่ะ
3: ค่อยทยอยครับค่อยเร่งระบายอยู่ตอนนี้มีจราจรเร่งระบายอยู่ครับ
0: อืม ค่ะไม่เพราะว่ากระเด็นก็งงว่าเอ้ยอยู่ๆมาแล้วเขาดับมีน้ำมันหมดหรือว่าอะไร
3: อ๋อน่าครับน่าจะเป็นรถที่ไม่ค่อยดีครับขับมา
0: แล้วเนี่ยค่ะค่ะแล้วตอนนี้เคลื่อนย้ายไปแล้วนะคะ
3: ครับเคลื่อนย้ายแล้วครับ
0: ค่ะค่ะตอนนี้การจราจร
3: สะสมบอกถ้ามีใครโทรบอกก็บอกว่าเคลื่อนย้ายแล้วแต่ว่ามันสะสมอยู
0: ่ค่ะ
3: กำลังเร่งระบายออกครับตอนนี
0: ้ให
3: ้จราจรเร่งระบายอยู่ครับ
0: อืมค่ะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเป็นไงบ้างคะ
3: อ๋อไม่มีครับปกติครับโล่งครับ
0: อืมค่ะ
3: คล่องตัวครับคล่องตัว
0: ค่ะแล้ว
3: ค่ะ
0: แล้วตอนนี้เนี่ยมีตั้งแต่ช่วงเช้ามานี่เป็นการจราจรเป็นไงมั่ง
3: ตอนนี้โล่งแล้วครับโล่งแล้วครับ
0: ค่ะ
3: ปกติแล้วครับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วครับ
0: โอ้ค่ะวันนี้มีคนเดินทางผ่านเส้นทางตรงนี้กันเยอะไหมฮะเนี่ย
3: เยอะๆครับเยอะแต่ตอนนี้ก็เริ่มเบาบางนะครับ
0: ค่ะค่ะ
3: ใช้คนวันได้ปกติแล้วครับไม่หนาแน่นเหมือนเมื่อเช้าครับ
0: อืมอ๋อค่ะกรณีก็คือคนไปเดินทางไปท่องเที่ยวกันเนาะวันนี้วันหยุดยาวก็เลยเดินทางกันเยอะ
3: ใช่ครับ5วัน
0: ค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรองสวัสดิ์ค่ะ
3: ครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะเป็นทางด้านของรองศาสตราจารย์สภ.เมืองสมุทรสาครนะคะร้อยตำรวจบำรุงสร้อยเสนานะก่อนหน้านี้มีรถจอดเสียอยู่ตรงช่วงบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนนะบอกว่าขับอยู่ปรากฏว่ารถมันอยู่ๆก็น็อกไปเลยนะก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องมีการเคลื่อนย้ายไปแล้วล่ะค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยรถติดนะตรงช่วงบริเวณก่อนขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนแต่ตอนนี้เนี่ยเริ่มเจ้าหน้าที่เร่งระบายรถอยู่นะคะสำหรับใครที่ใช้เส้นทางพระราม2ฝั่งขาออกก่อนขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนในช่วงนี้นะคะยังไงใจเย็นนิดนึงถ้าเกิดว่าติดอยู่ก่อนหน้านี้เขามีรถจอดเสียตอนนี้ก็เคลื่อนย้ายไปแล้วนะคะเดี๋ยวก็คงจะระบายรถถึงเรียบร้อยนะคะมีทางด้านของคุณเอเอบอกว่ามีนบุรีฝนหยุดแล้วนะมีนบุรีจะมีฝนอีกไหมคุณนัตยาคือถ้าถามดิฉันตอนนี้เนี่ยนะพื้นที่ทางด้านของเขตมีนบุรีตอนนี้เนี่ยดูจากเรดาร์ตรวจอากาศนะคะกลุ่มฝนเนี่ยมันเคลื่อนตัวออกไปทางด้านของทางตะวันออกไปทางด้านของไปทางฉะเชิงเทราไปทางปราจีนแล้วอะค่ะน่าจะอาจจะต้องบอกว่ายังไงดีอ่ะจะบอกว่ายังมีอีกหรือเปล่าคือไว้ใจไม่ได้เหมือนกันช่วงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีใครมีธุระปะปังในช่วงเย็นๆ เนี่ยน่าจะพอคาดเดาเรื่องของอากาศกันได้นะว่าถ้าเกิดไปเนี่ยต้องรีบนิดนึงพอตกบ่าย3บ่าย4มาเนี่ยนะเริ่มมีฝนมีครึ้มมาตลอดเลยนะช่วงเช้าๆเนี่ยยังท้องฟ้าปลอดโปร่งอยู่นะพอตกบ่ายปุ๊บนี่เริ่มมาแล้วเค้ารางประมาณสัก 3:00 นกว่าๆ 4:00 นนะฮะก็จะมีฝนแล้วนะคะแล้วก็จะตกมาจากนั้นเนี่ยก็จะหายไปคือจะตกอยู่ในช่วงนี้นะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะเปลี่ยนช่วงเวลาไปเมื่อไหร่นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็เท่าที่สังเกตดูประมาณสัก 3-4 วันที่ผ่านมาฝนจะตกอยู่ในช่วงบ่ายจนถึงค่ำประมาณนี้นะคะแล้วก็จะฝนแบบเหมือนเป็นฝนกลุ่มขนาดกลุ่มเล็กน้อยจนถึงปานกลางก็จะก่อตัวกันช่วงบ่ายๆนะคะก็น่าจะเป็นประมาณนี้อยู่ช่วงนี้จนกว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาจะมีการประกาศออกมาเพิ่มเติมละกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะขอพักตรงนี้สักครู่ค่ะ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้มีทางคุณทิตินะคะคุณทิติแจ้งผ่านทาง SOS เข้ามาพอดีผ่านไปเจอรถเก๋ง BMW สีบรอนเงินค่ะทะเบียนสสลาฉฉิ่ง189กรุงเทพมหานครนะเป็นรถของคุณสุภเกียรติคือยางแตกมียางอะไหล่แต่ว่ายางอะไหล่มันไม่มีลมอยู่ที่มอเตอร์เวย์ M6 นะในฝั่งขาออกช่วงปากช่องนครราชสีมากิโลเมตรที่123ตอนนี้เนี่ยเราประสานงานไปที่ทางด้านของตำรวจทางหลวงมอเตอร์เวย์ M6 แล้วนะคะเดี๋ยวยังไงคงจะให้ทางเจ้าหน้าที่เดินทางไปให้การช่วยเหลือนะคะเพราะว่าบอกว่ามียางอะไหล่แต่ไม่มีลมเดี๋ยวคงต้องมาดำเนินการในส่วนของแก้ไขตรงนี้นะเดี๋ยวตำรวจทางหลวงเขาจะดำเนินการให้นะเพราะเราแจ้งไปทางด้านของตำรวจทางหลวงมอเตอร์เวย์ M6 แล้วนะคะแล้วก็มีคุณประดิษฐ์ค่ะแจ้งเข้ามาบอกว่ารถแบตเตอรี่หมดคุณประดิษฐ์ขับรถแท็กซี่สีชมพูทะเบียนททหารหอหีบ5094แท็กซี่สีชมพูนะคะทะเบียนททหารหอหีบ5904ขออภัย5094นะคะททหารหอหีบ5094เป็นแท็กซี่สีชมพูแบตเตอรี่หมดแล้วก็ไม่มีสายพ่วงแบตด้วยจอดอยู่ที่ภายในซอยลาซานค่ะเป็นฝั่งที่กำลังจะออกมาถนนศรีนครินทร์นะคะอยู่ระหว่างซอยลาซาน75กับซอย73ถ้าเกิดว่าใครขับรถแท็กซี่หรือว่าใครที่มีสายพ่วงแบตอยู่ตรงบริเวณแถวๆนั้นอยู่แถวๆซอยลาซานหรือว่าใกล้เคียงเนี่ยขอความช่วยเหลือด้วยนะคะพอดีรถของคุณประดิษฐ์เนี่ยแบตเตอรี่หมดไม่มีสายพ่วงแบตด้วยค่ะเป็นรถแท็กซี่สีชมพูททหารหอหีบ5094นะอยู่ระหว่างซอยลาซาน75กับซอยลาซาน73เป็นฝั่งที่จะออกมาทางด้านของศรีนครินทร์นะคะแล้วก็มีคุณจส640หรือว่าคุณอั๋นพันท้ายแจ้งเข้ามาผ่านทาง LINE นะคะเป็นสภาพการจราจรนี้ไม่แน่ใจนะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นบริเวณไหนคือก่อนหน้านั้นคุณอั๋นก็รายงานเข้ามาตรงช่วงของบริเวณหนองกี่ใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่าช่วงลงปูนฝนตกลงมาฝนตกรถมากนะครับน่าจะเป็นเส้นทางทางด้านของมิตรภาพไหมคะเป็นมิตรภาพไหมที่คุณอั๋นใช้เส้นทางอยู่ในขณะนี้นะคะเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะคะเพิ่มเติมกันเข้ามาได้ทางคุณอั๋นแล้วก็คนที่ใช้เส้นทางอยู่ในช่วงเวลานี้นะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนมิตรภาพในฝั่งขาออกนะเดี๋ยวดิฉันดูเพิ่มเติมนิดนึงนะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเพราะว่าก็จะมีคนที่เดินทางกันตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะวันนี้ก็จะมีเดินทางที่ออกกันไปอีกชุดหนึ่งตรงช่วงถนนมิตรภาพฝั่งขาออกเนี่ยตั้งแต่ตรงบริเวณตรงลงปูน TPI ออกไปรถหนาแน่นนะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปเรื่อยๆตลอดเส้นทางไปจนถึงตรงช่วงบริเวณทางแยกตรงช่วงค่ายเพชรรัตน์ตรงช่วงนี้นะคะก็จะเริ่มมีการชะลอตัวแล้วนะคะสำหรับการเดินทางในช่วงนี้ถนนมิตรภาพฝั่งขาออกนะก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปเรื่อยๆช้าๆเลยไปจนถึงตรงช่วงบริเวณจุดพักรถจุดพักรถตรงมวกเหล็กตรงจุดนี้เนี่ยก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะเลยจากตรงช่วงของจุดพักรถตรงมวกเหล็กไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะแล้วก็ต่อเนื่องออกไปตรงบริเวณต่างระดับมวกเหล็กในช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้นะคะแล้วก็พอผ่านพ้นจากตรงต่างระดับมวกเหล็กไปแล้วทีนี้ยาวๆไปเลยนะไปจนถึงปากช่องตอนนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะอันนี้เป็นเส้นทางทางด้านของถนนมิตรภาพในฝั่งขาออกตอนช่วงของขาออกไปก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะเดี๋ยวดูในช่วงขากลับมาอีกช่วงหนึ่งน่าจะมีปัญหาเรื่องของการจราจรแน่นอนเลยนะเพราะว่าคนก็จะเดินทางกันเป็นจำนวนมากนะคะก็เป็นวันหยุดยาวเนาะหลายๆคนหยุดยาวหยุดตั้งแต่ช่วงคือบางคนเนี่ยคือหยุดวันนี้แหละเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสยาวไปจนถึงนู่นเลยอ่ะลาวันศุกร์อีกวันหนึ่งนะก็เราจะต่อกับเสาร์อาทิตย์อีกวันหนึ่งนะทั้งอาทิตย์เลยนะสำหรับใครที่เดินทางกลับบ้านไปทำบุญในวัน อาสาฮบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษานี้นะคะก็เดินทางขับรถอยู่เส้นทางไหนนะก็เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะรวมถึงจุดไหนที่เดินทางไปแล้วมีปัญหานะก็เพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยโหคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครดูทาง X อยู่นะคะมีคุณผู้ฟังที่อยู่ที่ภูเก็ตคุณวนัทเศษนี่แหละส่งภาพมาให้แบบว่ามายั่วๆกันเป็นประจำเลยนะอันนี้ที่ภูเก็ตเนี่ยไปดูบรรยากาศเองแล้วกันนะทางด้านของทาง X ค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปกันที่ทางท่านพันตำรวจโทพานุพลศักดิ์นะคะท่านสารวัตรตำรวจทางหลวง M6 กันนะที่เมื่อสักครู่นี้มีคนแจ้งบอกว่ารถยางแตกอยู่นะคะสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสารวัตรคะตอนนี้ได้ประสานให้มีเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือหรือยังอะคะคนที่บอกว่ารถยางแตกอยู่บน M6
1: เป็นเรียบร้อยแล้วครับเป็นรถ BM นะครับหลักกิโลเมตรที่123ครับ
0: ค่ะ
1: มุ่งหน้าไปนครราชสีมาครับตอนนี้รถวิทยุของตำรวจทางหลวงได้เข้าไปกำลังเดินทางไปให้การช่วยเหลือคาดว่าไม่น่าจะเกิน 2-3 นาทีครับเพราะว่าอยู่ใกล้เคียงกันครับ
0: อ๋อค่ะสารวัตรถ้าอย่างกรณีแบบนี้เนี่ยอย่างกรณีเขามียางอะไหล่แต่ยางอะไหล่มันไม่มีลมต้องทำยังไงคะ
1: ก็เป็นสองเคสครับถ้าเคสแรกมียางอะไหล่ที่สามารถจะเปลี่ยนให้ได้เนี่ยตำรวจทางของเราหรือจะเป็นรถกู้ภัยก็สามารถที่จะดำเนินการเปลี่ยนให้ได้ทันทีครับแต
0: ่
1: ถ้าเกิดว่ายางอะไหล่ไม่มีลมและยางที่ใช้อยู่แบนหรือว่ายางรั่วเนี่ยก
0: ็
1: อาจจะต้องตำรวจทางหลวงก็จะนำยางอะไหล่นะครับไปเติมให้ที่ปั๊มนะครับ ซ
0: ึ่
1: งอยู่บริเวณด้านนอกของ M6 ครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยก็จะมีวิธีการช่วยเหลืออย่างหนึ่งและก็จะมีปั๊มสำรองที่สามารถรองเติมให้ได้ครับเป็นปั๊มลมครับ
0: อ๋อค่ะ
1: อยู่พร้อมทั้งสองระบบครับผม
0: ก็คือแหมคือเจ้าของรถเขามียางอะไหล่เนาะแต่ว่าดันไม่มีลมก็ทำยังไงก็แค่เปลี่ยนก็จบแล้วเนาะอย่างนั้น
1: ใช่ครับแต่นี้ก็อยากจะรบกวนประชามคันนะครับว่าจ
0: ะ
1: ม
0: ี
1: เคสที่เตรียมความพร้อมนะครับว่ารถที่เราเดินทางยางอะไหล่ก็ต้องหมั่นตรวจสอบนะครับว่ามีลมพร้อมที่จะดำเนินการมาเปลี่ยนแปลงกับรถยางที่มันรั่วได้ไหมประมาณนั้นครับม
0: ัน
1: ตรวจสอบแล้วก็เติมยางตลอดครับผม
0: อืมค่ะสำหรับว่าคะตอนนี้สภาพการจราจรบน M6 เป็นไงบ้างวันนี้คนเดินทางกันยังไงบ้างอะฮะ
1: ครับวันนี้ณเวลานี้นะครับรถปริมาณหนาแน่นครับม
0: ี
1: ประมาณรถที่เพิ่มขึ้นครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันหยุดวันแรกครับเม
0: ื่อ
1: ว
0: าน
1: เป็นวันทำงานมาสุดท้ายเนา
0: ะ
1: รถปริมาณเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังคล่องตัวครับสภาพการจราจรสามารถเคลื่อนตัวได้ดีครับไม่มีอุบัติเหตุหนาแรงหรืออุบัติเหตุที่ทำให้รถชะลอตัวครับอาจจะมีรถที่B18ก็คือมีลักษณะยางรั่วหรือว่ามีระบบเครื่องยนต์ที่ขัดข้อง
0: ค่ะ
1: ตำรวจทางหลวงแล้วก็กู้ภัยทีมงานแล้วก็หมวดการทางก็พร้อมเข้าไปช่วยเหลือครับถ้ามีอะไรที่ได้ช่วยเหลือก็โทรได้ที่193นะครับหรือไม่ก็1586นะครับเบอร์ด่วนนะครับโทรมาที่จอสอนเราได้ครับผมรับโทรศัพท์ตลอดเวลาครับประสานกับทีมงานครับ
0: ค่ะสารวัตรคะอีกนิดนึงตอนนี้มอเตอร์เวย์ M6 เนี่ยก็คือสามารถขึ้นจากตรงบางปะอินวิ่งยาวไปถึงตรงปากช่องได้เลยใช่ไหมคะ
1: ขอเรียนอย่างนี้ครับโครงการที่เปิดศุกร์เสาร์อาทิตย
0: ์
1: แล้วก็เช้าวันจันทร์ให้เดินทางกลับนะครับการที่กรมทางหลวงท่านให้นโยบายมาน่าจะเปิดปลายเดือนสิงหาคมนะครับไม่น่าจะอาจจะเป็นวันที่21สิงหาคมหรือวันที่28สิงหาคมพร้อมกับ M82 ที่เป็นทางพระราม2ครับ
0: ก็คือประมาณอาทิตย์หน้า
1: ใช่ครับปลายเดือนใช่ปลายอาทิตย์หน้าครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ณตอนนี้ยังให้ใช้บริการตั้งแต่ช่วงปากช่องหลักกิโลเมตรที่65ของมิตรภาพนะครับเดินครับไปถึงบายพาสโคราชครับ
0: อืมค่ะ
1: แต่ปลายเดือนนี้ศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์นะครับให้เปิดให้บริการครับผม
0: ตั้ง
1: แต่บางปะอินเลยครับ
0: อืมก็คือทั้งขาเข้าแล้วก็ขากลับเลยนะคะตั้งแต่ขาไปขาขึ้นขาล่องเลยนะคะทั้งกู
1: ้ถูกต้องครับถ้าขาออกจากกรุงเทพไปก็จะออกไปแล้วก็มุ่งหน้าตรงไปถึงปากช่องแล้วก็ไปถึงลำตะคองตรงไปได้เลยครับส่วนที่รถที่จะเลี้ยวขวาเข้ากรุงเทพนะครับก็คือตรงนั้นน่ะให้มาลงที่ปากช่องครับไม่สามารถเข้ากม .65 ซึ่งที่ใช้ในปัจจุบันครับให้มาลงที่ปากช่องบนชนรัฐแล้วก็ไปมิตรภาพครับแล้วก็สามารถที่จะมาเข้า ได้ที่มวกเหล็กครับระยะประมาณที่ต้องหลบจุดที่ก่อสร้างหลังกลางดงครับที่จะเป็นไม่ล้าเสร็จนะครับประมาณสัก30กิโลนะครับแล
0: ้
1: วพอเราขับมาถึงมวกเหล็กเราก็สามารถเข้า M6 ได้ครับแล้วก็วิ่งยาวถึงบางปะอินได้เลยครับ
0: อืมค่ะก็จะมีแค่ช่วงหนึ่งเท่านั้นที่เราจะต้องลงมาก่อนงั้น
1: ใช่ครับมีช่วงเดียวครับเพราะฉะนั้นขาออกก็คือสามารถเดินทางได้ตั้งแต่บางปะอินถึงโคราชครับส
0: ่
1: วนขาเข้าถ้าจะเดินทางท่องเที่ยวครับมาลงตรงด่านปากช่องเลี้ยวขวาครับผมแล้วก็มาที่มิตรภาพแล้วก็เลี้ยวซ้ายมิตรภาพไปถึงมวกเหล็กแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าN6 ได้เลยครับ
0: อืมค่ะค่ะก็วันไหนนะคะนะคือเอาแน่ๆเดี๋ยวทำไงเดี๋ยวทางเดี๋ยวรบกวนสาวัตรอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะเอาที่แบบว่าเปิดชัวร์ๆนะคะค
1: ่
0: ะ
1: ได้ครับผม
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวอัปเดตอีกครั้งนึงครับไม่21ก็28ครับ
0: ไม่27ก็28สัปดาห์หน้านะก็คือเป็นช่วง
1: 21ครับ21ครับ21ครับ
0: 21เหรอคะอันนี้ก็
1: ใช่ครับ
0: อ๋อสิงหาแต่ดิฉันก็ดูแบบว่าดูเดือนผิดขออภัยค่ะเป็นสิงหานะคะค่ะได้ค่ะ
1: ตอนนี้ฝนก็ยังไม่ตกครับอาจจะมีคลื่นมีฟ้าแลบๆครับก็ยังไม่ได้มีปัญหาเรื่องการจราจรไม่ฝนตกนะครับ
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสารวัตรค่ะขอบคุณค่ะ
1: ยินดีครับผม
0: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็กรณีที่คุณทิติแจ้งไว้นะที่บอกว่ามีรถของคุณสุภเกียรติที่ยางแตกตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เดินช่วยให้การช่วยเหลือนะคือยางอะไรมีแต่ไม่มีลมก็เดี๋ยวไปเติมลมให้นะหรือไม่แน่ใจว่ามีอุปกรณ์ในที่จะเติมลมตรงบริเวณตรงนั้นด้วยหรือเปล่านะคะแต่ไงก็ตามเนี่ยก็ฝากไว้นะคะสำหรับใครที่ต้องเดินทางในระยะทางไกลๆแบบนี้นะคะนอกจากตรวจสอบเรื่องของเครื่องยนต์เตรียมสภาพรถแล้วเนี่ยก็ดูเรื่องของยางอะไหล่อุปกรณ์ในการเปลี่ยนยางอะไรแบบนี้หรือว่าสายพ่วงแบตถ้าเกิดว่ามีติดเอาไว้ก็ดีเหมือนกันนะเผื่อถ้าเกิดว่ามีเหตุฉุกเฉินขึ้นมานะคะก็จะได้เบื้องต้นก็จะได้ให้การช่วยเหลือได้นะคะก็คือเหมือนว่าเบื้องต้นอย่างเช่นถ้ามีสายพ่วงแบตมีรถที่ผ่านไปผ่านมามันก็จะง่ายขึ้นนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยสำหรับใครที่เดินทางอยู่ทางมอเตอร์เวย์ M6 ตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีปัญหาที่จะไปเจออุบัติเหตุหรือว่ารถจอดเสียหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะก็สามารถแจ้งเข้ามาทางจส.100ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราประสานงานกับทางด้านของเจ้าหน้าที่เขาอีกทีหนึ่งไปให้การช่วยเหลือนะแล้วก็ฝากไว้นะคะที่รถของคุณประดิษฐ์ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างแล้วนะคะรถแท็กซี่สีชมพูททหารหอหีบ5094รถจอดอยู่ที่ภายในซอยลาซานนะอยู่ระหว่างซอยลาซาน75กับ73ฝั่งที่จะมุ่งหน้าออกมาทางศรีนครินทร์ค่ะรถแบตเตอรี่หมดแล้วก็ไม่มีสายพ่วงแบต ด้วยนะคะใครอยู่แถวนั้นนะคะรบกวนแวะให้การช่วยเหลือด้วยรถจอดอยู่ระหว่างซอย75 73เป็นแท็กซี่สีชมพูททหารหอหีบ5094นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเรามาเพิ่มเติมสภาพการจราจรกันนะคะเดี๋ยวดูเพิ่มเติมกันนะคะว่ามีอุบัติเหตุนะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยอุบัติเหตุตรงบริเวณเลียบมอเตอร์เวย์เป็นถนนกาญจนาภิเษกค่ะจากวงแหวนตะวันออกมาทางด้านของล่มเกล้าทางเบี่ยงออกถนนล่มเกล้านะคะรถบรรทุก6ล้อเสียหลักตกข้างทางกีดขวางทุกช่องทางเลยนะคะตอนนี้เลยทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเป็นช่วงของบริเวณทางเบี่ยงออกถนนล่มเกล้านะคะเป็นถนนเลียบมอเตอร์เวย์ที่มาจากวงแหวนตะวันออกมุ่งหน้ามาทางด้านของล่มเกล้ารถบรรทุก6ล้อค่ะเสียหลักตกข้างทางนะคะแล้วก็ไปกีดขวางทุกช่องทางเลยทำให้การจราจรตอนนี้เนี่ยรถคือจะบอกว่ารถชะลอตัวเลยทำให้การเคลื่อนตัวของรถเนี่ยจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่าอุบัติเหตุตรงนี้เนี่ยรถเข้าไปขวางทุกช่องทางเลยนะคะเดี๋ยวคงจะได้มีข้อมูลเพิ่มเติมกันนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะเมื่อตอนช่วงเวลาประมาณ16นาฬิกามีอุบัติเหตุนะคะทางเจ้าหน้าที่สภ.เมืองนครราชสีมาแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถานนครราชสีมารับแจ้งอุบัติเหตุรถชนท้ายกัน4คันที่บริเวณ4แยกหน้าโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาในพื้นที่เขตของสภ.โชคชัยนะที่เทศบาลนครราชสีมาทางเจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปตรวจสอบนะพบว่าที่เกิดเหตุเนี่ยมีรถกระบะนะคะ มีรถกระบะมาสด้าชนท้ายรถยนต์ที่จอดติดสัญญาณไฟอยู่ด้านหน้ารวมทั้งสิ้น3คันคนขับรถนะคะคนขับรถเป็น อดีตข้าราชการบำนาญอายุ66ปีแล้วได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็หมดสติด้วยไม่สามารถให้ข้อมูลไม่สามารถสื่อสารได้เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องเร่งทำการปฐมพยาบาลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการสอบถามกับคนที่เห็นเหตุการณ์เป็นไรเดอร์นะคะเป็นไรเดอร์ที่อยู่ในจุดที่เกิดเหตุอะค่ะแล้วก็ยังมีเจ้าของรถจักรยานยนต์อีกคันหนึ่งแล้วก็รถกระบะเดี๋ยวนะอันนี้เป็นจักรยานยนต์อีกคันหนึ่งสองคันบอกว่ารถกระบะคันดังกล่าวเนี่ยมาชนท้ายรถจักรยานยนต์ของตนเองอันนี้เป็นไรเดอร์ก็คือคุณอานนท์ถูกรถกระบะคันนี้เนี่ยชนท้ายขณะที่จอดรอสัญญาณไฟอยู่ที่บริเวณแยกถนนพลล้านจนรถล้มระหว่างที่กำลังยกรถขึ้นมาปรากฏว่ารถกระบะเนี่ยออกจากจุดที่เกิดเหตุตนเองก็เลยขี่รถตามมาอ้าวคือชนตอนแรกเสร็จแล้วก็เหมือนหนีมาหรือเปล่าคะจากนั้นนะคะตัวของคุณอนนท์นะซึ่งเป็นคนเป็นไรเดอร์ที่ถูกชนตอนแรกแล้วก็ล้มไปแล้วก็พอขึ้นมาได้ปรากฏว่ารถกระบะคันที่ชนเนี่ยเขาขับออกจากจุดที่เกิดเหตุตอนแรกไปตัวคุณอนนท์ขับตามแล้วก็พยายามส่งสัญญาณนะคะบอกว่าให้หยุดรถบริเวณที่มีกล้องวงจรปิดของตำรวจแต่คนขับรถยังขับรถหนีมาอีกจนกระทั่งมาถึงบริเวณสี่แยกหน้าโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาปรากฏว่ารถกระบะคันนี้ค่ะพุ่งไปชนท้ายรถยนต์ที่จอดติดไฟแดงอยู่ดังด้านหน้าอย่างแรงเลยทำให้รถเนี่ยมันชนท้ายต่อเนื่องกันรวมทั้งสิ้น4คันก็จะมีทางด้านของคุณอนุวัฒน์นะเป็นเจ้าของรถ Honda HR-V ที่ถูกชนท้ายให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยขับรถมาจอดติดสัญญาณไฟแดงถูกรถกระบะคันดังกล่าวเนี่ยชนเข้าอย่างแรงค่ะเลยทำให้แรงเนี่ยมันกระแทกรถกระแทกกันไปคันข้างหน้าชนต่อกันไปเนี่ยตัวทางด้านของคุณอนุวัฒน์เองที่ขับรถฮอนด้าเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บด้วยนะได้รับบาดเจ็บที่บริเวณใบหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เข้าไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุค่ะแล้วก็จะไปดูตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดอีกทีหนึ่งนะเพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุรายนี้นะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะว่าตอนแรกคือไปชนรถจักรยานยนต์ก่อนนะแล้วก็หลบหนีมาจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยมาเจอเอารถที่เขาติดไฟแดงอยู่แล้วก็ไม่ได้เบรกชนท้ายเขาอย่างแรงเลยนะจนกระทั่งคนขับรถกระบะคันนี้ซึ่งเป็นอดีตข้าราชการบำนาญได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็หมดสติไปเลยนะคะอันนี้เหตุเกิดเมื่อตอนช่วง16นาฬิกาที่ตรงบริเวณเส้นทางราชสีมาโชคชัยหน้าสี่แยกหน้าโรงเรียนอนุบาลราชสีมาพอดีเลยนะคะก็มารายงานกันให้ทราบไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นคือดิฉันตอนแรกเข้าใจว่าแบบชนแล้วก็หมดสติไปในจุดที่เกิดเหตุตอนแรกปรากฏว่าอ๋อเขาไปชนที่อื่นมาก่อนไปชนที่อื่นมาก่อนแล้วก็พอมาถึงตรงนี้เนี่ยก็ชนที่อื่นรอบแรกก่อนแล้วก็ออกจากจุดที่เกิดเหตุเหมือนหลบหนีชนแล้วหนีจนกระทั่งมาจุดที่สองเนี่ยแหละค่ะก็ไปต่อไม่ได้นะคนขับรถก็หมดสติอยู่ในจุดที่เกิดเหตุเลยเนี่ยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทาง YouTube Live ตอนนี้นะเรามีภาพรถที่เกิดอุบัติเหตุน่าจะเป็นรถตอนที่รถกระบะคันนี้ที่ไปชนท้ายรถ HRV คันนี้นะคะแล้วก็คนขับรถเองเนี่ยเขาก็ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณใบหน้านะแล้วก็ส่วนของความเสียหายเท่าที่ดูแล้วนี่น่าจะรุนแรงทีเดียวเหมือนแบบรถเขาจอดอยู่ติดไฟแดงแล้วคันนี้มาแล้วเหมือนไม่ได้เบรกเลยอ่ะชนเข้าอย่างแรงเลยนะคะส่วนสาเหตุเดี๋ยวคงต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยต้องรอให้คนขับรถกระบะนั้นเขารู้สึกตัวแล้วก็รักษาตัวพอที่จะให้ปากคำได้ก่อนนะถึงจะได้รู้ว่าเกิดจากอะไรกันแน่นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอดูข้อมูลคุณเอบอกว่าอยู่เป็นเพื่อนคุณนัตยาไม่เกิน3ทุ่มนะได้ค่ะ อยู่ถึงไหนถึงนั้นแล้วค่ะคุณธีรนนท์ค่ะแจ้งเข้ามาทาง YouTube นะคะบอกว่าวิภาวดีขาออกรถค่อนข้างเยอะเคลื่อนตัวได้ครับผมเดี๋ยวฉันดูนิดนึงนะเป็นวิภาวดีช่วงไหนคะคุณธีรนนท์เป็นวิภาวดีช่วงไหนที่รถเยอะแถวๆหน้าดอนเมืองไหมแถวนั้นแถวๆหน้าดอนเมืองไหมฮะที่แบบว่ามีรถเยอะตรงช่วงบริเวณวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออกเนี่ยก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกบางเขนในช่องทางขนานนะก็จะมีรถชะลอตัวตรงบริเวณแถวๆสถานีรถไฟบางเขนจุดหนึ่งพอเลยจากตรงบริเวณแยกบางเขนไปแล้วนะคะออกไปทางด้านของหลักสี่ในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะก็จะมีชะลอตัวตรงบริเวณแถวแถวนอตพาร์คแถวตรงจุดนี้นะแต่ว่าบนเส้นทางหลักไม่ติดนะอาจจะมีชะลอตัวในเส้นทางทางด้านของกำแพงเพชร6ผ่านจากตรงแยกหลัก4ตรงนี้ไปนะคะนะผ่านตรงนอตพาร์คมาทางหลัก4ช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวมาได้นะคะแล้วก็จะไปมีชะลอตัวกันอีกครั้งนึงก็แถวๆช่วงหน้าดอนเมืองนี่แหละค่ะที่รถเยอะเลยจากหน้าดอนเมืองไปแล้วนะคะมุ่งหน้าไปทางช่วงของบริเวณต่างระดับอนุสรณ์สถานตรงนี้ก็เคลื่อนตัวไปได้นะคะส่วนทางฝั่งขาเข้าก็ยังคงใช้การได้นะคะไม่เป็นปัญหาตั้งแต่ต่างระดับอนุสรณ์สถานเข้ามาตรงช่วงบริเวณหน้าสนามบินดอนเมืองมาหลัก4มาบางเขนเข้ามาทางรัชวิภาแยกลาดพร้าวนะคะเข้ามาสุทธิสารมาดินแดงช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะบนถนนดินแดงนะคะถนนอโศกดินแดงที่มาจากทางด้านแยกใต้ทางด่วนดินแดงนะคะใช้ถนนดินแดงมุ่งหน้ามาทางประชาสงเคราะห์ต่อเนื่องมาทางแยกพระราม9ช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางนะคะออกจากทางด้านของแยกพระราม9ไปทางด้านของพังเมืองมุ่งหน้ามาใช้พระราม9ฝั่งขาออกมาทางแยกรามในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเลยนะฝั่งขาเข้าก็เช่นเดียวกันยังเคลื่อนตัวมาได้ตลอดเลยมาจนยาวๆมาจนถึงตรงแยกพระราม9มาบทแม่พระมาแยกใต้ทางด่วนดินแดงส่วนบริเวณรามกำแหงในช่วงนี้นะคะจะมีรามกำแหงฝั่งขาออกเนี่ยก็จะมีการชะลอตัวนะตรงช่วงบริเวณก่อนที่จะขึ้นทางยกระดับรามกำแหงตรงจุดนี้นะตรงแถวๆหน้าฟู้ดแลนด์หัวหมากตรงจุดนี้เนี่ยจะมีรถชะลอตัวแต่ว่าพอเลยไปแล้วนะคะเลยจากตรงช่วงบริเวณหน้าห้าง1981ไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้เลยนะคะแล้วก็จะไปมีชะลอตัวอีกครั้งหนึ่งช่วงบริเวณก่อนที่จะผ่านแยกลำสาลีแล้วก็ตรงบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงตอนนี้ไม่มีการจราจรหนาแน่นนะคะก็เคลื่อนตัวไปได้ตลอดแล้วก็จะไปชะลอตัวกันอีกครั้งหนึ่งก่อนผ่านทางด้านของแยกรามค่ะเข้ามาทางคลองตันก็ยังคงเคลื่อนตัวมาได้นะคะบนถนนศรีนครินทร์ภาพรวมก็ใช้การได้ตลอดเลยนะอาจจะมีรถเยอะสักหน่อยตรงช่วงหน้าสี่ข้อนมาทางพาราไดซ์ช่วงนี้นะคะแต่โดยรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้บนถนนลาดพร้าวตอนนี้นะคะลาดพร้าวตั้งแต่บางกะปิเข้าไปที่แยกลาดพร้าว71ต่อเนื่องไปจนถึงตรงบริเวณทางด้านของแยกรัชดาลาดพร้าวช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเลยนะจะมีชะลอตัวตรงนี้สัญญาณไฟที่บริเวณแยกซอยมหาดไทยหรือว่าลาดพร้าว112ตรงลาดพร้าว122นะเดี๋ยวนะลาดพร้าว112ค่ะส่วนตรงแยกซอยมหาดไทยตรงนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะยังไม่เป็นปัญหาค่ะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาออกก็ยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเลยนะคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยมากันที่ทางด้านของโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48ปี2569นะคะโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยแล้วก็จสร้อยนะคะใครอยากจะไปเที่ยวกับทางด้านของทางด่วนกับจสร้อยนะคะต้องฟังทางนี้ค่ะการทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับจสร้อยนะคะเชิญชวนสมาชิก Easy Pass ไปทำกิจกรรม CSR กันกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48ประจำปี2569ที่จังหวัดชัยนาทค่ะภายใต้ชื่อกิจกรรม Easy Part Easy Earth นะคะลัดฟ้าไปเพาะกล้าสัมผัสวิถีเกษตรอินทรีย์สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนโดยจะไปกันในวันเสาร์วันอาทิตย์ที่15แล้วก็16สิงหาคมค่ะ2วัน1คืนนะคะ2วัน1คืนงานนี้ข่าวดีก็คือว่าฟรีตลอดทั้งงานเลยนะคะสำหรับสมาชิก Easy Path ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยทาง Facebook ของ JS100 Radio หรือทางเว็บไซต์ก็ได้นะคะที่ www.js100.com หรือทาง X ค่ะที่ JS100 Radio นะคะสำหรับใครที่สนใจต้องมีกติกากันหน่อยนะสำหรับใครที่สนใจอย่างแรกเลยค่ะคุณต้องถ่ายคืออันเนี้ยเราจะให้ไปเป็นคู่นะก็อยากจะให้คุณเนี้ยถ่ายรูปคู่กับคนที่คุณจะพาไปด้วยขอคนที่พร้อมเดินทางนะคะใครที่แบบว่าถ่ายคู่กันเสร็จปรากฏพอถึงวันจริงอ้าวคนที่ถ่ายรูปด้วยปรากฏว่าไปไม่ได้ไม่เอานะอยากจะให้ไปด้วยกันนะไปด้วยกันเลยนะต้องไปชวนเพื่อนแล้วก็หรือว่าจะเป็นพี่เป็นน้องเป็นใครที่แบบว่าคุณแม่อยากไปเที่ยวก็ได้นะไปกับคุณแม่ก็ได้นะคะถ่ายรูปคู่กับคนที่คุณจะพาไปด้วยพร้อมกับโชว์บัตรเติมเงินหรือว่า Easy Pass แล้วก็ OBU Easy Pass ที่ติดอยู่หน้ารถนะคะก็คือ1 Easy Pass เนี่ยสามารถไปได้2ท่านนะคะอันนี้สเต็ปแรกนะคะ2ค่ะก็คือแจ้งเลขSN ของ Easy Path นะคะซึ่ง1ในชื่อของผู้สมัครเนี่ยจะต้องตรงกับชื่อที่ลงทะเบียนกับทาง Easy Path หมายความว่าตัวคุณเนี่ยคนที่ขับรถเนี่ยนะคะที่ลงทะเบียนกับ Easy Path ไว้เนี่ยจะต้องมีชื่อที่ลงทะเบียนอยู่แล้วนะคะก็จะต้องเป็นคนที่เดินทางไปในทริปนี้กับเราได้นะคะแล้วก็3ค่ะก็คือแจ้งชื่อนามสกุลอายุของคุณรวมถึงผู้ที่ติดตามคือคนที่ไปด้วยกันนะคะจากนั้นก็ส่งทั้งหมดมาทางอินบ็อกซ์ของเพจ JS100 Radio แล้วก็ให้ไปกดไลค์แล้วก็กดแชร์โพสต์กิจกรรมนี้ไปที่ Facebook ของคุณตั้งค่าเป็นสาธารณะพร้อมกับติด Hashtag Easy Path Easy Earth แล้วก็ Hashtag ทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุง Hashtagการทางพิเศษแห่งประเทศไทยมันแฮชแท็ก3ตัวใครไม่แน่ใจยังไงมาถามหลังไมค์กันได้นะคะว่าติดแฮชแท็กอะไรกันบ้างนะคะแล้วก็ให้กดติดตามเพจการทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วยนะคะและอันนี้เนี่ยคุณส่งข้อมูลส่งภาพถ่ายส่งเรื่องของเลขรหัสทาง Easy Pass ชื่อนามสกุลใดเสร็จเรียบร้อยเข้ามาในทางด้านของ Inbox ของจอสร้อยนะคะแล้วเราก็จะมีการคัดเลือกกันอีกทีเผื่ออันนี้เนื่องจากว่าต้องมีคนให้ความสนใจกันเยอะเลยทีเดียวนะคะก็เผื่อว่ามีจำนวนมากกว่าที่เราจะให้ไปเนี่ยเราคงต้องต้องมีการคัดเลือกกันอีกทีหนึ่งนะว่าคุณผู้ฟังท่านไหนคู่ไหนจะได้คัดเลือกแล้วถ้าเกิดว่าคุณได้รับคัดเลือกร่วมเดินทางไปกับทางด้านของกิจกรรมทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48แล้วนะไม่สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางได้นะมิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะสมัครได้แล้วถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นะถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เท่านั้นค่ะอย่าลืมนะคะทำตามที่บอกนี้เลยนะคะก็คือถ่ายรูปคู่กับคนที่จะพาไปด้วยแล้วก็จะต้องมีบัตร Easy Pass แล้วก็มี OBU Easy Pass ที่ติดอยู่หน้ารถเนี่ยแหละค่ะก็ส่งเข้ามาทางอินบ็อกซ์ของจสร้อยแล้วที่สำคัญต้องติดแฮชแท็กด้วยนะก็คือต้องเข้าไปแชร์ไปกดไลค์กดแชร์ที่โพสกิจกรรมอันนี้แล้วก็มีติดแฮชแท็ก3แฮชแท็กก็คือ Easy Path Easy Earth แล้วก็แฮชแท็กทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงแฮชแท็กการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยเราจะพากันไปนะไปเรียนรู้การทดลองเพาะกล้าข้าวไปทำกิจกรรมปลูกข้าวนาโยนลดการใช้สารเคมีที่วิสาหกิจชุมชนริเช่ฟาร์มนะที่อำเภอมโนรมที่จังหวัดชัยนาทค่ะแล้วก็ไปนั่งรถรางชมสวนชิมช็อปผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดชัยนาทนะคะแล้วก็ยังมีกิจกรรมพิเศษจากทางด้านของ Exact Innovation ด้วยนะเป็นกิจกรรมเพื่อการเดินทางค่ะแล้วก็ยังมีกิจกรรมอีกหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะสำหรับใครที่สนใจทำตามกฎกติกาแล้วก็มารอฟังดูนะคะว่าคุณจะได้ รับการคัดเลือกให้ไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้หรือไม่นะคะย้ำกันอีกครั้งนึงค่ะเราจะไปกันในวันที่15แล้วก็16สิงหาคมนี้เดือนหน้านี้แล้วนะกลางเดือนหน้าที่จะถึงนี้แล้วนะรีบหน่อยงานนี้ฟรีตลอดงานเลยนะคะไปกันที่คุณพันธ์ค่ะคุณพันธ์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณนัทยาครับผมใช้สีลมครับผม
0: ค่ะ
2: 3แยกเรียนภูมิตัดสีลมยาวมาถึงสารแดงครับผม
0: ค่ะ
2: ทั้งไปทั้งกลับไม่มีรถครับผม
0: อ้าว
2: ก็ใช้เรียนไปเองประมาณคันที่7
0: ค่ะ
2: แล้วก็เลี้ยวซ้ายมาใช้พระรามสีโล่งนะครับคุณนัทยาทั้งไปทั้งกลับ
0: มันสีลมตอนนี้โล่งนะคะ
2: โล่งครับพระรามสีก็โล่งครับพระรามสีแยกสารแดงมุ่งหน้าแยกทางรีดูนังสอนแยกสามย่านแค่ไม่มีรถนะครับทางไปทางกลับนะครับ
0: ค่ะค่ะ
2: รถไปกลับต่อจอหมดแล้ว
0: เออแล้วคุณพันไปทำบุญกับเขาไหมอ่ะ
2: ไม่ได้ไปเลยครับทำงานอยู่กรุงเทพนี่แหละครับเป็นเพื่อนเดียวหน่อร้อยอยู่นี่คร
0: ับ โอ้ค่ะนึกว่าแบบว่าเดี๋ยวแบบมีแบบว่าถนนโล่งๆเดี๋ยวขอแวะไปทำบุญสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยฮะ
2: อาจจะไปนู่นนะครับแถวอะไรวัดที่ว่านะครับวัดเล็กขิงครับผมอ๋ออ
0: ยู่ใกล้ๆบ้าน
2: ใช่ว
0: ั
2: ด
0: ใน
2: ส
0: ิ
2: งห์อย
0: ู่
2: ใกล้บ้านคร
0: ับ
2: พอดีหลานจ่ายเรียนอยู่ที่นั่นพอดีอ๋อ
0: ค่ะค่ะ
2: แจ้งเพื่อนสมาชิกด้วยครับคุณนักเรียนรถเก๋งครับขับอย่างเดียวครับเขาไม่ดูลมเลยข้างหลังบางทีเขาไปเติมลมอะครับ
0: ค่ะ
2: ต้องเช็คยางอะไรด้วยครับให้อัดลมไม่หน่อยครับสัก38จะอะไรคร
0: ับ
2: ไม่ล้อหลังครับบางทีเขาไม่เติมลมเลย
0: เดี๋ยว
2: ใช้ไม่ยกออกมามันก็จะลมมันจะอ่อนไปหมดนะครับ
0: หมายถึงคนขับรถทั่วไปใช่ไหมคะ
2: ก็ไปครับผมอ๋อเวลาไปเช็คลมที่ปั๊มอ่ะครับผม
0: ค่ะ
2: เช็ค4ล้อแล้วก็ต้องเช็ค5ล้อครับผมยางอะไรด้วยคร
0: ับ ใช่ๆๆค่ะ
2: ต้องเติมลมไว้หน่อย
0: ครับค่ะ
2: ครับผมอ่าฮะบางทียาง1แบนก็เอายางอะไรมาก็ไม่มีลม
0: เออใช่ค่ะ
2: เดี๋ยวนี้รถรุ่นใหม่เค้าไม่ให้ยางอะไรครับคุณท่าน
0: เจียอ๋อเหรอฮะต้องคือถ้าเกิดจะยางอะไรต้องเพิ่มเงิน
2: ไม่รู้นะครับพวกอย่างโตโยต้ามันน่าก็ไม่มีนะครับอย่างยิ่งรถโดยสารยิ่งไม่มีเลยครับผม
0: เหรอคะอ๋อแล้วเขามี
2: ไม่มี
0: ครับแล้วเขามีออปชันแบบให้เราเลือกไหมอ่ะว่าถ้าเกิดว่ามี
2: ไม่มีครับ
0: เหรอคะ
2: ไม่มีครับมีแต่ตัวที่เราเติมลมครับผมให้น้ำยาอัดแล้วก็ลมที่ว่าต่อตรงที่ต่อบุหรี่ครับเก็บบุหรี่คร
0: ับ อือ
2: ครับตรงนั้นแหละใช้ได้ครับผมอัดลมเข้าไปครับผม
0: อืมค่ะค่ะ
2: แต่บางรถเห็นเพื่อนเขาซื้อโตโยต้าก็ไม่มียางอะไรนะคร
0: ับ รถไฟฟ้าหรือรถธรรมดา
2: ไม่รถไฮบริดคร
0: ับ เป็นไฮบริด
2: ก็โตโยต้าคอร์ส
0: ครับก็ไม่มียางอะไรเหมือนกัน
2: ไม่มีครับยางที่คอร์สก็ไม่มีครับ
0: อ๋อค่ะ
2: ทีนี้เขาประหยัดนี่ว่ายังไงไม่รู้ครับยางอะไรไม่มี
0: ก็คือเขาอาจจะให้เราเซฟเงิน
2: ได
0: ้
2: คร
0: ับ
2: แล้วงั้นเราต้องไปซื้อเองครับต้องไปซื้อเองครับยางอะไรแล้วก็ซื้อยางอะไรแล้วก็ซื้อแม่แรงอีกคร
0: ับ
2: ผม
0: ค่ะแต่สมัยก่อนก็มีแม่แรงให้มั้ยเป็นชุดเล็กๆอย่างงี้มั้ย
2: ได้ๆเมื่อก่อนก็มีทั้งยางอะไรมีทั้งแม
0: ่
2: แรงให้ครับ
0: เออเน
2: า
0: ะ
2: รุ่นเก่าอ่ะครับ
0: อือฮึค่ะ
2: รุ่น2010 2017 18มียางอะไรให้ครับผม
0: ค่ะ
2: แม่แรงให
0: ้
2: มีถอดล้อให้ครับผม
0: ค่ะ
2: เดี๋ยวนี้รุ่นใหม่ไม่มีครับ
0: เดี๋ยวนี้เขาก็อะไรก็ประหยัดกันหมดแล้วเนาะ
2: ใช่คร
0: ับ ค่ะค่ะ
2: ของผมนี่ก็ไม่มีนะผมต้องไปหาซื้อยางอะไรมานะ
0: อ๋อค่ะ
2: แต่ว่าแล้วก็ซื้อแม่แรงซื้อที่บล็อกถอดล้ออะไรเงี้ยคร
0: ับ ค่ะ
2: แต่สายพ่วงผมมีตลอดครับ
0: อืมดีค่ะดีค่ะ
2: ผมซื้อ350 บาท3 เมตรขึ้นนะผมอ
0: ืมยาวเลย
2: ตอนนี้ไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้อาจจะแพงแล้วเพราะว่ามันขึ้นตามพอซื้อนานแล้วครับผม
0: อืมค่ะค่ะ
2: ไว้แต่ว่ามีรถเก๋งก็เลยก็ที่ฟังจอ200ก็อยู่ใกล้ๆกับไปพ่วงให้เขาอยู
0: ่
2: คร
0: ับ ค่ะได้ค่ะ
2: ช่วยก
0: ัน
2: ไปนะครับช่วยเหลือกันพรมไป
0: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ตอนนี้เรามาดูดวงนะครับผมการจราจรไม่มีปัญหาครับผม
0: คล่องตัวดีตลอดเลยนะขอบคุณมากเลยค่ะคุณพัน
2: ธ์ไฟแดงครับสีแก้วไฟแดงครับผม
0: ค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณสุภัทราค่ะอยู่มอเตอร์เวย์คุณสุภัทราสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณ
0: นัตยาค่ะ
3: คุณนัตยานานๆจะเข้าสายคุณนัตยานะคะ
0: ค่ะ
3: ก็สวัสดีเพื่อนๆที่ช่วยเหลือสังคมนะคะตอนนี้เทศกาลจะออกต่างจังหว
0: ัดคุณสุภัทราสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณ
0: นัตยาค่ะ
3: คุณนัตยานานๆจะเข้าสายคุณนัตยานะคะ
0: ค่ะ
3: ก็สวัสดีเพื่อนๆที่ช่วย

0: ใช
1: ่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แ
0: ล้วก็มาถึงสนามบินก็รถเต็มลานล้นลานเลยนะคะ
1: เข้าไปสนามบิน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โหรถคนเยอะเลยคนเดินทางกันเยอะเหรอคะตอนนี้
0: ไม่ใช่ค่ะรถแท็กซี่ค่ะ
1: เอารถแท็กซี่
0: สแตนบาย
1: ค่ะ
0: เยอะมากค่ะ
1: ข้
0: างนอกไม่ใช่มีคนนะคะนะคะก็ให้เป็นกำลังใจใจเย็นๆนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ผู้โดยสารจะลงก็อัดเตือนกันซะหน่อยอย่าลืมของ
1: ค่ะ
0: เมื่อกี้อย่าลืมของอยู่ท้ายรถต้องโว๊กกลับไปอีก
1: ไ
0: ม่ควรใช้แอร์
1: อ
0: ่
1: าฮะ
0: เพราะว่ากลับบ้านนอกไง
1: ตัวคุณโทษนะคะคุณสุภัทราคือขับรถด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะสุภัทราขับรถแท็กซี่
1: เป็นรถแบบว่าแบบประจำอยู่ที่สุวรรณภูมิเหรอคะหรือว่ายังไง
0: ประจำอยู่ที่สนามบินสุวรรณภ
1: ู
0: ม
1: ิค่ะค่ะรถผู้โดยสารก็คือช่วงนี้ผู้โดยสารเยอะไหมคะ
0: ไม่ค่อยเยอะค่ะน้อยมากต
1: ั
0: วนี้แทบจะนับคันได้เลย
1: อ๋อเหรอคะ
0: เยอะตกไปเยอะเลยค่ะตกเยอะมากมากเลยเพราะว่ามันหลายสิ่งหลายอย่างพูดไปมันก็มันตาซึ
1: ม
0: นะคะอย
1: ่
0: าพูดเลย
1: ค่ะ
0: แต่ทีนี้ก็คิดที่ดีทำไม่ดี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วจะมีความสุขนะคะ
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงขอพูดนะ
1: คะ
0: ตอนสมัยจสร้อยอยู่อ่อนนุชน่ะเคยจัดเที่ยวนะคะไปไชนาทไปอะไรนะไปทางไปเขาหินซ้อน
1: ม
0: ีความสุขมากเลยนะคะไปต้นไม
1: ้คุณสุภัทราเคยไปด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะไปทุกงานชุดตอนนั้นชุดก็มีเฮียเหมาอะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็น้องบีอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ค่ะ
0: นะคะแต่ที่ไชนาทบอกไว้ว่าส้มโออร่อยมาก
1: ส้มโออร่อยมากแล้วคุณสุภัทราสนใจจะไปกับคราวนี้ไปกับทางด่วนด้วยไหมคะ
0: อยากจะไปกลัวผิดหวัง
1: ทำไมอ่ะ
0: เพราะว่ากลัวเดี๋ยวไม่ผ่าน
1: โอ้โหก็คือแบบว่าคือคุณสุภัทราเธอไปกับแต่เรื่องของเรื่องคือต้องไปหาบัดดี้ไปด้วยกันก่อนเพราะว่าต้องไปคู่ไปกันสองคนค่ะ
0: เพราะว่าด็อกเตอร์เขาอายุเยอะแล้วนะ
1: คะ
0: เป็นอาจารย์สอนที่อาสัม
1: ค่ะ
0: ศรีราชาอาสัมบางรัก
1: อ
0: าสัมอะไรอ่ะดาราสมุทรอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: ตอนนี้แกอายุ80กว่าแล้วกลัวจะเป็นภาระไม่ดีกว่า
1: อ๋อค่ะได้ไม่เป็นไรแล้วแต่สะดวก
0: อยากไปแต่มันไม่ใช่สะดวกค
1: ่ะไม่เป็นไรค่ะ
0: บอกได้เลยว่าไชนาทผลไม้สุดยอดส
1: ุ
0: ดยอดจริงๆนะต
1: ้
0: นโพนี่นะบอกให้ถึงว่าทั้งหวานกรอบไม่ขมเลยนะฮะ
1: แล้วช่วงสิงหาที่เขาไปกันนี่ส้มโอออกไหมฮะช่วงนี้
0: อันนี้ประจำไม่ได้ฮะตอนนั้นที่ไปกันน่ะ
1: ค่ะค่ะ
0: อร่อยอร่อยมากแล้วไม่ขมด้วยนะบางที่ไม่เอ่ยชื่อนะคะมันเป็นแผลเหมือนกันหมด
1: ค่ะ
0: แต่ที่นี่เขาสนใจแล้วก็ธรรมชาติ
1: ค่ะ
0: สวยนะคะตอนนั้นไปนกเนี่ยนะหูสวยมากสวนนกสวยมากเลยนกมีรังหลายบอกไม่ถูกเยอะจริงๆแล้วสวย
1: น
0: ะไปมีโอกาสได้ไปค่ะ
1: ค
0: อยเชื่อฟังอยู่นะไปเลยไม่เสียดายเลยไม่เสียดายเวลานะคะหาความสุขให้กับตัวเอง
1: ใช่ใช่
0: มีใครให้ได้นอกจากตัวเอง
1: ทำงานทำงานหนักแล้วก็ต้องให้รางวัลชีวิตกับตัวเองด้วยเนาะอย่างนี้
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: อยากไปเที่ยวในต่างประเทศ
1: เที่ยวในเมืองไทยนี่แหละเที่ยวให้ครบก่อน
0: เที่ยวสวยมาก
1: ค่ะ
0: นั่นเมืองไทยเราเนี่ย
1: ค่ะ
0: โอ้โหแบบไปงานของทีมของจสร้อยนี่ไม่ผิดหวังไม่เสียดายเวลานะคะ
1: ได้ค่ะ
0: คง 100% เลยค่ะ
1: ค่ะค่ะ
0: สวยอร่อยทั้งสวยบอกไว้ถูก
1: ค่ะ
0: ขอบคุณมากมากเลยนะคะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะคุณสุภัทราสวัสดีค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะ
0: เช่นเดียวกันนะคะขอให้พระคุ้มครองทุกคนเลย
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะคราวนี้เนี่ยไปชัยนาทต้องขอบคุณทางด้านของทางด่วนด้วยนะคะที่เลือกที่จะไปทางด้านของจังหวัดชัยนาทนี่คุณสุภัทรามาคุยให้ฟังแล้วนะว่าที่ชัยนาทมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะหลายคนต้องรีบเลยนะคะทำตามกติกาที่แจ้งให้ทราบนะคะแล้วก็ส่งเข้ามาแล้วก็รอลุ้นกันว่าเราจะได้รับคัดเลือกหรือเปล่าค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็วสตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: แกไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: งั้นไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
3: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
4: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEMผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอำพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
5: ระวังนะลูก
6: ค่อยๆวิ่งนะลูก
5: อย่าปีนสูงนะ
6: เดี๋ยวล้มนะลูก
7: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: ่วงนี้นะคะมีอุบัติเหตุรับแจ้งเข้ามาบนถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้าค่ะตรงช่วงบริเวณหน้าอนุสรณ์สถานพอดีเลยนะคะเหตุเกิดเมื่อตอนช่วง 19:10 น.เป็นรถชนกัน3คันรถเก๋ง2คันแล้วก็รถเมย์มีคนเจ็บด้วยนะคะ2รายตอนนี้เจ้าที่ให้การช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลไปแล้วส่วนรถกำลังเคลื่อนย้ายอยู่นะคะการจราจรก็จะมีการชะลอตัวตรงจุดนี้ค่ะแล้วก็ตอนนี้มีอุบัติเหตุบนถนนพระราม2ไปกันที่คุณตู่ระยองนะคะคุณตู่สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณนัทยาและท่านผู้ฟังสสร้อยครับผม
0: ค่ะอุบัติเหตุอะไรอะคะ
1: ครับเป็นอุบัติเหตุพระราม2ในส่วนขาออกครับตรงบริเวณสะพานหน้าโดโฮมนะเป็นฝั่งขาออกนะครับ
0: ค่ะ
1: ปีนี้ผมผ่านมาเมื่อ3ปีที่แล้วเน
0: ี่
1: ยมีหลายคันนะไม่สามารถระบุได้ว่ารถไหนบ้างแต่น่าจะมีรถบัสด้วยครับรถบัสนำเที่ยว
0: ค่ะรถเห็นเราเห็นว่าเป็นรถใหญ่ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่แต่ไม่รู้ว่ากี่คันนะแต่คิดว่าเยอะอะครับหลายคันนะ
0: ค่ะค่ะอ๋อค่ะแล้วค่ะอยู่ในเลนไหนอะคะ
1: อยู่เลนขวาบนสะพานเลยครับ
0: อยู่เลนขวาค่ะค่ะ
1: ก็ตอนที่ผมผ่านมาเนี่ยรถพุ่งยาเริ่มติดนะจะเริ่มติดได้หน่อยหนึ่ง
0: ค่ะ
1: แล้วก็ผู้ไปที่ผมผ่านมานั่นกำลังจะสวนมากันหลายคันละ
0: เออเออค่ะแต่คือเท่าที่ดูเนี่ยก็คือว่ามีรถชนกันหลายคันแต่ว่าไม่รู้ว่ามีจำนวนที่แน่นอนเนี่ยเป็นรถอะไรกันบ้างใช่ไหมคะ
1: ใช่แต่ว่ารู้สึกว่าจะมีรถบัสแน่นอน
0: ค่ะ
1: แต่ว่าน่าจะคันนะครับเพราะว่าผู้ไปที่ไปหลายคันแล้ว
0: ค่ะ
1: ตรวจมา
0: ค่ะแล้วตอนนี้ค่ะตอนที่คุณตู่ผ่านมาเนี่ยรถติดหรือยัง
1: มีท้ายแถวประมาณ200เมตรได้ครับ
0: อ่าฮะค่ะ
1: ตอนที่ผมมานะ
0: ค่ะ
1: น่าจะเกิดเหตุไม่นานนะครับ
0: อืม
1: แล้วตรงนี้มันรู้สึกว่าจะผ่านน่าจะผ่านได้ทางซ้ายซึ่งไหนเนี่ยแต่เห็นว่าอยู่ทางขวาเยอะคร
0: ับ ค่ะอยู่เลนขวากันเยอะอยู่ที่จะขึ้นสะพานใช่ไหมคะที่บนสะพานข้ามคลองตรงนี้นะคะ
1: ตรงนั้นน่าจะเป็นกมที่40ป่ะนะ
0: ค่ะก็คือพอเลยจากตรงดูโฮมมานิดนึงใช่ไหมคะ
1: ตรงนั้นเลยครับตรงหน้าดูโฮมเลยครับ
0: หน้าดูโฮมเลยนะอ่ะได้ค่ะค่ะ
1: ที่น้ำท่วมแถวนั้นน่ะ
0: ค่ะ
1: นั่นแหละคร
0: ับ
1: บนสะพาน
0: ครับค่ะได้ค่ะแล้วตอนนี้คุณตู่ผ่านมานานหรือยังอะคะ
1: ก็ผ่านมาได้ประมาณ5นาที
0: ค่ะ
1: ผมจะพระราม2ขาเข้าตอนนี้ผมถึงหน้าเซ็นทรัลเลยมาแล้ว
0: ค่ะ
1: ท่านตรงกลางก่อนนะ
0: ค่ะ
1: การจราจรคล่องตัวดีครับ
0: ค่ะ
1: ไม่มีฝนครับ
0: ได้เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราประสานไปที่สภ.บางโทรัฐและเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจออกไปตรวจสอบอุบัติเหตุตรงนี้อยู่นะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะ
1: สมาชิกผ่านตรงนี้ก็ระวังให้ดีนะครับเพราะว่ารถมันกระติกเยอะแล้วนะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวคงจะยาง
0: ค่ะ
1: คร
0: ับ ได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ค่ะ
1: คร
0: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเป็นอุบัติเหตุบนถนนพระราม2ฝั่งขาออกนะคุณตู่นี่แจ้งผ่านทาง SOS เข้ามาเลยตรงช่วงของบริเวณหน้าดูโฮมตรงข้ามดูโฮมมหาชัยนะคะเป็นรถเนี่ยหลายคันเลยไม่แน่ใจว่ามีรถอะไรบ้างแต่ที่แน่ๆคุณตู่บอกว่าน่าจะมีรถบัสแหละ1คันที่เห็นชัดๆเลยแล้วก็น่าจะหลายคันเพราะว่ามีรถกู้ภัยกำลังเดินทางไปจุดที่เกิดเหตุนี่หลายคันเลยทีเดียวนะเดี๋ยวเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางโทรัฐรับแจ้งเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะออกไปตรวจสอบดูในส่วนของอุบัติเหตุรายนี้นะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็คุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวชวนคุณผู้ฟังมาร่วมกิจกรรมดีกว่านะเล่นเกมกับทางด้านของโครงการโตโยต้าถนนสีขาวนะคะซึ่งกิจกรรมนี้ค่ะอยากจะมาชวนทุกๆคนเนี่ยมามองหาสิ่งผิดปกติบนถนนที่เราสามารถคาดการมองไกลได้ก่อนที่คือเรามองเห็นก่อนเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ภาพทางด้านของทาง YouTube ตอนนี้เลยนะที่ขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมเห็นอะไรจากในรูปบ้างนะคะA ก็คือมองเห็นรถที่จอดอยู่ข้างทาง B จักรยานที่ออกมาจากซอยแล้วก็ C ค่ะคนกำลังข้ามทางม้าลายหรือว่า D เห็นทุกข้อถูกทุกข้อเลยนะคะเพียงเท่านี้นะคะคุณก็ร่วมสนุกกับทางด้านของโครงการโตโยต้าถนนสีขาวประจำเดือนกรกฎาคมนี้ได้แล้วแต่ก่อนอื่นเลยคุณจะต้องไปลงทะเบียนกันก่อนนะคะลงทะเบียนตามลิงก์ก็คือ เข้ามาที่หน้าจอที่ตอนนี้ก็ได้นะคะก็สแกน QR code ที่อยู่ตรงหน้าจอได้เลยนะคะหรือจะไปที่ทางด้านของเพจ JS 100 Radio แล้วเราก็ไปสแกน QR code ที่ตรงนั้นได้เลยลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาร่วมตอบคำถามกันซึ่งตอบคำถามเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ได้รุ้นของรางวัลเป็นบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปนะคะมูลค่า300บาทรวมทั้งสิ้น5รางวัลด้วยกันจากโตโยต้าถนนสีขาวนะคะซึ่งในการตัดสินตรงนี้นะคะทางทีมงานค่ะก็จะทำการสุ่มผู้โชคดีรุ้นรับของรางวัลเป็นบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปมูลค่า300บาท5รางวัลด้วยกันจากโครงการโตโยต้าถนนสีขาวเล่นได้แล้วจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นะคะจะประกาศผลกันในวันที่7สิงหาคมค่ะประกาศผลผ่านทางด้านของ Facebook JS100 Radio JS100 Radio นะคะผู้ที่ได้รับรางวัลต้องเดินทางมารับรางวัลที่จสร้อยที่คลองเตยเนี่ยนะคะหรือจะให้ตัวแทนมารับก็ได้แล้วถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะในส่วนของการตัดสินของทีมงานนั้นถือเป็นที่สิ้นสุดนะคะสำหรับใครที่จะร่วมกิจกรรมอันนี้ย้ำเลยนะต้องลงทะเบียนก่อนเลยนะคะเพราะว่าเราจะเลือกคัดเลือกผู้โชคดีสุ่มผู้โชคดีที่จะได้รับของรางวัลเป็นกิฟต์วอยเชอร์นะคะเป็นบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปมูลค่า300บาท5รางวัลจากโตโยต้าถนนสีขาวโดยคัดเลือกจากคนที่ลงทะเบียนก่อนแล้วเท่านั้นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีส่งบันทึกเทปวิดีทัศน์รายการ Princess Vlog X ไทยซีเล็กในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซีเล็ก Next Level ในภูมิภาคอเมริกาณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา

0: วันที่22กรกฎาคม2569เวลา 17:36 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งเช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังร้านสูตร LIC ส่งบันทึกเทปวิดีทัศน์รายการ Princess Vlog X ไทยซีเล็กซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซีเล็ก Next Level ในภูมิภาคอเมริกามีนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายวุฒิไกรลีวีรพันธ์ปลัดกระทรวงพาณิชย์และนางสาวสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศรวมถึงทีมไทยแลนด์และข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เฝ้ารับเสด็จ Princess Vlog คือรายการในรูปแบบวิดีโอบล็อกนำเสนอพระกรณียกิจพระอัจฉริยภาพและพระจริยวัตรส่วนพระองค์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเผยแพร่ทางออนไลน์ใน Tubi No. 1 Channelแต่ละครั้งพาผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจมีความสนุกสดใสสร้างแรงบันดาลใจและทำให้ประชาชนได้ใกล้ชิดพระองค์มากยิ่งขึ้นและครั้งนี้ในโอกาสเสด็จไปทรงเป็นประธานในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซีเล็ก Next Level ในภูมิภาคอเมริกาของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ได้ทรงเปิดงานไทยซีเล็กเฟสติวัลและส่งบันทึกเทปวิดีทัศน์รายการ Princess Vlog X ไทยซีเล็กตอนที่204กับครัวอลังการร่วมกับนักแสดงหมายภาคภูมิร่มใสทองและอาโปณัฐวินวัฒนกิติพัฒน์ในภารกิจตามหาคำตอบว่าทำไมอาหารไทยถึงครองใจคนอเมริกันจนยอมต่อคิวหลายชั่วโมงพร้อมเปิดเบื้องหลังความสำเร็จของไทยซีเล็กสัญลักษณ์แห่งคุณภาพที่ผลักดันร้านอาหารไทยให้ก้าวสู่ระดับโลกผ่านการทำอาหาร3เมนูได้แก่ขนมผักกาดกรองขนมเล็บมือนางและแซงว่าผลไม้กุ้งมีเชฟตุ๊กตาสุภัทราสารสิทธิ์เป็นผู้ช่วยในการทำอาหารด้วยโดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีโปรดผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวเช่นสับปะรดผลไม้ตระกูลเบอร์รี่มะม่วงแอปเปิ้ลเขียวและโปรดดอกไม้ที่มีสีสันสดใสสวยงามสร้างความสดชื่นจึงทรงนำมาประยุกต์เข้ากับอาหารแต่ละจานและทรงทำอย่างพิถีพิถันร่วมกับนักแสดงไมล์และอาโปรวมถึงเชฟตุ๊กตาเพื่อให้มีสีสันน่ารับประทานรสชาติอร่อยและจัดจานอย่างสวยงามด้วยดอกไม้และแผ่นทองตกแต่งอาหารสำหรับขนมผักกาดกรองเป็นขนมไทยสมัยใหม่มีการใช้สีผสมอาหารหลากหลายสีสันจับจีบอย่างประณีตเพื่อให้คล้ายดอกผักกาดกรองส่วนขนมเล็บมือนางหรือขนมด้วงเป็นขนมไทยโบราณมีการใช้สีผสมอาหารและปั้นที่ดูน่ารับประทานรวมทั้งแซงว่าผลไม้กุ้งโดยแซงว่ากุ้งเป็นอาหารไทยโบราณและแซงว่ายังเป็นหนึ่งในอาหารจากกาเพชงเครื่องคาหวานพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยปรุงรสแบบน้ำยำมีส่วนผสมของสมุนไพรทรงประยุกต์นำผลไม้ที่โปรดมาทำเป็นแซงว่าผลไม้กุ้งเป็นอาหารทานเล่นเพิ่มความสดชื่นรายการ Princess Vlog X ไทยซีเล็กตอนที่204นี้จะออกอากาศวันที่26สิงหาคม2569เวลา 17:00 นทาง Facebook Fanpage To Be No. 1 Channelสำหรับไทยซีเล็กเป็นตราสัญลักษณ์ที่กระทรวงพาณิชย์มอบให้กับร้านอาหารไทยที่ให้บริการและจำหน่ายอาหารไทยรสชาติไทยแท้แบ่งเป็น4ประเภทตามเกณฑ์รูปแบบของร้านการตกแต่งร้านคุณภาพของอาหารและการบริการได้แก่ร้านแคชชวลซึ่งเป็นร้านอาหารไทยรสชาติดีให้ความรู้สึกเป็นกันเองในการเข้ารับบริการร้าน1ดาวซึ่งเป็นร้านอาหารไทยคุณภาพดีให้ความรู้สึกสะดวกสบายในการเข้ารับบริการร้าน2ดาวซึ่งเป็นร้านอาหารไทยคุณภาพเยี่ยมมีบรรยากาศสวยงามน่าประทับใจและร้าน3ดาวซึ่งเป็นร้านอาหารไทยคุณภาพยอดเยี่ยมมีบรรยากาศพิเศษหรูหราเหนือระดับนอกจากนี้ยังมีไทยซีเล็กผลิตภัณฑ์ซึ่งมอบให้ผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปเป็นสินค้าส่งออกมีคุณภาพมาตรฐานสากลและยังคงอัตลักษณ์ของอาหารไทยทั้งนี้ประเทศที่มีร้านอาหารไทยได้รับราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่สหรัฐอเมริกาสาธารณรัฐประชาชนจีนสหราชอาณาจักรสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและประเทศแคนาดาโดยสหรัฐอเมริกามีร้านอาหารไทยได้รับราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กรวม270ร้านอยู่ในเขตอาณาของสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณ นครนิวยอร์กจำนวน63ร้านม ีร้าน3ดาว1ร้านร้าน2ดาว19ร้านร้าน1ดาว39ร้านและร้านแคชชวล4ร้านเช่นร้านสูตร LIC เป็นร้าน2ดาวเน้นเรื่องบรรยากาศร้านการบริการและรสชาติอาหารไทยและร้านฉลองเป็นร้าน2ดาวที่เน้นคุณภาพของวัตถุดิบและคงอาหารไทยแท้ๆจากภาคใต้แต่ปรับให้เข้ากับรสนิยมของผู้บริโภคการเสด็จไปทรงบันทึกเทปวิดิทัศน์รายการ Princess Vlog X ไทยสีเล็กครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยสีเล็ก Next Level ในภูมิภาคอเมริกาของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หลังจากเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569เสด็จไปทรงเปิดงานไทยสีเล็ก Festival ซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้บริโภคผู้ซื้อผู้นำเข้าอาหารไทยในตลาดสหรัฐอเมริกาผู้มีอิทธิพลทางความคิดและสื่อมวลชนที่เข้าชมงานเป็นจำนวนมากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา
1: สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวรารงกรณ์วันนี้เวลา 9:10 นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวรารงกรณ์สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามยุคที่4เป็นพระราชอุปัฏฐาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นสมเด็จพระอุปัชฌายะของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันซึ่งคณะศิษยานุศิษย์และผู้เคารพเลื่อมใสได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระกุศลเป็นประจำทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนับแต่สิ้นพระชนม์เมื่อวันเสาร์ที่27สิงหาคม2531เป็นต้นมาสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวรารงกรณ์ประสูติเมื่อวันที่2มีนาคม2440ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อปี2517สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่27สิงหาคม2531สิริพระชันษา91ปีตลอดพระชนชีพได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อการพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์และประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์ส่งพัฒนาระบบการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ไทยส่งพระปรีชาสามารถด้านการประพันธ์ร้อยแก้วร้อยกรองมีผลงานที่ส่งพระนิพนธ์เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาไว้เป็นจำนวนมากทั้งส่งสร้างและประทานพระอุปถัมภ์แก่วัดสำนักเรียนพระปริยัติธรรมมหาวิทยาลัยโรงเรียนโรงพยาบาลและสาธารณสถานต่างๆอีกเป็นจำนวนมากเช่นสถานสงเคราะห์คนชราวาสนเวศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นต้นพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพัฒหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพซึ่งมาจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวมจำนวน8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วัน เวลา 11:00 น.พลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายพัฒนาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระพิธีธรรมมาจากพระอารามหลวง10แห่งในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดราชสิทธารามวัดระฆังโคสิตารามวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดอนงคารามวัดสาเกตวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสเวลา 17:00 น.พลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดอนงคารามรวม8รูปพระอภิธรรมแปลว่าธรรมอันเป็นประเสริฐธรรมอันยิ่งธรรมที่อยู่แท้จริงปราศจากสมมุติเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกซึ่งใจความของพระพิธีธรรมและการสวดพระอภิธรรมในงานพระศพมิใช่เพียงพิธีกรรมแต่เป็นการแสดงพระธรรมเพื่อเตือนใจผู้มีชีวิตให้ดำรงตนอยู่ในความดีและความไม่ประมาทและในเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามรวมจำนวน8รูปการสวดของพระพิธีธรรมเป็นการสวดพระพิธรรมซึ่งเป็นพระธรรมคำสอนชั้นสูงในพระไตรปิฎกอธิบายความจริงของชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อให้ผู้มีชีวิตเกิดปัญญาและความเข้าใจในสัจธรรมผู้แทนพระองค์ไปในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:51 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกปรัชญาพรหมบุรมเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานณวัดสุทธิวรารามเขตสาทรกรุงเทพมหานครเพื่อสืบสานพระราชประเพณีด้วยทรงเป็นพุทธศาสนูปถัมภกจึงทรงให้การอุปถัมภ์และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในเทศกาลเข้าพรรษาสืบเนื่องเป็นประจำทุกปีตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พุทธศาสนิกชนทั้งนี้การถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานในเทศกาลเข้าพรรษาเป็นการสนับสนุนการจำพรรษาของพระสงฆ์ที่อยู่ประจำวัดตลอด3เดือนซึ่งในอดีตก่อนจะมีไฟฟ้าพระสงฆ์ต้องใช้แสงสว่างจากเทียนในการศึกษาพระธรรมและประกอบศาสนกิจตลอดช่วงเข้าพรรษาจึงเกิดประเพณีถวายเทียนพรรษาขึ้นแม้ว่าในปัจจุบันวัดส่วนใหญ่จะมีไฟฟ้าใช้แล้วแต่การถวายเทียนยังคงเป็นสัญลักษณ์ของการถวายแสงสว่างแห่งปัญญาและการสืบทอดพระพุทธศาสนารวมถึงคติความเชื่อของชาวพุทธว่าเป็นการสร้างกุศลและสร้างความเจริญแก่ชีวิตวัดสุทธิวรารามเดิมชื่อวัดแคสร้างขึ้นในสมัยกรุงธนบุรีโดยพระยานครศรีธรรมราชและหลวงสุวรรณคีรีสมบัติผู้ครองเมืองสงขลาลำดับที่1ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ท่านผู้หญิงสุดภริยาเจ้าพระยาวิเชียรคีรีเม่นณสงขลาเจ้าเมืองสงขลาลำดับที่6ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตบูรณปฏิสังขรวัดเมื่อได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้วยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามวัดว่าวัดสุทธิวรารามตามนามของท่านผู้หญิงสุดและได้รับพระราชทานวิสุงคัมมสีมาเมื่อปี2424 ในปี2511วัดสุทธิวรารามได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการแสดงพระราชดำเนินไปทรงถวายผ้าพระกฐินซึ่งเป็นการทอดผ้าพระกฐินหลวงครั้งแรกณวัดที่ไม่ใช่พระอารามหลวงปัจจุบันวัดสุทธิวรารามมีพระราชสุทธิวัชระสุทธีเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์ว่ามีพระภิกษุและสามเณรจำพรรษารวม31รูปองคมนตรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีวันนี้ที่เขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีรางวัลแม่ดีเด่นให้แก่ครอบครัวในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิจำนวน10คนซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เพื่อยกย่องแม่ผู้มีความประพฤติดีและอุทิศตนเพื่อครอบครัวและชุมชนมีความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีทำหน้าที่แม่อบรมเลี้ยงดูลูกด้วยความรักความเอาใจใส่สนับสนุนให้ลูกได้รับการศึกษาและมีอาชีพสุจริตจากนั้นองคมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์น้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ์ซึ่งในปี2569นี้ได้เกิดปรากฏการณ์เอลนินโญครอบคลุมประเทศไทยทำให้ปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนทั่วประเทศน้อยกว่าปีที่ผ่านมาแต่ยังเพียงพอต่อความต้องการน้ำในช่วงหน้าแล้งสำหรับเขื่อนวชิราลงกรณ์ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 4,191 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 47 ของความจุเขื่อนซึ่งอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อยแต่สามารถบริหารจัดการส่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองและในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดนครปฐมจังหวัดราชบุรีจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสุพรรณบุรีด้านการผลิตกระแสไฟฟ้าปัจจุบันกฟผ.สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากน้ำในเขื่อนวชิราลงกรณ์ได้เฉลี่ยปีละ777ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงทั้งนี้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569กฟผ.ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติขึ้นระหว่างวันที่24ถึง25กรกฎาคม2569ภายใต้แนวคิด74พรรษาสายใยรักจากแม่สู่ลูกมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยจัดแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยในการนี้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผู้บริหารกฟผ.ข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมในพิธีภายในงานมีการแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติการแสดงโดรนแปลอักษรจำนวน200ลำถ่ายทอดเรื่องราวสายใยแห่งความรักที่เชื่อมโยงระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประสบนิกรไทยสะท้อนถึงพระเมตตาความผูกพันการสืบสานพระราชปณิธานนอกจากนี้มีการแสดงจากศิลปินและการออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนรอบพื้นที่เขื่อนวชิราลงกรณ์อาทิข้าวเกรียบทุเรียนลูกชิ้นปั่นสดทองผาภูมิหมูเส้นสมุนไพรอาหารพื้นถิ่นบ้านปรังกาสีกาแฟช้างป่าตะกร้าพลาสติกผ้าทอมือเมืองท่าขนุนและผลไม้ หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนวัดราชธาธรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลาจำกัดบริษัทเชียงใหม่โชคไพศาลขนส่งจำกัดโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลมและสมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จากวัดมัชฌิมาวาสวัดศรีนครารามวัดนาหลวงวัดสังคณารามจังหวัดอุดรธานีวัดอมรินทรารามวัดตาวรตาเมาะและวัดป่าห้วยเสนงจังหวัดสุรินทร์วัดคฤหบดีและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม10รูปสวดพระพุทธมนต์รับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 จังหวัดนราธิวาสได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จากวัดชัยพฤกษมารามวัดเพลงวัดโบสถ์อินทรสารเพชรและวัดปากน้ำฝั่งเหนือกรุงเทพมหานครวัดธาตุคำจังหวัดเชียงใหม่และวัดประทุมคณาวาสจังหวัดสมุทรสงครามรวมจำนวน10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทไทฟูสกรุ๊ปจำกัดมหาชนโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินจังหวัดชุมพรคณะศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรุ่นที่1และบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดสเวตฉัตรกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาแล้วเวลา 19:00 นายธนากรวรวัฒนวรันกุลและคณะเหมืองหินบริษัทสิงโตอินจิเนียร์จำกัดสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์นิด้าคณะนิสิตเก่าภาควิชาเคมีเทคนิคคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่37และบริษัทกรุสยามจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรม8รูปจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในพระบรมมหาราชวังวันนี้ตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนจากในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิวิทยาลัยเทคนิคลำปางจังหวัดลำปางด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานนับประการและพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของปวงประสบนิกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งนี้ที่บริเวณจุดคัดกรองท้องสนามหลวงมีการแจกอาหารและน้ำดื่มพระราชทานให้แก่ประชาชนที่เดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพซึ่งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรสถาบันและประชาชนจิตอาสาจะหมุนเวียนไปคอยอำนวยความสะดวกและให้บริการอาทิคณะผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาร่วมกิจกรรมจิตอาสาจากแจกข้าวกล่องแก่ประชาชนระหว่างวันที่25ถึง26กรกฎาคม2569วันละ500กล่องสะท้อนถึงการน้อมนำหลักการแห่งการเสียสละและการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม สืบสานคุณค่าของการเป็นผู้ให้ผ่านการแบ่งปันน้ำใจและการทำความดีสนองพระราชปณิธานการมีจิตอาสาและการทำความดีด้วยหัวใจส่วนที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาวจังหวัดภูเก็ตวิทยาลัยเทคนิคลำปางจังหวัดลำปางนางอริสราวังอุทัยณลำปางและครอบครัวโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลมสมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์กรุงเทพมหานครผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานภาค9คณะศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและบริษัทกรุสยามจำกัดในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงครีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสู่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเพื่อมอบแก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพวันละ 2,500 ชุดด้วยขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาผ่านระบบออนไลน์สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ในโอกาสเดียวกันนี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมพุทธศักราช2569น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทรงสืบสานและพัฒนาครองเปรมประชากรการพัฒนาที่เริ่มต้นจากพระราชฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาทรงคืนความสะอาดให้สายน้ำคืนสิ่งแวดล้อมให้เมืองและคืนคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้หรือตอนคลองเปรมประชากรสายน้ำแห่งพระเมตตาติดตามกับคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

บารมีของพระมหากษัตริย์ไทยแผ่นดินนี้ดำรงมั่นด้วยสันติสุขและความผาสุกของราษฎรก็ด้วยพระราชกรณียกิจนานับประการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของผู้นำที่ทรงดำรงพระราชอิสริยยศพระราชาของปวงประชาราษฎรทรงมุ่งมั่นในพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อนำผลสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆยกระดับคุณภาพชีวิตของปวงชนชาวไทยให้ครบทุกมิติ

0: างพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อราษฎรทุกหมู่เหล่าหลั่งไหลดังสายน้ำบอกเล่าผ่านพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ซึ่งไม่เพียงหล่อเลี้ยงผืนแผ่นดินหากยังหล่อหลอมหัวใจคนไทยทั้งประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินรอยตามพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรในทุกภูมิภาคหนึ่งในพระราชกรณียกิจอันสำคัญในเขตเมืองหลวงกรุงเทพมหานครคือโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรซึ่งพระองค์ทรงให้ความสำคัญไม่ใช่เพียงการฟื้นฟูสายน้ำหากยังทรงเน้นย้ำถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่รายล้อมลำคลองด้วยคลองเปรมประชากรเป็นลำน้ำสายสำคัญอยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มากกว่า100ปีผูกพันกับวิถีชีวิตไทยจากรุ่นสู่รุ่นจวบจนปัจจุบันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเพราะกับการขยายตัวของสังคมเมืองคือคลองเปรมประชากรเริ่มประสบปัญหาการรุกล้ำลำคลองผลที่เกิดขึ้นตามมาคือทางน้ำแคบลงคลองตื้นเขินคลองจุน้ำได้น้อยลงมีปัญหาน้ำเน่าเสียจากการทิ้งขยะลงคลองซึ่งขีดขวางเส้นทางระบายน้ำอันเป็นการลดประสิทธิภาพของคลองในการเป็นแหล่งรับน้ำช่วยป้องกันน้ำท่วมแนวพระราชดำริในการพัฒนาสายน้ำคลองเปรมประชากรดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560การพัฒนาสายน้ำนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรไปถึงมิติของสังคมสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจของชุมชนโดยเฉพาะการสร้างทางสัญจรริมคลองเสริมศักยภาพการเดินทางการป้องกันปัญหาน้ำท่วมในเขตเมืองอย่างยั่งยืนและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาสายน้ำนี้ภายใต้โครงการจิตอาสาพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทรงนำพาพลังของประชาชนภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมแรงร่วมใจฟื้นฟูคลองเปรมประชากรให้กลับมาเป็นคลองแห่งชีวิตได้สำเร็จอีกครั้งสะท้อนผ่านเสียงของคนในชุมชนคลองเปรมประชากรบ้านหลังใหม่ชีวิตใหม่คืนสายน้ำให้คนคลองคืนสายคลองให้คนเมือง
1: ขอบคุณเลยที่สร้างมาเงี้ยค่ะมันทำให้แบบมันไม่ใช่เฉพาะตัวเรามันทำให้แบบทุกคนเขาแบบดีขึ้นมีความสุขขึ้นค่ะอนาคตอะหนูว่ามันอาจจะต้องดีขึ้นกว่านี้อะไรเงี้ย
2: ว่าเป็นโครงการที่ดีนะที่ทำให้เราสามารถดีดตัวเองจากคำว่าสลัมนะขึ้นมาเป็นบ้านมั่นคง
3: การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ทำให้คนมีรายได้น้อยอย่างเราสามารถมีโอกาสมีบ้านเป็นของตัวเองได้มันมองเห็นอนาคตน่ะชุมชนนี้คือมองเห็นอนาคตว่าลูกเราสามารถอยู่ได้ตลอดและตลอดไป
4: หลักอยู่ที่นี่แล้ว
0: และนี่คือเสียงแห่งความยินดีเสียงแห่งความสุขเพียงบางส่วนของคนริมคลองเปรมประชากรยังมีอีกหลายชุมชนที่กำลังดำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัยริมคลองเปรมประชากรซึ่งพวกเขาเหล่านั้นหวังเพียงว่าได้อยู่อาศัยอยู่ในบ้านที่มีความมั่นคงอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีอยู่จนชั่วลูกชั่วหลานพร้อมๆกับการพัฒนาเมืองควบคู่ไปกับคำว่าคืนสายน้ำให้คนคลองคืนสายคลองให้คนเมืองเพื่อความสุขอย่างยั่งยืนของขวัญพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื้อสิ่งอื่นใดเมื่อวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2567ภาพแห่งความปลื้มปิติได้เกิดขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรพร้อมทรงเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเปรมประชาวนารักษ์สวนสาธารณะริมคลองแห่งนี้ ม่ใช่เป็นเพียงพื้นที่สีเขียวของชุมชนแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ส่งมุ่งหมายให้ชุมชนในเมืองอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุลและโครงการพัฒนาของเปรมประชากรคือแม่แบบของการฟื้นฟูเมืองที่ขับเคลื่อนด้วยหัวใจมีประชาชนเป็นศูนย์กลางและมีพระราชฤทัยของทั้งสองพระองค์เป็นแรงบันดาลใจใต้ร่มพระบารมีแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะได้รับโอกาสเติบโตในเมืองที่น่าอยู่อบอวลด้วยธรรมชาติและงดงามด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ไม่มีวันเหือดแห้งวันนี้ได้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพระมหากรุณาธิคุณไม่ได้เป็นที่ปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ของแผ่นดินเท่านั้นหากปรากฏอยู่ในทุกผืนดินที่ได้รับการพัฒนาทุกหยดน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตและทุกความหวังที่ผลิบานในหัวใจของปวงชนชาวไทยและทั้งหมดนี้คือพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงนำแนวพระราชดำริพระบรมราโชบายภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสร้างประโยชน์สุขให้กับปวงชนชาวไทยสืบต่อไปตราบนานเท่านานสวัสดีค่ะ
5: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกาคุณไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ของแบบนี้ก็ทำงานก็มีความมี
1: เป็นปลาทั้งแผ่นทั้ง
2: ไม่สบายเปล่าจ๊ะเป็นอะไรนะเย่ใช่คะ
1: สบายสบายดี
2: โอ้สบาย
1: ธรรมดามาก
2: บ้านวัดก็คู่กันจ้ะ
3: แล้วนัดไว้จะโรงพยาบาล
4: โรงพยาบาลเป็นลูกคนที่เท่าไหร่เป็นลูกที่โตแล้วสองคนลูกของหนูขอให้ลูกได้ลูกสาวด้วยนะคะ
2: ตอนนี้ป่านนี้หูแล้วเวลาเขามาจุติแล้วมาเกิดเขาก็มีเพศแล้วล่ะเอาเธอเอางี้ดีกว่าว่าเป็นลูกสาวและลูกชายก็ตามให้เป็นลูกที่ดีดีไหมให้มีความเจริญนะจ๊ะ

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่เฟซบุ๊กรบโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข

ปลาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
0: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของจัตตาร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจัตตาร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

คุณผู้ฟังคะช่วงนี้มากันที่ทาง MEA ค่ะหรือว่าการไฟฟ้านครหลวงเขาเดินหน้ามาตรการเชิงรุกนะคะเพื่อผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีแล้วก็สมุทรปราการผ่านโครงการ MEA Energy Plus นะคะมุ่งลดภาระต้นทุนคงที่ด้วยการเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงโดย MEA ค่ะสนับสนุนเงินลงทุนสูงสุดถึง 25% ของราคาอุปกรณ์พร้อมกับขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครอย่างต่อเนื่องจนกว่าวงเงินสนับสนุนของโครงการจะหมดเปลี่ยนต้นทุนเป็นกำไรนะคะด้วย2เทคโนโลยีหลักค่ะนั่นก็คือ1นะคะระบบปรับอากาศอินเวอร์เตอร์เหมาะสำหรับธุรกิจบริการเช่นโรงแรมอพาร์ตเมนต์แล้วก็สำนักงานเป็นการช่วยลดค่าไฟฟ้าได้เฉลี่ยถึง 25-35% ทีเดียวนะคะแล้วก็2ค่ะอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์หรือว่า VSD เหมาะสำหรับภาคการผลิตแล้วก็โรงงานขนาดย่อมช่วยควบคุมการทำงานของมอเตอร์ปั๊มน้ำแล้วก็พัดลมลดการสูญเสียพลังงานได้ถึง 20-50% ทีเดียวเลยนะคะสิทธิประโยชน์3ต่อเมื่อคุณเข้าร่วมโครงการค่ะนั่นก็คือ1นะคะรับเงินอุดหนุน 20-25%

ช่วยลดภาระเงินลงทุนแล้วก็คืนทุนได้รวดเร็วขึ้น 2 ค่ะลดค่าไฟฟ้าในระยะยาวช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ธุรกิจได้ตั้งแต่เดือนถัดไปนะคะและ 3 ค่ะช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรทำให้อุปกรณ์ทำงานได้อย่างราบรื่นแล้วก็ลดการสึกหรอด้วยนะคะใครที่สนใจผู้สมัครนั้นจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่ของ MEA นะคะตามเงื่อนไขของโครงการแล้วก็ผู้ประกอบการที่สนใจก็ควรที่ต้องรีบคว้าโอกาสเปลี่ยนต้นทุนพลังงานให้เป็นโอกาสทางธุรกิจเพียงคุณเตรียมใบแจ้งค่าไฟฟ้าแล้วก็ถ่ายภาพอุปกรณ์เดิมนะคะแล้วก็สมัครออนไลน์ได้ทาง www.meaenergyplus.com นะคะโดยเปิดรับสมัครอย่างต่อเนื่องจนกว่าวงเงินสนับสนุนของโครงการนั้นจะหมดนะคะก็เป็นข่าวดีสำหรับ MEA นะคะในการช่วยเรื่องของการประหยัดเรื่องของต้นทุนตรงนี้นะคะคุณผู้ฟังคะมาเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุนะคะที่มีอุบัติเหตุเข้ามาตรงเส้นทางทางด้านของถนนพระราม2ก่อนหน้านี้เนี่ยตรงช่วงบริเวณดูโฮมที่คุณตู่ระยองรายงานไว้นะคะเป็นพระราม2ฝั่งขาออกตกลงแล้วเป็นอุบัติเหตุรถบรรทุก10ล้อบรรทุกกระเบื้องปูพื้นแล้วก็รถทัวร์รถแท็กซี่รถเก๋งอีก2คันนะมีรถ10ล้อรถทัวร์รถเก๋งแล้วก็รถแท็กซี่นะคะทั้งหมด5คันด้วยกันนะคะเป็นอุบัติเหตุรายนี้จุดนี้เนี่ยเป็นพระราม2ฝั่งขาออกตรงช่วงหน้าดูโฮมมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนด้วยนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือนำส่งไปที่โรงพยาบาลวิภารามนะคะตอนนี้เปิดการจราจรได้2ช่องทางซ้ายนะคะรอการเคลื่อนย้ายรถทั้ง5คันอยู่นะคะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนถนนพระราม2ฝั่งขาออกค่ะใครจะผ่านตรงบริเวณช่วงพระราม2ฝั่งขาออกในช่วงนี้ก็ระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวนะเป็นสภาพการจราจรบนถนนมิตรภาพฝั่งขาเป็นฝั่งขาออกก็คือฝั่งมิตรภาพก่อนเข้าจังหวัดขอนแก่นมีฝนตกเมื่อตอนช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานะคะเป็นฝนตกลงมาทางภาคอีสานนะตอนนี้ก็น่าจะชุ่มฉ่ำแหละทางด้านของพื้นที่หลายๆพื้นที่ในประเทศไทยนะคะถึงแม้ว่าในกรุงเทพมหานครอาจจะมีฝนแบบเหมือนฝนจะลดลงเพราะว่าคือพอช่วงเย็นเหมือนฝนจะตกคือจะตกแบบตกหนักๆแต่ตกไม่นานแป๊บเดียวนะคะอันนี้แต่ว่าในต่างจังหวัดนี่ฝนตกกันแบบเป็นระยะเรื่อยๆเลยนะคะมากันที่การจราจรเดี๋ยวดูเพิ่มเติมกันนะคะมีสภาพการจราจรมีอุบัติเหตุค่ะคุณผู้ฟังเป็นอุบัติเหตุบนทางหลวงหมายเลข3111สามโคกจังหวัดปทุมธานีนะคะตรงช่วงบริเวณแยกวัดสิงห์พอดีเลยค่ะเป็นรถเก๋งกับรถจักรยานยนต์แล้วก็รถบรรทุก3คันเหตุเกิดเมื่อตอนช่วง 19:30 นาทีนะคะตรงบริเวณช่วงแยกวัดสิงห์ตรงทางหลวงหมายเลข3111สามโคกจังหวัดปทุมธานีมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะ1คนตอนนี้ให้การช่วยเหลือนำคนเจ็บส่งไปที่โรงพยาบาลแล้วนะคะแล้วก็การจราจรในจุดที่เกิดเหตุนั้นก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะแล้วก็มีอีกจุดนึงค่ะอยู่ภายในซอยทองหล่อสุขุมวิทนะคะฝั่งที่มาจากสุขุมวิทที่จะมุ่งหน้าไปออกทางด้านถนนเพชรบุรีเป็นช่วงของซอยทองหล่อ17รถจักรยานยนต์2คันชนกันมีคนเจ็บ3คนทีเดียวนะคะจุดนี้เจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลไปเรียบร้อยแล้วนะคะการจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุเนี่ยแหละค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังคะทางบริษัทวิริยะประกันภัยนะคะเปิดรับสมัครอบรมใบขับขี่รุ่นที่382ค่ะเพื่อเป็นการเสริมความพร้อมผู้ขับขี่มือใหม่สู่ถนนปลอดภัยอย่างยั่งยืนนะคะบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนร่วมกับกรมการขนส่งทางบกจัดโครงการอบรมเสริมความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์รุ่นที่382ค่ะโดยอบรมกันในระหว่างที่วันที่22แล้วก็23สิงหาคมที่อาคาร4ชั้น3กรมการขนส่งทางบกเขตจตุจักร
พื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์แล้วก็ส่งเสริมจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการขับขี่โดยผู้เข้ารับการอบรมซึ่งจะผ่านการอบรมแล้วก็ทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนดนะคะก็จะได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ทันทีเปิดรับสมัครได้ตั้งแต่เขาเปิดรับสมัครกันแล้วนะคะตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมนี้ไปจนถึงวันที่21สิงหาคมค่ะโดยรับจำนวนจำกัดนะคะเพียงแค่100ถึง120ท่านเท่านั้นทั้งนี้ค่ะผู้เข้าร่วมโครงการก็จะได้เรียนรู้สาระสำคัญของการขับขี่รถยนต์ในส่วนของภาคทฤษฎีแล้วก็การปฏิบัติได้แก่กฎหมายว่าด้วยรถยนต์กฎหมายจราจรทางบกนะคะแล้วก็มีมารยาทในการขับขี่การรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินรวมถึงการช่วยเหลือแล้วก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากกรมการขนส่งทางบกค่ะพร้อมกับเสริมความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของการประกันภัยรถยนต์ในภาคบังคับจากวิทยาประกันภัยนะคะโดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมภาคทฤษฎีแล้วนะคะผู้เข้าร่วมอาจจะต้องผ่านการทดสอบข้อเขียนในรูปแบบของ exam ค่ะแล้วก็การทดสอบภาคปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกับการสอบในวันแล้วก็เวลาราชการสำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการนะคะจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์แล้วก็ไม่เคยมีใบขับขี่ไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถยนต์มาก่อนนะคะโดยยื่นเอกสารประกอบการสมัครก็คือบัตรประชาชนบัตรประจำตัวประชาชนใบรับรองแพทย์ตามแบบแพทยสภารับรองซึ่งจะต้องมีอายุไม่เกิน1เดือนนับตั้งแต่วันที่ออกเอกสารนะคะโดยยื่นได้ที่กรมการขนส่งทางบกแล้วก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนที่แผนกกิจกรรมเพื่อสังคมหมายเลขโทรศัพท์นะคะ02-129-8888แล้วก็ต่อ7419-7422แล้วก็7443นะคะสำหรับใครที่สนใจก็ไปสมัครแล้วก็เข้ารับการอบรมได้เลยนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมกันนะคะในเดี๋ยวดูสภาพการจราจรนะคะว่าตอนนี้ตรงจุดที่มีอุบัติเหตุตรงพระราม2ตอนนี้เนี่ยก็รถเริ่มเคลื่อนตัวกันได้แล้วนะคะเจ้าหน้าที่น่าจะแบบว่าเปิดการจราจรเคลื่อนย้ายรถทั้ง5พ้นกีดขวางกันไปแล้วนะคะส่วนพระราม2ฝั่งขาเข้าในช่วงเวลานี้เนี่ยก็จะมีการชะลอตัวตรงบริเวณก่อนขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนนะคะพอลงมาจากสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนมาแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวมาได้ส่วนฝั่งกลับกันก็จะมีการชะลอตัวตามแนวที่มีการทำงานของเจ้าหน้าที่นี่แหละค่ะตอนนี้ท้ายแถวก็จะชะลอตัวอยู่ตรงช่วงบริเวณหน้าโรงพยาบาลมหาชัยหัวแถวอยู่ตรงช่วงของบริเวณทางเป็นทางที่เป็นทางบรรจบกันระหว่างพระราม2กับถนนเอกชัยนะที่เขาจะต้องมาเจอกันบนถนนพระราม2เนี่ยเป็นเส้นที่มาจากเอกชัยฝั่งที่มุ่งหน้ามาพระราม2ตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้มีการชะลอตัวนะคะแต่ว่าพอเลยตรงนี้ไปขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็รอบในพอพ้นจากทางด้านของมหาชัยเมืองใหม่เข้ามาก็จะมาชะลอตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงช่วงของบริเวณแถวๆซอยพระราม2 84ที่จะมุ่งหน้ามาตรงต่างระดับพระราม2เนี่ยแหละค่ะตรงช่วงที่จะขึ้นสะพานกับรถจะมีการชะลอตัวนะท้ายตอนนี้เนี่ยชะลอต่อเนื่องไปถึงตรงช่วงของบริเวณเดี๋ยวนะคะแถวๆก่อนถึงวัดพรหมรังสีนะคะก็เริ่มชะลอตัวกันละแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปเรื่อยๆไปจนถึงรอบในเลยนะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาออกเนี่ยก็จะมีการชะลอตัวตรงช่วงบริเวณปากซอยตรงบางกะดีท้ายก็อยู่ตรงใต้ต่างระดับพระราม2นะคะอันนี้เป็นแนวการก่อสร้างนะก็เลยทำให้มีการชะลอตัวกันไปบ้างแล้วก็ส่วนบนถนนเจริญนครตอนนี้ช่วงบริเวณหน้าไอคอนสยามยังรถหนาแน่นอยู่เลยนะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยนะคะก็จะเคลื่อนตัวไปได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟรถที่มาจากทางด้านของแยกบุคโลมุ่งหน้ามาทางใต้ทางด่วนขออภัยใต้สะพานตักสินตรงนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็จะไปเริ่มมีท้ายแถวกันตรงช่วงบริเวณใต้สะพานตักสิน
รถเต็มทุกช่องทางเลยนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวไปช้าๆไปจนถึงตรงบริเวณจุดกลับรถตรงหน้าไอคอนสยามเนี่ยแหละค่ะพอเลยจากตรงนี้ไปแล้วก็เคลื่อนตัวไปได้ฝั่งกลับกันที่มาจากคลองสารก็จะเคลื่อนตัวมาได้นะคะพอพ้นจากตรงบริเวณหน้าไอคอนสยามมาแล้วทีนี้ก็ใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเลยจนมาถึงตรงช่วงของบริเวณแยกบุคโลเลยนะคะยังมีเส้นทางไหนไหมคะที่คุณผู้ฟังใช้การจราจรอยู่แล้วก็ไปเจอเรื่องของการรถติดขัดหรือยังไงเจออุบัติเหตุเพิ่มเติมกันเข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่นราธิวาสลุยติดตามเหตุป่วนจุดตรวจระแงะสั่งบูรณาการล่าตัวผู้ก่อเหตุยันต้องไร้รับโทษเด็ดขาดและภารกิจของผู้บัญชาการทหารบกในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้วันที่2สักครู่มาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street All right, okay.

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาร
2: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่นราธิวาสลุยติดตามเหตุป่วนจุดตรวจระแกะสั่งบูรณาการล่าตัวผู้ก่อเหตุยันต้องได้รับโทษเด็ดขาดสยบดราม่าเกาเหลาเสทบย้ำทำงานเป็นทีมคุณธมรรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
3: พลโทดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพลเอกชัยพฤกษ์ดวงประภัสเสนาธิการทหารบกลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามสถานการณ์ความมั่นคงภายหลังเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงและคว้างไปบอมโจมตีจุดตรวจบุกเกซามีเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยได้เดินทางไปยังหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45เพื่อประชุมร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและติดตามความคืบหน้าการสืบสวนติดตามผู้ก่อเหตุและประเมินแนวโน้มภัยคุกคามตลอดจนมาตรการรักษาความปลอดภัยการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและหารือร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางบูรณาการการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพร้อมตรวจสอบจุดเกิดเหตุโดยได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยและเร่งรัดการติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้คณะยังได้เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจเด็กชายฮาบิบหินะอายุ10ปีซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมสอบถามอาการพร้อมมอบกำลังใจให้กับครอบครัวและกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลรักษาพยาบาลการช่วยเหลือและเยียวยาตามสิทธิ์อย่างเต็มที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบธมรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
2: พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกและรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชายังคงปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเป็นวันที่2โดยคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์และพบปะกำลังพลหน่วยขึ้นตรงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้แก่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ในพื้นที่อำเภอระแงะและหน่วยเฉพาะกิจตำรวจนราธิวาส93ในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาสโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจพร้อมกล่าวขอบคุณกำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ด้วยความเสียสละอย่างต่อเนื่องพร้อมเน้นย้ำให้ผู้บังคับหน่วยทุกระดับกำกับดูแลกำลังพลอย่างรอบด้านทั้งด้านความเป็นอยู่สุขภาพร่างกายและจิตใจตลอดจนการได้รับสิทธิและสวัสดิการอย่างครบถ้วนรวมทั้งการบริการการหมุนเวียนขออภัยค่ะการบริหารการหมุนเวียนกำลังพลและจัดผลัดพักให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพผู้บัญชาการทหารบกยังได้กำชับให้ทุกหน่วยนำบทเรียนจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาไปทบทวนและปรับแผนการปฏิบัติให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสถานภาพพื้นที่พร้อมกับยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดในทุกด้านสตม.จับกุมหมายแดงอินเตอร์โพลหัวโจกบัญชีม้าแก๊งคอลเซ็นเตอร์เกาหลีใต้หนีโอเวอร์สเตย์ซ่อนตัวในไทยความเสียหายกว่า 5,000 ล้านวอนหรือประมาณ 115 ล้านบาทคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
4: สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจับกลุ่มผู้ต้องหาชายชาวเกาหลีใต้อายุ28ปีตามหมายแดงองค์การตำรวจสากลหรืออินเตอร์โพลได้ภายในคอนโดย่านเอกมัยกรุงเทพมหานครหลังหลบหนีเข้ามาซ่อนตัวอยู่ในประเทศไทยและอยู่เกินกำหนดอนุญาตหรือโอเวอร์สเตย์นานกว่า218วันก่อนควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายไทยและเตรียมส่งกลับไปดำเนินคดีที่สาธารณรัฐเกาหลีใต้การสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาเป็นหัวหน้าขบวนการและกระจายบัญชีม้าให้เครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช้แอปพลิเคชัน Telegram หลอกชักชวนผู้เสียหายลงทุนผ่านเว็บไซต์ห้างสรรพสินค้าออนไลน์ปลอมมีผู้เสียหายจำนวนมากมูลค่าความเสียหายกว่า 4,247 ล้านวอนพบเส้นทางการฟอกเงินผ่านบัญชีธนาคารอีกกว่า403ล้านวอนมูลค่าความเสียหายและธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกว่า 5,000 ล้านวอนหรือประมาณ115ล้านบาทโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองระบุว่าการจับกลุ่มในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือด้านข่าวกรองระหว่างประเทศไทยสาธารณรัฐเกาหลีใต้และองค์การตำรวจสากลตอกย้ำนโยบายว่าประเทศไทยไม่ใช่แหล่งหลบซ่อนของอาชญากรข้ามชาติพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
5: เหนื่อยนักให้พักก่อนไม่ใจร้อนเพื่อความปลอดภัย
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 21:13 นะคะกลับมาที่จสร้อยกันค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะได้รับแจ้งว่ามีเหตุเพลิงไหม้ในเขตพื้นที่ใกล้เคียงเจริญศิลป์หนองแก่ในตำบลบ้านบึงอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีค่ะโอ้ไฟค่อนข้างที่จะรุนแรงทีเดียวนะคะตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครติดตามจสร้อยอยู่ดูทางด้านของ YouTube Live ได้เลยนะคะเรามีคลิปภาพที่เกิดเหตุนะที่เป็นเหตุเพลิงไหม้ตอนนี้เนี่ยรุนแรงมากๆเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวในส่วนของเหตุเพลิงไหม้ตรงนี้เดี๋ยวเรากลับมาเพิ่มเติมกันเดี๋ยวถ้าเกิดมีความคืบหน้านะคะเดี๋ยวมารายงานให้ทราบกันตอนนี้เดี๋ยวขอไปที่กรณีอุบัติเหตุตรงถนนพระราม2ฝั่งขาออกก่อนนะคะไปกันที่ร้อยตำรวจโทถนอมศักดิ์พุ่มสงวนค่ะรองสารวัตรจราจรสภ.บางโทรัตน์นะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้อุบัติเหตุเป็นไงบ้างแล้วคะ
1: โอเคทุกอย่างเปิดการจราจรเรียบร้อยแล้วครับ
0: ค่ะเขาชนกันยังไงอะคะทำไมแบบชนกันหลายคันจัง
1: อ๋อมันเป็นหาขึ้นสะพานม
0: ัน
1: มีอุบัติเหตุอยู่ก่อนแล้วแล้วก็รถทัวร์เบรกกระทันหัน
0: ค่ะ
1: พอเบรกกระทันหันสิบล้อบรรทุกของหนักมาครับเป็นกระเบื้อง
0: ค่ะ
1: กระเบื้องปูพื้นรถหนักเบรกไม่อยู่ครับเบรกแล้วไม่อยู่ก็เลยชนเข้าเต็มๆเลยชนท้ายครับ
0: ค่ะตอนแรกเป็นรถอะไรที่เขาชนเกิดอุบัติเหตุกันก่อนนะคะ
1: เป็นรถเก๋งครับคู่แรกเป็นรถเก๋ง
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: เป็นรถเก๋งสองคันชนกันแล้วก็อยู่ในเลนไหนอะคะ
1: ขวาสุดเลยครับ
0: อยู่ขวาสุด
1: ไปนะ
0: ค่ะ
1: ครับผมขวาสุด
0: แล้วปรากฏว่าสิบล้อ
1: ทั้งหมดเลย
0: มาถึงแล้วเป็นสิบล้อรถหนักด้วยเบรกไม่ทัน
1: ครับ
0: อืมค่ะค่ะแล้วส่วนคนเจ็บอะค่ะเป็นคนเจ็บมาจากรถคันไหนอะคะ
1: สิบล้อครับ
0: มากับสิบล้อค่ะเป็น
1: สิบล้อครับผม
0: เป็นคนขับเหรอฮะ
1: ครับผม
0: ค่ะโหแสดงว่าชนแรงเสียเนี่ยขนาดว่ารถรถ
1: แรงครับถ้าดูจากรถแล้วหน้ายู่เลย
0: ค่ะค่ะ
1: แต่ว่าไม่เป็นไรมากเพราะว่ารถมันสูง
0: อืมค่ะ
1: ก็เลยเป็นเจ็บที่ขาไม่มากครับไม่มาก
0: ค่ะแล้วส่วนรถเก๋งสองคันน่ะที่เขาชนที่เขาถูกชนท้ายนี่เป็นยังไงบ้างอะฮะเสียหายเยอะไหม
1: ไม่เยอะครับเพราะว่ารถทัวร์เขาเบรกอยู
0: ่ค่ะ
1: อ๋อรถทัวร์เบรกอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: อ๋อหมายความว่าคือรถทัวร์มาเบรกอยู่แต่สิบล้อตามหลังรถทัวร์มาถูกต้องไหมฮะ
1: ถูกต้องคร
0: ับ ค่ะอ๋อก็เลยเบรกไม่อยู่อ่ะได้
1: ค่ะเป็นรถบรรทุกหนัก
0: ค่ะค่ะแล้ว
1: ค
0: ่ะตอนนี้ก็เคลื่อนย้ายพ้นขีดขวางไปหมดเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: เรียบร้อยครับเรียบร้อยหมดแล้วเปิดการจราจรทุกช่องทางเรียบร้อยคร
0: ับ ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ครับสวัสดีคร
0: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจากทางด้านของถนนพระราม2นะเดี๋ยวไปที่คุณชัยรัตน์นะคะอยู่ที่ถนนสายไหมคุณชัยรัตน์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณนัตยาสวัสดีผู้ฟังจอสองร้อยนะครับผมเมื่อสักครู่ผมก็ใช้ถนนสายไหมตั้งแต่นู้นแหละครับมาจากแถวตลาดมารวยแถวอะไรทางนู้นแหละครับผม
0: ค่ะค่ะ
2: ลากต่อเนื่องตลาดวงศกรมาสายไหมพอดีก
0: ็
2: ไปที่ปั๊มบางจากสายไหม56ตรงนั้นนะครับผม
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ได้ผู้โดยสารเป็นพนักงานปั๊
0: ม
2: จะไปสีลม
0: โอ้โหไปสักไกลเชีย
2: ก็ขึ้นมาทีนี้ก็วิ่งมาได้ถึงโรงเรียนบางเขียนแต่วันนี้รถไม่ติดอ่
0: ะ
2: ที
0: ่
2: เขียนก็ใช้เวลาจากสายไหมไปนู้นก็ประมาณ40นาทีก็น่าจะถึง
0: อ
2: ือก็ไปได้ครึ่งทางก็เลยเปลี่ยนใจก็เลยกลับมาส่งที่ปั๊มเหมือนเดิม
0: เอ้าทำไมอ่ะคะ
2: ทำใจไม่ได้ครับผมทำใจไม่ได้ก็เลยต้องกลับมาที่เดิมนะครับผมอาจจะเป็นเรื่องครอบครัวเรื่องส่วนตัว
0: อ๋ออ๋ออ๋อค่ะก็คือตอนแรกผมนี่จริงๆจากสายไหมไปสีลมไกลอยู่เหมือนกันนะถ้าเป็นเวลาปกติที่แบบบนถนนรถเยอะๆเนี่ยไกลใช้เวลาพอสมควรเลยเน
2: า
0: ะ
2: ใช่แต่ว่าพอไปถึงโรงเรียนบางเขนเนี่ยจะไปสีลมเนี่ย
0: ม
2: ันใช้เวลาแค่27นาทีก็ถึงก็น่าจะพาไปทางแจ้งวัฒนะหรือจะไปขึ้นด่วนนะครับก็จะไปหาน้องสาวเขาแถวย่านพัดพง
0: ไ
2: ปอยู่ที่นั่นแต่ว่าพอไปได้เขาก็ไปถึงโรงเรียนก็บอกเขาทำใจไม่ได้เหมือนจะร้องไห้ก็เลยกลับที่เดิมได้ไหมก็บอกได
0: ้ก็เลยกลับไปส่งที่รับมาตอนแรก
2: ถูกต้องครับผมก็เลยกลับไปที่ปั๊มเหมือนเดิม
0: ค่ะ
2: แล้วตอนขึ้นรถก็ผู้จัดการปั๊มน่ะให้มาขึ้น
0: อ๋อฮะ
2: มาเคลียร์กันโดยใจเป็นเรื่องส่วนตัว
0: ผ
2: ม เราก็บอกปรึกษาไม่ได้
0: เรื่อง
2: ละเอียดอ่อน
0: เข้าใจ
2: ครับผมก็เลยกลับไปที่เดิมตอนนี้ผมก็เลยออกจากที่เดิมตอนนี้ผมก็วิ่งมาถึงคบอ.แล้วตอนนี
0: ้
2: ก็จะไปถนนสายไหมออกมาแล้วก็ถนนอะไรนะเบียขาอะไรสักอย่างผมเรียกถนนเส้นนี้ไม่ค่อยถูกอ่
0: ะ
2: จันอะไรสักอย่าง
0: จันทรุเบกษา
2: ใช่ใช่มีน้องหลังไมค์แหละเขาจำแม่น
0: ค่ะ
2: ผมเคยโทรไปหลายครั้งตอนกลางวันก็เขาจำแม่นตัวนี
0: ้ชื่อถนน
2: ปปอแล้วก็จะมุ่งหน้ามา
0: ค่ะ
2: พหลโยธินตอนนี้กำลังจะเลี้ยวซ้ายออกพิภพดี
0: ค่ะ
2: การจราจรตั้งแต่ขับมานี่รู้สึกดีทุกเส้นนะคุณ
0: ชัยใช่ใช่เขาน่าจะออกต่างจังหวัดกันหมดละฮะ
2: แต่ตอนกลางวันบางเส้นทางติดขัดมาก
0: เออใช่ใช่ฮะ
2: ไปเจอหลายที่เหมือนกันค่อนข้างติดหนักเหมือนกัน
0: ก็คือคนที่ไม่ได้ไปต่างจังหวัดอะเนาะก็อยู่ในกรุงเทพก็เที่ยวกรุงเทพเพราะรถไม่ติดก็เลยมาเที่ยวกัน
2: ถูกต้องครับผมโดยเฉพาะราชวิภาวันนี้ก็กองแชมป
0: ์นะฮะ
2: แอร์ไลน์กรุงเทพเดอะมอลล์งามวงวาน
0: แถวหน้าห้างใช่ไหม
2: รถเยอะ
0: ใช่
2: ตัวช้า
0: ค่ะ
2: ผ่านวันนี้ผมผ่านมาหมดอ่ะจนล้าแล้วตอนนี้ก็มาถึง3:19 แล้วจะทำงานจนถึงเที่ยงคืน
0: จะบอกคุณชัยรัตน์คุณชัยรัตน
2: ์ครับผม
0: จะบอกว่าชื่อถนนเขาว่าเพราะนะท่องไว้หน่อยแล้วกันทูปะเตมีจันทรุเบกษานี่จะแบบว่าน่าจะชื่อแบบว่าเขาตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะแบบว่าคล้องจองกันนะอย่างนี้
2: ใช่คร
0: ับ
2: ใช่
0: ค่ะ
2: แต่คุณเรียกไม่ค่อยจำ
0: ก็ท่องเอาเป็นว่าเหมือนตอนเด็กๆอ่ะเวลาเราท่องอักขยานอะไรอย่างเงี้ย
2: ใช่คร
0: ับ
2: ใช่
0: ค่ะ
2: จำแม่นบางเส้นทางผมก็จำแม่นแต่บางเส้นทางผมจะไม่ค่อยจำ
0: ค่ะจริงๆแต่ละถนนในกรุงเทพมหานครนี่เขาก็มีประวัติเนาะเวลาจะตั้งชื่อถนนอะไรทีเนี้ยเขาก็ต้องมีการอ้างอิงมีประวัติบางทีถ้าเกิดว่
2: า
0: อะไรนะคะ
2: ถูกต้องครับเหมือนซอยบางซอยที่เป็นชื่อของกำนัน
0: อืมใช่ใช่
2: ซอยผู้ใหญ่ผินซอยกำนันแม้นซอยอะไรพวกนี
0: ้ใช่
2: ครับผม
0: ก็คือว่าบางทีไม่มีอะไรทำก็ไปหาดูแหละว่าถนนเส้นนี้ซอยนี้ทำไมชื่อนี้อะไรเงี้ยมีประวัติก็สนุกดีเหมือนกันนะ
2: ใช่มันจะมีประวัติมา
0: ค่ะใช่เนาะ
2: ครับผมก็รบกวนเวลาเพื่อนสมาชิกมานานก็จบรายงานแถวสะพานอยู่เชิญฐานทัพอากาศเน
0: ี่
2: ยคร
0: ับ ค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ
2: ครับผมสวัสดีคร
0: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็อย่างที่คุยกับคุณชัยรัตน์นะบอกว่าถนนในกรุงเทพมหานครเนี่ยหลายๆเส้นทางเนี่ยเขาก็มีประวัติความเป็นมาเป็นไปนะแล้วก็ชื่อถนนเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยทูปะเตมีจันทรุเบกษาคือมันก็จะคล้องจองกันนะที่เขามีการตั้งชื่อขึ้นมาชื่อเพราะแบบนี้จำไว้น่าจะจำได้ขึ้นใจนะคะคุณผู้ฟังคะเพิ่มเติมกรณีเหตุเพลิงไหม้นะคะเป็นที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะเป็นโรงงานพลาสติกอยู่ที่บริเวณถนนบ้านบึงพานทองใกล้เคียงกับเจริญศิลป์หนองแกตำบลหนองแกอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีโดยเพลิงเนี่ยเริ่มลุกไหม้ตั้งแต่ตอนช่วงเวลาประมาณ2 ทุ่มแล้วก็ลุกลามค่อนข้างรวดเร็วเลยทีเดียวเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็หน่วยกู้ภัยกำลังเร่งระดมเข้าไปควบคุมสถานการณ์นะคะเนื่องจากว่าที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะเป็นกองพลาสติกขนาดใหญ่แล้วตอนนี้เนี่ยลุกลามไปแล้ว3 ไร่ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ในระหว่างเข้าระงับเหตุนะคะความคืบหน้าเดี๋ยวเราจะแจ้งให้ทราบกันอีกต่อไปแล้วกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเพลิงเห็นไหมฮะจ้าคุณผู้ฟังคะถ้าเกิดว่าดูทางด้านของใน YouTube Live จะเห็นว่าในจุดที่เกิดเหตุตรงนี้เนี่ยเพลิงค่อนข้างที่จะรุนแรงทีเดียวนะคะตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครพบเห็นรถดับเพลิงนะคะวิ่งอยู่ในช่วงของอำเภอบ้านบึงที่จังหวัดชลบุรีนะคะยังไงช่วย เปิดทางให้ทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะเพื่อที่จะเดินทางไปในจุดที่เกิดเหตุนะคะตอนนี้เพลิงค่อนข้างที่จะรุนแรงแล้วก็เพลิงเนี่ยไหม้มาตั้งแต่ตอนช่วงเวลาประมาณ2 ทุ่มแล้วเนื่องจากว่าในจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเขามีแต่เป็นพลาสติกเป็นทางด้านของกล่องพลาสติกนะที่อยู่บริเวณริมถนนบ้านบึงพานทองตรงจุดนี้นะคะก็ถ้าเกิดว่ามีใครเจอรถดับเพลิง วิ่งผ่านนะหรือว่ากำลังจะขอทางเนี่ยยังไงรบกวนด้วยนะคะเปิดทางให้กับทางด้านของเจ้าหน้าที่เขาเพื่อที่จะเดินทางไประงับเหตุเพลิงไหม้ตรงนี้นะเพลิงรุนแรงมากๆเลยทีเดียวแล้วก็ตอนนี้เนี่ยบอกว่าลามไปแล้วประมาณ3ไร่ด้วยนะคะเป็นตรงบริเวณถนนบ้านบึงพานทองนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนที่เพลิงไหม้ตอนนี้เนี่ยมีคนงานหรือว่ามีใครอยู่ในจุดที่เกิดเหตุหรือเปล่านะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าได้ความคืบหน้าเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวจะได้รายงานให้ทราบกันนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรากำลังติดตามกันอยู่นะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็กำลังเร่งระดมในส่วนของการควบคุมเพลิงเพราะว่าเพลิงค่อนข้างที่จะรุนแรงแล้วก็น่ากลัวมากเลยนะดูอันนี้เนี่ยเดี๋ยวตอนนี้เราไปกันที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยบอกว่ามีรถไฟไหม้บนทางด่วนนะคะคุณวิชากรเศรษฐกิจสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณณัฐยาและฟังจอสอดท่านครับ
0: ค่ะไฟไหม้ตรงไหนอะฮะ
3: เป็นของสายเฉลิมนครครับช่วงบริเวณกม.4 กม.2 บวก 400ฝั่งดีที่มุ่งหน้าทางร่วมมักกะสันก่อนลงดินแดงครับที่มาจากศรีรัตน์ทางถนนพอดีเลย
0: ค่ะค่ะ
3: เป็นรถมาสด้าครับ
0: รถเก๋ง
3: เบื้องต้นใช่ครับเป็นรถเก๋งมาสด้า3ครับ
0: ค่ะ
3: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วระบบเครื่องยนต์ขัดข้องครับทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้ที่ห้องเครื่องครับผม
0: ค่ะ
3: ตอนนี้เพลิงสงบเรียบร้อยสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ครับ
0: ค่ะ
3: ไหม้ประมาณส่วนหน้าแค่เครื่องยนต์อย่างเดียวครับข้างหน้าช่วงหน้ารถอะครับ
0: ค่ะ
3: ควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วก็ไม่มีผู้รับบาดเจ็บครับตอนนี้นำรถไปส่งที่สน.ทางหลวงหนึ่งเรียบร้อยครับผมกำลังจะเปิดการจราจรเลยครับ
0: ค่ะอันนี้เกิดเหตุตอนประมาณกี่โมงอะคะ
3: ประมาณ20:50ครับ20:55ประมาณนั้น
0: เมื่อสักพักนี่เองเนี่ยค่ะ
3: ครับผมเมื่อสักครู่นี่เองแต่ว่าเจ้าหน้าที่อยู่สนับสนุนจากฝั่งศรีรัตน์มาด้วยครับแล้วก็ฝั่งเฉลิมก็มาด้วยทั้งสองฝั่งก็เลยก็คุมเพลิงไว้ได
0: ้ค่ะค่ะค่ะแล้วคือเบื้องต้นเนี่ยคือคนขับเขาให้ข้อมูลอะไรบ้างไหมคะพอทราบไหมอ่ะว่าคือมายังไงทำไมถึงมาจอดอยู่ตรงบริเวณนี้อ่ะค่ะ
3: ครับเบื้องต้นนะครับก็ผมดูจากกล้องนะครับคุณนัทยาดูจากกล้องเบื้องต้นเนี่ยเขาขับมาแล้วก็เกิดควันขึ้นมาแล้วก็เขาตกเข้าซ้ายตรงใต้ต่างรถมักกะสันนะครับแล้วก็จอดสักพักหนึ่งไฟก็ลุกท่วมขึ้นมาเลยครับ
0: โอ
3: ้เดียวครับ
0: ค่ะเห็นคนที่ลงมาจากรถกี่คนนะคะ
3: สองคนครับสองคนครับ
0: สองคนนะแต่เขาไม่เป็นอะไรนะคะ
3: ไม่เป็นไรครับ
0: ค่ะ
3: ออกมาจากรถครับพอออกมาจากรถแป๊บเดียวก็ไฟก็ลุกเลยครับ
0: อืมค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวจะยกรถไปที่ไหนนะคะ
3: สอนอทางด่วนหนึ่งครับต้องส่งสอนอทางด่วนหนึ่งครับ
0: สอนอทางด่วนหนึ่งที่ตรงคลองเตยเนี่ยนะคะ
3: ใช่ครับที่ท่าเรือคลองเตยครับ
0: ค่ะอ่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากการจราจรติดไหมตอนนี้
3: การจราจรตอนนี้เปิดแล้วนะครับกำลังจะเปิดอยู
0: ่
3: แต่ว่าท้ายแถวต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางร่วมที่ว่าจะมุ่งหน้าไปศรีรัตน์ตรงนั้นนิดเดียวครับ
0: ค่ะอ๋อค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
3: ได้คร
0: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีครับ
0: ค่ะเป็นเหตุไฟไหม้รถยนต์บนทางด่วนนะตอนนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เคลื่อนย้ายรถไปที่สน.ทางด่วน1นะคะแล้วก็มีอีกเหตุนึงค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยมีอุบัติเหตุบนถนนสีลมนะคะตรงช่วงบริเวณหน้าโรงพยาบาลเลิศศิลป์ดาบตำรวจกมลรักกุลบุตรค่ะเป็นเจ้าหน้าที่จราจรสน.ยานนาวานะคะดาบกมลรักสวัสดีค่ะ
4: คร
0: ับ
4: สว
0: ั
4: สด
0: ี
4: ครับ
0: ดาบคะเป็นเหตุอะไรอะคะ
4: เป็นเหตุรถนั่งส่วนบุคคลนะครับชนกับเสาไฟเสากล้องนะครับของน่าจะเป็นกล้องของกทม.นี่นะครับบริเวณแยกบางรักครับ
0: ตรงแยกบางรักคือเป็นฝั่งตรงหัวมุมถนนสีลมเลยอะคะหรือว่ายังไง
4: ใช่ครับไอ้ถนนสีลมตัดเจริญกรุงนะครับ
0: ค่ะชนเสาแล้วค่ะเขามายังไงอะคะดาบ
4: เบื้องต้นรับแจ้งจากไอ้ผู้ขับขี่บอกว่ามาจากไอเจริญกรุงขาออกครับจากอสัมบางรักครับมุ่งหน้าไปแยกเฉลิมพันธ์นะครับไปเชียงท่านแล้วเขาเกิดอาการหลับในรับแจ้งว่าพักผ่อนไม่เพียงพอนะคร
0: ับ
4: แล้วก็ ได้พุ่งชนกับเสาไอ้ป้อง
0: ครับค่ะคนขับรถเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายคะ
4: เป็นผู้ชายครับ
0: เป็นผู้ชายอายุประมาณเท่าไหร่ได้คะเนี่ย
4: อายุใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
4: กันนึงนะครับ
0: ค่ะ
4: อายุประมาณ33ครับ
0: อ๋ออายุ33ปีคือเขาชนผ่านแยกมาแล้วใช่ไหมคะหรือว่ายังไง
4: ไออยู่บริเวณข้างตู้พอดีเลยครับเป็นเสาของกทม.ครับเสาใหญ่คร
0: ับ
4: ที่ไอดูกล้องสัญญาณไฟ
0: ครับ
4: กล้องนะคร
0: ับ ก็คือตรงสามแยกตรงข้างตู้พอดีเลย
4: ใช่ครับไอพอดีมันมีเหล็กไอประมาณไอเท่าเอวครับที่กั้นตรงเสากล้องไว้ครับชนตรงนั้นนะคร
0: ับ โอ้ถ้าเกิดว่าไม่มีเหล็กนี่เนี่ยจะเข้าบ้านคนได้นะคะตรงริมถนนได้
4: ใช่ครับใช
0: ่ครับค่ะแล้วเขาได้รับบาดเจ็บอะไรไหมคะ
4: เบื้องต้นนะครับตรวจสอบแล้วไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยครับ
0: ค่ะ
4: คุยได้แล้วก็เดินไปเดินมาได้ครับขับรถเคลื่อนย้ายได้ครับ
0: ค่ะแล้วเสานี่มันเสียหายไหมฮะ
4: ไม่เสียหายครับ
0: ไม่เสียหาย
4: มันเป็นเสาที่ไอ
0: ้กั้นเอาไว้ก่อน
4: เจ้าใช่ครับ
0: กัน
4: เอาไว้เผื่อไอ้มีเหตุนี้อะไรมาชน
0: นะเพราะมันจะตรงหัวมุมพอดีเลยเนาะก็อันตรายเหมือนกันรถแบบว่า
4: ค
0: ือหลับในวูบไปอย่างเงี้ยนะคะ
4: ใช่ครับรับแจ้งว่าพักผ่อนไม่เพียงพอเปิดร้านอาหารด้วยครับ
0: ค่ะโอ้โหอันตรายจังเลยขับรถแบบ
4: อันตราย
0: ร่างกายไม่พร้อมที่จะขับรถนะฮะอย่างนี
4: ้ใช่ครับแล้วตรงนี้มันปันคนที่พักไอ้คนเดินไปเดินมาเยอะเหมือนกันครับแต่วันนี้มันเงียบหน่อยมันเลยไม่ค่อย
0: ค่ะค่ะแล้วตอนนี้เคลื่อนย้ายรถออกมาหรือยังคะ
4: ตอนนี้เคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางครับ
0: พ้นกีดขวางแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวในส่วนของตรงนี้เนี่ยต้องเอาตัวไปที่ไหนไหมฮะไปที่โรงพักไหม
4: ตอนนี้รอประกันครับ
0: อ๋อรอประกัน
4: แล้วก็จะให้ไปลงบันทึกประจำวันนะครับ
0: ค่ะ
4: เนื่องจากไม่มีคู่กรณีครับก็เลยแบบว่าให้ประกันเขาคุยกับประกันโดยตรงก่อนครับหรือสะดวกก็ต้องไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานก่อนครับ
0: อืมค่ะได้ค่ะยังไงขอบคุณมากเลยนะคะดาบขาขอบคุณค่ะ
4: ครับผมค่ะ
0: สวัสดีค่ะเป็นอุปค่ะดาบกมลรักนะคะจากสน.ยานนาวาตรงบริเวณแยกบางรักพอดีเลยนะคะคือคนขับรถเก่งเนี่ยมาจากทางถนนเจริญกรุงฝั่งที่มุ่งหน้ามาที่แยกบางรักนะพอหลุดแยกมาแล้วปรากฏว่าเกิดอาการวูบหลับในไปนะคะก็เลยทำให้ไปคือจริงๆเนี้ยถ้าเกิดว่าจะตรงไปถนนเจริญกรุงฝั่งขาออกนะคะก็ต้องผ่านตรงแยกบางรักตรงนี้พอดีเลยโชคดีเหลือเกินว่าไปชนเอาถูกเสาที่มันคือตรงบริเวณทางแยกเนี่ยมันจะมีเสากล้อง CCTV แล้วก็คือทางด้านล่างเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนเป็นเหล็กท่อนๆน่ะกันเอาไว้4ด้านเลยนะอันนี้เป็นการป้องกันเผื่อเกิดอุบัติเหตุแบบอย่างเงี้ยค่ะจะได้ไม่ชนถูกเสาเพราะว่าถ้าเกิดชนถูกเสาแล้วเนี่ยเสามันก็จะได้รับความเสียหายแล้วตรงบริเวณนั้นน่ะเขาเรียกเลยทางเท้ามันค่อนข้างที่จะเล็กคือถ้าไม่มีไอ้เจ้าเสาอันนี้หรือไม่มีไม้กั้นอันเนี้ยอาจจะมีโอกาสที่จะพุ่งเข้าไปชนบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ตรงบริเวณนี้ได้เลยนะฮะอันนี้ถือว่าโชคดีมากเลยที่แบบว่าชนตรงช่วงของบริเวณตรงโคนเสาแล้วก็ถูกเหล็กอันเนี้ยพอดีก็เลยไม่ทำให้รถเนี่ยถลำเข้าไปลึกเข้าไปจนถึงบ้านนะคะตรงช่วงหัวมุมนี้ก็ยังไงก็คือต้องสำหรับใครที่ขับรถนะคือจริงๆเราก็เคยพูดคุยกันนะเกี่ยวกับเรื่องของความไม่พร้อมของร่างกายทำงานแล้วก็พักผ่อนไม่เพียงพออันนี้เนี่ยอันตรายมากเลยนะไม่ใช่เฉพาะอันตรายเฉพาะเรื่องของอุบัติเหตุนะสุขภาพอีกเหมือนกันนะยิ่งคือโหมทำงานมากๆเลยเนี่ยพอมาขับรถมันก็เสี่ยงกับอุบัติเหตุแล้วก็ยังส่งผลเกี่ยวกับสุขภาพอาจจะมีโรคอื่นๆตามมาด้วยนะคะนี่ก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่คุณต้องใส่ใจในเรื่องของตัวคุณเองนั่นแหละก่อนอื่นเลยก่อนที่จะป้องกันเรื่องของอุบัติเหตุก็ต้องป้องกันโรคภัยไข้เจ็บอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวคุณเองด้วยนะคะก็ห่วงใยนะว่าใครที่ขับรถใช้รถใช้ถนนแล้วก็ต้องทำงานหนักๆบางคนแบบว่าคืออย่างที่บอกไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เกิดอุบัติเหตุแต่มันวูบหลับไปเนื่องจากพักผ่อนน้อยนะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังคะมากันที่ทางด้านของกปร.นะคะทางสำนักงานกปร.ค่ะเนื่องจากว่าในช่วงเดือนสิงหาคมนี้เนี่ยจะเป็นวันคล้าย วันสถาปนาครบรอบ47ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ47ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเขาจะมีงานกันในระหว่างวันที่7ถึง12สิงหาคมนี้นะคะโดยในงานค่ะก็จะมีกิจกรรมหลากหลายอย่างเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการตามรอยพระบาทพลิกฟื้นผืนทรายสู่ต้นแบบแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนนิทรรศการวิชาการจาก16หน่วยงานบูรณาการแล้วก็นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม DIY นะคะทั้งการทำก้อนจุลินทรีย์ลอตเติ้ลแพนเตอร์มหัศจรรย์นักปลูกรุ่นจิ๋วผ้ามัดย้อมมัดใจจากสีธรรมชาติทำกระถางจากกิ่งไม้นะคะเปลี่ยนถุงชำกล้าไม้พวงกุญแจจากแก้วแฝกค่ะแล้วก็ยังมีใครที่ชอบตักปลาพลาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเขาจะมีกิจกรรมตักปลาสวยงามด้วยนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีคัสวาคุกกี้อาร์ตค่ะเป็นการตกแต่งคุกกี้ด้วยน้ำตาลไอซิ่งแล้วในงานนี้นะคะก็ยังมีการให้บริการนั่งรถเที่ยวชมงานรอบศูนย์ฟรีเลยและที่สำคัญมีการแจกกล้าไม้กล้าผักพันผักเมล็ดพันผักนะคะแล้วก็มีปุ๋ยหมักน้ำหมักชีวภาพแล้วก็ยังมีอื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวใครไปเดินเล่นในงานเนี่ยนะคะก็ลองไปดูว่ามีแจกอะไรเต็มไม้เต็มมือกลับบ้านแน่นอนแล้วก็ยังมีการแสดงจากเด็กๆจากโรงเรียนหมู่บ้านที่อยู่รอบๆศูนย์ทุกค่ำคืนเลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วก็ไปเลือกซื้อผลผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพจากศูนย์เรียนรู้และเกษตรกรต้นแบบรวมถึงร้านค้าหมู่บ้านรอบศูนย์ซึ่งร้านค้าส่วนใหญ่ยังเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอีกด้วยนะคะสำหรับใครที่อยู่ใกล้ๆนะคะหรือว่าในช่วงเดือนหน้าคือเขาจะจัดงานกันในช่วงวันที่7วันที่12ถึงวันที่12นะ7ถึง12สิงหาคมนี้พาคุณแม่ไปเที่ยวก็ได้นะดิฉันว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่พาคุณแม่ไปแล้วก็น่าจะเดินเที่ยวไม่ยากเพราะว่าในงานนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะคะเขาจะมีให้บริการรถเที่ยวชมงานรอบศูนย์เพราะฉะนั้นสำหรับใครที่ไปเที่ยวแล้วก็พาผู้สูงอายุผู้หลักผู้ใหญ่ไปเนี่ยก็น่าจะสะดวกสบายอยู่เหมือนกันนะคะก็เชิญกันนะคะวันที่7ถึงวันที่12สิงหาคมที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมนิดนึงนะคะมีมีข้อมูลแจ้งลืมของนะทางด้านคุณถาภูมิคุณถาภูมิแจ้งลืมรองเท้ายี่ห้อฟีล่าเป็นรองเท้าผ้าใบอยู่ในถุงสีขาวนั่งรถแท็กซี่จำรายละเอียดของรถแท็กซี่ไม่ได้นะคะเอาไม่ใช่แท็กซี่ขออภัยเป็นรถตู้โดยสารนั่งมาจากที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตมาลงที่ตลาดมีนบุรีเมื่อตอนช่วง19นาฬิกาแล้วก็ลืมถุงที่ใส่รองเท้าเป็นรองเท้าผ้าใบยี่ห้อฟิล่าอยู่ในถุงสีขาวนะนั่งรถตู้มาจากที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตค่ะไปลงที่ตลาดมีนบุรีเมื่อตอนช่วง19นาฬิกาที่ผ่านมานะคะถ้าเกิดว่ามีคนเก็บได้แล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าได้ไปสอบถามกับทางด้านของทางรถตู้เขาด้วยหรือเปล่านะว่ามีคนขับรถเก็บของอันนี้น่าจะตรวจสอบได้นะน่าจะไปเช็คกับเขาได้เพราะว่าถ้าคนขับรถเจอนี่ก็น่าจะเอาไปส่งไว้ที่ต้นทางเขาอะเผื่อมีใครไปถามก็จะได้ไปรับคืนตรงนั้นนะคะแล้วก็มีอุบัติมีสภาพการจราจรบนถนนเลี่ยงเมืองชลบุรีค่ะในฝั่งขาเข้าช่วงบริเวณต่างระดับพนัสนิคมมาจนถึงหนองไม้แดงการจราจรจะเคลื่อนตัวมาได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งนะคะฝั่งกลับกันนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะเมื่อตอนช่วง21นาฬิกาบอกว่าตอนบริเวณก่อนขึ้นต่างระดับหนองไม้แดงปิดการจราจร2ช่องทางซ้ายเหลือ1ช่องทางขวานะคะรถตอนนี้ติดขัดสะสมมีท้ายแถวประมาณ1กิโลเมตรแล้วนะคะเป็น จุดที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่เขาก็เลยมีการปิดการจราจร2ช่องทางซ้ายรถวิ่งได้แค่1ช่องทางนะคะตอนนี้ก็เลยจะทำให้รถทางด้านของถนนช่วงที่จะมาทางด้านของต่างระดับหนองไม้แดงอันนี้น่าจะเป็นทางเส้นทางเลี่ยงเมืองไหมคะเป็นเส้นทางเลี่ยงเมืองที่จะมุ่งหน้ามาทางต่างระดับหนองไม้แดงตอนนี้เนี่ยท้ายแถวก็อย่างที่บอกเลยนะประมาณสัก1กิโลได้นะคะเนื่องจากว่าเขามีการปิดการจราจรเหลือ1ช่องทางขวาเท่านั้นนะคะใครที่จะเดินทางในช่วงนี้นะคะจะได้รับทราบว่าการจราจรมีการชะลอตัวเนื่องจากว่ามีการทำงานสร้างตรงสร้างสะพานตรงบายพาสตรงจุดนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังเรายังติดตามกันอยู่นะคะสำหรับเหตุเพลิงไหม้โกดังเป็นโรงงานพลาสติกอยู่ที่บริเวณบ้านบึงถนนบ้านบึงพานทองใกล้เคียงกับเจริญศิลป์หนองแกในตำบลหนองแกอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีค่ะเพลิงเนี่ยลุกไหม้มาตั้งแต่ตอนช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มแล้วก็ลุกลามขึ้นอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวเนื่องจากว่าจุดดังกล่าวเนี่ยเป็นกล่องพลาสติกขนาดใหญ่แล้วก็ไฟเนี่ยลุกลามไปแล้วประมาณ3ไร่ด้วยกันตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ในระหว่างเข้าระงับเหตุนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าจะได้รายงานให้ทราบกันต่อไปในช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวตอนนี้ขอไปพักก่อนค่ะ

0: ะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
1: อ่ะดูนี
0: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
0: โหเร็วจัง
1: บอกแล้วไงไวไหม
2: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จส100โทร1137หรือดอกจัน1808
4: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปที่ no limit ชีวิตสบาย
7: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
8: จะย่างจะทอต้องน้ำจิ้มไก่แม่ประนอมจะผัดจะทาน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม
7: จะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: เหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าตรงนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
3: 15-16 สิงหาคมนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับจสร้อยขอเชิญชวนสมาชิก Easy Pass วาร์ปลัดฟ้าสู่ชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Pass Easy Earth ร่วมสัมผัสประสบการณ์ Green Lifestyle สนุกกับวิถีทำนายโยนปลอดสารสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชนเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางชมชิมช็อปผลไม้สดๆจากต้นพร้อมอัปเดตนวัตกรรมเดินทางสุดล้ำไปกับ Exact Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุด Exclusive ตลอดทริปสิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิก Easy Pass เพียง40คู่เท่านั้นติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่ Facebook JS100 Radio

0: ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มเติมเหตุเพลิงไหม้กันจากทางด้านของเจ้าหน้าที่มูลนิธิศิลธรรมบ้านบึงนะคะจากศิลธรรม017นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้เหตุเพลิงไหม้เป็นยังไงบ้างแล้วอะคะ
1: ขณะนี้อยู่ระหว่างควบคุมแสงเพลิงครับ
0: ค่ะจุดที่เกิดเหตุนะคะค่ะจุดที่เกิดเหตุนะคะขอพิกัดหน่อยได้ไหมคะ
1: พิกัดอยู่ใกล้เคียงคอนโดเจริญศิลป์หนองแจบ้านบึงครับผม
0: อยู่ใกล้ขนาดไหนอะคะ
1: คืออยู่ติดกันเลยครับระหว่างกำแพงกับกำแพงนะคร
0: ับ โอ้โหค่ะแล้วอย่างนี้แล้วกลุ่มควันมันพัดไปทางด้านไหนอะคะ
1: กลุ่มควันน่าจะออกไปทางนึ่งไปทางควันทองมั้งครับ
0: คือ
1: ว่าลมมันไม่ได้เข้ามาทางบ้านบึงลมมันออกไปทางฝั่งควันทองครับ
0: คือควันน่ะมันไม่ได้เข้ามาทางคอนโดที่คนอยู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับมันออกไปทางข้างฝั่งหนึ่งครับเพราะคอนโดมันจะอยู่หน้าทางไปครับ
0: ค่ะแล้วคนที่อยู่ในคอนโดเขาหนีออกมามากไหมหรือว่ายังไง
1: เบื้องต้นเรียกว่าตอนที่เป็นกลุ่มควันที่ไปถึงครับมีไปทางประชาชนที่เขาอาศัยอยู่เขาเริ่มลงมาตรงจุดรวมพลกันครับแล้วก็เราก็ได้ประกาศให้เป็นพม่าเป็นส่วนใหญ่ครับแล้วก็ให้ล่าพม่าช่วยการประกาศว่าคนที่อยู่บนตึกครับให้ลงมาด้านล่างจุดรวมพลก่อนครับเพราะกลัวไฟอ่ะเวลาควันมันโหมเข้าไปในตัวอาคารแล้ว
0: ค่ะแล้วตรงที่คอนโดที่อยู่ตรงนี้มันสูงกี่ชั้นนะคะ
1: โอ้ติดประมาณกี่ชั้นละ10 ถึง 10ป่ะประมาณ8-9 ถึง 10 ชั้นนะครับประมาณนี้ครับ
0: ประมาณ10 ชั้นมีกี่ตึกมี
1: ประมาณ5 ชั้นบ้างพี่5-6 ชั้นครับ
0: มีกี่ตึกอะคะอันนี้เยอะไหม
1: แต่ที่มองเห็นคร่าวๆก็ประมาณ4-5 ตึกนะครับ
0: โอ
1: ้
0: ค่ะคอนโดเจริญศิลป์นะคะ
1: ใช่คร
0: ับ ค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยในจุดที่เกิดเพลิงไหม้ที่มันเป็นโรงงานหรือเป็นอะไรอะคะ
1: ยังหาข้อสรุปไม่ได้ครับว่ามันเป็นที่ทิ้งขยะของโรงงานหรือว่าเป็นของใครกันแน่ครับตั้งแต่มันเป็นลานแล้วก็เป็นถุงมิดแก๊สที่ใส่เกี่ยวกับพลาสติกครับที่กองอยู่ครับเหมือนขยะ

0: ไม่รู้ใช่ขยะหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ไม่สรุปได้
1: อ๋อค่ะแล้วเพลิงที่มันเกิดแล้วมันอยู่ตรงบริเวณไหนคือหมายถึงว่าตรงกลางเลยหรือว่าตรงริมของพื้นที่ตรงนั้นนะคะ
0: อยู่ตรงกลางแล้วก็หมู่บ้านล้อมรอบคร
1: ับอ๋อมีหมู่บ้านล้อมรอบด้วยโอ
0: ้แล้ว
1: ค่ะตอนนี้ลมแรงไหมคะ
0: ตอนนี้ลมไม่มีแล้วครับลมนิ่งครับแล้วก็มีฝนปล่อยคร
1: ับ มีฝนปล่อยด้วยค่ะค่ะแล้วดูลักษณะของการควบคุมเพลิงอันนี้ใช้น้ำอย่างเดียวไหวไหมฮะเนี่ย
0: น่าจะมีหน่วยงานที่ใช้เติมเพราะตอนนี้ต้องต้นอบจส่งรถลงมาแล้วอบจชลบุรีคร
1: ับ ค่ะ
0: ส่งรถลงมาเรียบแล้วครับ
1: ต้อง
0: เป็นของที่กระปานเมืองบ้านบึง
1: ม
0: ี
1: คือ
0: ต้องใช้เติมครับถ้าเกิดเอาไม่เยอะจริงๆครับ
1: ค่ะ
0: เพราะมันเหมือนมันจะยืดเยื้อครับเพราะมันเป็นพลาสติกครับ
1: ค่ะ
0: ไฟทำอะไรไม่ได้เลยคร
1: ับ ค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยเรายังเห็นแสงเพลิงอยู่ไหมอะคะ
0: ยังเห็นแสงเพลิงอยู่ครับระดับประมาณ3 4ประมาณครับตอนนี้เริ่มระดมขออุปกรณ์แสงสว่างแล้ว
1: ค่ะค่ะแล้วตอนนี้มันนอกจากควันนอกจากไฟแล้วมีกลิ่นด้วยไหมคะ
0: อะไรนะครับ
1: มีกลิ่นไหมเพราะมันเป็นพลาสติกหมดเลย
0: ก็จะมีกลิ่นพลาสติกครับแต่ว่าตอนนี้เหมือนควันมันขึ้นด้านบนมันยังไม่ลงล่างคร
1: ับ
0: กลิ่นมันเลยจะออกไปทางโซนที่จะไปฝั่งพานทองครับ
1: ค่ะ
0: ม
1: ัน
0: จะได้กลิ่นโซนฝั่งโน้นนะเพราะว่ามันไม่ได้โหมกลับมาทางบ้านบึงครับ
1: อ๋อ
0: แต
1: ่
0: ก็
1: ร
0: อดูทีนึงครับ
1: ค่ะค่ะค่ะแล้วจุดที่จะเข้าไปถึงตรงที่เกิดเพลิงไหม้เนี่ยเข้าไปสะดวกไหมมีแหล่งน้ำไหม
0: แหล่งน้ำด้านนอกยังมีโรงงานนึงแต่ตอนนี้ยังไม่สามารถติดต่อได้ครับรถดับเพลิงต้องมาเอากับปลาหัวแดงแล้วก็น้ำด้านนอกระยะประมาณก็มันเกือบกิโลถึงประมาณ500-600เมตรคร
1: ับ หมายความว่าคือโรงงานที่อยู่ใกล้เคียงที่มีแหล่งน้ำตรงนี้นะคือเขาหยุดทำงานกันช่วงวันหยุดถูกต้องไหมคะ
0: ครับพี่ขอบไปหนึ่งแล้วผมขอประสานงาน
1: ดับ
0: เพล
1: ิ
0: ง
1: ไป
0: หน
1: ึ่
0: ง
1: ได้ไหมค่ะเดี๋ยวขอบคุณมากค่ะค่ะเดี๋ยวค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวให้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ทำงานก่อนนะเพราะว่าดูจากแสงเพลิงตรงจุดนี้เนี่ยไฟนี่ยังขึ้นแล้วก็ควันก็ยังขึ้นสูงเลยนะคะแล้วก็อยู่ใกล้เคียงคือข้างๆที่จะเป็นแหล่งชุมชนเหมือนกันมีคนงานเป็นคนงานชาวเมียนมานะที่เมื่อสักครู่นี้ทางด้านของทางศิลธรรม017รายงานนะบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นแรงงานชาวเมียนมานะคะตอนนี้ก็ให้ลงมาอยู่ในจุดรวมพลกันก่อนนะเพราะเกรงว่าเดี๋ยวถ้าเกิดลมมันหวนแล้วก็พัดกลับมาทางด้านของที่ตึกที่เขาพักอาศัยอยู่เนี่ยเดี๋ยวจะเป็นอันตรายนะคะยังไงก็ลงมาสแตนด์บายไว้ข้างล่างก่อนดีกว่านะคะแต่ว่าในส่วนของการควบคุมเพลิงตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะคะสำหรับใครอยู่บริเวณใกล้เคียงนะอาจจะมองเห็นในบริเวณที่ค่อนข้างที่จะมองเห็นได้ไกลระยะพอสมควรนะคะเนื่องจากว่ามีกลุ่มควันค่อนข้างที่จะสูงลอยขึ้นมาค่อนข้างที่สูงนะคะตรงส่วนตรงนี้เดี๋ยวยังไงซะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมมากกว่านี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะได้รายงานให้ทราบกันแต่เนื่องจากว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังต้องมีการประสานกันกับหน่วยงานที่ใกล้เคียงนะคะเนื่องจากว่าเพลิงค่อนข้างที่จะรุนแรงแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะควบคุมได้ด้วยนะคะคงจะใช้น้ำฉีดอย่างเดียวไม่ได้ต้องใช้ในส่วนของโฟมเข้ามาดำเนินการด้วยนะคะอันนี้เป็นเหตุไฟไหม้เป็นกองไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นที่เขาเอามาวางเอาไว้เป็นเก็บสินค้าหรือว่าจะเป็นกองขยะอะไรแบบนี้นะคะตอนนี้เนี่ยยังไม่ทราบชัดเจนนะเอาเป็นว่าให้ทางด้านของเจ้าหน้าที่เขามีการทำงานควบคุมในส่วนของเพลิงตรงนี้ให้ได้ก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีคืบหน้ายังไงจะได้รายงานให้ทราบกันนะคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยมีข้อมูลมาจากทางด้านทางสำนักงานเขตบางเขนนะเขาแจ้งบอกว่าจากการตรวจสอบเหตุไฟส่องสว่างที่บริเวณถนนพลาสินพบว่าไฟฟ้าส่องสว่างเนี่ยดับ3จุดด้วยกันก็คือที่ภายในอุโมงค์พลาสินบริเวณช่วงเลยจุดกับรถถนนพลาสินแล้วก็บริเวณทางโค้งจนถึงหน้าโรงเรียนเพชรวุฒิทั้งนี้นะคะทางศูนย์เครื่องมือกลสำนักการโยธาก็ได้เข้าทำการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วพบว่าสาเหตุนั้นเกิดจากอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าส่องสว่างหรือว่าคอนโทรลไฟชำรุดขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการซ่อมแซมโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน2วันนะคะและก็ในระหว่างดำเนินการก็ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทาง พิ่มความระมัดระวังในการขับขี่โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนแล้วก็ให้ปฏิบัติตามป้ายจราจรอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางนะคะ3จุดนะที่เจ้าหน้าที่เขาตรวจพบว่าไฟฟ้าส่องสว่างเกิดชำรุดนะคะก็คือที่ภายในอุโมงค์พลาสินช่วงเลยจากจุดกลับรถถนนพลาสินแล้วก็ที่บริเวณทางโค้งจนถึงหน้าโรงเรียนเพชรราวุธนะคะตรงจุดนี้ตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็กำลังดำเนินการนะคะในส่วนของการแก้ไขซ่อมแซมอยู่ตรงนี้คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2วันด้วยกันนะคะยังไงซะถ้าเกิดว่ามีใครจะต้องผ่านในเส้นทางตรงนี้นะคะระมัดระวังด้วยให้ปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่เขามีการแจ้งเตือนในเส้นทางตรงจุดนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอดูข้อมูลเพิ่มเติมกันนะคะสำหรับใครที่ยังใช้เส้นทางอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะตรงบริเวณถนนเจริญนครนะเดี๋ยวดูนิดนึงว่าตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยรถเยอะเหมือนกันสำหรับคนที่ใช้เส้นทางเจริญนครผ่านตรงช่วงบริเวณหน้าไอคอนสยามตอนนี้ฝั่งเจริญนครที่จะมุ่งหน้าไปทางแยกถนนเจริญรัฐตอนนี้ก็ยังมีรถเยอะอยู่นะคะแต่ว่าน่าจะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นแล้วแหละเพราะว่าเหมือนกับว่าท้ายแถวเนี่ยสั้นลงท้ายแถวเริ่มสั้นลงนะคะก็จะทำให้รถที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกถนนเจริญรัตน์ตอนนี้เนี่ยคือเคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆหูแต่ก็ยังรถเยอะอยู่นะจะว่าท้ายแถวสั้นลงแต่ก็ยังรถเยอะอยู่ฝั่งทางด้านที่มาจากคลองสารที่มุ่งหน้ามาทางแยกเจริญนครผ่านหน้าไอคอนสยามมาก็รถเยอะเหมือนกันเรียกว่าไม่แพ้กันเลยนะท้ายแถวก็อยู่ใกล้เคียงกับทางด้านของแยกคลองสารพอเลยจากช่วงบริเวณหน้าไอคอนสยามมาแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้เลยนะคะส่วนฝั่งกลับกันนี้ท้ายแถวฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านแยกเจริญรัตน์ตอนนี้ท้ายแถวอยู่แถวหน้าวัดสุวรรณก็เคลื่อนตัวกันไปเรื่อยๆช้าๆนะเนื่องจากว่ารถเต็มทุกช่องทางหนาแน่นมากๆเลยนะในช่วงก่อนที่จะผ่านทางช่วงหน้าไอคอนสยามเนี่ยแหละค่ะแต่พอผ่านไปแล้วก็เคลื่อนตัวไปได้นะคะบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมาลงสาทรสุรศักดิ์ในช่วงนี้ไม่เป็นปัญหานะคะแล้วก็ใช้สาทรเหนือมาทางด้านของแยกวิทยุก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางแล้วก็ฝั่งกลับกันสาทรใต้ตอนนี้ก็ยังคงใช้การได้นะคะไม่เป็นปัญหาบนถนนพระราม4พระราม4ในช่วงนี้เนี่ยรถที่ใช้บนสะพานไทยญี่ปุ่นมาจากตรงสามย่านมุ่งหน้ามาทางด้านของสาระแดงตอนนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวของรถนะก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆเลยเนื่องจากว่าบนสะพานไทยญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะดูมีรถเยอะสักหน่อยหนึ่งนะคะทางฝั่งที่จะมาลงตรงหน้าสวนลุมแล้วก็ต่อเนื่องขึ้นสะพานไทยเบลเยียมนะคะก็ยังเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางนะคะแต่ฝั่งขาเข้าขึ้นสะพานไทยญี่ปุ่นมานี่จะรถน้อยกว่านะฝั่งขาเข้าของถนนพระราม4ที่ขึ้นสะพานไทยญี่ปุ่นมุ่งหน้าไปทางด้านของสามย่านช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางพื้นราบบนถนนพระราม4ในช่วงเวลานี้ก็เคลื่อนตัวได้ไม่เป็นปัญหานะคะจากทางด้านของสามย่านมุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกมหานครต่อเนื่องมาทางสะพานเหลืองมาหัวลำโพงในช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้นะคะไม่เป็นปัญหาบนถนนบรรทัดทองบรรทัดทองตอนนี้ก็รถเยอะเหมือนกันนะคะรถที่มาจากทางด้านของตรงแยกสะพานเหลืองนะคะมุ่งหน้าที่จะไปออกทางช่วงบริเวณตรงอุทยาน100ปีจุฬาเนี่ยรถเยอะเหมือนกันแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปเรื่อยๆนะรถเยอะแต่ว่ายังไม่ถึงกับติดขัดหยุดนิ่งนะคะเป็นช่วงทางด้านของถนนเจริญผลบรรทัดทองนะช่วงนี้ก็คนก็ยังไปหาอาหารทานกันอยู่ที่ทางด้านของบนถนนบรรทัดทองนะคะเอาละค่ะตอนนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงานความคืบหน้าทางคดีเหตุยิงและคว้างไปบอมใส่จุดตรวจบูเกสามีสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงานความคืบหน้าทางคดีเหตุยิงคว้างไปบอมใส่จุดตรวจบุเกะซามีออกหมายจับแล้ว1คนเชิญตัวเข้าศูนย์ซักถามอีก1คนพร้อมเร่งขยายผลคุณธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
4: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงานความคืบหน้าทางคดีเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิงและคว้างไปบอมใส่จุดตรวจบูเกะซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสว่าล่าสุดศาลได้อนุมัติหมายจับผู้ต้องหา1รายคือนายอาซีซันภูมิลำเนาตำบลจะแนะอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสซึ่งมีหมายจับรวม2คดีนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้เชิญตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อซักถามเพิ่มเติมอีก1รายคือนายมหามะสลีภูมิลำเนาอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีไปที่ศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารผ่านที่46จังหวัดนราธิวาสเพื่อประกอบการสืบสวนและขยายผลตามกระบวนการทางกฎหมายทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องและติดตามผู้ร่วมก่อเหตุที่ยังหลบหนีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดพร้อมยืนยันว่าปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเต็มกำลังธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
3: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายังขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลข่าวสารก่อนเชื่อคิดก่อนแชร์ไม่เชื่อข่าวลือไม่ตื่นตระหนกและติดตามข้อมูลจากช่องทางการเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในสถานการณ์ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลจำนวนมากโดยขอให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือก่อนส่งต่อเพื่อป้องกันการเผยแพร่ข่าวลือบิดเบือนหรือข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันตรวจสอบก่อนเชื่ออย่าแชร์ข่าวที่ยังไม่ยืนยันติดตามข้อมูลจากช่องทางของหน่วยงานภาครัฐอ้างอิงข้อเท็จจริงไม่ส่งต่อข่าวลือและร่วมกันสร้างสังคมที่รู้เท่าทันข้อมูลเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านสำนักงานตำรวจแห่งชาติบูรณาการตำรวจจราจรทั่วประเทศดูแลทุกการเดินทางในช่วงวันหยุดยาวเน้นอำนวยการจราจรและลดอุบัติเหตุทางถนนย้ำผู้ขับขี่เคารพกฎจราจรเมาง่วงเพลียไม่ขับคุณทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
5: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการกรณีช่วงปลายเดือนกรกฎาคมมีวันหยุดราชการต่อเนื่องหลายวันระหว่างวันที่28ถึงวันที่30กรกฎาคมซึ่งคาดว่าจะมีพี่น้องประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาท่องเที่ยวและประกอบศาสนกิจเป็นจำนวนมากโดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมมาตรการอำนวยความสะดวกการจราจรรวมทั้งป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระหว่างวันที่25กรกฎาคมถึงวันที่2สิงหาคมโดยได้สั่งการให้ศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติวางแผนบริหารจัดการการจราจรเชิงรุกครอบคลุมทั้งเส้นทางหลักเส้นทางรองและพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศโดยมอบหมายให้กองบังคับการตำรวจทางหลวงเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการจราจรบนทางหลวงสายหลักและพิจารณาเปิดช่องทางเดินรถพิเศษในเส้นทางที่มีความจำเป็นพร้อมประสานการปฏิบัติกับตำรวจภูธรจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ยังได้กำหนดมาตรการเข้มในการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการ10ข้อหาหลักดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างจริงจังโดยเฉพาะผู้ขับขี่ขนาดเมาสุรารวมทั้งตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์และสารเสพติดในกรณีเกิดอุบัติเหตุเพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนณัฐทิพย์สุดาตรักษารายงาน
6: ขับรถให้ปลอดภัยเลี่ยงใช้โทรศัพท์ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: อันนี้ไข่ทอดจ้ะมีลูกกี่คนจ๊ะอยู่บ้านกล้วยเสือเท่ามีกี่ใช่ไหมจ๊ะบ้านอยากจะดูกันขอผ้าจ๊ะฝ้ายดูฝ้ายบ้างจ๊ะถวายชุดกระเหรี่ยงแดงนี่เสื้อนี่โอ้ดีกับใจ
1: เอ้ยลองใส่ลองใส่ให้ดู
2: ลองใส่ให้ดู
1: กันแดดดีมากเลยสวยด้วย
3: ใส่ใส่ใส่เราเลยไหมคะถวาย

0: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
1: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้เนี่ยอยากจะมาชวนคุณผู้ฟังนะคะที่จะต้องดูแลผู้สูงอายุที่เขาเริ่มมีภาวะสมองเสื่อมคุณผู้ฟังเคยคิดไหมคะว่าโรคอัลไซเมอร์เนี่ยอาจจะทำให้ตัวเขาเนี่ยลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยแล้วก็ไม่โดดเดี่ยวทั้งจสร้อยค่ะร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมกันเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมอยากจะเชิญชวนญาติหรือว่าผู้ที่ต้องดูแลมาเข้าร่วมในการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคะ เราจะอบรมกันในวันพุธที่2กันยายนนี้นะคะที่หอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลตั้งแต่ 8:30 น.จนถึง 4:30 น.เลยนะคะ 8:30 น.จนถึง 16:30 น.งานนี้อบรมฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ผู้ที่ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมที่เข้าร่วมในโครงการของจสร้อยเนี่ยนะคะก็รับเพียงแค่50ท่านเท่านั้นนะคะโดยในงานนี้ค่ะผู้เข้ารับการอบรมนั้นก็จะได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมการดูแลด้านพฤติกรรมแล้วก็อารมณ์การดูแลกิจวัตรประจำวันความปลอดภัยแล้วก็การสื่อสารพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็สร้างเครือข่ายของผู้ดูแลด้วยนะคะคุณที่สนใจเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยทางเพจ JS100 Radio นะคะหรือว่าที่หน้าแชท LINE @JS100 ก็ได้นะคะรวมถึงทางด้านของที่ช่อง YouTube ของเรานะก็จะมีข้อมูลอยู่ด้วยนะคะหรือจะโทรศัพท์มาสอบถามก็ได้ที่จสร้อยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808ค่ะในส่วนของการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคะต้องขอบพระคุณผู้สนับสนุนนั่นก็คือสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดความเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยและอมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยนะคะใครสนใจอยากจะทราบรายละเอียดก็โทรศัพท์มาสอบถามกันก่อนได้เลยนะคะที่จสร้อยหมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังเรายังติดตามกันอยู่นะคะสำหรับเหตุไฟไหม้นะคะที่บ้านบึงที่จังหวัดชลบุรีแล้วก็เป็นโรงงานพลาสติกซึ่งตอนนี้เนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเจ้าหน้าที่เขาสามารถควบคุมเพลิงได้แล้วหรือยังนะแต่เนื่องจากว่าจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นกองพลาสติกขนาดใหญ่เลยนะคะทำให้แสงเพลิงแล้วก็กลุ่มควันค่อนข้างที่จะรุนแรงทีเดียวค่ะมีคุณชมาพรนะคะแจ้งเข้ามาบอกว่าถนนพลานนกพุทธมณฑลสาย4ขณะนี้การจราจรติดขัดในฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าไปทางพุทธมณฑลสาย2สาย3นะถนนพลานนกพุทธมณฑลสาย4เหรอฮะเป็นฝั่งขาออกบอกว่ารถติดเดี๋ยวเรียนดูนิดนึงนะว่าติดตรงมันจะมีทางด้านของถนนเดี๋ยวนะคือถ้าเกิดว่าคุณมาจากตรงบริเวณแยกไฟฉายเป็นฝั่งขาออกมุ่งหน้ามาทางแยกที่แตกกับถนนราชพฤกษ์ตอนนี้เนี่ยการจราจรในฝั่งขาออกก็จะไปมีการชะลอตัวตรงช่วงบริเวณแถวแถวพอเลยจากตรงตลาดปากคลองตลาด2ไปแล้วเนี่ยนะคะไปถึงตรงช่วงเนี่ยนะเดี๋ยวมันมีพิกัดที่มีรถเขาจะมีการชะลอตัวนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าตรงจุดนี้เนี่ยเขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่หรือเปล่านะคะก็เลยจะทำให้รถจะมาชะลอตัวตรงช่วงของบริเวณถนนพุทธมณฑลสาย4พลันนกพุทธมณฑลสาย4นะคะคือเลยจากตรงหน้าตลาด ประคอง2ไปนะคะที่จะมุ่งหน้าไปตรงช่วงของต่างระดับตัดกับตัดกับพุทธมณฑลสาย1ตรงช่วงนี้นะคะจะอยู่ตรงข้ามกับKIP Complex เนี่ยนะจุดนี้เดี๋ยวฉันดูนิดนึงนะว่ามันเป็นฝั่งขาออกนะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนพุทธมณฑลสาย4เราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นทำให้มีรถชะลอตัวนะคะแต่อีกฝั่งหนึ่งฝั่งที่เป็นราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้ามาจากทางด้านของตรงบริเวณราชพฤกษ์ที่มาช่วงที่ตัดกับถนนบรมราชชนนีฝั่งขาเข้านะคะมุ่งหน้ามาช่วงตัดกับถนนพลานนกพุทธมณฑลสาย4เนี่ยเขาจะมีการทำซ่อมแซมผิวการจราจรนะคะมีการทำงานของเจ้าหน้าที่ทำให้รถเนี่ยชะลอตัวคือเลยจากตรงช่วงของบริเวณลงมาจากตรงต่างระดับตรงช่วงของตัดกับถนนบรมราชชนนีตรงตลิ่งชันเนี่ยนะพอลงมาจากตรงช่วงตรงนี้เนี่ยก็เริ่มชะลอตัวกันแล้วนะคะฝั่งทางด้านของราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าก็ประมาณเยื้องๆกับเดอะเซอร์เคิลนะคะตรงนี้ก็จะเริ่มชะลอตัวมาเราเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่เขาจะปิดในช่องทางด่วนด้วยนะให้รถมาวิ่งในช่องทางคู่ขนานทั้งหมดเลยก็เลยทำให้รถเนี่ยจะมีการชะลอตัวนะคะในราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าชะลอมาจนถึงเนี่ยแหละค่ะถนนพลานนกพุทธมณฑลสาย4ส่วนตรงนี้น่าจะไม่ให้ตรงไปด้วยนะคะอ๋อปิดยาวเลยนะปิดยาวเลยคือรถที่จะมาใช้ทางด้านของราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าเนี่ยก็คือไม่สามารถที่จะข้ามทางแยกได้ต้องไปกับรถก็คือพอมาถึงตรงบริเวณราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้ามาถึงตรงช่วงบริเวณราชพฤกษ์ตัดกับพุทธมณฑลสาย4พลานนกเนี่ยนะคะต้องกลับรถมาแล้วก็มาเลี้ยวซ้ายเข้ามาทางราชพฤกษ์อีกทีหนึ่งนะคะเท่าที่ดูนี่คือน่าจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยทำให้รถเนี่ยมีการชะลอตัวในฝั่งราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้านะคะส่วนฝั่งขาออกไม่เป็นปัญหานะสำหรับเส้นทางราชพฤกษ์ในช่วงนี้ก็จะมีเนี่ยช่วงของพานนกพุทธมณฑลสาย4คือเลยจากตลาดดอกไม้ประคองตลาดไปเล็กน้อยเนี่ยก็จะเริ่มมีการชะลอตัวอยู่ช่วงนึงจริงๆช่วงสั้นๆไม่ยาวมากนักนะคะไม่แน่ใจว่าตรงช่วงนี้นี่เขามีการทำงานหรือว่ามีอะไรหรือเปล่าทำให้รถจะมาชะลอตัวตรงจุดนี้นะคะแต่ว่าระยะทางไม่ไกลนิดเดียวนะไม่กี่ร้อยเมตรเท่านั้นนะคะยังไงต้องขอบคุณมากเลยนะคะทางคุณชมาพรที่แจ้งเข้ามานะคะในช่วงนี้ที่บอกว่ารถติดขัดที่จะมุ่งหน้าไปสาย2สาย3นะน่าจะเป็นอันนี้แหละค่ะที่มีปัญหารถติดขัดนะคะเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังแจ้งเข้ามาแบบนี้เดี๋ยวฉันจะได้ตรวจสอบให้เนาะว่าตรงจุดที่คุณผ่านไปแล้วรถติดขัดเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะเพราะว่าบางเส้นทางอ่ะมันจะเป็นเส้นทางที่แบบอยู่รอบนอกสักหน่อยหนึ่งก็เลยอาจจะทำให้คนที่จะรายงานอาจจะไม่คือคนไม่ได้ค่อยใช้เส้นทางถ้าไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในเส้นทางตรงจุดนั้นนะคะตอนนี้นะคะทางสายด่วน199รับแจ้งเมื่อตอนช่วง 21:50 บอกว่ามีเหตุเพลิงไหม้กองขยะใกล้เคียงกับซอยแจ้งวัฒนะ14ถนนแจ้งวัฒนะในพื้นที่เขตทุ่ง2ห้องหลัก4นะทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็กู้ภัยดอนเมืองกำลังเดินทางไปถึงที่จุดเกิดเหตุนะน่าจะถึงแล้วนะคะในส่วนของเหตุเพลิงไหม้กองขยะตรงจุดนี้นะคะคุณผู้ฟังคะทางสำนักพระราชวังนะคะเขาได้มีการแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในระหว่างวันที่28ถึงวันที่31กรกฎาคมก็คือวันอังคารถึงวันพระถึงวันที่ วันศุกร์ที่31นี้นะคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569แล้วก็พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานหรือว่าครบ50วันถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชราชขออภัยมหาวัชระราชธิดาณพระบรมมหาราชวังนะคะโดยในวันที่28แล้วก็29นะคะเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่8นาฬิกาจนถึง12นาฬิกางดเข้าชมพระอุโบสถตลอดทั้งวันนะคะส่วนวันที่30ค่ะก็จะเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวังแล้วก็วัดพระศรีรัตนศาสดารามตั้งแต่8นาฬิกาจนถึง12นาฬิกาแล้วก็งดเข้าชมพระอุโบสถตลอดทั้งวันเลยนะคะส่วนวันที่31จะเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามตั้งแต่13นาฬิกาจนถึง15นาฬิกา30นาทีนะคะงดเข้าชมพระอุโบสถตลอดทั้งวันนะคะอันนี้เป็นแจ้งกำหนดการนะคะที่ทางด้านของสำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมพระบรมมหาราชวังแล้วก็วัดพระศรีรัตนศาสดารามเข้าใจว่าวันที่28 29อันนี้น่าจะคนเยอะนะปกติเราจะเคยเห็นใช่ไหมคะวันที่28 29เป็นวันที่เขาเปิดให้เข้าชมคือปกติคนไทยเนี่ยเข้าไปไม่เสียค่าใช้จ่ายอยู่แล้วนะคะไม่เสียบัตรเข้าไปแต่ถ้าเป็นต่างชาติเนี่ยก็จะเสียค่าเข้าชมพระบรมมหาราชวังแล้วก็วัดพระศรีรัตนศาสดารามใช่ไหมคะเราก็จะเห็นเป็นประจำโดยเฉพาะแบบในวันอันนี้เป็นวันคล้ายในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจ้าอยู่หัววันที่28นะก็เชื่อว่าก็จะมีคนที่เดินทางไปเพื่อที่จะรอเข้าชมพระบรมมหาราชวังกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะถ้าจะไม่ผิดเนี่ยถ้าปีที่แล้วจะเห็นว่าคนไปรอกันตั้งแต่เช้าเลยไปต่อแถวยาวตรงกำแพงพระบรมมหาราชวังเนี่ยค่ะต่อแถวยาวกันเลยเพื่อที่จะเข้าไปชมโดยเฉพาะเป็นแรงงานที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยเนี่ยก็คือไม่ค่อยได้มีโอกาสเข้าไปทางด้านในเพราะว่าก็มีค่าใช้จ่ายบางคนก็คือเป็นแรงงานที่รายได้ไม่มากนักนะคะเขาก็จะรอโอกาสนี้แหละค่ะที่จะเข้าไปชมพระบรมมหาราชวังแล้วก็วัดพระศรีรัตนศาสดารามนะคะก็ไปกันแต่เช้าบางคนคือจะแต่งตัวแบบคือทุกคนน่ะที่เป็นพี่น้องที่เป็นแรงงานต่างด้าวเนี่ยที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยพอมีโอกาสดีๆแบบนี้เขาก็จะแต่งตัวสวยงามนะแต่งตัวแบบสวยงามเลยทีเดียวคือบางคนที่เป็นชนเผ่านะเขาก็จะแต่งตัวเป็นชนเผ่าด้วยเหมือนกันนะคือถ้าเป็นแบบเป็นเพื่อนบ้านเป็นเมียนมาเนี่ยเขาก็จะแต่งตัวบางคนก็แต่งตัวเป็นแบบเป็นของชุดประจำชาติเขาเลยก็มีเหมือนกันนะเคยเห็นอยู่เหมือนกันที่ไปรอคือแล้วก็ขยันตื่นแต่เช้าด้วยนะเพราะว่าเปิดตั้งแต่8โมงจนถึงเที่ยงเนี่ยไปรอหัวแถวก็จะได้เข้าไปเร็วหน่อยนะคะเพราะว่าปิดแค่เที่ยงคือถ้าวันที่28ไม่ทันก็ไปอีกวันหนึ่งแล้วกันวันที่29นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอมาเพิ่มเติมสภาพการจราจรกันนะดูสักนิดหนึ่งนะว่าตอนนี้การจราจรที่คุณผู้ฟังได้มีการรายงานเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยนะเรารายงานให้ทราบกันไปแล้วนะสำหรับสภาพการจราจรเดี๋ยวมีอีกไหมคะมีคุณพันนะแจ้งเข้ามาบนถนนเพชรเกษมฝั่งขาออกค่ะราชพฤกษ์มาทางด้านของ BTS บางว่าการจราจรจะเคลื่อนตัวมาได้ช้านะคะบอกว่ามีรถแท็กซี่จอดรอผู้โดยสารตรง BTS บางว่าแล้วก็ BTS หลัก2ทำให้รถติดขัดคุณติ๊กชมาพรเนี่ยที่เมื่อสักครู่นี้รายงานมาทาง YouTube ใช่ไหมคะนี่บอกว่าเป็นถนนพลานนกกาญจนาภิเษกที่รถจะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะช่วงที่มาจากแยกตัดราชพฤกษ์มุ่งหน้ามาทางพุทธมณฑลสาย1ตรงนี้จะเคลื่อนตัวมาได้ช้านะคะก็ น่าจะเป็นการทำงานของเจ้าหน้าที่อะค่ะก็เลยทำให้รถเนี่ยเคลื่อนตัวมาได้ช้าไปช่วงหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวขอดูมาที่ทางด้านของคุณเดชาเรืองอ่อนนะคะหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.จังหวัดชลบุรีนะคะสวัสดีค่ะหัวหน้าเดชาคะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเหตุเพลิงไหม้อ่ะค่ะ
2: ครับตอนนี้ก็เราสามารถที่จะควบคุมเพลิงได้แล้วให้อยู่ในวงจำกัดนะครับไม่ลุกลามออกนอกพื้นที่เนื่องจากว่าพื้นที่มันเป็นพื้นที่กองอยู่ข้างนอกชุมชนนะครับเป็นพื้นที่กองวัสดุอยู่พื้นที่ประมาณสัก 2-3 ไร
1: ่ค่ะ
2: นะครับ
1: ค่ะ
2: เลยไม่ได้กระทบกับไปอาคารหรือชุมชน
1: ค่ะตรงบริเวณนี้เป็นโรงงานหรือเป็นอะไรอะคะ
2: ก็คือมันเป็นลานกองวัสดุนะครับเป็นถุงบิ๊กแบ็กเป็นของกองมันไม่ได้เป็นโรงงาน
1: ครับคือยังไงอะหมายความว่าเอาพวก
2: มันมาเอาพวกไอเป็นถุงบิ๊กแบ็กเป็นวัสดุไปกองไว้พื้นที่ประมาณสัก 2-3 ไร
1: ่
2: เป็นที่โล่งๆกองไว้นะครับมันไม่มีอาคาร
1: เป็นคือเป็นที่ดินเปล่าแล้วเขาก็เอาพวกบิ๊กแบ็กพวกของพวกเนี้ยมาวางกองไว้เหรอฮะ
2: กองไว้ประมาณเนี้ยครับ
1: ค่ะ
2: คือไอ้ข้างในก็คือมันเป็นวัสดุไวไฟเป็นพลาสติกถุงบิ๊กแบ็กแต่ตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างอยู่กองแต่เบื้องต้นก็คือรถดับเพลิงไปล้อมแล้วสาธิตไม่ให้ลูกลามออกข้างนอกกองนี้นะครับก็สามารถที่จะควบคุมเพลิงได้แล้วในอยู่ในวงจำกัดเฉพาะที่กองแต่ว่าเนื่องจากว่ากองมันอยู่พื้นที่มันกว้างประมาณ 2-3 ไร่บางทีการฉีดน้ำไปตรงกลางมันฉีดยังไม่ถึงแต่ล้อมไม่ออกนอกครับ
1: ค่ะคือตรงบริเวณนี้มันไม่ได้เป็นพื้นที่ของใครหรือว่ายังไงอะฮะ
2: คือตอนนี้ก็ยังตรวจสอบอยู่เบื้องต้นนะครับว
1: ่
2: ามันเป็นกองวัสดุแต่ว่าพื้นที่ของใครอะไรนี้ตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบเพราะว่าเราเพิ่งเจอตอนมันไฟไหม้นะครับ
1: มัน
2: เจอตอน 3:00
1: ค่ะมันเป็นที่ทิ้งขยะไหมหรือว่ายังไง
2: ก็คือน่าจะเป็นไม่ใช่เป็นที่ทิ้งอ่ะน่าจะเป็นวัสดุจากโรงงานหรือจากที่ไหนมากองเพราะมันเป็นบิ๊กแบ็คไงมันไม่ได้เป็นขยะที่เป็นบ่อขยะนะครับ
1: ค่ะเห็นว่ามีพวกพลาสติกอยู่เยอะเลยเหรอคะ
2: ก็เบื้องต้นก็เป็นวัสดุในถุงเราไม่รู้ว่าเป็นอะไรบ้างนะครับตอนนี้เลยที่รายงานเป็นพลาสติกก็คือมันอาจจะมีที่เห็นเป็นเหมือนเป็นถุงบิ๊กแบ็กอะที่ห่อแต่ว่าข้างในมันเป็นวัสดุตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบนะครับเพราะว่าไฟมันลุกไหม้แต่ตอนนี้คืออยู่ระหว่างที่เอารถดับเพลิงไปล้อมแล้วก็ดับเพื่อให้ดับก่อนแต่ข้างในเป็นอะไรบ้างอยู่ระหว่างตรวจสอบครับ
1: อ๋อค่ะตรงนี้เนี่ยพิกัดของเขาอยู่ตรงช่วงไหนอะคะ
2: อยู่ที่หมู่3กับเมืองบ้านบึงนะครับอยู่ตำบลบ้านบึงอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรี
1: ค่ะเราได้มีการสั่งการอะไรเพิ่มเติมมันต้องมีรถโฟมรถอะไรไปช่วยสกัดไหมอะคะ
2: ครับก็เราตอนนี้ระดมรถดับเพลิงเป็น10คันไปช่วยสกัดนะครับในพื้นที่อยู
1: ่ค่ะ
2: เพราะว่าคือเบื้องต้นไม่มีผู้บาดเจ็บไม่มีผู้เสียชีวิตแต่ตอนนี้เราก็พยายามที่จะสกัดดับเพลิงแต่ตอนนี้เบื้องต้นก็คือควบคุมได้แล้วแต่เนื่องจากว่าเพลิงมันอยู่ในพื้นที่มันกว้าง 2-3 ไร่ไอ้รถดับเพลิงได้ฉีดน้ำไปตรงกลางมันฉีดยังไม่ถึงแต่เราล้อมรอบแล้วครับแล้วก็ด้านข้างมันจะมีหอพักซึ่งรถดับเพลิงก็ไปล้อมตรงหอพักไม่ให้ลุกลามมาแล้วครับ
1: ค่ะก็คือว่าตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะควบคุมคือเขาไม่ได้ควบคุม
2: ให้อยู่ในวงจำก
1: ั
2: ด
1: ให้อยู่ในวงจำกัดเกือบยังไม่ดับใช่ไหมคะ
2: ครับยังไม่ดับกำลังฉีดดับและดมกันดับอยู่ครับ
1: อืมค่ะค่ะตอนนี้ได้มีการประสานแบบรถโฟมรถอะไรจากที่ไหนมาสนับสนุนไหมคะ
2: ครับก็คือตอนนี้เราพื้นที่เราใช้น้ำรถโฟมมันก็มีอยู่ในพื้นที่อยู่แล้ว
1: ค่ะ
2: แต่ว่าตอนนี้ก็คือมันใช้น้ำดับได้เพราะเป็นพื้นที
1: ่
2: เยอะมากเพราะว่าการใช้รถโฟมเนี่ย1ค่าใช้จ่ายโฟมคันนึงหลายแสนบาทนะครับแต่ว่าณตอนนี้คือความจำเป็นเพราะมันเหมือนลานโล่งๆอยู่ในวงกว้างแล้วน้ำดับได้นะครับในส่วนนี
1: ้
2: แต่ว่าถ้าเป็นโรงงานเอทานอลโรงงานที่มันกระทบกับชุมชนอันนี
1: ้
2: รถโฟมมันก็จำเป็นที่ไปดับคือตอนนี้ก็คือท่านนายอำเภอเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่อยู่นะครับ
1: คือ
2: ความจำเป็นแต่ว่ารถโฟมเราก็เตรียมแล้วเบื้องต้นใช้น้ำก่อนถ้ามันไม่จำเป็นที่จะต้องไปใช้เราก็ใช้น้ำดับได้อยู่ครับณเวลานี้
1: อ๋อค่ะค่ะอ่ะได้ค่ะ
2: เพราะว่าการใช้โฟมนี่คือมันค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างเยอะคันหนึ่งก็หลายแสนบาทนะคร
1: ับ ค่ะแต่แบบว่าคือเรื่องของเรื่องคือเขาไม่ได้อยู่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแบบไม่ได้เป็นโรงงานที่มีคนงานทำงานอยู่ใช่ไหมคะ
2: คือมันเหมือนลานกองที่พื้นที่โล่ง
1: ๆ
2: แต่ตอนนี้ก็รถดับเพลิงไปล้อมหมดแล้วก็ฉีดน้ำดับนะครับ
1: คือ
2: ตอนนี้คือความเสี่ยงที่จะลุกลามเข้าสู่ชุมชนเราก็สามารถที่จะสกัดเพลิงไว้ให้ไม่ลุกลามอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็ระดมที่จะใช้น้ำฉีดเพื่อให้เพลิงมันดับไปเรื่อยๆจนหมดนะครับ
1: ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่ามีความขึ้นหน้าเดี๋ยวรบกวนอีกครั้งนึงแล้วกันนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: คร
1: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะก็เป็นในส่วนของเขตเพลิงไหม้นะเพิ่มเติมจากทางด้านของท่านหัวหน้าเดชาเรืองอ่อนนะคะเป็นหัวหน้าปภ.จังหวัดชลบุรีค่ะซึ่งตอนนี้นะคะสำหรับใครที่อยู่ตรงบริเวณจุดใกล้ๆกับจุดที่เกิดเหตุนะคะยังไงรบกวนน่าจะต้องมีทางด้านของรถดับเพลิงที่เดินทางไปอยู่ในจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะถ้ายังไงถ้าเกิดว่าใครเห็นรถดับเพลิงยังวิ่งอยู่นะคะก็ช่วยเปิดทางให้กับทางด้านของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะเผื่อว่าคือตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดอยู่ในวงของคือล้อมเอาไว้ได้นะคะไม่ลามไปที่อื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีใครผ่านไปตรงบริเวณจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะยังไงก็ระมัดระวังด้วยละกันนะคะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยคงให้ทางเจ้าหน้าที่เขาทำงานก่อนในพื้นที่นะเพราะว่าจากแสงเพลิงที่พบเห็นเนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะรุนแรงแต่ว่าไม่ได้เป็นพื้นที่ของโรงงานนะแต่เป็นพื้นที่ว่างเปล่าประมาณ 2-3 ไร่ด้วยกันนะคะแล้วก็เป็นกองพวกเป็นวัสดุซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าเป็นพื้นที่ของใครแล้วก็ไอ้พวกของที่มีการนำมาวางไว้ในบริเวณดังกล่าวเนี่ยมันเกิดเพลิงไหม้ขึ้นได้ยังไงนะมันเป็นจุดที่เขาวางกองวัสดุแล้วก็เกิดเพลิงไหม้ขึ้นมานะคะแต่ว่าในส่วนของตรงนี้เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ทำงานแล้วก็จะได้ตรวจสอบกันอีกทีหนึ่งว่าที่ไฟไหม้เนี่ยมันมีอะไรอยู่ในถุงบิ๊กแบ็กกันบ้างนะคะซึ่งก็จะเป็นเชื้อเพลิงเป็นอย่างดีเลยทีเดียวเพราะเห็นทั้งควันทั้งไฟขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวมาดูเพิ่มเติมคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยเรายังตามหาคนหายกันอยู่นะคุณผู้ฟังคนหายเนี่ยชื่อคุณสิริพัฒน์หรือคุณเชอรี่อายุ63ปีแล้วนะคะคุณเชอรี่เนี่ยหายออกจากบ้านไปตั้งแต่วันที่21ก็คือวันอังคารตอนช่วงเที่ยงโดยตัวของคุณเชอรี่เนี่ยมีอาการหลงลืมแต่ก็สามารถสื่อสารได้ตามปกตินะเคยเป็นผู้ป่วยจิตเวชตัวคุณเชอรี่ตอนที่ออกจากบ้านเนี่ยก็คือสวมเสื้อแขนสั้นสีดำเทากางเกงขายาวสีดำดิฉันไม่แน่ใจว่าหายไปหลายวันแบบนี้เนี่ยมีเสื้อผ้าเปลี่ยนที่ไหนให้เปลี่ยนหรือเปล่านะคะแล้วก็คือสวมเสื้อแขนสั้นสีดำเทากางเกงขายาวสีดำเป็นลายเส้นตรงๆทรงกระบอกสวมรองเท้าแตะสีครีมเดินหายออกจากบ้านไปนะบ้านเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูนิดนึงบ้านอยู่ที่ซอยลาดพร้าวซอย1แยก13ก็ใกล้ๆกับทางด้านของยูเนี่ยนมอลล์เนี่ยนะคะแถวๆลาดพร้าวตอนที่ออกจากบ้านมาเนี่ยก็ตอนประมาณช่วงเที่ยงของวันที่21ก็คือวันอังคารแล้วตัวคุณเชอรี่หรือว่าคุณสิริพัฒน์เนี่ยจุดสังเกตก็คือว่าจะมีนกแก้วเลี้ยงนกแก้วเป็นนกแก้วสันคอนัวสีส้มๆแดงๆ อยู่ที่หลับที่บนไหลก็คือเวลาไปไหนมาไหนก็จะมีนกแก้วเกาะบ่าไปเนี่ยนะคะเกาะบ่าไปที่นกแก้วเนี่ยเขาก็จะมีห่วงขาสีเงินด้วยนะคะถ้าหากว่ามีใครพบเห็นคุณผู้หญิงเป็นผู้หญิงสูงอายุเป็นผู้ใหญ่นะคะลองถามนิดนึงใช่คุณพัดหรือว่าคุณเชอรี่ไหมนะคะเพราะว่า ออกจากบ้านมาต้องหลายวันแล้วนะคะแล้วก็มีคนที่แบบว่ามีการเห็นมีการให้เบาะแสกันอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยเมื่อวันพระราชบดีที่ผ่านมาก็มีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งแจ้งมาบอกว่าเมื่อ 2-3 วันก่อนเนี่ยเห็นบอกว่าเดินอยู่แถวๆเคหะบึงกลุ่มจุดสังเกตก็คือมีนกเกาะอยู่ที่ไหล่เหมือนกันนะคะลองให้ญาติไปดูปรากฏว่าพอญาติไปดูแล้วเนี่ยก็ไม่เจอนะต้องบอกว่าไม่เจอแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะคะทางจสร้อยเองก็ได้มีการประสานไปที่สน.บึงกลุ่มนะคะคือตัวของสามีของคุณสิริพัฒน์เนี่ยนะคะก็ได้ไปดูตรงแถวๆทางด้านของเคหะบึงกลุ่มตามที่มีเบาะแสมานะคะซึ่งตัวของสามีของคุณสิริพัฒน์เนี่ยก็ให้ข้อมูลนะบอกว่าคือปกติแล้วตัวคุณพัฒน์เนี่ยจะไปหาเพื่อนจะไปหาเพื่อนที่อยู่แถวๆทางด้านของหลังการบินไทยโดยวิธีการเดินไปนะแต่ตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่เจอตัวนะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นคุณสุภาพสตรีภาพตาม YouTube ไลฟ์ตอนนี้เลยนะคะก็รบกวนช่วยแจ้งนิดหนึ่งนะคะรบกวนช่วยแจ้งเข้ามานิดหนึ่งว่า เห็นผู้หญิงลักษณะแบบนี้คุ้นๆแต่น่าจะผอมกว่านี้มันจะมีภาพที่ทางด้านของทางบ้านของคุณเชอรี่เนี่ยส่งมาให้ทางจสร้อยเนี่ยแต่ลักษณะของคุณเชอรี่เนี่ยคือตอนนี้เนี่ยน่าจะแบบผอมลงกว่านี้แล้วก็จะมีนกติดอยู่ที่เกาะอยู่ที่บ่านะคะถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นตัวของคุณเชอรี่เนี่ยนะคะรบกวนช่วยแจ้งข้อมูลแจ้งเบาะแสเข้ามาเพิ่มเติมกันอีกเพราะว่าหลังจากที่เรามีการประชาสัมพันธ์แล้วก็พยายามติดตามกันหลายๆทางเนี่ยก็มีคนให้เบาะแสกันหลายจุดเลยทีเดียวแต่พอไปดูแล้วก็ไม่เจอบ้างไม่ใช่บ้างอะไรแบบนี้นะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นคุณเชอรี่นะคะสูงประมาณ165เซนติเมตรผิวขาวเหลืองผมสั้นคือตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่ายังจะแบบตากแดดตากลมตากฝนน่าจะมีผิวคล้ำๆลงบ้างแล้วนะคะแล้วก็การแต่งกายก็ไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนไปหรือยังเพราะว่าตอนออกจากบ้านมาเนี่ยสวมเสื้อแขนสั้นสีดำเทากางเกงขายาวสีดำนะคะก็แล้วก็มีนกแก้วเกาะอยู่ที่ไหล่ด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นยังไงรบกวนช่วยแจ้งเข้ามาที่จสร้อย1137หรือว่าดอกจัน1808ด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
3: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
4: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
3: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสร้อยดูเนี่ยค่ะ
5: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงนึงนานไหมคร
3: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
4: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
6: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
7: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลม ทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอด

0: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

ช่วงนี้ค่ะมีคุณวรังกุลนะคะแจ้งเข้ามาบอกว่าลืมกระเป๋าเดินทางเป็นกระเป๋าสีชมพูส้มขนาด20นิ้วนะคะน่าจะเป็นกระเป๋าแบบล้อลากอะค่ะขนาด20นิ้วสีชมพูส้มนั่งรถแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.ขอไข่3258กรุงเทพมหานครมาจากที่สนามบินสุวรรณภูมิมาลงที่หมู่บ้านเดอะแพลนศรีนครินทร์หนามแดงเมื่อตอนช่วงทุ่มครึ่งที่ผ่านมานะคะแล้วก็ลืมกระเป๋าเดินทางใบนี้เอาไว้บนรถแท็กซี่นะคะเป็นรถแท็กซี่สีเขียวเหลือง1มม.ขอไข่3258ค่ะก็นั่งมาจากที่สุวรรณภูมินะคะแล้วก็ไปลงที่หมู่บ้านเดอะแพลนที่ศรีนครินทร์หนามแดงนะคะเมื่อตอนช่วงทุ่มครึ่งที่ผ่านมาคุณกาญจนาค่ะแจ้งบอกว่าลืมแว่นตาเป็นแว่นสายตานั่งรถแท็กซี่สีขาวจำทะเบียนรถไม่ได้นะคะมาจากที่สัมย่านไปลงที่ปอปิ่นเกล้าคอนโดเมื่อตอนช่วง21นาฬิกาที่ผ่านมานี่เองตอน3ทุ่มนี่เองนะคะคุณภูริพัฒน์ค่ะลืมถุงใส่เสื้อผ้านั่งรถแท็กซี่สีชมพูจำทะเบียนรถไม่ได้นะคะแต่คนขับชื่อคุณเทวันกันภัยนั่งมาจากที่เมืองเอกค่ะไปลงที่ลำลูกกาคลอง2เมื่อช่วง19นาฬิกาที่ผ่านมานะคะลงจากรถมาแล้วก็ลืมถุงที่มีเสื้อผ้าอยู่ในนี้ไปรถแท็กซี่สีชมพูนะถ้าเกิดว่าจำได้ว่ารับผู้โดยสารมาจากที่เมืองเอกมาลงที่ลำลูกกาคลอง2นะคะยังไงรบกวนช่วยทางด้านของคนขับรถติดต่อกลับมาที่จสร้อยด้วยนะคะจะได้ส่งคืนของเจ้าของเขานะคะมีอุบัติเหตุเพิ่มเติมกันเข้ามานะคะรับแจ้งมาทางไลน์ค่ะบนถนนชิมพลีมาจากแยกตัดถนนราชพฤกษ์มุ่งหน้ามาทางแยกตัดถนนบรมชนนีช่วงปากซอยชิมพลี33มีรถเก๋งชนกัน4คันมีรถชนท้ายกัน4คันนะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายด้วยนะเป็นผู้ชายตอนนี้เจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือนำส่งไปที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะตรงจุดที่เกิดเหตุนั่นก็คือตรงช่วงบริเวณปากซอยฉิมพลี33นะใครกำลังจะผ่านตรงบริเวณตรงจุดนี้เนี่ยก็ระมัดระวังด้วยละกันนะแล้วเดี๋ยวฉันดูนิดนึงนะว่ามีการจราจรคือทางจุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็จะมีการจราจรที่ชะลอตัวนะคะแต่พอผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะตรงช่วงของบริเวณซอยฉิมพลี33นะเดี๋ยวดูนิดนึงนะว่าอยู่ตรงช่วงไหนเอ่ยเป็นตรงทางด้านของถนนฉิมพลีนะที่มาจากแยกราชพฤกษ์มาถึงทางแยกตัดกับถนนบรมราชชนนีก็ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เขาก็ให้การช่วยเหลือในส่วนของคนเจ็บนำส่งไปที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวดูเพิ่มเติมกรณีเรื่องของเหตุเพลิงไหม้นะคะตอนนี้เป็นเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชลบุรีนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยที่เมื่อสักครู่นี้ได้มีการพูดคุยกับทางท่านหัวหน้าปภ.จังหวัดชลบุรีบอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่อยู่ในจุดที่เกิดเหตุรวมถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัยตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะควบคุมเพลิงไว้ในวงจำกัดได้แล้วนะคะแต่ว่ายังต้องใช้เวลายังอีกนานเลยเหมือนกันนะเพราะว่าตรงบริเวณจุดที่เกิดเหตุเนี่ยมันจะมีพวกลักษณะเป็นวัสดุซึ่งเป็นพลาสติกแล้วก็จะมีกองเหมือนเป็นถุงบิ๊กแบ็กขนาดใหญ่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในถุงบิ๊กแบ็กเนี่ยใส่พวกอะไรไว้บ้างนะคะเพราะว่าตอนที่เกิดเพลิงไหม้ช่วงที่เกิดเพลิงไหม้รุนแรงเนี่ยมันก็มีแสงเพลิงแล้วก็กลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นมาจากจุดที่เกิดเหตุไฟไหม้นะคะค่อนข้างที่จะรุนแรงทีเดียวแล้วก็จะมีกลิ่นเรื่องของกลิ่นพลาสติกตรงมาจากที่กองที่ไฟไหม้ตรงนี้ด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เรายังไม่แน่ใจนะว่าจุดที่เกิดเหตุตรงนี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่ของใครแล้วก็ไอ้พวกวัสดุที่เอามากองทิ้งเอาไว้ตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรกันบ้างนะคะทราบแต่ว่ามันจะมีพลาสติกมีถุงบิ๊กแบ็กพื้นที่ค่อนข้างที่จะใหญ่ก็พื้นที่ประมาณสัก 2-3 ไร่ด้วยกันนะแล้วก็จุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยมันก็จะอยู่ตรงช่วงบริเวณตรงกลางเลยตรงกลางของพื้นที่ที่เกิดไฟไหม้ตรงนี้นะคะ
ก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าสามารถที่จะควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วเนี่ยคงจะเพิ่มเติมให้ทราบกันนะคะแล้วก็มีคุณมานพทักทายเข้ามาทาง YouTube ไลฟ์คุณมานพบอกว่าสวัสดีครับคุณณัฐยาคืนนี้มาดึกไปหน่อยต้องขออภัยด้วยนะครับไม่เป็นไรค่ะถึงแม้ว่าจะมาดึกแต่ก็มานะมาดึกแต่ก็มานะอันนี้นะคะก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่พอมาติดตามรับฟังจสร้อยแล้วก็มาทักทายกันทาง YouTube นะหลายๆท่านเลยนะคะต้องที่ติดตามรับฟังกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจคุณพักเคอินนะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีคุณ AA คุณธีรนนท์นะคะคุณชมาพรนะคะที่ส่งข้อความเข้ามานะคะรวมถึงท่านอื่นด้วยที่ฟังอยู่แต่ว่าไม่ได้ส่งข้อความเข้ามาไม่เป็นไรนะก็ขอให้รู้ว่าอยากจะแบบอยากจะให้ทุกคนส่งข้อความหรือถ้าเกิดว่าสะดวกที่จะส่งเป็นส่งเสียงมาก็ได้นะถ้าสะดวกส่งเสียงมาก็ส่งเสียงเข้ามาก็ได้นะจะได้รู้ว่าอ๋อตอนนี้อยู่ที่ไหนอะไรยังไงกันบ้างนะแต่ถ้าเกิดไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะก็ติดตามรับฟังกันแบบนี้ค่ะกันไปเรื่อยๆเพราะบางคนก็ไม่ได้ออกไปข้างนอกนะก็ไม่รู้ว่าจะรายงานอะไรเหมือนกันแต่ก็ส่งข้อความมาทักทายกันจะได้รู้ว่าอ๋อยังฟังกันอยู่นะคะแล้วก็พอฟังเปิดจสร้อยฟังไว้ทั้งวันแบบอย่างเงี้ยนะเวลาเขามีเกิดเหตุอะไรขึ้นทางด้านนอกเราก็จะได้ทราบข่าวเขาด้วยนะก็จะได้แบบว่ารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตรงไหนอะไรยังไงบ้างเผื่อว่ามีความจำเป็นจะต้องเดินทางออกไปข้างนอกแล้วเกิดตรงบริเวณจุดที่เกิดเหตุตรงนั้นเนี่ยมันเป็นจุดที่เราจะเดินทางผ่านเราจะได้หลีกเลี่ยงได้นะคะก็ยินดีเลยที่แบบทุกๆคนเปิดฟังแล้วก็ทางจสร้อยก็ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับทุกๆท่านเลยนะคะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนค่ะ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเรากลับมาเพิ่มเติมกรณีเพลิงไหม้นะคะที่ชลบุรีค่ะจากศิลธรรม017นะมูลนิธิศิลธรรมบ้านบึกนะคะสวัสดีค่ะศิลธรรม017ค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้เป็นไงบ้างแล้วคะไฟไหม
1: ้ตอนนี้แสงเพลิงเริ่มลดลงแล้วครับกลุ่มควันเพิ่มปริมาณมากขึ้นครับในพื้นที
0: ่
1: ขณะนี้รอแม่โคครับรอแล้วแม่โคมาเสียด้านล่างเพื่อใช้น้ำฉีดครับตอนนี้พลาสติกที่มันโดนความร้อนมันเริ่มละลายอยู่ด้านล่างครับก็ใช้แม่โคในการคุ้ยเขี่ยแล้วก็ใช้น้ำฉีดอัดเข้าไปครับ
0: ค่ะคือเราสามารถเข้าไปถึงข้างในได้แล้วใช่ไหมฮะ
1: เข้าไปข้างในได้แล้วครับเพราะว่าพื้นที่โดยรอบด้านนอกเริ่มเคลียร์แล้วครับเหลือแค่กองเป็นจุดๆบางจุดครับต้องใช้แมคโครเข้าครับพอไม่ถึงด้านล่างครับพอไม่ถึงด้านล่างแล้วแสงเพลิงมันยังไหม้อยู่ตลอดครับเพราะมันเป็นพลาสติกครับ
0: ค่ะค่ะแล้วเราได้ข้อมูลไหมว่าเอเห็นบอกว่ามีถุงบิ๊กแบ็กมีอะไรพวกอยู่ในกองที่ไฟไหม้ตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะพอที่จะเห็นไหมว่าบิ๊กแบ็กนี่มันใส่อะไรไว้ไงบ้างอะฮะ
1: ใส่เหมือนพวกชิ้นส่วนพลาสติกขนาดใหญ่คล้ายกันชนพวกคล้ายพาเลทคล้ายประมาณนี้ครับที่ว่ามันเป็นชิ้นเล็กๆครับที่มันใส่ถุงไว้ครับ
0: แต่เรายังไม่รู้ใช่ไหมว่าใครเป็นเจ้าของตรงบริเวณตรงจุดนี
1: ้ยังไม่รู้ครับต้องรอพิสูจน์ทราบตอนช่วงเช้าว่าเป็นพื้นที่ของอะไรแต่เบื้องต้นอ่ะมันอยู่ในพื้นที่ของ สนามไก่ชนครับ
0: ค่ะพื้นที่ของสนามไก่ชน
1: คร
0: ับ ค่ะ
1: แล้วมีพื้นที่ของสนามไก่ชนครับ
0: ค่ะแล้วตอนนี้เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยแสงเพลิงมันเบาลงแล้วแต่ทำไมมันถึงไปกลุ่มควันเพิ่มมากขึ้นล่ะคะอันนี
1: ้เพราะว่าเวลาน้ำฉีดเข้าไปโดนไฟมันทำให้เกิดกลุ่มควันขึ้นมา
0: ค่ะค่ะ
1: ใช่ครับมันทำปฏิกิริยากับน้ำอยู่แล้วครับพวกพลาสติกครับ
0: ค่ะแล้วตอนนี้เรื่องของแหล่งน้ำตกลงแล้วเราสามารถไปใช้แหล่งน้ำบริเวณใกล้เคียงได้หรือยังคะเนี่ย
1: บางส่วนก็ใช้ได้ครับเบื้องต้นทางนายกแล้วก็นายอำเภอทางปลัดก็เริ่มวางแผนกันครับใช้ได้เหมือนปลาของหมู่บ้านพนาลัยแล้วก
0: ็
1: ปลาหัวแดงของทางบริษัทแอดวานซ์หนองแกครับใกล้เคียงพื้นที่จุดเกิดเหตุครับสามารถได้ใช้ครับ
0: อ๋อก็คือมีการประสานเพื่อจะขอใช้น้ำในส่วนของจุดใกล้เคียงได้แล้วนะคะ
1: ใช
0: ่
1: คร
0: ับ ค่ะได้ค่ะตอนนี้เขาต้องใช้คาดว่าต้องใช้เวลาอีกนานไหม
1: โอ้น่าจะเกือบถึงเช้าถ้าเกิดใช้ไม่โคคุยครับเพราะว่ามันอยู่ด้านล่างแต่ต้องอยู่ที่ว่านักดับเพลิงในพื้นที่เขาจะขอยุติขนาดไหนเพราะว่ามันอยู่ที่หน้างานของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงครับ
0: ตอนนี้มีรถดับเพลิงเข้าไปอยู่ในนั้นเนี่ยเยอะไหมคะ
1: ประมาณตอนนี้เหลือประมาณ10กว่าคันครับ14-15คันประมาณเนี้ย
0: แต่ก็เยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: เดี๋ยวครับมีหลายหน่วยงานเข้ามาช่วยครับ
0: ค่ะ
1: พื้นที่ใกล้เคียงนักดับเพลิงวันนี้ก็มาจากฝั่งกรุงเทพก็มีครับฝ
0: ั
1: ่งกรุงเทพฝั่งฉะเชิงเทราแถวนู้นนะครับ
0: ค่ะ
1: นมเนี่ยครับ
0: ที่ใกล้เคียงกันนะเน
1: า
0: ะที่สามารถแบบเดินทางไปถึงได
1: ้ถึงได้เร็วประมาณนี้ครับพวกเครื่องหาผ่า
0: ครับค่ะค่ะค่ะก็ตอนนี้ก็คือสามารถเรียกว่าควบคุมได้ในระดับหนึ่งอะเอาอย่างนี้ดีกว่าใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับใช่คร
0: ับ ค่ะค่ะก็ยังต้องใช้เวลาอีกพอสมควรเลยในส่วนของการที่จะดับสนิทตอนนี้มีลมด้วยไหมมีกระแสลมด้วยไหมฮะ
1: ลมไม่มีครับลมยังนิ่งอยู่ครับตอนนี้มีฝนปล่อยแล้วก็กลุ่มควันมันลงต่ำครับลงต่ำมากครับไม่ได้ขึ้นข้างบนแล้วเพราะว่าไฟมันไม่ได้โหมขึ้นครับไฟมันเริ่มเบาบางแล้วก็ควันมันเริ่มกระจายออกครับ
0: ค่ะค่ะตกแล้วยังมีกลิ่นอยู่ไหมฮะ
1: กลิ่นถ้าเกิดด้านในฝั่งหน้างานน่ะมีกลิ่นครับแต่ว่าด้านนอกอาจจะเป็นกลุ่มควันอาจจะมีกลิ่นเล็กน้อยแต่ว่าความน่าจะเยอะต้องใส่แมสตลอดครับเพราะว่าเป็นพลาสติกครับ
0: ค่ะ
1: ลาย
0: ค่ะค่ะได้แล้วก็ตอนนี้ตรงตึกอพาร์ตเมนต์ที่อยู่ตรงใกล้เคียงตอนนี้คนขึ้นกลับเข้าคอนโดหรือยังเข้าอพาร์ตเมนต์หรือยังคะ
1: ขึ้นกลับเข้าคอนโดแล้วครับขึ้นกลับเข้าคอนโดแล้วก็มีบางส่วนที่ยังคอยยืนมองสังเกตการอยู่ประมาณนี้ครับเพราะส่วนมากส่วนใหญ่ตึกนี้จะมีแรงงานต่างด้าวน้องพม่าใช้อาศัยอยู่ครับก็เป็นโรงงานใกล้เคียง
0: ค่ะมันจะไม่มีแบบลมหวนเอาควันเข้ามาที่ตึกแน่ๆนะคะอันนี
1: ้ควันตอนนี้มันฟุ้งกระจายไปหมดครับแต่ส่วนมากมันจะไปทางฝั่งโซนพานทองออกไปทางนู้นมากกว่าครับ
0: ค่ะ
1: แล้วยังมีป่าปลายทั่วพื้นที่ครับ
0: ค่ะ ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ ค่ะตอนนี้ขอบคุณนะคะทางด้านของศิลธรรม017เจ้าหน้าที่มูลนิธิศิลธรรมบ้านบึงที่เพิ่มเติมให้ตอนนี้ก็สามารถที่จะควบคุมเพลิงไว้ได้ในระดับหนึ่งแล้วนะคะแต่เข้าใจว่ายังต้องฉีดน้ำเลี้ยงเอาไว้ตลอดทั้งคืนเลยนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทางด้านเจ้าหน้าที่ด้วยเมื่อสักครู่นี้ฟังเสียงเหมือนเหนื่อยๆนะน่าจะเหนื่อยละเพราะว่าไฟมันโหมแรงมากเลยทีเดียวนะคะคุณละพีมาบอกว่ายังฟังอยู่นะครับใช่ก็ฟังอยู่แต่ว่าคือไม่ใช่เฉพาะคุณละพีนะหมายถึงท่านอื่นด้วยนะคะที่ฟังอยู่ก็ส่งข้อความมาทักทายกันก็ได้นะคะจะได้รู้ว่ายังฟังอยู่เหมือนที่คุณละพีส่งข้อความมานี่นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาเขามีการประกาศฉบับที่5นะเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยค่ะซึ่งจะมีผลกระทบในช่วงวันที่26ถึงวันที่30กรกฎาคมโดยในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคมนะคะประเทศไทยจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักมากในบางแห่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นก็ขอให้ประชาชนแล้วก็ผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวเนี่ยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านด้วยนะคะแล้วก็อ่ะเดี๋ยวเรากลับมาติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันต่อแต่ว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอมาที่ทางด้านพลังรถยกทางหลวงบางแคนะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับพลังรถยกทางหลวงบางแคครับ
0: ค่ะตอนนี้เห็นบอกว่ามีทำงานยกป้ายบอกทางเหรอคะ
2: ใช่ป้ายเขาเปลี่ยนป้ายใหม่ไงต้องติดทางด่วนหมดเลยนะตอนนี้รถก็มีวอ39ต้องไล่เข้าพื้นฐานหมดเลย
0: ค่ะ
2: อยู่ตรงหน้าโพลีโรงเรียนโพลีเทคนิคนะครับปม31
0: ถนนอะไรฮะเนี่ย
2: ถนนกาญจนาพิษทางมุ่งหน้าบางขุนทอง
0: ถนนกาญจนาพิเศษค่ะ
2: ใช่ใช่กาญจนาพิเศษมุ่งหน้าบางขุนทอง
0: ค่ะ
2: หน้าโพลีเทคนิคเอง
0: หน้าโรงเรียนพอดีเลยใช่ไหมคะที่ปิด
2: ได้พอดีอาชีวะโพลีอ่
0: ะค่ะวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพถูกต้องไหมคะ
2: ใช่
0: ค่ะค่ะแล้วเขาปิดเลนไหนบ้าง
2: ก็ปิดหมดเลยเลนด่วนปิดเลยปิดตาเลยไม่เข้าเลยเพราะมันรถไฟรถเกณฑ์ขนาดใหญ่
0: อืมปิดนานไหมคะ
2: ก็ใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงอ่ะ
0: อ้าวแล้ว
2: นี่กำลังปัดรถออกคู่หนานอยู่ครับผม
0: อ๋อก็คือปิดในช่องทางด่วนให้วิ่งในช่องทางคู่ขนาน
2: ปิดตายเลยให้วิ่งคู่หนานอย่างเดียวครับ
0: ค่ะอ๋อค่ะก็คือ
2: แนวสามพันคู่ใช้ทางอ
0: ่ะ
2: ให้ออกคู่หนานเลย
0: ค่ะก็คือถ้ารถที่มาจากตรงช่วงของวิ่งวงแหวนกาญจนาม
2: าจากทางบางแคที่ทางบางมุทอง
0: ค่ะ
2: ก็ได้วิ่งคู่หนานไป
0: ค่ะค่ะก็คือรถวิ่งกาญจนาพิเศษฝั่งขาออกที่จะไปบางใหญ่ตอนนี้เนี่ยก็คือให้ใช้ช่องทางคู่ขนานหมดเลยนะคะ
2: ทางหนึ่งสายเก้า
0: ค่ะ
2: ถูกต
0: ้
2: องครับผม
0: ค่ะแล้วคาดว่าเนี่ยใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงเลยเหรอคะ
2: 3-4 ชั่วโมงได้เพราะป้ายมันใหญ่อ่ะประมาณนี้ก็คุยกับผู้รับเหมาแล้ว
0: ค่ะค่ะ
2: ครับผม
0: ค่ะทำวันนี้วันเดียวเนาะ
2: วันนี้วันเดียวคืนนี้แหละประมาณ3-4ชั่วโมงอ่ะ
0: ค่ะแต่
2: ประมาณ
0: ค่ะไม่ในฝั่งทางคู่ขนานไม่เกี่ยวเนาะตรงนี้
2: ไม่เกี่ยวครับเพราะตอนนี้เราปิดทางด่วนหมดเลยให้รถทุกอย่างเรากลับไปคู่ขนานหมดเลยครับ
0: ค่ะ
2: เพราะมีอันตรายไงทางด่วน
0: อือฮึค่ะได้ค่ะตอนนี้เริ่มปิดแล้วใช่ไหมคะ
2: ก็เริ่มชะลอตัวแล้วล่ะ
0: ค่ะ
2: วันหยุดหลายวันแค่เริ่มชะลอตัวกันแล้ว
0: ค่ะรถเยอะด้วยเหรอคะตอนนี
2: ้เยอะครับตอนนี้รถเยอะอยู
0: ่ค่ะส่วนใหญ่เป็นรถใหญ่ไหม
2: รถใหญ่ด้วยรถเล็กด้วย
0: โอ้ค่ะแล้ว
2: รถพ่วงก็เยอะ
0: ค่ะ แล้วมีป้ายสัญญาณอะไรบอกมีคนมีคอยไปบอก
2: ตอนนี้เรามีรถสัญญาณไซเรนของตำรวจสายตรวจแล้วก็ตำรวจจราจรแล้วรถยกสามคัน
0: ออ
2: กไฟกันไม่อยู
0: ่ค่ะค่ะ
2: คร
0: ับ ค่ะได้ก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนะคะในส่วนของการทำงานตรงจุดนี้นะคะ
2: ได
0: ้ค่ะ
2: เฮ้ยวันกินข้าวนอนสักหน่อย
0: ค่ะ
2: เอ็กโซแย่แม่ง
0: อะไรค่ะทีนี้ขอบคุณขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะเป็นการทำงานของทางด้านของเจ้าหน้าที่นะเป็นช่วงบริเวณการจนาพิเศษฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าไปทางบางใหญ่ก็คือก่อนถึงตรงแยกถนนสวนผักเนี่ยค่ะมันจะมีวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพก็คือตรงช่วงที่มาจากตรงต่างระดับที่ตัดกับถนนบรมราชชนนีนะคะตรงจุดนี้พอเลยจากตรงบริเวณต่างระดับตรงนี้ไปเจ้าหน้าที่เขาก็จะปัดรถให้วิ่งในช่องทางคู่ขนานทั้งหมดเลยนะคะเนื่องจากว่าในช่องทางด่วนเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาปิดการจราจรเพื่อที่จะทำงานในฝั่งทางขาออกนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่กำลังจะเดินทางในช่วงเวลานี้บนถนนกาญจนาภิเษกนะคะซึ่ง เขาจะมีงานยกป้ายบอกทางก็เลยจะมีการปิดในส่วนของการจราจรในทางฝั่งทางขาออกที่จะมุ่งหน้าไปทางบางใหญ่ลงมาจากตรงช่วงของบริเวณทางต่างระดับที่ตัดกับถนนบรมราชชนนีใช้ทั้งช่องทางคู่ขนานเลยนะคะเพราะว่าเขามีการปิดการจราจรตรงบริเวณในช่องทางด่วนช่วงหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพหรือว่าก่อนที่จะถึงตรงแยกถนนสวนผักตรงจุดนี้ให้รถเนี่ยมาวิ่งในช่องทางคู่ขนานทั้งหมดเลยนะคะก็ใช้เวลาในการทำงานก็ประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงได้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับไปดูเรื่องของสภาพอากาศเพิ่มเติมกันต่อเมื่อสักครู่นี้นะบอกว่าในพื้นที่ทางด้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็อาจจะมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่นะคะเนื่องจากว่ามีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็ซึ่งคลื่นลมในบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนั้นมีกำลังค่อนข้างแรงก็จะมีคลื่นสูงประมาณ 2-300 เมตรขออภัยคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนอ่าวไทยตอนบนก็จะมีทะเลทางด้านของทะเลอันดามันตอนล่างก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรฉันตกใจตัวเองเมื่อสักครู่นี้อ่าวไทยตอนบนแล้วก็ทะเลอันดามันตอนล่างก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรด้วยนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะส่วนพายุใต้ฝุ่นโนอึนค่ะที่อยู่บริเวณทะเลอยู่ทางจีนใต้ตอนบนเนี่ยนะคะอยู่ตรงช่วงของบริเวณจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งที่มณฑลกวางตุ้งที่ประเทศจีนในวันที่26ก็คือวันอาทิตย์นี้นะคะก็คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งที่มณฑลกวางตุ้งในวันที่26โดยพายุนี้เนี่ยจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะก็ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวเนี่ยตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางด้วยนะคะอันนี้คือพายุไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่ถ้าใครกำลังจะไปเที่ยวที่จีนโดยเฉพาะตรงแถวๆกวางตุ้งเนี่ยนะทางมณฑลกวางตุ้งนี่ก็ตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศด้วยนะคะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับพยากรณ์อากาศในแต่ละภาคในวันพรุ่งนี้เนี่ยทางภาคเหนือก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านตากพิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งที่หนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารแล้วก็อุบลราชธานีภาคกลางนะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนต กหนักในบางแห่งที่กาญจนบุรีสระบุรีส่วนภาคตะวันออกนะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งที่จันทบุรีแล้วก็ตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะคะส่วนมากก็จะอยู่ที่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงแล้วก็สงขลาภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งอยู่ที่จังหวัดระนองพังงากรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักในบางแห่งด้วยนะคะนี่ก็เป็นสภาพอากาศในวันพรุ่งนี้นะก็คิดว่าใครที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวนะคะใหญ่ก็ตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศด้วยนะคะมากันที่ข่าวสารอื่นๆกันบ้างดีกว่านะเดี๋ยวดูเพิ่มเติมกันสักนิดหนึ่งนะมาดูที่ฟุตบอลกันดีกว่าฟุตบอลวันนี้เนี่ยเขามีการแข่งขันฟุตบอลนะเป็นนัดเปิดสนามนะทางนั้นของฟุตบอลอาเซียนคัพ2026เป็นการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพวันนี้เขาไปเจอกับทีมจากสปป.ลาวในส่วนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026วันนี้เนี่ยเขาเตะกันนะที่สนามกีฬาแห่งชาติลาวนะคะโดยทีมไทยเนี่ยก็คือเป็นทีมเยือนนะคะที่ไปเตะกันที่สนามแห่งชาติลาวพบกับทีมชาติลาวปรากฏว่าทีมชาติไทยเนี่ยนะคะสามารถเอาชนะทีมชาติลาวไปได้นะคะโดยการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยหลังจากจบเกมไปนี่

0: ไทยชนะไป5-0ก็คือเก็บ3คะแนนเต็มเลยนะเก็บ3คะแนนเต็มจากทางด้านของการเปิดประเดิมวันนี้นะอาเซียนคัพเก็บไปได้3แต้ม5-0นะสำหรับทีมชาติไทยเนี่ยนำทีมโดยกำพลปฐมอักขกุลอันนี้เป็นผู้รักษาประตูนะแล้วก็มีณัฐพงษ์สายริยามานูเอลทอมเบียวันชัยจารุงนงครานเสกสรรราตรีสารัตอยู่เย็นเป็นกัปตันทีมแล้วก็มีคคณะคำยกยศกรบุรพาธีรศักดิ์เผยพิมายนฤบดินทร์วีรวัฒโนโนดมนะคะแล้วก็ยังมีชัยพลอดทนโดยหลังจากที่เริ่มเตะไปได้แค่11นาทีปรากฏว่าทีมชาติไทยเนี่ยสามารถยิงประตูขึ้นนำได้ก่อนนะจากการเตะลูกคอร์เนอร์นะลูกเตะมุมที่ทางด้านของพอเตะเข้ามาปรากฏว่าสารัตอยู่เย็นกัปตันทีมเนี่ยก็เปิดให้กับทางด้านของธีรศักดิ์มงเข้าไปแบบสวยๆเลยประเดิมลูกแรกก่อนเลยนาทีที่11นะจากนั้นพอนาทีที่27ก็ได้ประตูที่2นะก็คืออันนี้ได้จากกัปตันทีมอีกเหมือนกันกัปตันทีมตัดบอลได้จากตรงกลางเลยนะคะแล้วก็ส่งให้กับทางด้านของคคณะกลับตัวไปยิงด้วยเท้าขวาเข้าไปแบบเต็มข้อเลยพอก่อนจบครึ่งแรกตอนนี้นี่ก็คือนาทีที่27ได้ประตูที่2ไปแล้วนะคะพอก่อนจบครึ่งแรกเพียงแค่2นาทีปรากฏว่าเจ้าถิ่นทางสปป.ลาวค่ะต้องเหลือ10คนเนื่องจากว่าเขาโดนใบแดงก็คือนักเตะของเขาคือเพชรดาวันไปดึงเอายศกรบุรพาที่กำลังแบบว่ากำลังเลี้ยงลูกหลุดเดี่ยวเข้าไปเลยปรากฏว่าใช้วิธีการสกัดบอลไม่ได้ใช้ดึงเลยนะก็เลยเจอใบแดงออกจากสนามไปเลยนะคะจบครึ่งแรกทีมชาติไทยก็เลยนำอยู่ที่2-0ส่วนครึ่งหลังมาเนี่ยไทยก็ได้เปรียบเรื่องของตัวผู้เล่นนะคะก็เลยได้มาอีก3ประตูรวดจากการยิงของยศกรในนาทีที่49สารัตอยู่เย็นในนาทีที่52นะสารัตนี่หลังจากที่ส่งให้เพื่อนให้ลูกทีมยิงไปแล้ว2ลูกขอยิงเองบ้างนะแล้วก็มาทางด้านของคคณาก็ได้อีกประตู1อีก1ลูกก็คือนาทีที่59นะแล้วก็เป็นประตูที่2เขาด้วยนะคะคคณาเนี่ยนะคะก็ทำให้ทีมชาติไทยจบนัดเปิดสนามเอเชียนคัพ2026เอาชนะสปป.ลาวไปได้5-0นะเก็บ3แต้มไปได้สบายๆเลยนะและในนัดต่อไปค่ะเราจะเจอกับมาเลเซียมาเตะที่สนามราชมังคลากีฬาสถานในวันที่1สิงหาคมวันเสาร์ที่1ตอนช่วง2ทุ่มเขียนลงในตารางเลยไปเชียร์กันเยอะๆนะที่สนามราชมังคลากีฬาสถานค่ะเจอกับมาเลเซียวันเสาร์ที่1สิงหาคมนี้นะคะตอน2ทุ่มค่ะเดี๋ยวเจอกันกับดิฉันนั่งจัดรายการอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวก็จะได้มาเชียร์ไปพร้อมๆกันด้วยแล้วก็รายงานผลการแข่งขันไปด้วยนะคะจากเรื่องของฟุตบอลนะก็คือเห็นว่าแบบมีแมตช์ที่น่าสนใจนะก็เลยมารายงานให้ทราบกันนะว่าผลการแข่งขันนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมนิดนึงเรื่องของสภาพการจราจรตรงจุดที่เขามีการปิดตรงบริเวณตรงช่วงของหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพนะคะเป็นถนนกาญจนาภิเษกฝั่งขาออกตอนนี้รถจะต้องวิ่งในช่องทางคู่ขนานทั้งหมดเลยนะคะเอ้ยจริงๆเขาปิดยาวเลยนี่ใช่ไหมเนี่ยเหมือนปิดยาวเลยไปตั้งแต่ตรงบริเวณหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีเทคนิคไปนะคะในช่องทางด่วนตรงจุดนี้นะคะ วิ่งทางคู่ขนานนะคะสำหรับใครที่มาจากทางด้านของบรมชนนีหรือว่ามาจากทางด้านของถนนกาญจนาภิเษกฝั่งขาออกเข้าช่องทางคู่ขนานไปเลยเนื่องจากในช่องทางด่วนเขามีการปิดการจราจรอยู่แต่ตอนนี้รถก็มีแค่ชะลอตัวนะตรงจุดนี้เนื่องจากตัวว่าดึกแล้วก็รถมาใช้เส้นทางกันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะส่วนการจราจรในเส้นทางอื่นตอนนี้บนถนนรัชดาค่ะโอ้ยดิฉันไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นบนถนนรัชดาช่วงที่ไปจากคลองเตยที่จะมุ่งหน้าไปทางอโศกสุขุมวิทตอนนี้รถเยอะนะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยตั้งแต่ตรงช่วงบริเวณหน้าศูนย์สิริกิติ์เลยจริงๆนี่ตั้งแต่ตรงนี้เลยนะตอนนี้คือตั้งแต่ตรงบริเวณใต้ทางด่วนพระราม4ไปเลยอะค่ะที่จะออกไปตรงบริเวณหน้าตรงหน้าตลาดคลองเตยโดยเฉพาะรถที่จะเลี้ยวซ้ายนะคะไปทางด้านของศูนย์สิริกิติ์ตอนนี้รถมีการชะลอตัวต่อเนื่องออกมาทางด้านของถนนพระราม4ฝั่งขาออกน่าจะมีรถเข้าออกที่ศูนย์สิริกิติ์กันเยอะหรือเปล่าเลยทำให้รถบนถนนรัชดาฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของทางอโศกสุขุมวิทตอนนี้เนี่ยรถเยอะอย่างเดียวเลยเราสอบถามไปที่ทางสน.ทองหล่อแล้วน่าจะแบบลักษณะที่เคยเจอนะแบบนี้ก็คือเหมือนกับว่ามีการเข้าไปแบบเตรียมจัดงานที่ในศูนย์สิริกิติ์หรือเปล่าเลยทำให้รถเนี่ยจะมีการชะลอตัวที่ตรงทางเข้าออกที่ศูนย์สิริกิติ์นะคะฝั่งตรงข้ามที่มาจากอโศกสุขุมวิทที่จะมุ่งหน้ามาคลองเตยนะคะตอนนี้ก็รถเยอะด้วยเช่นเดียวกันนะรถที่จะเข้าไปรถที่จะเข้ามาทางแยกคลองเตยส่วนรถที่ขึ้นบนสะพานข้ามแยกเนี่ยไม่เป็นปัญหาโอ้แล้วก็พระราม4ฝั่งขาเข้านะตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าไม่สามารถที่จะอาจจะติดสัญญาณไฟด้วยนะเลยทำให้ท้ายแถวตอนนี้ต่อเนื่องไปถึงตรงบริเวณแยกเกษมราษฎร์แล้วเหมือนกันนะรถมีการชะลอตัวต่อเนื่องไปจนถึงช่วงบริเวณแยกเกษมราษฎร์นะคะมีใครอยู่ตรงแถวๆนี้บ้างไหมคะเพิ่มเติมกันมาได้นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรถที่จะเลี้ยวไปทางด้านของถนนรัชดาที่จะมุ่งหน้าผ่านหน้าศูนย์สิริกิติ์เนี่ยรถที่จะเลี้ยวไปเนี่ยมันชะลอตัวแล้วก็เคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะก็พอเลยจากหน้าศูนย์สิริกิติ์ไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็จะไปช้าอีกครั้งหนึ่งก็ก่อนที่จะถึงตรงแยกอโศกสุขุมวิทแล้วก็ถนนสุขุมวิทในช่วงขาเข้าตอนนี้เนี่ยก็จะมีท้ายแถวก่อนที่จะเข้าไปที่อโศกสุขุมวิทนะคะตอนนี้ท้ายแถวจะอยู่ตรงแถวหน้าอุทยานเบญจสิริผ่านจากแยกอโศกสุขุมวิทไปแล้วมุ่งหน้าไปที่ซอยนานาตรงนี้ก็การเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้นะคะรถในซอยนานาที่จะออกมาทางถนนสุขุมวิทตอนนี้ก็รถหนาแน่นทีเดียวท้ายก็มีชะลอตัวกันอยู่ตรงแถวๆโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้เรื่อยๆตามรอบจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณทางแยกเนื่องจากว่ารถเยอะส่วนฝั่งขาออกของสุขุมวิทจากแยกนานาจากใต้ทางด่วนเพลินจิตมาแยกนานาต่อเนื่องมาทางอโศกในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะจะมีรถเยอะช่วงที่ก่อนที่จะผ่านซอยสุขุมวิท11นะตอนนี้แถวๆสถานีรถไฟฟ้านานานะคะพอเลยจากแยกอโศกสุขุมวิทมาแล้วออกมาทางพร้อมพงมาทองหล่อมาเอกมัยมาพระโขนงนี่ไม่เป็นปัญหาแล้วนะคะการจราจรก็ใช้การได้ดีตลอดเส้นทางแล้วค่ะก็เป็นช่วงที่มีผู้มาใช้เส้นทางตรงช่วงนี้เนี่ยรถเยอะเลยตรงบริเวณทางด้านของถนนเพชรบุรีนะคะตอนนี้ถนนเพชรบุรีทางฝั่งที่มาจากทางฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางอโศกเพชร ตอนนี้ก็จะมีรถติดขัดจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณแยกอโศกเพชรเท่านั้นผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าเข้ามาทางมิตรสัมพันธ์มาใต้ทางด่วนเพชรบุรีมุ่งหน้าเข้ามาทางประตูน้ำช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะไม่เป็นปัญหาแล้วก็ตรงช่วงบริเวณถนนราชปารภประตูน้ำไปทางด้านของหมอเหลงตอนนี้เนี่ยใช้การได้ตามปกติแล้วนะคะก็จะมีติดรอจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกหมอเหลงเท่านั้นท้ายแถวก็ไม่มีแล้วนะโล่งๆแล้วนะสำหรับรถที่มาจากทางประตูน้ำที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของหมอเหลงนะคะบนถนนเพชรบุรีในช่วงนี้จากอุรุพงศ์มาทางราชเทวีต่อเนื่องมาจนถึงประตูน้ำช่วงนี้ก็ใช้การได้ดีแล้วนะคะตอนนี้ก็คือรถในแต่ละเส้นทางไม่มีปัญหาแล้วนะคะสภาพการจราจรก็ใช้การได้ดีทุกเส้นทางแหละยกเว้นจุดที่อาจจะมีอุบัติเหตุหรือว่าที่เขามีการปิดถนนมีการทำงานของเจ้าหน้าที่นะยังไงสังเกตเรื่องของป้ายสัญญาณเตือนด้วยนะคะเผื่อว่าไปเข้าไปในพื้นที่ที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยเดี๋ยวเกิดไปใกล้ๆแล้วเนี่ยอาจจะถ้าไม่ทันสังเกตมาจากที่ไกลๆเดี๋ยวอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักตรงนี้สักครู่นะคะ
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
5: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02 150 0888

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ช่วงนี้ค่ะเรากลับมาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังมีคุณเดี๋ยวเรียนขออนุญาตตั้งสติคุณตลาแล้วแต้วแต้วแต้วคือชื่อนี้จริงๆนะเรียนไม่ได้โกหกนะถามมาทาง YouTube บอกว่าอนุสาวรีย์เกิดอะไรขึ้นเหรอคะเห็นมีรถรอพอรถโรงพยาบาลเต็มเลยค่ะเป็นอนุสาวรีย์ตรงอนุสาวรีย์ไหนอะคะเป็นอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิหรือว่าอนุสาวรีย์ที่ไหนเพิ่มเติมกันนิดนึงได้ไหมคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเท่าที่ดูตรงบริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะตอนนี้ยังไม่เห็นว่ามีเหตุอะไรนะคะตรงช่วงบริเวณถนนพญาไทฝั่งที่มุ่งหน้าเข้ามาที่อนุสาวรีย์ก็ไม่มีอะไรไม่ยังไม่ได้รับแจ้งเหตุอะไรทั้งสิ้นนะแล้วก็โดยรอบก็รถก็ยังหมุนกันได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิทางฝั่งทางด้านของถนนราชวิถีที่จะเข้ามาที่อนุสาวรีย์ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นฝั่งพหลโยธินที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านอนุสาวรีย์ชัยตอนนี้ก็ยังคงใช้การได้นะคะรวมไปถึงทางด้านของถนนพญาไทที่มาจากลังน้ำที่จะมุ่งหน้าเข้าไปทางอนุสาวรีย์ชัยนะตอนนี้ก็ยังคงต่อเนื่องกันไปได้ตลอดเลยนะคะหรือว่าจะไปดูทางอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตอนนี้บนถนนราชดำเนินก็ยังไม่เป็นปัญหานะคะก็ยังคงใช้การได้เลยไม่แน่ใจนะที่ทางด้านของคุณตาลาแล้วแต้วแต้วแต้วเนี่ยฮะที่ถามเข้ามาเนี่ยราชดำเนินก็ยังไม่เป็นปัญหานะคะก็ยังคงใช้การได้เลยไม่แน่ใจนะที่ทางด้านของคุณตาลาแล้วแต้ว

แล้วก็คุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจด้วยขอบคุณมากๆเลยนะที่ติดตามรับฟังแล้วก็รายงานมาไม่ว่าจะเป็นรายงานเรื่องของสภาพอากาศรายงานเรื่องของเส้นทางอะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยก็เพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยบนถนนสายทางหลวงสาย3111ช่วงบริเวณต่างระดับสามโคกที่จะมุ่งหน้าไปบริเวณก่อนถึงแยกสันติสุขอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีเล็กน้อยเนี่ยมีเจ้าหน้าที่นะคะกำลังเก็บยางมาต่อยที่มีใครไม่รู้มาทำหกไว้อยู่บนถนนนะคะก็เลยจะทำให้รถในช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะมีการชะลอตัวกันไปบ้างนะคะเมื่อสักครู่นี้เห็นเหมือนกันนะตรงแถวแถวสามโคกปทุมธานีใช่ไหมคะที่เขามีทำยางมาต่อยหกอยู่บนถนนเลยทำให้จะต้องมีการชะลอตัวกันไปบ้างเนี่ยคุณผู้ฟังแล้วเยอะด้วยนะไม่ใช่น้อยๆนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใครมาทำหกไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่บนเส้นทางทางหลวง3111จากแยกสามโคกนะจากแยกต่างระดับสามโคกที่จะมุ่งหน้าไปถึงไปทางด้านของแยกสันติสุขก่อนถึงแยกสันติสุขเล็กน้อยนะคะตรงจุดนี้ก็มีเจ้าหน้าที่เขาไม่แน่ใจว่าตอนนี้นี่เก็บกันไปหมดแล้วหรือยังนะคะตรงบริเวณช่วงทางด้านของแยกสันติสุข เข้าใจว่าน่าจะไม่ได้ส่งผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของสภาพการจราจรนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรถน้อยคล่องตัวแล้วก็น่าจะไม่ใช่เป็นถนนแบบสายหลักเลยทำให้รถไม่ติดขัดนะคะมีคุณกิจจานะคะแจ้งเข้ามาบอกว่าลืมโทรศัพท์หรือเอาไม่ใช่โทรศัพท์เป็นโน้ตบุ๊กค่ะเป็นโน้ตบุ๊ก Samsung เป็น Samsung A61 สีฟ้าทำหล่นอยู่บนรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองค่ะจำทะเบียนรถไม่ได้นั่งรถแท็กซี่คันนี้นะคะมาจากที่บิ๊กซีคลอง6ไปลงที่หมู่บ้านไนท์คาแนลที่คลอง9ธัญบุรีเมื่อตอนช่วง4ทุ่มครึ่งที่ผ่านมานะคะพอลงมาจากรถแท็กซี่คันนี้แล้วถึงมารู้ตัวว่าทำโทรศัพท์มือถือทำโน้ตบุ๊กอันนี้เนี่ยตกอยู่บนรถแท็กซี่นะคะถ้าหากว่าคนขับรถแท็กซี่คือดิฉันไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนขับรถแท็กซี่จะเห็นด้วยหรือเปล่านะว่ามีโน้ตบุ๊กของผู้โดยสารที่ลืมไว้บนรถอันนะคะก็ยังไงถ้าเกิดว่าเจอรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร้อยด้วยละกันนะคะแล้วก็คุณไรด้าแจ้งเข้ามาลืมมือถือ iPhone ขึ้นรถแท็กซี่สีส้มทะเบียนทอทหารหอหีบ3606แท็กซี่สีส้มทะเบียนทอทหารหอหีบ3606นั่งรถคันนี้มาจากที่ CK Palette ที่แจ้งวัฒนะนะคะไปลงที่แฟลตเคหะบางบัวเมื่อตอนช่วง4ทุ่มที่ผ่านมานี้เองนะคะลงจากรถมาแล้วก็ลืมโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ไว้บนรถนะคะก็ยังไงซะถ้ามีคุณผู้ฟังที่เป็นคนขับรถแท็กซี่เก็บรถไว้ได้เก็บทรัพย์สินของที่ผู้โดยสารทำลืมไว้บนรถเนี่ยนะตกอยู่บนรถลืมไว้บนรถเนี่ยก็ช่วยแจ้งกลับมาที่จสร้อยด้วยละกันนะคะมีคุณเรืองกีดแจ้งเข้ามานะคะบอกว่าถนนบรมชนนีฝั่งขาเข้าที่มาจากต่างระดับสิรินธรหรือว่าช่วงโค้งสายใต้เก่ามุ่งหน้ามาตรงบริเวณแยกบรมช่วงบริเวณทางโค้งสายใต้เก่าไปเจอรถจักรยานยนต์จอดเสียอยู่1คันคนขับเป็นผู้สูงอายุด้วยในช่องทางซ้ายนะคะฝากจสร้อยช่วยประสานงานทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปให้การช่วยเหลือด้วยนะบอกว่าเป็นรถจักรยานยนต์แล้วก็มีคนขับรถเป็นผู้สูงอายุอยู่ในช่องทางซ้ายระมัดระวังด้วยนะคะช่วงทางโค้งพอดีเลยเป็นฝั่งขาเข้านะแล้วก็ที่เมื่อสักครู่นี้นะที่บอกว่ายางมาตอยหกอยู่บนถนนตรงบริเวณทางหลวงหมายเลข3111นะช่วงสามโคกจังหวัดปทุมธานียังไงก็ระมัดระวังด้วยนะเจ้าหน้าที่เขาทำงานอยู่กำลังดำเนินการเก็บยางมาตอยตรงนี้อยู่นะคะก็เลยเพิ่มเติมกันมาให้ทราบนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะมีทางด้านของประกาศดับไฟ

0: ในวันพรุ่งนี้นะคะมีพรุ่งนี้ก็คือวันอาทิตย์เนี่ยนะคะก็คือเขาจะมีการประกาศดับไฟในพื้นที่ริมถนนสุขสวัสดิ์อันนี้เป็นพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะริมถนนสุขสวัสดิ์ป้อมพระจุลในฝั่งขาเข้าบริเวณตั้งแต่ปากซอยหมอบางจนถึงสถานีย่อยไฟฟ้าคลองสัมปสามิตรซอยป้อมปราการอันนี้ดับตลอดทางเลยนะคะตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง4โมงครึ่ง8นาฬิกาจนถึง16นาฬิกา30นาทีแล้วก็ที่ถนนแพร่กษาซอยหมู่บ้านรุ่งทวีค่ะจังหวัดสมุทรปราการเช่นเดียวกันนะคะตั้งแต่8นาฬิกาจนถึง16นาฬิกานอกจากนี้แล้วก็ยังมีที่บริเวณริมถนนวรจักรบริเวณถนนวรจักรอันนี้ระบุก็คือตั้งแต่บ้านเลขที่19บ้านเลขที่194ถึงบ้านเลขที่232อันนี้จะเป็นจุดที่เขาปิดมีการดับไฟเพื่อทำการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้านะคะตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงเที่ยงที่ตรงบริเวณริมถนนวรจักรนะคะแล้วก็มีที่จังหวัดนนทบุรีค่ะถนนสามัคคีซอยเลี่ยงเมืองปักเกร็ดซอยเลี่ยงเมืองปักเกร็ด45จังหวัดนนทบุรี8นาฬิกาจนถึง15นาฬิกา30นาทีถนนติวานนท์นะคะที่ซอยติวานนท์43 8นาฬิกาจนถึง15นาฬิกาเช่นเดียวกันแล้วก็ยังมีที่ทางด้านของจังหวัดสมุทรปราการอีกจุดหนึ่งด้วยนะคะก็คือบริเวณริมถนนหมู่บ้านเซ็นทรัลนะคะที่สุขุมวิท113จนถึงซอยด่านสำโรง32ตั้งแต่8นาฬิกา30นาทีจนถึง15นาฬิกา30นาทีแล้วก็จะมีที่บริเวณถนนงามวงวานซอยงามวงวาน54ตั้งแต่ปากซอยไปจนถึงซอยงามวงวาน54แยก4อันนี้ปิดระดับไฟตั้งแต่8นาฬิกา30นาทีไปจนถึง15นาฬิกาแล้วก็จะมีที่ทางด้านของลาดพร้าวด้วยนะคะลาดพร้าวซอย100ไปจนถึงลาดพร้าวซอย98ทับ1บางส่วนตั้งแต่8นาฬิกา30นาทีไปจนถึง15นาฬิกาที่ถนนนวลจันทร์ค่ะซอยถนนนวลจันทร์ตั้งแต่8นาฬิกา30นาทีไปจนถึง15นาฬิกา30นาทีนะคะแล้วก็มีที่บริเวณริมถนนบางนาตราดในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะก็คือตั้งแต่บริเวณด่านเก็บเงินบางบ่อไปจนถึงบริษัทหงสตีลบริษัทเอเวอร์เอเชียนะคะแล้วก็แวร์เฮาส์ SKH นะคะแล้วก็มีที่ซอยบางกระยางบริษัทซุนหลีจันมอเตอร์ในพื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวงเขตบางพลีเขาจะทำการตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อปักเสาไฟฟ้าแรงสูงอันนี้ตรงช่วงของบริเวณริมถนนบางนาตราดนะคะตั้งแต่ด่านเก็บเงินบางบ่อไปเลยแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งบริเวณริมถนนในนิคมเมืองใหม่บางพลีตั้งแต่ธนาคารไทยพาณิชย์ไปจนถึงบริษัทดีสัตการ์ดไทยแลนด์บริษัทสตรัปแอคไทยแลนด์นะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของสถานีย่อยเมืองใหม่บริษัท UTT Engineering บริษัทโลหะประทีปอุตสาหกรรมจำกัดบริษัทวินแซนฟู้ดทางไฟฟ้านครหลวงเขตบางพลีเขาก็จะทำการตัดกระแสไฟเพื่อย้ายแนวเสาสายไฟฟ้าเนื่องจากว่าเป็นงานขยายถนนนะก็เลยต้องมีการย้ายแนวเสาแล้วก็สายไฟฟ้าด้วยจะดับกระแสไฟตั้งแต่ช่วง8นาฬิกา30นาทีไปจนถึง17นาฬิกา30นาทีเลยนะคะแล้วก็ไปทางด้านของถนนบางแคซอยวัดนิมมานรดี8นาฬิกา30นาทีจนถึง11นาฬิกา30นาทีนะฮะนี่ที่เขาจะมีการดับกระแสไฟแล้วก็ริมถนนพัฒนาการช่วงทางขึ้นทางด่วนจนถึงปากซอยพัฒนาการ13ค่ะดับไฟตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึงบ่าย3โมงครึ่งเลยนะคะที่ถนนนราธิวาสตั้งแต่ซอยนราธิวาส30แยก4อันนี้ตั้งแต่8นาฬิกา30นาทีไปจนถึง14นาฬิกาประชาชื่นตั้งแต่ซอยประชาชื่นซอย1ถึงซอย2 8:30 น. ถึง15:30 น.บางกรวยไซน้อยนะคะตั้งแต่ซอยโชคมงคลซอยโชคมงคลตั้งแต่ซอย71/10ไปจนถึง99/2 8:30 น. จนถึง15:30 น.แล้วก็ถนนบางกรวยไซน้อยช่วงซอยสุเหร่าซอยสุเหร่ายามาลุดดิน12ทั้งซอยเลยนะคะแล้วก็มีที่บริเวณริมถนนวัดพระเงินตั้งแต่หน้าโรงเรียนเปรประชาไปจนถึงตลาดต้นไม้วัดพระเงินนะคะอันนี้ตั้งแต่8:30 น. ไปจนถึง13:30 น. นะคะแล้วก็ยังมีอีกมีทางด้านของซอยถนน345นะคะที่ซอยอรุณสุนทรี Factory Land อันนี้8:30 น. จนถึงเที่ยงถนน Royal Parkซอยคนรักถิ่นตลอดทั้งซอยที่จังหวัดนนทบุรีนะคะ8:30 น. จนถึงเที่ยงเช่นเดียวกันถนนกำแพงเพชร6ซอยชุมชนเคหะทุ่ง2ห้องอันนี้ดับกระแสไฟเพื่อเพิ่มขนาดหม้อแปลงนะคะถนนกาญจนาภิเษกริมถนนกาญจนาภิเษกนะคะช่วงเต็นท์รถยนต์ขุนทรัพย์รถยนต์มือ2ถนนเลียบคลองบางปลาช่วงคลอง5จนถึงหน้าโรงเรียนคลองบางกะอีทั้งสองด้านทั้งสองฝั่งเลยนี่เป็นพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการแล้วก็ถนนราชมนตรีช่วงหน้าหมู่บ้านมนธานีนะคะ10:30 น. จนถึงเที่ยงที่เขาจะมีการดับกระแสไฟกันนะนี่ก็มาเรียนให้ทราบกันในช่วงนี้นะคะเอาละค่ะตอนนี้เราจะไปสรุปอุบัติเหตุประจำวันกันค่ะ
1: อัปเดต Extent 24 hours
0: สรุปอุบัติเหตุประจำวันเสาร์ที่25 กรกฎาคม 2569นะคะมีอุบัติเหตุที่รับแจ้งเข้ามาทั้งหมด46รายค่ะมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด5รายเป็นต่างจังหวัด4รายแล้วก็กรุงเทพมหานครอีก1รายค่ะ
1: อัปเดต Extent 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: แล้วก็ในช่วงนี้นะคะต้องขอบพระคุณทุกท่านนะคะในการติดตามรับฟังจสร้อยนะคะรวมถึงร่วมกันรายงานสภาพการจราจรรายงานอุบัติเหตุแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆแจ้งเข้ามาผ่านทางด้านของจสร้อยนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังยังไม่นอนในช่วงหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปทาง YouTube Live ของเราเนี่ยจะมีสารคดีมีรายการดีๆที่จะมานำเสนอกันทุกคืนเลยนะคะใครยังนอนไม่หลับก็มารอดูสารคดีที่เราจะนำเสนอผ่านทางด้านของ YouTube Live ตรงนี้นะคะให้ติดตามกันไปจนถึงตอนช่วงเช้าเลยนะคะหรือถ้าเกิดว่าคุณในช่วงเวลากลางคืนต้องการความช่วยเหลือไม่รู้จะแจ้งใครแจ้งเข้ามาที่จสร้อยได้เลยนะคะที่1137แล้วก็ดอกจัน1808นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

างทรงงานได้บรรทมเวลาใดไม่มีความทุกข์ใด

ทุกวันนี้ผู้คนที่ไปเยือนเมืองเคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาก็คงมีโอกาสเห็นจัตุรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชสถานที่ซึ่งสะท้อนถึงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์นี้กับเมืองเคมบริดจ์ที่ซึ่งพระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่5ธันวาคมพุทธศักราช2470ณโรงพยาบาลเคมบริดจ์หรือเมาส์ออเบิร์นในปัจจุบันนายแพทย์จูดวิทมอร์เป็นนายแพทย์ที่ถวายการประสูติพร้อมด้วยพยาบาลที่ช่วยดูแลอีก4คนมิสซิสเลตันหนึ่งในพยาบาลได้เล่าว่าท่านเป็นทารกน้อยที่น่ารักที่สุดพ่อแม่ก็เป็นคนสมัยใหม่ไม่ต้องการพิธีรีตองอะไรเลยหลังจากประทับอยู่ในสหรัฐอเมริกาได้ประมาณ8เดือนพระองค์และครอบครัวเสด็จนิวัตรประเทศไทยย้อนกลับไปเมื่อประมาณ80ปีเมืองไทยเวลานั้นมีประชากรเพียง11ล้านคนอย่างอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารและที่วังสะประทุมในเวลาเดียวกันก็แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอันรื่นรมณที่นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุมาพร้อมกับการเรียนรู้ในเรื่องน้ำต้นไม้และสัตว์เลี้ยงนานาชนิดทรงได้รับการปลูกฝังในเรื่องวัฒนธรรมประเพณีไทยในเวลาเดียวกันพระองค์โปรดการเล่นกลางแจ้งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และพระบาทสมเด็จพระปรเมนมหาอนันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินทร์ในขณะนั้นทรงมีเพียงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นหลักของครอบครัวด้วยสมเด็จพระมหิตราธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสวรรคตไปตั้งแต่พระองค์มีพระชนมายุได้1พรรษา9เดือนพุทธศักราช2475เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาสู่ระบอบประชาธิปไตยปีถัดมาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีย้ายไปประทับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่เมืองโลซานเมืองเล็กที่มีบรรยากาศผิดแผกจากเมืองไทยโดยสิ้นเชิงชีวิตผู้คนที่ดำเนินไปอย่างเรียบง่ายและสงบความสวยงามของภูเขาและทะเลสาบสีฟ้าสดใสพุทธศักราช2477พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนันทมหิดลเสด็จขึ้นครองราชและทรงสถาปนาสมเด็จพระอนุชาขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชพระราชสถานะใหม่ไม่ได้ส่งผลอะไรต่อครอบครัวราชสกุลมหิดลมากนักด้วยสมเด็จพระบรมราชชนนีโปรดให้พระโอรสธิดาดำเนินพระชนชีพอย่างธรรมดาสามัญที่สุดส่งมุ่งอบรมอภิบาลให้ทุกพระองค์รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่มีวินัยพร้อมด้วยจิตใจสุจริตและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จากสหรัฐอเมริกาประเทศซึ่งเต็มไปด้วยจิตวิญญาณแห่งเสรีภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชสมภพและพระองค์ได้มาทรงเจริญพระชนมพรรษาในสวิตเซอร์แลนด์ดินแดนแห่งประชาธิปไตยที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในเวลานั้นดูเหมือนพระองค์ไม่ได้ทรงคาดคิดเลยว่าจะต้องมาเป็นพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยในเวลาต่อมา

พุทธศักราช2482สงครามโลกครั้งที่2อุบัติขึ้นและมาสิ้นสุดลงในปี2488ช่วงเวลา6ปีของภัยสงครามครอบครัวราชสกุลมหิดลก็ต้องทรงลำบากจากปัญหาสงครามเช่นเดียวกับชาวสวิสอื่นๆมีการปั่นส่วนอาหารและการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างไรก็ตามการตัดสินพระราชหฤทัยประทับอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนับเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องด้วยประเทศสวิตเซอร์แลนด์สามารถรอดพ้นจากการรุกรานทางทหารความเข้มแข็งของสมเด็จพระบรมราชชนนีทำให้ทรงสามารถรักษาครอบครัวเล็กๆของพระองค์ให้อบอุ่นปลอดภัยผ่านพ้นภาวะสงครามได้ในที่สุดที่สำคัญการศึกษาของพระโอรสพระธิดาสามารถดำเนินต่อไปได้โดยไม่ติดขัดหลังจากทรงจบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนเมียร์มองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนเอกชนเอกอนูเวลเดลาสวิสโรมองเริ่มต้นทรงเป็นนักเรียนไปกลับและ2ปีสุดท้ายทรงเป็นนักเรียนประจำเพื่อที่จะทรงรู้จักดูแลพระองค์เองจนถึงการเรียนรู้สังคมโลกภายนอกอย่างเต็มที่วิชาพิเศษของโรงเรียนมีวิชาการทำสวนและวิชาช่างไม้นับว่าเข้ากับพระอุปนิสัยและความสนพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างยิ่งพุทธศักราช2488มหาวิทยาลัยโลซานได้เป็นสถานศึกษาของครอบครัวราชสกุลมหิดลทุกพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ส่วนสมเด็จพระบรมราชชนนีทรงเข้าฟังการบรรยายแต่ไม่สอบเอาหน่วยกิจเพราะทรงเรียนด้วยพระราชหฤทัยฝ่ายความรู้พระอุปนิสัยรักการศึกษานี้ได้ถ่ายทอดมาสู่พระโอรสพระธิดานอกจากนี้ยังทรงเป็นแม่แบบที่ดีทั้งในเรื่องการรักษาสุขภาพด้วยกีฬาและทรงงานอดิเรกสร้างสรรค์หลายๆอย่างดังเช่นการถ่ายภาพเป็นต้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจับกล้องถ่ายภาพตั้งแต่พระชนมายุแค่8พรรษาและทรงศึกษาต่อด้วยพระองค์เองจนทรงมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างยิ่งทรงประดิษฐ์วิทยุแร่ที่สามารถรับฟังรายการที่ออกอากาศได้ทรงแกะไม้เป็นเครื่องร่อนต่างๆทรงต่อเรือจำลองทั้งเรือรบและเรือใบมีพระปรีชาสามารถในการวาดภาพและทรงเล่นเครื่องดนตรีได้หลายชนิดโดยเฉพาะแซกโซโฟนและทรงพระราชนิพนธ์เพลงไว้มากมายที่สำคัญพระอัจฉริยภาพในศาสตร์และศิลป์ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ได้กลายมาเป็นเครื่องมือสำคัญให้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ทรงพระปรีชาสามารถในเวลาต่อมาพุทธศักราช2489วันที่9มิถุนายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์วันที่19สิงหาคมพระองค์เสด็จพระราชดำเนินกลับสวิตเซอร์แลนด์เพื่อไปทรงศึกษาต่อในช่วงรถพระที่นั่งแล่นผ่านวัดเบญจมบพิตรเพื่อไปดอนเมืองทรงได้ยินเสียงตะโกนว่าอย่าละทิ้งประชาชนทรงนึกตอบในพระราชหฤทัยที่เป็นประหนึ่งสัญญาแรกที่ทรงให้ไว้กับคนไทยว่าถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะละทิ้งอย่างไรได้

วันหนึ่งในฤดูร้อนพุทธศักราช2491ณเมืองฟองเทนโบลชานกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพบหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรธิดาหม่อมเจ้านักขัดมงคลกิติยากรเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีสกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรขณะครอบครัวท่านราชทูตมารอรับเสด็จพระองค์ซึ่งเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรโรงงานประกอบรถยนต์ในกรุงปารีสนับเป็นการพบกันครั้งแรกซึ่งได้สานต่อเป็นความรักความผูกพันอันงดงามส่งมั่นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เมื่อวันที่19กรกฎาคมปีถัดมาณเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์28เมษายนพุทธศักราช2493วันแห่งความชื่นบานของแผ่นดินไทยด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสณวังสะประทุมหลังจากนั้นอีก1สัปดาห์วันที่5พฤษภาคมคนไทยก็รู้สึกปลื้มปิติกันทั่วหน้ากับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก2ธันวาคมพุทธศักราช2494พระองค์พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถและพระราชธิดาพระองค์แรกทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีขณะมีพระชันษา8เดือนเสด็จพระราชดำเนินจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นิวัตรประเทศไทยเป็นการถาวรและประทับณพระที่นั่งอัมพรสถานจนถึงพุทธศักราช2500ณพระที่นั่งอัมพรสถานนี้สมเด็จพระบรมราชินีนาถมีพระประสูติการพระราชโอรสพระราชธิดาอีก3พระองค์วันปีใหม่1มกราคมพุทธศักราช2495พระองค์พระราชทานเพลงพระราชนิพนธ์พรปีใหม่พร้อมกันนั้นคนไทยก็ได้ปิติยินดีเมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชสมภพในวันที่28กรกฎาคมและปีเดียวกันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเริ่มโครงการพัฒนาชนบทโครงการแรกเป็นการสร้างถนนห้วยมงคลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2498วันที่2เมษายนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชสมภพปีนี้เป็นปีเริ่มต้นของการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆเริ่มจากจังหวัดภาคกลางต่อด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือพุทธศักราช2500คนไทยรับทราบข่าวอันสร้างความปลาบปลื้มเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีประสูติในวันที่4กรกฎาคมช่วงต้นการครองราชพระราชกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นการแก้ปัญหาเร่งด่วนทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขดังเช่นการระบาดของโรคเรื้อนซึ่งเป็นที่มาของมูลนิธิราชประชาสมาสัยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเป็นที่มาของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ตลอดจนหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ช่วงเวลาสำคัญอีกช่วงหนึ่งคือระหว่างวันที่22ตุลาคมถึง5พฤศจิกายนพุทธศักราช2499พระองค์ทรงพระผนวดเป็นเวลา15วันพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาน้อมนำให้เกิดมงคลและความสงบสุขแก่จิตใจประชาชนภาพข่าวพระราชโอรสธิดาพระองค์น้อยการทรงพระผนวดจนถึงพระราชจริยาวัตรเปี่ยมด้วยพระเมตตาในยามเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรล้วนนำความอบอุ่นชื่นบานมาให้ทุกหัวใจไทย

ุทธศักราช2501เริ่มด้วยการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรภาคเหนือของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นเวลา19วันและต่อด้วยภาคใต้ตอนต้นปี2502พระองค์ทรงตระหนักในพระราชกิจของพระประมุขที่ต้องทรงรู้จักสภาพบ้านเมืองวิถีชีวิตและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของประสบนิกรทุกจุดของประเทศยิ่งกว่านั้นทรงคิดค้นรูปแบบการสื่อสารสร้างความใกล้ชิดระหว่างพระองค์และประชาชนดังเช่นทรงพัฒนาระบบวิทยุสื่อสารทรงใช้สถานีวิทยุอส.กระจายข่าวสารจากพระองค์ถึงประชาชนเป็นต้นพระราชกิจสำคัญอีกประการหนึ่งในฐานะพระประมุขของคนไทยและแผ่นดินไทยคือการสร้างสานสัมพันธไมตรีกับมิตรประเทศทั่วโลกช่วงพุทธศักราช2502ถึง2510พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับประเทศต่างๆตั้งแต่ทวีปเอเชียทวีปอเมริกาเหนือทวีปยุโรปและทวีปออสเตรเลียในระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินเยือนมิตรประเทศทั้งหลายนั้นทรงแสดงให้เห็นถึงพระราชจริยวัตรอันอบอุ่นสง่างามพระปรีชาสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมันรวมทั้งพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีทรงได้รับการยกย่องชื่นชมจากนักดนตรีชั้นนำของโลกและสถาบันการดนตรีที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติช่วงทศวรรษนี้เช่นกันที่พระองค์ทรงใช้เวลาว่างจากพระราชกิจมาทรงวาดภาพไว้ถึงกว่า100ภาพภาพวาดฝีพระหัตถ์อันทรงคุณค่าทางศิลปะเหล่านี้แสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านจิตรกรรมเห็นได้ชัดว่าความสนพระราชฤทัยและผลงานศิลป์ของพระองค์ทั้งด้านการวาดภาพถ่ายภาพตลอดจนด้านดนตรีได้มีส่วนสร้างเสริมสนับสนุนงานศิลป์สมัยใหม่ของประเทศให้เจริญก้าวหน้านอกจากนั้นผลงานฝีพระหัตถ์ที่แสดงถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านศิลป์และการช่างคือการต่อเรือใบประเภทต่างๆในการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่4เมื่อพุทธศักราช2510ทรงเป็นตัวแทนของประเทศเข้าแข่งขันกีฬาเรือใบระหว่างประเทศโดยทรงเรือใบที่ต่อด้วยพระหัตถ์ชัยชนะของพระองค์ในครั้งนั้นสร้างความปลื้มปิติในหมู่ชาวไทยทั้งยังเป็นการเปิดหน้าประวัติศาสตร์การกีฬาของประเทศครั้งสำคัญและทางการประกาศให้วันที่ทรงได้รับเหรียญทองวันที่16ธันวาคมของทุกปีเป็นวันกีฬาแห่งชาติในเวลาเดียวกันทรงเริ่มงานพัฒนาในลักษณะการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลและประสบการณ์ด้านต่างๆโครงการส่วนพระองค์ที่ทรงเริ่มขึ้นในทศวรรษนี้ดังเช่นโครงการนาทดลองป่าไม้สาธิตและโรงโคนมสวนจิตรดาดังนั้นบริเวณสวนจิตรดาจึงเป็นเสมือนห้องทดลองขนาดใหญ่ที่ทำให้ที่ประทับของพระองค์ไม่เหมือนพระราชวังแห่งใดในโลกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา3รอบเมื่อพุทธศักราช2506และทรงครองสิริราชสมบัติมากว่า20ปีแล้วทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกิจในฐานะพระประมุขของคนไทยและแผ่นดินไทยได้อย่างสมบูรณ์งดงาม

20มกราคมพุทธศักราช2512วันปฐมฤกษ์ของปฏิบัติการธรรมฝนเทียมกับเมฆบนท้องฟ้าเหนือพื้นดินบริเวณวรรณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้เป็นก้าวสำคัญของโครงการธรรมฝนเทียมหรือฝนหลวงอันสืบเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีมาตั้งแต่ปี2498ที่จะหาวิธีเพาะเมฆให้เกิดฝนนอกเหนือธรรมชาติจากปี2512มาจนถึงปัจจุบันโครงการฝนหลวงสามารถบังคับให้ฝนตกในพื้นที่เป้าหมายช่วยบรรเทาภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆได้เป็นผลสำเร็จในช่วงทศวรรษนี้หลังจากการสร้างพระตำหนักภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี2504แล้วทรงให้จัดสร้างพระตำหนักในภูมิภาคอีก2แห่งคือพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสเมื่อปี2516และพระตำหนักภูพานราชนิเวศจังหวัดสกลนครเมื่อปี2518พระตำหนักทั้ง3แห่งจึงเป็นที่ประทับและศูนย์กลางการทรงงานในยามเสด็จพระราชดำเนินไปประทับแรมเวียนไปตามภูมิภาคต่างๆปีละหลายๆเดือนทำให้ทรงสามารถวางโครงการพัฒนาระยะยาวเพื่อแก้ปัญหาหลักของประเทศด้านดินน้ำและการเกษตรกรรมทรงให้จัดตั้งโครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขาเมื่อปี2512เพื่อให้ชาวเขาเลิกปลูกฝิ่นและเลิกทำไร่เลื่อนลอยหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนซึ่งเป็นจุดกำเนิดของโครงการหลวงพระราชทานพระราชดำริในการอนุรักษ์ป่าไม้ด้วยการปลูกไม้3อย่างได้ประโยชน์4อย่างคือได้ไม้ผลไม้สร้างบ้านไม้ฟืนและประโยชน์อย่างที่4คืออนุรักษ์ดินและต้นน้ำลำธารทรงให้จัดสร้างโรงสีข้าวตัวอย่างในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาเมื่อปี2514ต่อมาอีก5ปีทรงสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารข้าวแห่งแรกของประเทศขึ้นในหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงบ้านผาหมอนอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในภาคใต้ได้แก่โครงการมูโนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสส่วนพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาในทศวรรษนี้ดังเช่นมีพระราชดำริให้จัดทำโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโครงการพระดาบสซึ่งเป็นการศึกษานอกระบบสำหรับผู้ด้อยโอกาสได้ศึกษาวิชาชีพต่างๆและส่งเสริมการศึกษาด้านศาสนาโดยมีพระราชดำริให้แปลพระคัมภีร์อัลกุรอานเป็นภาษาไทยเพื่อประสบนิกรชาวมุสลิมที่อ่านภาษาอาหรับไม่ได้สามารถเข้าใจคำสอนในพระคัมภีร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ25ปีเมื่อพุทธศักราช2514ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีรัชดาภิเษกโดยทรงขอให้รัฐบาลจัดงานอย่างประหยัดและมุ่งเน้นด้านพัฒนาบ้านเมืองพระราชดำริของพระองค์เป็นจุดกำเนิดถนนรัชดาภิเษกและพุทธศักราช2520ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา50พรรษาในโอกาสนี้มีพระราชศรัทธาให้รอพระพุทธรูปปางลีลาสูงเท่าพระองค์อันสื่อความหมายถึงการเสด็จพระราชดำเนินไปทั่วราชอาณาจักรเพื่อช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขราษฎรเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกิดขึ้นในทศวรรษนี้รวมได้มีส่วนช่วยบรรเทาความทุกข์สร้างความสุขให้แก่คนไทยตราบจนทุกวันนี้

ศูนย์ศึกษาการพัฒนานี้คล้ายๆพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่ใครๆจะมาดูว่าทำอะไรกันส่วนหนึ่งของพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึงบทบาทของศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่มีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานที่รวบรวมสรรพวิชาการค้นคว้าทดลองด้านเกษตรกรรมเพื่อเป็นต้นแบบให้ประชาชนเข้ามาศึกษาและนำไปปรับปรุงใช้กับพื้นที่ของตนศูนย์แรกนี่คือศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนจังหวัดฉะเชิงเทราจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริเมื่อปี2522จากนั้นจนถึงปี2526ทรงให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาขึ้นในภูมิภาคต่างๆจนครบ6ศูนย์ซึ่งทำหน้าที่เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาให้ประชาชนมากมายได้พัฒนาอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นยิ่งกว่านั้นยังเป็นเครื่องสะท้อนถึงพระปัญญาอันลึกซึ้งและกว้างไกลแนวพระราชดำริที่แสดงถึงพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลอีกเรื่องหนึ่งก็คือการค้นคว้าด้านพลังงานทดแทนทรงเริ่มโครงการศึกษาวิจัยส่วนพระองค์ในการนำเอามูลสัตว์มาทำเป็นแก๊สชีวภาพใช้สำหรับครัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมการนำวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรมาผลิตเป็นแท่งเชื้อเพลิงเรียกว่าเชื้อเพลิงเขียวและการทดลองผลิตแก๊สโซฮอลทั้งหมดล้วนเป็นการบุกเบิกด้านพลังงานทดแทนที่ทรงริเริ่มแล้วตั้งแต่ทศวรรษนี้พุทธศักราช2526เกิดฝนตกหนักและกลายเป็นภาวะน้ำท่วมขังในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนานกับ5เดือนประชาชนประสบความเดือดร้อนอย่างหนักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประสบนิกรของพระองค์เป็นอย่างยิ่งได้เสด็จพระราชดำเนินออกตรวจสภาพน้ำท่วมถึง6ครั้งทรงพระดำเนินไปตามตรอกซอกซอยต่างๆเพื่อศึกษาจุดที่เป็นปัญหาและพระราชทานพระราชดำริช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมหลายประการดังเช่นการขยายประตูระบายน้ำในหลายพื้นที่จนถึงการปรับปรุงเครือข่ายคูคลองในเขตต่างๆเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลจากการทรงงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อปี2526ถึง2527นำไปสู่การพัฒนากรุงเทพมหานครอันเนื่องมาจากพระราชดำริอีกหลายโครงการทั้งการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวและปัญหาน้ำเสียดังเช่นการใช้กลไกระบบคูคลองในลักษณะน้ำดีไล่น้ำเสียการปรับปรุงบึงมักกะสันและระบบสระเติมอากาศชีวภาพบำบัดบึงพระราม9ช่วงทศวรรษนี้มีพระราชพิธีอันพิเศษยิ่ง2พระราชพิธีคือพระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีเมื่อพุทธศักราช2525ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นแม่กองบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพุทธศักราช2530ชาวไทยได้ร่วมกันเฉลิมฉลองเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รอพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลและพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาเป็นครั้งแรกในรัชกาลและพระองค์ได้เสด็จออกมหาสมาคมให้ชาวไทยได้ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลณพระที่นั่งชัยมังคลาภิเษกมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเป็นที่ประจักษ์ว่าตลอดเวลากว่า5ทศวรรษพระมหากรุณาธิคุณเป็นประดุจแสงที่ทอดความอบอุ่นให้คนไทยไม่ว่าจะอยู่ณแห่งหนใดบนแผ่นดิน

เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2531มีพระราชพิธีสำคัญยิ่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติยืนนานกว่าสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกต่อมาในปี2539เป็นมหามงคลสมัยที่เสด็จดำรงสิริราชสมบัติครบ50ปีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพระราชพิธีกาญจนาภิเษกเป็น50ปีที่ทรงเป็นหลักอันแข็งแกร่งให้คนไทยยึดเหนี่ยวท่ามกลางความผันแปรตามกระแสโลกาภิวัตน์ปี 2531 ถึง 2539 ประเทศไทยเข้าสู่ช่วงเศรษฐกิจฟองสบู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งมั่นบรรเทาปัญหาด้วยการพัฒนาทรงจัดตั้งมูลนิธิชัยพัฒนาโดยทรงดำรงตำแหน่งนายกกิตติมศักดิ์เป้าหมายสำคัญของมูลนิธิคือเพื่อให้กระบวนการช่วยเหลือประชาชนในลักษณะการพัฒนาดำเนินไปได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมกันนั้นพระราชทานแนวพระราชดำริหลายประการในการต่อสู้กับปัญหาสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมทรงบรรเทาปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยโครงข่ายถนนสายต่างๆและผลจากน้ำท่วมหนักปี2538ได้พระราชทานแนวทางบรรเทาปัญหาน้ำท่วมด้วยโครงการแก้มลิงพระราชทานพระราชดำริในการอนุรักษ์ดินด้วยหญ้าแฝกและทรงส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนทรงคิดค้นการบรรเทาปัญหาน้ำเสียด้วยเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอยที่รู้จักกันดีในชื่อกังหันน้ำชัยพัฒนาและเมื่อที่ดินทำการเกษตรลดน้อยลงได้พระราชทานแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่อันเป็นรูปแบบการบริหารจัดการดินและน้ำในพื้นที่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดกังหันน้ำชัยพัฒนาแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ดินด้วยหญ้าแฝกและแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ก่อให้เกิดคุณูปการต่อคนไทยและแผ่นดินไทยอย่างใหญ่หลวงในขณะเดียวกันได้รับการยกย่องชื่นชมจากนานาชาติเป็นอย่างยิ่งหนังสือพระมหาชนกนี้เป็นพระราชนิพนธ์ที่ให้คติสอนใจคนไทยในการดำเนินชีวิตโดยมีความเพียรเป็นที่ตั้งและในยามประเทศเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจรุนแรงเมื่อปี2540ก็พระราชทานแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นปรัชญาสำหรับปรับใช้ในการดำรงชีวิตของคนทุกระดับให้ดำเนินไปด้วยความพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันบนพื้นฐานความรู้คู่คุณธรรมโดยเฉพาะความไม่เอารัดเอาเปรียบแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเป็นประหนึ่งแสงแห่งปัญญาส่องนำทางให้คนไทยผ่านพ้นจากภาวะมืดมนมีแนวทางในการดำรงชีวิตณวันนี้แนวพระราชดำริเรื่องต่างๆที่ได้พระราชทานแก่คนไทยมาอย่างต่อเนื่องเป็นประดุจเสาเข็มที่ทำหน้าที่ฐานรากค้ำจุนคนไทยให้สามารถก่อร่างสร้างชีวิตตนเองได้อย่างมั่นคงเพื่อจะรวมกันสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนให้ประเทศต่อไป

ณวันนี้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกว่า 3,000 โครงการได้ช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ราษฎรในภูมิภาคต่างๆและบางโครงการได้ส่งผลเป็นรูปธรรมอย่างกว้างขวางเช่นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งของหลายจังหวัดในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างและเป็นเครื่องมือสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างได้ผลเขื่อนขุนด่านปราการชนกลไกบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งให้จังหวัดนครนายกและจังหวัดใกล้เคียงส่งให้ทดลองใช้ไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลเป็นผลสำเร็จและพระราชดำริด้านพลังงานทดแทนกระตุ้นให้คนไทยหันมาใช้พลังงานอย่างประหยัดและเห็นคุณค่าของพลังงานทางเลือกพุทธศักราช2549ช่วงเวลาแห่งความสุขความปลื้มปิติของคนไทยที่ได้ร่วมกันเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีเดือนพฤษภาคมปี2549ในโคฟี่อันนันต์เลขาธิการสหประชาชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและยกระดับความเป็นอยู่ของปวงชนชาวไทยในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีเมื่อเดือนมิถุนายนมีงานถวายและพระราชทานเลี้ยงพระกยาหารค่ำแด่พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศ25ประเทศสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสสลามในฐานะทรงเป็นผู้แทนพระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศมีพระราชดำรัสถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวความตอนหนึ่งว่าฝ่าพระบาทไม่เคยอยู่ห่างไกลจากประชาชนของพระองค์ไม่เคยมีพระราชดำรัสให้ประชาชนเป็นเพียงผู้ฟังคำสั่งหรือบริวารในทางตรงกันข้ามฝ่าพระบาททรงอยู่เคียงข้างประสบนิกรของพระองค์และทรงร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนชาวไทยตลอดมาคำประกาศราชสดุดีอันงดงามจากผู้นำทั่วโลกเป็นประจักษ์พยานถึงพระปีชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นที่เล่าขานชื่นชมในหมู่ชาวโลกหากแต่รางวัลความสำเร็จที่มีค่าสูงสุดที่ทรงมุ่งหวังนั้นปรากฏชัดอยู่ในพระราชสัตยาธิฐานในวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจสมดังพระราชปณิธานที่ทรงตั้งไว้ทุกประการพุทธศักราช2550ปีแห่งความปิติของคนไทยอีกวาระหนึ่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษาและหากจะมีหนทางใดที่ปวงชนชาวไทยจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณว่าควรจะนำความในพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานแก่คนไทยเมื่อวันที่9มิถุนายน2549ไปปฏิบัติอันมีใจความสำคัญที่ทรงขอให้คนไทยช่วยกันรักษาคุณธรรมซึ่งเป็นที่ตั้งของความรักความสามัคคีดังความตอนหนึ่งว่าขอให้ท่านทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ทั้งประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้รักษาจิตใจและคุณธรรมนี้ไว้ให้เหนียวแน่นและถ่ายทอดความคิดจิตใจนี้กันต่อไปอย่าให้ขาดสายเพื่อให้ประเทศชาติของเราดำรงยืนยงอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขทั้งในปัจจุบันและในภายหน้า

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
1: ่
0: ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านเขาสมศรีพรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปแจ๊สสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS แจ๊สสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
0: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: คือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปแจ๊สสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS แจ๊สสอร้อยดูเนี่ยค
3: ่
2: ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
0: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
7: เมื่อพูดถึงคำว่าฮีโร่หลายคนอาจนึกถึงตัวละครในภาพยนตร์ที่สวมชุดเท่ๆมีพลังพิเศษและออกมาช่วยโลกในช่วงเวลาขับขันแต่ในชีวิตจริงฮีโร่อาจเป็นเพียงคนธรรมดาคนหนึ่งที่เลือกจะไม่เมินเฉยต่อความเดือดร้อนของคนตรงหน้าไม่ต้องมีพลังวิเศษไม่ต้องมีผ้าคลุมแค่มีน้ำใจก็เพียงพอที่จะเปลี่ยนวันธรรมดาให้กลายเป็นวันที่ใครสักคนไม่มีวันลืมเรื่องแรกเกิดขึ้นบนทางเท้าถนนพระราม4เมื่อคุณพงษ์ทำกุญแจรีโมทรถหล่นลงไปในรูฝาท่อระบายน้ำแบบพอดีเป๊ะจนไม่สามารถหยิบขึ้นมาได้เจ้าตัวรีบโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือมายังจสร้อยเพื่อประสานสำนักงานเขตคลองเตยแต่ระหว่างที่กำลังรอความช่วยเหลือกลับมีฮีโร่ปรากฏตัวเร็วกว่าที่คิดพนักงานร้านเสียก๋วยเตี๋ยวเป็ดซึ่งเห็นเหตุการณ์อยู่พอดีรีบนำอุปกรณ์สำหรับเปิดฝาท่อที่ร้านมีอยู่แล้วออกมาช่วยทันทีไม่นานฝาท่อก็ถูกเปิดบันไดถูกหย่อนลงไปและกุญแจรีโมทรถก็ถูกนำกลับขึ้นมาอย่างปลอดภัยท่ามกลางความโล่งใจของทุกคนเหตุการณ์นี้อาจดูเป็นเรื่องเล็กๆแต่สำหรับเจ้าของรถกุญแจดอกนั้นคือสิ่งสำคัญที่ทำให้เขาเดินทางต่อได้และสำหรับพนักงานร้านก๋วยเตี๋ยวการยื่นมือเข้าช่วยเหลือในวันนั้นก็คือพลังของฮีโร่ในชีวิตจริง
8: เช่นเดียวกับอีกหนึ่งเรื่องราวของมะขามสุนัขพันธุ์ไทยหลังอานวัยเพียง10เดือนที่ตกใจจนวิ่งหนีออกจากบ้านหลังถูกสุนัขตัวอื่นไล่กัดหลายวันผ่านไปเจ้าของออกตามหาทุกวิถีทางแต่ก็ยังไร้วี่แววจนกระทั่งคุณเอกเจ้าของเต็นท์รถมือสองพบสุนัขตัวหนึ่งนอนอ่อนแรงและมีบาดแผลอยู่ภายในเต็นท์แทนที่จะปล่อยผ่านเขารีบนำอาหารและน้ำมาให้ก่อนลองค้นหาข้อมูลจากภาพที่ถ่ายไว้และนั่นทำให้เขาพบประกาศตามหาของจสร้อยบน Facebook หลังจากประสานข้อมูลมะขามก็ได้กลับสู่อ้อมกอดของเจ้าของอีกครั้งพร้อมโอกาสที่จะได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีเรื่องราวนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะคนเพียงคนเดียวแต่เกิดจากการแบ่งปันข้อมูลความช่างสังเกตและน้ำใจของผู้คนที่ช่วยกันคนละไม้คนละมือทั้งสองเหตุการณ์นี้ทำให้

0: เราเห็นว่าฮีโร่ในชีวิตจริงไม่ได้มีพลังพิเศษเหมือนในภาพยนตร์แต่คือคนที่เลือกจะหยุดมองอีกสักนิดเลือกจะถามไถ่อีกสักครั้งและเลือกที่จะยื่นมือเข้าช่วยโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนส่วนจอสอร้อยยังคงทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเป็นกระบอกเสียงและเป็นอีกหนึ่งแรงที่ช่วยเชื่อมต่อความช่วยเหลือจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง
1: เพราะทุกครั้งที่มีคนลุกขึ้นมาทำความดีไม่ว่าจะเป็นการช่วยเก็บกุญแจดอกเล็กๆหรือช่วยให้สมาชิกสำคัญของครอบครัวได้กลับบ้านสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นเพียงการแก้ปัญหาแต่คือการเติมเต็มความอบอุ่นให้กับสังคมและจอสอร้อยขอร่วมชื่นชมเหล่าฮีโร่ในชีวิตจริงทุกคนผู้ที่พิสูจน์ให้เห็นว่าความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เพียงแค่ไม่ละเลยความเดือดร้อนของผู้อื่นก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในหัวใจของใครหลายคนได้เสมอกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ

0: สวัสดีค่ะรายการหมอสากับจสร้อยค่ะในวันนี้นะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันค่ะถึงเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นโรคอีกโรคหนึ่งนะคะที่อัตราของการมีผู้ป่วยทั่วโลกเนี่ยอยู่ในลำดับต้นๆ นะคะรวมทั้งเรื่องของการเสียชีวิตนะคะหรือว่าความพิการจากโรคนี้นะคะอันนี้เป็นภาพของทั่วโลกค่ะแต่ว่าสถานการณ์ในประเทศไทยก็เป็นอีกอันหนึ่งนะคะที่ต้องมาศึกษากันนะคะว่าจำนวนของผู้ป่วยในขณะนี้นะคะว่าอยู่ในกลุ่มไหนอย่างไรบ้างค่ะนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะก็จะมาคุยกันกับทางแพทย์หญิงศิริกัญญารุ่งเรืองค่ะซึ่งอาจารย์เป็นอายุรแพทย์สาขาประสาทวิทยาศูนย์การแพทย์กัจจนาภิเษกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หมอคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะพูดถึงสถานการณ์ของประเทศไทยเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองในขณะนี้เนี่ยเราอยู่ในสถานการณ์เป็นยังไงบ้างอะคะ
1: ค่ะเนื่องจากในปัจจุบันนะคะประเทศไทยก็เป็นสังคมผู้สูงอายุนะคะก็เลยพบอัตราการเกิดคนไข้ลดโรคหลอดเลือดสมองมากขึ้นเรื่อยๆค่ะโดยที่ปัจจุบันนะคะอัตราคนไข้รายใหม่ในแต่ละปีปัจจุบันพบได้ประมาณ 250,000 รายต่อปีค่ะแล้วก็ยิ่งพบมากขึ้นในกลุ่มคนไข้ที่อายุมากขึ้นค่ะ
0: ค่ะอันนี้ทั้งเพศหญิงเพศชายด้วยไหมคะในคนที่อายุมากขึ้นนะคะ
1: ก็ใช่ค่ะก็คือพบได้ในคนอายุมากทั้งเพศหญิงทั้งเพศชายแต่ว่าจะพบมากกว่าในเพศชายค่ะ
0: อ๋อค่ะทีนี้โรคหลอดเลือดสมองค่ะอยากให้อาจารย์หมอให้ภาพว่ามันคืออะไรแล้วก็มีทั้งหมดกี่ประเภทอะคะ
1: ค่ะโรคหลอดเลือดสมองนะคะจะแบ่งหลักๆเป็น2ประเภทนะคะในกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มหลอดเลือดสมองตีบหรือว่าอุดตันส่วนในกลุ่มที่2ก็จะเป็นหลอดเลือดสมองแตกนะคะหมอขอพูดถึงกลุ่มแรกก่อนเลยนะคะกลุ่มแรกที่เป็นกลุ่มหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันการที่เกิดหลอดเลือดสมองตีบเนี่ยเกิดจากการที่มีคราบไขมันหรือว่าพลาคเนี่ยค่ะที่เราเห็นเป็นสีเหลืองๆนะคะเกาะอยู่บริเวณผนังหลอดเลือดเมื่อตัวคราบไขมันเนี่ยเกาะมากขึ้นสะสมมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็จะทำให้หลอดเลือดตีบแคบลงค่ะทำให้การไหลเวียนของเลือดเนี่ยเป็นไปได้ยากขึ้นนะคะแล้วก็บางครั้งนะคะตัวพลาคหรือว่าตัวคราบไขมันนี่เองมีการติแตกพอมีการติแตกก็จะมีการมาเกาะกลุ่มกันของตัวเกล็ดเลือดค่ะพอเกล็ดเลือดมีการมาเกาะกลุ่มรวมตัวกันก็อาจจะไปขัดขวางการไหลเวียนของเลือดทำให้เกิดหลอดเลือดสมองตีบฉับพลันได้ค่ะในกลุ่มถัดไปนะคะก็จะเป็นกลุ่มหลอดเลือดสมองอุดตันนะคะกลุ่มหลอดเลือดสมองอุดตันก็คือเกิดจากที่อยู่ดีๆก็มีลิ่มเลือดไปอุดบริเวณหลอดเลือดสมองแบบฉับพลันทันทีค่ะโดยที่ยกตัวอย่างที่หมอที่เจอได้บ่อยๆนะคะก็ในกลุ่มที่ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านหัวใจเช่นหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะหรือว่าหัวใจเต้นพลิ้วหรือว่ามีอัตรามีการบีบตัวของหัวใจที่ไม่ดีอะค่ะบีบตัวได้น้อยก็พอหัวใจบีบตัวได้น้อยหรือว่ามีการเต้นผิดจังหวะเนี่ยค่ะจะทำให้เกิดเลือดค้างอยู่ในหัวใจแล้วก็มีโอกาสเกิดลิ่มเลือดในหัวใจได้นะคะวันดีคืนร้ายที่ลิ่มเลือดในหัวใจอะค่ะหลุดไปมีการบีบตัวลิ่มเลือดขึ้นไปบริเวณสมองนะคะคือปกติแล้วตามภาพนะคะหัวใจก็จะผ่านเส้นเลือดบริเวณคอแล้วก็ขึ้นไปที่สมองพอลิ่มเลือดลอยขึ้นไปอุดบริเวณสมองแบบฉับพลันก็เกิดอาการสมองขาดเลือดแบบฉับพลันทันทีได้ค่ะกลุ่มที่3นะคะก็เป็นกลุ่มหลอดเลือดสมองแตกค่ะอันนี้ก็เกิดได้จากทั้งสาเหตุจากตัวหลอดเลือดเองนะคะเช่นหลอดเลือดโป่งพองหรือว่าเกิดจากความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้อะค่ะพอความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ไปกระทบต่อหลอดเลือดสมองก็มีโอกาสทำให้หลอดเลือดสมองมีการติหรือว่าแตกได้นะคะ
0: อันนี้ก็คือประเภทแล้วก็สาเหตุที่ของโรคหลอดเลือดสมองนะคะทีนี้เรื่องของลักษณะอาการค่ะจะบอกเขาว่าลักษณะอาการของผู้ที่มีอาการแล้วนะคะจะมีลักษณะยังไงบ้างอะคะ
1: อาการของโรคหลอดเลือดสมองนะคะโดยมากก็จะเป็นอาการแบบฉับพลันทันทีค่ะเวลาที่เรามีอาการฉับพลันทันทีมีพูดลำบากปากตกยกไม่ขึ้นก็คือเราจะเดี๋ยวหมอจะค่อยๆอธิบายทีละคำนะคะอันนี้ก็คือคำที่แบบเราท่องกันไว้ง่ายๆเลยจะได้สังเกตอาการได้ง่ายๆเลยค่ะคือพูดลำบากปากตกยกไม่ขึ้นนะคะพูดลำบากเนี่ยเริ่มตั้งแต่การที่พูดติดๆขัดๆพูดไม่ออกคิดคำพูดไม่ออกเรียงประโยคไม่ออกทั้งหมดนี้ก็เรียกว่าพูดลำบากนะคะหรือว่าบางคนจากที่เคยพูดชัดพูดคล่องมีภาวะที่พูดไม่ชัดลิ้นดูแข็งมากขึ้นอันนี้ก็เรียกว่ากลุ่มแบบพูดลำบากหรือว่าในบางรายนะคะก็จะมีภาวะอะเฟเซียหรือว่าการที่ มีปัญหาทางด้านการสื่อสารค่ะเช่นฟังไม่เข้าใจพอฟังไม่เข้าใจแล้วก็จะตอบไม่ตรงคำถามหรือว่าสื่อสารออกไปไม่ได้ค่ะหรือว่าในบางรายก็จะนึกคำพูดไม่ออกเองเลยอะค่ะนึกคำไม่ออกนึกประโยคไม่ออกหรือว่ามีการเรียงไวยากรณ์ที่ผิดไปในประโยคนะคะเช่นประธานกิริยากรรมพูดสลับไปมาเนี่ยกลุ่มพูดลำบากนะคะต่อมาก็คือปากตกก็คือปกติแล้วอะค่ะคนเราก็จะปากสองข้างก็มักจะเท่าๆกันใช่ไหมคะการที่พอสังเกตว่าไอ้ปากมุมปากดูข้างไหนดูตกลงมาหรือว่าร่องแก้มข้างที่ผิดปกติอาจจะดูไม่ชัดเท่าอีกข้างหนึ่งอะค่ะก็เป็นต้องสังเกตใบหน้านะคะก็มีอาการจะมีอาการส่วนคำว่ายกไม่ขึ้นก็อาจจะก็คือจะมีอาการยกแขนขาไม่ขึ้นมีแขนขาอ่อนแรงยกแขนไม่ขึ้นยกขาไม่ขึ้นหรือว่าญาติอาจจะให้ทดลองเหยียดแขนขึ้นมาค่ะจะมีข้างหนึ่งค่อยๆตกลงอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เรียกว่ายกไม่ขึ้นก็อยากให้จำเป็นประโยคสั้นๆเลยค่ะพูดลำบากปากตกยกไม่ขึ้นถ้ามีอาการผิดปกติก็ควรรีบพามาโรงพยาบาลนะคะและจริงๆแล้วก็อาจจะมีอาการอื่นๆได้อีกนะคะเช่นการที่มองภาพผิดปกติไปค่ะที่หมอเจอบ่อยๆเลยนะคะก็เวลามีการมองภาพครึ่งซีกที่มองไม่ชัดนะคะอาจจะช่วงนี้สังเกตเดินชนบ่อยๆเหมือนขับรถไปก็ชนทางซ้ายมองไม่เห็นเสาทางด้านซ้ายหรือว่าเดินๆไปก็มีชนโต๊ะทางด้านซ้ายหรือด้านขวาอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะแล้วก็ในบางรายก็อย่างเช่นนั่งดูทีวีนั่งอ่านหนังสืออยู่มองเห็นภาพหายไปซีกนึงหรือว่าเศษ1ใน4อย่างเงี้ยค่ะก็เรียกว่ามีอาการมองไม่เห็นแบบฉับพลันหรือว่าในบางรายก็มีเหมือนภาพดับไปแวบนึงอะค่ะ
0: ค่ะ
1: ฉับพลันทันทีแล้วก็สักพักนึงก็อาจจะดีขึ้นเองหรือว่าบางรายก็อาจจะภาพดับไปเลยอย่างเงี้ยก็แนะนำว่าควรรีบมาพบแพทย์ทันทีนะคะรวมถึงอาการเช่นเวียนศีรษะเดินเซแบบฉับพลันทันทีทรงตัวไม่ได้ฉับพลันทันทีค่ะหรือว่าในกลุ่มที่มีหลอดเลือดสมองแตกก็อาจจะมีอาการคล้ายๆที่กล่าวมาข้างต้นนะคะอาจจะมีอาการปวดศีรษะร่วมด้วยหรือว่าในบางรายก็คือซึมลมปลุกไม่ตื่น
0: ค่ะก็คือว่าถ้ามีลักษณะอาการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าต้องมีทั้ง3อาการว่าทั้งพูดลำบากปากตกทั้งยกแขนขาไม่ขึ้นด้วยคะอาจารย์คะ
1: ค่ะจริงๆแล้วแค่มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งก็แนะนำว่าควรมาพบแพทย์แล้วค่ะเพราะว่าบางรายอาจจะเป็นไม่เยอะใช่ค่ะก็อาจจะเป็นแค่พูดลำบากอย่างเดียวหรือบางรายมีแค่มุมปากตกพูดไม่ชัดหรือว่าแขนขาเริ่มรู้สึกใช้งานไม่ถนัดเหมือนเดิมแนะนำว่าควรรีบมาพบแพทย์นะคะ
0: ค่ะก็แบบนี้ก็คือว่าทั้งผู้ป่วยเองที่เราต้องสังเกตตัวเองทั้งคนที่เป็นคนใกล้ชิดด้วยว่าจะต้องขอช่วยเขาสังเกตว่าดูแล้วแบบมันผิดปกติไปไม่ใช่อย่างที่เคยเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะต้องช่วยกัน
1: ใช่ค่ะใช่เลยค่ะทั้งตัวผู้ป่วยเองแต่ว่าในบางรายที่อาจจะอายุเยอะอายุมากแล้วอาจจะมีญาติหรือว่าผู้ดูแลใกล้ชิดช่วยกันร่วมกันสังเกตนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็อีกอันนึงวิธีการสังเกตเมื่อกี้ที่หมอพูดไปแล้วนะคะก็คือเป็นภาษาไทยใช่ไหมคะพูดลำบากปากตกยกไม่ขึ้นหรือว่าเราจะมีอีกวิธีนึงก็คือ fast ค่ะเป็น FAST จริงๆก็คล้ายๆกันค่ะ F ย่อมาจาก face นะคะก็คือมีหน้าเบี้ยวมุมปากตกนะคะA ก็คืออาร์มก็คือมีแขนขาอ่อนแรงยกไม่ขึ้น S ก็คือ speech ก็คือพูดอาจจะพูดลำบากพูดติดขัดพูดไม่ชัดก็คล้ายๆกันกับเมื่อกี้แต่ว่าอันนี้จะมีเรื่อง T ตัว T เพิ่มขึ้นมาก็คือเรื่องเวลาค่ะก็จะเป็นการเน้นย้ำว่าถ้ามีอาการควรจะรีบมาพบแพทย์แบบทันทีเลยค่ะเนื่องจากการที่เมื่อเรามาพบแพทย์เร็วนะคะก็จะได้รับการรักษาการวินิจฉัยอย่างรวดเร็วแล้วก็เพิ่มโอกาสเพิ่มทางเลือกในการรักษามากขึ้นค่ะเพราะว่าการรักษาแต่ละอย่างเนี่ยค่ะก็เวลาจะมีปัจจัยในการตัดสินใจรักษาแตกต่างกันไปค่ะ
0: ค่ะเรื่องของเวลาค่ะอาจารย์หมอคะว่าเวลาที่เป็นตัวเลขแบบกลมๆว่าต้องอยู่ในภายเวลาเท่านี้ที่จะต้องถึงโรงพยาบาลแล้วอะค่ะ
1: คือจริงๆแล้วถ้าเริ่มสังเกตว่ามีอาการผิดปกติแนะนำพามาพบแพทย์ทันทีเลยค่
0: ะ
1: เพราะว่าในแต่ละ1นาทีที่ผ่านไปนะคะเซลล์สมองก็จะค่อยๆตายมากขึ้นใน1นาทีนะคะเซลล์สมองตายถึง2ล้านตัวเลยค่ะ
0: เร็วมากเลยนะคะแล้วก็เยอะมากด้วย
1: ใช่ค่ะดังนั้นทุกนาทีทุกวินาทีจึงมีค่ามากๆแนะนำว่าถ้าเริ่มสังเกตอาการผิดปกติไม่ควรรอช้านะคะควรมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลทันทีค่ะก็แนะนำว่าในรายที่มีปัญหานะคะก็ควรไปพบแพทย์โรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ๆแล้วก็หรือถ้าเดินทางไม่สะดวกแนะนำโทรเบอร์1669นะคะเป็นสายด่วน
0: ค่ะ
1: ก็คือจะ เพื่อให้คำปรึกษาแล้วก็วางแผนแนวทางหรือว่าบางทีก็อาจจะไปรับผู้ป่วยไปถึงโรงพยาบาลที่มีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยอย่างรวดเร็วค่ะ
0: ในกรณีแบบนี้เนี่ยถ้าญาติสามารถพาไปด้วยรถปกติไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นรถพยาบาลที่มีอุปกรณ์ที่ในการช่วยปฐมพยาบาลหรือว่าอะไรรถธรรมดาก็สามารถที่จะพาผู้ป่วยไปได้ใช่ไหมคะ
1: จริงๆแล้วหลักการก็คืออยากให้ผู้ป่วยพบแพทย์ได้อย่างรวดเร็วที่สุดนะคะ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็อาจจะต้องพิจารณาหลายปัจจัยเลยค่ะการที่มีรถพยาบาลไปรับไปส่งก็อาจจะมีผลดีตรงที่ว่าเวลาที่อย่างในกรุงเทพอย่างนี้ค่ะมีรถติดบนท้องถนนใช่ไหมคะการที่มีรถพยาบาลบางทีก็อาจจะช่วยอำนวยความสะดวกทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็วค่ะอาจจะแนะนำว่าลองโทรสายด่วนฉุกเฉินดูก่อนนะคะแล้วก็ลองปรึกษาดูอีกทีนึงว่าจะสามารถไปได้ทางไหนอย่างรวดเร็วที่สุดก็คือหลักการคือหมออยากให้คนไข้ถึงมือแพทย์ได้อย่างรวดเร็วอะค่ะ
0: ค่ะนะคะทีนี้ก็เป็นเรื่องของลักษณะอาการแล้วก็ว่ามีอาการแบบนี้ต้องรีบไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุดนะคะทีนี้มาที่เรื่องของปัจจัยเสี่ยงค่ะอาจารย์หมอเขาว่าปัจจัยเสี่ยงที่เรื่องของโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมันมาจากอะไรบ้างอะคะ
1: ปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองนะคะก็มีหลายปัจจัยเลยค่ะที่เราน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วก็คือโรคประจำตัวของคนไข้นะคะอย่างที่เห็นเลยนะคะก็ปัจจัยเสี่ยงก็จะมีเบาหวานการที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ตามเกณฑ์นะคะก็มีความเสี่ยงเป็นให้เกิดหลอดเลือดสมองมากกว่าคนปกตินะคะโรคความดันโลหิตสูงการที่สูบบุหรี่นะคะหรือว่าการที่มีหัวใจเต้นผิดจังหวะอย่างที่หมอพูดไปแล้วตอนต้นนะคะก็คือพอมีหัวใจเต้นผิดจังหวะก็จะมีโอกาสการเกิดริ่มเลือดในหัวใจดังนั้นการที่เรารักษาเรื่องหัวใจเต้นผิดจังหวะการได้รับยาที่เหมาะสมก็จะช่วยลดโอกาสการเกิดริ่มเลือดในหัวใจได้
0: ค่ะ
1: ปัจจัยอื่นๆนะคะก็จะมีปัจจัยเช่นเป็นเพศชายอายุที่มากขึ้นค่ะแล้วก็ประวัติครอบครัวค่ะจริงๆแล้วประวัติโรคหลอดเลือดสมองก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะคะก็คือปัจจัยที่ควบคุมได้หรือว่าพอรักษาได้กับปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ในอย่างเช่นปัจจัยเพศชายอายุที่มากขึ้นประวัติครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยที่เราไม่สามารถควบคุมได้ใช่มั้ยคะเพราะว่าคนเราก็ไม่สามารถไปลดอายุอะไรได้ใช่มั้ยคะดังนั้นก็เลยจะย้ำเรื่องการควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้เช่นโรคประจำตัวต่างๆเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันสูงหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะการสูบบุหรี่ก็แนะนำว่าควรจะงดค่ะคนที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วนะคะก็แนะนำว่าควรไปพบแพทย์รักษาอย่างสม่ำเสมอเพื่อควบคุมปัจจัยต่างๆปัจจัยเสี่ยงต่างๆให้ลดลงนะคะจะได้ลดโอกาสการเกิดโรคหลอดเลือดสมองค่ะ
0: ค่ะอาจารย์หมอคะทำไมผู้ชายอายุมากขึ้นถึงเสี่ยงมากกว่าผู้หญิงนะคะ
1: อ๋อก็คือหมายถึงว่าจริงๆแล้วอันนี้แยกกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือว่าเพศหญิงที่อายุมากขึ้นนะคะก็มีความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองมากเหมือนกันค่ะ
0: แล้วก็ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยไหมคะอาจารย์บอกว่าผู้ชายมีสูบบุหรี่อะไรแบบนี้ด้วยส่วนหนึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกัน
1: ค
0: ่ะค่ะแล้วทีนี้เมื่อเราทราบปัจจัยเสี่ยงแล้วนะคะมาพบคุณหมอแล้วนะคะในด้านคุณหมอการวินิจฉัยค่ะนะคะขั้นตอนเนี่ยมันจะมีประกอบด้วยอะไรบ้างอะคะ
1: ค่ะขั้นตอนการวินิจฉัยนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่การที่คนไข้มาโรงพยาบาลแล้วก็มีการให้ซักประวัตินะคะจะเริ่มจากซักประวัติจากคนไข้หรือว่าในกรณีบางกรณีที่คนไข้ซึมลงหรือว่าพูดไม่ได้นะคะเราก็จะเป็นการซักประวัติจากญาติค่ะพอมาถึงโรงพยาบาลก็จะมีทั้งคุณพยาบาลแล้วก็ทีมแพทย์เนี่ยค่ะไปซักประวัติแล้วก็มีการตรวจร่างกายเช่นลองให้ยกแขนยกขาสังเกตลักษณะใบหน้านะคะตรวจร่างกายส่วนรับความรู้สึกลองให้เดินดูการทรงตัวหรือว่าดูว่ามีการเซมั้ยก็จะเป็นการตรวจร่างกายหลังจากซักประวัติตรวจร่างกายเมื่อเข้าได้กับโรคหลอดเลือดสมองแล้วนะคะเราก็จะมีการวินิจฉัยเพิ่มเติมโดยการไปเข้าอุโมงค์นะคะหรือว่าการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองนะคะเพื่อที่เราจะแยกว่าอาการครั้งนี้เป็นโรคหลอดเลือดสมองติดอุดตันหรือว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองแตกซึ่งการรักษาจะแตกต่างกันไปค่ะพอหลังจากที่สแกนเข้าอุโมงค์มาแล้วแพทย์ก็จะมาดูภาพอันนี้ก็จะเป็นภาพสแกนสมองนะคะก็จะดูว่าลักษณะเนื้อสมองยังดีอยู่ไหมหรือว่ามีรอยขาดเลือดแล้วถ้าเวลาที่สมองขาดเลือดเป็นระยะเวลานานหรือว่ามาอาจจะมาช้าโมแต่ดูอาการที่บ้านมาโรงพยาบาลช้าเนี่ยค่ะเนื้อสมองก็จะตับขึ้นตายมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ลักษณะก็จะเนื้อสมองก็จะดำมากขึ้นบวมมากขึ้นค่ะดังนั้นอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นนะคะว่าควรจะมาพบแพทย์ได้อย่างรวดเร็วที่สุดนะคะในรายที่มาพบแพทย์ภายในระยะเวลารวดเร็วภายใน4 ชั่วโมงครึ่งนะคะ4ชั่วโมงครึ่งหลังที่เริ่มมีอาการแล้วก็มีข้อบ่งชี้ในการให้ยาละลายริ่มเลือดรวมถึงไม่ได้มีข้อห้ามเช่นไม่เคยมีประวัติเลือดออกในสมองมาก่อนเป็นก้อนเนื้องอกในสมองหรือว่าเคยมีประวัติเลือดออกทางเดินอาหารในระยะเวลาอันใกล้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีการมาเช็คลิสต์ค่ะก็คือจะมาซักประวัติว่าคนไข้มีข้อห้ามในการให้ยาละลายริ่มเลือดไหมรวมถึงเราก็จะมาดูข้อบ่งชี้ว่าคนไข้อาการเป็นค่อนข้างเยอะมาในระยะเวลา4ชั่วโมงครึ่งทันรวมถึงเราดูร่วมกันนะคะก็คือ1ต้องมีข้อบ่งชี้และไม่มีข้อห้ามและระยะเวลาพามาในระยะเวลา4ชั่วโมงครึ่งในกลุ่มนี้ค่ะก็จะมีโอกาสได้รับการรักษาโดยการให้ยาละลายริ่มเลือดได้ค่ะ
0: ค่ะเมื่อขั้นตอนวินิจฉัยแล้วนะคะตอนนี้ก็ต้องสู่ขั้นตอนของการรักษานะคะจะหมอว่าแล้วก็วิธีการรักษาที่คุณหมอก็จะเริ่มรักษามันจะเป็นขั้นตอนยังไงต่อไปอะคะ
1: ค่ะก็เมื่อกี้ที่แจ้งไปแล้วนะคะว่าถ้าเกิดมีข้อบ่งชี้มาในระยะเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ไม่มีข้อห้ามก็จะมีกลุ่มที่ได้ยาละลายริ่มเลือดนะคะกลุ่มต่อมาก็คือจะเป็นกลุ่มที่มีหลอดเลือดสมองขนาดใหญ่อุดตันซึ่งการที่เราจะรู้เราก็อาจจะมีการตรวจเพิ่มเติมค่ะถ้าเกิดในรายที่มีข้อบ่งชี้เช่นตัวเนื้อสมองยังปกติดีอยู่จากที่สแกนไปเมื่อกี้นะคะร่วมกับอาการเป็นค่อนข้างเยอะเราก็จะไปตรวจเพิ่มเติมโดยการสแกนดูหลอดเลือดสมองค่ะถ้าสแกนดูแล้วพบว่ามีหลอดเลือดสมองอุดตันอันนี้เราก็จะปรึกษาแพทย์ทีมคุณหมอ neuro intervention หรือว่าเป็นคุณหมอที่จะดูแลทางด้านการใส่สายนะคะเพื่อไปลากลิ่มเลือดหรือว่าดูดลิ่มเลือดออกจากบริเวณเส้นเลือดสมองที่มีการอุดตันได้ค่ะก็คือจะมีปรึกษาแพทย์อีกทีมนึงนะคะเป็นทีม neuro intervention หรือว่าเป็นทางด้านการลากลิ่มเลือดโดยเฉพาะอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการใส่สายเป็นสายอุปกรณ์นะคะบริเวณขาหนีบอะค่ะแล้วก็ขึ้นไปบริเวณหลอดเลือดสมองเพื่อไปลากหรือว่าดูดลิ่มเลือดที่อุดตันมาค่ะในรายที่อาจจะมาช้าหรือว่าเนื้อสมองตายไปเป็นบริเวณกว้างแล้วอะค่ะเราก็จะมีการรักษาโดยการให้นอนโรงพยาบาลเพื่อนอนสังเกตอาการทางสมองอย่างใกล้ชิดนะคะคอยดูแลผลภาวะแทรกซ้อนต่างๆค่ะรวมถึงการให้ยาต้านเกล็ดเลือดแล้วก็มีการทำเป็นกายภาพบำบัดนะคะเมื่อผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลแล้วนะคะเราก็จะมีเป็นทีมเป็นสหสาขาวิชาชีพมีทางแพทย์ระบบประสาทนะคะเป็นทางทีมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูนักกายภาพบำบัดนะคะมีคุณพยาบาลโรคหลอดเลือดสมองรวมถึงทางโรงพยาบาลก็จะมีทั้งเป็นทีมที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเลิกบุหรี่อย่างเงี้ยค่ะนักโภชนาการไปดูแลแล้วก็ให้ความรู้ร่วมกันนะคะทั้งตอนที่อยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็หลังจากที่กลับบ้านไปแล้วเราก็จะมีการนัดติดตามอาการมาที่คลินิกโรคหลอดเลือดสมองรวมถึงมีการนัดติดตามไปทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องอะค่ะจากทางทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟูค่ะ
0: เมื่อครบกระบวนการคือก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติได้ใช่ไหมคะ
1: ก็อันนี้คือสิ่งที่เราคาดหวังไว้นะคะแล้วก็มีความหวังว่าอยากจะให้คนไข้กลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสามารถกลับไปทำงานเพราะบางรายก็เป็นหัวหน้าครอบครัวอย่างนี้ใช่ไหมคะก็อยากจะให้ทุกคนกลับไปทำงานได้ปกติหรือว่าท่านที่ถึงเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่อายุเยอะไม่ได้ทำงานแล้วก็อยากจะให้สามารถยังช่วยเหลือตัวเองได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะ
0: ค่ะ
1: ดังนั้นการมาเร็วก็มีโอกาสมากกว่าค่ะเราก็อย่างที่บอกไปนะคะก็พอถ้าเกิดเรามาเร็วเราก็จะมีทางเลือกในการรักษาหลายทางใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดในกรณีที่มาช้าโอกาสในการรักษาก็น่าจะลดลงแต่ว่าแนะนำว่ายังไงก็ถึงเจอช้าแนะนำว่ายังไงก็ควรมาค่ะคือมาเร็วได้ดีที่สุดอยู่แล้วแต่ว่าในรายที่เจอมาช้าแบบลูกกลับเพิ่งมาเจอผ่านไปเป็นวันใช่ก็แนะนำว่าควรมานอนโรงพยาบาลจะได้มานอนดูภาวะแทรกซ้อนมาให้ยามาวินิจฉัยอย่างเหมาะสมนะคะหรือว่าในบางรายเพิ่งไปสังเกตคนที่บ้านเอ้ยจริงๆคุณพ่อคุณแม่ก็เอ๊ะแขนขาอ่อนแรงมาหลายปีแล้วหรือว่าเป็นมาเริ่มสังเกตได้คุณพ่อคุณแม่นี่ดูแบบหน้าดูไม่เท่ากันมา เป็นเวลาหลายเดือนหลายปีแขนขาอ่อนแรงพูดไม่ชัดพูดไม่ออกหลายปีอย่างเงี้ยค่ะแนะนำว่ายังไงก็ต้องมาพบแพทย์ดีกว่าค่ะเราจะได้มาตรวจร่างกายซักประวัติแล้วก็ทำการวินิจฉัยเพิ่มเติมเช่นมาสแกนสมองดูถึงเป็นโรคหลอดเลือดสมองที่เป็นมานานแล้วยังไงคนไข้ก็ควรจะได้รับยาที่ป้องกันแล้วก็เราก็จะมาหาปัจจัยเสี่ยงอื่นๆเช่นมาเจาะเลือดดูว่าเป็นเบาหวานไหมมีไขมันสูงร่วมด้วยหรือเปล่าหรือว่ามีความดันโลหิตสูงมีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะร่วมด้วยไหมอะค่ะเพื่อที่เราจะพยายามค้นหาปัจจัยเสี่ยงจะได้ลดโอกาสการเป็นซ้ำนะคะ
0: ค่ะจากการรักษามาที่การดูแลผู้ป่วยค่ะอาจารย์หมอคะว่าในการดูแลนะคะว่าจะต้องทำยังไงกันบ้างค่ะ
1: ค่ะในผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองแล้วนะคะที่สำคัญก็คือการมาพบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอนะคะเพราะว่าในแต่ละรายแพทย์ก็จะมีการรักษาโดยการให้ยาต้านเกล็ดเลือดยาละลายลิ่มเลือดหรือว่ายาลดไขมันยาความดันยาเบาหวานเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงนะคะก็คือควรมาติดตามอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ควบคุมปัจจัยต่างๆให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติจะได้ลดโอกาสการเป็นซ้ำค่ะเพราะว่าในผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองแล้วนะคะโอกาสเป็นซ้ำก็จะค่อนข้างสูงกว่าคนปกติดังนั้นเราก็จะพยายามมุ่งเน้นในการรักษาแล้วก็ควบคุมปัจจัยต่างๆนะคะจะได้ลดโอกาสการเป็นซ้ำของผู้ป่วยแต่ละรายค่ะ
0: ต้องทานยาตลอดชีวิตเลยไหมคะอาจารย์คะ
1: ใช่ค่ะก็ส่วนมากก็ถ้าไม่ได้มีข้อห้ามนะคะการกินยาต้านเกล็ดเลือดส่วนมากเราก็จะให้เพื่อกินเพื่อป้องกันไปตลอดชีวิตนะคะ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการดูแลค่ะทีนี้มันสามารถป้องกันได้คะสำหรับคนปกติทั่วๆไปค่ะเพราะว่าฟังแล้วก็ไม่อยากที่จะมาเสี่ยงกับโรคของโรคหลอดเลือดสมองอะค่ะ
1: ค่ะในคนปกติหมอก็แนะนำว่าเราก็ควรไปตรวจสุขภาพอย่างต่อเนื่องนะคะตามเกณฑ์แล้วก็พอเรารู้ว่าเราเป็นโรคประจำตัวต่างๆเราก็ควรจะไปพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอนะคะไม่ต้องรอว่ารอเป็นโรคหลอดเลือดสมองก่อนค่อยมาพบแพทย์นะคะแค่เป็นความดันโลหิตสูงเป็นโรคเบาหวานนะคะโรคไขมันในเลือดสูงเนี่ยเราก็แนะนำว่าควรจะพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะได้รักษาปัจจัยเสี่ยงต่างๆให้อยู่ตามเกณฑ์ปกตินะคะจะได้ลดโอกาสการเกิดของโรคหลอดเลือดสมองนะคะรวมถึงการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะลดหลีกเลี่ยงอาหารมันนะคะการลดบุหรี่เลิกบุหรี่อันนี้แนะนำเลยว่าถ้าเกิดใครสูบอยู่ก็แนะนำว่าให้เลิกบุหรี่เลยนะคะจะได้ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองนะคะ
0: ค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นการป้องกันฟังดูก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะคะทานอาหารการออกกำลังกายซึ่งมันก็ง่ายๆนะคะที่จะทำให้เราปลอดจากโรคนี้นะคะค่ะแล้วก็ด้วยความที่คนทั่วโลกค่ะนะคะก็มีความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองค่ะนะคะเขาก็มีการกำหนดวันนะคะว่าวันโรคหลอดเลือดสมองของโลกนะคะซึ่งในวันนั้นเนี่ยก็จะมีการจัดกิจกรรมกันรวมทั้งทางประเทศไทยด้วยนะคะอาจารย์คะ
1: ค่ะก็วันหลอดเลือดสมองโลกนะคะหรือวันอัมพาตโลกนะคะก็จะจัดขึ้นวันที่29ตุลาคมของทุกปีนะคะโดยมีการเน้นย้ำของในปีเนี้ยนะคะทางองค์การหลอดเลือดสมองโลกอะค่ะก็จะเน้นย้ำถึงการค้นหาแล้วก็การควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆของโรคหลอดเลือดสมองที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะโดยทางศูนย์แพทย์การจนาพิเศษก็มีการจัดกิจกรรมที่คลินิกโรคหลอดเลือดสมองนะคะในวันที่27วันศุกร์ที่27ตุลาคมอะค่ะก็จะมีทั้งทางทีมเป็นทีมแพทย์ระบบประสาทนะคะมีทางทีมพยาบาลนักกายภาพบำบัดนะคะแล้วก็มีทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟูทีมโภชนาการคุณเภสัชนะคะแล้วก็มีรวมถึงผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเลิกบุหรี่นะคะก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่คลินิกในวันศุกร์ช่วงบ่ายค่ะ
0: ค่ะ27ตุลาคมนะคะก็สามารถที่จะไปคัดกรองอะไรกันก็ได้นะคะอาจารย์คะสำหรับคนที่คิดว่ามีความเสี่ยงหรือว่าใบเสี่ยงก็สามารถไปได
1: ้แนะนำว่าจริงๆแล้วถ้าเริ่มสังเกตอาการผิดปกติไม่ต้องรอถึงวันเลยค่ะก็คือแนะนำให้ไปโรงพยาบาลใกล้บ้านอะไรอย่างนี้ค่ะหรือว่าเพื่อค้นหาแล้วก็มาวินิจฉัยตรวจเพิ่มเติมนะคะจะได้รักษาทันแล้วก็ได้รักษาอย่างถูกวิธีด้วยค่ะอันนี้เราก็จะเน้นย้ำเรื่องการค้นหามองหาปัจจัยเสี่ยงนะคะของในปีนี้นะคะ
0: นะคะก็นี่เรียกว่าเป็นรายละเอียดเลยนะคะสำหรับทุกคนเลยนะคะที่นะคะได้ฟังแล้วค่ะก็สามารถที่จะสังเกตอาการของเราได้นะคะถ้าหากว่าเข้าในคำจำกัดความสั้นๆนะคะว่าพูดลำบากปากตก ยกไม่ขึ้นยกมือไม่ขึ้นนะคะถือว่าอันนี้นะคะต้องรีบไปพบแพทย์นะคะเพราะว่าอาจจะมีอาการของโรคหลอดเลือดสมองค่ะนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์หมอมากเลยนะคะ
1: มาขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโรคนะคะที่มีตัวเลขนะคะผู้ป่วยในประเทศไทยนั้นเพิ่มสูงขึ้นนะคะนะคะก็ฝากระวังกันนะคะสำหรับเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองค่ะนะคะส่วนรายการหมอสากับจสร้อยนะคะในสัปดาห์นี้ต้องลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะรายการหมออาสากับจสร้อยในวันนี้นะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะคุยกันถึงเรื่องของภาวะหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทส่วนเอวนะคะก็อาจจะเป็นด้วยว่านะคะในทุกวันนี้ที่เราก็มีอายุที่เป็นผู้สูงอายุมากขึ้นนะคะก็มีหลายช่วงวัยค่ะนะคะอาจจะเคยได้ยินว่านะคะบ่นๆกันว่าแบบปวดเมื่อยนะคะปวดร้าวไปทั้งตัวนะคะซึ่งอาการต่างๆเหล่านี้ค่ะมันใช่หรือเปล่านะคะกับภาวะของหมอนรองกระดูกที่ไปทับเส้นประสาทส่วนเอวนะคะวันนี้ค่ะเราก็มาติดตามในเรื่องนี้กันค่ะกับทางนายแพทย์พันลบธีรวานิชนะคะซึ่งคุณหมออยู่ที่แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อศูนย์การแพทย์กาญจนาพิเศษมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะนะคะตอนนี้คุณหมอมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: ค่ะนะคะพูดถึงเรื่องของหมอนรองกระดูกนะคุณหมอคะว่าหมอนรองกระดูกนั้นมีความสำคัญนะคะต่อร่างกายของเราอย่างไรบ้างอะคะ
1: ครับก็ต้องแน่นอนนะครับหมอนรองกระดูกเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของกระดูกสันหลังนะครับความสำคัญของมันเนี่ยค่อนข้างจะมีมากนะครับทั้งเรื่องของการรับแรงกระแทกแล้วก็การเคลื่อนไหวของร่างกายนะครับซึ่งอย่างที่บอกคือเราเป็นสัตว์ที่ยืนกระดูกสันหลังตรงนะครับเนาะแรงเนี่ยมันจะส่งผ่านจากศีรษะลงมาถึงเท้าซึ่งกระดูกสันหลังเนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายที่รับแรงจากศีรษะลงมาถึงเท้าซึ่งตรงเนี่ยมันก็จะมีทั้งกระส่วนของกระดูกสันหลังและตัวหมอนรองกระดูกสันหลังซึ่งหมอนรองกระดูกสันหลังมันก็จะเป็นตัวเชื่อมนะครับระหว่างตัวกระดูกสันหลังในแต่ละข้อนะครับหน้าที่มันอย่างที่บอกครับคือช่วยรับแรงกระแทกแล้วก็ทำให้ร่างกายเรามีการขยับเคลื่อนไหวในทิศทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นการก้มการเงยการแอ่นการหมุนตัวครับผม
0: ค่ะค่ะทีนี้ตามหัวข้อที่เราคุยกันเนี่ยนะคะว่าแล้วหมอนรองกระดูกเนี่ยนะคะมันไปทับเส้นประสาทส่วนเอวเนี่ยมันเกิดจากอะไรแล้วก็จะพบได้ในคนทั่วไปหรือเปล่าหรือว่าอยู่ในภาวะที่เกิดอะไรขึ้นกับตัวเขาอะค่ะ
1: ครับก็อันนี้ในเรื่องของตัวหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทส่วนเอวเนี่ยผมก็มีสไลด์เตรียมไว้ให้ความรู้ของประชาชนนะครับเดี๋ยวยังไงผมขอเริ่มให้ความรู้ได้เลยเนาะยังไงขอสไลด์ด้วยครับผมครับครับเริ่มต้นมาก็เป็นเรื่องของภาวะหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทส่วนเอวนะครับเราจะพบว่าภาพแรกเลยก็คือจะเป็นลักษณะที่เป็นกระดูกสันหลังคนมีวงกลมสีแดงอยู่นะครับแล้วก็มีลักษณะของสายฟ้าอันนี้เนี่ยมันส่งผลอยู่2 สัญญาณนะครับเป็นลักษณะสัญลักษณ์ก็คือตรงเรนหมอนรองกระดูกเนี่ยมันจะอยู่ใต้ต่อตัวเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงขานะครับด้วยลักษณะของบริเวณเนี้ยหากมีการกดทับของเส้นประสาทเนี่ยมันจะมีการล้าวลงขาหรือชาขานะครับซึ่งมันเป็นสัญลักษณ์ที่จะเกิดขึ้นได้ทั้งในลักษณะเชิงความเร็วคือส่วนใหญ่แล้วหมอนรองกระดูกเนี่ยเราจะเป็นแบบฉับพลันคือทันทีทันใดอาจจะมาจากอุบัติเหตุการไอจามอย่างรุนแรงนะครับเนาะหรือลักษณะของการล้มก็เป็นได้ครับส่วนอาการก็คือมันก็จะมีลักษณะที่คนไข้อธิบายชัดเจนคือปวดแล้วมีร้าวลงขาทันทีหรือมีชาขาทันทีอาจจะมีอ่อนแรงหรือไม่อ่อนแรงร่วมด้วยได้นะครับ
0: ข
1: ้อไรแรกก็ประมาณนี้ครับตอนนี้เรามาดูความสำคัญของมันกันนะครับเรื่องของระบาดวิทยาทำไมเราถึงมาพูดประเด็นนี้เนื่องจากต้องบอกว่าโรคนี้พบได้บ่อยนะครับถ้าดูอาการของโรคเนี่ยเราพบได้ถึง 1-3% ของประชากรถามว่าอันนี้ดูอาจจะไม่เยอะแต่ถ้าเทียบว่าประชากรไทยมี60ล้านคน 1% ของ60ล้านคนก็6แสนนะครับ 3% ก็อาจจะถึง1ล้านกว่าๆและช่วงนี้เราก็จะพบได้ในช่วงวัยกลางคนก็คือ 30-50 ปีเพราะนั้นช่วงวัยทำงานเราก็ช่วงนี้เรากำลังพาร์ทจากวัยเป็นสังคมผู้สูงวัยเพราะนั้นช่วงวัย 30-50 เนี่ยก็จะเป็น1ก็คือเป็นกำลังหลักของประเทศมีความสำคัญในการที่ว่าหากกลุ่มคนพวกนี้มีปัญหาขึ้นมาก็อาจจะทำให้การพัฒนาของประเทศล่าช้าไปนะครับเนา
0: ะ
1: นะครับแล้วก็เราก็จะพบในผู้ชายที่มากกว่าผู้หญิงนะครับในอัตราส่วนประมาณ60-40คราวนี้สาเหตุและปัจจัยในการเกิดโรคอย่างที่ผมบอกพวกนี้อาจจะเกิดจากอุบัติเหตุได้นะครับหรือการเบ่งไอจามอย่างแรงนะครับหรือที่เราเจอกันในทุกวันนี้ที่คนไข้มักจะมีอาการแล้วก็เป็นกันเยอะก็คือโรคฮิตออฟฟิศซินโดรมนะครับเนาะก็คือการที่เราท่าทางใดที่มันผิดปกติเป็นเวลานาน ไม่ว่าจะเป็นการก้มการหมุนตัวการบิดตัวหรือมีการกระแทกที่ผิดปกตินะครับส่วนป
0: ั
1: จจัยก็เช่นพวกพันธุกรรมหรือการสูบบุหรี่ทั้งเนี้ยเรื่องของน้ำหนักตัวอาจจะมีปัจจัยร่วมด้วยเพียงแต่ว่าไม่ชัดเจนเลยไม่ได้เขียนลงในนี้คราวนี้เรามาดูรูปประกอบด้านข้างนะครับจะเห็นว่าอันนี้คือเป็นรูปที่บอกว่าเป็นท่าทางของร่างกายที่ส่งผลกับความดันในหมอนรองกระดูกของมนุษย์เราก็จะเห็นได้ว่าถ้านอนเนี่ยแน่นอนความดันในหมอนรองกระดูกน้อยสุดก็จะอยู่ในช่วงแรกนะครับ
0: ครา
1: วนี้ถ้าเรายืนก็จะสูงขึ้นมาหน่อยแต่คราวนี้เรามาดูท่าที่มันเป็นเยอะก็คือกราฟขวาสุดกับตรงกลางก็คือท่าก้มยกของกับท่าเป็นยกของ
0: ครา
1: วนี้ท่าสองท่าเนี้ยถ้าเรามาดูในชีวิตประจำวันเราจะเห็นว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยใช้ท่าประเภทเนี้ยเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการนั่งทำงานนั่งจอคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมการยืนยกของหรืออยู่ในท่าที่มันไม่ถูกต้องมันเลยส่งผลกับความเสี่ยงในการทำให้เกิดหมอนรองกระดูกเสื่อมได
0: ้
1: ความดันที่สูงตลอดในระยะเวลานานๆหมอนรองกระดูกจะเสื่อมลงถ้าหมอนรองกระดูกเสื่อมลงขอบนอกของหมอนรองกระดูกก็จะเปราะบางลงพอเปราะบางลงโอกาสมีหมอนรองกระดูกแตกทับเส้นประสาทก็จะเกิดขึ้นได้นะครับเนาะ
0: อ๋อค่ะค่ะ
1: ครับผม
0: คือในรูปนะคะคุณหมอคือขนาดเรานั่งก็นั่งอย่างเงี้ยปกติไม่ได้ว่าก้มหรืออะไรมากมายก็มีโอกาสที่จะทำให้หมอนรองกระดูกของเราเนี่ยมันเหมือนกับมันเสื่อมไปหรือว่าไปท
1: ับ
0: เส้นประสาทได้
1: ใช่ครับคือการนั่งต่อให้นั่งถูกวิธีก็ยังมีแรงกระทำต่อตัวหมอนรองกระดูกยิ่งนั่งนานก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้เพียงแต่ว่าการนั่งก็ต้องนั่งให้ถูกวิธีการยืนก็ต้องยืนให้ถูกวิธีจะเห็นได้ว่าในช่องที่3กับ4เนี่ยการยืนตรงกับการยืนก้มไปข้างหน้าเนี่ยความดันก็แตกต่างกันครับ
0: อ๋อค่ะค่ะ
1: ครับผม
0: อันนี้ก็เป็นสาเหตุปัจจัยเสี่ยงนะคะ
1: ครับผมงั้นเดี๋ยวขอไปสไลด์ต่อไปนะครับ
0: ค่ะ
1: คราวนี้ลักษณะทางอาการคนไข้ก็จะมาคือเราจะเจอได้เยอะนะครับในคนไข้ที่มาด้วยอาการปวดหลังแต่ในอาการแบบไหนที่เราจะสงสัยว่าเฮ้ยเป็นลักษณะของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทหรือเปล่านะครับอาการแรกเลยก็คืออาการปวดเนี่ยเป็นแต่เป็นแค่ข้างใดข้างหนึ่งก็คืออาจจะปวดฝั่งขวาหรือฝั่งซ้ายมากเป็นพิเศษนะครับแล้วอาการเนี่ยจะร้าวลงขานะปกติถ้าคนไข้บอกว่าอาการปวดหลังเนี่ยร้าวแต่ร้าวขึ้นสะบักนะร้าวไปร้าวขึ้นหัวอาการอย่างเงี้ยไม่ใช่น่าจะเป็นกล้ามเนื้อมากกว่าแต่ถ้าร้าวจากหลังแล้วลงขาเลยเนี่ยโอกาสมีแนวโน้มว่ามีโอกาสที่จะเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทได้โดยเฉพาะถ้าเรามีอาการชาหรือร้าวลงขาที่ไปไกลกว่าเข่าก็คือไปถึงปลายเท้าไปถึงข้อเท้าเนี่ยเราอาจจะต้องตระหนักว่าเรามีภาวะหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทหรือเปล่านะครับอาการที่จะพบร่วมกันได้อีกอันหนึ่งก็คืออาการชาขาหรือชาปลายเท้าคนไข้อาจจะมีอาการเดินแล้วปวดลงขาต้องหยุดพักถึงจะดีขึ้นหมายถึงว่าเวลาเดินไปเรื่อยๆตอนแรกไม่มีอาการเดินไปสักระยะหนึ่งเริ่มปวดหรือชาลงขาเยอะแล้วพอพักอาการดีขึ้นหลังจากนั้นสามารถเดินต่อไปได้นะครับอาการอย่างเงี้ยเป็นอาการที่บ่งชี้ว่าตัวเส้นประสาทเรามีการโดนกดทับนะครับซึ่งถ้าในวัยกลางคนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหมอนรองกระดูกแต่ถ้าเป็นรักหรือตัวข้อต่อนะครับแต่ถ้าเป็นพวกวัยชราที่อายุ 6-70 แล้วอาจจะเป็นลักษณะของกระดูกสันหลังเสื่อมแล้วมีการกดทับเส้นประสาทได้อันนี้ก็อาจจะต้องแยกกันอีกโรคนึงนะ
0: ครับ
1: ส่วนภาวะรุนแรงที่แนะนำว่าถ้ามีควรรีบมาหาแพทย์นะครับก็คือมีภาวะอ่อนแรงตัวปลายเท้านิ้วเท้าคือหมอเจอค่อนข้างจะพบได้บ่อยแล้วกันคือคนไข้ไม่ปวดแต่กระดูกขาไม่ขึ้นแล้วก็เลยทิ้งไว้ไม่ได้มาอะไรเงี้ยพอไปตรวจก็พบว่ามันมีการกดทับของเส้นประสาทแล้วนะครับเนาะแล้วก็อันนึงก็คือการผิดปกติในการกั้นปัสสาวะอุจจาระครับอันนี้2อันนี้ถือว่าเป็นภาวะรุนแรงที่หมอแนะนำว่าควรรีบมาพบแพทย์นะครับ
0: ยังไงนะคะคุณหมอในการผิดปกติในการกลั้นการขับถ่าย
1: ก็คือปกติแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยถ้าเราทำการปัสสาวะหรืออุจจาระเราจะสามารถควบคุมได้หมายถึงว่าเราจะรู้ว่าเมื่อไหร่ต้องปล่อยเมื่อไหร่ต้องหยุดหรือถ้ามีการถ่ายลม หรืออุจจาระเนี่ยเราจะรู้ว่ามันมีการผ่านของตัวอุจจาระผ่านทางหรือลมเนี่ยผ่านทางช่องรูทวารแต่ถ้าเราไม่มีอาการพวกนี้เลยเช่นอยู่ดีก็หายลมไม่รู้สึกตัวหรือกั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้เลย
0: ค่ะ
1: ปวดปุ๊บฉี่ราดเลยหรือปวดปุ๊บอุจจาระราดเลยอันเนี้ยควรจะต้องมาพบแพทย์นะครับน่าจะมีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งของร่างกายแน่นอนครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ทีนี้เมื่อมีอาการแล้วนะคะมาที่เรื่องของการ
1: วินิจฉัย
0: ตรวจค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับก็อันนี้ผมจะขออนุญาตผ่านเรื่องของการตรวจร่างกายที่อะไรไปนะครับคราวนี้คือการตรวจยืนยันการวินิจฉัยสมมุติเรามาถึงแล้วคุณหมอเขาสงสัยว่าคนไข้อาจจะมีการกดทับของเส้นประสาทอาจจะเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทหรือเป็นลักษณะของกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทหรือเปล่าสิ่งแรกที่แพทย์ทำก็คือจะการส่งไปเอ็กซเรย์ทั่วไปก่อนเอ็กซเรย์เพื่ออะไรส่วนใหญ่เราจะเอ็กซเรย์เพื่อประเมินคร่าวๆว่ากระดูกสันหลังของคนไข้ไม่มีภาวะผิดปกติที่ชัดเจนเช่นกระดูกอยู่ดีก็หายไปเลยมีลักษณะของกระดูกที่มันยุบผิดปกติหรือคดผิดปกติหรือมีการติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยที่ทำให้มีภาวะเอ็กซเรย์แล้วผิดปกติไปจากคนทั่วไปนะครับแต่การวินิจฉัยจริงๆในการเกิดหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยส่วนใหญ่เรามีความจำเป็นต้องส่งไปเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หมายถึงว่าก็คือถ้าภาษาชาวบ้านคือเข้าอุโมงค์ก็คือไปรอเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ซึ่งจะเห็นได้ในภาพฝั่งซ้ายที่หมอปรับไว้นะครับก็คือเราก็จะเห็นรายละเอียดชัดเจนว่าตรงเนี้ยมีการกดทับของเส้นประสาทจริงนะครับส่วนการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์อีกรูปแบบหนึ่งเป็นใช้ในกรณีพิเศษก็คือคนไข้เนี่ยทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ MRI ไม่ได้นะครับเราก็จะให้เข้าทำเอ็กซเรย์แบบฉีดน้ำเข้าไขสันหลังซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคนไข้ประเภทกลุ่มพวกตัวที่แคบอันนี้เราเจอได้บ่อยนะครับครับผมอันนี้ก็ไปดูด้านการรักษานะครับเน
0: าะ
1: ต้องบอกก่อนว่าการรักษาของภาวะหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2อย่างก็คือการรักษาแบบประคับประคองกับการรักษาแบบผ่าตัดนะครับเนาะการรักษาแบบประคับประคองเนี่ยต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นคนไข้กลุ่มไหนก็ตามมาปวดขนาดไหนก็ตามถ้ายังไม่มีอาการอ่อนแรงหรือกั้นปัสสาวะอุจจาระไม่ได้เนี่ยทุกคนควรจะได้รับการรักษาแบบประคับประคองนะครับเนาะซึ่งการรักษาแบบประคองเนี่ยเป็นพื้นฐานและทำในทุกขั้นตอนของการรักษานะครับสิ่งแรกที่หมอจะเน้นก็คือเรื่องของการทำความเข้าใจในตัวโรคและการปรับพฤติกรรมในชีวิตประจำวันหมายถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาวะกลุ่มโรคเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องทานยาทุกอย่างคือในประสบการณ์ของผมเนี่ยคนไข้ส่วนใหญ่จะมาเนี่ยมาเพื่อขอยามียาอะไรกินแล้วหายเลยไหมแบบขอกินยาอย่างเดียวแต่ไม่ปรับพฤติกรรมไม่ทำความเข้าใจในตัวโร
0: ค
1: ซึ่งกลายเป็นว่าเราไม่สามารถที่จะทำการรักษาให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับเนาะการทำความเข้าใจในตัวโรค กับการปรับพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันสำคัญ
0: ค่ะ
1: มากสำหรับในความคิดของผมนะครับเนาะก็คือหนึ่งถ้าเราเข้าใจตัวรู้ตัวโรคเราทำการปรับพฤติกรรมสิ่งใดที่เป็นปัจจัยเสี่ยงไม่ทำการพัดแล้วก็ดูแลตัวเองอันเนี้ยถือว่าเป็นการรักษาที่ถูกต้องแล้วก็ถูกวิธีอาจจะช้าหน่อยเป็นผลไม่เยอะมากในช่วงแรกแต่มันยั่งยืนนะครับเนาะอันดับที่สองคือการพัดเราจะใช้ในกรณีที่คนมีอาการปวดหลังมากหรือเพิ่งเป็นมีอาการปวดหลังร้าวลงขามากเลยควรต้องพักนอนพักก็นอนท่าที่เอาภาพมาให้ดูนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเซมิฟาวเวอร์โพซิชันคือนอนเนี่ยยกตัวขึ้นมาหน่อยแล้วก็เอาหมอนมารองระหว่างขาท่านี้จะช่วยลดความดันในไขในตัวหมอนรองกระดูกได้มากที่สุดนะครับท่านี
0: ้
1: แนะนำในกรณีที่คนไข้มีอาการนะครับนอนไม่ควรเกิน 2-3 วันหมายถึงว่าจะต้องนอนเป็นอาทิตย์เลยไหมบอกไม่จำเป็นนะครับจากงานวิจัยเนี่ยประมาณ2วันถือว่าโอเคหลังจากนั้นเราเริ่มไปกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้แต่ไม่ได้ให้ไปผักโหมหรือแบบไปเล่นพวกกิจกรรมการกีฬาการทำงานอะไรเงี้ยไม่แนะนำนะครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนการใช้ยานะครับเราก็ใช้เป็นพวกกลุ่มยาแก้ปวดแก้เสบหรือยาสเตียรอยซึ่งอันเนี้ยผมแนะนำว่าไม่ควรไปซื้อยาทานเองหากเรามีอาการปวดหลังแล้วร้าวลงขาหรือชาขาเนี้ยผ ผมแนะนำว่าควรมาพบแพทย์เพื่อประเมินว่าเป็นตัวโรคนี้จริงๆเพราะในกรณีที่เราไปซื้อยากินเองเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการซื้อยาที่กวาดไปทั่วหมายถึงว่ายาแก้ปวดเราก็จะได้กลุ่มยาแก้ปวดมากลุ่มนึงซึ่งเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเออสรุปเราปวดจากอะไรมันมีปัญหาจากตรงไหนแต่ได้กินยาแล้วดีขึ้นทิ้งไว้ไปสักระยะก็กินยาใหม่ปวดก็กินยาจนกระทั่งสมมุติเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทจนกระทั่งกระดกขาไม่ขึ้นหรือมีอาการอ่อนแรงเดินไม่ได้แล้วเคยมาเนี่ยมันเป็นการวินิจฉัยที่ช้าเกินไปแล้วมันส่งผลกับคนไข้ต่อให้ผ่าตัดก็ตามเพราะฉะนั้นการเจอโรคเร็วการป้องกันเร็วให้ผลที่ดีกว่านะครับเน
0: าะค
1: ่
0: ะ
1: แล้วการรักษาต่อไปก็คือการทำกายภาพบำบัดซึ่งอันเนี้ยก็แนะนำมันจะมีท่าการออกกำลังกายเองซึ่งทุกวันนี้ง่ายมากใน YouTube เสิร์ชแป๊บเดียวเจอหมดนะครับเนาะแล้วก็อาจจะมาเจอถึงกายภาพบำบัดนะครับส่วนการทำหัตถการเราก็จะทำเนาะก็ต่อเมื่อโอ้ทำทุกอย่างแล้วมันไม่ดีขึ้นหรือคนไข้ปวดมากไม่ไหวเลยก็อาจจะทำหัตถการพวกฉีดยาสเตียรอยเข้าเส้นประสาทซึ่งอันเนี้ยก็ควรอยู่ในพิจารณาญาณของแพทย์นะครับเนา
0: ะ
1: ส่วนการรักษาแบบผ่าตัดก็ณปัจจุบันเนี่ยในการรักษาที่เป็นมาตรฐานในสากลณปัจจุบันเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นการผ่าตัดหมอนรองกระดูกแบบแผลเล็กแผลเล็กนี่คือประมาณสัก3เซนเราจะใช้ตัวกล้องเนี่ยส่องเข้าไปส่องจากภายนอกร่างกายเข้าไปแล้วก็เปิดแผลเล็กๆ เข้าไปเอาหมอนรองกระดูกออกกับการส่องกล้องผ่าตัดหมอนรองกระดูกเส้นประสาทแบบเอากล้องใส่เข้าไปในร่างกายเลยแล้วก็เข้าไปเอาหมอนรองกระดูกออกข้อดีของตรงนี้ก็คืออาจจะแผลเล็กกว่ามีการตัดกล้ามเนื้อน้อยกว่าเสียเลือดน้อยกว่าฟื้นตัวไวขึ้นนะครับเนาะอันนี้ก็เดี๋ยวอธิบายอีกทีนึงนะครับ
0: ค่ะแล้วผ่าตัดเอาหมอนรองกระดูกออกแล้วร่างกายมันเหมือนกับว่าอะไรนะอะไรบางส่วนอะไรมันไม่ผิดเพี้ยนไปหรอคะ
1: ต้องบอกก่อนว่าการผ่าตัดเนี่ยเราทำเพื่อลดการปวดกับการอ่อนแรงหรือชาของเส้นประสาทตัวหมอนรองกระดูกเนี่ยหากเกิดการแตกแล้วไปกดเส้นประสาทแล้วเราถือว่าหมอนรองกระดูกตรงบริเวณนั้นเนี่ยมีความเสื่อมอยู่แล้วหมายถึงว่ามันเสื่อมด้วยตัวมันเองอยู่แล้วเพียงแต่ว่าส่วนที่มันมีการปิแตกออกมาจนไปสร้างปัญหาเนี่ยเราจะไม่เก็บมันเอาไว้เพราะการที่เราเก็บมันเอาไว้เนี่ยมันอาจจะก่อให้เกิดปัญหาตามมาซึ่งถ้ามันไม่ได้ก่อปัญหามากเราก็อาจจะรักษาประคับประคองร่างกายเราเนี่ยมันจะมีวิธีการกำจัดตัวหมอนรองกระดูกที่มันออกมาเนี่ยออกไปได้เองครับเพียงแต่ว่าถ้าในกรณีที่มันก่อปัญหามากหรือมีขนาดใหญ่มากแล้วก็ทำการรักษาแล้วมันไม่ดีขึ้นแบบประคับประคองนะครับเราก็อาจจะต้องช่วยร่างกายในการไปเอามันออกแต่เราไม่ได้เอาออกทั้งหมดคือหมายถึงว่าเราเอาออกเฉพาะส่วนที่มันกดทับเส้นประสาทไอ้ส่วนอื่นที่มันอยู่ข้างในเนี่ยไม่ได้เข้าไปยุ่งอะไรตรงนั้นครับแต่ต้องถามต้องบอกก่อนว่ามันเสื่อมของมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยต่อให้เราผ่าหรือไม่ผ่ามันก็เสื่อมไปแล้วครับ
0: ค่ะแล้วทีนี้เนี่ยพอพูดถึงผ่านะคะการผ่าตัดไม่ว่าจะเป็นแบบส่องกล้องแบบแผลเล็กเนี่ยนะคะว่าในการผ่าคนก็คงจะ กังวล นะคะคุณหมอว่าอันตรายหรือเปล่าผ่าแล้วจะเดินได้เหมือนปกติไหมหรืออะไรไหมอะคะ
1: ครับผมก็ต้องบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีทางการแพทย์มันดีขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นภาวะแทรกซ้อนเช่นเดินไม่ได้พิการหรืออะไรเงี้ยต้องบอกว่าจริงๆทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับเพียงแต่ว่ามันลดน้อยลงอย่างมากนะครับซึ่งอันเนี้ยในปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการดมยาสลบการติดเชื้อแผลผ่าตัดการบาดเจ็บเส้นเลือดเส้นประสาทการบาดเจ็บน้ำไขสันหลังอะไรเงี้ยเกิดขึ้นได้แต่อยู่ในช่วงประมาณ 5-7% โดยรวมประมาณนั้นนะครับเนาะมันจะไม่เหมือนกับเมื่อสมัย 20-30 ปีที่แล้วที่เทคโนโลยีทางการแพทย์มันยังไม่ได้พัฒนามากมายนักความเสี่ยงมันก็จะเยอะขึ้นแผลมันก็จะใหญ่กว่า
0: ค่ะนะคะแล้วในกระบวนการผ่าตัดนะคะรวมถึงว่าพักฟื้นเนี่ยมันใช้เวลามากน้อยแค่ไหนอะคะ
1: ปกติเนี่ยการผ่าตัดหมอนรองกระดูกทับเส้นเนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถให้คนไข้ขยับได้เลยนะครับหมายถึงว่าผ่าแล้วถ้าเราผ่าคนไข้ไม่เจ็บแผลรู้สึกไม่มีภาวะผิดปกติในร่างกายไม่ว่าจะเป็นขึ้นไส้อาเจียน หรือวูบอะไรเงี้ยนะครับแล้วคนไข้สามารถขยับบนเตียงและเดินออกแบบไปห้องน้ำไปอะไรเงี้ยได้เลยถ้ายิ่งปัจจุบันเนี่ยการผ่าตัดสองกล้องมันทำลายร่างกล้ามเนื้อหรือตัดบางส่วนของร่างกายออกน้อยนะครับการฟื้นตัวคนไข้จะเร็วมากนะครับก็คือผ่าช่วงเช้าตอนเย็นก็อาจจะลุกขึ้นยืนเดินเข้าห้องงานได้เลยนะครับเนาะส่วนเรื่องกิจกรรมพวกกีฬาหรือกิจกรรมที่เป็นทำงานหนักเนี่ยเราก็อาจจะทิ้งไว้ประมาณ 6-8 สัปดาห์เพื่อให้ไปทำแต่ในช่วงระหว่างหลังผ่าตัดเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติทำได้เลยครับผม
0: ค่ะแล้วในปัจจุบันนี้คือคุณหมอเนี่ยก็จะเลือกใช้วิธีการส่องกล้องทั้งหมดเลยไหมคะหรือว่าตรงนี้เนี่ยในการว่าจะผ่าตัดแบบทั่วไปหรือว่าเป็นแบบส่องกล้องเนี่ยคุณหมอจะเป็นผู้วินิจฉัยเองใช่ไหมคะว่า
1: ใช่ครับคือปกติแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าหมอรองกระดูกทับเส้นประสาททุกเคสสามารถผ่าส่องกล้องได้นะครับเนาะแต่คือการผ่าตัดหมอรองกระดูกแบบแผลเล็กเนี่ยตรงเรนไมโครสโคปิกดิสเซคโตมีเนี่ยมันสามารถทำได้เกือบทุกกรณีนะครับแต่ถ้าเป็นส่องกล้องเข้าไปข้างในเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำได้ทุกกรณีซึ่งมันขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่คนไข้เป็นขนาดของหมอนรองกระดูกหรือการกดความรุนแรงของการกดทับของเส้นประสาททั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือมันขึ้นอยู่กับพิจารณาญาณของแพทย์แล้วก็ต้องบอกว่าการส่องกล้องแบบผ่าตัดหมอนรองกระดูกแบบทับเส้นประสาทไม่ว่าจะเป็นแบบแผลเล็กหรือส่องกล้องเข้าไปข้างในเนี่ยผลลัพธ์ใกล้เคียงกันสุดท้ายแล้วผลลัพธ์ออกมาดีเท่ากันแหละครับเพียงแต่ว่าแบบไหนจะแผลเล็กกว่ากันเราอาจจะชอบมากกว่าในคนไข้ที่อ้วนหรือแบบลักษณะที่น้ำหนักตัวเยอะนะครับเราสั่งส่องกล้องเข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้มีแผลเล็กกว่าตัดตัวกล้ามเนื้อน้อยกว่าคร
0: ับค่ะนะคะก็เรียกว่าชัดเจนค่ะนะสำหรับผู้ที่อาจจะอยู่ในกำลังเข้าสู่ภาวะตรงนี้นะคะทีนี้สำหรับคนที่ยังไม่มีภาวะนะคะที่เป็นหมอนรองกระดูกไปทับเส้นประสาทค่ะนะคะถ้าหากว่าเราไม่อยากที่จะเสี่ยงเป็นแบบนี้ค่ะนะคะวิธีการใช้ชีวิตหรือว่าในการขยับอวัยวะต่างๆของร่างกายค่ะอยากให้คุณหมอช่วยย้ำอีกครั้งหนึ่งอะค่ะว่าเราจะต้องใช้ชีวิตยังไงค่ะ
1: ครับก็อย่างที่บอกครับมีปัจจัยเสี่ยงเราต้องกำจัดปัจจัยเสี่ยงทิ้งไปนะครับเนา
0: ะ
1: ก็คือปัจจัยเสี่ยงแรกที่เราแบบมักจะเจอในคนทั่วๆไปคือ1น้ำหนักตัวเยอะในสังคมไทยทุกวันนี้คนส่วนใหญ่น้ำหนักตัวเกินนะครับอันนี้ถ้าคุมได้ก็จะดี2ก็คือเรื่องของสูบบุหรี่ซึ่งเราเขาพิสูจน์มาแล้วว่าการสูบบุหรี่เนี่ยไม่ส่งผลดีอะไรต่อร่างกายเลยนะครับเนาะเพราะนั้นหมอนรองกระดูกเสื่อมเนี่ยการสูบบุหรี่ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงหลักเพราะงั้นไม่แนะนำนะครับ3การอยู่ในท่าที่มันผิดปกติหรือท่าใดท่านึงเป็นเวลานานอย่างที่ผมบอกไปการก้มการแอนหรือการกระแทกในท่าใดท่าหนึ่งนั้นนะส่งผลกับหมอนรองกระดูกเพราะฉะนั้นในการนั่งทำงานในการยกของหนักหรือบางงานที่แบบจำเป็นต้องยกของหนักควรจะต้องมีการป้องกันเช่นถ้าเรานั่งทำงานคอมพิวเตอร์เราต้องจัดท่าคอมพิวเตอร์การนั่งกับคอมพิวเตอร์เราให้เหมาะสมควรจะมีหมอนรองหลังควรจะจัดอยู่ในท่าโพซิชันที่ดีนะครับเนาะหรือถ้าในกลุ่มที่ต้องยกของหนักตลอดเวลาหรือทำการแบบพวกขนส่งอะไรเงี้ยควรจะต้องมีตัวซัพพอร์ตหลังในการยกของไม่ควรจะก้มยกของการก้มยกของบ่อยๆมันทำให้เกิดความดันกับตัวหมอนรองกระดูกค่อนข้างเยอะอาจจะนะครับเนาะแล้วก็เรื่องของพันธุกรรมเนี่ยเราแก้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับส่วนปัจจัยเสี่ยงอย่างอื่นๆก็ผมแนะนำว่าการออกกำลังกายการดูแลตัวเองแล้วก็การเฝ้าระวังตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญ
0: นะคะก็อันนี้เป็นคำแนะนำนะคะสำหรับผู้ที่นะคะเราจะได้ไม่ต้องมาเจอกับภาวะที่แบบปวดร้าวนะคะมากๆจากหมอนรองกระดูกที่ทับเส้นประสาทนะคะวันนี้นะคะทางรายการต้องขอบพระคุณคุณหมอมากเลยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ครับครับสวัสดีครับ
0: ค่ะนะคะนี่ก็เป็นนะคะเรื่องของภาวะหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทส่วนเอวนะคะที่เราก็เห็นว่ามีปัจจัยที่ส่วนหนึ่งก็มาจากตัวเรามาจากพฤติกรรมของเรานะคะก็ต้องปรับเปลี่ยนนะคะหรือว่าป้องกันด้วยการออกกำลังกายอย่างที่คุณหมอแนะนำนะคะแล้วเรามาติดตามรายการหมออาสากับจสร้อยในสัปดาห์หน้าค่ะนะคะวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
0: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: เบื้องต้นก่อนครับตั้งแต่พื้นฐานของโรคก่อนนะครับว่าพิษสุนัขบ้าครับโรคที่เกิดอาการทางระบบประสาทหรือเปล่าน
1: ะ
0: ครับแต่จริงแล้วพิษสุนัขเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสนะครับที่เราเชื่อว่าเป็นเรบีไวรัสนะครับซึ่งณปัจจุบันสถานการณ์การติดเชื้อในประเทศไทยเนี่ยท่อนคือสัตว์ป่วยจากในงานประมาณ 2,561 นะครับตัวอย่างสัตว์ป่วยที่สงสัยนะครับว่าจะเป็นการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยตัวอย่างส่งตรวจประมาณเกือบ 5,000 กว่าตัวอย่างเนี่ยนะครับให้ผลตรวจว่าพบเจอเชื้อพิษสุนัขบ้าเนี่ยเกือบ900กว่าตัวอย่างซึ่งคิดประมาณเกือบ 16-17% ซึ่งค่อนข้างเยอะแล้วก็มีการระบาดค่อนข้างเยอะในประเทศไทยอยู่นะตอนนี้นะครับ
1: ค่ะแล้วแบบนี้นี่คือนอกจากในสุนัขนะคะยังพบในสัตว์ชนิดใดได้อีกบ้างคะคุณหมอ
0: โอ้ถ้าเกิดในประเทศไทยนะครับ
1: ค่ะ
0: แน่นอนว่าสุนัขเป็นสัตว์ป่วยในอันดับต้นๆของการตรวจเชื้อครับแต
1: ่
0: ว่าแรงงานสัตว์ป่วยอื่นๆที่ตรวจพบเชื้อเนี่ยโอเคก็จะเป็นกลุ่มของพวกสัตว์เลี้ยงเช่นแมวหรือว่าในสัตว์ใหญ่ก็เจอได้ครับเช่นวัวม้าแล้วก็ได้ครับก็ยังมีการตรวจเจอเพราะว่าสัตว์กลุ่มนี้ครับอาจจะสามารถโดนสุนัขป่วยที่มีการติดเชื้อครับกัดเราก็เหมือนกันครับ
1: ค่ะแล้วแบบนี้คือนอกแสดงว่านอกจากในส่วนอื่นอย่างเป็นสัตว์ใหญ่อย่างเป็นวัวหรือว่าเป็นม้าแล้วแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กล่ะคะอย่างเช่นกระต่ายหรือว่ากระรอกมีบ้างไหมคะอาจารย์หมอ
0: สามารถติดได้ครับเพราะว่าโรคนี้มันสามารถติดได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดครับในถ้าในไทยเนี่ยอาจจะมีรายงานน้อยเกี่ยวกับพวกกระต่ายนะครับแต่พวกหนูก็เจอได้แต่ถ้าเป็นในรายงานของต่างประเทศนะครับเราสามารถเจอได้ทั้งในค้างคาวก็เจอได้ครับ
1: มีในค้างคาวด้วย
0: ค้างคาวใช่ครับในต่างประเทศแถบประเทศแถบโซนของอเมริกาใต้อย่างเงี้ยครับมีการรายงานเป็นสัตว์ป่วยหลักๆก็เจอครับ
1: แล้วแบบนี้เนี่ยค่ะมันเป็นภัยใกล้ตัวเราแบบขนาดไหนคะอาจารย์หมอคะ
0: จริงๆโรคนี้ครับมันเป็นภัยใกล้ตัวสำหรับผู้เลี้ยงสัตว์แล้วก็ผู้สัมผัสสัตว์เป็นอย่างมากครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าโรคตัวนี้มันไม่สามารถที่จะรักษาได้นะครับเวลาที่เกิดอาการป่วยเวลาอาการทางประสาทแล้วครับไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าจะเป็นสัตว์เนี่ย 100% ก็คือเสียชีวิตนะครับ
1: แสดงว่าถ้าเกิดว่าติดเชื้อเนี่ยคืออัตราการเสียชีวิตจากการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า นี่คือ 100% เลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้แต่ก็คือว่าไม่ได้มีการรักษาตามอาการหรือว่าอะไรแต่อย่างใด
0: รักษาคือถ้าเกิดเป็นในสัตว์จริงอะครับเราจะไม่ได้ทำการรักษาเพราะมันเรารู้ผลอยู่แล้วว่าการรักษามันไม่ได้ผลแต่ถ้าเป็นทางแพทย์ผมก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดตัวงานแล้วครับก็จะเสียชีวิตร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันแต
1: ่
0: ถ้าเราหรือว่าหลังสัมผัสโรคใหม่ๆครับยังสามารถป้องกันได้ครับ
1: ค่ะแล้วแบบนี้นี่คือมีโอกาสที่สัตว์เลี้ยงของเราจะติดโรคดังกล่าวเนี่ยได้มากน้อยเพียงใดคะคือเข้าใจว่าก็มีการฉีดวัคซีนแหละแต่ว่ามันยังมีโอกาสหรืออะไรแบบนี้ไหมคะอาจารย์หมอคะ
0: คือโอกาสโรคพวกนี้เนื่องจากมันเป็นโรคที่ติดจากการโดนสัตว์ป่วยกัดหรือว่าการเลียอะไรด้วยกันนะครับผ่านบาดแผลเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าโอกาสการฉีดวัคซีนถ้าเกิดวัคซีนฉีดแล้ว

0: ก็อาจจะมีโอกาสที่จะ
1: ก็แสดงว่าแบบนี้สมมติว่าถ้ามีสัตว์เลี้ยงนะคะไม่ว่าจะเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวเนี่ยเราก็ต้องมีการพาไปฉีดวัคซีนเป็นประจำทุกปีใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วแบบนี้คืออย่างเริ่มแรกอะค่ะในการฉีดเข็มแรกเลยสำหรับสัตว์เลี้ยงเนี่ยตอนต้องฉีดในช่วงอายุประมาณเท่าไหร่คะสมมติว่ามีสมมติว่ามีแมวแรกเกิดในบ้านนะคะอายุประมาณเท่าไหร่ถึงจะนำไปฉีดได
0: ้โอเคครับก็ถ้าตามโปรโตคอลนะครับของสัตวแพทย์ผู้บำบัดโรคสัตว์นะครับแนะนำเราจะมีโปรโตคอลออกมาว่าสุนัขหรือแมวเนี่ยเราสามารถทำวัคซีนพิษสุนัขบ้าได้ที่เข็มแรกที่อายุ12สัปดาห์3เดือนครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็จะทำการฉีดบูสเตอร์นะครับที่2ถึง4สัปดาห์ครับ
1: อีก2ถึง4สัปดาห์นะคะ
0: ใช่ฉีดเข็มแรกที่3เดือนแล้วก็นับไป2ถึง4สัปดาห์ฉีดครั้งที่2
1: ค่ะ
0: ครับแล้วก็สุดท้ายอาจจะเป็นการบูสเตอร์อีกครั้งหนึ่งที่อายุจาก1ปีครับ
1: หลังจากนั้นก็คือ1ปีแล้วก็มีเราก็จะมีหลังจากนั้นก็คือฉีดเป็นรายปีไปใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะแล้วแบบนี
0: ้ครับ
1: ค่ะแล้วถ้าเกิดว่ามีกรณีของการฉีดไม่ครบล่ะคะอาจารย์หมอคะสมมติว่าปีที่แล้วพาสุนัขไปฉีดแต่ว่าอาจจะลืมอะไรแบบนี้ขาดไปปี2ปีแบบนี้จะส่งผลยังไงไหมคะ
0: ว่าในแรกจำเป็นจะต้องกระตุ้นให้ครบก่อนสองเข็ม
1: ค่ะ
0: แต่หลังจากนั้นก็อาจจะเลทไปบ้างได้บ้างนิดหน่อยคร
1: ับ เลทแบบนี้นี่คือเลทได้ไม่เกินช่วงกี่เดือนคะ
0: โอ้จริงๆตามโปรโตคอลถ้าตามสัตวแพทย์ธนาคารก็จะบอกว่าสามารถเลทไปได้ถึงแต่ว่าจริงๆเราบ้านในบ้านเราเนื่องจากมันเป็นแดนที่ยังมีการระบาดของโรคอยู่เยอะอยู
1: ่
0: ก็แนะนำให้อย่าเลทไปมากครับ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อันตรายนะคะเพราะว่าแบบนี้ถ้าเราติดก็อัตราการเสียชีวิตก็ค่ะแล้วแบบนี้นี่คือมีอาการแบ่งระดับความรุนแรงหรือว่าเป็นระยะของโรคระยะในการติดเชื้ออะไรแบบนี้ไหมคะทั้งในคนและในสัตว์ค่ะอาจารย์หมอคะ
0: ของในคนผมเป็นในสุนัขเนี่ยเราจะแบ่งระดับอาการของโรค
1: ค่ะ
0: นะครับมันจะแบ่งเป็นสามระยะคือมันเป็นระยะเริ่มแรกครับส่วนใหญ่พฤติกรรมของสัตว์จะเริ่มเปลี่ยนไปปกติกับสุนัขที่เล่นมีความเฟรนลี่กับเจ้าของอยู่ก็แยกตัวก็มีอะไรมีอารมณ์หงุดหงิดค่อนข้างง่ายครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ระยะนี้ประมาณเขาเรียกเป็นระยะเริ่มต้นจะอยู่ประมาณสัก2-3วันครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ระยะที่2ก็จะเป็นระยะเขาเรียกว่าระยะตื่นเต้นนะครับระยะนี้ก็คือจะมีความกังวลกระวายมีอาการทางประสาทอย่างที่เราเคยเห็นอยู่นะครับแล้วก็ระยะนี้อาจจะมีการกัดสิ่งแปลกปลอมที่ไม่จำเป็นจะต้องมีการกระตุ้นเช่นจตุนัขที่มีความเชื่องอยู่เนี่ยเวลาที่มีการติดโรคคนนี้ครับอาจจะกัดโดยไม่จำเป็นต้องมีอะไรไปกระตุ้นเขาได้ครับ
1: เหมือนอยู่ๆก็กัดเองเลย
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ระยะสุดท้ายครับเขาเรียกเป็นระยะของระยะอัมพาตครับ
1: ค่ะ
0: ส่วนใหญ่พวกนี้ก็คือสังเกตเห็นว่าพวกขากรรไกรล่างมีลิ้นห้อยขากรรไกรห้อยเนื่องจากมันจะเป็นลักษณะของการอัมพาตของบริเวณกล้ามเนื้อของการกลืนสุนัขบางตัวอาจจะกินน้ำไม่ได้เลยทำให้เป็นชื่อโรคที่ว่าเป็นโรคกลัวน้ำเนี่ยครับ
1: ค่ะก็เหมือนกับว่าไม่สามารถควบคุมกล้ามเนื้อบริเวณขากรรไกรได้
0: ใช่ครับ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าอาการในสัตว์เลี้ยงแล้วถ้าเป็นอาการในคนนะคะสมมติว่าถ้าติดเชื้อเนี่ยอาการจะเป็นอย่างไรคะ
0: ข้อมูลไม่แน่นอนจริงๆนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่อาการจะคล้ายๆกันก็อาจจะมีอาการคุ้มคลั่งได้ค ะครับควบคุมตัวเองไม่อยู่นะครับบางคนก็อาจจะกินอาหารกินน้ำลำบากเนี่ยครับ
1: เ
0: ป็นระยะของการเกิดโรคเนี่ยหลังจากที่เข้าระยะแรกแล้วเนี่ยจนถึงระยะสุดท้ายเนี่ยใช้เวลาสั้นมากครับประมาณไม่เกิน10วันก็จะเสียชีวิตครับ
1: แล้วแบบนี้เนี่ยคือเรามีการปัจจุบันเนี่ยค่ะเรามีมาตรการในการจัดการดูแลอย่างไรคะเราก็ถ้าเทียบกับสมัยก่อนเนี่ยมันมีความต่างกันไหมคะอาจารย์คะ
0: การที่เราโรคนี้เนื่องจากเป็นโรคที่รักษาไม่ได้เราขอพูดถึงการป้องกันแล้วกันนะครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นในสัตว์อย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าเราก็จะทำการฉีดวัคซีนตามช่วงอายุของสัตว์นะครับแต่ถ้าสมมติว่าโดนกัดมาแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องทำความสะอาดบาดแผลของเรานะครั้งด้วยน้ำยาฆ่าเชื้ออะไรตัวดีพวกนี้ครับแล้วก็รีบไปพบแพทย์นะครับเพื่อทำการฉีดเขาเรียกว่าฉีดพวกเซรุ่มครับ
1: ค่ะแล้วฉีดเซรุ่มแบบนี้นี่คือฉีดกี่เข็มไหมคะคืออย่างเคยมีบางเคสที่อาจจะโดนสุนัขที่ไหนไม่รู้ค่ะกัดมาแล้วก็ไปพบแพทย์แต่ว่าอาจจะต้องมีการฉีดยาหรืออะไรแบบนี้ค่ะอาจารย์หมอ
0: โอ้จำนวนเข็มนี้ต้องสอบถามทางแพทย์ดีกว่าครับน่าจะให้ข้อมูลได้ดีกว่าแต่ว่าส่วนใหญ่เท่าที่ทราบข้อมูลคร่าวๆการฉีดเซรุ่มเนี่ยเราจะฉีดไปบริเวณตำแหน่งของบาดแผลครับฉีดให้ได้มากที่สุดครับเพื่อป้องกันการที่เชื้อไวรัสมันจะเข้าเส้นระบบประสาทของเราครับ
1: ค่ะก็คือแต่ว่าด้วยแบบนี้นะคะก็ด้วยจำนวนที่เราในบ้านเรานะคะก็มีทั้งสุนัขจรจัดแล้วก็มีแมวจรจัดหรือว่าสัตว์อื่นๆอีกมากนะคะก็แบบนี้นี่คือก็ถือว่าเสี่ยงไหมคะ
0: เสี่ยงมากครับเพราะว่าหลายๆท่านคิดว่าการแค่สุนัขมาเลียธรรมดาหรือว่าแค่ขนธรรมดาอาจจะไม่อันตรายครับแต่จริงแล้วเชื้อพวกนี้มันปนอยู่ในน้ำลายของสัตว์อยู่แล้วครับในกรณีถ้าสัตว์ติดเชื้อถ้าเรามีบาดแผลเมื่อไหร่แล้วสุนัขมาเลียบาดแผลเนี่ยมันก็มีโอกาสได้เหมือนกันครับ
1: แล้วเคยมีเคสไหมคะแบบว่าติดจากสัตว์ประเภทหนึ่งไปยังสัตว์อีกประเภทหนึ่งอะค่ะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะการที่มันเลียพาดอะไรยังไงคะ
0: จริงช่องทางการติดต่อหลักๆเลยครับก็คือโดนกัดหรือว่าทำให้เกิดบาดแผลขนาดลึกแล้วทำให้มีการปนเปื้อนของเชื้อจากน้ำลายของสัตว์ป่วยนะครับเข้าไปที่บาดแผลของสัตว์อีกตัวนึงที่ผมเรียนให้ทราบว่าในการรายงานประเภทสัตว์เนี่ยก็จะมีการพวกสัตว์ใหญ่เช่นวัวกระบือมีโอกาสติดเชื้อได้เหมือนกันเพราะว่าพวกนี้มันกัดไม่ได้อยู่แล้วมันก็ต้องมีการถ่ายเชื้อจากสัตว์ชนิดอื่นเช่นสุนัขมากัดเขานะครับก็อาจจะติดเชื้อได้เหมือนกัน
1: ค่ะแล้วอย่างเมื่อสักครู่นะคะที่ได้พูดคุยกับอาจารย์หมอไปนะคะที่อาจารย์หมอได้กล่าวไว้ว่ามีทั้งในสัตว์ใหญ่ด้วยอย่างเช่นวัวหรือว่ากระบือแบบนี้นะคะถ้าผู้ที่เลี้ยงวัวเลี้ยงกระบือเพื่อการขายอย่างในต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะมีการฉีดวัคซีนแบบเดียวกันไหมคะอาจารย์หมอคะ
0: ขอให้ฉีดครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะมีการฉีดนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็ฉีดเหมือนสุนัขเนี่ยครับจะเพิ่มมากขึ้นกว่าครับ
1: ค่ะอันนี้ก็เพิ่มขึ้นอาจจะเป็นตามน้ำหนักอะไรแบบนี้หรือเปล่าคะอาจารย
0: ์ส่วนใหญ่ถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นลักษณะของพวกวัวกับสองกันที
1: แล้วแบบนี้นะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยคือในเมื่อมันรักษาไม่ได้แบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญก็คืออยู่ที่การป้องกันของเราเองนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของสัตว์เลี้ยงของเราเองนะคะหรือว่าในตัวเจ้าของเนี่ยจะสามารถป้องกันอย่างไรได้บ้างคะ
0: คือเราสามารถป้องกันสัตว์เลี้ยงของเราด้วยการพาไปฉีดวัคซีนให้ครบนะครับแล
1: ้
0: วก็ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของสัตว์หรือว่าผู้เลี้ยงสัตว์อื่นๆนะครับหร
1: ือ
0: ว
1: ่
0: าผู้ที่มีความเมตตาเวลาเจอสัตว์หรือเจอสุนัขพยายามเลี่ยงในการที่จะไปคอนแทคเพราะว่าเราไม่ทราบประวัติสัตว์ป่วยตัวนั้นว่ามันมีการได้รับวัคซีนอะไรมาหรือเปล่านะครับ
1: ค่ะก็ถือว่าจริงๆแล้วเนี่ยในประเทศเราก็คือยังมีเรื่องของพิษสุนัขบ้านในสัตว์เลี้ยงอยู่
0: ยังมีการรายงาน
1: ยังมีรายการอยู่ถ้าเทียบกับในอดีตมีเยอะขึ้นหรือว่าน้อยลงไหมคะอาจารย์คะ
0: ก็น้อยลงครับเพราะว่าด้วยกรมปศุสัตว์เองครับแล้วก็โรงเรียนผลิตตัวแพทย์ครับเราก็พยายามรณรงค์ในการข้อมูลกับสัตว์เลี้ยงข้อมูลกับผู้เลี้ยงสัตว์นะครับแล้วก็พยายามรณรงค์ของการออกหน่วยนะครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้น
0: ครับ
1: ค่ะสิ่งสำคัญนี่ก็คือวัคซีนนะคะที่จะช่วยป้องกันได้
0: ใช่ครับ
1: นะคะอาจารย์อ๋อแบบนี้
0: สิ่งที่สำคัญเลยครับใช่
1: ค่ะโอ้จริงๆมันไม่ใช่เรื่องที่ไกลนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ซีเรียสมากๆเพราะว่าไม่มีการรักษาถ้าติดเชื้อก็คือโอกาสเสียชีวิต 100%
0: ใช่ครับแล้วก็ด้วยประเทศไทยเนี่ยเรามีเขาเรียกว่าพรบพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้าโดยเฉพาะครับ 2535 ก
1: ็
0: คือเป็นกฎหมายที่ว่าด้วยผู้เลี้ยงสัตว์ในสุนัขและแมวเนี่ยจำเป็นจะต้องพาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนให้ครบครับ
1: ค่ะ
0: หรือว่าเป็นกฎหมายแล้วกันส่วนใหญ่ครับ
1: ค่ะแสดงว่าถ้าฉีดไม่ครบนี่ก็ถือว่าผิดกฎหมายด้วยนะคะเพราะว่า
0: จะโดนปรับได้ครับ
1: ค่ะเราก็เองก็เสี่ยงคนอื่นก็เสี่ยงนะคะอาจารย์หมอคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะโอ้แบบนี้นี่คือยังไงก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์หมอมากๆเลยนะคะในสัตวแพทย์ดร.หัสดินบุญศรีโรจน์ที่มาให้ข้อมูลกับเรานะคะเพื่อที่เราจะได้ตระหนักถึงอันตรายของโรคนี้นะคะซึ่งจริงๆเนี่ยดูเหมือนจะเงียบนะจริงๆมันยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะค่ะกราบขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณมากครับยินดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: สัตวแพทย์อาจอสอร้อยสัตวแพทย์อาสาจอสอร้อย
3: ตอนนี้อาจารย์หมออยู่ในสายกับเราแล้วด้วยนะครับสวัสดีครับอาจารย์หมอครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ครับแหมวัน
4: นี้ทราบว่าได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะ
3: ชัดเจนครับอาจารย์หมอครับ
4: ครับสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยค่ะ
3: ครับวันนี้เราคุยกันเรื่องของโรคฉี่หนูจริงๆผมเนี่ยก็ได้ยินชื่อโรคนี้มาค่อนข้างนานแล้วเหมือนกันนะครับอาจารย์หมอทีนี้เราคุยกันว่าเอ๊ะมันเป็นอันตรายที่ค่อนข้างใกล้ตัวเรามากๆเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งแหมคนที่ทำอาชีพเกษตรกรรมอะไรแบบนี้ด้วยนะครับก็ต้องเรียนถามอาจารย์หมอเลยนะครับว่าเอ๊ะโรคฉี่หนูบางคนอาจจะยังไม่รู้จักโรคฉี่หนูนี่คืออะไรครับคุณหมอครับอาจารย์หมอครับ
4: ค่ะโรคฉี่หนูนะคะจริงๆก็มีชื่อนึงนะคะว่าเรปโตสไปโรซิสนะคะก็จัดอยู่ในพรบ.โรคติดต่อนะคะเป็นโรคติดต่อที่ติดต่อทั้งจากสัตว์สู่คนแล้วก็เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะไม่ว่าจะเป็นในน้องสุนัขน้องแมวโคกระบือแพะแกะสุกรมาแล้วก็สัตว์ฟันแทะค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนูที่เป็นพาหะนำโรคสำคัญนะคะก็โรคฉี่หนูเนี่ยค่ะเป็นโรคที่พบได้ทั่วโลกเลยค่ะโดยที่มีสาเหตุนะคะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียค่ะรูปทรงเกลียวนะคะชื่อว่าเลปโตสไปรานะคะซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ก่อโรคนะคะโดยที่เชื้อเลปโตสไปราที่ก่อโรคอะค่ะก็จะมีชื่อว่าเลปโตสไปราอินเทโรแกรนนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีสมาชิกอยู่ในสายพันธุ์ของเขาอะค่ะมากกว่า250ชนิดด้วยกันเลยนะคะแล้วก็ได้คุณสมบัติของเขาเนี่ยทนต่อสภาพแวดล้อมมากนะคะก็สามารถที่จะอาศัยได้อยู่ในดินชื้นแฉะอยู่ในน้ำเนี่ยค่ะก็อยู่ได้นานด้วยทำให้เราสามารถที่จะพบเชื้อนี้ได้นะคะในบริเวณพื้นที่ที่มีแอ่งน้ำท่วมขังน้ำนิ่งแล้วก็น้ำไหลเอื่อยนะคะอย่างเข้าใจว่า วันนี้จนถึงวันอังคารหน้าที่จะถึงนี้ใช่ไหมคะเราก็เผชิญหน้ากับพายุโซนร้อนกันใช่ไหมคะก็มีโอกาสที่จะเสี่ยงกับน้ำท่วมขังได้นะคะ
3: อ๋อครับก็คือ
4: ดังนั้นแล้วเนี่ยช่วงนี้เราก็ไม่ควรจะมองข้ามค่ะเรื่องนี
3: ้ก็คืออย่างเช่นหน้าฝนหรือว่าบริเวณที่มีน้ำท่วมอะไรแบบนี้จะค่อนข้างเสี่ยงใช่ไหมครับทีนี้เรียนถามอาจารย์หมอนะครับว่าเออโรคนี้เขาติดต่ออย่างไรครับอาจารย์หมอครับ
4: ค่ะโรคนี้นะคะสามารถที่จะติดต่อจากสัตว์ที่มีเชื้ออยู่แล้วนะคะในตัวอย่างเช่นสัตว์ที่ติดเชื้อแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะขับเชื้อออกสู่สิ่งแวดล้อมได้นะคะผ่านทางน้ำปัสสาวะนะคะหรือว่าสิ่งคัดหลั่งจากระบบสืบพันธุ์น้ำนมรวมไปถึงเลือดอะค่ะของสัตว์ป่วยที่ติดเชื้อนะคะมาไม่น้อยกว่า1สัปดาห์ค่ะแล้วก็การติดเชื้อส่วนใหญ่นะคะก็จะติดต่อผ่านทางการสัมผัสนะคะ
3: ครับ
4: ไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสน้ํานะคะที่มีเชื้อปนเปื้อนอยู่หรือว่าเป็นของเหลวสิ่งคัดหลั่งนะคะที่มาจากตัวสัตว์ป่วยนะคะที่ปนเปื้อนเชื้อแล้วก็เชื้อเนี่ยสามารถที่จะเข้าสู่ร่างกายเราผ่านทางผิวหนังโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะที่ต้องระมัดระวังนะคะสำหรับทุกท่านนะคะก็คือแผลนะคะบริเวณผิวหนังที่มีความอ่อนนุ่มเช่นง่ามนิ้วมือง่ามนิ้วเท้านะคะหรือว่าจะติดต่อผ่านทางเยื่อเมือกนะคะเหงือกเยื่อบุอ่อนๆ นะคะเช่นเยื่อบุตาเยื่อบุโพรงจมูกหรือว่าช่องปากได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยการติดต่อของโรคเนี้ยก็สามารถที่จะเกิดจากการที่เราดื่มน้ำที่ปนเปื้อนหรือว่ากินอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อเช่นอวัยวะจากสัตว์ที่ติดเชื้อนี่ก็เป็นไปได้เช่นกันค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีรายงานด้วยค่ะเมื่อไม่นานมานี้นะคะพบว่าการที่เราสูดหายใจเอาละอองฝอยอะค่ะจากน้ำปัสสาวะของสัตว์ที่ปนเปื้อนเชื้อเนี่ยนะคะก็สามารถนำไปสู่การติดเชื้อได้เช่นกันค่ะ
3: คือเหมือนกับเป็นไอระเหยจากปัสสาวะสัตว์เนี่ยใช่ไหมฮะ
4: ใช่ค่ะไอระเหยค่ะก็คือเป็นละอองน้ำค่ะเพราะว่าปัสสาวะมาบางทีก็จะมีละอองฝอยจากน้ำใช่ไหมคะเป็นหยดแล้วเราก็สูดหายใจเอาเชื้อเนี่ยเข้ารับเข้าไปด้วย
3: โอ้น่ากลัวมากเลยครับอาจารย์หมอโอ้
4: ค่ะบางทีก
3: ็
4: ค่ะเชิญเลยค่ะ
3: ครับก็คือพาหะที่อาจารย์หมอเรียนให้ทราบเนี่ยเป็นต้นต่อของสาเหตุทีนี้สัตว์ที่เป็นพาหะก็คืออย่างพวกสุกรโคกระบือสัตว์เลี้ยงสุนัขด้วยใช่ไหม
4: ด้วยค่ะด้วยค่ะสุนัข ก็ด้วยค่ะ
3: ค
4: แต่ว่าตัวที่เป็นพาหะที่จะทำให้เกิดอาการที่รุนแรงมากๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนนะคะก็จะเป็นพาหะหลักๆ ก็คือหนูค่ะ
3: โอ้ฟังดูแล้ว คือเราอาจจะเข้าใจแบบผิวเผินแต่พอฟังรายละเอียดลึกๆแล้วแหวกก็ทำให้เราได้ความรู้แล้วก็เข้าใจได้มากขึ้นนะครับทีนี้เรียนถามอาจารย์หมอนะครับว่าสถานการณ์การระบาดของโรคนี้ในประเทศไทยรวมไปถึงอะไรบ้างอันตรายที่เราควรจะต้องตระหนักเกี่ยวกับโรคนี้ครับ
4: ค่ะจริงๆแล้วโรคนี้นะคะก็มีการระบาดในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี2539นะคะแล้วก็มีรายงานผู้ป่วยเนี่ยก็โดยส่วนใหญ่จะเป็นวัยทำงานนะคะปัจจุบันนะคะก็ยังเป็นวัยทำงานอยู่ค่ะแล้วก็ยังมีรายงานผู้เสียชีวิตนะคะจากโรคฉี่หนูเนี่ยอยู่อย่างต่อเนื่องเลยค่ะในทุกๆปีนะคะซึ่งปีที่ผ่านมานะคะ2565เนี่ยก็พบว่ามีรายงานผู้ป่วยนะคะไม่น้อยกว่า 2,900 รายด้วยกันนะคะซึ่งพบว่าส่วนใหญ่นะคะของผู้ติดเชื้อแล้วก็ผู้เสียชีวิตนะคะจากโรคฉี่หนูก็เพิ่มขึ้นนะคะจากเมื่อ2ปีก่อนด้วยค่ะหรือก็คือปี2564นะคะโดยโรคฉี่หนูนะคะก็พบได้ทุกปีในภาคของประเทศไทยนะคะเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยอยู่ในเขตร้อนชื้นนะคะมีอุณหภูมิที่เหมาะสมอะค่ะต่อการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียค่ะก็เขตพื้นที่นะคะที่พบได้มากที่สุดก็จะเป็นพื้นที่ของภาคใต้นะคะก็ยังคงเป็นพื้นที่ภาคใต้เหมือนเดิมเนี่ยค่ะแล้วก็รองลงมาก็เป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางนะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงสูงเพราะว่าเรามีฤดูฝนที่ยาวนานค่ะตั้งแต่ปลายพฤษภาใช่ไหมคะไปจนถึงเดือนตุลาก็ประมาณ6เดือนด้วยกันค่ะก็ทำให้เสี่ยงต่อน้ำท่วมขังแล้วก็น้ำรอการระบายใช่ไหมคะ
3: ครับ
4: ก็จะทำให้เล็กโตสไปราค่ะเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดียิ่งค่ะ
3: อ๋อฮะคือที่ภาคครับที่ภาคใต้มีการระบาดเยอะเพราะว่าภาคใต้ก็ฝนตกค่อนข้างบ่อยค่อนข้างเยอะกว่าภูมิภาคอื่นเป็นไปได้ไหมครับคุณหมออาจารย์หมอ
4: ใช่ค่ะแล้วก็ผู้ที่ทำงานนะคะส่วนใหญ่ก็จะทำงานเกี่ยวกับเกษตรกรใช่ไหมคะเป็นเกษตรกรซะเป็นส่วนใหญ่ค่ะก็บางครั้งเนี่ยก็อาจจะต้องสัมผัสกับดินโคลนที่ชุ่มแฉะค่ะก็ทำให้มีความเสี่ยงสำหรับการติดเชื้อได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ในคนนะคะก็ทุกช่วงอายุค่ะที่สามารถติดได้แม้ว่าจะพบในวัยทำงานค่อนข้างเยอะพอสมควรเพราะว่าต้องออกไปทำงานใช่ไหมคะก็มีโอกาสสัมผัสกับน้ำท่วมขังได้ค่อนข้างบ่อยนะคะ ก็ในฤดูฝนเนี่ยนะคะอย่างผู้ที่ทำงานกับสัตว์หรือว่าสัมผัสกับสัตว์เนี่ยจริงๆสัตว์เนี่ยบางครั้งเขาไม่ได้แสดงอาการนะคะว่าเขาป่วยแต่ว่าเขาก็สามารถที่จะเป็นพาหะนำโรคให้เราได้นะคะอย่างเช่นโคกระบือแพะแกะสุกรเหล่านี้สุนัขด้วยเช่นกันนะคะดังนั้นแล้วโรคนี้ก็ยังมีความสำคัญในทางปศุสัตว์ค่ะทีนี้สำหรับสัตว์กันบ้างนะคะสำหรับสัตว์เราเนี่ยก็มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อนะคะโดยที่กลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เลี้ยงปล่อยอะค่ะมากกว่าที่จะเลี้ยงในบ้านนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราพบในสัตว์ที่มีอายุน้อยค่ะโดยที่ช่วงอายุที่มีรายงานนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ6เดือนถึง1ปีค่ะแล้วก็พบในเพศผู้มากกว่าเพศเมียค่ะ
3: ครับอ๋อฮะเป็นเพราะอะไรฮะทำไมต้องเป็นเพศผู
4: ้ก็เป็นเพราะพฤติกรรมของเขาค่ะความอยากรู้อยากเห็นความซุกซนเนี่ยของสัตว์ที่มีอายุน้อยแล้วก็ด้วยความที่เป็นเพศผู้ก็จะยิ่งสนมากขึ้นใช่ไหมคะทีนี้ใช่ค่ะน้องเขาก็เลยมีโอกาสหรือว่ามีความเสี่ยงมากกว่านะคะมากกว่าช่วงอายุอื่นๆแล้วก็พฤติกรรมที่ต้องระมัดระวังนะคะก็คือเราต้องทราบก่อนค่ะว่าน้องเขามีพฤติกรรมแบบชอบสัตว์หนุ่มไหมชอบแบบวิ่งออกไปเล่นกับน้ำท่วมขังหรือเปล่าเพราะว่าพอฝนตกใหม่ๆน้องเขาก็จะสนุกมากออกไปเล่นตามดินตามสนามหญ้าแล้วก็ไปนั่งเล่นกับน้ำท่วมขังอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้เขาเสี่ยงที่จะติดเชื้อนะคะผ่านทางผิวหนังตามง่ามนิ้วเท้าของเขาได้นะคะหรือว่าจากการที่ดื่มกินน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อได้ค่ะ
3: ทีนี้เรียนถามอาจารย์หมอนะครับว่าอย่างบางท่านเลี้ยงแมวแล้วแมวที่มีพฤติกรรมซุกซนอาจจะแบบเขาอาจจะเลี้ยงปล่อยบ้างแล้วก็ไปคาบหนูมาบ้างนู่นนี่นะอันนี้มีโอกาสเสี่ยงแค่ไหนฮะแมวเนี่ยฮะ
4: ค่ะจริงๆแมวสามารถติดเชื้อนี้ได้นะคะ
3: ครับ
4: เพียงแต่ว่าในอดีตอะค่ะส่วนใหญ่ก็จะพบว่าแมวเนี่ยไม่ค่อยแสดงอาการ
3: อ๋อเหรอฮะ
4: ค่ะด้วยความที่เขาไม่ได้แสดงอาการรุนแรงค่ะเพราะว่าเขามีระดับภูมิคุ้มกันอยู่แล้วโดยธรรมชาติของเขานะคะในระดับนึงค่ะแต่ว่าเขาสามารถที่จะติดเชื้อแล้วก็ติดเชื้อเรื้อรังจนกระทั่งไปพัฒนาเป็นอาการของโรคไตเรื้อรังขึ้นมานะคะ
3: อ๋อครับระยะเวลาของการที่เชื้อนี้มันจะพัฒนาไปถึงขั้นนั้นเนี่ยถึงขั้นไตเรื้อรังนี้ใช้เวลานานแค่ไหนครับอาจารย์หมอ
4: นานมากค่ะเพราะว่าตัวเชื้อแบคทีเรียและตัวสไปร่าเนี่ยค่ะจริงๆเป็นเชื้อที่อยู่เป็นนะคะคือจะพยายามอาศัยอยู่ให้ได้นานที่สุดเพื่อให้เขาเนี่ยดำรงชีพได้นานมากยิ่งขึ้นค่ะ
3: โอ้ทีนี้คือ
4: ในหนูอย่างเงี้ยก็จะไม่แสดงอาการอะไรเลยเพราะว่าเขาเป็นตัวพาหะหรือว่าเป็นตัวกักโรคแต่ในแมวเนี่ยยังไม่ได้มีรายงานว่าเป็นตัวกักโรคนะคะแต่ว่าเขาเองมีภูมิต้านทานสูงค่ะทำให้เรามาพบว่ามีรอยโรคหรือว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นกับเนื้อเยื่อไตของเขาค่ะ
3: ครับแล้วอย่างสัตว์ประเภทอื่นนอกเหนือจากแมวนี่เราจะสังเกตอาการเขาได้ยังไงเช่นสุนัขเนี่ยคนจะเลี้ยงสุนัขค่อนข้างเยอะมากอาการในการสังเกตว่าเอ๊ะเนี่ยสิ่งผิดปกติว่าสัตว์เลี้ยงของคุณติดเชื้อแล้วนะมีอาการบ่งบอกไหมครับ
4: ค่ะจริงๆแล้วอาการนะคะกลุ่มอาการจะต้องแบ่งเป็น2รูปแบบค่ะเพราะว่าเชื้อเลปโตสไปร่าเนี่ยมันมีมากกว่า250ชนิดด้วยกันนะคะ
3: อ๋อครับ
4: ค่ะดังนั้นแล้วชนิดหลักๆนะคะที่มาจากหนูอะค่ะอันเนี้ยจะทำให้เกิดอาการป่วยอย่างฉับพลันรุนแรงนะคะก็ประมาณภายใน 1-2 สัปดาห์ค่ะอาจเสียชีวิตได้นะคะซึ่งอาการส่วนใหญ่ก็จะแสดงออกในช่วงสัปดาห์แรกนะคะอาการของในสุนัขเนี่ยหรือว่าในสัตว์เลี้ยงที่ติดเชื้อและตัวสไปร่าชนิดที่ก่ออาการให้เกิดอาการรุนแรงนะคะก็จะคล้ายๆกับคนนะคะคือช่วงระยะสั้นๆแรกๆนะคะว่าจะมีอาการซึมเหลืออาหารมีไข้อาเจียนโดยไม่ทราบสาเหตุนะคะพบว่าตามเยื่อเมือกนะคะหรือว่าเหงือกอะค่ะมีสีเหลืองตาเหลืองผิวหนังเนี่ยกลายเป็นสีเหลืองหรือที่เรารู้จักกันดีนะคะที่เรียกกันว่าภาวะดีซ่านนะคะจนกระทั่งพบว่ามีจุดเลือดออกถ้ามาถึงจังหวะนี้นะคะอันตรายมากๆนะคะค่ะจุดเลือดออกตามเยื่อเมือกตามผิวหนังนะคะแล้วก็อาจจะมีภาวะโลหิตจางแล้วก็เม็ดเลือดแดงแตกในกระแสเลือดนะคะจนกระทั่งเข้าสู่ระยะท้ายค่ะก็เป็นภาวะไตวายฉับพลันค่ะบางรายก็แสดงอาการดื่มน้ำมากปัสสาวะมากนะคะแล้วก็ปัสสาวะมีสีส้มหรือสีแดงเนื่องจากมีเลือดปนนะคะแล้วก็อาจจะพบว่าไตเนี่ยเสียหายรุนแรงนะคะในรายที่ไตเสียหายรุนแรงมากๆอาจจะไม่เห็นปัสสาวะของเขาเลยนะคะตับวายแล้วก็เกิดผ่านภาวะช็อกแล้วก็เสียชีวิตได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วค่ะ
3: อ๋อฮะในคนเนี่ยครับอาจารย์หมอฮะถ้าสมมติว่าเราติดเชื้อมาเนี่ยอาการมันบอกตั้งแต่เริ่มต้นจนไปถึงภาวะที่รุนแรงเนี่ยระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นที่ติดเชื้อกับไปจนถึงภาวะรุนแรงเนี่ยนานแค่ไหนครับถึงเราถึงจะรู้
4: 4วันค่ะถึง1สัปดาห์ค่ะหรือบางรายก็อาจจะอยู่ประมาณ2สัปดาห์นะคะคือทุกอย่างจะเกิดขึ้นเร็วมากค่ะ
3: เร็วมาก
4: แต่ว่าในคนยังโชคดีอย่างค่ะคือเราเนี่ยรู้ว่าตัวเองป่วยค่ะแล้วก็ทราบอาการของตนเองนะคะเช่นอาการปวดหัวรุนแรงอาการปวดตามกล้ามเนื้อเริ่มเจ็บตามกล้ามเนื้อแล้วก็บางรายเนี่ยคือเราสังเกตได้ใช่ไหมคะว่าโอเคเยื่อตาขาวของเรามีสีเหลืองแล้วหรือว่ามีจุดเลือดออกตามเยื่อตาขาวหรือเปล่าเอ๊ะม่านตาอักเสบอะไรเงี้ยแล้วก็ไอเป็นเลือดแสดงว่าเลือดออกที่ปอดแหละแบบเนี้ยแต่ว่าอาการในแบบที่กล่าวไปนะคะปวดหัวรุนแรงเจ็บตามกล้ามเนื้อคือน้องเขาน้องสัตว์เลี้ยงของเราอะค่ะบอกไม่ได้นะคะแล้วก็อาการเหล่านี้เลือดออกในปอดอันนี้ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่จะเจอที่เนื้อเยื่อไตกระตับค่ะที่ว่าจะมีปัญหารุนแรงนะคะ
3: ครับขออนุญาตเดินถามอาจารย์หมอเพิ่มเติมนะครับสมมติว่าเรามีสัตว์เลี้ยงอยู่สมมติเป็นสุนัขแล้วกันแล้วถ้าสุนัขเราติดเชื้อมาเริ่มมีอาการแล้วเนี่ยพาไปพบสัตวแพทย์เนี่ยคือเขาสามารถใช้วิธีการตรวจจนทราบยังไงทราบได้ใช่ไหมว่าติดเชื้อฉี่หนูเนี่ยฮะ
4: จริงๆอะค่ะอันนี้เป็นความท้าทายของสัตวแพทย์มากเลยค่ะเพราะว่าในการตรวจวินิจฉัยเนี่ยบางครั้งเนี่ยคือกว่าเราจะรู้ว่าเอ๊ะน้องเขาติดเชื้อเลปโตสไปรานะเขาถึงได้มีอาการป่วยเหล่านี้เนี่ยเราก็จะนึกถึงโรคอื่นหรือว่ามันต้องอาศัยประวัติค่ะจากเจ้าของสัตว์เลี้ยงจริงๆนะคะว่าอ๋อสัตว์เลี้ยงของเรานะเขามีประวัติเป็นยังไงเอ๊ะไปวิ่งเล่นที่ไหนมาหรือเปล่าซุกซนบ้างไหมไปจับหนูอะไรมาหรือเปล่าหรือว่ารู้ว่าเขตพื้นที่ที่น้องเขาอาศัยอยู่ค่ะมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการพบหนูสิ่งเหล่านี้แล้วก็จุดหนึ่งที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะต้องช่วยกันนะคะก็คือการสังเกตอาการหรือว่าพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะเพราะว่าอาการที่ซึมเบื่ออาหารไม่อยากกินอาหารเลยหรือเป็นไข้เนี่ยคือเราดูภายนอกเราก็ดูไม่ออกใช่ไหมคะก็คงต้องเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงนะคะที่แบบอยู่กับน้องใกล้ชิดนะคะแล้วก็จริงๆแล้วปัญหาในสัตว์นะคะโดยส่วนใหญ่มักจะไม่แสดงอาการค่ะ
3: ครับ
4: อันนี้ก็ยากมากขึ้นไปอีกนะคะ
3: นะ
4: เพราะว่าบางครั้งน้องเขาไม่ได้แสดงอาการค่ะแล้วก็สามารถติดเชื้อได้นานเป็นเดือนหรือว่าหลายปีเลยนะคะ
3: อย่างสุนัขนี่มีภูมิคุ้มกันดีกว่าแมวไหมครับอาจารย์หมอ
4: ไม่ค่ะแมวนี่ถือว่าดีกว่ามากค่ะ
3: ครับ
4: ค่ะแล้วก็พอเป็นสำหรับรายที่ติดเชื้อเรื้อรังอันนี้ถ้าเขาติดเชื้อเรื้อรังเขาก็ไม่แสดงอาการแต่ว่าก็ยังสามารถดำรงชีพอยู่ได้นะคะเพียงแต่ว่าเขาจะมีเรื่องเกี่ยวกับโรคไตเรื้อรังเข้ามานะคะ
3: oh. อ
4: ันนี้ก็จะเริ่มคล้ายกับที่อธิบายในแมวแล้วแต่ว่าในปศุสัตว์หรือว่าสัตว์ที่ตั้งท้องเนี่ยค่ะก็มีโอกาสแทงลูกได้นะคะทีนี้เมื่อกี้ถามว่าจะวินิจฉัยยังไงใช่ไหมคะ
3: ครับผม
4: จริงๆก็ถ้าสมมติว่าเราบอกประวัติไปแล้วเนี่ยว่าโอเคพื้นที่ของเราที่เราอยู่นะคะมันมีความเสี่ยงเรื่องเกี่ยวกับมีหนูเยอะนะชุกชุมมีน้ำท่วมขังเคยเป็นพื้นที่ระบาดของเลปโตสไปรามาก่อนนะคะมีเชื้ออยู
3: ่
4: ในช่วงนี้อันนี้นะคะเราก็สามารถที่จะแจ้งทางสัตวแพทย์ได้นะคะแล้วก็ทางสัตวแพทย์ก็สามารถที่จะเอาสิ่งส่งตรวจอะค่ะจากน้ำปัสสาวะหรือว่าเลือดของน้องเขาอะนะคะไปตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจหาสารทางพันธุกรรมค่ะหรือที่เราเรียกว่า DNA นะคะจากเชื้อเลปโตสไปราได้ค่ะ
3: ครับอ๋อก็คือตรวจสอบจากประวัติก่อนแหละนะครับซักประวัติก่อนว่าเคยมีประวัติเอ๊ะไปซุกซนไปเล่นที่พื้นที่ที่มีหนูชุกชุมหรือเปล่าด้วยอะไรเพื่อประกอบการวินิจฉัยและท้ายที่สุดก็คือเรื่องของการตรวจสอบ DNA อันนี้ค่อนข้างแม่นยำใช่ไหมอาจารย์หมอ
4: ใช่ค่ะ
3: อืม
4: เพราะว่าจะสามารถตรวจหาเชื้อได้โดยตรงนะคะก็จะสามารถตอบได้ค่ะว่าน้องติดเชื้อณปัจจุบันแล้วจริง
3: ๆอ๋อครับอีกด้านนึงเนี่ยคือบ้านเราประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่มีการทำเกษตรกรรมกันค่อนข้างเยอะอย่างที่อาจารย์หมอได้เรียนภาคใต้เนี่ยคือมีคนติดเชื้อนี้กันเยอะมากทีนี้ถ้าคนที่ติดเชื้อแล้วเนี่ยนะครับสามารถที่จะรักษาได้ไหมครับอย่างไรบ้างฮะอาจารย์หมอครับ
4: ได้ค่ะจริงๆโรคนี้รักษาได้นะคะแต่ความยากอยู่ที่การวินิจฉัยค่ะถามว่าวินิจฉัยยากอย่างไรก็คือยากในช่วงแรกค่ะเพราะว่าพอร่างกายเราเนี่ยเริ่มมีภาวะเลือดออกนะคะหรือว่าตาเหลืองสิ่งเหล่านี้คือเริ่มแสดงแล้วว่าเริ่มมีอาการแทรกซ้อนที่รุนแรงตามมาแล้วถ้ามีอาการแทรกซ้อนที่รุนแรงอันนี้ก็จะนำไปสู่การเสียชีวิตได้นะคะดังนั้นเนี่ย การที่จะวินิจฉัยให้ทันท่วงทีค่ะในระยะแรกของการติดเชื้ออันนี้จะค่อนข้างลำบากนิดนึงด
3: ัง
4: นั้นประวัติหรือว่าการอธิบายค่ะว่าเราเจออะไรมาบ้างเรามีความเสี่ยงด้านไหนบ้างเราต้องไปเจอกับดินชื้นแฉะไหมหรือว่าน้ำท่วมขังหรือเปล่าอะไรเหล่านี้ค่ะก็จะช่วยร่วมด้วยนะคะทีนี้การรักษาเนี่ยก็สามารถรักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะค่ะเพื่อที่จะฆ่าเชื้อแบคทีเรียชื่อเรโปสไปรานะคะก็นับว่ายังเป็นเรื่องโชคดีอยู่นะคะที่ในปัจจุบันเนี่ยรายงานการดื้อยาจากเชื้อเรโปสไปราเนี่ยค่อนข้างน้อยนะคะในประเทศไทยดังนั้นแล้วการรักษาก็ยังสามารถทำได้ด้วยการให้ยาปฏิชีวนะนะคะแต่ว่าในช่วงที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาการแบบฉับพลันใช่ไหมคะในมนุษย์นะคะก็ดังนั้นแล้วเนี่ยการรักษาค่ะจำเป็นที่จะต้องทำการประเมินเรื่องเกี่ยวกับอาการแทรกซ้อนร่วมด้วยนะคะ
3: ครับ
4: ดังนั้นแล้วก็ควรจะอยู่ภายใต้การดูแลรักษาของคุณหมอค่ะอย่างใกล้ชิดค่ะ
3: ครับ
4: เพื่อที่จะป้องกันแล้วก็ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระดับของขนาดของยาปฏิชีวนะแล้วก็การรักษาอาการแทรกซ้อนร่วมด้วยค่ะโดยเฉพาะยิ่งช่วง1-2สัปดาห์แรกนะคะ
3: คร
4: ับตั้งแต่ติดเชื้อค่ะ
3: ครับก็ถือว่าเป็นโรคที่พอเราทำความรู้จักมากยิ่งขึ้นแล้วก็ค่อนข้างน่ากลัวจริงๆนะฮะ อยากให้อาจารย์หมอได้ฝากนิดหนึ่งว่าเราควรจะเฝ้าระวังอย่างไรเกี่ยวกับโรคนี้ปฏิบัติตัวยังไงดีครับเพื่อไม่ให้ต้องไปเผชิญกับโรคนี้ติดเชื้อจากโรคนี้ครับ
4: ค่ะอย่างโดยทั่วไปนะคะเบื้องต้นแบบง่ายๆประหยัดที่สุดก็คือการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่างๆที่เรากล่าวไปแล้วนั่นเองนะคะแล้วก็ป้องกันกำจัดขยะอีกเป็นประจำอย่าให้มีแหล่งอาหารของหนูนะคะอยู่ในบ้านของเรารักษาความสะอาดภายในบ้านนะคะถัดมาเรื่องความเสี่ยงเกี่ยวกับการลุยน้ำหรือว่าน้ำท่วมขังหรือดินโคลนก็ใส่รองเท้าบูทค่ะอันนี้ปลอดภัยแน่นอนนะคะทีนี้ถ้าเราต้องสัมผัสกับสัตว์ป่วยล่ะหรือว่าเราทำงานกับสัตว์คุกคีกับสัตว์ประตูสัตว์เนี่ยเราจะต้องทำยังไงกันบ้างอย่างแรกนะคะสวมถุงมือค่ะถุงมือตอนนี้น่าจะหาง่ายขึ้นนะคะสวมถุงมือนะคะใส่แมสเอาไว้นะคะเพื่อลดโอกาสในการที่จะสัมผัสกับเชื้อหรือว่าสูดเอาไอละอองปล่อยจากน้ำปัสสาวะนะคะที่ปนเปื้อนกับเชื้อเนี่ยเข้าสู่ร่างกายเราได้ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะเนี่ยพอเราสัมผัสกับสัตว์เสร็จแล้วหรือว่าสัมผัสกับปัสสาวะสิ่งขับถ่ายต่างๆหรือว่าสิ่งคัดหลั่งที่มาจากตัวเชื้อนะจากตัวสัตว์เขานะคะที่ปนเปื้อนเชื้อก็เราก็ควรที่จะล้างมือนะคะล้างเท้าของเรานะคะถึงแม้ว่าจะไม่มีแผลก็ตามนะคะเพราะว่าตัวเชื้อเองเนี่ยเขาไม่ได้ทนต่อด่างแก่ๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการฟอกสบู่ทำความสะอาดแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดก็สามารถป้องกันเราได้ค่ะจากการติดเชื้อนะคะ
3: ครับ
4: อาหารน้ำดื่มน้ำดื่มก็ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูงๆนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะปลอดภัยได้นะคะป้องกันจากการติดเชื้อได้นะคะสำหรับสัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่ต้องระมัดระวังก็คือการแยกระหว่างอาหารแล้วก็น้ำดื่มแล้วก็พื้นที่ขับถ่ายเขาค่ะอย่าให้อยู่ด้วยกันนะคะอันนี้ก็จะช่วยลดความเสี่ยงนะคะมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงอย่างที่กล่าวไปแล้วอย่างภาคใต้นี่ค่ะยิ่งช่วงที่เป็นฤดูฝนอย่างเงี้ยก็อาจจะปรึกษาแพทย์นะคะเพื่อรับยานะคะในการป้องกันการติดเชื้อล่วงหน้าก็ได้นะคะ
3: อ๋อก็คือมียาที่ทานป้องกันเชื้อนี้ล่วงหน้าได้ด้วยใช่ไหมอาจารย์หมอ
4: ใช่ค่ะจริงๆยาปฏิชีวนะที่เป็นแบบในระดับนะคะในระดับที่แนะนำนะคะจากแพทย์นะคะก็สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ค่ะทีนี้เรามาตรงสัตว์เลี้ยงกันบ้างนะคะเพราะว่าสัตว์เลี้ยงนี่จริงๆมันมีหลายระดับมากเลยวัคซีนเนี่ยก็ในสุนัขนะคะมีนะคะวัคซีนสำหรับโรคฉี่หนูมีค่ะแล้วก็สำหรับสัตว์ปศุสัตว์ก็มีนะคะม้าก็มีเหมือนกันค่ะก็สามารถติดต่อสัตวแพทย์ใกล้บ้านหรือว่ากรมปศุสัตว์เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมวัคซีนได้นะคะ
3: นะครับแหมนอกเหนือจากเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าก็คือมีวัคซีนตัวนี้ด้วยสำหรับป้องกันเจ้าเชื้อเลปสโตสไปร่าเนี่ยนะฮะให้กับสัตว์เลี้ยง
4: ใช่ค่ะ
3: โอ้นะครับก็ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับโอ้วันนี้ได้รับความรู้ครับค่อนข้างเยอะคุณหมอมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับ
4: ค่ะก็สำหรับในแมวนะคะถึงแม้ว่าจะไม่มีวัคซีนนะคะในแมวนี
3: ่
4: ตรงที่ว่าน้องเขาไม่มีวัคซีนนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยน้องเขาจะเริ่มมีอาการเนื่องกับโรคไตเรื้อรังใช่ไหมคะดังนั้นแล้วเนี่ยการตรวจสุขภาพประจำปีค่ะตรวจเลือดตรวจซีรั่มเพื่อประเมินค่าการทำงานของไตแล้วก็ตับอะค่ะอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่น้องเขามีอาการแบบซึมไม่กินอาหารเนี่ยก็อาจจะไปตรวจประเมินการทำงานของไตหรือตับได้นะคะอันนี้ก็จะช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงลงได้ค่ะ
3: นะครับ ก็วันนี้ได้รับความรู้ค่อนข้างเยอะเลยเกี่ยวกับโรคฉี่หนูนะฮะที่มากับเชื้อLepstospirillaนะครับเราจะได้รู้ว่าจะปฏิบัติตัวอย่างไรกับทั้งตัวเราแล้วก็สัตว์เลี้ยงของเรานะรวมไปถึงนะพี่น้องเกษตรกรด้วยที่ต้องป้องกันไว้ก่อนเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวฝนก็จะมาแล้วเรื่องของพายุก็เกรงว่าเดี๋ยวน้ำท่วมแล้วไปลุยน้ำก็ต้องใส่รองเท้าบูทกันซะหน่อยนะครับอาจารย์หมอเนาะ
4: ใช่ค่ะ
3: นะครับวันนี้ทางจสร้อยต้องขอบพระคุณนะครับอาจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.สุวรินทร์ภาวสุทธิไพศิษฐ์นะครับอาจารย์ประจำภาควิชาพยาธิวิทยาคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครขอบพระคุณมากเลยนะครับอาจารย์หมอครับ
4: ค่ะขอบพระคุณเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: สัตวแพทย์อาสาจสร้อย
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
7: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกสะดุดสะดุดสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกตุ้งเข้าไป
6: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
7: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
6: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
7: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
6: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: เมื่อพูดถึงคำว่าฮีโร่หลายคนอาจนึกถึงตัวละครในภาพยนตร์ที่สวมชุดเท่ๆมีพลังพิเศษและออกมาช่วยโลกในช่วงเวลาขับขันแต่ในชีวิตจริงฮีโร่อาจเป็นเพียงคนธรรมดาคนหนึ่งที่เลือกจะไม่เมินเฉยต่อความเดือดร้อนของคนตรงหน้าไม่ต้องมีพลังวิเศษไม่ต้องมีผ้าคลุมแค่มีน้ำใจก็เพียงพอที่จะเปลี่ยนวันธรรมดาให้กลายเป็นวันที่ใครสักคนไม่มีวันลืมเรื่องแรกเกิดขึ้นบนทางเท้าถนนพระราม4เมื่อคุณพงษ์ทำกุญแจรีโมทรถหล่นลงไปในรูฝาท่อระบายน้ำแบบพอดีเป๊ะจนไม่สามารถหยิบขึ้นมาได้เจ้าตัวรีบโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือมายังจสร้อยเพื่อประสานสำนักงานเขตคลองเตยแต่ระหว่างที่กำลังรอความช่วยเหลือกลับมีฮีโร่ปรากฏตัวเร็วกว่าที่คิดพนักงานร้านเสียก๋วยเตี๋ยวเป็ดซึ่งเห็นเหตุการณ์อยู่พอดีรีบนำอุปกรณ์สำหรับเปิดฝาท่อที่ร้านมีอยู่แล้วออกมาช่วยทันทีไม่นานฝาท่อก็ถูกเปิดบันไดถูกหย่อนลงไปและกุญแจรีโมทรถก็ถูกนำกลับขึ้นมาอย่างปลอดภัยท่ามกลางความโล่งใจของทุกคนเหตุการณ์นี้อาจดูเป็นเรื่องเล็กๆแต่สำหรับเจ้าของรถกุญแจดอกนั้นคือสิ่งสำคัญที่ทำให้เขาเดินทางต่อได้และสำหรับพนักงานร้านก๋วยเตี๋ยวการยื่นมือเข้าช่วยเหลือในวันนั้นก็คือพลังของฮีโร่ในชีวิตจริง
5: เช่นเดียวกับอีกหนึ่งเรื่องราวของมะขามสุนัขพันธุ์ไทยหลังอานวัยเพียง10เดือนที่ตกใจจนวิ่งหนีออกจากบ้านหลังถูกสุนัขตัวอื่นไล่กัดหลายวันผ่านไปเจ้าของออกตามหาทุกวิถีทางแต่ก็ยังไร้วี่แววจนกระทั่งคุณเอกเจ้าของเต็นท์รถมือสองพบสุนัขตัวหนึ่งนอนอ่อนแรงและมีบาดแผลอยู่ภายในเต็นท์แทนที่จะปล่อยผ่านเขารีบนำอาหารและน้ำมาให้ก่อนลองค้นหาข้อมูลจากภาพที่ถ่ายไว้และนั่นทำให้เขาพบประกาศตามหาของจอสอร้อยบนเฟซบุ๊กหลังจากประสานข้อมูลมะขามก็ได้กลับสู่อ้อมกอดของเจ้าของอีกครั้งพร้อมโอกาสที่จะได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีเรื่องราวนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะคนเพียงคนเดียวแต่เกิดจากการแบ่งปันข้อมูลความช่างสังเกตและน้ำใจของผู้คนที่ช่วยกันคนละไม้คนละมือทั้งสองเหตุการณ์นี้ทำให้เราเห็นว่าฮีโร่ในชีวิตจริงไม่ได้มีพลังพิเศษเหมือนในภาพยนตร์แต่คือคนที่เลือกจะหยุดมองอีกสักนิดเลือกจะถามไถ่ายอีกสักครั้งและเลือกที่จะยื่นมือเข้าช่วยโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนส่วนจส.ร้อยยังคงทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเป็นกระบอกเสียงและเป็นอีกหนึ่งแรงที่ช่วยเชื่อมต่อความช่วยเหลือจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง
6: เพราะทุกครั้งที่มีคนลุกขึ้นมาทำความดีไม่ว่าจะเป็นการช่วยเก็บกุญแจดอกเล็กๆหรือช่วยให้สมาชิกสำคัญของครอบครัวได้กลับบ้านสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นเพียงการแก้ปัญหาแต่คือการเติมเต็มความอบอุ่นให้กับสังคมและจอสอร้อยขอร่วมชื่นชมเหล่าฮีโร่ในชีวิตจริงทุกคนผู้ที่พิสูจน์ให้เห็นว่าความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เพียงแค่ไม่ละเลยความเดือดร้อนของผู้อื่นก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในหัวใจของใครหลายคนได้เสมอกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังที่ติดตามฟังกันอยู่ด้วยนะคะทางช่องจอสร้อยแล้วก็ทาง700 Radio Official ทาง YouTube นะคะแล้วก็ในช่องทางอื่นๆอีกมากมายทั้ง TikTok ทั้ง Clubhouse นะคะที่ติดตามฟังกันอยู่ด้วยตอนนี้ก็ถ่ายทอดเสียงกันไปแทบจะทุกช่องทางของจอสร้อยเลยทีเดียวนะคะและวันนี้ค่ะยินดีมากเลยค่ะภูมิใจมากดูสิคะดิฉันนั่งอยู่ท่ามกลางดอกไม้สวยๆที่สวิตเซอร์แลนด์วันนี้เราจะไปที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะใช่แล้วนะคะพบกับคุณจุ้ยสมชายเพชรโรภาสอีกครั้งหนึ่งสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณอัชราดีใจได้เจอกันอีกครั้งครับ
0: ใช่แล้วนะดีใจมากๆเลยเพราะว่าวันนี้นะคุณจุ้ยจะพาเราไปชมดอกไม้สวยๆที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะเราจะไปที่ไหนยังไงบ้างเดี๋ยวให้คุณจุ้ยอธิบายพร้อมภาพประกอบกันเลยทีเดียวนะคะ
1: ได้ครับเราไปกันทั่วๆเลยนะครับ
0: ค่ะอันนี้คือหลากหลายที่เลยใช่ไหมคะ
1: หลากหลายที่ครับผม
0: ทุกที่ที่มีดอกไม้ที่คุณจุ้ยพาเราไปหมดเลยนะคะก่อนที่จะไปเยือนสวิตเซอร์แลนด์กันแบบจริงๆจังๆนี่เราก็ดูรูปกันไปก่อนพอไปถึงเนี่ยเราจะได้ชื่นชมบรรยากาศกันอย่างเต็มที่ให้มีเรียกว่าได้รับทราบข้อมูลกันสักเล็กน้อยในเรื่องของดอกไม้ต่างๆนะคะแนวเริ่มต้นกันด้วยนี่เลยสวยสดใสกันเลยทีเดียวนะคะ
1: ใช่ครับทราบไหมครับว่าดอกอันนี้คือดอกอะไร
0: ไม่รู้เลยค่ะคุณจุ้ย
1: อันนี้เป็นช่วงนี้อ๋อมีหลายดอกเนาะช่วงนี้เนา
0: ะ
1: บานกันสะพรั่งเลยนะครับ
0: นี่คือแบบ
1: ช่วงนี้ไม่ได้เข้าหน้าสปริง
0: ไม่ได้ตั้งใจปลูกเลยใช่ไหมปลูกกันเหมือนข้างทางอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมคะเนี่ย
1: ใช่อยู่ตามพาร์คครับที่มันขึ้นเองมันใช้เวลาจำนวนใช้เวลาหลายปีครับมันก็เลยกระจายขึ้นได้เยอะขนาดนี้นะครับ
0: ค่ะสวยงามมากๆดูสิโอ้โหเป็นแบบเปล่ากับพรมดอกไม้
1: นะครับดอกเล็กๆน่ารักมากครับ
0: แล้วเมื่อกี้ที่บอกว่าดอกเมื่อกี้นี้สีเหลืองๆนั่นคือดอกอะไรนะคะ
1: ดัฟโฟดิลครับ
0: ดอกดัฟโฟดิล
1: เขาจะบานทั่วยุโรปนะครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้เป็นดอกคล้ายๆภาษาเยอรมันเขาเรียกว่าพิมูล่าพิมูล่านะครับหรือว่าภาษาอังกฤษน่าจะเรียกว่าพิมโรสนะครับ
0: อ๋อพิมโรสชื่อใกล้ๆกันที่เราเอาเห็นเขาเอาสกัดน้ำมันมานะน้ำมันดอกพิมโรสอะไรอย่างนี้ไหมคะน่าจะใช
1: ่ใช่ครับอันเดียวกันครับ
0: ค่ะแล้วอันนี้นี่คือ
1: ก็พิมโรสเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันเป็นหลายสีครับใช่ครับ
0: อ๋อค่ะ
1: เขาจะบานประมาณมีนานะครับประมาณกลาง
0: ช่วงนี้ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ของการออกดอกไม้แทบจะทั้งยุโรปเลยไหมคะแล้วก็ในคือในโซนภาคเหนือทั้งหมดใช่ไหมคะที่จะเป็นการเรียกว่าดอกไม้ก็จะผลิดอกนะคะ
1: ใช่ครับช่วงนี้อากาศค่อนข้างอบอุ่นขึ้นนะครับตอนเช้าๆนี่ประมาณสัก 2-3 องศาแล้วก็ไล่ไปถึง 15-16 องศานะครับ
0: 2-15 องศานะคะนี่ถือว
1: ่
0: าระดับสบายๆใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับแบบว่าตั้งแต่เช้าอากาศเย็นนิดนึงแล้วก็ไล่ขึ้นไปเรื่อยครับอันนี้คือเห็นไหมครับดอกนี้คนรู้จักนะครับดอกนี้เป็นสัญลักษณ์ของกระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อหนึ่งนะที่อยู่ตามกับถุงกระเป๋าครับนึกออกไหมครับ
0: ค่ะแต่นึกชื่อยี่ห้อไม่ออกแต่ว่ามันคุ้นหน้ากับดอกนี้อ๋อชาแนลใช่ไหม
1: ชาแนลครับอันนี้ชื่อดอกคาเมเลียนะครับ
0: ดอกคาเมเลีย
1: ใช่มีหลายสีเมื่อกี้ที่มีสีชมพูสีแดงสีผสมอย่างเงี้ยครับ
0: ดอกนี
1: ้แต่ว่าดอกไม้ชนิดนี้ไม่สามารถปลูกได้ในสวิตได้ทุกภาคนะครับ
0: แบบเ
1: ป็นดอกไม้
0: คือหมายถึงว่าต้องมีอากาศเฉพาะของเขาถึงจะอยู่ได้
1: ใช่ครับเป็นอากาศเฉพาะก็คือปลูกได้ทางภาคใต้ของสวิตเซอร์แลนด์นะครับ
0: ภาคใต้ของสวิตเซอร์แลนด์แล้วมันหอมไหมคะดูสวยๆอย่างนี้มันหอมไหมคุณจุ้ย
1: แทบจะไม่มีกลิ่นนะครับมีแบบอ่อนอ่อนมากๆครับ
0: สีสวยอย่างเดียว
1: ใช่อันนี้เขาจะบานคือเขาชอบอากาศเย็นๆแต่เขาไม่ชอบแดดจัด
0: ค่ะ
1: งงไหมครับ
0: ชอบอากาศเย็น
1: แต่ไม่ชอบแดดจัดใช่ไม่ควรเกิน15องศาแล้วก็ถ้าแดดส่องปุ๊บเมื่อไหร่แดดส่องแรงๆเมื่อไหร่กลีบเขาจะเผาไหม้นะครับ
0: ร่วงไปเลยอันนี้ก็สวยค่ะยังคงเป็นคาเมเลียอยู่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: สวยมากเลยนะคะสวยมากๆเลยอ่ะ
1: ช่
0: คล้ายๆกุหลาบเหมือนกันโอ้โหนี่คือ
1: ทั้
0: งต้นเลย
1: ทั้งต้นเลยครับที่เป็นสีชมพูสีแดงๆนะครับถ้าชมพูจะเป็นแมกโนเลียครับด้านหลัง
0: อ๋อชมพูด้านหลังเป็นแมกโนเลียนะคะ
1: ใช่
0: ด้านหน้าอาจจะเป็นคาเมเลีย
1: ใช่ครับใหญ่มากครับ
0: คาเมเลียน่าจะกลิ่นหอมไหมคะเคยเห็นในสบู่อาบน้ำหรืออะไรมักจะมีชื่อกลิ่นคาเมเลียอะไรอย่างงี
1: ้ไหมแทบจะไม่มีกลิ่น
0: มันหอมไหมแทบจะไม่ได้กลิ่นใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับแต่ว่าแมกโนเลียนะครับมีกลิ่นที่สีชมพูด้านหลังนะครับ
0: ค่ะ
1: ช่วงนี้ก็มีทิวลิปบางสายพันธุ์เริ่มบานนะครับมันจะเริ่มบานตั้งแต่ปลายมีนาแล้วก็ต้นเมษานะครับแล้วบานเต็มที่เนี่ยประมาณกลางเมษาครับจนถึงปลายเมษา
0: ค่ะโอ้เพราะฉะนั้นใครที่จะไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ไปดูดอกไม้เนี่ยก็คือจะต้องประมาณสักมีนาถึงเมษาซึ่งก็เป็นช่วงหยุดสงกรานต์ของเราพอดี
1: ใช่ครับแล้วก็เป็นเทศกาลของคนที่นี่ด้วยครับเป็นเทศกาลอีสเตอร์นะครับ
0: อ๋อ
1: ค่ะ
0: แล้วเขาที่นู่นเขาเล่นอะไรยังไงกันบ้างคะ
1: อะไรนะครับ
0: เขามีกิจกรรมอะไรกันบ้างสำหรับเทศกาลอีสเตอร์ที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยค่ะ
1: ม
0: ีอะไรไหมมีอะไรพิเศษไหมคะ
1: ก็เกี่ยวกับศาสนานะครับแล้วก็มีการถ้าเราเคยดูนะมีการต้นไข่ไว้ให้เด็กค้นหาไข่ประมาณนะครับเป็นเทศกาลบรรยุดเป็นช่วงไฮซีซั่นของที่นี่นะครับที่พักอะไรก็จะแพงขึ้น
0: อ๋อก็ตรงกับเราซะด้วยเองนะ
1: ใช่
0: อันนี้ยังคงเป็นดอกทิวลิปใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับที่ทิวลิปมีพาร์คที่เราเข้าฟรีได้ด้วยนะครับที่สวิตเซอร์แลนด
0: ์โอ้ค่ะค่ะ
1: แล้วก็จะเก็บชายแดนเยอรมันที่ติดสวิตก็มีพาร์คใหญ่ๆให้เข้าด้วย
0: ค่ะส่วนใหญ่นี่จะอยู่ในเมืองไหนอะไรยังไงคะสำหรับดอกไม้ทิวลิปแบบนี้ค่ะ
1: ปลูกได้ทั่วไปเลยครับปลูกได้ทั้งภูมิภาคเลยครับเขาชอบอากาศคล้ายๆกันครับก็คือจะบานช่วงนี้ตอนนี้กำลังตูมๆแต่ว่าดอกไม้ประเภททิวลิปที่มันต้นเตี้ยๆหน่อยก้านไม่ยาวนะครับก็จะเริ่มบานก่อนนะครับอ๋ออันนี้ก็ยังเป็นทิวลิปนะครับจะเป็นคล้ายโรสทิวลิปมีกลีบซ้อน
0: อ๋อนี่ยังทิวลิปเหรอคะอ๋อ
1: ดอกสีเหลืองนี่ไม่ใช่แล้วครับเป็นดัฟโฟดิลกลีบซ้อนครับ
0: โอ้โหนี่ขนาดเราเห็นมาเมื่อกี้แล้วดัฟโฟดิลก็หน้าตาก็ไม่เหมือนกันเลยนะคะ
1: ไม่เหมือนกันครับ
0: อันนี้เหมือนดอกกล้วยไม้ดินอะไรอย่างงี้ไหมคะกล้วยไม
1: ้อันนี้ก็มีกลิ่นหอมมากครับอันนี้เขาเรียกว่าไฮยาซินนะครับมีหลายสี
0: อ๋อไฮยาซินอ๋อค่ะสวยมากเลยอ่ะอันนี้ก็อาจจะ
1: อันนี้ไม่รู้จักขอโทษทีมีดอกไม้เยอะมากๆนะครับผมก็ถ่ายเก็บไว้
0: นะคล้ายดาวเรืองนะคะคล้ายดาวเรืองไหมคะ
1: คล้ายๆครับปัจจุบันช่วงนี้ครับ
0: อ
1: ันนี้ก็ให้ทายว่าเป็นดาฟโฟดิลหรือว่าเป็นทิวลิปครับเนี่ย
0: นั่นน่ะสิคะกำลังคิดอยู่ว่ามันเหมือนดาฟโฟดิลที่เป็นรูปแรก
1: ใช่ครับเป็นดาฟโฟดิลอีกสายพันธุ์นึงครับอันนี้ผมถามที่เบิร์นนะครับที่กรุงเบิร์น
0: เอากรุงเบิร์น
1: ใช่ใกล้ๆบ้าน
0: ค่ะ
1: อันนี้ดอกป๊อปปี้นะครับ
0: ค่ะอันนี้เป็นดอกป๊อปปี้ตอนบานจะจนไม่รู้เลยว่าเป็นดอกอะไรนะอันนี้ก็สวยนะคะเหมือนกล้วยไม้อ่ะ
1: อันนี้เป็นต้นใหญ่ๆสีชมพูที่อยู่เมื่อกี้นะครับมันมีหลายสายพันธุ์เช่นกันแต่นี้ดอกเขาเวลาเรามือไปทาบเนี่ยครับจะเท่าฝ่ามือนะครับแต่ละดอก
0: โอ้ใหญ่ใหญ่ขนาดนั้นเลย
1: ใช่แล้วต้นสูงมันแบบ10กว่าเมตรเลยนะครับ
0: โอ้ค่ะต้นใหญ่เลยนะคะ
1: เขาเรียกอะไรนะอะไรการหน่อยเวลาเราได้ยินโครงการบ้านหรูๆเนี่ยก็จะเอามาตั้งชื่ออะไรนะแมกโนเลียเห็นไหมครับ
0: แมกโนเลียใช่ใช่ใช
1: ่ใช่เขาดูอลังการกว่าพวกซากุระนะครับ
0: ซากุระดอกยิ่งใหญ่ใหญ่โตของเขากับความสวยงามของดอกของเขา
1: ใช่
0: แล้วก็หอมด้วยใช่ไหมถ้าเป็นแมกโนเลีย
1: ด้วยครับ
0: อุ้ยนี่มีหิมะด้วยอ่ะ
1: ใช่แล้วครับเพราะว่าเดือนเมษาเนี่ยอากาศแปรปรวนนะครับบางทีดอกไม้กำลังบานปุ๊บอ้าวอากาศเย็นปุ๊บหิมะก็ตกใส่นะครับ
0: ผมก็เลยขนาดหิมะลงเลยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่คือถ้าตกขนาดนี้ประมาณลบ 1 ลบ 2 ลบ 3 องศานะครับ
0: แล้วมันไม่ตายหมดเลยเหรอคะ
1: เขาบอกช้ำเหมือนกันนะครับเขาบอกช้ำเหมือนกันบางทีด้วยความที่หิมะหนักๆก้านเขาจะหักนะครับอันนี้ผมถ่ายที่บ้านครับ
0: ค่ะแถวบ้านเลยเหรอคะ
1: ในสวนที่บ้านครับอันนี้
0: ค่ะ
1: อันนี้
0: สวย
1: ถ่ายเก็บเอาไว้นะครับของปีที่แล้วแต่ว่าปีนี้ก็อาจจะตกอีกนะครับเห็นพยากรณ์บอกว่าอากาศจะประมาณ0องศา1องศาอาจจะมีมากตก
0: อี
1: ก
0: นะคะ
1: ใช่ครับในช่วงอากาศแปรปรวน
0: ค่ะแล้วสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์นี่คุณจุ้ยตอนนี้เขาเปิดให้โอ้นี่ก็สวยงามมากนี่เป็นเหมือนซากุระเลย
1: แมกนูเลียครับ
0: แมกนูเลียเหมือนกันเลยนะคะ
1: ใช่ครับเขาจะใหญ่ๆหน่อยนะครับ
0: ค่ะแล้วอันนี้สถานที่เที่ยวข้างหลังนี่คืออะไรอะคะเมื่อกี้นี
1: ้เป็นโบสถ์ในเมืองซูริกนะครับ
0: อ๋อค่ะ
1: ส่วนตรงนี้อยู่ใน
0: ค่ะ
1: อันนี้เป็นซากุระนะครับ
0: นั่นแหละกำลังจะถามว่าแล้วอันนี้เราจะรู้ไหมป้าเป็นซากุระคือมองแล้วแบบว่าบอกยากมากเลยนะคะเนี่ย
1: ใช่ไหมครับเขาจะไม่มีกลีบใหญ่เขาจะแบบเล็กๆนะครับซากุระ
0: ความแตกต่างใช่ไหมคะกลีบมันจะเล็กกว่าใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเราจะไม่เห็นกลีบของมันเลยนอกจากซูมเข้าไป
0: ค่ะ
1: อันนี้อยู่ในพาร์คที่กรุงโลซานนะครับเมืองโลซานนะครับ
0: ที่โลซาน
1: ห่างบ้านเราหน่อย
0: ค่ะ
1: ก็จะเป็นพาร์คนะครับอันนี้ถ่ายจากมุมบนอีกมีหลายสถานที่มากครับที่เราสามารถไปไล่ล่าหาซากุระได้นะครับในสวิตเซอร์แลนด
0: ์ไล่ล่าตามโซลาบาน
1: อันนี้เป็นพวกพลูเนสนะครับเป็นพวกพลุนนะครับ
0: เอาเป็นดอกของพลุนเหรอ
1: ใช่ครับเหมือนเชอรี่บลอสซัมนะครับคล้ายๆกับดอกเชอรี่ที่ให้ลูกแต่ว่าถ้าเชอรี่บลอสซัมเขาจะไม่ให้ผลเนาะ
0: ไม่มีลูก
1: ใช่เป็นลูกพลุนอันนี้ก็พลุนเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาไม่ให้ผลให้แต่ดอก
0: ค่ะสวยใช่ค่ะ
1: อันนี้ก็พลุนเช่นกัน
0: นี่ถ้าเราไม่รู้จักศึกษาเราก็จะเรียกมันเป็นซากุระไปหมดนะ
1: ใช่ครับมาใหม่ๆก็งง
0: อัน
1: น
0: ี้
1: ก
0: ็
1: คือซากุระนะครับ
0: อันนี้ซากุระใช่ไหมคะ
1: ใช่คร
0: ับเพราะตอนแรกที่คุณจุ้ยส่งรูปมาฉันก็นึกว่าเป็นซากุระหมดเลยนะเพราะว่าเราไม่ได้ไปลงดีเทลในรายละเอียดของแต่ละรูปเราก็ไม่เคยเห็นของจริงต้นอื่นๆด้วยแต่ซากุระยิ่งเคยเห็นบ้างแต่มันก็มีหลายสายพันธุ์อีกเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับอันนี้ก็เป็นซากุระทางแถววาลิสนะครับทันทนวาลิส
0: ต้นข้างหน้านี่ก็ออกดอกเยอะมากเลยนะคะเนี่ย
1: แมกโนเลียนั้นสูงประมาณ10เมตรได้นะครับ
0: โอ้พอเป็นช่วงที่มันไม่มีดอกนี่มันก็คือจะเป็นแต่ใบไม้เขียวๆอะไรเงี้ยเหรอคะ
1: ใช่ครับเหมือนกับต้นข้างหลังครับจะเขียวๆงั้นครับ
0: อ๋อค่ะ
1: คือความพิเศษของเขาอ่ะเขาจะออกดอกเต็มต้นก่อนนะคล้ายๆซากุระเหมือนกันแต่ว่าเขาจะอลังการกว่าให้กลิ่นหอมด้วยนะครับก็เลย
0: น่าจะแบบไปแล้วก็ชื่นชมทั้งดอกด้วยได้กลิ่นหอมอีกต่างหาก
1: ใช่
0: อันนี้เป็นซากุระที่ไหนคะเนี่ยดูเหมือนญี่ปุ่นเลยอะค่ะ
1: ใช่มีภูเขาแหลมๆด้วยนะครับ อันนี้ไม่ใช่ซากุระครับ
0: นี่อะไรคะนุ๊กนี่ต้นอะไรคะ
1: ลองเดาดูไหมครับเป็นผลไม้
0: บวยเหรอคะ ไหมตอนนั้นไหม
1: ผมเคยเอาไปลงเพจแต่ให้เขาทายดูนะไม่มีใครทายถูกเลยใช่ไหมครับ
0: มันน่าจะยากจริงๆนะคะคุณจุ้ย
1: ยากครับ
0: มันคืออะไรคะ
1: เมื่อกี้เลยครับเป็นดอกแอปริคอตครับ
0: อ๋อ
1: คือคนคาดไม่ถึงนะครับคนจะทายลูกพีชลูกแพรแอปเปิ้ลลูกเชอร์รี่ยากยากครับ
0: มันคืออะไรคะ
1: เมื่อกี้เลยครับเป็นดอกแอปริคอตครับ
0: อ๋อ
1: คือคนคาดไม่ถึงนะครับคนจะทาย

0: ดอกมาก่อนแล้วก็แล้วใบออกมาทีหลังแล้วก็เริ่มเป็นมีผลครับ
1: แต่
0: อันนี้เป็นซากุระซากุระสีขาวในกรุงเบิร์นนะครับ
1: อ๋อเป็นสีขาวเลยนะคะ
0: กำลังบานเลยครับ
1: สวยงาม
0: เมื่อวานไปถ่ายรูปเล่นคนเต็มเลยครับนักนักถ่ายภาพเต็มเลย
1: ค่ะตะกี้ถามถึงนักท่องเที่ยวได้ว่าสามารถเดินทางเข้าไปเที่ยวที่สวิตเซอร์แลนด์กันได้แล้วยังคะ
0: ได้แล้วครับที่จริงสวิตเซอร์แลนด์เราไม่เคยกักตัวเลยนะครับแล้วก็นโยบายตั้งแต่มีนาแล้วนะครับไม่ต้องนอกจากไม่ต้องกักตัวแล้วไม่ต้องโชว์โควิดเซอร์ติฟิเคทด้วยนะครับแต่ว่าคนไทยใช้เพราะว่าเนื่องจากสายการบินแต่ละสายการบินเขาต้องการใช่ไหมครับ
1: อ๋อเป็นเงื่อนไขของสายการบินในการ
0: ใช่แต่ว่าสวิตไม่ใช้เลยนะครับแล้วก็เข้าร้านอาหารพวกนี้เข้าที่พักก็ไม่ต้องใช้โควิดเซอร์ติฟิเคทอะไรเลยนะครับแต่ยังมีบางที่ต้องใส่หน้ากากนะครับเช่นรถสาธารณะรถไฟพวกนี้ครับ
1: ยังต้องใส่หน้ากากอยู
0: ่ยังต้องใส่หน้ากากอยู
1: ่ก็ยังก็ดีนะคะเพราะว่ามันเป็นที่ที่คนเจอกันอย่างเยอะๆนะคะ
0: แต่ในอนาคตอันใกล้นี้เขากำลังพิจารณาว่าไม่ต้องใส่เลยครับ
1: อ๋อกำลังจะยกเลิกอยู่สถานการณ์คนติดที่นู่นยังเยอะไหมคะ
0: ก็เยอะอยู่ครับแต่ว่ามันไม่มีความอันตราย
1: ไม่อันตราย
0: เขาก็เลยอยากให้ธุรกิจดำเนินไป
1: ลดน้อยลงใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: ดู
0: อันนี้กรุงเบิร์นนะครับอันนี้มหาวิทยาลัยเบิร์นด้านหลังนะครับเมืองมรดกโลกเบิร์น
1: เป็นเมืองมรดกโลก
0: ใช่เราแก่เกิน800ปี
1: จะต้องมาเที่ยวที่นี่ด้วย
0: ต้องเที่ยวครับต้องเที่ยว
1: ค่ะแหมมีหลากหลายที่ที่ถ้าเราไปสวิตเซอร์แลนด์คุณจุ้ยคิดว่าอันดับแรกสมมติไปครั้งแรกเลยเนี่ยเราจะต้องไปที่เมืองไหนอะไรยังไงคะ
0: ไฮไลท์ใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่ตัวทั่วไปเราจะมาไฮไลท์ก่อนเมืองหลักๆลูเซิร์น
1: ค่ะ
0: เบิร์นอินทลักเกนเซอร์มัตพวกนี้ครับแล้วก็ต้องขึ้นเขาจำพวกเขาสูงเช่นยุงฟราว
1: ยุงฟราวมัตเตอร์ฮอนอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: มัตเตอร์ฮอนกอนากลาดนะครับแล้วก็เขาอะไรอย่างเขาเจมส์บอลนะครับส่วนสิ้นเกียรติ
1: ค่ะซึ่งเมื่อรอบที่แล้วมีรูปถ่ายอยู่ใช่ไหมคะที่เข้าไปที่โชว์ให้เราไปเที่ยวที่เจมส์บอนด์ที่ถ่ายเจมส์บอนด์ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเป็นช่วงไฮไลท์แล้วก็นาฬิกาส่วนมากตัวที่ไปแล้วเราก็จัดด้วยนะครับแต่ไปไหนล่องเรือต้องจัดนะครับ
1: ค่ะ
0: ล่องเรือแถวลูเซิร์นแถวทูนเนี่ยครับ
1: ซึ่งคุณจะอยู่ที่เมืองทูนใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับ
1: ก็เป็นจุดศูนย์กลางระหว่างที่เที่ยวทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งบนทั้งล่างเลยทีเดียวนะคะ
0: ใช่อาจจะไกลแอร์พอร์ตนิดนึงแต่ว่าตรงแอร์พอร์ตเราไม่รู้อยู่ทำอะไรไม่มีที่เที่ยวเราต้องมาพักแถวนี้นะ
1: มันต้องอยู่ใกล้ๆที่เที่ยวถึงจะดีใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: เดี๋ยวมีภาพที่เที่ยวอื่นๆที่จะแสดงให้เรียกว่าพาเราเที่ยวที่สวิตเซอร์แลนด์กันต่อนี่โอ้โหอันนี้เห็นบอกว่าใกล้ๆบ้านดิฉันจำได้ปราสาทตรงนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ที่แบบว่าเหมือนประสาทผีสิงใช่ไหมคราวที่แล้ว
1: ที่อายุประมาณเท่าไหร่นะคะ600กว่าปีไหมคะ
0: ตรงนี้300กว่าเองนะครับ
1: 300กว่าดิฉันจำผิดทั้งนั้น
0: ใช่แล้วดอกบัวดินชนิดกลีบใหญ่ก็จะบานอยู่ตอนนี้กำลังจะโรยแล้วนะครับ
1: อย่าง
0: ฉากหลังคุณอัชราเนี่ยเป็นบัวดินกลีบเดียวนะครับกลีบเดียวก็จะบานประมาณกลางกุมภาจนถึงต้นเมษาแล้วก็ปีใหญ่นะครับก็จะบานตามหลังมาอย่างอยู่ในภาพที่นับประกาศตอนแรกเมื่อกี้ครับ
1: ค่ะค่ะอันนี้ก็คือนับประกาศเดียวกัน
0: ใช่ตรงนี้คนละที่และตรงนี้ตรงทะเลสาบเจนีวาครับ
1: อันนี้ทะเลสาบที่เจนีวาโอ้ที่เจนีวาเลยนะคะ
0: อันนี้ผมถ่ายเขาเรียกว่าริเวราสวิตนะครับ
1: เป็นริเวราของสวิตเซอร์แลนด์นี่เหรอคะ
0: ใช่ครับทะเลสาบเจนีวาเพราะว่ามันจะไม่หนาวจัดไม่ร้อนจัดก็เลยอากาศอบอุ่นนี่แถวผมจะถ่ายแถวมงเตรนะครับ
1: สวยจริงๆ
0: คนไทยเขาชอบมานะครับมงเตรเพราะว่าเป็นเมืองตากอากาศค่อนข้างขึ้นชื่อนะครับ
1: ค่ะเป็นเมืองริมทะเลอย่างนี้ไหมคะ
0: ริมทะเลสาบเห็นไหมครับด้านหลังก็จะมีเทือกเขาแอลป์อยู่แล้วก็ทะเลสาบนะครับ

0: มีวิวทั้งเทือกเขาแอลป์ด้วยแล้วก็มีทะเลสาบนะคะดอกไม้ที่โอ้โหหน้าน
1: แ
0: ี
1: ล
0: ้
1: ้ว
0: พี
1: จ
0: ่
1: ะ
0: ว
1: ม
0: ่
1: ี
0: า
1: พ
0: ก็
1: าร์คปลูกดอกไม้ตลอดแนวเส้นทางที่คนเดินนะครับหลายกิโล
0: ค่ะอ๋อ
1: นี่ขนาดผมมาถ่ายไกลๆนะแล้วถ้าเดินเข้าไปถึงในเมืองตรงข้างหลังนะครับมัน
0: ค
1: ก็
0: ่ะ
1: จะเป็นดอกไม้ทั้งแถบเลยนะครับ
0: เป็นทั้งย่านนี้จนถึงนู่นเลยเหรอคะ
1: ใช่ครับสุดไปถึงนู่นนะครับที่มี
0: ตรงแหล
1: ติ
0: ม
1: ด
0: นู่น
1: น
0: เละ ยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โห
1: และถ้าเดินไปอีกจากมุมที่ผมถ่ายก็จะมีอีกยาวเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: เดินกันเหนื่อยอ่ะ
0: เรียกว่าถ่ายรูปกันจนหมดเมมอ่ะนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โห
1: ใครที่
0: เพ
1: ช
0: รา
1: ื
0: ะ
1: ่
0: ต
1: น
0: รง
1: ช
0: นี้
1: อบ
0: มัน
1: ก
0: ก็
1: าร
0: จะ
1: ถ่ายรูป
0: ส
1: ก
0: ว
1: ็
0: ย
1: ถ่ายกันเพลิน
0: ค่ะถ้าไปเที่ยวคุณจุ้ยนี่น่าจะมีไม่ต่ำกว่าเป็น200 รูปแบบในทริปเนี่ยคิดว่าต่อคนนะต่อคนน่าจะเกินเลย
1: ผมเคยถ่ายเกือบหมื่นนะครับ
0: โอ้โห
1: ที่8 วัน 7 คืนรวมแล้วเกือบเป็นหมื่นภาพนะครับก็คือค
0: เป
1: น
0: ็น
1: หนึ่ง
0: หมื่นภาพ
1: สมมุติเที่
0: ต
1: ย
0: ่
1: ว
0: อ
1: มา
0: ทริป
1: กรุ๊ป10 คนก็ประมาณคนละ1,000 กว่ารูปนะครับ
0: ไม่ใช่100-200นะเป็นคนละพันเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหแต่ดูแล้วก็น่าล่ะค่ะถ้าหากว่าตั้งแต่ตรงนี้ยาวไปจนถึงสุดนู่นแล้วมีดอกไม้สวยๆตลอดทั้งทางโอ้โหเรีย
1: ใช
0: ก
1: ่
0: ว่า
1: แล้
0: เด
1: วเ
0: ิ
1: ข
0: น
1: า
0: ทั้
1: จ
0: ง
1: ะ
0: ว
1: เป
0: ั
1: ลี
0: น
1: ่ยน
0: เนี่
1: ฤ
0: ย
1: ดูด้วยนะครับ
0: ค่ะอ๋อดอกไม้มันจะสับเปลี่ยน
1: ตอนนี้ก็จะปลูกดอกไม้พวกสปริงแล
0: ค
1: ้ว
0: ่ะ
1: ประเภทหัวที่เป็นทิวลิปครับอันนี้ผมถ่ายไว้มีนานะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วพอเมษาดอกไม้ประเภท
0: ม
1: ห
0: ั
1: ัน ว
0: จ
1: มั
0: ะ
1: นก็
0: ย
1: จ
0: ิ่
1: ะ
0: งใหญ่
1: แทงดินขึ้นมาแล้วจะสูงกว่าดอกไม้เนี่ยครับเห็นไหมครับเนี่ยครับตัวเนี้ย
0: ค่ะค
1: ก็
0: ่ะ
1: คือเป็นพวกทิวลิปมันจะสูงขึ้นมาแล้วให้ด
0: ส
1: อ
0: ี
1: ก
0: เขียว
1: พื้น
0: เขียวขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมคะก็จะมีบางดอกที่โผล่ตัวดอกสีเหลืองๆมาแล้วให้เห็น
1: ใช่ใช่ครับก็คือเขาสามารถปลูกดอกไม้คลุมดินไว้ให้มันสวยงามแล้วก็
0: ค
1: ส
0: ู่ ะ
1: งขึ้นมาอีกก็จะเป็นพวกทิวลิปสวยมาก
0: สวย
1: เพลิ
0: ง
1: น
0: าม
1: น
0: จ
1: ะครับ
0: ริงๆค่ะเพลินจริงๆน่าอิจฉาจังเลยอะคุณจุ้ยอะ
1: สวยทุกเมือง
0: สวยทุกมุมทุกเมืองทุกที่จริงๆค่ะเป็นเมืองในฝันของหลายๆคนจริงๆนะคะสำหรับทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์นะคะ
1: อันนี้เขาใช้เขาเรียกอะไรนะภาษีของผู้คนนะครับมากลับคืนมาในรูปสาธารณประโยชน์นะครับให้ผู้คนมาชื่นชมแล้วก็ผ่อนคลายมีทางเดินออกกำลังกายยาวจุกกับทุกเมืองนะครับก็คือทำอย่างนี้นะครับ
0: ค่ะข้างบนที่เห็นเนี่ยมันเหมือนสกีรีสอร์ทคล้ายๆอย่างนั้นไหมคะบนภูเขา
1: ใช่ครับเล่นได้ด้วยครับตรงนี้
0: โอ
1: ม
0: ้
1: องเตอนะเห็นไหมครับว่าเมษาแหละข้างล่างดอกไม้บานก็จริงแต่บนเขา
0: ค
1: อ่
0: ่
1: ะ
0: ะยังมีหิม
1: ยั
0: ะ
1: ง
0: อ
1: แ
0: ย
1: ป
0: ู
1: ร
0: ่
1: ปรวนอยู่ยังมีหิมะตกอยู่นะครับ
0: ยังสามารถเล่นจากแบบสกีหิมะลงมาได้อยู่ข้างล่างมีดอกไม้โอ้โห
1: ใช่
0: อย่างน
1: ค
0: ี
1: ร
0: ้
1: ับ
0: ก็อย่างนี้น่าจะเหมาะสมในสำหรับคนที่ชอบทั้งหิมะชอบทั้งดอกไม้ก็ช่วงนี้ก็น่าจะเหมาะสม
1: เป็นช่
0: ท
1: ว
0: ี่
1: ง
0: จะ
1: ที่
0: เล
1: พ
0: ่
1: ี
0: น
1: คที่สุดนะครับแต่ว่าต้องเลือกนะครับเช่นเห็นไหมครับเห็นต้นไม้ไหมครับต้นไม้ยังไม่เขียวไหมครับ
0: อ๋อ
1: แต่พื้นหญ้าน่ะเริ่มเขียวแล้วแต่ใบไม้กำลังจะผลิใบ
0: ค่ะยั
1: แต
0: ง
1: ่
0: ไม่
1: ถ้
0: เต
1: า
0: ็ม
1: คน
0: ท
1: ไ
0: ี
1: ม
0: ่
1: ่ใช่ใช่คืออากาศดีดอกไม้สวยพืชแต่ต้นไม้ยังไม่เขียวเห็นไหมครับนี่แหละธรรมชาติเข
0: ก็
1: า
0: ต้
1: ท
0: อง
1: ด
0: เล
1: แท
0: ือ
1: น
0: กเ
1: ก
0: อ
1: ัน
0: าน
1: ะครับ
0: ต้องเลือกเอา
1: เขา
0: แต่
1: ทด
0: ฉ
1: แท
0: ันว
1: น
0: ่าเมืองไทยเราก็เห็นดอกไม้เขียวต้นไม้เขียวเขียวเยอะละเราไปเห็นดอกไม้สวยๆดีกว่า
1: ใช่เป็นช่วงพีคที่สุดเลยนะครับก็คือช่วงเมษา
0: น่าจะเป็นเดือนที่คนชอบคนเราหยุดด้วยนะคะแล้วก็ประกอบกับที่นู่นกําลังสวยดอกไม้เบ่งบานนะคะและอย่างที่บอกขึ้นภูเขาก็ยังเห็นหิมะใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ภู
1: ่
0: เขาสูงๆก็ยังสามารถทําให้เราไปถ่ายรูปกับหิมะได้ด้วย
1: คือมาทั้งทีก็คือได้เกือบหมดแล้ววันดีคืนดี
0: ค่ะ
1: เที่ยวอยู่ก็หิมะตก
0: โอ้โหโรแมนติกเข้าไปอีก
1: คือไม่ได้แค่เห็นนะครับมีหิมะตกใส่เลยนะครับคือบางทีอ่ะผมก็พยายามพอเห็นว่าเออตรงนั้นหิมะตกเราก็ไปให้หิมะตกนิดนึงมันจะได้หลายบรรยา
0: ได้
1: ก
0: รา ู
1: ศ
0: ้บรรยากาศ
1: ใช่ครับ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าสมมติตกเยอะๆเราก็จะเป็นอุปสรรคในการเที่ยวใช่ไหมก็ขอแค่พอให้บรรยากาศพอใช่ไหม
1: ใช่ครับคืออาจจะตกวัน2 วันที่ตรงไหนตกเราไปแต่ว่าถ้าไม่ตกเราไปชมความงามคือ
0: แต
1: ม
0: ่
1: ัน
0: ถ
1: แป
0: ้
1: รา ตัวนะครับสวิตเซอร์แลนด์
0: แต่ว่าถ้าเป็นช่วงมีนาเมษามันก็ไม่ได้มีการตกหนักถึงขนาดที่ว่าเดินทางไปไหนไม่ได้เลยคงไม่ได้เป็นขนาดนั้นก็แค่แบ
1: ส
0: บ
1: วิต
0: ว
1: เซ
0: ่
1: อ
0: า
1: ร์แลนด์ตกหนักยังไงก็ได้ครับไป
0: เอา
1: เที
0: ล
1: ่ยว
0: ะ
1: ได้เพราะว่าไม่ค่อยมีพายุ
0: อ๋อ
1: ด้วยความที่เทือกเขาแอลครับ
0: ค่ะ
1: มันกันลมกันอะไรพวกนี้คร
0: อ
1: ับ
0: ๋อ
1: มันจะไม่มีลมแรงไม่ทรมาน
0: ค่
1: ค
0: ะ
1: รับก็คือเย็นยังไงเราก็เที่ยวได้
0: ต้องถามว่าภาพที่ส่งมาให้เนี่ยหมดแล้วหรือยังคะสำหรับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ที่ดูเขาคุณช่วยส่งรูปมาเยอะมากๆเลยอะทำให้เราคิดว่า
1: น้อยนะครับเนี่ย
0: นี่ยังไม่หมดยังไม่หมดสต็อกใช่ไหมคะ
1: เยอะมากคือถ่ายไปเยอะมาก
0: ค่ะถ้าเราจะตามไปดูได้ในเพจของคุณจุ้ยให้คุณจุ้ยบอกชื่อเพจอีกทีหนึ่งได้ไหมคะมีในช่องทางเลย
1: ผมก็ช่วงนี้ก็ลงเพจรัวๆนะครับชื่อเพจนะครับเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์จุ้ยสวิตทริปครับ
0: เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์จุ้ยสวิตทริปนะคะแล้วก็ใน Instagram ก็มีด้วยใช่ไหมคะ
1: Instagram ก็ใช้ชื่อ switzerland.trips ครับ
0: switzerland.trips นะคะที่สำคัญคือเราจะไปดูเนี่ยเราก็จะอิจฉาคุณจุ้ยเพราะคุณจุ้ยจะไปถ่ายรูปสวยๆตามที่ต่างๆล่าสุดเท่าที่เห็นคือหนีจากสวิตเซอร์แลนด์ไปเที่ยวฝรั่งเศสอีกค่ะคุณดิฉันก็ตามไปดูด้วยเหมือนกัน
1: อย
0: ู่ใกล้ๆกันนะคะก็ว่าเพราะว่าคุณจุ้ยบอกว่านี่ในขนาดอยู่มาสวิตเซอร์แลนด์หลาย20ปี20กว่าปียังเที่ยวไม่หมดนะคะแต่ก็ยังมีหนีออกไปเที่ยวฝรั่งเศสด้วย
1: ก็คือทำเลมันเที่ยวง่ายนะครับจากทูนไปปารีสประมาณ4ชั่วโมงนิด
0: ๆ
1: แล้วก็จากทูนไปมิลานนะครับ2ชั่วโมงไม่ถึง3ชั่วโมงประมาณ2ชั่วโมง45นาทีก็สามารถไปซ้ายไปขวาได้สะดวกแล้วก็เดินทางรถไฟสะดวกครับหรือจะนั่งเครื่องบินไปก็ได้ที่ปารีสประมาณ50นาทีครับ
0: ก็ไม่ไกลแต่ว่าคราวหน้าเนี่ยจะให้คุณจุ้ยพาไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวเราจะคุยกันอีกทีหนึ่งต้องติดตามในเพจของคุณจุ้ยไปก่อนก็ได้ว่าคุณจุ้ยเนี่ยจะแอบลงรูปสวยๆที่ไหนแล้วเราก็จะชวนคุณจุ้ยมาเล่าให้ฟังอีกนะคะ
1: ขอบคุณมากครับ
0: จุ้ยขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: เป็นยังไงบ้างคะชมดอกไม้ที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วนะคะเราก็คงจะหันมาเก็บสตังค์ค่ะเก็บสตังค์เพื่อจะไปเที่ยวนะคะก็แนะนำนะคะสำหรับท่านที่อยากจะไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ก็ดูในเพจคุณจุ้ยตามได้เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะสำหรับคุณที่ติดตามรับชมรับฟังทางจสร้อยไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็ตามนะคะวันนี้ค่ะเราจะพาไปเที่ยวที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะกับนักท่องเที่ยวแสนสวยของเรานะคะคุณณัฏฐยาโรจนอนันต์ค่ะสวัสดีค่ะคุณณัฐคะ
1: สวัสดีค่ะพี่ผู้
0: สวัสดีค่ะคุณณัฐตอนนี้อยู่ที่ปารีสแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะกลับมาจากทริปแล้วค่ะ
0: ค่ะแต่ว่าจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนกันคะที่พาที่จะพาเราไปเนี่ยค่ะ
1: ที่จะพาไปเที่ยวนี่นะคะจะพาไปเที่ยวที่หมู่เกาะคอสิก้าค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประเทศฝรั่งเศสนะคะก็อยู่ทางใต้อยู่ทางทะเลเมดิเตอร์เรเนียนติดกับนีสนะคะแล้วก็โมนาโกแต่ทีนี้ช่วงที่นัดเดินทางไปเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ฝรั่งเศสยังไม่คลายมาตรการโควิดสักทีเดียวมันก็เลยจะมีขั้นตอนอะไรที่แบบว่ายุ่งยากนิดนึงหรืออยากจะเอามาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้รับฟังกันค่ะ
0: ค่ะนี่คือขนาดเดินทางจากในประเทศเดียวกันแต่จากเมืองนึง
1: โดยทางเครื่องบินก็จะยุ่งยากกว่าเดินทางโดยรถยนต์หรือว่ารถไฟนิดนึง
0: ขั้นตอนแรกเราต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างคะคุณนัท
1: ขั้นตอนแรกพอเราซื้อตั๋วเนี่ยนะคะเขาก็จะประมาณล่วงหน้า48ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะส่งมาเตือนเราแล้วว่าโอเคไฟคุณจะตอนนี้จอดแล้วนะตอนนี้คุณจะต้องเข้าไปทำเอกสารในเว็บไซต์ของราชการฝรั่งเศสก็คือเราจะต้องระบุว่าเราจะไปไหนเราจะไปพักที่ไหนไปกี่วันไปทำไมนะคะแล้วก็ต้องดาวน์โหลดเอกสารฉีดวัคซีนทั้งหมดเข้าไป
0: ค่ะ
1: แล้วเราก็จะได้ QR code ตัวที่เห็นอันนี้ขึ้นมานะคะถ้าไม่มี QR code ตัวนี้ก็คือไม่ได้ขึ้นเครื่องแล้วก็เข้าประเทศไม่ได้ด้วยเข้าเมืองไม่ได้ด้วย
0: เข้าเมืองเขาไม่ได้
1: ใช่ค่ะ
0: การจองเที่ยวล่วงหน้าเพื่อจะรับ QR code แสดงก่อนจะขึ้นเครื่องบิน
1: ใช่ค่ะแล้วมีข้อมูลของเราทั้งหมดถ้าเกิดว่าเราติดเชื้อโควิดหรือที่นั่นกลายเป็นคลัสเตอร์เขาจะตามตัวเราได้เขาจะบอกเราได้ว่าเธอมาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะเธอต้องไปตรวจอะไรเงี้ยเธอต้องไอโซเลตตัวเองอะไรเงี้ยค่ะก็จะตามได้หมดเลย
0: ค่ะก็เป็นมาตรการในช่วงโควิดนะคะ
1: ในช่วงโควิดค่ะในช่วงก่อนที่จะผ่อนคลายเพราะว่าณวันนี้เนี่ยฝรั่งเศสผ่อนคลายมากแล้วนะคะแต่ตอนที่นัดเดินทางอยู่เนี่ยเป็นช่วงท้ายๆนะคะก็จะเห็นว่าแอร์พอร์ตเนี่ยคนก็จะไม่เยอะ
0: คนยังไม่เยอะเลย
1: ถึงถ้าเนี่ยแบบนี้คือถือว่าว่างมากสำหรับแอร์พอร์ตนะคะคือไม่มีใครเลยเพราะทุกคนก็ไม่อยากที่จะนั่งทำเรื่องอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะให้เป็นการทำอะไรด้วยตัวเองจะไม่มีเจ้าหน้าที่จะไม่มีการคอนแทคกับคนอันนี้ก็คือยกกระเป๋าช่างเองติดสแกนบาร์โค้ดเองก็คือสมมติเดินทางเนี้ยไปทำงานเป็นแบบพนักงานภาคพื้นได้เลยนะคะรู้เลยนะว่าโอเคช่างกระเป๋ายังไงติดแท็กยังไง
0: ทำเอง
1: ทำเองไปเลยใช่
0: อันนี้สนามบินที่ไหนคะสนามบินที่
1: อ
0: ัน
1: นี้ที่สนามบินที่ออลลี่ค่ะเป็นสนามบินที่ปารีสเหมือนกันออลลี่จะเป็นตัวเล็กเหมือนดอนเมืองอะค่ะ
0: อ๋อค่ะ
1: ใช่
0: ก็ทำเองหมดเลยตั้งแต่ยกกระเป๋าขึ้นไป
1: ตั้งแต่ยกกระเป๋าขึ้นช่างแล้วก็สแกนนะคะแล้วก็สมมุติว่าน้ำหนักเกินเนี่ยคืออย่างพอมีคนเนี่ยเราก็จะบอกอุ๊ยเกินนู่นนั่นนี่อันนี้ไม่ต้องพูดกันเลยมันจะเขียนมาเลยว่าคุณเสียค่าปรับเท่าไหร่ไม่ต้องคุยกับใครทั้งนั้น
0: ไม่สามารถเจรจาต่อรองได
1: ้ไม่เลยค่ะแต่ว่า
0: จ่ายตังค์อย่างเดียว
1: จ่ายตังค์อย่างเดียวหรือไม่งั้นก็เอาออกแล้วก็ให้คนที่ถ้าโชคดีมีคนมาส่งก็ให้เอากลับบ้านไป
0: เอากลับบ้านไป
1: ใช่
0: ค่ะ
1: สตรีกมากนะคะสตรีกมากเรื่องน้ำหนัก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้
0: หล
1: ัง
0: จากน
1: ั้
0: นตรงน
1: ี้
0: คืออะไรคะ
1: ตรงนี้ก็คือตรวจ security security ตอนนี้ก็ตรวจก่อนเข้าเครื่องบินก็จะเยอะนิดนึงจะมีถอดรองเท้ามีออกทั้งหมดอะไรเงี้ยจะเข้าออกนะคะเพราะว่าเป็นช่วงฮอลิเดย์ตอนที่นับไปพอดีก็จะนานนิดนึงอันนี้ก็คือรอขึ้นเครื่องละแล้วตอนรอขึ้นเครื่องเนี่ยก็จะตรวจเอกสารอีกทีนึงก็ถ้าไม่มีไอตัว QR code ตัวเนี้ยก็ไม่ให้
0: ขึ้นไม่ได้
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องม
1: าย ื
0: นย
1: ัน
0: อ
1: ี
0: กท
1: ี
0: นึง
1: ต้องมายืนยันตัวนี้อีกทีนึงหรือไม่งั้นก็มีบางคนโชคดีมาเร็วหน่อยแล้วมาตรวจเร็วไม่มีก็ทำกันตรงนั้นเลย
0: ทำใหม่ค่ะค่ะ
1: ยืนทำกันตรงนั้นเลยก็รอลุ้นไปว่าเขาจะตอบเรามาทันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ขึ้นเครื่องบินแล้วนะคะก็จะแจกเป็นแผ่นแอลกอฮอล์แบบนี
0: ้อ๋ออันนี้คือแผ่นแอลกอฮอล์
1: อันนี้ค่ะคือคิดว่าเพื่อลดการยืนออกกันหน้าเครื่องประตูเครื่องอะค่ะเพราะว่าถ้าให้ทุกคนไปยืนทำอย่างเงี้ย มันก็จะเสียเวลาหกเหิกนะก็เลยคิดว่าโอเคเขาคงคิดวิธีใหม่แจกไปเลยแล้วคุณไปนั่งเช็ดที่เช็ดที่เครื่องเช็ดที่ที่นั่งตัวเองนะคะก็ดีนะคะก็ดีเหมือนกันนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนกำลังจะขึ้นเครื่องนะคะอากาศปารีสก็จะเป็นสีเทาแบบเนี้ยค่อนข้างจะเศร้าหมองนะคะอากาศ
0: นี้ตลอดเลยเหรอคะ
1: ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ค่ะนานๆก็จะอากาศดีสักทีนึงสักวีคนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะกลับมาเทาๆใหม
0: ่
1: นะคะก็เครื่องบินที่นั่งไปก็คือสายการบินแอร์ฟรานซ์สายการบินแห่งชาติของฝรั่งเศส
0: ราคาค่าตั๋วเป็นยังไงคะแพงแค่ไหน
1: ราคาตั๋วราคาค่าตั๋วค่อนข้างแพงนะคะนัดจ่ายไปเนี่ยไปกลับเนี่ย300 ยูโร
0: 300 ยูโร
1: 10,000 กว่าบาทถือว่าค่อนข้างแพงถ้าเทียบเดสทิเนชันอื่น
0: ค่ะระยะทางที่นั่งไปสัก50 นาที
1: ชั่วโมงนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ชั่วโมงนิด
0: ๆค่ะ
1: ก็โอเคคือตอนที่ไปเป็นช่วงฮอลิเดย์ด้วย
0: อ๋อ
1: มันก็เลยราคาสูงนะคะนี่ก็คือเรามาถึงชายหมู่เกาะคอสิก้าและท้องฟ้าก็จะเปลี่ยนสีไปในทันที
0: มีหน้าละ
1: ท้องฟ้าน้ำทะเลก็จะเปลี่ยนสีไปชีวิตก็เปลี่ยน
0: สีเปลี่ยนเลย
1: เทาเลยใช่อันนี้มาถึงแล้วนะคะสนามบินก็เป็นสนามบินเล็กๆมากๆนะคะก็คือเดินก็ได้ลงมาจากเครื่องแล้วก็เดินเท้าเข้าอาคารไม่มีอะไรทั้งนั้นไม่มีรางไม่มีอะไรทั้งนั้นเจ้าหน้าที่ก็ไม่คือใครสนใจนะคะสบายๆ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะคะเมืองที่ไปลงเนี่ยชื่อเมืองแคลวีนะคะ CALVI สนามบินชื่อเซนต์แคทเธอรีนนะคะเพราะมันจะมีหลายเมืองหมู่เกาะเป็นหมู่เกาะที่ใหญ่นะคะจะมีหลาย
0: ลงได้หลายเกาะเ
1: น
0: ี่ยหรอคะ
1: ลงได้หลายจุดค่ะแต่เนี้ยนะไปในจุดที่อยู่ทางเหนือสุดของเกาะที่ติดกับนีสนะคะก็เป็นเมืองไม่ใหญ่มากแต่เมืองที่ใหญ่จริงๆก็คือเมืองอาจาชิโออันนี้ก็จะเป็นเมืองใหญ่หน่อย
0: ค่ะ
1: ตรงนั้นก็จะเป็นเมืองเล็กๆที่ไปเที่ยวมา
0: ค่ะแล้วที่เราตั้งใจมาเที่ยวที่นี่อ่ะเพราะว่าอะไรคะมันมีอะไรที่คนฝรั่งเศสนิยม
1: บีชค่ะทะเลแล้วก็มันมีแสงแดดตลอดปี
0: สวยมาก
1: สวยมากนะคะท้องฟ้าก็สวยมากแล้วก็น้ำก็สวยมากคือที่นีสเนี่ยนะคะก็สวยมากแล้วนะคะที่นีสเนี่ยก็คือชายฝั่งสุดประเทศสุดประเทศฝรั่งเศสแล้วก็ขยายมาส่วนต่อที่เกาะนี้เนี่ยคือความเป็นเกาะเนี่ยน้ำมันก็จะใสขึ้นไปอีก
0: ใสกว่า
1: ใช่ค่ะแล้วก็เนี่ยบรรยากาศมันก็จะแบบสวยสงบ
0: ค่ะ
1: นะคะแล้วบรรยากาศสบาย
0: ๆอากาศเป็นยังไงอากาศสักกี่องศาได้คุณนัท
1: อากาศเนี่ยคือตอนนี้เราอยู่ในหน้าหนาวนะคะคิดดูว่าอยู่ในหน้าหนาวได้แดดขนาดนี
0: ้
1: คือถือว่าสุดยอดแต่ว่าอากาศสบัดมากคือพอเราอยู่ในแดดเนี่ยเราใส่เสื้อทีเชิ้ตได้เลยนะคะแต่พอแดดหมดเนี่ยเราต้องเอาผ้าอะไรเสื้อโค้ทมาใส่เลยเพราะว่าลมมันแรง
0: คือไม่มีแดด
1: ทันที
0: เย็น
1: ตายเลยเย็นทันทีเพราะฉะนั้นวันนึงเนี่ยต้องหอบเสื้อไปตลอดเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอุ๊ยเดี๋ยวมีแดดด้วยมีแดดอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นซัมเมอร์เนี่ยคือการันตีเลยว่าขาสั้นไปได้เลยร้
0: อ
1: นร้อนเหมือนเมืองไทย
0: ร้อนเหมือนเมืองไทยเลยเหรอ
1: ร้อนเหมือนเมืองไทยเลยค่ะแต่ว่าจะร้อนแห้งนะคะที่ยุโรปจะไม่ร้อนแบบชื้นเหมือนบ้านเรา
0: ก็
1: จะสบายสบายมันจะร้อนแห้ง
0: ค่ะ
1: ค่ะลมก็จะแรงลมพัดเย็นตลอดเวลา
0: โอ้โห
1: อันนี้เป็นบรรยากาศตอนพระอาทิตย์ตก
0: สวยเลย
1: สวยมากค่ะสวยมากแต่ตอนที่ไปเนี่ยก็คือเป็นฮอลิเดย์แบบหน้าหนาวก็จะไม่ค่อยมีคนมากมายเพราะว่าเขาที่นี่จะเที่ยวหน้าร้อน
0: ถ้าหน้าร้อนคืออาบแดดเป็นแถวเลยไหมฮะ
1: คืออาบเป็นแถวเลยชายทะเลนี่เรียงกันเป็นปลากระป๋องเลยค่ะอันนี้คือไม่มีใครเพราะว่าน้ำทะเลมันหนาวมันเล่นไม่ได้ลงน้ำไม่ได้ก็เลยสงบแล้วก็เดินท่องเที่ยวไปใช่ค่ะแล้วก็ไม่ต้องเบียดเสียดมากมายกับผู้คน
0: ค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็
0: เพราะว่าเคยเห็นการ์ตูนที่วาดถึงชายหาดฝรั่งเศสที่แบบคนนอนกันเต็ม
1: ติดกันเลยค่ะ
0: ใช่ติดกันนี่เคยเห็น
1: ติดกัน
0: ภาพการ์ตูนล้อด้วย
1: มันเป็นเรื่องจริงด้วยค่ะ
0: เป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหม
1: มันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวไว้หน้าร้อนจะทำคลิปใหม่มาให้ดูเปลี่ยนบรรยากาศ okay. ว่าเป็นยังไง
0: ว่าทะเลบ้านเรานี่น่าอิจฉามากกว่า
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ เบียดเสียดกันมาก
0: อันนี้เป็นที่พักที่ได้ไปพัก
1: อันนี้เป็นใช่ค่ะเป็นนี้เป็นที่พักค่ะนี่ก็เป็นวิวจากที่พักแทบจะทั้งหมดเลยค่ะ
0: ค่ะที่พักนี่คือเป็นเหมือนโรงแรมหรือเป็นรีสอร์ท
1: เป็นโรงแรมค่ะเป็นโรงแรมแต่ว่าตอนนี้มันเป็นหน้าโลซีซั่นก็คือไม่มีใครเลยมีนัดอยู่คนเดียว
0: คนเดียวเลยเหรอ
1: มีนัดอยู่คนเดียวค่ะเพราะว่ามันเป็นหน้าโลไม่มีใครมา
0: แล้วอย่างนี้ราคาก็ดีไหมคะราคาห้อง
1: ราคาดีค่ะราคาดีราคาน่าจะอยู่ประมาณ200ยูโรค่ะแต่จากถ้าช่วงพีคนี่คือ500นะคะ
0: อ๋อโอ้โหก็เลยกว่าครึ่งเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะเขาก็ดีใจด้วยที่แบบว่าเราไปเพราะว่าแบบจริงๆมันไม่มีใครเลยอันนี้เป็นบริเวณประภาคารนะคะเราออกมาเดินเล่นนิดนึงใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ไหมคะสีน้ำมันก็จะแบบน
0: ้
1: ำ
0: เ
1: งินสวยใช่แล้วก็แต่ละวันก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะคะถ้าวันที่แบบขึ้นลมก็สีฟ้าวันไหนวันสงบก็จะสีแบบฟ้าอ่อน
0: อ
1: ันนี้เป็นร้านอาหารนะคะแล้วก็เป็นแมวของร้านอาหารที่มานั่งร
0: อม
1: าน
0: ั่
1: งรอลูกค้าทุกโต๊ะเลยนะคะมาขอนะเห็นแล้วว่ามันน่ารักดีก็เลยเก็บภาพมาฝาก
0: อ้วนเลยค่ะ
1: อ้วนเลยค่ะขอทุกโต๊ะเลยค่ะน่ารัก
0: แล้วอาหารที่
1: เขาจะรักแมวนะคะ
0: อ๋อเหรอคะ
1: ค่ะ
0: เป็นแบบสัตว์โปรดเหรอคะ
1: สัตว์โปรดค่ะสัตว์โปรดจะชอบแมว
0: อาหารที่ร้านนี่จะเป็นอาหารทะเลเหมือน
1: ใช่ค่ะนี่เป็นอาหารทะเลเป็นอาหารทะเลของเขาก็จะเป็นเหมือนแพตเตอร์เป็นถาดมาแล้วก็เรียงมานะคะแต่ว่าเขาจะกินเย็นเปาะมาบนน้ำแข็ง
0: อ๋อ
1: คนละฟิลยังไม่พอยังต้องใส่บนน้ำแข็งมาอีกแล้วแถมขัดใจไม่มีน้ำจิ้มซีฟู้ดอะค่ะถ้าทานกับมายองเนสต้องพกไปเองค่ะ
0: โอ้จริงด้วยนะเวลาคนที่เราอยู่ต่างประเทศเราจะรู้สึกอยากกินบรรดาน้ำจิ้มทั้งหลายที่ในกรุงเทพในเมืองไทยนะคะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ไปไหนก็ต้องแอบพกไป
1: แอบพกแอบตำไป
0: อันนี้เป็นวิวของส่วนไหนของเกาะคะเนี่ย
1: อันนี้เป็นด้านนู้นเป็นส่วนในเมืองค่ะวันนี้นะแอมมี่มาเดินเล่นในเมืองแต่จะเห็นว่ามันฝนจะตกมันก็เลยจะเป็นฟ้าเป็นหม่นๆนิดนึงแล้วสีน้ำบางหย่อมมันก็เขียวบางหย่อมมันก็ฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าวันนี้อากาศไม่ค่อยดีใช่ค่ะแล้วพอลมแรงเนี่ยมันจะกวนน้ำให้ขุ่นให้เปลี่ยนสี
0: ค่ะภาพต่อไปตะกี้นี้เห็นแวบมาแล้ว
1: ตอนนี้เห็นไหมคะฝนมันจะตกน้ำ
0: สีทะเลแบบ
1: สีเปลี่ยนเลยค่ะ
0: ค
1: ่ะฟ้าเนี่ยคือตรงมีแดดใช่ค่ะแล้วพอตรงไปลึกๆเนี่ยคือลมมันกวนทะเลแล้วมันก็จะแบบสีเข้ม
0: แอบเห็นมีรางรถไฟด้วยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะเป็นรางรถไฟหวานเย็นสำหรับเที่ยวรอบเกาะ
0: อ๋อโอ้โหน่ารัก
1: นะคะแต่วิ่งในระดับความเร็ว60-70กิโลเมตรต่อชั่วโมง
0: อ๋อก็ยังดีนึกว่า10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง
1: คือหนูที่หนูเน้นว่าตรงนี้เพราะว่าฝรั่งเศสเนี่ยรถไฟเขาอ่ะวิ่ง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือรถอันเนี้ยเขาไม่ขึ้นกันนอกจากนักท่องเที่ยวนั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ใช่ไงไปเที่ยวก็ต้องขช้าสิจะได้เห็นเก็บเกี่ยวบรรยากาศไหม
1: มันก็ตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กของมันไปรอบเกาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าง
0: คร
1: ับ
0: รอบเกาะใช้เวลานานไหมคะ
1: เป็นวันนะคะเป็นวันเพราะว่าเกาะมันก็ใหญ่แล้วก็วิ่งช้าด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นในเมืองบรรยากาศในเมือง
0: เขาใหญ่ไหมคะ
1: เมืองก็ไม่ใหญ่มากนะคะเมืองไซส์กำลังน่ารักน่ารักค่ะเดินเที่ยวได้ทั้งเดินเที่ยวได้วันหนึ่งก็หมด
0: เออค่ะ
1: นะคะก็เป็นบรรยากาศแบบพวงซานนิดนึงสีตึกก็จะเป็นสีส้มสีเหลืองอะไรเงี้ยค่ะประตูสีฟ้ามันก็จะได้รับอิทธิพลมาจากทางนี้ทางคาน
0: ค่ะ
1: นะคะนี่ก็เป็นประตูที่นั้นรู้สึกว่ามันสวยดีมันขลังดีก็เลยถ่ายมามันเก๋
0: ม
1: ี
0: ความโบราณนิด
1: ๆค่ะมีความโบราณแต่ก็ยังเป็นเอกลักษณ์นะคะตรงที่เห็นเป็นเสาทางด้านนู้นก็คือเป็นตลาดแห่งเดียวของเมืองนี้ใช่ค่ะ
0: ทรงประมาณแบบอาคารโรมันอะไรอย่างเงี้ยเลยนะพี่จ๋า
1: ใช่ค่ะเหมือนแบบตึกที่กรีกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นพื้นที่โล่งก็เป็นเสารอบทั้งหมดนะคะแล้วข้างในก็คือโล่งแล้วคุณก็มาตั้งโต๊ะเอาเองนะคะอันนี้เนี่ยเป็นนางเงือกสัญลักษณ์ประจำของหมู่เกาะคอกซิก้าใช่ค่ะปีคุณนางเงือกมีคุณนางเงือกอยู่คนหนึ่งค่ะเพราะว่าไม่ค่อยมีใครเดินมาหาเขานะคะเขาจะอยู่หน้าเรือสีแดงเรือเฟอร์รี่นั่นจะเป็นเรือที่ไว้ข้ามไปนีสไปอิตาลีใช่ค่ะส่วนอันนี้นะคะเป็นเดี๋ยวยกมาสถานการณ์โควิดนิดนึงละกันนะคะก็คือพอนัดกลับมาจากที่คอสิก้าเนี่ยสิ่งแรกที่นัดคิดอยู่ในหัวต้องทำเลยคือเราต้องมาตรวจโควิดนะคะสำหรับการตรวจโควิดที่ฝรั่งเศสเนี่ยก็คือตรวจออนติเจนแบบนี้นะคะตรวจฟรีไม่ต้องมาพูดพร่ำทำเพลงอะไรกันเลยบอกว่าฉันอยากตรวจก็เข้าไปตรวจได้เลยนะคะ
0: ก็จะมีคนบริการอยู่ในเต็นท์อย่าง
1: น
0: ี้หรอ
1: จะเป็นบูธอย่างนี้นะคะแล้วก็เราจะต้องเข้าไปติดต่อในฟาร์มาซีข้างในก่อนเพื่อลงทะเบียนเอกสารแล้วก็ยืนยันสิทธิ์เพราะมันใช้สิทธิ์ประกันสังคมถ้าเราไม่มีเราก็ต้องจ่ายเองนะคะประมาณ35-40ยูโรแต่ทุกคนส่วนใหญ่จะมีประกันสังคมแล้วนะคะเราก็เข้าไปยืนยันสิทธิ์แล้วเขาก็จะขอเบอร์โทรศัพท์เราเพราะว่าเขาจะแจ้งผลเราทาง SMS นะคะเมื่อยืนยันสิทธิ์เสร็จเรียบร้อยเราก็กลับมาที่บูธนะคะแล้วก็พนักงานก็จะแย่จมูกนะคะ โดยเบาๆทำดีนะคะทำดีเขาจะไม่ดุไม่อะไรนะคะเขาจะค่อยๆทำตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเสร็จแล้วก็กลับบ้านแล้วในระหว่างนั้นส่งมาทาง SMS 20นาทีสบายมากค่ะเราก็กลับบ้านไปเป็น SMS เป็น ATK test
0: อ๋อ20นาทีก็รู้เรื่อง
1: ใช่ก็รู้เรื่องก็ปรากฏว่าnegative
0: นะคะแล้วถ้าติดรู้ไหมคะ
1: ถ้าติดก็รู้ก็โพซิทีฟเราก็ไปหาหม
0: ออ๋อแล้วก็กระบวนการขั้นต่อไปก็คือไป
1: กระบวนการขั้นต่อไปหมอก็จะให้ตรวจ PCR อีกครั้งหนึ่งเพื่อความนะคะแล้วก็ถ้าติดจริงๆเขาก็จะสั่งให้เราไอโซเลตตัวเอง
0: ค่ะ
1: นะคะก็คือที่อยู่บ้านแต่จะไม่มีคนมาตรวจหรือมาอะไรมาบังคับนะคะก็คือทุกคนก็รับผิดชอบตัวเองก็อยู่บ้านไป
0: เขาเชื่อว่าต้องเป็นคนที่มีความรับผิดชอบ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ดูแลตัวเองไปนะคะส่วนในเรื่องการรักษาก็ไม่มีอะไรเพราะมันไม่มียารักษาตามอาการถ้าปวดหัวก็กินพาราเซตามอลไอก็มียาเป็นแต่ละตัวไปนะคะอันนี้ถ้าเป็นแค่นี้เขาจะไม่รับเข้าโรงพยาบาลเขาจะให้อยู่บ้านแต่ถ้าเป็นหนักถ้าเราหายใจไม่ออกเราโทรหาหมอ
0: ต้องถึงขั้นหายใจไม่ออกแล้วใช่ไหม
1: ต้องถึงขั้นหายใจไม่ออกนะคะเขาถึงจะมารับเราไปโรงพยาบาลเพราะว่าเขาต้องเซฟที่ไว้ให้กับคนที่เป็นหนัก
0: แล้วตอนนี้สถานการณ์คือเห็นบอกตัวเลขคนติดก็เยอะอยู่สำหรับที่ฝรั่งเศส
1: ตัวเลขคนติดเยอะอยู่นะคะสำหรับช่วงโอเมก้านี้เยอะมากด้วยนะคะแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยกับผ่อนคลายมากขึ้นทุกวันทุกวันนะคะเพราะคิดว่าการที่คนโอไมครอนเยอะโพซิทีฟเนี่ยมันไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับชีวิตคือมันไม่ได้ป่วยมันไม่ได้ตายแต่มันแค่โพซิทีฟไม่เป็นหนักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอคอนอมีเราปิดมา2ปีแล้วดังนั้นเราต้องจัดการอะไรสักอย่างนะคะในตอนนี้ก็คือร้านอาหารสถานที่สาธารณะทุกอย่างไม่ต้องใช้ QR code แล้ว
0: แต่ต้องนอกจาก
1: หน้ากากไม่ใส่แล้วค่ะตั้งแต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
0: ไม่ใส่แล้วนะ
1: แต่ก็เป็นวิจารณญาณส่วนตัวของแต่ละคนถ้าคุณอยากใส่คุณก็ใส่ไม่บังคับนะคะแต่ในรถไฟใต้ดินเนี่ยต้องใส่ยังต้องใส่อยู่นะคะในระบบสาธารณะในทรานสปอร์ตต้องใส่นะคะแต่ว่าตามห้างตามอะไรอย่างเงี้ยไม่ใส
0: ่
1: คนเนี่ยเท่าที่น่าสังเกตก็ไม่ใส่อยู่วันแรกสองวันนะคะทุกคนไม่ใส่เลยแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยทุกคนด้วยตัวเองกลัวไงคะ
0: เพราะว่าตัวเลขติดยังเยอะอยู่
1: ตัวเลขมันพอประกาศไม่ใส่หน้ากากปุ๊บตัวเลขพุ่งอย่างนี้เลยค่ะทุกคนก็เลยแบบ
0: เซฟดีกว่า
1: เพราะว่าแล้วจริงๆเราชินกับการที่เราใส่มันมาหลายปีแล้วมันก็ไม่ได้อึดอัดอะไรขนาดนั้นนะคะใช่ใช่ไม่ได้ลำบากมากแล้วก็ทุกคนก็กลับมาใส่
0: ค่ะ งั้นแอบถามเรื่องของคุณนัทส่วนตัวว่าคุณนัทมาอยู่ที่ฝรั่งเศสนี่นานแค่ไหนล่ะคะ
1: นัทมาอยู่จริงๆนักเริ่มมาตั้งแต่ปี 2001-2002 อะค่ะมาเป็นนักเรียนนะคะแล้วก็มาหลายช่วงมาเรียนภาษาจบแล้วก็กลับบ้านไปเรียนปริญญาตรีต่อแล้วก็กลับมาเรียนโทแล้วก็กลับมาเปิดร้านอาหารมันจะเป็นหลายหลายช่วงนะคะมาตั้งแต่ปี2000นับจนถึงตอนนี้แต่ก็คือไปกับเรียกว่าครึ่งชีวิตแล้วกัน
0: ใช่22ปีไปมาอยู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: แต่ครั้งล่าสุดที่มาอยู่คือถึงขั้นเปิดร้านอาหารเองเลยใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: อ๋อทำไมคิดยังไงถึงได้เปิดร้านเป็นร้านอาหารไทยไหมคะ
1: เป็นร้านอาหารไทยค่ะเป็นร้านอาหารไทยฟิวชั่น
0: อืมค่ะเดี๋ยววันหลังจะให้คุณนัทพาชมร้าน
1: ชัวร์ได้ค่ะเดี๋ยวทำวิดีโอแยกให้
0: ดีเลยค่ะนะคะแล้วก็อยู่ตรงไหนของฝรั่งเศสคะ
1: อยู่
0: ตรงไหนของปารีส
1: อยู่จริงๆเขตมันอยู่เป็นเรียกว่าเหมือนอะไรปริมณฑลนะคะเหมือนรังสิต อะไรประมาณนี้ค่ะคือติดกับปารีสนะคะเขตเมืองชื่อว่าอาเกยเมืองอาเกยเดี๋ยวไว้ทำคลิปแยกเขียนให้ดูเพราะว่าชื่อมันอ่านยากนิดนึง
0: ค่ะ
1: คะก็จะเป็นปริมณฑลนิดนึง
0: ค่ะแล้วก็ใครอยากจะเที่ยวที่ไหนที่ฝรั่งเศสตอนนี้เรามีเรียกว่าคนนำเที่ยวแสนสวยมาแล้วท่านใดที่สนใจอยากจะไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวก็จะบอกคุณนัทไปนะคะว
1: ัน
0: น
1: ี้ได้เลยค่ะ
0: ก็เป็นคร่าวๆก่อนสำหรับที่คอสิก้าซึ่งคุณนัทไปเที่ยวมาแล้วก็พาเราไปเที่ยวด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณนัทคะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ติดตามท่องเที่ยวกับเราได้โดยที่ไม่ต้องเสียตังค่าตั๋วเครื่องบินไปกับรายการคุยเล่าเมาข้ามทวีปค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
0: ่
1: ะ
0: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนที่สิทธิพรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
0: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
5: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
6: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
7: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
6: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
8: ไม่ร
6: ู้
8: ที
6: ่
8: ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
6: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
0: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: Drive Thru ความรู้เสิร์ฟถึงรถ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรายการ Drive Thru ความรู้เสิร์ฟถึงรถนะครับวันนี้นำเสนอในตอนที่9นะครับวันนี้เนี่ยมีเรื่องที่น่าสนใจนะครับเป็นหนึ่งในเขาเรียกไงเป็นหนึ่งในนวัตกรรมการเดินทางที่เปิดตัวมาแบบอย่างยิ่งใหญ่พร้อมๆกับในช่วงของงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับหลายท่านน่าจะได้เห็นข่าวนี้กันมาบ้างนะครับสำหรับเจ้าแท็กซี่ไฟฟ้านะแท็กซี่ไฟฟ้านะครับซึ่งแท็กซี่ไฟฟ้าเนี่ยนะตอนนี้จริงๆเริ่มมีให้บริการละนะเราเห็นแท็กซี่ไฟฟ้าที่ให้บริการมาในช่วงก่อนหน้านี้นะครับอย่าง BVD E6 นะหรือว่า E6 นะที่เขาวิ่งกันบนท้องถนนนะฮะก็ให้บริการมาพักหนึ่งแล้วแต่ว่าตอนนี้กำลังจะมีอีกหนึ่งรุ่นนะที่เข้ามาทำตลาดในบ้านเรานะแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าตั้งแต่เดือนนี้เดือนหน้านะปีหน้า2567เป็นต้นไปเราจะได้เจอกับแท็กซี่ที่เป็น EV รุ่นใหม่นะครับที่ตอนนี้เปิดตัวมาชื่อว่าIONES model นะ Ion ES model นะครับซึ่งเรื่องนี้น่าสนใจเพราะว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากนะครับและแถมใกล้ตัวทั้งในฝั่งของผู้โดยสารอย่างเรานะที่เราจะได้นั่งรถแท็กซี่ไฟฟ้านะครับที่อยู่เงียบๆรถติดเราก็ไม่ต้องกังวลอะไรนะส่วนในฝากของอุตสาหกรรมนี้นะครับคนที่เป็นไดรเวอร์คนที่เป็นผู้ขับเนี่ยเขาก็จะได้เขาเรียกไงอยู่กับรถที่มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนานๆเนี่ยนะพวกกลิ่นต่างๆที่เราเคยได้กลิ่นเวลารถติดนะครับกลิ่นของเชื้อเพลิงนะอีกหน่อยมันจะไม่มีละก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าแท็กซี่ไฟฟ้าหน้าตาเขาเป็นยังไงสเปคเขาเป็นยังไงนะครับก็วันนี้มีแขกรับเชิญคนพิเศษนะครับจากทาง EVMe Plus นะอยู่ในสายกับผมนะฮะคุณจิรพงษ์เหล่าขจรนะฮะคุณจิรพงษ์สวัสดีครับ
2: ครับผม
1: สวัสดีครับได้ยินเสียงนะครับ
2: ได้ยินครับคุณอูได้ยินผมไหมชัดไหมครับ
1: ได้ยินครับได้ยินครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับ
1: ครับขอบคุณคุณจิรพงษ์มากวันนี้ให้เกียรติมาคือชวนมาอยากจะมาให้เล่าให้ฟังในวงการของรถไฟฟ้าที่มันเป็นแท็กซี่นะฮะซึ่งผมว่าเดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยน่าจะได้รับความนิยมอย่างมากก่อนอื่นให้เล่าให้ฟังก่อนว่าทางคุณจิรพงษ์เนี่ยในฐานะของ EVMe Plus นะที่มองเห็นตรงนี้อยากรู้เหมือนกันนะฮะว่าเห็นอะไรในตลาดนี้แท็กซี่บ้านเราตอนนี้มันเป็นยังไงและทำไมถึงเปลี่ยนเป็นแท็กซี่ไฟฟ้ามันน่าจะดีกว่า
2: ได้ครับต้องขออนุญาตย้อนกลับไปถึงต้นกำเนิดของบริษัท EVMe Plus นิดหนึ่งแล้วกันนะฮะเราถูกสร้างมาเพื่อขับเคลื่อนนะครับไอรถการผลิตรถไฟฟ้าในประเทศไทยนะครับรายได้หลักของประเทศไทยเนี่ยมาจากอุตสาหกรรมผลิตรถยนต
1: ์
2: เป็นหลักตลาดโลกเนี่ยก็มีเทรนด์การเปลี่ยนไปดังนั้นทางภาครัฐร่วมมือกับทางปตท.เนี่ยครับก็มีความตั้งใจที่อยากจะสร้างตลาดรถไฟฟ้าให้เกิดขึ้นในเมืองไทยนะฮะก็เลยการมีการจัดตั้งบริษัทแม่เราอรุณพัฒน์ที่เป็นโฮลดิ้งแล้วก็เป็น EVMe EVMe เนี่ยมีความเป็นช่วยให้การเข้าถึงรถไฟฟ้าเนี่ยให้กับบุคคลทั่วไปได้มากขึ้นเพราะ2ปีที่แล้วเนี่ยเราอ่ะเป็นคนเดียวเลยที่ทำให้คนทั่วไปสามารถเช่ารถไฟฟ้ากับเราได้เรามี Tesla อะไรอย่างเงี้ยครับปัจจุบันเราม
1: ีก็ว่าถ้าอยากลองรถไฟฟ้าก็ไปเช่า
2: ใช่ฮะคือเพราะว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการลองขับแบบ10นาที15นาทีนะมันต้องเอาไปใช้ชีวิตอยู่กับมันต้องไปชาร์จดูวิ่งไปต่างจังหวัดไหวไหมอะไรเงี้ยเนี่ยครับก็เป็นที่มาของบริษัทระหว่างทางเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะฮะการเติบโตของรถยนต์ EV ในบ้านเรานี่เติบโตอย่างพุ่งพานมากๆนะครับแล้วก็ในมุมของ EVMe เองเนี่ยก็ขยายนะครับเราเป็นแพลตฟอร์มผมต้องขอใช้คำว่าเราเป็นแบบ end to end มากๆนะครับตั้งแต่ต้นทางเรื่องของการผลิตออกมาเป็นเรื่องการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นรถเป็นเรื่องของปลายทางก็คืออย่างที่เมื่อกี้ทางคุณอูพูดถึงนะครับสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อมก็คือเรื่องของคาร์บอนฟุตพริ้นท์อันนี้ก็สำคัญมากๆเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักๆเหมือนกันที่เรามองแท็กซี่ว่าควรจะเป็นไฟฟ้าเพราะว่ารถแท็กซี่ที่วิ่งกันอยู่ทุกวันเนี่ยอาจจะจากการที่ไม่ได้จูนอัพยนต์ชิ้นหลายอย่างนะครับทำให้ปล่อยก๊าซคาร์บอนเนี่ยเยอะมากปีละ6 ตัน
1: ปีละ6 ตัน
2: ันนะครับ
1: เ
2: กาะคัน
1: ครับ
2: 80,000คันก็500,000ล้านตันง่ายๆนะ
1: ครับที่วิ่งกันอยู่เนี่ยนะก็หมายถึงว่าเชื้อเพลิงที่หลากหลายน้ำมันแก๊ส LPG NGV รวมๆแล้วก
2: ็
1: พอมันเยอะมากๆมันก็ก่อให้เกิดมลพิษแล้วก็เป็นรถที่เขาเรียกไงเป็นประเภทรถที่วิ่งต่อวันนี่เยอะกว่ารถยนต์ธรรมดา
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: ครับครับทีนี้ในเรื่องของการเอาคือถ้าเราเปลี่ยน 80,000 คันเนี้ยอาจจะเป็นช่วงแรกๆอาจจะไม่ถึงหรอกแต่ว่าถ้าเราทยอยเปลี่ยนมันได้เนี่ยรถไฟฟ้ามันจะดีกว่ายังไงมันจะทำให้ลดได้มากน้อยขนาดไหนตัวนี้มีทำตัวเลขไว้บ้างไหม
2: ถ้าคุยกันแบบละเอียดเลยเนี่ยต
1: ้
2: องไล่กันไปจนถึงที่มาของพลังงานไฟฟ้าเลยนะครับแต่ว่าในแง่ของไอ้มลพิษควันพิษ PM 2.5 เนี่ยผมว่ามันดีขึ้นแน่นอนเพราะว่ารถแท็กซี่เนี่ยเป็นวิ่งอยู่ในกรุงเทพก็เนี่ยเป็นหมื่นๆคันลองนึกภาพว่าจอดติดตามสี่แยกเสียงไม่ดังแล้วก็ไม่พ่นควันพิษนะครับผมโกเลขเป๊ะๆเลยเนี่ยยังไม่มีออกมานะฮะเรื่องแต่ว่าไอ้6ตันต่อปีเนี่ยเป็นศูนย์แน่นอนคือเวลามันปล่อยควันพิษนี่มันหนักเป็นกันจริงๆนะครับควันพิษถ้ารวมกันได้อ่ะ
1: ครับทีนี้ตอนนี้ที่เริ่มเอารุ่นใหม่เข้ามานะแล้วก็รุ่นนี้เห็นทุกคนเขาจับตาเพราะว่ามันเป็นรุ่นที่อยู่ในเป็น Ion ES model ที่มีใช้ที่เมืองจีนแล้วเขาใช้เป็นแท็กซี่เหมือนกันใช่ไหมฮะ
2: บริษัท GAC เนี่ยมันมาจากคำว่ากวางโจออโตเมทีฟคอร์ปอเรชั่นก็คือมาจากมอนลารัตกวางโจนะครับกวางโจเนี่ยพื้นที่ของเมืองเนี่ยประมาณ3เท่าของกรุงเทพ
1: 3เท่าฮะ
2: 3เท่านะเมืองใหญ่มากไปไหนมาไหนที2ชั่วโมงมี GDP นะครับเทียบเท่ากับประเทศไทยทั้งประเทศ
1: ครับ
2: คือเป็นเมืองใหญ่นะครับในแง่ของที่เมืองกวางโจเนี่ยคือแต่ละเมืองก็เซี่ยงไฮ้ก็คงมีโรงงานแบรนด์ของเขานะฮะแต่ที่กวางโจเนี่ย GAC Ion มีการใช้เป็นรถแท็กซี่ 80% ของแท็กซี่ทั้งหมดแล้วก็เป็นรุ่นเนี้ยมันเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆของแบรนด์นี้ที่เมืองจีนนะครับเราอ่ะก็ไปดูแล้วก็หน้าตาไซส์ได้เป็นซีดานนะครับต้องขอเรียนให้ทางคุณอูแล้วก็ท่านผู้ฟังทราบว่าทางเราอ่ะได้มีการจัดจำหน่ายแล้วก็ศึกษานะครับเรื่องแท็กซี่ EV มาจากปีแล้วเนี่ยอีก2สัปดาห์เนี่ยผมเริ่มไปเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับเราก็มีเข้าใจว่ามันมีกรอบมีข้อจำกัดของสิ่งที่เราได้ทำไปแล้วก็ทำการศึกษาเรามีสัมภาษณ์นะครับม
1: ี
2: จ้างอาจารย์มาทำวิจัยกันเลยนะฮะเรื่องของแท็กซี่ไปทำงานไฟฟ้าถอยกลับมาที่รถแบรนด์นี้ก่อนก็คือว่ามีคุณลักษณะที่ได้เปรียบคือใหญ่กว่าโตโยต้าอัลติสหรือลิโม่ที่วิ่งกันอยู่นะครับใหญ่กว่าเอาติดเล็กกว่าแคมรี่แล้วกัน
1: ให้เห็น
2: แล้วก็รูปทรงก็สวยอย่างที่เห็นในรูปนะครับเขาเอารุ่นไมเนอร์เชนมาให้เราแต่ว่าแน่นอนพอเราไปคุยปุ๊บหลังคากระจกอะไรก็ตัดออกไปก็เน้นเรื่องของการเข้าถึงราคาต้องเข้าถึงง่ายนะครับแล้วก็เป็นรถที่เก็บของสัมภาระใหญ่นะฮะเบาะหลังพับได้คือเหมาะกับการใช้รับส่งผู้โดยสารแล้วกันนะครับในแง่ของมอเตอร์พละกำลังนะก็แรงแบบรถไฟฟ้าแต่ก็ไม่ได้แรงแบบแรงจัดๆนะครับวันก่อนผมไปเทสกับพวกกลุ่มผู้ประกอบการเนี่ยนั่งกัน6คนน่ะคนขับ1คนนั่งหน้า1ข้างหลัง4ผู้ชายเนี่ยก็ยังแรงอยู่นะฮะก็ถือว่าแฮปปี้กันไปถอยกลับมาก็คือว่าในเรื่องการเลือกรุ่นรถเนี่ยราคามันได้การผลิตเนี่ยเขาผลิตให้เราได้วันละ500หรือ 1,000 คันเลยนะฮะสั่งไปเนี่ยอีก3อาทิตย์เจอกันที่ท่าเรืออ ๋
1: อฮะ
2: เขาพร้อมมากชนิดว่าตอนที่เราไปคุยกับเขาอะเราขอแบบเผื่อมาสั่งผลิตที่เมืองไทยด้วยซ้ำสำหรับอนาคตในวันที่โรงงานอะไรมันพร้อมกว่านี้นะครับ
1: ครับที่นี้คืออย่างคันนี้เราเห็นว่าดูออกแบบมาเหมาะกับในภาคของขนส่งสาธารณะแต่ว่าข้างในเนี่ยผมมีโอกาสได้ไปสัมผัสคันจริงนะฮะ ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปด้วยแล้วก็เห็นแบบโอ้เห็นข้างในมันอย่างที่คุณจินพงศ์บอกแล้วว่ามันกว้างแล้วก็มันดูเป็นแบบมันดูเป็นแท็กซี่ที่เรานั่งแล้วเรารู้สึกว่ามันมีความสะดวกสบายมากกว่าแท็กซี่ที่เราคุ้นเคยอ่ะนะมันดูกว้างข้างในดูสวยงามนะแล้วก็พวกฟังก์ชันอะไรเท่าที่จำเป็นในภาคของขนส่งเนี่ยมันมีพร้อมนะอย่างผมเห็นในมุมของคนนั่งนี่มันมีแบบอะไร cruise control ใช่ไหมฮะมี iPad Do นะแล้วก็มีแบบอะไรนะที่เก็บสัมภาระหลังที่มันเป็นไฟฟ้าก็กดได้จากในมุมของไดรเวอร์เลย
2: มีสายชาร์จแบตให ้สำหรับผู้นั่งสำหรับผู้โดยสารข้างหลัง
1: ครับแต่สเปคนี่บางคนบอกว่ามันวิ่งน้อยไปหน่อยไหมสำหรับแท็กซี่กะหนึ่ง440กว่าใช่ไหมฮะ
2: ขอบคุณครับ ก็จากที่เรียนให้ทราบนะครับว่าเราก็ศึกษาเรื่องนี้มาปีงแล้วผลการติดตามการศึกษาเนี่ยเราติดอุปกรณ์เนา
1: ะ
2: ก็เฉลี่ยเนี่ยแท็กซี่สมัยนี้วิ่งใช้แอปใช้แอปนะครับไลท์เฮลิ่งเนี่ยทำให้ไม่วิ่งวนหาผู้โดยสารมากน้อยรายนะครับเฉลี่ยเนี่ยวันหนึ่งวิ่งจากที่เราติดตามข้อมูลเนี่ยวิ่งอยู่วันละ300กิโลนะครับดังนั้นรถคันนี้ที่เขาประกาศมาว่า442เอาก็ลบให้ 10% เลย20% ด้วยก็ยัง300กว่า
1: ครับ
2: ก็ยังเหลือๆนะครับแล้วก็เราเองอ่ะคือการที่มีแบตมากลดหนักราคาลดแพง
1: คือ
2: การที่จะทำให้ product อ่ะมันฟิตกับเงื่อนไขของราคาต้นทุนของต่างๆที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมรถแท็กซี่ไทยเนี่ยผมว่ารุ่นนี้คือต้องใช้คำว่าแบบอยู่ในสวิตช์สปอตเลยฮะแบบใช่เลยทั้งซ้ายขวาหน้าหลังนะครับเรามีการคุยกันมาอย่างดีคือไม่อยากจะบอกว่ามันเป็นเรื่องของรุ่นรถอย่างเดียวนะครับที่ทาง EVMe Plus ได้ทำในโปรเจกต์นี้เราคุยไปจนถึงเรื่องของอะไหล
1: ่
2: การซ่อมบำรุงนะครับว่าเราเตรียมอะไหล่แบบอะไหล่เทียบมาด้วยคือถ้าใครอยากใช้อะไหล่แท้ก็เชิญนะครับแต่อะไหล่เทียบเราก็จัดให้นะครับเพื่อให้ต้นทุนประกอบการเนี่ยมันต่ำที่สุดเรื่องของการแต่งตั้งอย่างแท็กซี่ทั่วไปทุกวันนี้เขาก็ซ่อมอู่ใช่ไหมครับคุณครูเราก
1: ็บางทีไม่ค่อยดูไม่ค่อยมาตรฐานด้วยเอาพูดกันตามตรงเพราะว่าเราลดคอสด้วยบางครั้ง
2: ใช่แต่รถไฟฟ้าเนี่ยครับคุณอูมันมีอะไหล่น้อยชิ้นกว่ารถน้ำมัน
1: ครับ
2: มันเหลือมอเตอร์เหลือแบตเหลืออะไรที่มันเรียกว่าไฮเทคมากๆอ่
1: ะ
2: ที่คงซ่อมเองไม่ได
1: ้
2: ที่เหลือก็ทำเองหมดทางเราอ่ะทาง EVMe Plus เนี่ยก็ขอสิทธิ์ในการจัดหาที่ซ่อมนะครับเซอร์วิสเซ็นเตอร์ของแท็กซี่ที่เราขายไปเนี่ยโดยไม่ต้องไปยุ่งกับศูนย
1: ์
2: ทำให้การซ่อมบำรุงการดูแลรักษารถแท็กซี่ES Taxi Edition ของ EVMe เนี่ยคือควรจะมีเรียกว่าต้นทุนการประกอบการที่ต่ำมากๆเราทำการบ้านมาอะไรมาช่างมาทุกอย่างพร้อมนอกเหนือไปจากนั้นครับคุณอูเราเองอ่ะก็มีคุยกับทางIONนะครับเขาจะมาเปิดเขาเรียกว่าชาร์จชาร์จก็จะเป็นที่ชาร์จแบบเหมือนซุปเปอร์ชาร์จที่มันมีหลายๆตู้หลายๆหัวครับก็คือเขาตั้งไว้เนี่ยภายในคิวหนึ่งอ่ะขับแรกจะเปิดก่อนภายในคิวหนึ่งนะครับม
1: ี
2: 8ตู้16หัว
1: ตู้16หัว
2: ใช่ครับแล้วก็ภายในปีหน้าเนี่ยควรจะมี3ที
1: ่
2: นะครับก็เรียกว่าเข้าไปได้เลยไม่ต้องไปเรียงคิวไม่ต้องไปกลัวว่ามีหัวไม่มีหัวครับเปิดให้ละ16หัว
1: อันนี้เฉพาะแท็กซี่ที่เข้าไปหรือว่ารถทั่วไปก็ได้ครับ
2: คือเราตั้งใจจะเอามารองรับรถแท็กซี่แหละแต่ก็คงปฏิเสธไม่ได้ถ้าบ้านคุณอูอยู่ใกล้ๆผ่านไปก็
1: ใช่อยู่ที่ราคา
2: ใช่ใช
1: ่
2: เพราะเรื่องค่าไฟฟ้าก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทางคนขับแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยเขาใช้คำนวณเนาะการที่เราอย่างช่วงวันนี้ถ้าสังเกตอะปั๊มปตท.หรืออะไรที่มันเป็นแบบlow priority ราคา5.50 บาทเนี่ยโอ้โหคนจองเต็มหมดครับ4ทุ่มก็เนี่ยเขามีการศึกษาเราก็พยายามจะทำให้มันเป็น single price ทั้งวันนะครับ
1: ครับส่วนหนึ่งที่ถามว่าเฉพาะแท็กซี่ไหมคือผมมองอาจจะเรียกว่ากลับกันก็ได้เพราะว่าถ้าวันหนึ่งประชากรแท็กซี่ไฟฟ้าเยอะขึ้นก็อาจจะมองว่าเอ๊ะหรือว่าต่อไปสถานีชาร์จต่างๆเนี่ยแท็กซี่ไฟฟ้าจะเป็นฝ่ายที่ไปจะเรียกว่าแย่งก็ไม่ถูกแต่ว่ามันก็จะอยู่ตามปั๊มเหล่านี้จะเยอะมากขึ้นก็เลยคิดว่าถ้ามันมีที่ชาร์จเฉพาะแท็กซี่มันอาจจะเป็นอีกคือมันน่าสนใจนะมองกลับกันว่าถ้าอีกหน่อยประชากรแท็กซี่ไฟฟ้าเยอะขึ้นนะครับก็เชื่อว่าตามสถานีชาร์จต่างๆนะอย่างสถานีชาร์จถ้าเราพูดเรื่องสถานีชาร์จวันนี้เมื่อครึ่งปีที่แล้วนะหลายคนจะบอกว่ามันยังไม่พร้อมที่ชาร์จมันน้อยนะฮะเดี๋ยวไปรอคิวกันค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าเราพูดถึงสถานีชาร์จในวันนี้นะในช่วงเนี่ยในเดือนสุดท้ายของปีนะฮะเดือนธันวาคมเนี่ยตอนนี้สถานีชาร์จค่อนข้างเยอะแล้วนะครอบคลุมแล้วถ้าเกิดใครที่ใช้รถไฟฟ้าเนี่ยพอคุณเปิดแอปพลิเคชันแล้วเลือกดูนะเลือกดูว่าเอ๊ะแอปว่าสถานีชาร์จที่เราจะไปใช้บริการอย่างที่ฮิตตอนนี้ก็แน่นอนนะ PTT Station นี่ฮิตสุดนะฮะทางฝั่งของPTT ที่ให้บริการนะ PTT Station Plus เนี่ยนะก็เรียก EV Station Plus นะซึ่งอันเนี้ยก็ได้รับความนิยมผมว่ามากที่สุดละนะแล้วตอนนี้เราก็จะเห็นว่าคิวมันไม่ได้เยอะแบบเมื่อก่อนละนะครับก็เลยลองถามดูว่าเอ๊ะถ้าสมมุติณวันนี้เนี่ยเรามีประชากรแท็กซี่ที่แท็กซี่ไฟฟ้าที่เข้ามาในอุตสาหกรรมของการชาร์จมากยิ่งขึ้นนะฮะก็เดี๋ยวต้องดูว่าจะสามารถรองรับตรงนี้ได้มากน้อยขนาดไหนแต่ว่าตัวเลขเมื่อกี้น่าสนใจนะทันทีที่เห็นสเปคนะเห็นสเปคว่าชาร์จ1ครั้งวิ่งได้เท่าไหร่อ่ะ442กิโลเมตรนะครับตามมาตรฐาน NEDC ซึ่งแน่นอนว่าระยะทางมันหายไปต่อการชาร์จแน่ๆนะครับมันหายไปแน่ๆล่ะแต่ว่าไอ้ตอนที่หายไปแล้วเรามาดูจากระยะทางที่เมื่อกี้เขาใช้คำว่าทำกันบ้านมาแล้วมันเฉลี่ยอยู่ที่3ผู้ขับแท็กซี่คนหนึ่งวิ่งวันหนึ่งประมาณ300กิโลเมตรนะครับมันก็น่าจะใกล้เคียงนะยกเว้นคนขยันหน่อยนะก็อาจจะไปถึง500หรือเปล่ามันก็กำลังถั่วๆกันนะฮะเดี๋ยวคุยกันต่อคุณจิรพงษ์ฮะ
2: ครับผม
1: เมื่อกี้ค้างอยู่ตรงที่ว่าถ้าสถานีถ้าประชากรแท็กซี่ไฟฟ้าเยอะขึ้นแล้วมันจะต่อไปจำนวนแท็กซี่ที่ไปชาร์จตามสถานีต่างๆเนี่ยตัวนี้มันจะกระทบอะไรยังไง
2: ครับเราตั้งใจว่าจะสร้างเป็นชาร์จขับนะครับรองรับการเติบโตของผู้ขับเลยนะครับก็อย่างแผนที่ได้คุยกันไปอ่ะ Q1 จะเปิด1ที่แล้วก็จะมี3โลเคชั่นนะฮะแต่3โลเคชั่นเนี่ยรอบแรกจะอยู่รอบๆแถวสุวรรณภูมินะครับลาดกระบังกรุงเทพจุฬาอะไรเช่นนั้นแล้วก็จะมีสถานีย่อยอีกเป็น180สถานีเลยนะครับก็คืออย่างชาร์จขับเนี่ยเขาเอาโมเดลที่เขาสักเซสหรือทำกันมาที่เมืองจีนว่าในที่ผู้ขับรถแท็กซี่เขาไปชาร์จกันมันจะต้องมีบริการอะไรบ้างเนี่ยครับเขาก็จะเอามาตั้งดังนั้นเนี่ยผมว่าแง่ของการใช้รถไฟฟ้ามันก็จะมีเซอร์วิสพวกนี้เกิดตามมาเรื่อยๆแล้วก็ตามหัวเมืองนะครับก็มีคนมาพูดคุยกับเราอย่างพัทยาระยองหรือหัวหินที
1: ่
2: จะตั้งเป็นแบบจุดอย่างนี้ครับซุปเปอร์ชาร์จมี8หัว10หัวดังนั้นเนี่ยพอวิ่งไปส่งสนามบินไปถึงพัทยาระยองก็ก่อนกลับก็กินซะหน่อยนึง20นาทีก็กลับถึงแล้วครับ
1: ไม่ต้องมันแค
2: ่ใช่ครับ
1: สักหน่อยนึงก็วิ่งได้อีกเป็น100โลแล้ว
2: รถไอออนมี DC ชาร์จสปีดอยู่ที่75กิโลวัตต์อัวร์
1: อันนี้ผมเห็นแวบแรกเลยนะเป็นอันแรกที่ผมสะดุดตาปกติ DC ชาร์จเนี่ยถ้ารถไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้าที่ออกมารุ่นในสเปคที่ไม่ได้สูงมากเนี่ยเขาจะให้ประมาณ60เนาะแต่นี้ให้มา70กว่าผมว่าตรงนี้เป็นรายละเอียดเล็กๆนะที่มันน่าจะสอดคล้องกับวิธีการใช้ของผู้ขับแท็กซี่หรือชาร์จด่วนครับเรื่องขอย้อนกลับไปเรื่องของการซ่อมบำรุงรักษาหน่อยเอาล่ะพอเป็นรถยนต์ไฟฟ้ามันดูแลรักษาบำรุงรักษาเนี่ยมันน้อยกว่าชิ้นส่วนมันน้อยกว่าในฝั่งของสันดาปเดิมก็จริงแต่ทีนี้ถ้ามองอีกมุมนึงว่าเอ๊ะแล้วถ้าเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยผู้ขับแท็กซี่เขาจะซ่อมยากไหมฮะคือเขาทำเองไม่ได้เลยแล้วต่อไปรถมันจะเขาต้องใช้ในการทำอาชีพด้วยอะไรอะไรมันไง
2: อ๋อก็ขอบคุณสำหรับคำถามนะของการ ทำไอ้แท็กซี่ไฟฟ้าเนี่ยคือมันจะต้องใช้ผู้ประกอบการเดิมอู่เดิมคือชีวิตเขามันไม่ควรจะทำให้เขาลำบากนะครับก็เอาง่ายๆก่อนถอยกลับมาก่อนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุกเดือนเนี่ยไม่มีนะไม่ต้องเปลี่ยนอู่ใช่ครับมีน้อยแล้วกันสามวันอะไรเงี้ย8เดือนน้ำมันหล่อเย็นน้ำมันเกียร์อะไรพันนั้นนะครับแล้วก็แม่ของอู่เนี่ยเราก็มีพูดคุยกับอู่ที่เราได้เคยทำกันมาศึกษาที่เขาซื้อรถเราไปลองขับ50คัน100คันเนี่ยก็พบว่าเขาเองเนี่ยก็ที่เมืองจีนเขาก็ซ่อมกันข้างทางเหมือนบ้านเราเลยดังนั้นเนี่ยก็ถ้าไม่ใช่พาร์ทที่มันเป็นเรื่องที่ซ่อมยากมอเตอร์แบตเตอรี่เนี่ยเขาได้เองครับยกขึ้นมาเปลี่ยนช่วงล่างเองอะไรเองมันไม่มีอะไรแล้วครับมันเป็นแท็บเล็ตติดล้อจริงๆ
1: คร
2: ับที่เมืองจีนนี่ก็ซ่อมกันตามเชียงกงบ้านเราอะครับ
1: ว่าการซ่อมพวกอย่างเล็กๆน้อยๆพวกช่วงล่างอะไรมันถูกไหมครับเปลี่ยน
2: ใช่ครับ
1: เปลี่ยนพวกแบบลูกบงลูกปืนอะไรก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ซับซ้อนใช่ไหม
2: แต่พอมันเป็นเรื่องที่ห่วงแล้วก็เป็นเรื่องที่ทุกคนให้ความสนใจกับรถตัวนี้ก็คือเรื่องการประกันแบตเตอรี่9ปี9แสนมันก็จะเริ่มเพราะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาทำงานด้วยอย่างเงี้ยเราเนี่ยก็มีการ

0: ครับ
1: ชาร์จดีทุกการ์ดีวอลชาร์จบ้างนะครับทางจะคอยหลอกแหละว่าพี่เล่นชาร์จดีดีทำให้แบตเสื่อมเร็วอาจจะหลุดวอลตีได
0: ้อ๋อเอ๊ะตรงนี้เป็นรายละเอียดหมายถึงว่าถ้าไอ้ผู้ขับแท็กซี่เอาไปชาร์จแต่ DC ไม่ได้เหรอครับต้องควรจะต้องสลับหรือว่าเป็นหนึ่งในข้อบังคับที่ว่าอาทิตย์นึงต้อง
1: เป็นหนึ่งในเงื่อนไขสองอาทิตย์เนี่ยขอแค่สัก10ชั่วโมงคือเสียบทิ้งไว้สักคืนนึงอะฮะ
0: ครับครับครับ
1: เพราะว่าเรารับประกันแบตเตอรี่เนี่ยมันจะการรับแรงดันไฟของ DC กับ AC จะไม่เหมือนกันนะครับเหมือนกับรถยนต์สันดาปภายในแหละมันก็ต้องมีวิธีถนอมเครื่องยนต์นะอย่าเร่งคันเร่งเกินอย่าใส่เกียร์ต่ำลากยาวคล้ายๆกันครับเดี๋ยวทำบ่อยๆก็ชิน
0: ครับครับแล้วอย่างนี้ผู้ขับแท็กซี่จำเป็นต้องได้รับการอบรมการใช้
1: ถูกต้องถูกต้องถูกต้องครับอันนี้ช่วงนี้เรามีคุยกับผู้ประกอบการอยู่นะฮะทางผู้ประกอบการเขาจะคอยมอนิเตอร์เรื่องนี
0: ้
1: บางที่ก็กลับมาชาร์จไฟฟรีที่อู่อะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่ามีกิมมิคอะไรให้รถกลับเข้ามานะฮะเพราะว่าพอรถมันไม่ต้องการดูแลรักษาก็เลยกลับน้อย
0: ครับก็เลยไม่ต้องกลับแต่ผมกำลังนึกภาพตามว่าแล้วอย่างระบบแท็กซี่บ้านเราเขาก็จะมีการยังไงสลับกะกันแล้วถ้ามันเป็นไฟฟ้าเนี่ยมันจะแมทแบบเดิมไหมหรือว่าเขาต้องเปลี่ยนวิธีไปเหมือนกันหรือเปล่า
1: ตอนนี้ที่ดูอยู่อ่ะรถสลับกะเนี่ยยังจะต้องมีวิธีนะฮะผมก็มีคุยกับทางอู่เหมือนกันก็เรียกว่ายังไม่ได้ 100% เพราะว่าจังหวะที่กลับมาปุ๊บจะต้องชาร์จให้เสร็จแล้วปล่อยออกไปเลยเนี่ยทางอู่เขามองว่าตอนนี้รถกะเดียวอ่
0: ะ
1: เขายังเอาอยู่นะครับคงต้องเป็นใน 5,000 คันไปแล้ว 6,000 คันไปแล้วอ่ะ
0: ค
1: ือมันไม่ใช่ทุกคันที่อยู่ในระบบเป็นรถ2กะครับคุณอู
0: ่ครับครับว่าอย่างนี้ในอนาคตนี่จะเอายี่ห้ออื่นมาอีกไหมฮะมีความเป็นไปได้ที่เราจะได้เห็นแท็กซี่ไฟฟ้าที่เป็นยี่ห้ออื่นๆอีกไหม
1: แน่นอนนะฮะคือจะว่าไปแล้ว EV Me Plus เนี่ยตั้งใจจะยกระดับแล้วกันนะครับความเป็นอยู่ของคนขับรถแท็กซี
0: ่
1: คือตั้งแต่ผมขึ้นแท็กซี่มาก็35 บาทมาตั้งนานแล้วถามน้องๆเด็กๆบางคนจำความได้ก็35 บาทมาตลอดคือถ้ารายได้มันเพิ่มไม่ได้เราก็ต้องไปลดต้นทุน
0: ลดต้นทุน
1: เนี่ยวันนี้ค่า LPG เนี่ยกิโลละบาทกว่าค่าไฟจากการชาร์จตามปั๊มปตท.ปั๊ม TA ปั๊มอะไรพวกนี้ก็ยังประมาณกิโลละ80 ตังค์ถึงบาทหนึ่งก็ยังถูกกว่าแต่ถ้าเป็นโลคอลิตี้นะครับชาร์จบ้านโอ้โหลงไปเหลือ40 ตังค์ต่อกิโลจากที่เราไปทำการศึกษามาครับคุณอูก็คือคนขับรถแฮปปี้มากขึ้นนะฮะรถมันเงียบไม่สั่นไม่อะไรนะครับคนนั่งลูกค้าก็แฮปปี
0: ้
1: เพราะว่ารถมันแรงแหละรายได้ดีกว่ารายได้เนี่ยเหลือมากกว่าเดิม2 เท่าหลังจากหักค่าใช้จ่าย
0: ตรงนี้สำคัญคือ
1: สำคัญครับ
0: พอมาลดต้นทุนมันทำให้รายได้เพิ่มขึ้น
1: ทันทีครับคือเราทำโปรเจกต์แท็กซี่ไฟฟ้าเนี่ยจากสมการพวกนี้ทั้งหมดเลยครับทุกอย่างจะต้องเกาะผลึกอยู่ภายใต้สมการเหล่านี้คือคนขับจะต้องมีรายได้เพิ่มขึ้นเราคุยกับผู้ประกอบการหลายรายเนี่ยเขาก็นึกถึงวันที่แบบโอ้ขับรถแท็กซี่แบบคนขับผมส่งลูกเรียนจบโทกันแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ไม่มีเลย
0: ครับครับเอาล่ะสุดท้ายให้ฝากหน่อยสำหรับคนที่กำลังสนใจมาทางในอุตสาหกรรมที่เป็นแท็กซี่ไฟฟ้าแบบนี้บางคนบอกว่าราคามันเข้าถึงยากไหมมันยากไปหรือเปล่าหรือว่าการที่เราจะเปลี่ยนผ่านไปไฟฟ้าในบางคนก็ยังใจไม่ถึงเอาพูดตรงๆก็ยังรู้สึกว่า
1: เข้าใจ
0: แบบเดิมๆเขายังมั่นใจกว่าซึ่งไม่แปลกไม่ผิดเลยอันนี้คุณจิรพงษ์มองไงฮะเชิญครับ
1: เดี๋ยวขออนุญาตพูดตัวเลขนิดนึงที่เราประกาศไปนะ 929,900 บาทนะครับอันนี้ประกัน
0: สำหรับแท็กซ
1: ี่ใช่สมัครแท็กซี่ประกันแบต9 ปี900,000 กิโลเราใส่อุปกรณ์เข้าไปครบพร้อมขับนะครับมีระบบสมาร์ทแท็กซี่ด้วยปลอดภัยทั้งคนขับคนนั่งสำหรับเราได้เดต้าเราได้ข้อมูลนะครับเอาไปลดเบี้ยประกันเอาไปลดดอกเบี้ยต่างๆนานาเราใช้ข้อมูลในการพูดคุยทำธุรกิจนะครับถอยกลับมาในเรื่องของการเข้าถึงโปรดักต์ก็ผมว่าก็เข้าใจว่าผู้

0: างท่านก็ยังมีภาระที่ใช้อยู
1: ่
0: ก็รอไปครับแต่สำหรับคนที่กำลังพิจารณาอยู่ผมอยากจะเชื้อเชิญนะครับชักชวนให้มาเปลี่ยนแพลตฟอร์มนี้ไปด้วยกันนะครับเพราะว่ามันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับประหยัดกว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นและทางเราอ่ะแล้วก็ make sure เราตั้งใจที่จะให้การใช้รถเนี่ยไม่กระทบกับผู้ประกอบการเดิมๆนะครับอู่ก็ยังทำหน้าที่เหมือนเดิมคนขับก็ขับรถได้เหมือนเดิมแค่เปลี่ยนรถทุกอย่างก็ดีขึ้นในแง่ของการบริการหลังการขายเนี่ยเราเองอ่ะก็พูดคุยกับผู้ประกอบการแล้วก็จำหน่ายอะไหล่จากเมืองจีนนะครับ import เข้ามาเลยเนี่ยอย่างรุ่นนี้ขายเนี่ยผมเอาอะไหล่เข้ามาตั้งก่อนนะครับปัจจุบันเนี่ยมีรถส่งเข้ามาที่เมืองไทยแล้วเนี่ย500คันนะครับตอนนี้มีการจองไปครบหมดละอีก500คันเนี่ยจะมากลางเดือนนะครับผมว่าในเรื่องของการเข้าถึงเดี๋ยววันที่กลางเดือนธันวาผมจะจัดเป็นแท็กซี่เดย์ยังไงเดี๋ยวขออนุญาตฝากแจ้งประชาสัมพันธ์ผ่านทางคุณอูด้วยนะครับ
2: ได้เลยครับครับ
0: ให้มาเทสกันมาดูกัน
2: ครับน่าจะได้เป็นประโยชน์กับผู้ขับแท็กซี่หรือผู้ที่กำลังสนใจในอุตสาหกรรมนี้นะครับ
0: มีคำถามอะไรก็มาถามกันวันนั้นเลยครับ
2: ได้เลยครับครับก็วันนี้ขอบคุณคุณจิรพงษ์นะฮะให้เกียรติมาร่วมให้ความรู้ในอุตสาหกรรมนี้กับทางจอสลอยนะครับ
0: ขอบคุณมากๆครับคุณอูครับ
2: ขอบคุณครับ
0: สวัสด
2: ี
0: ท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับกลับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับขอบคุณคุณจิรพงษ์เราขจรนะฮะจากทาง EVMe Plus นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่น่าจับตาต่อไปเราพูดถึงในฝั่งของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลมาตอนนี้เราเห็นมันคึกคักมากนะในงาน Motor Expo นะฮะโดยเฉพาะช่วงปลายปีนี้ช่วงสิ้นปีนี้นะที่จะเป็นอะไรล่ะมาตรการ EV 3.0 นะส่วนรถ150บาทอาจจะ150,000 บาทนะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็คึกคักแต่ว่าในฝั่งของแท็กซี่ไฟฟ้าก็เขาบอกว่าถ้าปีหน้ามีวิ่งอีกหลักพันคันเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นทางเลือกนะแล้วผู้ขับแท็กซี่ไม่ต้องกังวลนะผมว่าอีกหน่อยผู้โดยสารเองก็เถอะเวลาเราจะขึ้นแท็กซี่เนี่ยดีไม่ดีนะเราก็ถ้ามันเป็นไฟฟ้านะมันก็อาจจะได้อีกฟิลนึงเหมือนกันนะครับก็ลองดูนะฮะหยิบอันนี้มาฝากกันถือว่าเป็นอีกหนึ่งวงการที่น่าสนใจนะฮะ
3: วันนี้ทุกขีดจำกัดและทุกความเชื่อจะถูกปฏิวัติ All New Mitsubishi Triton ปฏิวัติดีไซน์ใหม่หมดหัวจรดท้ายพร้อมปฏิวัติความแรงแรงสุดเครื่องยนต์ใหม่ Hyper Power 2.4 ลิตร184แรงม้า Mega Frame แชสซีใหม่ใหญ่ขึ้นแกร่งขึ้น All New Mitsubishi Triton ปฏิวัติความเชื่อที่โชว์รูมทั่วประเทศ

0: Drive to ความรู้เสิร์ฟถึงรถ
1: สวัสดีทุกท่านนะครับเข้าสู่ตอนที่13นะครับของรายการ Drive Thru ความรู้เสิร์ฟถึงรถนะครับเช่นเดิมนะครับวันนี้เราก็มาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของยานยนต์เหมือนเดิมนะครับและวันนี้ยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV นะครับเป็นอีกหนึ่งยานยนต์ประเภทหนึ่งที่เรียกว่าปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่น่าจับตาต่อจากปีที่แล้วอย่างแน่นอนนะครับช่วงต้นปีแบบนี้ก็เลยมาอัปเดตความรู้กันหน่อยนะครับหลายคนสนใจที่จะเข้าสู่แวดวงยานยนต์ไฟฟ้านะสนใจที่จะซื้อรถ EV ซื้อ BEV หรือว่า Battery Electric Vehicle ขึ้นมาสักคันหนึ่งนะครับแต่ทุกท่านต้องทราบดีก่อนว่าหัวใจสำคัญของรถยนต์ไฟฟ้านะครับก็คือแบตเตอรี่หรือว่าตัวจ่ายพลังงานของเขานี่แหละนะฮะทุกวันนี้เรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยก็ยังถูกตั้งคำถามมากมายนะครับมีคำถามมากมายไม่ว่าจะเป็นเราพร้อมหรือยังนะที่จะใช้แบตเตอรี่เราพร้อมหรือยังระยะทางเท่านี้ที่เราจะได้300กิโลเมตร400กิโลเมตร500กิโลเมตรมันเพียงพอหรือยังนะหรือว่าเวลาชาร์จแล้วในช่วงต้นปีที่ผ่านมาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มันก็มีปัญหามีการพูดคุยกันเยอะแยะมากมายในคอมมูนิตี้ต่างๆนะครับว่ามันเสียเวลาเหมือนกันนะถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนไปใช้มันประหยัดก็จริงมันรักโลกก็จริงแต่ว่าคำถามเหล่านี้มันยังค่อนข้างเรียกไงต้องการคำตอบอยู่นะครับวันนี้ก็เลยจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับอนาคตของวงการแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV นะครับต่อข้อคำถามที่ว่าในอนาคตเนี่ยแนวโน้มการพัฒนาเรื่องของแบตเตอรี่ EV อันนี้ผมอยากรู้ด้วยเลยนะว่าแนวโน้มการพัฒนาเนี่ยเขาจะพัฒนาให้การชาร์จแบตเตอรี่นั้นเร็วขึ้นชาร์จ1นาทีเหมือนเติมน้ำมัน5นาทีเหมือนเติมน้ำมันแล้วไปได้วิ่งได้เหมือนการใช้งานปกติทำแบบนั้นได้ไหมหรือการพัฒนาจะทำให้ต่อ1กิโลเมตรใช้ไปเลย1,000กิโลเมตรคุณจะชาร์จนานแค่ไหนไม่สนใจแต่ชาร์จเต็มปุ๊บวิ่งได้1,000กิโลเมตรผมว่าถ้าแบบนี้เราก็ไม่ต้องมานั่งคิดเรื่องของการชาร์จใช่ไหมครับก็เลยตั้งคำถามขึ้นมาว่าอ่ะชาร์จเร็วขึ้นหรือวิ่งได้ไกลขึ้นนะครับกับอนาคตของแบตเตอรี่แต่ว่าวันนี้ต้องเรียกว่าเราได้รับเกียรตินะครับจากทางท่านผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมพลังงานจากศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติดร.พิมพานลิ้มทองกุลนะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงวันนี้มาพูดคุยในช่วงของรายการ Drive Thru ด้วยนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
2: เป็นไหมคะ
1: ได้ยินครับได้ยินชัดเจนครับอาจารย์ขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้ที่ให้เกียรติมาให้ความรู้นะครับ
2: ค่ะยินดีมากค่ะ
1: ครับก็สำหรับในช่วงของรายการ Drive Thru เนี่ยอยากให้อาจารย์แบบเล่าแบบให้เข้าใจง่ายๆเลยสำหรับเรื่องมันยากนิดนึงแต่ว่าผมว่าคุณผู้ฟังที่แบบอยากจะเก็บเกี่ยวความรู้เลยอยากได้ง่ายๆให้อาจารย์ปูพื้นฐานก่อนเลยถ้าจะขับรถยนต์ไฟฟ้าเกี่ยวกับเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยต้องรู้จักอะไรบ้างมันมีกี่ชนิดมันต่างกันยังไงมันดีมันเสียยังไงให้อาจารย์ปูพื้นฐานให้ฟังหน่อยครับ
2: ก็ในส่วนของแบตเตอรี่ EV นะคะปัจจุบันส่วนใหญ่เราก็จะรู้จักแบตเตอรี่พวกนี้ก็คือเป็นแบตเตอรี่สมัยที่ล่าสุดและอัปเดตค่อนข้างมากที่สุดก็คือแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเนาะซึ่งก่อให้เกิดการขับเคลื่อนทางด้านการใช้รถที่ปล่อย zero emission ก็คือรถไฟฟ้าปัจจุบันที่เป็น BEV นั่นเองนะคะแต่จริงๆแบตเตอรี่ที่เราใช้เราก็มีอยู่ในรถก็มีตั้งแต่กดประกวดใช่ไหมคะที่ใช้สตาร์ทรถที่เรายังต้องไปเปลี่ยนตลอดนะคะถึงแม้ว่าจะใช้รถไฟฟ้าก็ยังต้องมี
1: 12โวลต์ลูกเล็กใช่ไหมฮะที่ยกไปเปลี่ยน
2: ตัวถ้าจะเป็นรถบรรทุกก็24-48โวลต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เราเจออยู่นะคะก็จะเป็นที่เรารู้จักกันเนาะแล้วก็มันก็จะมีแบตเตอรี่ประเภทนิกเกิลเมทัลไฮดรายที่อยู่ในพรีโอสสมัยก่อนหรือว่าอยู่ในพวก power tools ที่ปัจจุบันก็ยังใช้อยู่นะคะ
1: ค
2: แล้วแต่ตอนนี้มันก็เคลื่อนตัวมาสู่เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนกันหมดแล้วนะคะในส่วนของที่จะใช้ในยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็พวก portable electronics ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์มือถือหรือว่าพวก power tools แล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าที่เราใช้เครื่องดูดฝุ่นอะไรต่างๆนะคะค่ะ
1: ครับก็เป็นลิเธียมไอออนน่าจะเป็นเรียกชนิดหลักๆประเภทหลักๆที่วันนี้เราจะคุยกันถูกไหมเพราะว่าอยู่ใน BEV แล้ว
2: ใช่ค่ะก็ลิเธียมไอออนก็เป็นเจเนริกแบตเตอรี่ที่เป็นประเภทหนึ่งแต่จริงๆในลิเธียมไอออนก็มีอีกหลายประเภทบางคนก็อาจจะพอได้ยินได้ฟังมาบ้างนะคะว่าอ๋ออันนี้เป็นฟอสเฟตอันนี้เป็น เป็นนิกเกิลอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันก็จะเป็นคนละมันเป็นลิเธียมไอออนเหมือนกันแต่ว่ามันทำมาจากมีวัสดุขั้วคนละประเภทนะคะ
1: ครับ
2: ซึ่งมันก็จะส่งผลให้เรื่องของราคาระยะทางหมายความว่าความจุพลังงานอายุการใช้งานอะไรอย่างเงี้ยแตกต่างกัน
1: ครับครับก่อนจะไปแยกประเภทผมเข้าใจแบบนี้ถูกไหมว่าในยุคนี้ที่พอบอกว่าเป็นแบตเตอรี่แบบลิเธียมอันนึงที่ทุกคนจะนึกตามก็คืออ๋อถ้าเป็นแบตลิเธียมท่องมาตลอดว่าถ้าแบตลิเธียมเนี่ยไม่ต้องรอจนหมดมันก็ชาร์จต่อได้แตกต่างจากเมื่อก่อนที่ต้องรอให้หมดก่อนอะไรมันเข้าใจถูกไหมความเข้าใจแบบนี
2: ้ใช่ค่ะอันนี้เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะก็คือเรื่องของการบำรุงรักษาแบตเตอรี่ประเภทนี้เนี่ยก็คือง่ายมากกว่าแบตเตอรี่กรดตะกั่วที่เราต้องเติมน้ำหรือเราต้องพยายามชาร์จให้มันเต็มไม่งั้นมันจะเสื่อมเร็วหรือว่าอย่างนิกเกิลเมทัลไฮไดรด์เราก็คงต้องใช้ให้มันหมดแล้วค่อยชาร์จใหม่เพราะมันมีเมมโมรี่เอฟเฟคพวกนี้มันคือเป็นโลว์แมนเทนแนนซ์แบตเตอรี่ที่สุดอะค่ะตอนนี้นะคะเมื่อเทียบกับแบตเตอรี่เทคโนโลยีเก่าๆค่ะ
1: ครับทีนี้พอพูดถึงแบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยสองเรียกไงสองประเภทที่ได้ยินบ่อยๆคือลิเธียม LFP กับลิเธียมNMC อาจารย์เล่าให้ฟังมันต่างกันยังไงให้ลงรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นครับ
2: ก็แบตเตอรี่มันเป็นแบตเตอรี่ในกลุ่มของลิเธียมไอออนเหมือนกันนะคะต
1: ั
2: ว LFP ก็คือเป็นตัววัสดุขั้วบวกประเภท1ก็คือลิเธียมไอออนฟอสเฟตนะคะซ
1: ึ่
2: งตัวหรือเหล็กแบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟตเนี่ยเหล็กตัวของทางเคมีของเหล็กเวลาเราเรียนก็คือ Fe นะมันก็เลยกลายเป็นตัว F ใน LF นะคะ P ก็คือฟอสเฟตนะคะก็คือเป็นกลุ่มของตัววัสดุที่ใช้เป็นขั้วบวกในล
1: ิ
2: เธียมไอออนแบตเตอรี่ซึ่งจริงๆวัสดุที่เป็นขั้วบวกในลิเธียมไอออนแบตเตอรี่เนี่ยมีเยอะนะคะไม่ได้แค่เป็น LFP หรือ NMC แต่มี LCO ที่ใช้ในแล็ปท็อปก็คือคอมพิวเตอร์ก็หรือมือถือก็จะเป็นลิเธียมโคบอลต์ออกไซด์แต่พอเป็น NMC ที่ใช้ในยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็คือเป็นลิเธียมนิกเกิลแมงกานีสโคบอลต์ออกไซด์ก็คือมีนิกเกิลกับแมงกานีสเพิ่มเข้ามาในตัววัสดุที่เป็นสารเคมีเองนะคะ
1: ครับ
2: ซึ่งมันทำให้2ตัวเนี้ยมันมีความแตกต่างกัน LFP กับ NMC ตรงที่ว่าแบตเตอรี่ที่ใช้ขั้วที่เป็น NMC อะค่ะความจุต่อน้ำหนักกับปริมาตรเนี่ยความจุพลังงานนะคะจะมากกว่าตัว LFP แต่ราคาอย่างที่เราทราบอะค่ะคือนิกเกิลก็จะเป็นสารที่ค่อนข้างแพงเทียบกับเหล็กเนาะเหล็กฟอสเฟตที่เป็นแร่ในธรรมชาตินะคะมันก็จะมีราคาที่สูงกว่าก็คือเรื่องของความจุต่อน้ำหนักหรือความจุต่อปริมาตรก็จะส่งผลที่มากกว่าแล้วด้วยวัสดุที่มันมีราคาสูงกว่าก็ทำให้ราคามันแพงกว่าด้วยนะคะ
1: ครับ
2: แต่อีกอย่างนึงก็คือตัวของ LFP เองอะค่ะตัวของลิเธียมไอออนฟอสเฟตเองอะมันเป็นวัสดุที่เป็นแร่ในธรรมชาติที่ไม่ได้เป็นสารอันตรายเมื่อเทียบกับพวกนิกเกิลหรือว่าโคบอลต์เพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าการจัดการหรือว่าการดำเนินการใครจะใช้อันไหนอะค่ะมันก็จะมีเรื่องของต่อสู้กันทางความคิดว่าจะใช้ตัวที่ราคาถูกไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมมากเท่าหรือว่ามีความจุพลังงานสูงเพื่อทำให้รถเนี่ยวิ่งไปได้ไกลจะไม่ต้องชาร์จอย่างนี้เป็นต้นค่ะ
1: ครับ
2: ก็เลยมีทั้งสองแบบนะคะเหมาะข
1: ึ้
2: นอยู่กับว่าเราเลือกใช้แบบไหนใช้แบบไหน
1: ครับครับแต่ทีนี้พอกลายเป็นว่าพอมันสรุปแบบเร็วๆเนี่ยบางคนก็ไปสรุปว่า NMC ดีกว่า LFP สรุปแบบนี้มันถูกต้องไหมหรือว่ามันชัดเจนพอไหมในมุมมองของอาจารย์ครับ
2: ดีกว่าเนี่ยมันเหมือนแบบคนชอบสีเขียวดีกว่าสีส้มอะไรเงี้ยหรือว่าน้ำส้มอร่อยกว่าน้ำแอปเปิ้ลอะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่ในตอนนั้นอย่างเดียวอะค่ะก็คือตัววัสดุหรือที่ตัวที่เป็นคลาสของ materials ไม่ว่าจะเป็นLFP หรือ NMC เนี่ยด
1: ี
2: กว่าหรือไม่ดีกว่ามันไม่ใช่แค่ถ้าเขาพูดว่าดีกว่าในลักษณะนี้เขาน่าจะพูดถึงความจุพลังงานต่อน้ำหนักตัววัสดุเองมากกว่าค่ะว่าใช่ในเซลล์ที่เราเห็นทั่วไปหรือในแบตเตอรี่รถยนต์ที่เราเห็นทั่วไปถ้าคุณซื้อตัวที่เป็นแบตเตอรี่ที่เป็น NMC นะมันจะให้พลังงานเยอะกว่าต
1: ่
2: อการชาร์จในพื้นที่กับน้ำหนักที่เราถือเน
1: า
2: ะอันนั้นในความหมายนั้นนะคะ แต่สำหรับความสบายกระเป๋าเกิดคนบอกดีกว่าเพราะว่ามันถูกอ่ะก็ไปใช้ LFP ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: แปลว่าอยู่ที่มุมมองอยู่ที่ว่าดีอะไรดีกว่าในแง่ไหนมากกว่าต้องบอกอย่างนั้น
2: ใช่ค่ะรวมถึงอัตราการชาร์จเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆในบางส่วนเนี่ย LFP ก็สามารถชาร์จได้เร็วกว่า NMC นะคะ
1: อ๋อ LFP
2: ชาร์จแต่ปล่อยได้ช้าหรือว่าชาร์จได้เร็วแต่จุไม่เยอะอะไรเงี้ยมันก็เป็นการต่อสู้กันเรื่องว่าจะเลือกอะไรดีมันก็เลยไม่มีอะไรชนะค่ะตอนเนี้ยมันก็เลยมีทั้งสองให้เราเห็นค่ะ
1: ครับซึ่งจริงๆแล้วถ้ามองในแง่ของวิศวกรที่เขาออกแบบรถขึ้นมา1คันว่าจะใช้แบตเตอรี่แบบไหนให้เหมาะกับรถคันนั้นเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือว่าเป็นการเขาเรียกว่าเป็นแบบอาจจะลดต้นทุนเป็นโลคอสลงมาหน่อยก็เรียกว่าเขาคิดเสร็จสับมาในระดับหนึ่งให้เราละเขาคัดเลือกมาแล้วว่าแบตชนิดนี้เหมาะกับการใช้งานแบบไหนอย่างนั้นผมเข้าใจถูกไหม
2: ใช่ค่ะถูกค่ะมันก็ต้องดูว่าลูกค้าเนี่ยน่าจะมีพฤติกรรมการใช้แบบไหนเขาค่อยคัดเลือกแบตเตอรี่ที่เหมาะสมเข้ามา
1: ครับในช่วงที่ผ่านมาเราได้ยินว่าเอาละประเทศไทยมีโซเดียมที่จะผลิตแบตเตอรี่ได้หรือว่าอย่างล่าสุดก็เพิ่งมีข่าวที่บอกว่าค้นพบแร่ธาตุที่น่าจะผลิตรถ EV ได้อีกเป็นล้านคันในไทยมีแร่อะไรแบบนี้ยังไงบ้างตามข้อมูลที่อาจารย์มีครับ
2: ก็ในส่วนของตัวของแร่เองอะนะคะเราก็มีแร่ลิเธียมอย่างที่ทางกรมกระทรวงอุตสาหกรรมประกาศนะคะที่เราเห็นข่าวนะคะแต่ตัวปริมาณแร่เนี่ยมีเพียงพอที่จะผลิตได้ล้านคันเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่เป็นแหล่งแร่ที่ใหญ่มากแต่ว่าคือหลายๆที่เนี่ยจริงๆเรื่องของการมีรีซอร์สเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีว่าเรามี security หรือมีความมั่นคงทางแหล่งนะคะแต่กว่าตัวแร่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโซเดียมจากน้ำเกลือเนาะเขาก็จะบอกว่าอ๋อเอาน้ำเกลือมาทำเป็นแบตเตอรี่ได้เป็นแบตเตอรี่เกลือหรือว่าจะเป็นตัวลิเธียมที่มาจากเหมืองเก่าดีบุกที่เขากำลังดูอยู่นะคะที่พังงาอย่างเงี้ยว่ามาแล้วเราจะใช้ได้ไหมเนี่ยกว่าจากแร่กลายมาเป็นตัวของวัสดุที่เป็นพั่วนะคะจะเป็นไม่ต้องมีเส้นทางกระบวนการค่อนข้างเยอะนะคะก็บอกว่าก็ดีที่มีค่ะแต่ว่ากระบวนการที่จะเอาแร่เอามาใช้เป็นแบตเตอรี่เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบช็อตคัทพอมีแร่แล้วเอามาใช้เลยอะไรเงี้ยค
1: ่
2: ะ
1: ก็คล้ายๆกับแบบมีน้ำมันดิบแต่ว่าการจะเอาขึ้นมาแล้วก็พัฒนาเป็นชนิดต่างๆได้มันก็มีอีกหลายปัจจัยมาเกี่ยวข้อง
2: ใช่ค่ะซึ่งกระบวนการมันอาจจะมากกว่าน้ำมันดิบที่กลางนิดนึงด้วยอะค
1: ่ะค่ะอ่ะทีนี้ต่อข้อคำถามที่ว่าแนวโน้มการพัฒนาต่อไปเนี่ยในมุมมองอาจารย์ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องแบตเตอรี่ในอนาคตมันถ้าเทียบกับมุมมอง EV อะนะครับว่ามันน่าจะพัฒนาให้ชาร์จเร็วขึ้นคือนาทีนึงชาร์จเต็มเลยเพื่อให้มันสะดวกมากยิ่งขึ้นหรืออีกแบบนึงก็คือต่อ1ชาร์จเนี่ยมันอาจจะวิ่งได้1,000กม. 2,000กม.ไม่ต้องมานั่งคอยชาร์จแบบทุกวันนี้อาจารย์คิดว่าแบบไหนมันมีความเป็นไปได้มากกว่ากันครับ
2: ในสายการพัฒนาเทคโนโลยีก็มีทั้ง2แบบนะคะท
1: ั
2: ้งทำให้ชาร์จเร็วขึ้นแล้วก็วิ่งได้ระยะไกลขึ้นนะคะแต่ว่าทั้ง2สายเนี่ยเป็นการพัฒนาที่เป็นเส้นขนานมากกว่าคือคนที่ทำให้ชาร์จเร็วขึ้นมันก็จะไม่มีทางให้วิ่งระยะไกลขึ้นอีกฝ่ายทำให้วิ่งได้ระยะไกลขึ้นจะได้ไม่ต้องชาร์จเร็วก็จะพัฒนาไปทางนั้นในสายที่ชาร์จเร็วอะค่ะมันก็ทำได้อยู่นะคะชาร์จภายใน1นาที5นาทีทำได้แต่ราคามันจะสูงเนาะคือราคามันก็จะสูงมากอะค่ะแล้วก็แล้วอีกข้อนึงก็คือพอชาร์จได้เร็วค่ะแบตเตอรี่นั้นก็จะจุพลังงานได้ไม่เยอะคราวนี้เนี่ยมันก็เลยถ้าบอกว่าเราเปลี่ยนไปเป็นทำให้วิ่งได้ไกลขึ้นก็หมายความว่าจุพลังงานต่อน้ำหนักหรือปริมาตรเพราะว่าในรถเราเนี่ยมีพื้นที่จำกัดเนาะวอลลุ่มคือตัวปริมาตรจำกัดเนี่ยทำแบบนั้นได้ไหมก็ทำได้ค่ะในความจุพลังงานเยอะๆแต่ตอนนี้เทคโนโลยีก็กำลังพัฒนาด้านเพิ่มอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ที่จุได้เยอะๆอ่ะแต่ตอนนี้มีแบตเตอรี่ที่จุได้เยอะเป็นพันกิโลแต่ว่าวิ่งแบบใช้ไปสักประมาณชาร์จไปสักประมาณ100หนหรือว่าไม่ถึงปีมันก็เสื่อมอย่างเงี้ยค่ะ
1: oh.
2: มันก็จะเป็นการพัฒนาทำให้อายุการใช้งานมันเพิ่มขึ้นแม้ว่าเมื่อคุณแบบว่าจุพลังงานได้เยอะขึ้นนะคะ
1: ครับหมายถึงว่าตอนนี
2: ้จุมากกว่า
1: จุได้เยอะมันมีแล้วคือต่อ1ชาร์จได้เป็น1,000กิโลมีแต่ว่า อายุการใช้งานมันไม่มากพออย่างนี้เหรอครับมัน
2: เนี้ยคนคาดหวังเนาะคือต้องคิดดูว่าถ้า EV แ
1: บบ
2: 3ปีต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยอย่างเงี้ย3ปีต้องเป็นแบตเตอรี่คนก็จะแบบเฮ้ยฉันไม่ซื้อดีกว่า
1: บอดี้ยังใหม่อยู่เลยแต่ข้างในเสื่อม
2: ใช่ใช่แต่ควรจะซื้อถ้า3ปีเป็นแบตเตอรี่ก็อาจจะซื้อถ้าเกิดแบตเตอรี่มันถูกมากกว่านี้เพราะฉะนั้นอีกแนวโน้มนึงก็คือถ้าจุได้เยอะแล้ววิ่งได้ไกลแต่ใช้งานได้น้อยก็ต้องราคาถูกมากมันก็จะมีเรื่องของปัจจัยของเรื่องราคาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยว
1: ่
2: าแบบต่อสู้กันระหว่าง performance เนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชาร์จเร็วหรือว่ามีจุพลังงานได้เยอะหรือว่าแล้วก็ราคาค่ะก็จะเป็น3สิ่งที่คนจะค่อนข้างแคร์มากที่สุด
3: ก็
2: ต่อสู้กันอยู่ค่ะ
3: แต่ถ้าชั่งน้ำหนักคือหมายถึงว่ามันก็น่าจะไปทางจุได้เยอะคือวิ่งได้ระยะทางเยอะๆใช่ไหมฮะ
2: ตอนนี้แนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยก็ต้องเห็นว่าคนก็จะไม่ค่อยมี range anxiety มากนะคะเมื่อมันมีสถานีพอสมควรแล้วคนก็ไม่ได้ชาร์จคือวิ่งไปได้400กิโลเขาก็ต้องพักแล้วนะ
3: ครับ
2: เพราะฉะนั้นในส่วนเนี้ยก็ยังไม่ได้รู้สึกมากเท่าไหร่ในประเทศไทยอะนะคะว่าจุได้เยอะกว่านี้แล้วเนี่ยแต่ถ้าราคามันเพิ่ม2เท่าผมก็ไม่จ่ายแต่ถ้าจุได้เยอะราคาเท่าเดิมคนก็ซื้อแน่น
3: อ
2: นนะคะแต่ว่าสิ่งที่คนแคร์มากที่สุดก็คือราคาที่มันจับต้องได้ซึ่งตอนนี้มันเริ่มจับต้องได้ละแต่คนก็ยังมองที่ราคาที่ถูกลงกว่านี้อีกค่ะ
3: ครับ
2: เพื่อให้สามารถที่จะเข้าถึงกลุ่มคนได้มากขึ้นอีกกว่านี้ค่ะ
3: ครับครับมาถึงเรื่องของการเติมพลังงานหรือว่าการชาร์จเข้าไปบ้างปัจจุบันมีชาร์จแบบ AC มีชาร์จแบบ DC ให้อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยชาร์จแบบไหนมันแตกต่างกันยังไงแบบไหนเป็นข้อควรระวังแบบไหนชาร์จแล้วถึงจะปลอดภัยครับ
2: ก็จริงๆชาร์จ AC หรือ DC สิ่งที่ต้องควรระวังก็คือเราต้องบอกว่าไปหาเครื่องชาร์จที่ได้มาตรฐานเนาะ
3: ค
2: ือมีการสื่อสารที่เหมาะสมกับตัวแบตเตอรี่ของเราหรือตัวรถของเราก็ใน AC charger ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโฮมชาร์เจอร์หรือสโลว์ชาร์จตามตึกต่างๆนะคะก็คือสามารถชาร์จแต่ว่าด้วยกำลังไฟฟ้าที่ไม่ได้สูงมากก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าสโลว์ชาร์จเนาะ AC จะเป็นสโลว์ชาร์จส่วน DC ก็จะเป็น fast charge ขึ้นนะคะก็จะไปอยู่ในสถานีเติมcharging station หรือว่าสถานีเติมน้ำมันคู่กับสถานีเติมน้ำมันหรือว่าสถานีชาร์จที่เป็น public หรือว่าเป็นเปิดให้สาธารณะส่วนใหญ่เนี่ยพวกนั้นจะชาร์จตอนที่ต้องการชาร์จจริงๆแหละเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาก็ชาร์จเขาก็เก็บตังค์แล้วเนาะประมาณ10กว่าบาทอะไรเงี้ยต่อหน่วยแต่ถ้าชาร์จที่บ้านเราก็ชาร์จเราก็สายเสียประมาณ5บาทอ่ะ2บาทถ้าเกิดตอนกลางคืนคนก็จริงๆใช้ได้ทั้งคู่นะคะแต่เกิดกับความจำเป็นแต่ถ้าเกิดสมมติว่าชาร์จแล้วชาร์จเร็วมากๆนะคะอัตราการชาร์จก็ส่งผลต่อความเสื่อมของตัวแบตเตอรี่เหมือนกันนะคะถ้าชาร์จเร็วใช้ชาร์จเร็วตามกำหนดก็คงไม่ได้เป็นไรเพราะว่าตัว BMS หรือ Battery Management ในแพ็คของ EV เนี่ยก็จะบอกว่าห้ามชาร์จเร็วเกินเท่านี้นะฉันรับไม่ได้แล้วนะคะแต่ถ้าชาร์จเร็วมากเกินไปบ่อยๆเนี่ยมันก็จะส่งผลให้ตัวแบตเตอรี่เสื่อมเร็วกว่าที่เราใช้ชาร์จเจอร์ที่เป็น normal charge หรือส่วนใหญ่จะเป็น AC charger ค่ะ
3: ครับครับรถแทบจะทุกรุ่นเนี่ยเขาก็จะมีเขียนในคู่มือด้วยว่าถ้าเกิดคุณชาร์จด่วนหรือว่าชาร์จ DC ใช้กระแสไฟตรงเป็นประจำเนี่ยใน1สัปดาห์ก็ควรจะต้องชาร์จ AC บ้างอันนี้มันเพราะอะไรครับ
2: ก็เพราะว่า DC อะค่ะส่วนใหญ่มันก็คือจริงๆแล้วเขาอยากให้มันเหมือนเวลาเราเทน้ำอะค่ะถ้าเราเทเร็วๆเนาะเทเร็วแล้วจะให้หยุดเต็มพอดีมันไม่มีนะส่วนใหญ่คนจะเทปุ๊บแล้วก็เทน้ำไม่ล้นก็ไม่เต็ม
3: เนาะเพราะมันเร็ว
2: แต่พอเวลาที่เราใช้แบตเตอรี่อะมันบางครั้งเนี่ยเผอิญเรามีนึกถึงว่าเรามีขวดน้ำนะคะหลายๆขวดที่มันเรียงกันแล้วก็เทแล้วก็มีตัวเหมือนรางน้ำเชื่อมระหว่างแต่ละขวดถ้าเราเทเร็วอะค่ะมันจะเต็มแล้วเหมือนล้นในขวดแรกแต่ขวดสุดท้ายมันไม่เต็มเนาะ
3: ค่ะ
2: แล้วไอ้ตัวที่เต็มครั้งอันแรกเนี่ยถ้ามันล้นมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร
3: ่
2: แต่ถ้าเราค่อยๆเทอะค่ะมันจะค่อยๆไหลไปจนขวดสุดท้ายทำให้เราแบตเตอรี่เราเนี่ยเต็มเท่าๆกันทั้งหมดมันจะส่งผลให้เวลาที่เหมือนถ้ามันเต็มไม่เท่ากันขวดแรกที่เต็มมันจะถูกใช้ก่อนถูกใช้เยอะ ในขนาดขวดข้างหลังไม่เคยถูกใช้เลยเพราะฉันไม่เคยมีน้ำที่ถูกเทเลยดังนั้นเนี่ยความเสื่อมมันจะไม่เท่ากันในแต่ละแบตเตอรี่อะค่ะเพราะความเสื่อมไม่เท่ากันเนี่ยก็จะเป็นส่งผลให้ว่าถ้าตัวไหนเสื่อมเยอะที่สุดอะค่ะตัวรถมันจะบอกแล้วว่าเนี่ยเริ่มมีปัญหาทั้งที่บางขวดมันหรือบางเซลล์มันยังไม่เสื่อมแต่ถ้าเราทำให้มันเต็มทั่วกันแล้วก็ใช้พร้อมๆกันหรือเติมเท่ากันแล้วถูกใช้ใกล้ๆกันหมดอะค่ะความเสื่อมมันก็จะกระจายทำให้ใช้งานไม่มีอันนึงถูกสเตรสหรือเกิดความเครียดมากเกินไปเนาะคืออ
3: ัน
2: ไหนใช้เยอะมันก็เสื่อมเร็วอะ
3: ค่ะคำว่าเสื่อมอาจารย์ให้นิยามหน่อยว่ามันแบบไหนที่เรียกว่าเสื่อมมันมีอายุการใช้งานยังไงเพราะว่าบางคนก็ยังเทียบกับการใช้งานรถยนต์สันดาปเดิมว่าเท่านี้ปีฉันรู้สึกว่ามันเก่าละถ้ามันเกินแสนโลมันเก่าละแต่ว่าทางค่ายรถผู้ผลิตเขาก็บอกว่าโอ้ที่จีนนี่วิ่งกัน 3-4 แสนวิ่งกัน 5 แสนโลยังวิ่งได้อยู่ในนิยามของความเสื่อมจริงๆเรื่องแบตเตอรี่มันคืออะไรมันประมาณไหนครับ
2: นิยามความเสื่อมอย่างแรกก็ที่เราเห็นจากมือถือเลยนะคะจริงๆถ้าเราดูมือถือเราก็จะเห็นว่าสิ่งแรกที่เราจะสังเกตเห็นก็คือแบตเตอรี่เราชาร์จเต็มแล้วแหละแต่ใช้แล้วมันแป๊บเดียวก็หมด
3: ลดเร็ว
2: ใช่ค่ะ
3: ครับ
2: ก็คือความจุแบตเตอรี่ดูเหมือนลดลงเนาะ
3: ครับค่ะ
2: ซึ่งทำเนี่ยอาจจะเป็นอินดิเคเตอร์แรกเลยว่าเอ้ยเราชาร์จเต็มแต่เราเคยวิ่งได้5แบบ400โลเราเหลือ300โลหรืออีก1 200โลอีกนิดนึงเหลือ100โลนะคะอันนี้ก็คือความจุลดลงก็คือความเสื่อมเลยล่ะค่ะอันนี้เป็นอินดิเคเตอร์หลักๆเลยนะคะ
3: ครับก็สัมผัสด้วยตัวเองได้เลยคือรู้สึกว่าเราชาร์จไปทุกทีมันยิ่งผู้ใช้รถตัวเองทุกวันเราก็จะรู้ว่าเราอาจจะ4วันชาร์จทีเนี่ยหลังๆก็วิ่งประมาณเดิมไม่ได้ไปไหนมากมายแต่ว่ามันเหลือ2วันเหลือ3วันนี่ก็เป็นแฟกเตอร์หนึ่ง
2: ใช่ค่ะก็เหมือนมือถือเลยค่ะบางทีใกล้ๆเสื่อมเนาะอันนี้เราจะแบบมีประสบการณ์ตรงเนาะเอ๊ะทำไมแบบว่าครึ่งวันหมดแล้วว่ะอะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นแบบเดียวกันเลยค่ะ
3: แต่ว่ามันมีเกณฑ์ในการวัดถูกไหมครับเรื่องไซเคิลเรื่องแบตเตอรี่ไลฟ์เนี่ยมันมีในบ้านเรามีแบบเหมือนที่ให้วัดไหมว่าบางทีมันรู้สึกไปเองอะครับแต่ว่าเราอยากจะเห็นตัวเลขว่าอ๋อมันลดไปเหลือ 97% นะอะไรแบบเนี้ยครับมันมีไหมฮะ
2: ในอิเล็กทรอนิกส์ของรถอะค่ะเขาจะมีอินดิเคเตอร์ที่สามารถตรวจสอบได้รวมถึงถ้าเข้าอู่อะค่ะเขาก็จะมีเครื่องมือวัดที่จะบอกว่าตกลงเนี่ยเขาเรียกว่าเลือกว่าสุขภาพของแบตเตอรี่เป็นยังไงบ้าง
3: ก็เหมือนมือถือเลยให้กัน
2: เหมือนมือถือเลยค่ะแล้วก็เหมือนแบตเตอรี่กดตะกั่วที่เวลาเราเข้าอู่แล้วบอกว่าอ๋อคุณจริงๆสุขภาพของคุณเหลือแค่ 60% เองนะอะไรอย่างเงี้ยจากเมื่อก่อนเคยเป็น 100% ตอนซื้อมาใหม่ๆตอนนี้เหลือ 60% อย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเครื่องมือวัดอยู่ค่ะ
3: ครับครับทีนี้มาสู่อีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องสำคัญคือการรีไซเคิลนะฮะปลายทางของมันจะเป็นยังไงครับกับรถ EV แนวโน้มที่เพิ่มขึ้นปีที่แล้วมาอีกแสนคันอย่างเงี้ยฮะปลายทางมันจะไปทางไหนเขาบอกว่ารถสันดาปเดิมเนี่ยสมัยก่อนเราเห็นรุ่นคุณปู่คุณย่าพอมันเก่าแล้วก็จอดไว้อย่างนั้นแหละเดี๋ยวก็มีผักเผือกอะไรงอกขึ้นมาแต่เขาบอกพอเป็น EV มันทำอย่างนั้นไม่ได้ใช่ไหมฮะหรือว่าเขามีแนวทางอะไรบ้างครับ
2: ใช่ค่ะก็เพราะว่า EV เนี่ยมีแบตเตอรี่ที่เป็นประเภทลิเธียมไอออนเนาะที่ถ้าเกิดสมมติว่าทิ้งไว้จนมันเสื่อมมากๆเนี่ยมันมีโอกาสที่จะก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมถ้ามันรั่วออกมาหรือว่าเกิดอันตรายอย่างเช่นอาจจะเกิดไฟลุกไหม้ได้นะคะในส่วนของที่มันเสื่อมจนขึ้นสนิมรั่วไปหมดเนี่ยนะคะดังนั้นเนี่ยการจัดการแบตเตอรี่สำหรับ EV นะคะในเรื่องของยานยนต์ที่ขายกันเยอะๆเนี่ยอันนั้นไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่เพราะมีดีลเลอร์ที่กับตัวของผู้ผลิตที่เขารับกลับนะคะอันนั้นเขาต้องรับกลับว่าถ้ารถมันเสื่อมแล้วเขาก็จะแนะนำให้เปลี่ยนแบตใช่ไหมคะหรือไม่ก็คือต้องขายคืนเทิร์นเอาไปทำอะไรพวกนี้นะคะก็จะเป็นการรับกลับแต่ส่วนที่เราบอกว่า EV ที่เราค่อนข้างเป็นห่วงก็คือแบตเตอรี่ในยานยนต์ขนาดเล็กที่ไม่มีผู้ขายชัดเจนบางทีผู้ขายเคยขายแล้วหายไปแล้วเนาะหรือว่าอะไรพวกเนี้ยค่ะเพราะว่าการกำจัดเนี่ยตอนเนี้ยนโยบายของรัฐเนี่ยกำลังต้องการสนับสนุนการกำจัดที่ถูกต้องนะคะแต่ว่าในเรื่องระเบียบเนี่ยยังไม่ได้ออกมาคือมันเป็นของเสียอันตรายแต่เราก็รู้อยู่ว่าของเสียอันตรายเนี่ย มันไม่ได้ทิ้งง่ายๆนะคนทั่วไปจะทิ้งยังไงล่ะอะไรเงี้ยค่ะซึ่งทางอย่างตอนนี้คือเป็นนายกสมาคมเทคโนโลยีกับพลังงานไทยด้วยไม่ว่าจะเป็น Entech หรือทางสมาคมอะค่ะก
3: ็
2: กำลังดูเรื่องนโยบายพวกนี้อยู่ว่าเราต้องมีแนวทางให้ภาครัฐนี่ออกระเบียบแล้วก็ออกไม่ใช่แค่ระเบียบและกฎเกณฑ์แต่ในเรื่องของกลไกในการรับกำจัดให้ถูกต้องได้อย่างไรอะค่ะ
3: แล้วตอนนี้มีหรือยังฮะนี่สำหรับคนใช้ EV ที่เขาซื้อปีที่แล้วหรือว่า2ปีก่อนเนี่ยเขายังไม่รู้เลยว่าแล้วปลายทางเขามันจะยังไงเขาจะขายเทินธรรมดาหรือว่าขายเฉยๆแล้วมันจะมีมูลค่าอะไรไหมกับแบตเตอรี่ที่มันก็ต้องเสื่อมสภาพไปหรือว่าไง
2: ก็มีอะค่ะก็คือสมมติเขาขายเทินก็ขายได้อยู่เนาะค่ะแล้วตัวคนที่จะรับเปลี่ยนรับกำจัดแบตเตอรี่ก็ยังเป็นตัวของบริษัทที่ขายพวกนี้อยู่นะคะซึ่งมันก็มีระเบียบของภาครัฐว่าถ้าจะมาขายแล้วก็ได้รับการสนับสนุนต่างๆเนี่ยต้องรับกำจัดได้อย่างถูกต้องถึงหรือแม้แต่โรงงานเองนะคะที่ผลิตเนี่ยก็ตอนนี้มันก็ต้องดูเรื่องพ.ร.บ.ของการกำจัดซากของเสียที่ต้องรับกลับไปนะคะเราอาจจะไปอินทิเกรตกับพ.ร.บ.ที่เป็นซากผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่รับกำจัดแต่ตอนนี้พ.ร.บ.มันก็ยังไม่ออกนะคะคือตรงนี้ก็คือต้องเกิดการผลักดันต่อไปค่ะ
3: ครับครับมาสู่ประเด็นสุดท้ายแล้วนะครับณตอนนี้มีโอกาสอะไรสำหรับผู้ประกอบการในไทยบ้างโอกาสทางธุรกิจในมุมมองของอาจารย์ครับ
2: ในเรื่องของแบตเตอรี่เหรอคะหรือว่าเรื่องของ
3: แบตเตอรี่เลย
2: ถ้าเรื่องของแบตเตอรี่เองนะคะแบตเตอรี่เองก็ผู้ประกอบการคือแบตเตอรี่ถ้าเป็นแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์เนี่ยอุตสาหกรรมค่อนข้างก็มีตั้งแต่เล็กจนใหญ่นะคะในอุปกรณ์เล็กๆเนี่ยก็คิดว่าในผู้ประกอบการไทยเนี่ยในระดับที่เป็นไม่ต้องใหญ่มากก็สามารถที่จะดูเรื่องแพ็คเมนเทนแนนซ์การทำรีเฟอร์บิชหรือว่าเราก็เห็นเนาะมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถที่จะทำพวกแบตเตอรี่ทดแทนได้นะคะในส่วนโอกาสจริงๆของประเทศไทยตอนนี้ประเทศไทยมีโอกาสทางด้านแบตเตอรี่ค่อนข้างมากจากยานยนต์นะคะเพราะว่าการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์เราเนี่ยก่อให้เกิดความต้องการทางด้านแบตเตอรี่เนี่ยค่อนข้างมากเราก็จะเห็นว่าโรงงานแบตเตอรี่เริ่มเข้ามานะคะในประเทศไทยค่อนข้างเยอะก่อให้เกิดองค์ความรู้และการจ้างงานนะคะรวมถึงการโอกาสของประเทศไทยในการที่จะสร้างห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมดใน EV หรือแบตเตอรี่ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะคะอย่างเช่นอุตสาหกรรมสารเคมีหรือว่าตัวผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตแบตเตอรี่ซึ่งตอนนี้เราก็มีผู้ผลิตที่เป็นอย่างแบตเตอรี่เคสนะคะที่ก็ไม่ใช่ผลิตง่ายนะคะแบตเตอรี่เคสสายไฟแต่ว่าจริงๆเรามีความสามารถทางด้านการผลิตทางด้านวัสดุที่เป็นคั่วที่มีมูลค่าสูงนะคะด้วยแต่ว่าเราจะเริ่มทำเมื่อไหร่ก็ว่ากันอีกทีรวมถึงอุตสาหกรรมที่ถ้าส่งผลให้เกิดตัวของการปลดปล่อยมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมน้อยเช่นอุตสาหกรรมรีไซเคิลนะคะเพราะว่าขยะมันก็จะเกิดบ้านที่อยู่ที่บ้านเรานี่แหละแล้วเราก็จะไปให้คนอื่นกำจัดหรือว่าเรากำจะกำจัดไม่ถูกต้องให้บ้านเราเลอะหรือว่าเราจะเป็นผู้ที่ทำเรื่องการกำจัดให้ถูกต้องแล้วก็สร้างมูลค่าของขยะให้กลายเป็นของที่มีมูลค่าแทนค่ะจะประมาณนี
3: ้ก็แล้วคนไทยอยากหาความรู้ข้อมูลเพิ่มเติมแบบนี้อาจารย์แนะนำหน่อยครับทางไหนดีครับ
2: จริงๆเดี๋ยวนี้ข้อมูลมันเยอะค่ะก็หาได้ทั่วไปนะคะรวมถึงทางตัว Entech เองนะคะหรือว่าศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติก็จะมีข้อมูลพวกนี้อยู่หรือว่าตัวของสมาคมเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานไทยนะคะเราก็จะมีพวกอินโฟกราฟิกหรือว่าด็อกิวเมนต์ต่างๆไว้เปเปอร์ที่เราได้รวบรวมหรือเขียนไว้นะคะหรือว่าข่าวก็ไปหาข้อมูลพวกนี้ได้นะคะที่เป็นภาษาไทยนะคะในส่วนนี้นะคะ
3: ครับครับได้ครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์นะครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณอภิสุทธิ์สวัสดีค่ะ
3: ขอบคุณดร.พิมพาลิ้มทองกุลนะครับผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมพลังงานศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาตินะครับหรือ Entech นะครับก็สามารถไปติดตามข้อมูลต่างๆได้นะสำหรับท่านที่อยากจะศึกษาเรื่องนี้เพิ่มเติมนะฮะก็แนวโน้มสำหรับตามที่ได้พูดคุยกับทางดร.พิมพาลิ้มทองกุลนะครับก็มีโอกาสหรือว่าแนวโน้มที่ตัวแบตเตอรี่นะจะพัฒนาไปในแนวทางที่น่าจะทำให้วิ่งได้ไกลขึ้นล่ะนะแต่ว่ามันก็มีอีกหลายปัจจัยมาเกี่ยวข้องเรื่องของราคาเรื่องของทรัพยากรต่างๆนะครับ
1: ็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจสำหรับทุกๆท่านนะครับสำหรับเบรกแรกนี้หมดเวลานะเดี๋ยวช่วงหลังจากนี้เดี๋ยวได้มา Q&A กันอีกครั้งหนึ่งตอนนี้พักสักครู่หนึ่งครับ
4: วันนี้ทุกขีดจำกัดและทุกความเชื่อจะถูกปฏิวัติ All New Mitsubishi Triton ปฏิวัติดีไซน์ใหม่หมดหัวจรดท้ายพร้อมปฏิวัติความแรงแรงสุดเครื่องยนต์ใหม่ไฮเปอร์พาวเวอร์ 2.4 ลิตร184แรงม้าเมกะเฟรชชัสซีใหม่ใหญ่ขึ้นแกร่งขึ้น All New Mitsubishi Triton ปฏิวัติความเชื่อที่โชว์รูมทั่วประเทศ

0: Drive to ความรู้เสิร์ฟถึงรถ
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
3: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
4: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
5: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
6: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
4: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
6: ใช้แอปของจสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
7: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
8: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
9: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
8: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
9: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
8: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
10: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
11: เมื่อพูดถึงคำว่าฮีโร่หลายคนอาจนึกถึงตัวละครในภาพยนตร์ที่สวมชุดเท่ๆมีพลังพิเศษและออกมาช่วยโลกในช่วงเวลาขับขันแต่ในชีวิตจริงฮีโร่อาจเป็นเพียงคนธรรมดาคนหนึ่งที่เลือกจะไม่เมินเฉยต่อความเดือดร้อนของคนตรงหน้าไม่ต้องมีพลังวิเศษไม่ต้องมีผ้าคลุมแค่มีน้ำใจก็เพียงพอที่จะเปลี่ยนวันธรรมดาให้กลายเป็นวันที่ใครสักคนไม่มีวันลืมเรื่องแรกเกิดขึ้นบนทางเท้าถนนพระราม4เมื่อคุณพงษ์ทำกุญแจรีโมทรถหล่นลงไปในรูฝาท่อระบายน้ำแบบพอดีเป๊ะจนไม่สามารถหยิบขึ้นมาได้เจ้าตัวรีบโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือมายังจสร้อยเพื่อประสานสำนักงานเขตคลองเตยแต่ระหว่างที่กำลังรอความช่วยเหลือกลับมีฮีโร่ปรากฏตัวเร็วกว่าที่คิดพนักงานร้านเสียก๋วยเตี๋ยวเป็ดซึ่งเห็นเหตุการณ์อยู่พอดีรีบนำอุปกรณ์สำหรับเปิดฝาท่อที่ร้านมีอยู่แล้วออกมาช่วยทันทีไม่นานฝาท่อก็ถูกเปิดบันไดถูกหย่อนลงไปและกุญแจรีโมทรถก็ถูกนำกลับขึ้นมาอย่างปลอดภัยท่ามกลางความโล่งใจของทุกคนเหตุการณ์นี้อาจดูเป็นเรื่องเล็กๆแต่สำหรับเจ้าของรถกุญแจดอกนั้นคือสิ่งสำคัญที่ทำให้เขาเดินทางต่อได้และสำหรับพนักงานร้านก๋วยเตี๋ยวการยื่นมือเข้าช่วยเหลือในวันนั้นก็คือพลังของฮีโร่ในชีวิตจริง
12: เช่นเดียวกับอีกหนึ่งเรื่องราวของมะขามสุนัขพันธุ์ไทยหลังอานวัยเพียง10เดือนที่ตกใจจนวิ่งหนีออกจากบ้านหลังถูกสุนัขตัวอื่นไล่กัดหลายวันผ่านไป จ้าของออกตามหาทุกวิถีทางแต่ก็ยังไร้วี่แววจนกระทั่งคุณเอกเจ้าของเต็นท์รถมือสองพบสุนัขตัวหนึ่งนอนอ่อนแรงและมีบาดแผลอยู่ภายในเต็นท์แทนที่จะปล่อยผ่านเขารีบนำอาหารและน้ำมาให้ก่อนลองค้นหาข้อมูลจากภาพที่ถ่ายไว้และนั่นทำให้เขาพบประกาศตามหาของจสร้อยบนเฟซบุ๊กหลังจากประสานข้อมูลมะขามก็ได้กลับสู่อ้อมกอดของเจ้าของอีกครั้งพร้อมโอกาสที่จะได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีเรื่องราวนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะคนเพียงคนเดียวแต่เกิดจากการแบ่งปันข้อมูลความช่างสังเกตและน้ำใจของผู้คนที่ช่วยกันคนละไม้คนละมือทั้งสองเหตุการณ์นี้ทำให้เราเห็นว่าฮีโร่ในชีวิตจริงไม่ได้มีพลังพิเศษเหมือนในภาพยนตร์แต่คือคนที่เลือกจะหยุดมองอีกสักนิดเลือกจะถามไถ่ายอีกสักครั้งและเลือกที่จะยื่นมือเข้าช่วยโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนส่วนจส.ร้อยยังคงทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเป็นกระบอกเสียงและเป็นอีกหนึ่งแรงที่ช่วยเชื่อมต่อความช่วยเหลือจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง
5: เพราะทุกครั้งที่มีคนลุกขึ้นมาทำความดีไม่ว่าจะเป็นการช่วยเก็บกุญแจดอกเล็กๆหรือช่วยให้สมาชิกสำคัญของครอบครัวได้กลับบ้านสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นเพียงการแก้ปัญหาแต่คือการเติมเต็มความอบอุ่นให้กับสังคมและจส.ร้อยขอร่วมชื่นชมเหล่าฮีโร่ในชีวิตจริงทุกคนผู้ที่พิสูจน์ให้เห็นว่าความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เพียงแค่ไม่ละเลยความเดือดร้อนของผู้อื่นก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในหัวใจของใครหลายคนได้เสมอกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ
13: การจะทำทรายแมวได้เนี่ยจะต้องดูสมบัติทั้งเรื่องของฟังก์ชันสมบัติที่มันใช้เป็นทรายแมวได้นะครับอย่างที่1อย่างที่2ก็คือความเป็นไปได้ของเชิงธุรกิจด้วยครับถ้าเราพัฒนาทรายแมวโดยที่เราไม่ดูต้นทุนไม่ดูแบบว่าวัตถุดิบที่มีศักยภาพที่จะมาสามารถทำทรายแมวได้ด้วยราคาที่มันยังไปได้เนี่ยมันก็จะไปไม่รอดเหมือนกันนะครับ

0: สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับฝนศัสยามนเทพกุญชร นะคะและนี่คือรายการ JS Roy Next ค่ะวันนี้นะคะในเอพิโซดนี้เรามาเอาใจสายทาสแมวโดยเฉพาะเลยเพราะว่าเชื่อว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยมีแมวที่เป็นเจ้าของถึงกว่าจะ2ล้านตัวเลยนะคะแล้วก็อัตราคนเลี้ยงแมวเพิ่มขึ้นในทุกๆปีเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นตลอดด้วยเพราะงั้นแล้วในฐานะที่เราเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงก็ต้องเอาใจใส่ดูแลเขาในทุกๆมิติเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินหรือว่าแม้แต่กระทั่งเรื่องของการทำความสะอาดก็ด้วยนะคะอย่างเช่นทรายแมวที่ต้องมีทุกบ้านแต่ทีนี้ปัญหาเดิมที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ว่าทรายแมวที่ใช้แล้วอาจจะมาเป็นภาระเป็นขยะต่อสิ่งแวดล้อมหรือแม้แต่กระทั่งข่าวที่เคยมีมาล่าสุดเนี่ยก็ว่ามีแมวที่กินทรายเข้าไปซึ่งมันก็เป็นอันตรายด้วยแต่ว่าวันนี้นะคะรายการของเราค่ะนำนวัตกรรมดีๆฝีมือคนไทยด้วยนะคะที่เป็นทรายแมวรักโลกแบบสายกรีนที่ทำมาจากมันสำปะหลังค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกันแล้วก็ไปดูด้วยว่าหาซื้อได้ที่ไหนยังไงบ้างมีคุณสมบัติดีๆอย่างไรนะคะวันนี้ได้รับเกียรติค่ะจากดร.ลัญจกรอมรกิจบำรุงค่ะภาควิชาวิศวกรรมเคมีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเรื่องสายแมวจากมันสำปะหลังไปคุยกับอาจารย์ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ JS Roy Next นะคะอาจารย์อยู่กับฝนนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์แนะนำตัวคร่าวๆก่อนเลยก็ได้ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับผมชื่อรัญจกรอมรกิจบำรุงนะครับปัจจุบันก็เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมีอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Wealthy Monkey Innovation นะครับก็เป็นบริษัทที่ผลิตทรายแมวทำจากมันสำปะหลังแบรนด์ High and Sea ครับ
0: นี่ก็คือประเด็นหลักที่เราจะมาคุยกันวันนี้เลยแต่ก่อนอื่นอยากจะเปิดด้วยคำถามสำคัญก่อนว่าทำทรายแมวแล้วจริงๆแล้วอาจารย์เป็นทาสแมวด้วยไหมคะ
1: ถูกต้องเลยครับการที่เราจะทำทรายแมวได้ดีผมว่าเบื้องต้นก็คือเราจะต้องเป็นทาสแมวก่อนนะครับเพื่อเราจะได้เข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้เกี่ยวกับน้องแมวซึ่งก็มีความเขาเรียกว่ามีซับซ้อนแล้วก็มีเสน่ห์ในตัวมันด้วยครับ
0: เลี้ยงกี่ตัวคะอาจารย
1: ์ก่อนหน้านี้ผมเลี้ยง3ตัวครับตอนนี้เหลืออยู่2ตัวละก็มีแก่แล้วก็ตายไปดาวแมวบ้างเหมือนกันครับ
0: โอเคได้เลยค่ะที่อาจารย์บอกว่ามีเสน่ห์ในตัวแล้วก็เป็นอินไซต์ของเขาด้วยที่ทาสแมวเนี่ยจะรู้กันอันนี้ก็เลยอยากรู้ว่าในชีวิตประจำวันที่เราเลี้ยงแมวอาจารย์สังเกตเห็นอะไรถึงเป็นที่มาที่ไปให้รู้สึกว่าเอ๊ะควรจะมีทรายแมวที่เป็นฝีมือคนไทยไม่ได้ต้องอิมพอร์ตแล้วก็ทำมาจากมันสำปะหลังตรงเนี้ยที่มาคืออะไรคะ
1: ครับที่มาก็มีอยู่2 ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือผมก็ใช้ผลิตภัณฑ์ทรายแมวแล้วซื้อใช้แล้วพบว่าเกือบ 100% เลยที่ผมซื้อมาใช้เป็นเวลานานเนี่ยมันนำเข้าจากต่างประเทศนะครับแล้วก็เลยมีความคิดว่าน่าจะมีโปรดักต์ของไทยเกิดขึ้นบ้างครับไม่ใช่แค่นำเข้าอย่างเดียวส่วนที่2ก็คือก็เห็นข้อจำกัดของผลิตภัณฑ์ทรายแมวที่มีในท้องตลาดนะครับที่คิดว่าน่าจะทำให้ดีขึ้นได้ครับก็เลยเป็นที่มาว่า2 ส่วนนี้ทำให้อยากลองพัฒนาผลิตภัณฑ์ของไทยที่มีคุณภาพสูงขึ้นแข่งกับที่มีอยู่ในท้องตลาดให้ได้ด้วยครับ
0: แล้วอะไรทำให้ของเรานี้แตกต่างหรือว่ามาอุดรอยรั่วหรือว่าข้อจำกัดที่ว่าได้บ้างอะคะ
1: ครับด้วยความที่ทรายแมวเนี่ยขึ้นชื่อว่าทรายเนาะมันก็มาจากแร่หินดินทรายแหละครับคือทรายแมวยุคแรกเนี่ยจะทำจากแร่หินที่เรียกว่าเบนโทไนท์นะครับซึ่งได้มาจากการระเบิดเหมืองแร่ภูเขานะครับเอาทรายตัวเนี้ยมาบรรจุเป็นใช้เป็นทรายแมวนะครับสารจำพวกเบนโทไนท์เนี่ยมันก็จะมีความเขาเรียกว่าไม่ออร์แกนิกนะครับก็คือเมื่อเข้าสู่ร่างกายแมวหรือว่าเป็นฝุ่นนะครับสูดดมเข้าสู่ปอดแมวก็จะทำให้แมวป่วยได้นะครับรวมถึงคนเลี้ยงแมวด้วยครับที่เมื่อได้รับสารเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายก็จะตกค้างนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าายุคปัจจุบันเนี่ยคนเริ่มใส่ใจสุขภาพแมวแล้วก็สุขภาพตัวเองรวมถึงใส่ใจสิ่งแวดล้อมครับก็เลยเป็นที่มาว่าทรายแมวเนี่ยที่จริงมันก็ไม่จำเป็นต้องทำจากทรายเสมอไปนะครับมันสามารถทำมาจากวัสดุอื่นๆที่มันมีความสามารถในการดูดซับปัสสาวะแล้วก็กลิ่นอุจจาระแมวได้ครับก็เลยเป็นที่มาว่าลองหาวัตถุดิบที่ น่าจะมาทําส่วนนี้ได้แล้วก็มีความเขาเรียกว่าเป็นมิตรต่อแมวต่อผู้เลี้ยงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมย่อยสลายได้ครับ
0: ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะฉีกกรอบไปเลยนะว่าจริงๆแล้วชื่อของมันคือทรายแมวแต่อาจารย์มองว่าจริงๆแล้วมันมีวัตถุดิบอื่นที่ไม่จำเป็นต้องทำมาจากทรายก็ได้แต่ว่าวัตถุดิบหรือว่าในเรื่องของคุณสมบัติเนี่ยทำได้เหมือนกันหรือว่าดีกว่าด้วยซ้ำแล้วอะไรที่ทำให้เรามองว่าวัตถุดิบทางการเกษตรอะค่ะถึงเลือกใช้เป็นในส่วนนี้แล้วก็เล่าให้ฟังหน่อยว่าสตอรี่ที่มาที่ไปจนมาสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นมันสำปะหลังมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะ
1: ครับทีนี้เป็นเรื่องของสมบัตินะครับก็คือการจะทำทรายแมวได้เนี่ยจะต้องดูสมบัติทั้งเรื่องของฟังก์ชันสมบัติที่มันใช้เป็นทรายแมวได้นะครับอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองก็คือความเป็นไปได้ของเชิงธุรกิจด้วยครับถ้าเราพัฒนาทรายแมวโดยที่เราไม่ดูต้นทุนไม่ดูแบบว่าวัตถุดิบที่มีศักยภาพที่จะมาสามารถทำทรายแมวได้ด้วยราคาที่มันยังไปได้เนี่ยมันก็จะไปไม่รอดเหมือนกันนะครับนี้ย้อนกลับมาครับอย่างแรกสมบัติทรายแมวถ้าใครเลี้ยงแมวก็จะรู้ดีว่ามันจะต้องเหนียวจับตัวเป็นก้อนนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็จะมีเทรนด์นะครับที่ว่าคนเลี้ยงแมวอยู่ในคอนโดมากขึ้นนะครับก็จะมีความไม่ค่อยมีเวลากำจัดขยะทรายแมวก็ต้องทิ้งลงชักโครกได้ด้วยอันนั้นเป็นสิ่งที่บริโภคยุคปัจจุบันต้องการนะครับก็เลยเนี่ยครับที่มาว่าทรายแมวเบนโทไนซ์ยุคแรกเนี่ยมันไม่สามารถทิ้งลงชักโครกได้ด้วยเพราะว่ามันสามารถทำให้ชักโครกอุดตันได้ครับก็เลยเป็นโอกาสว่าเราน่าจะหาวัตถุดิบทางการเกษตรไทยซึ่งมันสามารถย่อยสลายได้ง่ายนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเหนียวจับตัวเป็นก้อนได้เวลาโดนปัสสาวะแมวเพื่อที่จะตักทิ้งได้เนี่ยก็เลยนึกถึงมันสำปะหลังเพราะว่าวัตถุดิบประเภทแป้งมันสำปะหลังเนี่ยถ้าใครทำอาหารก็จะทราบดีว่าเวลาเราต้มมันก็จะเหนียวจับเหนียวเป็นน้ำเหนียวๆได้นะครับมันก็เลยมีศักยภาพที่เราจะมาปรับปรุงแปรรูปมันเนี่ยเพื่อให้มันโดนปัสสาวะแมวซึ่งอาจจะไม่ได้ร้อนเหมือนตอนเราทำอาหารแต่ว่าสามารถเหนียวจับตัวเป็นก้อนได้ครับ
0: ก็คือมาตอบโจทย์ตรงที่ว่าสามารถจับตัวได้เหนียวได้เวลาที่จะทิ้งเนี่ยก็คือเลือกทิ้งได้เลยแค่เฉพาะในส่วนที่โดนฉี่แมวไปแล้วปัสสาวะแมวไปแล้วแล้วก็สองก็คือทิ้งลงชักโครกได้ด้วยไม่ทำให้ชักโครกอุดตันด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าย่อยสลายได้แล้วนอกจากนี้มีคุณสมบัติอื่นๆเพิ่มเติมไหมคะที่พอทำมาจากมันสำปะหลังเนี่ยแล้วสามารถมาเป็นคุณสมบัติของทางทรายแมวได้ด้วยเพิ่มเติมอะคะ
1: ครับในตอนแรกเนี่ยเราแค่ทำให้แข่งกับในท้องตลาดได้ก็เป็นสมบัติเรื่องเหนียวจับตัวเป็นก้อนแล้วก็ทิ้งลงชักโครกได้นะครับแต่พอเราเริ่มทำมาปุ๊บแล้วมีการทดสอบการใช้งานมีผู้ใช้งานก็บอกว่าของเราเนี่ยมันดูดซับกลิ่นปัสสาวะแมวได้ดีกว่าทรายแมวทั่วไปซึ่งเราก็ไม่ได้คาดหวังตั้งแต่แรกเหมือนกันนะครับแต่ปรากฏว่ามันดันมีฟังก์ชันนี้เพิ่มขึ้นมาที่สามารถทำได้ดีกว่าทรายแมวในท้องตลาดนะครับอันนั้นคืออย่างที่หนึ่งนะครับก็มีอีกอย่างนึงอย่างที่สองก็คือทรายแมวของเราเนื่องจากผลิตจากวัตถุดิบการเกษตรเรียกได้ว่าเรารับประกันเลยว่าปลอดภัยมากๆคือแมวสามารถกินเข้าไปโดยไม่เป็นอันตรายนะครับเพราะว่าแมวบางตัวเนี่ยเขาจะชอบชิมทรายแมวนะครับใช่จะมีลูกค้าทักมาตลอดว่าแมวกินทรายแมวเป็นอะไรไหมนะครับเราก็เพื่อความมั่นใจเราก็ส่งไปทดสอบในห้องแลบว่าไม่ได้มีสารอันตรายหลงเหลือจริงๆนะสามารถกินได้ก็เลยเป็นสมบัติที่แอดออนขึ้นมาแล้วก็ค่อนข้างเข้ากับความต้องการของผู้บริโภคปัจจุบันที่ใส่ใจสุขภาพน้องแมวมากขึ้นครับ
0: แล้วที่บอกว่าตอนแรกๆว่าจริงๆถ้าเป็นทรายแมวแบบเดิมอาจจะมี side effect ในเรื่องของสุขภาพด้วยที่สูดเข้าไปสะสมไปเรื่อยๆตัวนี้ก็คือไม่มีตรงนั้นเลยใช่ไหมคะ
1: ไม่มีเลยครับเพราะว่าของเราทำจากมันสำปะหลังก็จะเป็นแป้งแล้วก็เส้นใยพืชนะครับเหมือนกับเรารับเข้าสู่ร่างกายพวกนี้มันก็ย่อยสลายได้นะครับแต่ถ้าเป็นพวกทรายแมวยุคแรกเนี่ยทำจากแร่หินเบนโทไนซ์เขาจะมีสารที่เรียกว่าแร่หินซิลิก้านะครับถ้าใครเคยได้ยินอาจจะเป็นพวกอะไรนะแร่ใยหินที่มันฟุ้งในอากาศแล้วถ้ามันฝังในปอดเนี่ยมันจะไม่ย่อยสลายแล้วก็ทำให้เราเป็นโรคได้นะครับหรือว่าถ้าแมวเลียนะครับติดขนแมวแล้วแมวเลียทำความสะอาดตัวเองเนี่ยมันก็จะกินเข้าไปแล้วไปสะสมในไตก็อาจจะเป็นนิ่วเป็นอะไรโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้ครับ
0: โอเคฟังดูแล้วไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นแน่ๆได้ค่ะอาจารย์เดี๋ยวย้อนกลับไปที่บอกว่าสามารถย่อยสลายได้อันนี้คือใช้เวลาประมาณสักเท่าไหร่หรอคะตรงนี้
1: คื ือเหมือนกับเศษอาหารทั่วไปเลยครับก็
0: อ๋อค่ะ
1: ของเราย่อยสลายได้ก็คือสามารถทิ้งลงชักโครกได้แล้วก็มันก็จะแตกตัวแล้วก็ย่อยสลายเป็นปกติเป็นเหมือนกับละลายในน้ำได้เลยครับหรือว่าถ้าเรามีพื้นที่มีสวนแถวบ้านอย่างเงี้ยก็ไป
0: ค่ะ
1: คุกกับดินนะครับพวกนี้ก็เป็นปุ๋ยได้ด้วยเพราะว่าเป็นเหมือนปุ๋ยอินทรีย์ทั่วไปเลยครับ
0: โอเคค่ะพูดถึงเรื่องของวัตถุดิบที่เราชูโรงกันหน่อยดีกว่าคือตัวมันสำปะหลังอันนี้ทางบริษัททางตัวจานเองมีการควบคุมคุณภาพคัดเลือกยังไงบ้างแล้วก็อยากจะรู้ด้วยว่านี้เนี่ยเรานำมาจากที่ไหนอะไรยังไงบ้างในการ sourcing อะค่ะ
1: ครับตอนนี้เราก็รับมันสำปะหลังเนี่ยมาจากแถวๆจังหวัดชลบุรีนะครับเราก็รับมาแล้วก็มีการแปรรูปขั้นต้นอยู่ที่โรงงานแถวๆนั้นนะครับสุดท้ายก็เอาเข้ามาแปรรูปขั้นสุดท้ายที่โรงงานในกรุงเทพนะครับก่อนที่จะบรรจุแล้วก็ส่งขายนะครับทีนี้ถ้าถามว่าเราควบคุมคุณภาพยังไงนะครับสิ่งที่เราควบคุมแน่นอนอย่างแรกต้นทางก็คือมันสำปะหลังจะต้องมีปริมาณแป้งที่เพียงพอที่จะมาใช้เป็นทรายแมวครับก็ประมาณสัก 70% ขึ้นไปนะครับมันก็จะสามารถโดนปัสสาวะแมวแล้วเหนียวจับตัวเป็นก้อนได้นะครับอันนั้นเป็นสมบัติที่1 นะครับสมบัติที่2ก็คือเวลาเรารับมาแปรรูปเสร็จเนี่ยเราก็จะมีการควบคุมคุณภาพโดยการร่อนแยกฝุ่นบางทีมันก็จะมีเศษฝุ่นแป้งมันอะไรหลงเหลืออยู่ครับแล้วก็จะมีเครื่องที่ร่อนแยกพวกนี้ออกก่อนที่จะบรรจุส่วนที่ไม่เป็นฝุ่นเนี่ยเข้าสู่ถุงแล้วก็ส่งจำหน่ายครับ
0: ค่ะเท่าที่ฟังดูแล้วรู้สึกว่าเป็นอีกออปชันหนึ่งที่น่าสนใจมากแล้วก็เข้ามาแก้ไขเรื่องเพนพอยท์ที่มีอยู่แล้วได้มากจริงๆซึ่งผมคิดว่าอันนี้แหละก็คือเป็นเหมือนกับสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วในการที่จะทำธุรกิจขึ้นมาว่าคุณสามารถแก้ปัญหาที่มีอยู่ได้หรือเปล่าแล้วก็แอดออนอะไรเพิ่มเติมได้อีกอยากรู้ว่า performance หรือว่าพอปล่อยออกตลาดไปแล้วเนี่ยผู้บริโภคเขาว่ายังไงบ้างคะฟีดแบ็กที่เราได้รับมา
1: ก็ช่วงแรกต้องถามก็ต้องตอบเลยว่ามันค่อนข้างยากเหมือนกันครับเนื่องจากตลาดเนี่ยเป็นตลาดที่คู่แข่งเยอะมากนะครับเราก็ต้องใช้เวลาเขาเรียกว่าสร้างแบรนด์อะไรขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะครับก็คือวิธีการที่เราใช้สร้างแบรนด์เนี่ยก็คือการสร้างความแตกต่างจากจุดที่ผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออื่นไม่มีครับอย่างเช่นเรื่องของความปลอดภัยต่อแมวนะครับเราก็เป็นเจ้าแรกเลยที่ชูโรงเรื่องนี้ว่าปลอดภัยแมวกินแล้วไม่เป็นอะไรแต่ก็มันเป็นทรายแมวครับไม่ได้แนะนำให้กินนะครับแต่มันทำให้เรามีลูกค้าที่นั่นแหละครับหันมามองเราแล้วก็เฮ้ยแบบนี้ยังไม่เคยมีคนทำได้เขาก็จะลองซื้อไปใช้นะครับแรกๆเนี่ยครับกลยุทธ์การตลาดก็คือจะต้องสร้างความแตกต่างให้ได้หลังจากนั้นเนี่ยก็จะต้องควบคุมทั้งคุณภาพแล้วก็มีเขาเรียกว่าการทำการตลาดแบบให้เชิงรุกให้ลูกค้ารู้จักมากขึ้นมีการไปออกเพจเอ็กซ์โปงานสินค้าสัตว์เลี้ยงหรือการสมัครแล้วก็โครงการต่างๆของภาครัฐนะครับที่เขามีการสนับสนุนโปรโมทเราเช่นกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็มีการได้เคยได้รางวัล Prime Minister Export Award งานสินค้าสัตว์เลี้ยงหรือการสมัครแล้วก็โครงการต่างๆของภาครัฐนะครับที่เขามีการสนับสนุนโปรโมทเราเช่นกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศอย่างนี้เป็นต้น

0: เราก็ส่งออกเป็นหลักเลยครับตอนนี้ประมาณ
1: ค่ะอ๋อค่ะ
0: ครึ่งหนึ่งเลยด้วยซ้ำที่เราส่ง
1: ออ ือ
0: กในปัจจุบ
1: ม
0: ันในการผลิตครับ
1: ตอนนี้ไฮเดนซิกกี่ปีแล้วค่ะ
0: ประมาณ5 ปีแล้วครับ
1: 5 ปีแล้วแล้วในอนาคตละกันค่ะฝนถามเผื่อเลยว่าตอนนี้คือเรามุ่งเน้นไปที่ตัวมันสำปะหลังใช่ไหมคะแต่ฝนอยากทราบว่าในอนาคตพอจะมีเล็งๆวัตถุดิบอื่นๆไว้ไหมที่สามารถมาใช้ทดแทนกันได้หรือว่าอยากจะพัฒนาต่อไปอะค่ะ
0: ครับถ้าเป็นเรื่องของการพัฒนาต่อเราก็อยากเติบโตด้วยมันสำปะหลังนะครับเพราะว่าเรามีวัตถุดิบในไทยเป็นมันสำปะหลังนี่เยอะมากคือเราใช้ยังไงก็ไม่หมดแต่ว่าปัจจุบันมูลค่าต่ำนะครับถ้าเราสามารถเอามาผลิตเป็นทรายแมวซึ่งมีมูลค่าสูงมากจากกิโลละมันสำปะหลังแป้งมันเนี่ยกิโลละ12 ถึง 15 บาทนะครับเราขายเป็นทรายแมวได้กิโลละ80 ถึง 100 บาทมันก็เป็นการเพิ่มมูลค่าอย่างมากแล้วก็ถ้าเราสามารถส่งออกได้เยอะเนี่ยซึ่งเราก็พยายามทำตลาดส่งออกต่างประเทศแบบให้เยอะๆเลยมันก็จะมีโอกาสที่เราคืนกำไรสู่เกษตรกรในวงกว้างได้มากขึ้นได้ครับก็เป็นมันสำปะหลังนะครับส่วนตัวอื่นๆถามว่าก็มีความสนใจนะครับที่เป็นก็มีคนแนะนำว่าลองเอาเศษผักตบชวาหรือว่าวัตถุดิบอะไรที่เราจะเป็นขยะที่กำจัดยากนะครับที่เป็นส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยมาลองแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าได้ไหมเป็นพลายแมวอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่มันก็ยังจะติดเรื่องของคุณสมบัตินะครับอย่างที่บอกพลายแมวมันต้องเหนียวจับตัวเป็นก้อนถ้าเราเอาเส้นใยพืชเฉยๆเนี่ยอย่างเช่นผักตบชวาหรือว่าสังข้าวโพดอะไรเงี้ยใบข้าวโพดที่มันเหลือแล้วเขาเผาเป็น PM เนี่ยถ้าเรามาใช้เป็นทรายแมวเฉยๆเนี่ยตัวเดียวอาจจะไม่พอจะต้องมีการพัฒนาสูตรที่เติมสารให้ความเหนียวเข้าไปนะครับโดยที่ต้นทุนก็ยังต้องไปได้ด้วยครับก็มีแนวทางพยายามพัฒนากันอยู่ครับ
1: ได้เลยค่ะก็เท่ากับว่านะตอนนี้มันสำปะหลังก็ยังเป็น first choice ยังเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดนะตอนนี้อยู่ดีใช่ไหมคะที่ยังอยากจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆโอเค
0: ใช่ครับ
1: ค่ะงั้นสุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์นะคะอยากจะทราบว่าทางอาจารย์เนี่ยอยากจะมีฝาก message หรือว่า key message อะไรให้กับคนที่รับชมรับฟังรายการนี้อยู่ไหมคะเป็นเรื่องประเด็นสิ่งแวดล้อมก็ได้ค่ะ
0: ครับก็ผลิตภัณฑ์ที่ทำเพื่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยถ้าเรามองแต่มิติว่ามันเป็นเพื่อสิ่งแวดล้อมโดยที่คนจะยอมรับเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับสุดท้ายเนี่ยเราต้องย้อนไปที่ตัวสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่เรามอบให้กับผู้บริโภคด้วยครับว่าสมบัติพื้นฐานมันเนี่ยมันก็จะต้องดีกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เขาใช้อยู่ด้วยครับเขาถึงจะยอมเปิดใจรับแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับส่วนข้อดีเรื่องของผลต่อสิ่งแวดล้อมที่เราไม่ได้ส่งผลแล้วก็ทำได้ดีกว่าเนี่ยมันก็คงจะต้องเป็นสิ่งที่ใช้เป็นการตลาดการแบบทำให้ผู้บริโภครู้สึกดีแล้วก็อยากจะใช้ผลิตภัณฑ์เรามากขึ้นนะครับนอกเหนือจากสมบัติหลักที่เราควรจะต้องทำให้ได้ด้วยครับ
1: โอเคได้เลยค่ะอย่างวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลแล้วก็เปิดโลกอีกมุมมองหนึ่งอีกตัวเลือกหนึ่งออปชันหนึ่งที่ดีมากๆวันนี้ทางรายการต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับครับขอบคุณครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะก็เป็นประเด็นที่สำคัญมากๆนะคะที่อาจารย์ฝากไว้เมื่อสักครู่นี้ว่าในการจะทำสินค้ารักโลกเนี่ยเราต้องรักโลกแน่ๆแล้วก็อีกอย่างนึงคือต้องรักผู้บริโภคด้วยต้องมีข้อดีข้อแตกต่างที่ทำให้ผู้บริโภคอยากจะเปิดใจใช้สินค้าหรือว่าบริการของเรานะคะซึ่งฝนเชื่อว่าทุกคนที่ฟัง EP นี้อยู่เนี่ยจะต้องคิดเหมือนกันเลยว่าทรายแมวจากมันสำปะหลังของทาง Hide and Seek เนี่ยทำขึ้นมาเพื่อรักโลกแล้วก็รักผู้บริโภคจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว EP นี้ก็เป็นอีก EP นึงที่พิเศษมากๆถ้าทุกคนไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะเรากลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลา 9:15 น.หรือจะกลับไปดูเอพิโซดย้อนหลังได้ที่ JS100 Radio ค่ะวันนี้ฝนลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

รีนที่ได้จากพืชมันพืชที่นำมาใช้ในการผลิตนะคะก็จะเป็นกลุ่มธัญพืชหรือกลุ่มพวกถั่วเปลือกแข็งนะคะยกตัวอย่างใกล้ๆตัวเราเลยคือถั่วเหลืองนะคะหรือถั่วลันเตาหรือกลุ่มที่เป็นกลุ่มพืชเศรษฐกิจใหม่

0: สวัสดีค่ะดิฉันฝนศศยามนเทพกุญชรนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ JS Roy Next ค่ะวันนี้นะคะ JS Roy Next ของเราจะมาชวนคุยกันในเรื่องของอาหารค่ะแต่ว่าเป็นอาหารที่เรียกว่าอาหารแห่งโลกอนาคต Future Food เป็นอาหารที่เป็นอาหารทางเลือกที่ดีต่อทั้งสุขภาพและก็ดีต่อโลกของเราด้วยนะคะในวันนี้เนี่ยได้รับความนิยมสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนั่นก็คือเรื่องของอาหารแพลนเบสนั่นเองเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ในรายการของเราค่ะจะมาลงลึกทุกดีเทลนะคะที่คุณควรรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาหารแพลนเบสและในวันนี้นะคะยินดีต้อนรับค่ะคุณนุจรินเกตนินนะคะผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมอาหารจากสถาบันอาหารมาให้ความรู้พูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะไปพบกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณนุจรินค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณฝนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ JS Roy Next นะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเชิญทางคุณนุจรินทร์แนะนำตัวก่อนก็ได้ค่ะ
1: ค่ะก็ขอสวัสดีทุกท่านนะคะดิฉันนุจรินทร์เกตนินผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมอาหารสถาบันอาหารนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะจริงๆแล้วบทบาทหน้าที่ของเรานะคะของสถาบันอาหารนะคะจะเป็นเรื่องของการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เรื่องของการตรวจวิเคราะห์นะคะความปลอดภัยผลิตภัณฑ์อาหารนะคะให้กับผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแล้วก็เครื่องดื่มแปรรูปค่ะซึ่งก็จะมีบริการในส่วนที่จะให้ผู้ประกอบการนะคะสามารถเข้าถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้อยู่ภายใต้ความปลอดภัยหรือกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยเป็นไปตามกฎหมายอาหารค่ะค่ะแล้วก็วันนี้น่าจะเป็นชวนคุยแล้วกันเนาะในมุมของผู้บริโภคนะคะที่จะได้รับข้อมูลในเรื่องของแพลนเบสค่ะ
0: แต่ว่าวันนี้อย่างที่คุณนุจรินบอกว่าเราจะมาคุยกันเรื่องอาหารที่เฉพาะเจาะจงไปเลยนั่นก็คือเรื่องของอาหารแพลนเบสอันนี้เป็นคำที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินช่วงประมาณโควิดรู้สึกว่าจะเป็นเทรนด์อยู่ช่วงนึงเลยที่บูมขึ้นมาเสิร์ช Google แบบเต็มหน้าฟีดเลยแล้วก็ดำเนินมาถึงทุกวันนี้ด้วยนะคะเพราะงั้นเรามาให้ความรู้แล้วก็พูดคุยกันอย่างแรกเลยค่ะที่ฝนอยากจะถามก็คือว่าอาหารแพลนเบสเนี่ยคืออะไรคะ
1: ค่ะก็ก่อนอื่นเนาะก่อนที่เราจะไปรับทราบกันว่าแพลนเบสคืออะไรแล้วก็ทำมาจากอะไรวัตถุดิบส่วนใหญ่เป็นอะไรนะคะเรามาดูตามนิยามของเขาเรียกว่าเป็นนิยามภายใต้ FAO นะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นข้อกำหนดหรือว่าขอบข่ายของแพลนเบสเนี่ยตามตลาดสากลนะคะก็คือเป็นกลุ่มอาหารที่ผลิตมาจากพืชนะคะเป็นวัตถุดิบหลักนะคะซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าแพลนเบสเนี่ยจะมีวัตถุดิบหลัก 100% เป็นพืช นะคะซึ่งจริงๆแล้วมันจะมีส่วนที่เป็นโปรตีนทางเลือกนะคะเป็นส่วนประกอบอยู่ด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของแพลนเบสนะคะแต่มันก็จะมีข้อกำหนดนะคะตามกฎหมายที่เป็นระดับสากลที่มีการกำหนดไว้นะคะอย่างเช่นบ้านเราถ้าพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่มาจากพืช นะคะแล้วเราจะกล่าวอ้างว่าเป็นผลิตภัณฑ์แพลนเบสเนี่ยค่ะก็ณตอนนี้ค่ะจริงๆแล้วกฎหมายบ้านเราโดยเฉพาะในเรื่องของการควบคุมการแสดงฉลากอาหารเพื่อที่จะเคลมว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆเป็นแพลนเบสเนี่ยมันยังไม่ได้มีกฎหมายออกมาประกาศออกมาใช้นะคะแต่ตอนนี้นะคะก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย.เองแล้วก็หน่วยงานในด้านของการผลักดันให้เกิดการรับรองผลิตภัณฑ์นั้นๆเรื่องของการกล่าวอ้างว่าเขาเป็นแพลนเบสกำลังจะมีการยกร่างขึ้นมาเพื่อที่จะประกาศออกมานะคะเป็นกฎหมายแล้วก็จะมีการสื่อสารแล้วก็มีการให้มีการนำไปใช้สำหรับในฝั่งของผู้ผลิตที่อยู่ฝั่งของอุตสาหกรรมอาหารเองนะคะซึ่งตรงนี้จะมีประโยชน์สำหรับผู้บริโภคนะคะที่จะได้เข้าใจมากขึ้นว่าคำว่าแพลนเบสเนี่ยผลิตภัณฑ์เนี่ยมันหมายถึงอย่างไรแล้วก็ถ้าจะเป็นแพลนเบสที่ผ่านการรับรองผ่านกระบวนการผลิตที่รับรองได้ว่าเป็นแพลนเบส 100% เนี่ยมันจะมีข้อสังเกตจากการระบุฉลากอาหารอย่างไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นนิยามนะคะภายใต้เขาเรียกว่าเป็นกฎกติกาหรือว่าข้อกำหนดนะคะตามระดับสากลหรือว่าตามกฎหมายอาหารที่เราจะมีการประกาศแล้วก็สื่อสารให้รับทราบส่วนนิยามของคำว่าแพลนเบสโดยทั่วไปนะคะของผู้บริโภคเข้าใจง่ายๆเลยคือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพืช นะคะซึ่งคำว่าพืชในที่นี้นะคะเรามารู้จักกันอีกนิดนึงว่าคำว่าพืชในการที่จะนำมาเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเนี่ยค่ะคำว่าแพนเบดเจาะลึกลงไปถึงคำว่าแพนเบดมันจะต้องมุ่งเป้าในเรื่องของการให้คุณค่าหรือว่าโภชนาการเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งกับสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นในกลุ่มที่มีความโดดเด่นสำหรับกลุ่มแพนเบดที่จะมุ่งเป้าในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพนั่นคือโปรตีนที่ได้จากพืชมันพืชที่นำมาใช้ในการผลิตนะคะก็จะเป็นกลุ่มธัญพืชหรือกลุ่มพวกถั่วเปลือกแข็งนะคะยกตัวอย่างใกล้ๆตัวเราเลยคือถั่วเหลืองนะคะหรือถั่วลันเตาหรือกลุ่มที่เป็นกลุ่มพืชเศรษฐกิจใหม่ซึ่งณตอนนี้ค่ะที่เราพูดถึงกันเยอะๆเลยมีปริมาณโปรตีนเนี่ยเทียบเคียงกับเนื้อสัตว์ได้แล้วก็สามารถที่จะนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแพนเบดได้นั่นก็คือผังแล้วก็กลุ่มเห็ดนะคะซึ่งเห็ดในที่นี้ค่ะจริงๆนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์แพนเบดได้หลากหลายผลิตภัณฑ์แต่จะมีกลุ่มที่เป็นกลุ่มให้โปรตีนปริมาณสูงนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจในปัจจุบันก็คือเห็ดแครงนะคะซึ่งก็จะเริ่มการเพาะปลูกเยอะขึ้นหลายๆท่านหรือว่าผู้บริโภคเนี่ยเริ่มรู้จักแล้วว่าเห็ดแครงคืออะไรมีปริมาณโปรตีนค่อนข้างสูงแล้วก็ทานไปแล้วเนี่ยทดแทนการบริโภคเนื้อสัตว์ได้นะคะซึ่งนอกจากกลุ่มของธัญพืชหรือกลุ่มเมล็ดถั่วเปลือกแข็งหรือกลุ่มผำหรือเห็ดแครงเองนะคะก็จะมีกลุ่มผลผลิตทางการเกษตรนะคะกลุ่มของเมล็ดมะม่วงหิมพานต์เม็ดมะม่วงหิมพานต์อันนี้ทุกท่านรู้จักอยู่แล้วนะคะอันนี้ถือว่าเป็นวัตถุดิบที่ค่อนข้างมีแนวโน้มดีเลยในการที่จะนำมาเป็นกลุ่มเครื่องดื่มนมจากธัญพืชแล้วสามารถกล่าวอ้างได้ว่ามีปริมาณโปรตีนต่อหน่วยบริโภคเนี่ยค่ะสูงและเทียบเคียงกับการบริโภคนมที่มาจากปศุสัตว์ได้หรือว่านมโคได้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นวัตถุดิบที่มีการใช้กันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็วัตถุดิบใหม่ซึ่งกำลังจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจของเราอย่างที่พี่ยกตัวอย่างไปนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแหล่งวัตถุดิบของตัวแพนเบดนะคะ
0: แล้วทีนี้ตอนนี้เนี่ยมันมีคำหนึ่งที่ได้ยินกันก็คือคำว่าโปรตีนเกษตรนะคะอันนี้อยากจะให้ทางคุณจรินชี้แจงนิดนึงหรืออธิบายให้ฟังนิดนึงว่าอาหารแพนเบสกับโปรตีนเกษตรเนี่ยมันแตกต่างกันตรงไหนยังไงไหมอะค่ะ
1: โอเคค่ะจริงๆคุณถามนี้เจอบ่อยเหมือนกันในระดับที่เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ที่ต้องการจะเข้ามาผลิตกลุ่มแพนเบสเนาะก็เลยจริงๆแล้วคำว่าโปรตีนเกษตรอะค่ะเป็นซับเซตหนึ่งเนาะที่อยู่ในกลุ่มของแพนเบดฟู้ดนะคะเพราะว่าตัววัตถุดิบอะค่ะตั้งต้นเลยมาจากกลุ่มถั่วเปลือกแข็งพวกกลุ่มถั่วเหลืองนะคะที่นำมาแปรรูปเป็นโปรตีนเกษตรเพียงแต่ว่าความแตกต่างในส่วนของกระบวนการหรือว่าเทคโนโลยีในการแปรรูปอะค่ะจะมีความแตกต่างกันไปแล้วก็รูปแบบของตัวผลิตภัณฑ์ที่พัฒนากันออกมาเนี่ยค่ะในกลุ่มของแพนเบดกับกลุ่มโปรตีนเกษตรเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปวัตถุประสงค์ในการบริโภคก็แตกต่างด้วยเช่นกันรวมถึงตัวโภชนาการของทั้งสองกลุ่มนี้ค่ะก็จะมีความแตกต่างเนาะจะยังไงพี่จะสรุปเป็นข้อๆก่อนแล้วกันนะคะในเรื่องของค่ะในเรื่องของข้อแตกต่างที่ค่อนข้างชัดเจนเลยเอาตรงในมุมมองของผู้บริโภคก่อนนะคะว่าไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปก็คือต้องการที่จะบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพแล้วก็สะดวกรวดเร็วนะคะแล้วก็ดูมีความทันสมัยบรรจุภัณฑ์ก็ต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่สามารถเก็บรักษาคุณภาพแล้วก็รับประทานได้ทันทีหรือว่าสะดวกนะคะเพราะฉะนั้นในกลุ่มของแพนเบดเนี่ยค่ะผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นมาในปัจจุบันเนี่ยค่ะจะตอบสนองไลฟ์สไตล์ของตลาดในกลุ่มนี้ได้นะคะซึ่งจะแตกต่างจากโปรตีนเกษตรถ้าเราสังเกตว่าโปรตีนเกษตรจะเป็นวัตถุดิบสำหรับที่จะนำไปปรุงต่อนะคะซึ่งก็ถ้าดูในประเด็นแรกคือเรื่องความสะดวกสบายของผู้บริโภคเองแล้วเนี่ยค่ะก็อาจจะไม่ได้สะดวกสบายเหมือนแพนเบดพูดง่ายๆสรุปว่าแพนเบดเนี่ยออกแบบมาสำหรับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคคนรุ่นใหม่ที่ต้องการปริมาณโปรตีนสูงนะคะแล้วก็ผู้บริโภคที่ต้องการจะลดการบริโภคเนื้อสัตว์นะคะเพราะจริงๆแล้วคำว่าแพนเบดเนี่ยไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเป็นกลุ่มที่ทานเจหรือทานมังสวิรัติแล้วไม่ทานเนื้อสัตว์เลยนะคะกลุ่มนี้แพนเบดเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเนื่องจากว่ามีกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนึงเนี่ยค่ะเขาอยากจะลดปริมาณการทานเนื้อสัตว์ลง แล้วไปบริโภคพืชเพิ่มขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปทานอาหารเจซึ่งส่วนใหญ่ก็วัตถุดิบมาจากกลุ่มของโปรตีนเกษตรเนาะมันก็เลยเกิดกลุ่มนี้ขึ้นมานะคะก็เลยทำให้เห็นว่าความแตกต่างในเรื่องของไลฟ์สไตล์หรือรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่มันออกมาทั้ง2กลุ่มเนี่ยจะมีความแตกต่างกันเนาะส่วนในเรื่องของคุณค่าหรือว่าโภชนาการนะคะที่จะได้รับทั้งในส่วนของแพนเบสกับโปรตีนเกษตรเนี่ยจริงๆแล้วเบสของเขาก็คือการให้ปริมาณของโปรตีนที่มาจากพืชทดแทนจากการบริโภคเนื้อสัตว์นะคะซึ่งตรงนี้ถ้าดูแล้วนะคะใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่าในส่วนของแพ็คเกจอย่างที่พี่บอกว่าเทคโนโลยีการผลิตหรือว่ารูปแบบของการออกแบบตัวผลิตภัณฑ์ออกมาเนี่ยมันจะต้องมีความสะดวกสบายสำหรับผู้บริโภคเพราะฉะนั้นในส่วนของการเติมสารอาหารสำคัญลงไปในอาหารพร้อมทานที่เป็นกลุ่มแพ็คเกจเนี่ยก็จะมีส่วนสำคัญมากขึ้นในการที่จะไปช่วยในเรื่องของสุขภาพนะคะอย่างเช่นเป็นกลุ่มของเครื่องดื่มนมแพ็คเกจที่ทำมาจากพี่ยกตัวอย่างเป็นกลุ่มของนมจากเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะคะที่นำมาผลิตเป็นนมโปรตีนจากพืช นะคะซึ่งนอกจากจะได้โปรตีนจากเม็ดมะม่วงหิมพานต์แล้วเนี่ยค่ะบางรายผู้ผลิตบางรายอาจจะมีการเสริมวิตามินหรือมีการเสริมในส่วนของไฟเบอร์เพื่อที่จะให้กับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของแพนเบดเนี่ยได้สารอาหารที่ครบถ้วนนอกเหนือจากการบริโภคโปรตีนที่มาจากโปรตีนเกษตรเนาะอันนี้จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของโภชนาการนะคะส่วนประเด็นอื่นๆเรื่องของคุณค่าทางโภชนาการที่ได้รับในแต่ละ2กลุ่มผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะจริงๆมันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะแต่จริงๆแล้วผู้บริโภคเองค่ะพี่แนะนำนิดนึงนะคะถ้าอยากทราบว่าในส่วนของแพนเบดเนี่ยเขาให้ประโยชน์ในเชิงคุณค่าที่ไปส่งผลกับร่างกายอย่างไรอะค่ะให้พลิกดูที่ฉลากอาหารเพราะว่าถ้าเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาผ่านกระบวนการผลิตเป็นไปตามกฎหมายอาหารเขาจะมีระบุฉลากอาหารอยู่ด้านหลังนะคะเราจะเห็นได้เลยว่าเราจะได้รับสารสำคัญหรือว่าโภชนาการที่ระบุอยู่ในกลุ่มของแพนเบดเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอย่างที่พี่บอกไปว่าอยู่ที่ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคเลยสำหรับคนที่ทานผักประจำอยู่แล้วเนี่ยจริงๆแล้วสามารถทานต่อได้เลยแต่ในกลุ่มที่เป็นผ่านโปรเซสหรือว่ากระบวนการของการแปรรูปนะคะเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยสะดวกในการบริโภคและได้รับสารอาหารครบถ้วนนอกเหนือจากกลุ่มวิตามินที่ได้จากพืชผักหรือพืชผักที่มีโปรตีนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าการทานสดนะคะอาจจะได้ปริมาณที่เข้มข้นน้อยกว่าในการที่จะนำมาแปรรูปเป็นกลุ่มของเขาเรียกว่าเป็นแพนเบดมีดแล้วกันเนาะกลุ่มนี้ค่ะจะถูกนำส่วนผสมหรือว่าอินกิเดียนที่มีการสกัดแบบเข้มข้นแล้วก็มีการเติมแต่งในส่วนของสารอาหารสำคัญเข้าไปเพราะฉะนั้นในการบริโภคพืชผักกับการบริโภคแพนเบดในหนึ่งมื้อเนี่ยคุณค่าในการที่จะได้รับอะค่ะอาจจะแตกต่างกันนะคะเนื่องจากว่าถ้าเราบริโภคผักชนิดนึงปริมาณการบริโภคผักสดต้องบริโภคมากแน่นอนอาจจะเกินวันละ3เขาเรียกว่า3ขีดเนาะหรืออาจจะเป็นครึ่งกิโลเลยกว่าจะได้ปริมาณของโปรตีนหรือว่าวิตามินที่เทียบเท่ากับการบริโภคกลุ่มที่เป็นเนื้อสัตว์เทียมนะคะอันนี้เปรียบเทียบให้เห็นนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วการบริโภคอย่างใดอย่างหนึ่งอะค่ะในส่วนตัวในมุมของพี่นะคะมองว่าไม่ควรบริโภคชนิดใดชนิดหนึ่งเนี่ยเป็นประจำควรจะมีการคละการบริโภคอาจจะมีการสลับกันเนาะผักสดด้วยส่วนหนึ่งกับกลุ่มหรือกลุ่มคนที่ต้องการลดปริมาณการบริโภคเนื้อสัตว์เนี่ยค่ะก็มาบริโภคเนื้อสัตว์เทียมได้นะคะอย่างเช่นตอนนี้อะค่ะเขามีการพัฒนาตัวกลุ่มอาหารทะเลนะคะพวกทูน่าแต่ทำมาจากพืชอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะไปตอบสนองกลุ่มผู้บริโภคที่เขายังติดกับรสชาติของการบริโภคกลุ่มทูน่าอยู
0: ่
1: นะคะซึ่งทางสำนักงานเองก็ได้มีการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมาด้วยเช่นกันแล้วก็มีการถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการเบื้องต้นก็มีการทดสอบตลาดแล้วก็ได้รับการยอมรับจากกลุ่มผู้บริโภคที่ยังคงติดกับรสชาติของเนื้อสัตว์อยู่เพียงแต่ว่าบริโภคเนื้อสัตว์ทูน่าจาก กลุ่มตระกูลธัญพืช นะคะแล้วก็มีการเติมสารสำคัญลงไปนะคะอันนี้ก็ให้เห็นว่าจริงๆแล้วมันมีประโยชน์ทั้งการบริโภคที่เป็นสดกับการบริโภคที่เป็นแบบแปรรูปแต่ขอให้สลับกันในการบริโภคค่ะ
0: คือสรุปแล้วก็คือวนกลับไปเรื่องเดิมๆที่เราเคยเรียนตั้งแต่เด็กเลยไหมคะที่ว่าต้องทานอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็ทานให้มันหลากหลายอ่ะกินอะไรซ้ำๆมันก็อาจจะส่งผลที่ไม่ดีต่อสุขภาพด้วย
1: ใช่ค่ะอันนี้ถูกต้องเลยค่ะ
0: แล้วก็เมื่อกี้เป็นประเด็นที่สำคัญมากคือเราคุยเรื่องอาหารกันจะคุยเรื่องคุณค่าหรืออะไรก็แล้วแต่คือเรื่องรสชาติก็เป็นอะไรที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะเพราะเราทานเข้าไปเราทานอาหารก็อยากได้ความอร่อยด้วยตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงในวงกว้างแซนเบสเรื่องรสชาติเนี่ยมันได้รับการยอมรับแค่ไหนคนมองว่าอร่อยหรือเทียบเท่ากับความรู้สึกตอนได้รับประทานเนื้อสัตว์จริงๆยังไงบ้างคะ
1: ค่ะคือถ้าณตอนนี้ในมุมของสถาบันอาหารนะคะจากที่ทำงานร่วมกับผู้ประกอบการที่เรามีส่วนในการเข้าไปช่วยออกแบบหรือว่าพัฒนาในกลุ่มของแพนเบดโดยเฉพาะในกลุ่มของแพนเบดมีทซึ่งต้องยอมรับเลยในมุมของนักวิจัยกับผู้ผลิตเนี่ยค่ะยากมากที่สุดคือการทำเรียนแบบให้เหมือนเนื้อสัตว์จริงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเท็กเจอร์หรือว่าเนื้อสัมผัสที่มันจะต้องใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์จริงๆนะคะแล้วที่ยากขึ้นมาอีกก็คือเรื่องของรสชาติและกลิ่นที่มันจะต้องเหมือนกับเนื้อสัตว์ให้ได้นะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีหรือว่าเป็นเทคนิคในการที่จะพัฒนาในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์อย่างเช่นถ้าเป็นกลุ่มแพนเบดนี้ที่เป็นกลุ่มอาหารทะเลอย่างที่พี่ยกตัวอย่างไปเรื่องของทูน่าเนี่ยค่ะมันก็จะมีเรื่องของการปรับตัวเนื้อสัมผัสอาจจะมีการใส่พวกอินกิเดียนนะคะหรือว่าแอดดิทีฟที่เรามีการใช้ในวงการอาหารแต่ก็เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายอาหารอยู่แล้วนะคะเพื่อที่จะปรับเท็กเจอร์ของเนื้อเขาให้เหมือนทูน่าจริงๆซึ่งก็ใช้ระยะเวลาในการที่จะปรับเนี่ยค่อนข้างนานแม้แต่ณปัจจุบันนี้ค่ะก็ยังไม่สามารถที่จะเรียนแบบได้ใกล้เคียงกับทูน่าที่เป็นเนื้อทูน่าจริงๆได้แต่การยอมรับของผู้บริโภคอะค่ะจากที่ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการของเราอะค่ะก็ยังคงสามารถไปได้เติบโตได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามยังก็คงจะต้องปรับในส่วนของรสชาติให้มีความใกล้เคียงได้มากขึ้นถ้าต้องการที่จะขยายตลาดเข้าไปในกลุ่มของผู้บริโภคที่เขาค่อนข้างยังคอนเซิร์นอาจจะติดในเรื่องของรสชาติอยู่นะคะใช่ค่ะการบริโภคอะค่ะสุดท้ายสำคัญที่สุดอะค่ะคนที่จะมุ่งเป้ามาหรือเปลี่ยนการพฤติกรรมการบริโภคเนี่ยกลายเป็นว่าสิ่งที่เขาคำนึงถึงอันดับแรกเลยอะค่ะเป็นเรื่องของปริมาณโปรตีนกับคุณค่าที่ระบุอยู่บนฉลากมากกว่าที่จะเป็นรสชาตินะคะแล้วก็พฤติกรรมที่สองค่ะ เรื่องของการพยายามลดในเรื่องของตัวสารอาหารบางอย่างที่ไปมีผลกับการเสี่ยงต่อการเป็นโรค NCD อย่างเช่นกลุ่มของหวานมากก็มีการลดปริมาณน้ำตาลลงหรือในเรื่องของลดปริมาณโซเดียมลดปริมาณไขมันลงซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ผู้บริโภคอะค่ะตัดสินใจที่จะมาบริโภคในกลุ่มของเครื่องดื่มที่มาจากแพนเบดนะคะถึงแม้ว่ารสชาติมันจะไม่ได้อร่อยหวานมันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาเริ่มรับรู้แล้วว่าการบริโภคกลุ่มที่เป็นแพนเบดเนี่ยมันดีต่อสุขภาพจริงๆเนาะค
0: ่ะคือฟังดูแล้วเหมือนกับว่าจริงๆแล้วผมเชื่อเลยนะว่าสมมติเราเลสเซเนื้อไก่ละกันโปรแทครุ่นแรกกับทุกวันนี้ยังไงรสชาติต่างกันอยู่แล้วมันคือในเรื่องของเทคโนโลยีที่ใช้การพัฒนามากกว่าเพราะยังไงดูทรงแล้วความอร่อยหรือว่ารสชาติที่จะเทียบเคียงได้อ่ะคือมันสามารถต่อยอดแล้วก็พัฒนาสูตรไปได้เรื่อยๆอยู่แล้วแล้วฝนเชื่ออย่างนึงว่าคนที่เขาเลือกที่จะรับประทานอาหารแพลนเบสจริงๆเนี่ยเขามีคอสที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นก็คืออย่างเช่นเรื่องของคุณค่าหรือว่าเรื่องของต่างๆที่เมื่อสักครู่นี้แจ้งมาปริมาณโปรตีนที่ต้องการได้รับสารอาหารแต่มากไปกว่านั้นคือบางกลุ่มก็อาจจะรู้สึกว่าอยากที่จะลดเรื่องของการทานเนื้อสัตว์เพราะว่ามันไปเกี่ยวข้องกับการผลิตแก๊สเรือนกระจกด้วยถูกต้องไหมคะแล้วถ้าในประเด็นโดยอะค่ะอาหารแพลนเบสเนี่ยมันมีส่วนช่วยหรือว่าทำให้โลกเราเนี่ยคือดีต่อโลกที่เขาว่าดีต่อโลกเนี่ยคือมันดีต่อโลกยังไงบ้างคะ
1: จริงๆมันมีงานวิจัย สนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์แพนเบทในส่วนของภาคอุตสาหกรรมหลายค่ายเป็นกันเนาะที่มีงานวิจัยเปรียบเทียบออกมาว่าการผลิตเนื้อสัตว์เนี่ยค่ะในพื้นที่ใกล้กันกับการปลูกพืชที่เป็นวัตถุดิบสำหรับการนำมาแปรรูปเป็นอาหารเนี่ยค่ะมันสามารถที่จะช่วยลดในเรื่องของการเรือนกระจกเนี่ยต่างกันนะคะก็อันนี้ตัวเลขพี่อาจจะไม่ได้ลงลึกให้เนาะแต่จากหลายๆค่ายก็คือสรุปว่าการปลูกพืชอะค่ะในปริมาณที่เท่ากันเนี่ยสามารถที่จะลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกได้ค่อนข้างมากบางพืชอาจจะลดได้1เท่า2เท่า3เท่าถ้าเทียบกับการเลี้ยงสัตว์ในกลุ่มของปศุสัตว์นะคะอันนี้มีงานวิจัยยืนยันแน่นอนหลายค่ายด้วยซึ่งอาจจะลองไปค้นดูก็ได้นะคะว่าเขามีงานวิจัยอย่างไรแต่ทีนี้ถ้าเรามองในมุมของในส่วนของความยั่งยืนที่มันจะไปเชื่อมโยงว่าเอ๊ะทำไมกลุ่มแพนเบทเนี่ยมันสร้างความยั่งยืนโดยเฉพาะในกลุ่มของอุตสาหกรรมอาหารอย่างไรนะคะจากที่ได้มีการทำงานร่วมกับผู้ผลิตเนี่ยค่ะส่วนหนึ่งนะคะวัตถุดิบที่เรานำมาผลิตในกลุ่มของแพนเบทนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากไบโปรดักต์หรือว่าเวสที่มันเกิดจากการเก็บเกี่ยวพวกกลุ่มพืชที่เรานำมาแปรรูปนะคะอย่างพี่ยกตัวอย่างเช่นกลุ่มเครื่องดื่มที่นำเม็ดมะม่วงหิมพานต์หรือแม้แต่กลุ่มถั่วเหลืองหรือแม้แต่กลุ่มถั่วลันเตาหรือกลุ่มพืชบางกลุ่มอย่างเช่นผักอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีผลผลิตที่อาจจะไม่ได้เขาเรียกว่าตกสเปคหรือว่าตกเกรดในส่วนที่จะต้องจำหน่ายสดหรือว่าจำหน่ายในช่องทางอื่นๆเนี่ยสามารถนำมาแปรรูปในส่วนของกลุ่มอาหารหรือว่าเครื่องดื่มของแพนเบทได้นะคะซึ่งพี่มองว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้ามองในมุมที่จริงก็ไม่ได้อยากไปพาดพิงในส่วนของการเลี้ยงสัตว์ที่อาจจะมีการวิจัยว่ามันจะไปเพิ่มเรื่องของการเรือนกระจกเนาะแต่พี่มองว่าในส่วนของการเพาะปลูกพืชอะค่ะมันมีส่วนที่จะไปเชื่อมโยงว่าสามารถที่จะลดของเสียที่เกิดในห่วงโซ่ของการผลิตอาหารได้ค่อนข้างดีทีเดียวเพราะว่ามันสามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้มากมายเลยไม่ใช่เฉพาะแค่กลุ่มแพนเบทนะคะมันอาจจะไปเป็นกลุ่มเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตอาหารสัตว์ได้ด้วยเช่นกันถ้าเป็นสินค้าที่ตกเกรดหรือว่าไม่ได้สเปคค่ะยังไงการบริโภคแพนเบทเนี่ยถ้ามองในมุมที่จะไปเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมหรือว่าความยั่งยืนอนาคตเนี่ยพี่ถือว่ามันเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ในอนาคตอีกกลุ่มหนึ่งที่ควรจะต้องมีการส่งเสริมให้เกิดทั้งในภาคของผู้ผลิตเองกับในส่วนของการสื่อสารถึงผู้บริโภคในการที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรดีถ้ามองในมุมของประเทศก็คือเป็นประเทศที่สามารถจะลดในเรื่องของการเรือนกระจกได้ด้วยอุตสาหกรรมในการแปรรูปพืชนะคะแล้วก็เรื่องของการส่งเสริมการบริโภคในประเทศนะคะประมาณนี้
0: ค่ะได้ค่ะคำถามถัดไปตอนนี้เรารู้ในเรื่องของข้อดีต่างๆประมาณนึงแล้วและฝนก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกอยากรู้อยากเห็นอยากลองด้วยนะคะตรงนี้อยากจะถามในเรื่องของคอนเซิร์นนิดนึงค่ะว่ามีข้อควรรู้อะไรไหมอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพหรืออะไรแบบนี้คือใครอยากจะรู้ในเรื่องของข้อควรรู้ข้อควรระวังตรงนี้นิดนึงค่ะ
1: ถ้าเป็นอย่างที่พี่ได้เกริ่นไว้ช่วงต้นรายการเนาะครับว่าอาหารแพนเบทบ้านเราเนี่ยด้วยความที่ว่าอาจจะยังไม่ได้มีกฎหมายอาหารรองรับออกมาชัดเจนในปัจจุบันนะคะแต่ในอนาคตเนี่ยค่ะอย่างที่พี่เล่าให้ฟังว่าอาจจะมีการยกร่างในเร็วๆนี้ในการประกาศใช้เป็นข้อกำหนดกฎหมายแล้วก็การระบุฉลากอาหารนะคะในเร็วๆนี้แหละค่ะซึ่งอันดับแรกเลยนะคะการที่จะเลือกบริโภคกลุ่มแพนเบทดูว่าจะมีคุณค่าทางโภชนาการเนี่ยเหมาะสมกับเราหรือไม่อย่างไรหรือมีข้อห้ามอะไรอย่างไรสำหรับเฉพาะบางกลุ่มที่อาจจะมีการแพ้โปรตีนจากพืชซึ่งมีนะคะที่มีการแพ้โปรตีนจากพืชเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดผู้บริโภคต้องดูการดูที่พี่ยกตัวอย่างที่มีตัวโปรดักต์สินค้าอยู่อ่ะพี่ยกตัวอย่างตรงนี้แล้วกันที่เข้าโครงการกับทางสถาบันอาหารเป็นนมแพนเบทที่ผลิตมาจากเม็ดมะม่วงหิมพานต์เป็นไบโปรดักต์เนาะที่เป็นส่วนแตกหักแล้วเอามาผลิตตรงนี้ค่ะอย่างที่พี่บอกว่า ปัจจุบันนี้ค่ะมันยังไม่ได้มีกฎหมายออกมาบังคับว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้คือแพนเบดนะคะมันก็เลยยังไม่ได้มีโลโก้ที่จะบอกว่ามันเป็นแพนเบดแต่ข้างหลังผลิตภัณฑ์นะคะเขาจะมีฉลากอาหารที่ระบุไว้เดี๋ยวนะคะตรงนี้ค่ะมันอาจจะเล็กนิดนึงแต่จริงๆไปดูของผลิตภัณฑ์อื่นก็ได้ที่เป็นตัวใหญ่จริงๆมีหลายผลิตภัณฑ์ที่อยากให้ดูว่ามีสารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ที่เราไม่สามารถบริโภคได้หรือไม่โดยปกติฉลากอาหารจะมีข้อบังคับให้ระบุอยู่แล้วทุกผลิตภัณฑ
0: ์ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นอันนี้คือด่านแรกเลยสำหรับผู้บริโภคที่จะต้องดูก่อนว่าสามารถทานกลุ่มแพนเบดกลุ่มนี้ได้หรือเปล่านะคะ
0: ได้จริงไหม
1: ค่ะ
0: ค่ะเดินทางมาถึงคำถามสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้ฝนถามแขกรับเชิญทุกท่านเลยว่าอยากจะให้ฝาก key message อะไรอยากจะสื่อสารในเรื่องของสิ่งแวดล้อมความยั่งยืนซึ่งตรงกับธีมของรายการเราอีกหนึ่งค่ะ
1: ค่ะก็ถ้ามองในกลุ่มแพนเบดนะคะไปเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรนะคะก็คือในมุมของอันนี้เอาในมุมของสถาบันอาหารก่อนแล้วกันเนา
0: ะ
1: อย่างที่ให้ข้อมูลไปนะคะว่ากลุ่มแพนเบดนะคะถ้ามองในเรื่องของการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะตรงนี้ค่อนข้างจะมีความชัดเจนนะคะเพราะว่ามันมีงานวิจัยที่รองรับการเปรียบเทียบการผลิตในกลุ่มของปศุสัตว์เองกับกลุ่มพืชเองเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าจะช่วยลดโลกร้อนได้เนี่ยค่อนข้างมากกว่าในกลุ่มของการเลี้ยงปศุสัตว์นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะการบริโภคแพนเบดอะค่ะนอกเหนือจากการที่จะไปเชื่อมโยงในเรื่องของการรักสิ่งแวดล้อมช่วยดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยสำคัญที่สุดแพนเบดเป็นกลุ่มอาหารทางเลือกในอนาคตที่จะช่วยในเรื่องของสุขภาพสำหรับกลุ่มผู้บริโภคที่มีความเขาเรียกว่ามีความเฉพาะกลุ่มมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องการลดการบริโภคเนื้อสัตว์แต่ยังคงติดใจกับรสชาติของเนื้อสัตว์อยู่นะคะซึ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ในกลุ่มแพนเบดโดยเฉพาะกลุ่มแพนเบดมีเนี่ยค่ะจะตอบสนองกับกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนี้ได้ค่อนข้างดีเลยทั้งในเรื่องของคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็รูปลักษณ์ของการบริโภคที่จะมีความสะดวกสบายมากขึ้นค่ะถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารทางเลือกอีกกลุ่มนึงที่จัดอยู่ในกลุ่มของอาหารเพื่ออนาคตค่ะหรือว่าฟิวเจอร์ฟู้ดค่ะ
0: ได้เลยค่ะยังไงวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณรุจรินนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันในรายการ The Aesronics ของเรานะคะเป็นประโยชน์แล้วก็ลงดีเทลมากๆเลยด้วยครบถ้วนเลยค่ะขอบพระคุณนะคะ
1: ขอบคุณมากค
0: ่
1: ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะก็ต้องขอบพระคุณทางคุณนุจรินทร์มากๆเลยนะคะฝนเชื่อว่าวันนี้เนี่ยเราได้รับความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารแพลนเบสกันไปเต็มๆเลยแต่ว่าจะเลือกทานไหมจะเลือกทานอย่างไรอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางเลือกของทุกคนเลยนะคะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องหาสาเหตุของตัวเองก่อนเนาะว่าเราอยากจะทานไปเพื่ออะไรเพื่อช่วยลดในเรื่องของโลกร้อนหรือว่าเพื่อได้รับโปรตีนหรือว่าสารอาหารที่เราต้องการและที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะอย่าลืมเช็คฉลากก่อนที่จะรับประทานด้วยอย่างที่เมื่อสักครู่นี้คุยกันไปเลยนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของ The Aesronics ในเอพิโซดนี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
1: อ่ะดูนี
0: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
0: โหเร็วจัง
1: บอกแล้วไงไวไหม
2: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
3: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
2: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
3: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
2: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
3: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
2: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
4: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ันไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
1: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
2: ระหว่างทางเนี่ยลูกค้าเองก็เป็นลูกค้าแนวที่ต้องการรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วตอนนั้นพอดีเราได้พระเอกมาอันนี้เป็นพระเอกจานกับหมากฮะตอนประมาณปีนั้นน่ะกำลังเริ่มบูมคนจะสนใจมากแล้วก็เข้ามาพูดคุยกับเราในเรื่องของเอ๊ะทำจากอะไรแล้วก็มันย่อยสลายง่ายเราสามารถลดการใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้งได้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราสามารถที่จะช่วยกันทำเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมได้

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ JS Roy Next นะคะทุกคนอยู่กับฝนจัสยามนเทพกุญชรค่ะวันนี้นะคะเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของเวลาที่มีงานอีเวนต์หรือว่างานอบรมงานสัมมนาซึ่งฝนเชื่อว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยทุกคนต้องเคยไปมาอยู่แล้วนะคะเราลองสังเกตดูว่าเวลาที่เป็นช่วงเบรกที่มีอาหารน้ำเครื่องดื่มมาให้เนี่ยมันมักจะมาพร้อมกับภาชนะหรือว่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้แล้วก็ทิ้งเลยเป็น single use ไม่ว่าจะเป็นจานพลาสติกหรือว่าช้อนส้อมพลาสติกนะคะซึ่งอันนี้มันก็ทำลายสิ่งแวดล้อมมากๆเพราะว่ามีงานแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆในทุกๆวันอยู่แล้วแล้วคิดดูว่าจำนวนขยะมันมหาศาลแค่ไหนแต่ว่าทุกคนรู้ไหมคะว่าวันนี้นะคะเราเนี่ยมีบริการจัดเลี้ยงหรือว่าเป็นธุรกิจ catering ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม eco-friendly แล้วที่สำคัญเลยก็คือตอบสนองความต้องการของลูกค้าจริงๆซึ่งเปิดให้บริการมาแล้วเนี่ยมากกว่า10ปีแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ย JS Roynix ของเราก็จะมาหยิบยกประเด็นมาพูดคุยกันในมิติที่เป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้นวันนี้นะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับนะคะให้กับทางคุณทีธีรพจน์เมฆเอี่ยมนภานะคะจากธุรกิจเคี้ยวเขียว catering นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณทีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ JS Roy Next นะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากที่ให้แกะมาร่วมพูดคุยกับเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณทีแนะนำตัวแล้วก็แนะนำธุรกิจที่ทำอยู่ตอนนี้คร่าวๆก็ได้ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับธีรพจน์เมฆเอี่ยมนภานะครับชื่อทีทำบริการจัดเลี้ยงเพื่อคุณเพื่อสิ่งแวดล้อมชื่อว่าเคี้ยวเขียว
0: ก็คือมีท่าด้วยเหรอคะ
1: เคี้ยวบางคนจะมีความเข้าใจว่าเคี้ยวเขียวแบบเขียวจังเลยอะไรเงี้ยอ๋อ
0: สีเขียวเขียวจังเลยแต่นี่ไม่ใช่นี่มันคือเหมือนเขียวข้าว
1: เขียวข้าวเราก็เลยเพื่อความเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นเวลาพูดคุยก็จะบอกว่าเคี้ยวเขียวซึ่งจริงก็เป็นเรื่องน่าแปลกใจเพราะว่ามันเป็นคำใกล้ตัวแต่เรามักจะสะกดผิดหรือว่าไม่ค่อยเข้าใจความหมายอะไรเงี้ยแต่ว่าเคี้ยวเขียวของเราคือชวนกินผักนั่นแหละครับจริงๆแล้วตอนแรกผู้ก่อตั้งต้องไว้คือชวนกินผักแล้วมันก็เริ่มมาจากผักอินทรีย์ครับผม
0: ค่ะได้งั้นพูดถึงเรื่องผู้ก่อตั้งแล้วงั้นถามคำถามแรกเลยก็ได้ค่ะอยากรู้ว่าเป็นมายังไงไปเริ่มมาได้ยังไงเพราะว่าเท่าที่อ่านมาคือระยะเวลาของธุรกิจ catering เนี่ยคือมีมานานมากๆแล้วเหมือนกันใช่ไหมคะ10กว่าปีได้แล้วไหมนะคะ
1: ใช่ครับผมประมาณ2011
0: 2011นี่2025แล้วอ๋อแล้วเป็นมาไปมายังไงคะ
1: เริ่มต้นจากป้าหน่อยพอทิพย์เพชรบุรีเป็นผู้ก่อตั้งครับก็คือป้าหน่อยเป็นผู้ที่อยู่ในแวดวงของเกษตรอินทรีย์มานานแล้วตั้งแต่ส่งนมเดลี่โฮมยุคแรกๆจนถึงผักออร์แกนิกสตอรี่ก็คือป้าหน่อยพบความเจ็บป่วยเนาะแล้วก็ต้องกินผักแล้วก็เลยเข้ามาสนใจเรื่องของผักอินทรีย์แต่คราวนี้พอทำแล้วก็ชอบแล้วก็ส่งเสริมจนถึงเปิดร้านอาหารมังสวิรัติที่ทำจากผักอินทรีย์เองแต่ว่าตลอดระยะเวลาที่แบบว่าทำงานกับเครือข่ายก็เกิดประเด็นที่ว่าเวลาประชุมไม่มีใครมาจัดเลี้ยงให้เรามันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวป้าหน่อยก็เลยชวนน้องๆมาถามว่างั้นเราทำจัดเลี้ยงไหมหนึ่งคือเพื่อที่ว่าเวลาเรามาประชุมกันเนี่ยเราก็มีของกินที่เราสนับสนุนอยู่สองคือเป็นช่องทางระบายสินค้าให้กับเกษตรอินทรีย์ในเครือข่ายซึ่งตอนนั้นก็ต้องมีหลายๆพันธมิตรครับที่ช่วยกันทำงานกับป้าหน่อยก็ทั้งสวนผักคนเมืองหรือว่าจะเป็นองค์การสุนทรภคคนเมืองแล้วก็จะมีมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนครับผมเป็นที่มาของการที่ว่าเริ่มสนับสนุนเกษตรอินทรีย์จากภูมิภาคต่างๆให้เข้ามาสู่ในเมืองได้ตั้งแต่10กว่าปีที่แล้วที่คำว่าเกษตรอินทรีย์อาจจะยังไม่ค่อยเด่นชัดเท่าไหร่
0: ขนาดนั้น
1: ครับผม
0: แล้วคนที่เข้ามาตอนไหนอะคะ
1: พอเริ่มป้าหน่อยเริ่มไปได้สักประมาณ2ปี3ปีครับก็แฟนของพี่ทีนะฮะเป็นคนทำงานกับป้าหน่อยก่อนแล้วตัวพี่ทีเองก็ไปทำงานกับป้าหน่อยในฐานะผู้จัดการเป็น delivery ส่งสินค้าเกษตรอินทรีย์เหมือนกันเป็น delivery แต่ว่าในพาร์ทนั้นน่าจะเป็นอีกพาร์ทหนึ่งคราวนี้พอประมาณปี2017ป้าหน่อยเขาเริ่มมันกับเกษียณนะครับก็เลยเริ่มวางมอบหมายงานต่างๆให้กับน้องๆที่เคยทำงานด้วยกันในฐานะที่เราทำงานกับเขียวๆทั้งพี่กับแฟนพี่อ่ะก็เลยได้รับมอบกิจการมาต่อให้อยู่ในมือของเราอย่างเต็มที่มาทำเองง่ายๆจากที่ป้าหน่อยคนปลุกปั้มขึ้นมาเราก็รับเข้ามาทำเองมันก็จะมีจุดพลิกนิดนึงตรงที่ว่านอกจากเรื่องของเกษตรอินทรีย์เนี่ยในระหว่างทางเนี่ยลูกค้าเองก็เป็นลูกค้าแนวที่ต้องการรักษาสิ่งแวดล้อมแต่ในคำว่าการรักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมีหลายมิติ แล้วตอนนั้นพอดีเราได้พระเอกมาอันนี้เป็นพระเอกของเราพระเอก
0: จานกับ
1: หมากฮะตอนประมาณปีนั้นน่ะกำลังเริ่มบูมคือเหมือนกับผลิตได้ยุคแรกๆเวลาเอาไปจัดเลี้ยงแล้วพอเราเสิร์ฟในจานกับหมากเนี่ยคนจะสนใจมากแล้วก็เข้ามาพูดคุยกับเราในเรื่องของเอ๊ะทำจากอะไรแล้วก็มันย่อยสลายง่ายมันจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ว่าเราสามารถลดการใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้งได้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราสามารถที่จะช่วยกันทำเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมได้แล้วตัวเนี้ยก็เป็นอะไรที่เห็นและพูดคุยได้ง่ายมันก็เลยเป็นเหมือนกับที่บอกว่าเป็นพระเอกเพราะว่าทำให้มีกระแสและมีความสนใจมากยิ่งขึ้นในส่วนของการจัดเลี้ยงเขียว
0: ๆ
1: ครับมันเหมือนกับเป็นจุดต้องบอกว่าเป็นจุดตั้งต้นที่ป้าหน่อยพอที่เพชรบุรีตั้งไว้ครับว่า
0: เ
1: หมือนกับทุกการจัดเลี้ยงที่เขียวได้ไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่การจัดเลี้ยงแต่มันคือพื้นที่มันคือโอกาสที่เราจะได้พูดคุยในสิ่งที่เราทำในสิ่งที่เครือข่ายเราทำมันก็เลยเป็นเหมือนกับพันธกิจแรกก่อนที่จะมันไม่ใช่ธุรกิจมันเป็นพันธกิจแรกที่เราอยากทำเวลาเรารับงานเราก็เลยจะสนุกกับการที่เราจะคิดว่าในการจัดงานแต่ละครั้งเราสามารถที่จะทำยังไงให้มันใกล้เคียงกับคำว่ารักษาสิ่งแวดล้อมได้มากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งหลังจากนั้นมันก็มีอีกหลากหลายรูปแบบเลยที่สนุกสนานมาก
0: รู้ในเรื่องของตัวภาพให้เห็นมากยิ่งขึ้นละกันว่าถ้าเราไปเจองานอบรมหรืออีเวนต์ต่างๆที่จัดโดยเนี่ยนะคะจะเจอเป็นลักษณะวัสดุหรือว่าภาชนะยังไงบ้างใช้วัสดุอะไรจากธรรมชาติมาเป็นภาชนะภายในงานบ้างค
1: ่
0: ะ
1: ได้โอเคก็จัดประสบการณ์ที่เราจะเลี้ยงมาแล้วก็ยืนยันว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือภาชนะใช้ซ้ำปังสุดเพราะภาชนะใช้ซ้ำสามารถที่จะล้างแล้วมาใช้ใหม่ได้ไม่เกิดขยะแต่ก็อาจจะมีการจัดการที่เกิดขึ้นเนาะคราวนี้หลังจากสมมติถ้าเราใช้ซ้ำไม่ได้เราจะมาใช้อะไรได้บ้างก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะวันนี้เราจะเห็นว่าสมมติในฐานะผู้ประกอบการเนี่ยจากวันที่บรรจุภัณฑ์เพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอ่ะเป็นเชลเล็กๆอยู่ในสโตร์เนี่ยทุกวันนี้ถูกขยายใหญ่ขึ้นมากแล้วมีความหลากหลายมากอย่างอันนี้อย่างที่เห็นเมื่อกี้ยกตัวอย่างไปแล้วก็จะมีทั้งเยื่อธรรมชาติเยื่อไผ่เนาะแล้วก็เป็นแม้กระทั่งเป็นพวกจักสารเราก็เอามาใช้ได้อันนี้จริงๆแล้วเป็นของเขาเรียกไงนะของโบราณเนาะมีมาตั้งนานแล้วอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพระเอกนะ
0: นี่ไว้ใส่อะไรอ
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ใส่ขนมได้ครับผม
0: อ๋อเปิดออกมา
1: พอถอดออกมาปุ๊บอันนี้จะเป็นแบบเล็กเนาะเอาใบตองใส่ลงไปปุ๊บใส่เข้าไปใส่ขนมสามารถที่จะเป็นเสิร์ฟเล็กๆได้รวมไปจนถึงนี่มีตั้งแต่เล็กไปจนถึงขนาดใหญ
0: ่ค่ะ
1: กระดาษชุดใหญ่ก็ใส่เป็นกระทงใบตอง3กระทงอันนี้สามารถเรฟเฟอเรนซ์ไปดูกันได้มันไม่เขาเรียกไงนะผมเองก็ไม่ใช่คนคิดเองเนาะเราต่อยอดมาจากยุคโบราณนี่แหละกระทงใบตอง
0: อะไร
1: พวกน
0: ี้
1: น
0: ั
1: ่น
0: ค่ะแล้ววันนี้ทางเขียวๆเนี่ยหาจัดสรรมาจากที่ไหนบ้างอะค่ะพวกวัสดุต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามี
1: เมนูจากสาร
0: ขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: สตอรี่ของเมนูจากสารเนี่ยต้องบอกว่ามันมาจากแฟนที่เป็นคนคณะนิคมแล้วเป็นเมืองจักสานฉะนั้นเวลาเรา
0: ข
1: ับ
0: รถเนี่ยชลบุรีเหรอ
1: ใช่ใช่ใช่พนัสนิคมพนัสนิคมถือเป็นเมืองจักสานที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เขาเคลมไว้เนาะเวลาเรากลับบ้านทีเราก็จะได้เข้าไปช้อปปิ้งไอเดียแล้วก็ถือเป็นการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของบ้านเราเองนั่นคือส่วนหนึ่งแต่ในส่วนของเยื่อไผ่หรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยถึงวันนี้มันเป็นค่อนข้างที่จะมีผู้ประกอบการหลายรายละที่เข้ามาทำด้านนี้เราก็ใช้วิธีการต้องบอกว่าเราก็ต้องเข้าไปอยู่ในแวดวงนะครับเมื่อไหร่ที่เราสนใจเรื่องไหนเราก็จะพาตัวเราเองไปอยู่กับแวดวงเหล่านั้นซึ่งวันนี้ก็จะมีหลากหลายมากยิ่งขึ้นกาบหมากเนี่ยนี่คืออันนี้ต้องบอกว่านี่คือรุ่นคลาสสิกเป็นรุ่นแรกแต่ว่าณวันนี้เขามีแบบนี้หมดเลยนะแบบนี้ก็มีเป็นแบบ4ช่อง5ช่องหลากหลายรูปแบบมากแล้วก็จากวิสาหกิจชุมชนที่ตากที่เดียวทุกวันนี้เขาก็มี8วิสาหกิจชุมชนแล้วหลากหลายมากเลยซึ่งมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของวงห่วงโซ่ของธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมครับผม
0: ด้วยเนาะถ้าเกิดว่าในตั้งแต่ตอนแรกๆแบบรุ่นเดอะเนี่ยไอตัวจานกลับมาพี่ทีบอกว่าเป็นเหมือนกับพระเอกใช่ไหมคะแล้วถ้าในปัจจุบันนี้จะมีตัวไหนมาแทนที่ไหมล้มแชมป์ได้หรือยังคะหรือว่ามีตัวไหนที่เรียกเสียงฮือฮาหรือว่าความสงสัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ต้องบอกว่ามันมีการทดลองในระหว่างทางใช้คำนี้แล้วกันนะในระหว่างทางมันการทดลอง ตัวกับหมากเองจริงๆเนี่ยรูปแบบนี้ก็ดีนะแต่มันก็จะยังมีบางข้อจำกัดเหมือนว่าเขาอาจจะยังไม่ค่อยแนบสนิทอะไรเงี้ยถึงจะต้องไปใช้กับแบบนี้แล้วก็ปิดฝาได้แนบสนิททุกบรรจุภัณฑ์ที่ออกมายังคงมีข้อดีข้อเสียที่ให้เราให้ผู้ประกอบการทางด้านนี้เขาพัฒนาไปในส่วนของเราที่เป็นกับผู้จัดเลี้ยงเราก็เอามานำเสนอเนี่ยเราก็มีหน้าที่ที่จะเรียนรู้แล้วก็ฟีดแบ็กกลับไปให้กับผู้ที่ทำเพื่อที่จะให้เขาเอาไปทำให้มันดีขึ้นไปอีกเราก็เอามาบริการให้กับลูกค้าได้อะไรเงี้ยครับผมส่วนที่บอกว่ามันจะเป็นว้าวหรืออะไรไหมเนี่ยตัวบรรจุภัณฑ์เองเนี่ย
0: ค่ะ
1: ตอนนี้เท่าที่ล่าสุดที่อ่านมาก็คือมีทำจากฟางข้าวโพด
0: ฟางข้าวโพดค่ะ
1: ใช่เรากำลังเลงอยู่ใช้คำนี้แล้วกัน
0: ยังไม่ได้มี
1: อะไรที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆบางครั้งมันก็จะยังมีต้นทุนสูงอย่างพวกเนี้ยสามารถที่จะใช้กับเขาเรียกไงนะงานจัดเลี้ยงได้เนา
0: ะ
1: แต่ว่าในส่วนของตัวพี่เองมี2ลายพี่มีร้านนะออนไลน์เขาเรียกไงนะร้านอาหารออนไลน์อีกร้านหนึ่งแต่มันจะเป็นบรรจุภัณฑ์อีกแบบหนึ่งที่เป็นกล่องกระดาษอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจะต้นทุนถูกกว่าหน่อยการนำเสนอในแต่ละครั้งมันก็จะมีหลายๆปัจจัยที่เราต้องเอามาเป็นองค์ประกอบแต่มันก็เหมือนเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าด้วยแหละ
0: ค่ะนั่นแปลว่าคือเหมือนแต่จะทำงานกันแต่ละทีก็คือต้องพูดคุยกับลูกค้าค่อนข้างเยอะเลยใช่ไหมคะ
1: เยอะเราเคย
0: เจอใครที่อาจจะแบบมีข้อจำกัดหรือว่ายังไม่พร้อมในบางเรื่องอาจจะยังไม่อยากแบบ 100% ขนาดนั้นอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะ
1: โอ้ยดีเลยเพราะ 100% นี่เราน่าจะเป็นไปเขาเรียกเป็นคำที่เรานะชวนคุย 100% ในที่เนี้ยบางครั้งอ่ะเราเองแม้กระทั่งเจ้าเขียวก็ยอมรับนะครับว่าทำไม่ได
0: ้
1: แบบการสนับสนุนวัตถุดิบเกษตรอินทรีย์ของเราก็ไม่ใช่ 100% ทุกวันนี้ข้าวเราได้จากเกษตรอินทรีย์ที่101เนี่ย 100% แต่ว่าผักบางอย่างเรายังได้มาไม่ 100% บางอย่างเราก็ยังต้องซื้อตามตลาดทั่วไปที่ใช้เลือกแล้วมันขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการเตรียมตัวด้วยระยะเวลาในการเตรียมงานปศุสัตว์อินทรีย์วันนี้เนื้อไก่กับเนื้อหมูที่เป็น2แบบเนี่ยเราก็มีให้ลูกค้าเลือกแต่ว่าต้องเป็นการพูดคุยกันเพราะราคายังคงมีความต่างกันอยู่มีช่องว่างต่างกันอยู่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ตั้งหลายทั้งปวงเนี่ยสุดท้ายมันคือการพูดคุยกันผมถึงบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเราเชียร์ว่าถ้าสมมุติว่าวันนี้ในกล่องนึงมันสามารถเป็นข้าวอินทรีย์ได้แต่ไม่สามารถที่จะเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่อินทรีย์ได้เนี่ยคุณรับได้ไหมโอเคไหมหรือมันอยากให้งานนั้นเอ้ยโอเคอยากพูดคุยถึงที่มาของแต่ละที่อย่างชัดเจนเป็นงานสิ่งแวดล้อมแบบเข้มข้นเลยเราจัดได้แต่มันคือการมาร่วมกันออกแบบเพราะสุดท้ายถ้ามันไม่ถึงร้อยอ่ะแต่ยังอยากให้ทำไหมอยากให้ทำนะเพราะมันก็ยังมีส่วนที่จะได้สนับสนุนบ้าง
0: อันนี้ท่านี้ฝนอยากรู้เมื่อกี้พี่ทีบอกว่าในเรื่องของต้นทุนหรือราคาอะไรเงี้ยมันก็จะยังมีความต่างกันอยู่ถ้าเลือก A หรือว่าเลือก B ก็เลยอยากถามเพิ่มเติมด้วยว่าถ้าใช้วัสดุจากธรรมชาติแบบนี้ค่ะมันทำให้ต้นทุนเนี่ยจริงๆคือสูงกว่าวัสดุบรรจุภัณฑ์ในท้องตลาดยังไงบ้างอะคะ
1: ก็อันนี้ต้องแยกคุยหลายมิติเหมือนกันอย่างข้าวอย่างไข่มันจะเป็นพี่อย่างนี้แล้วนะอาหารกับบรรจุภัณฑ์ประเด็นอาหารเนี่ยต้องบอกว่าก็เป็นรายตัวไปอีกอย่างข้าวสำหรับพี่เองเนี่ยพี่ใช้คำนี้ถ้าเราโยนอย่างที่บอกถ้าเราโยนตัวไปอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเราจะทำให้เรามีทางเลือกเยอะขึ้นข้าววันนี้พี่ซื้ออยู่ที่ประมาณกิโลละ40 บาทซึ่งสูงกว่าราคาตลาดไม่เยอะซึ่งพี่ว่ามันคุ้มค่าที่เราจะทำที่เราจะพูดถึงแต่กับเนื้อไก่เนื้อหมูเนี่ยอย่างที่บอกว่ายังมีความต่างกันอยู่พอสมควร
0: ค่ะ
1: ก็ต้องเป็นทีละงานไปที่จะพูดคุยฉะนั้นในรายของอาหารเนี่ยฮะแนะนำว่าสมมติถ้าใครอยากจะทำงานด้านเนี้ยพาตัวเองเข้าไปในตลาดเครือข่ายแบบนี้เยอะๆหาแหล่งซัพพลายเออร์เยอะๆมีสิทธิ์ที่จะทำได้ไม่ยากในส่วนของบรรจุภัณฑ์ตรงนี้ยิ่งแล้วใหญ่ว่าวันนี้ตัวกล่องบรรจุภัณฑ์พวกนี้แพงกว่าพลาสติกแน่นอนแต่เขาให้คุณค่ามาในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเนาะจริงๆแล้วบรรจุภัณฑ์พวกนี้มันมีคุณค่าตอบอยู่ในตัวมันเองแหละเห็นชัดกว่าเกษตรอินทรีย์อีกเพราะว่ามันเห็นได้ด้วยตาเปล่าเกษตรอินทรีย์เราต้องมีการพูดคุยว่ามาจากไหนนะยังไงแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะเห็นชัดเจนเลยว่าอ๋อโอเคนี่คือเมื่อไหร่ที่ลูกค้าซื้อไปเขาเห็นทั้งชัดเจนเลยว่าเขาได้มีส่วนในการรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วมันทำให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์หรือของสินค้าดีขึ้นซึ่งมันก็เหมือนเป็นเงินทอนกลับมาที่จะทดแทนส่วนต่างระหว่างพลาสติกทั่วไปซึ่งใช้ปุ๊บมันก็กลายเป็นเศษขยะที่จริงๆแล้วว่ามันมีต้นทุนในการจัดการอย่างไงเพียงแต่ว่าเราไม่รู้เพราะเราไม่รับผิดชอบแต่มันไม่มีต้นทุนไปเป็นภาระกับอย่างอื่น ซึ่งมันอาจจะง่ายแต่ว่าในความจริงพวกนี้มันจะง่ายกว่าก็เลยบอกว่าแพงกว่าแต่ยังอยู่ในจุดที่ทำได้แล้วถ้าสมมติว่าถามพี่เนาะว่าในส่วนของการตั้งราคาหรือการทำรายการสินค้าต่างๆเนี่ยเราไม่ได้โดดจากทั่วไปจากท้องตลาดเรายังคงอยู่ในราคาของท้องตลาดที่แข่งขันได้แล้วโดยเฉพาะเมื่อเราเห็นหันไปแล้วเห็นเพื่อนๆก็ใช้กันนะที่บางครั้งก็เขาก็ไม่ได้พูดคุยถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นหลักแต่ว่าวันนี้คนใช้บรรจุภัณฑ์พวกนี้เยอะขึ้นมากทีเดียวโดยที่ไม่ต้องบอกมันจะกลายเป็นเหมือนมาตรฐานอย่างที่ใครหลายๆคนตะก่อนนู่นประมาณ30ประมาณ10 20ปีตอนเริ่มกันน่ะเขาพูดกันว่าวันนึงมันอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาที่เป็นเรื่องมาตรฐานไม่ต้องมาพูดถึงออร์แกนิกแล้วไม่ต้องมาพูดถึงบรรจุภัณฑ์นู่นนั่นละเพราะทุกคนจะใช้ในแบบเดียวกันที่มันเป็นการใช้ในแบบที่รักษาสิ่งแวดล้อมมันเป็นการใช้ในแบบที่เรารู้สึกว่ามันคือความรับผิดชอบพื้นฐานของการทำธุรกิจอะไรประมาณอย่างนั้นซึ่งนะวันนี้ถามพี่ว่าสัญญาเนี่ยมันมาอยู่เรื่อยๆแหละ
0: เริ่มมาแล้วใช
1: ่
0: ไหมคะ
1: ใช่ใช่ฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าในเชิงของราคาเนี่ยวันนี้อ๋อมันอาจจะยังต่างกันอยู่แต่นี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งกันตัวเดิมนี่แหละแต่ก่อนตอนนั้นพี่ซื้อ8 บาทตอนนี้พี่ซื้อแค่ประมาณ5 บาทส่วนหนึ่งอ่ะก็คือเมื่อไหร่ที่เราหรือผู้บริโภคเห็นพ้องต้องการว่าเฮ้ยฉันต้องการสิ่งนี้ในท้องตลาดสิ่งนั้นมันก็จะค่อยๆเอื้อมถึงง่ายมันเลยเป็นเหตุจำเป็นที่ทำให้เราควรจะสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจแบบนี้เพื่อที่จะให้เขาเติบโตยิ่งขึ้นแล้วก็ราคาก็ลดลงมาครับผม
0: แปลว่าถ้าย้อนไปตั้งแต่ช่วงแรกๆเมื่อ10 กว่าปีที่แล้วกับณปัจจุบันอะตอนนี้ง่ายกว่าใช่ไหมคะในการหา
1: ง่ายกว่าเยอะเลยครับผมง่ายกว่าเยอะมาก
0: ง่ายเยอะเลยใช่ไหม
1: ไม่ใช่ง่ายกว่าเยอะมากอ้อลืมไม่ได้เอาให้ดูแต่ว่าอีกตัวนึงที่เมื่อกี้ถามว่าเป็นพระเอกเนาะของพี่ก็จะเป็นกลาสสแตนเลสหลุม
0: เป็นสแตนเลสหลุม
1: ใช่แต่เป็นแบบนี้แหละแต่ว่าเป็นลักษณะของถาดสแตนเลส
0: เหมือนการถาดหลุมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: แต่ว่าของเราจะคุ้นเคยกับที่มันกลมๆใช่ไหมคะ
0: ใช่หนูคิดเข้าในแบบ
1: ใช่แบบนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วเป็นฝาพลาสติกงานนั้นก็ต้องยกเครดิตให้กับทางโตโยต้าเป็นประมาณสักปีประมาณ 4-5 ปีที่แล้วเอามาใช้จนเรียกว่าคุ้มแล้วมันก็เป็นอีกรูปแบบนึงซึ่งทำให้เราเห็นว่าโอเคมันเขาเรียกไงอ่ะมันสามารถที่จะแข่งขันได้อ่ะ
0: ค่ะได้ค่ะการให้บริการจัดเลี้ยงในแต่ละครั้งนี่สามารถลดขยะไปได้ยังไงบ้างคะ
1: มันจะมีตัวเลขที่เราในท้ายบินนะครับผมทุกครั้งที่เราออกไปกำกับภาษีเนาะท้ายใบเสร็จมันจะมีน้องๆทีมงานเขาคิดไว้ให้ว่าในการจัดการครั้งนี้สามารถลดขยะพลาสติกลงไปได้กี่ชิ้นซึ่งมันก็จะมีสูตรคำนวณอยู่ว่าอย่างเช่นถ้าเป็นข้าวกล่องเนี่ยอยู่ที่4 ชิ้นก็คือกล่องฝาแล้วก็ช้อนซ่อมพลาสติกอะไรเงี้ยฮะเท่ากับสมมติสั่ง60 ที่ก็จะลดได้ไปประมาณ240 ชิ้นแล้วก็มีส่วนในการสนับสนุนเกษตรอินทรีย์คือข้าว101อย่างที่บอกแล้วก็ในส่วนใหญ่ประมาณ70-80% เราใช้รถไฟฟ้าออกไปจัดส่งแล้วก็จะแจ้งว่าสามารถลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากการจัดส่งลงไปได้ประมาณเท่าไหร่เพราะมันตีอยู่ที่150 กิโลคาร์บอนต่อ1 กิโลเมตร
0: มีบอกไว้หมดเลย
1: ใช่เป็น3หัวข้อหลักๆที่สามารถที่จะร่วมกันจัดการช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมได้ในแต่ละการจัดงานแล้วหลังจากนั้นก็แตกออกไปว่าจะทำแบบไหนได้
0: ได้ค่ะงั้นคำถามรองสุดท้ายแล้วกันนะคะรายการเราชื่อ JS Roynix มันก็อยากจะรู้ว่าพี่ทีมองไว้ว่ายังไงสำหรับ next step ในวงการนี้หรือว่าธุรกิจหรือว่านี่แหละการให้บริการ catering การจัดเลี้ยงต่างๆในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นมันน่าจะหน้าตาประมาณไหนจะมีโอกาสอะไรบ้างหรือว่ามีอุปสรรคอะไรไหมเกิดขึ้นระหว่างทางค่ะ
1: มองมันหน้าตาเป็นแบบไหนก็ถ้าณวันนี้ยังไม่ได้มองถึงว่ามีสาขานะครับคือตอนนี้เขียวๆเราเติบโตขึ้นแหละจาก10 กว่าปีแล้วเราเพิ่งจบเป็นบริษัทเมื่อประมาณ3 ปีที่แล้วเอง
0: แ
1: ต่เราเปิดมานานแล้วเราก็เปิดแบบเป็นเขาเรียกไงเหมือนชุมชนท้องถิ่นแต่เราก็เริ่มเป็นรูปแบบเป็นเขาเรียกไงเป็นระบบมากขึ้นจดเป็นทะเบียนบริษัท3 ปีที่แล้วเราก็ยังมองว่าคงไม่ใช่สาขาไม่ใช่การแต่งลายแบบสาขาแต่เรายังคงสนุกสนานกับการครีเอทงาน ในแต่ละงานที่เข้ามาในมือเพราะว่าถ้าเข้าไปดูในเพจนะมันจะมีเหมือนกับ reference งานไว้ที่เราเป็นได้รับเกียรติจากผู้จัดแต่ละท่านให้เข้าไปร่วมจัดงานนั้นทั้งงาน create งานในแต่ละงานที่เข้ามาในมือเพราะว่าถ้าเข้าไปดูในเพจนะมันจะมีเหมือนกับ reference งานไว้ที่เราเป็นได้รับเกียรติจาก

0: งานเนาะเราได้เห็นน้องๆที่ว่าเริ่มมาเป็นจากพาร์ทไทม์มาทำงานประจำพกแก้วน้ำสนใจเรื่องของสินค้าเกษตรอินทรีย์มากขึ้นหรืออะไรเงี้ยการรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นน่าจะเป็นภาพประมาณอย่างนั้นที่เรามองเห็นว่าเขียวๆคงจะเป็นไปในลักษณะนั้นรวมไปจนถึงหรืออาจจะบอกว่าคล้ายๆกับเราเป็นคนที่แบบมักน้อยนะเราเริ่มมองเห็นรอบข้างอย่างเดี๋ยวก็จะมีงานซัพเทนแล้วเน
1: า
0: ะตอนนี
1: ้ใกล้ๆนี้เดี๋ยวก็ไป
0: ใช่ซึ่งงานซัพเทนจัดตะก่อนเนี่ยปีละครั้งสองครั้งเนี่ยทุกวันนี้เราจะเห็นว่าปีหนึ่งมีจัดหลายงานล่าสุดที่ส่วนสัมภาษณ์ก็เพิ่งจัดไปของเดอะคลาวก็จัดไปในปีหนึ่งมีจัดมากกว่าเกือบพี่ว่าเป็น10งานอ่ะซึ่งมันก็เป็นอะไรที่อิ่มเอมแล้วแหละว่าเรามีคนช่วยเราไม่ได้โดดเดี่ยวเราทำงานกันแบบทุกคนช่วยกันทุกคนหันมามองในเรื่องเดียวกันแล้วก็ต่างคนต่างทำในสิ่งที่ตัวเองทำได้ทำให้เกี่ยวๆก็รู้สึกอาจจะเขาเรียกไงหลั่นล้ากว่าเดิมนะแต่ก่อนมันเป็นเจ้าแรกๆแล้วรู้สึกแบกรับกับคำถามนี้มากเลยว่าเอ้ยอนาคตจะเป็นยังไง
1: อ
0: ย่างนี้รู้สึกสบายมากยิ่งวันนี้รู้สึกว่าเฮ้ยทุกคนก็ช่วยกันทำอยู่แล้วแหละแล้วเราก็รู้สึกเราสนุกกับในจุดที่เราเป็นอยู่เราแฮปปี้กับการที่เราจะได้พูดคุยเรื่องราวการรักษาสิ่งแวดล้อมในอดีตด้วยเหมือนคนแก่มานั่งเล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนเป็นยังไงส่วนอนาคตอาจจะแบบเราก็ยังคงสนุกแล้วเราเชื่อว่ามันจะมีความหลากหลายของการจัดงานที่มันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราได้พูดคุยกันเรื่องสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆในหลากหลายรูปแบบครับผม
1: ต้องแบบนี้เลยได้เลยค่ะงั้นสุดท้ายแล้วนะคะเชื่อว่าตอนนี้คนฟังคนดูได้อะไรเยอะแล้วแต่ว่าสุดท้ายแล้วพี่ดีมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมผู้ฟังรายการนี้ไหมคะที่เป็นคีย์เมสเซจหลักๆที่อยากจะให้ได้รับไปในวันนี
0: ้ก็อยากให้ค่อยๆครับค่อยๆทำอย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องยากให้ทำจากสิ่งง่ายๆก่อนทำทีละนิดทำทีละหน่อยพกขวดน้ำจริงๆแล้วมันก็ขวดน้ำก็เป็นแก้วน้ำก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าเป็นตัวสะท้อนได้ดีเราจะเห็นคนพกแก้วเยติตอนนั้นเยอะมากแก้วเก็บความเย็นจริงๆมันเป็นการสะท้อนว่าเราบางครั้งเราไม่ได้ทำเราไม่ต้องไปเทว่าเราต้องทำเพื่อโลกอย่างเดียวเนาะบรรยากาศที่เราทำเพื่อตัวเราเองนี่แหละเราได้ความเย็นที่ดีขึ้นเราได้ลดการใช้ขยะเราทำในลักษณะประมาณนี้ทำที่ตัวเองได้ด้วยโลกก็ได้ด้วยสุดท้ายมันเป็นความเชื่อนะสำหรับพี่มันเป็นความเชื่อว่าถ้าเราดูแลโลกโลกดูแลเราเป็นอย่างไร
1: ยังไงแค่นั้นเลยได้ค่ะในวันนี้ต้องขอบคุณมากมากเลยนะคะคุยสนุกมากมากเลยค่ะ
0: ดีครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับ
1: เอาละค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้รู้จักกับเขียวๆเคเทอริ่งมากยิ่งขึ้นที่เป็นบริการจัดเลี้ยงที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงนะคะใครที่สนใจบริการดีๆแบบนี้ที่อาจจะส่งผลกระทบที่ดีต่อทั้งตัวเองแล้วก็ต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเนี่ยเขียวๆเคเทอริ่งก็อาจจะเป็นคำตอบของทุกคนนั่นเองค่ะก็อย่าลืมเปิดใจให้กับการเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ฝนและรายการ JS Ronix ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกรมทรัพย์สินทางปัญญาผนึกกำลังบก.ปอส.ทลายเครือข่ายผลิตสินค้าปลอมโกโก้กาแฟน้ำยาปรับผ้านุ่มจับผู้ต้องหา4รายสักครู่มาติดตามค่ะ
1: เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
3: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
3: ฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอท้าชัดๆไ
3: ว้ฮีโร่เซฟ
4: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
5: ้สนับสนุนโดย
6: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกวูเน่วิซีมณีแดง
7: กรมทรัพย์สินทางปัญญาผนึกกำลังบก.ปอส.ทลายเครือข่ายผลิตสินค้าปลอมโกโก้กาแฟน้ำยาปรับผ้านุ่มจับผู้ต้องหา4รายยึดของกลางกว่า 216,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า3ล้านบาทคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
8: นายอาวุธวงสวัสดิ์รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือบก.ปอส.ทลายเครือข่ายผลิตและจำหน่ายสินค้าปลอมประเภทเครื่องดื่มโกโก้กาแฟและน้ำยาปรับผ้านุ่มหลังเข้าตรวจค้นโกดังในจังหวัดสระบุรีจับกลุ่มผู้ต้องหาได้4รายพร้อมยึดของกลางสินค้าปลอมวัตถุดิบเครื่องจักรและบรรจุภัณฑ์ปลอมรวมกว่า 216,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า3ล้านบาทซึ่งเครือข่ายดังกล่าวลักลอบผลิตสินค้าปลอมโดยใช้วัตถุดิบไม่ได้มาตรฐานก่อนกระจายจำหน่ายไปยังร้านค้าทั่วประเทศส่งผลกระทบต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าและอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคโดยผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด4ปีหรือปรับไม่เกิน 400,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญายืนยันเดินหน้าปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเข้มงวดพร้อมขอให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าจากแหล่งจำหน่ายที่น่าเชื่อถือและร่วมแจ้งเบาะแสการจำหน่ายผลิตสินค้าปลอมเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกกฎหมายมาวินพานุรักษ์รายงาน
7: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักช่วงวันที่27ถึง31กรกฎาคม2569โดยร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในช่วงวันที่27ถึง31กรกฎาคม2569บริเวณจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาพิษณุโลกเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครมุกดาหารกาฬสินธุ์หนองบัวลำพูขอนแก่นร้อยเอ็ดยโสธรอุดรธานีอำนาจเจริญอุบลราชธานีกาญจนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีตราดชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงากระบี่ภูเก็ตและสงขลาส่วนสภาพอากาศประจำวันนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุใต้ฝุ่นโนอึนบริเวณประเทศจีนขออภัยค่ะบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในวันที่26กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วย
9: คนทำงานดีคือคนมีระเบียบได้แก่ระเบียบในการคิดและในการทำผู้ไม่ฝึกระเบียบไว้ถึงจะมีวิชามีเรี่ยวแรงมีความกระตือรือร้นอยู่เพียงไรก็มักทำงานให้สำเร็จดีไม่ได้เพราะความคิดอ่านสับสนว้าวุ่นทำอะไรก็ไม่ถูกลำดับขั้นตอนมีแต่ความลังเลติดและขัดแย้งทั้งในความคิดทั้งในการปฏิบัติงานพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่1เมษายน2527
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการฉลากประหยัดน้ำรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำทั้งก๊อกล้างมือก๊อกล้างจานฝักบัวและโถสุขภัณฑ์เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคช่วยกันประหยัดทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @onlineline.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
1: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

0: หตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

15-16 สิงหาคมนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับจสร้อยขอเชิญชวนสมาชิก Easy Pass วาร์ปลัดฟ้าสู่ชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Pass Easy Earthร่วมสัมผัสประสบการณ์กรีนไลฟ์สไตล์สนุกกับวิถีทำนายโยนปลอดสารสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชนเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางชมชิมช็อปผลไม้สดๆจากต้นพร้อมอัปเดตนวัตกรรมเดินทางสุดล้ำไปกับ Exact Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุด Exclusive ตลอดทริปสิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิก Easy Pass เพียง40คู่เท่านั้นติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่ Facebook JS100 Radio

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ันทรงงานได้บรรทมเวลาใดไม่มีความทุกข์ใด

0: ขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
2: ในช่วงนี้นะคะ6:16 น.ค่ะสวัสดีทุกคนซึ่งกำลังติดตามจอสอนอยกันนะคะในช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่26 กรกฎาคมค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะดิฉันปุญญานุชยั่งยืนอยู่เป็นเพื่อนร่วมทางกันค่ะก็ทักทายกันได้นะคะในทุกๆช่องทางของทางจอสอนอยนะคะถ้าหากว่าเป็นทางโทรศัพท์1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจ่า1808หรือว่าถ้าเป็นช่องทางโซเชียลนะคะก็ทาง Xทาง Facebook ค่ะหรือว่าจะคอมเมนต์เข้ามาในช่องคอมเมนต์ทาง YouTube Live ของทาง JS Roy Radio ก็ได้หรือว่าในส่วนของ LINE @JS Roy นะคะทักทายกันได้เลยสำหรับในช่วงเช้านะคะเช้าวันอาทิตย์นะคะซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าไอ้เช้าวันอาทิตย์วันนี้การจราจรนี่น่าจะดีน่าจะไม่มีปัญหาในเรื่องของการจราจรแต่ไม่ใช่นะคะถ้าหากว่าใครที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของรัชดานะคะที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของอโศกเพชรเข้ามาทางด้านของอโศกมนตรีตอนนี้ติดนิ่งๆเลยค่ะท้ายแถวเนี่ยนะคะจะอยู่ตรงช่วงของก่อนถึงใต้ทางด่วนศรีรัตน์นะคะแล้วก็ยาวๆต่อเนื่องเข้ามานะคะถึงทางด้านของอโศกมนตรีนะคะอันนี้คือติดนิ่งมากเพราะว่าดูจากในกล้อง CCTV ของทางกทม.คือเต็มทุกช่องจราจรนะคะที่รถติดนิ่งๆอยู่ตรงช่วงของอโศกเพชรแล้วจะเห็นเลยว่าท้ายเนี่ยนะคะท้ายแถวเนี่ยยาวมากเนื่องจากว่าวันนี้นะคะที่มสว.ประสานมีเขามีกิจกรรมค่ะมีการนำนิสิตใหม่นะคะจำนวนมากกว่า 4,000 คนเดินทางด้วยรถบัสประมาณ90คันแล้วเดินทางออกจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรเพื่อจะไปเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศแล้วก็กิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิตนะคะที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒองครักษ์ค่ะที่นครนายกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเช้านะคะบอกว่าถ้าตามกำหนดการที่ทางมสว.แจ้งมานะคะก็คือจะมีการเดินทางกันตั้งแต่ในช่วง9 นาฬิกานะคะตั้งแต่9 นาฬิกาแล้วก็ใช้รถบัสเนี่ยค่ะประมาณ90คันจำนวนนิสิตใหม่โอ้เยอะนะ 4,300 คนค่ะเพราะฉะนั้นเชื่อว่าที่เห็นว่าติดอยู่เป็นท้ายแถวยาวๆนิ่งๆนะคะน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของผู้ปกครองหรือไม่ก็จะเป็นเด็กๆอะค่ะนะคะที่กำลังจะเข้ามาที่มสว.ประสานมิตรเพราะถ้าว่าดูจากในส่วนของเส้นทางนะคะดูในเรื่องของการจราจรตอนนี้นะคะจุดที่พอเลยจากหน้ามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรไปเนี่ยนะคะฝั่งของเส้นอโศกมนตรีไปได้นะคะแต่ว่าถ้าช่วงก่อนที่จะถึงนะคะก่อนที่จะถึงมสว.ประสานมิตรนี่คือแถวยาวมากและนิ่งมากจริงนะคะคือเต็มทุกช่องจราจรเลยก็ให้เป็นข้อมูลได้ทราบกันนะคะจะได้วางแผนเรื่องของการเผื่อเวลาในเรื่องของการเดินทางถ้าหากว่าใครที่จะต้องใช้เส้นทางทางด้านนี้ก็เชื่อผู้ปกครองควรจะมาส่งเด็กๆค่ะนะคะในการที่จะไปเข้าค่ายเนี่ยนะคะต้องใช้เป็นเข้าค่ายแล้วไปทำกิจกรรมนะคะในการปฐมนิเทศนะคะอันนี้ก็ให้ทราบเป็นข้อมูลเดี๋ยวเราไปที่สายของพันตำรวจโทสุวัฒน์สันติเหลาสาวัตรจราจรสน.ทองหล่อสาวัตรคะสวัสดีค่ะ
3: ครับผมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีก็คือเท่ากับว่าตอนนี้ที่รถเยอะมากๆนิ่งๆก็คือเป้าหมายที่มสว.ประสานมิตรเลยใช่ไหมคะ
3: วันนี้ที่มสว.ประสานมิตรจะมีบัตรมารับนักเรียนไปทัศนศึกษาที่องครักษ์นะครับตอนนี้รถบัสเนี่ยได้จอดในลานจอดมสว.แล้วมาจอดเรื่องเมื่อคืนเนี่ยนะครับประมาณรับแจ้งจากประมาณ85บัสแล้วก
2: ็85
3: จะทยอยออกเริ่มจะทยอยออกประมาณ7 โมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับ
2: 7โมงครึ่งแล้วเขาทยอยออกนี่คือเขาใช้เส้นไหนอะคะ
3: ออกจากประตู1เลี้ยวซ้ายสุขุมวิท23ใช้สีขาวขึ้นด่วนพระโขนงนะครับ
2: ขึ้นด่วนพระโขนงใช่ไหมคะ
3: ครับผม
2: อ๋อด่วนพระโขนงเหรอคะสาวัตร
3: ใช่ครับใช่ครับ
2: โอเคค่ะค่ะก็คือทยอยออกไม่ได้ออกมาทีเดียว85คัน85บาทไม่ใช่
3: ออกมาทีเดียวประเทศไทยเลยทยอยออกครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่จราจรคอยจัดการจราจรให้ทยอยออกครับ
2: คือตอนนี้ดูแบบรถแบบนิ่งมากรถที่ใช้เส้นรัชดาที่จะมาอโศกแปลว่าน่าจะเป็นผู้ปกครองมาส่งเด็กๆที่มสว.ค่ะ
3: ครับ
2: มีทางแนะนำไหมคือจริงๆอะอย่างปกติคนที่เขาใช้ฝั่งของรัชดาถ้าใช้รัชดามาเนี่ยมันจะมีทางอื่นที่จะเข้ามามสวได้อีกไหมคะนอกเหนือจากจะเข้าทางด้านของอโศกมนตรีค่ะสวัสดิ์เพราะว่าดูแล้วมันแน่นมากสำหรับฝั่งของเส้นรัชดาเนี่ยตั้งแต่ช่วงพอผ่าน MRT พระราม9
3: ไม่น่าจะแน่นเท่าไหร่ก็คือทยอยมาได้เรื่อยๆครับผม
2: อันนี้เต็มพื้นที่เลยนะฮะดูจากกล้อง CCTV กทม.เนี่ยติดอยู่ตรงช่วงอโศกเพชรนิทรรศแถวยาวมากค่ะ
3: ได้ครับ
2: เอาแปลว่ามาทางด้านนี้ได้มันไม่มีทางอื่นใช่ไหมคะ
3: มีทางอื่นไหม
2: ถ้
3: าไปเข้าทางมันก็ไปเข้าทางทางมิตรสัมพันธ์เข้ามาสวิตเข้าออกเดี๋ยวมันก็เข้ามาทางสวิต23ได้เหมือนกัน
2: สุขุมวิท23
3: ครับสวิต23สวิต3 3 11
2: ห
3: รือมาเข้าทางพร้อมพงเพชรบุรีเข้ามาทาง
2: พร้อมทางด้านนั้น
3: มาเข้าทางซอยทางรัฐมันก็จะมาจ้าเอกันอยู่ที่เดิมมสว
2: มาสวใช่ใช่เพราะเป้าหมายทุกคนอยู่ที่มสวเพราะดูจากจำนวนรถโดยสารลักษณะของรถที่ใช้เส้นทางสมมติเป็นรถเก่งส่วนบุคคลไม่ก็แท็กซี่เพราะฉะนั้นก็เลยคาดว่าจุดหมายเนี่ยเพราะว่านักศึกษานิสิตเนี่ยประมาณเกือบ 4,300 คนไม่แปลกใจถ้ารถจะเยอะมากขนาดนี้ทุกคนคงมีสัมภาระมีกระเป๋าติดตัวมาด้วยก็ต้องใช้บริการรถสาธารณะผู้ปกครองก็ต้องมาส่งอะค่ะ
3: ครับผมครับ
2: โอเคงั้นเดี๋ยวเผื่อเวลากันโอเคขอบคุณมากเลยนะคะ
3: ค่
2: ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆช่วงหลังๆนี้เวลาเด็กๆ เขาเรียนหนังสือกันแต่ละปีที่เขาสอบกันเข้าไปนี่จำนวนของเพื่อนรวมมหาวิทยาลัยจำนวนเยอะมหาศาลเขามหาศาลมากนึกถึงสมัยตัวเองสมัยก่อนนี่มีเท่าไหร่เองไม่กี่คนนะคะแต่ละคณะหรือว่าแต่ละเมเจอร์นี่น้อยมากเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้จักกันทุกคณะนะคะทุกคณะทุกเมเจอร์มันก็แบบสมัยก่อนนะแต่ปัจจุบันนี้พอเห็นจำนวนของนักศึกษาของนิสิตของแต่ละแห่งแต่ละสถาบันเยอะมากจริงนะคะอ่ะก็ดีใจด้วยสำหรับในส่วนของทุกๆคนเลยนะคะดีใจด้วยต้อนรับสำหรับในส่วนของนิสิตใหม่นะคะ 4,300 คนเพราะฉะนั้นใครที่กำลังใช้ฝั่งของเส้นรัชดาพิเศษนะคะแล้วก็คือเป้าหมายอยู่ที่ทางด้านของอโศกมนตรีเผื่อเวลาในเรื่องของการเดินทางกันนะคะหรือไม่ก็อาจจะหลีกเลี่ยงเส้นทางนะคะคนที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะกับการที่จะไปส่งนะคะที่มสวประสานมิตรก็หลีกเลี่ยงเส้นทางไปดีกว่าเพราะว่าถ้าดูน่าจะอย่างต่ำนะอาจจะประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงเหมือนกันกว่าจะผ่านตรงจุดนี้ไม่ได้นะคะหรือไม่ก็เพิ่มเติมกันได้นะคะ1137ค่ะหรือดอกจัน1808ค่ะเดี๋ยวไปที่คุณการุณก่อนคุณการุณนี้อยู่ที่อโศกมนตรีใช่ไหมคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
2: ค่ะคุณการุณอยู
4: ่แล้ว
2: ใช้เวลานานไหมคะ
4: ไม่นาน
2: ปัญหา
4: ค
2: ือ
4: ต้องวิ่งขวาสุดคนที่ไม่เกี่ยวข้อง
2: ขวาสุดคนที่ไม่เกี่ยวข้อง
4: ใช่ส่วนคนที่จะไปส่งนี่สิทธิ์ก็เหมือนกันไม่จำเป็นต้องซ้ายสุดขวาสุดก็ได้เลยหน้ามอมาชิดซ้ายก็จอดแล้วก็ส่งให้เขาเดินไปว่ารถเข้ามอไม่ได
2: ้มันแน่นมากคือตอนนี้ของคุณการุณเนี่ยเลยมาผ่านมาเท่าไหร่แล้วกี่นาทีแล้วคะ
4: โดยผมจากไอ้แยกอโศกผ
2: ่
4: านหน้ามอผมใช้เวลาไม่เกิน10นาท
2: ีไม่เกิน10นาที
4: ใช่แต่ต้องขวาสุดนะครับ
2: ขวาสุดใช่ไหมแต่แล้วปาดคนอื่นเขาอย่างนั้นเหรอคะ
4: อะไรนะฮะ
2: แล้วจะให้ไปปาดคนอื่นเข้าซ้ายสุดใช่ไหม
4: ไม่ปาดเพราะว่าซ้ายก็จอดกันอยู่แล้ว
2: เอาซ้ายจอดถึงว่ารถมันถึงได้แน่นมากไม่กำลังจะบอกคุณว่าคนที่ตามหลังคุณมาท้ายแถวยาวมากเลยแล้วนิ่งมาก
4: คือทุกคนก็คือจะเข้าจ้องเข้าซ้ายไงก็เลยติด
2: แล้วเด็กๆเขาหอบพิ้วกระเป๋ากันมาเยอะไม่กี่ใบแต่ละคนคุณการ ุณ
4: กระเป๋าเดินทางกระเป๋าเด
2: ินทางคนละใบอ่ะเข้าใจเลยอ่ะ
4: ถ้าใครที่ฟังอยู่นะครับไม่ต
2: ้
4: องไปต่อซ้ายลูบขวาเลยแล้วมาตบหน้ามอแล้วก็ตบ
2: สำหรับคนที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ใช้เลนขวาสุดมานะคะ
4: ใช่หรือคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ไม่ต้องไปต่อซ้ายขวาขวาสุดเลยหน้ามอชิดซ้ายจะตบ
2: ช่วยกันตามกันมาหน่อยแล้วกันเป็นการสร้างวินัยจราจรเพราะถ้าว่ามาส่งที่เดียวกันก็ทุกคนก็เป็นเพื่อนกันหมดอ่ะนะเพราะฉะนั้นก
4: ็
2: ตามกันมา
4: ต้องจะเข้าเลนซ้ายก็อีกนาน
2: แต่ว่าเรา
4: ต้องมีเหลี่ยม
2: วินัยจราจร
4: อย่า
2: สอนอย่างนี้อย่าใช้คำนี้ค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องใช่ไหมคะว่าเราควรจะเป็นแบบอย่างที่ดีค่ะนะคะ
4: ค่ะ
2: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากนะคะเราต้องมาช่วยกันค่ะสร้างวินัยจราจรที่ถูกต้องนะคะเพราะว่ามันจะได้มีผลในเรื่องของการจราจรแต่ถ้าเราใช้วิธีการเบียดการแทรกนะมันก็จะยิ่งเป็นปัญหามากขึ้นในเรื่องของการจราจรยิ่งแน่ว่าทุกๆคนที่มาเนี่ยก็คือเป้าหมายเดียวกันที่มสวประสานมิตรก็เท่ากับว่าทุกคนนะคะใช้คำว่าใจเฉพาะสีเดียวกันหมดอ่ะนะคะคืออารมณ์เป็นนิสิตสถาบันเดียวกันก็ท้อยทีท้อยอาศัยค่ะตามกันมาเรียนรู้ในเรื่องของการมีน้ำใจนะคะในกลุ่มนะคะก็นี่จะเป็นการปลูกฝังที่ดีละเริ่มต้นกันด้วยมีน้ำใจให้กันและกันนะคะบนท้องถนนเดี๋ยวเราไปที่คุณรุ่งไพรินทร์กองยักษ์ศรีกันก่อนจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมค่ะสวัสดีค่ะคุณรุ่งไพรินทร์คุณลุงไพรินทร์คะสวัสดีค่ะไม่แน่ใจว่าอยู่ไหมนะคะเพราะว่าอย่างตอนนี้ต้องจับตามองในเรื่องของสภาพอากาศนะคะในส่วนของบ้านเราแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของต่างประเทศด้วยนะคะเนื่องจากในส่วนของฝนนะคะฝนที่จะยังคงมีฝนซึ่งตกหนักแต่จริงๆนะให้สังเกตนะสำหรับในช่วงนี้นะคะในบ้านเราจะเห็นปรากฏการณ์รุ้งเมฆสีรุ้งกับฟ้ากินรุ้งกินน้ำกันบ่อยคุณลุงไพรินทร์ยังอยู่ไหมคะหลุดแล้วใช่ไหมนะคะขออภัยเพราะรอนานนิดนึงนะคะยังเมื่อวานเนี่ยมีโอกาสได้เห็นรุ้งกินน้ำตัวใหญ่มากต้องบอกว่าเป็นรุ้งกินน้ำตัวใหญ่เป็นรุ้งกินน้ำชั้นเดียวนะบางคนจะมีโอกาสได้เห็นใช่ไหมบางครั้งจะเป็นรุ้งกินน้ำสองชั้นแต่เมื่อวานเห็นแค่ชั้นเดียวแล้วก็ในช่วงก่อนหน้านั้นก็จะเป็นเรื่องของเมฆสีรุ้งนะคะเนี่ยสังเกตดูในส่วนของความสวยงามของปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะคะที่เราก็จะมีให้เห็นนะคะในช่วงของก่อนฝนตกหรือว่าหลังจากที่ฝนหยุดตกแล้วนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นผลพลอยได้จากในส่วนของสภาพของฝนที่ตกแต่ว่าในขณะเดียวกันก็เรียกว่ายังคงต้องติดตามแล้วก็เฝ้าระวังกันสำหรับในบางพื้นที่นะคะจากกรณีของฝนซึ่งตกหนักนะคะอันนี้ก็ถ้าดูจากเรดาร์สำหรับในช่วงเวลานี้มีบางจุดเหมือนกันที่มีฝนนะคะแต่ไม่ใช่ในพื้นที่กรุงเทพนะคะจะเป็นในพื้นที่ของต่างจังหวัดค่ะนี่อีกเรื่องหนึ่งเชื่อว่าหลายคนที่ติดตามเมื่อวานก็มีการติดตามมีการเห็นบอกว่าอย่างกรณีของเด็กๆใช่ไหมเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่เขามาเรียนรู้ศึกษาวัฒนธรรมใช่ไหมคะในต่างประเทศแล้วก็มาที่ประเทศไทยโอ้ยงานนี้ต้องถือว่าเป็นการได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีไทยอย่างของแท้เลยล่ะค่ะสำหรับในส่วนของกลุ่มวัยรุ่นอิตาลีเมื่อคืนนี้นี่เขาไปที่สถานีตำรวจมาแล้วนะคะเพราะว่าคุณสุกาเนี่ยเขาไปแจ้งความใช่ไหมคะนะคะเพื่อไปแจ้งความที่สน.สำเร็จนะคะแล้วก็พอหลังจากนั้นค่ะในส่วนของทั้งกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยค่ะนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องนี่เขาก็ไปที่สถานีตำรวจสำเร็จนะคะแล้วก็เหตุการณ์เนี้ยก็คือได้ข้อสรุปเรียบร้อยเพราะว่าคุณสุกาสเนี่ยนะคะเขาก็ได้มีการนะคะมีการสรุปบอกว่าในส่วนของนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีทั้ง6คนที่อยู่ในคลิปเนี่ยได้กล่าวคำขอโทษนะคะครบทุกคนแล้วอันนี้ที่คุณสุกาสเขาโพสแล้วก็ดิฉันมีโอกาสได้ฟังคลิปนะคะที่ทางของคุณสุกาสเนี่ยเขาโพสด้วยนะคะก็คือเป็นการขอโทษนะคะขอโทษคุณสุกาสคือขอโทษแบบเจาะจงตัวเลยหลังจากที่ก่อนหน้านี้เมื่อตอนช่วงเที่ยงนะคะที่เขามีการโพสต์คลิปนะคะแต่ว่าเป็นการโพสต์คลิปแบบขอโทษแบบคนทั่วไปไม่ได้มีการเจาะจงไปที่คุณสุกาสแต่ว่าอัปเดตล่าสุดเนี่ยเมื่อ6ชั่วโมงที่แล้วนะคะที่เขาก็ได้มีการขอโทษแบบเป็นการเจาะจงเลยนะคะกับคุณสุการ์ดแล้วทางคุณสุการ์ดเองก็บอกว่าทางคุณสุการ์ดเนี่ยจะมีการลบภาพของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ออกเพื่อให้เรื่องจบลงได้ดีตามที่มีการตกลงไว้แล้วก็ในส่วนของคดีอาญาที่ได้มีการแจ้งความไว้นะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็มีการเปรียบเทียบปรับเป็นจำนวน 1,000 บาทจากอัตราที่สามารถปรับได้สูงสุด 10,000 บาทโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยแนะนำให้ใช้จำนวนดังกล่าวเพื่อให้คดีสิ้นสุดโดยเร็วนะคะถึงแม้ว่าส่วนตัวของเราคือหมายถึงคุณสุการ์ดนะบอกว่าจะรู้สึกว่า จำนวนเงินนี้อาจจะไม่ใช่บทลงโทษที่หนักสำหรับพวกเขาแต่ก็เคารพดุลยพินิจแล้วก็คำแนะนำของทางเจ้าหน้าที่เมื่อคดีสิ้นสุดแล้วทางฝั่งนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีก็จะไม่สามารถนำเหตุการณ์นี้มาเรียกร้องหรือว่าดำเนินคดีกับเราคือคุณสุกัสนะคะในภายหลังจากการที่ออกมาปกป้องตัวเองได้สุดท้ายเนี่ยคุณสุกัสก็บอกว่าคือไม่ได้ต้องการให้เรื่องบานปลายหรือว่าสร้างความเกลียดชังต่อคนชาติใดสิ่งที่ทำตั้งแต่วันแรกก็คือการปกป้องศักดิ์ศรีแล้วก็สิทธิ์ของตัวเองจากการถูกดูถูกแล้วก็คุกคามเท่านั้นแล้วก็บอกว่าขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคนที่ยืนเคียงข้างกัสมาตลอดนะอันนี้ที่คุณสุกัสเขามีการอัปเดตล่าสุดนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยทางคุณสุกัสเนี่ยก็ได้ไปลงบันทึกประจำวันไปแจ้งความไว้ที่สน.สำเร็จแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็ในส่วนของนักท่องเที่ยวทั้งหมดเนี่ยนะคะในกลุ่มที่เราเห็นจากในคลิปนี่แหละนะคะก็ไปที่สถานีตำรวจสน.สำเร็จนะคะแล้วก็มีการเปรียบเทียบปรับแล้วก็เห็นจากในคลิปเขาก็มีการคือใช้คำพูดเรียกว่าเป็นการขอโทษเป็นรายบุคคลเลยค่ะคือนั่งเรียงกันนะจากในคลิปนะคะแล้วก็มีกล่าวคำขอโทษแต่ไม่แน่ใจมันก็มีอยู่คนเดียวผู้หญิงพอขอโทษเสร็จแล้วไม่แน่ใจว่าอันไหนเขาจะรู้สึกสำนึกจริงๆหรือเปล่าแต่ภาพนี้ต้องบอกว่ามันเป็นประเด็นที่มันมีผลกระทบในวงกว้างมากๆนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็เป็นประเด็นเรียกว่าเป็นไวรัลเลยล่ะนะคะในช่วงที่ผ่านมาอย่างเมื่อวานเนี่ยก็รู้เลยว่าคือเห็นว่าอย่างไอ้ตรงช่วงของท่าเรือที่จะข้ามไปที่เกาะล้านคนเยอะมากนะคะนี่ฉันตอนแรกๆดิฉันก็แอบส่องดูเหมือนกันนะเพราะมันต้องดูจากในกล้อง CCTV ตรงช่วงของแหลมบริหายก็จะเห็นมีคนเยอะแต่ว่าเพิ่งสังเกตได้อย่างนึงว่าเมื่อวานที่เห็นในช่วงเช้าที่ดูจากในกล้องอ่ะคือคนที่จะไปที่เกาะช้างเป็นวัยรุ่นแล้วก็เป็นวัยรุ่นซึ่งถ้าดูจากรูปร่างแล้วลักษณะแล้วเนี่ยเป็นโซนยุโรปอะคือตอนแรกนึกว่าคนจะข้ามไปเกาะช้างน่าจะเป็นชาวจีนหรือวัยรุ่นจีนใช่ไหมคะแต่ว่าที่เห็นตั้งแต่เช้ามาเนี่ยก็จะมีเป็นวัยรุ่นชาวยุโรปแล้วก็อีกอย่างนึงคืออินเดียก็เลยแบบเดี๋ยวนี้แบบว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้อาจจะเป็นพวกซัมเมอร์หรือว่าอะไรของทางฝั่งยุโรปด้วยหรือเปล่าทำให้เขาเดินทางเข้ามาเที่ยวในบ้านเรากันในช่วงนี้แล้วคือมาเป็นกรุ๊ปทัวร์นะเพราะว่าจะมีธงนำธงลูกไก่นำกันเป็นชุดๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เห็นเมื่อวานนะเมื่อวานก็เห็นมีคนก็โพสต์มีคนแชร์อะไรกันเยอะมากมายเหมือนกันนะคะก็ใช้คำว่าไล่ล่าได้ไหมอะนะคะแต่ก็เอาเป็นว่าทุกอย่างนะคะณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยในส่วนของคู่กรณีหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็จบลงนะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ก็มีการเปรียบเทียบปรับนะคะนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งต้องบอกเลยว่าเรื่องของพลังโซเชียลนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะคือถ้าเราร่วมมือกันในสิ่งที่ดีนะแต่มันต้องไม่เกินขอบเขตด้วยทุกอย่างมันจะต้องมีกรอบเขตภายใต้ในส่วนของกฎหมายที่มันควบคุมอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปที่คุณโจคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณปุญญนุช
2: คุณโจอยู่อโศกเหมือนกันใช่ไหมเป็นไงบ้างคะช่วงนี
5: ้เต็มเลยคุณปุญญนุช
2: ค่ะ
5: ผมมาจากคอจูนะจะไปอโศกเพชรจะเข้าอาส่งคนตีเนี่ยคุณ
2: โจอ๋อมาส่งผู้โดยสารหรือเปล่าคุณโจหรือว่าไง
5: คร
2: ับ
5: ผู้โดยสารนี
2: ้ค่ะ
5: เขามีกิจกรรมแล้วผมถามลูกค้าบอกว่า
2: ค่ะ
5: รับน้องอะไรตั้งอย่างเนี่ยนะ
2: ใช่รับน้องกิจกรรมรับน้องปฐมนิเทศใช่ไหมปฐมนิเทศค่ะ
5: ต่อเนี่ยรถท้ายแถวพอข้ามคลองมาหน่อยก็เจ็บท้ายเลยนะคุณปุญญนุช
2: ค่ะ
5: ขยับได้ตามสัญญาณไฟนะ
2: อืม
5: ตอนนี้ผมก็ได้ไฟเขียวแล้วลูกเขียวนี่จะผ่านหรือเปล่า
2: ถ้าสังเกตแบบว่าซ้ายขวาก็น่าจะเป็นน้องๆใช่ไหมคะนิสิตทั้งหมดนิสิตใหม่ทั้งหมดเลยไหมที่เป็นเพื่อนร่วมทางกันค่ะ
5: ผมยังไม่เห็นน้องๆเลยนะ
2: อืมยังไม่เห็นเหรอคะ
5: เพราะว่าผมยังข้ามรถไฟสายนี้ไม่ได้เลยคุณปุญญ
2: าอ๋อไม่สังเกตดูรถข้างๆไงจะมีเป็นดูแล้วน่าจะเป็นเป้าหมายเดียวกันไหมจุดเดียวกันไหม
5: ใช่ตัวใหญ่แต่คงจะมาที่เดียวกันนะคุณปุญญา
2: ค่ะ
5: ก่อนเคลื่อนตัวช้านะถ้าไม่จำเป็นก็อย่ามาตรงนี้เลยพอดีผมต้องไปส่งภาษามิตรอ่ะคุณปุญญนุช
2: อ๋อค่ะคนอื่นที่ไม่ได้มีเหตุเกี่ยวข้องกับตรงจุดนี้ให้เลี่ยงเส้นทาง
5: ใช่เพราะว่าเส้นนี้มันต้องข้ามรางรถไฟให้ได้ก่อน
2: อ
5: ่ะถ
2: ึ
5: งจะไปได้ดีอ่ะคุณปุญญนุช
2: ค่ะ
5: เพราะว่ารถจากซ้ายมือตรงรางรถไฟเนี่ยเขาจะมาตัดกระแสทางตรง
2: แต่วันนี้นะจริงๆแล้วถ้าดูจากในกล้อง CCTV นะจุดที่มันเป็นปัญหาไม่ได้มาจากตรงจุดอื่นเลยมาจากตรงหน้ามสวประสานมิตรเลยค่ะ
5: อ๋อตรงนั้นผ่านหน้ามสวแล้วก็ใช้การได้ดีใช่ไหมคุณ
2: ใช่ใช่เลยค่ะ
5: กับการคล่องตัวคุณปุญญานุช
2: ค่ะแล้วนี่น้องยังน้องให้อยู่ในรถเหรอคะคุณโจ
5: ใช่ไปรับน้องน้องไปร
2: ับ
5: น้อง
2: น้องเขามาคนเดียวไหมหรือมาแบบพวกพวกเขาม
5: าคนเด
2: ีย
5: ว
2: โอ้เก่งมากเลยถามน้องให้หน่อยว่าเขานัดหมายกันตอนกี่โมงอะคะ
5: เดี๋ยวคุยกับน้องก็ได้น้องคุยจะสอนร้อยหน่อย
2: น้องคุยได้ไหมสะดวกไหมคะสวัสดีค่ะ
6: สว
2: ั
6: สด
2: ี
6: ค
2: ่ะตื่นเต้นไหมคะปฐมนิเทศต้องถามประโยคนี้ก่อนเลยฮัลโหลได้ยินไหมคะ
6: ต
2: ื่นเต้นใช่ไหมนี่ว่าคนเดียวเลยใช่ไหมคะ
6: ใช่ค
2: ่
6: ะ
2: โอ้แล้วนี่คือที่มหาวิทยาลัยนัดเอาไว้ตอนกี่โมงอะคะที่ต้องมารวมพลรวมกลุ่มกันเนี่ยค่ะ
6: ให้ลงทะเบียน7 โมงถึง 8 โมงค
2: ่
6: ะ
2: ทานยังมีเวลาค่ะแล้วนี่คือมีเพื่อนด้วยไหมมีเพื่อนสอบติดด้วยเปล่าคะ
6: ก็มีเพื่อนในคณะค
2: ่
6: ะ
2: อ๋อโอเครู้จักกันเยอะแล้วยังเริ่มรู้จักกันแล้วยังคะ
6: เริ
2: ่
6: มแล้วค
2: ่
6: ะ
2: อ๋อแปลว่าก่อนหน้านี้มีโอกาสได้เจอกันแล้วใช่ไหม
6: ใช่ค่ะมีรับน้องสาขาแล้วก็มีรับน้องคณะค
2: ่
6: ะ
2: โอ้แล้วก็คราวนี้ก็เป็นการรับน้องรวมของทางมหาวิทยาลัยทุกคณะ
6: ใช่ค่ะ
2: นี่เป็นคณะอะไรอะคะ
6: ส
2: ัง
6: คมศาสตร์ค่ะ
2: เมเจอร์อะไรคะ
6: ประว
2: ั
6: ติศาสตร์ค
2: ่
6: ะ
2: โอ้โหเก่งมากเลยยินดีด้วยนะคะ
6: ค
2: ่ะยินดีด้วยไม่ไกลแล้วค่ะเดี๋ยวถึงทันถ้าท่านดูจากภาพรวมถึงตอนนี้จะติดก็ตามแต่ว่าทันแน่นอนค่ะ
6: ค่ะ
2: ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะได้คุยกับน้องใหม่ได้คุยกับน้องใหม่ดีใจนิสิตใหม่นะคะอ๋อว่าจริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละคณะนี่เขามีเจอกันแล้วนะคะแล้วเนี่ยเดี๋ยวเป็นการไปเจอรวมการประถมนิเทศนะคะทั้งมศวประสานมิตรแล้วก็มศวองครักษ์นะคะก็เดินทางวันนี้แล้วเดี๋ยวเขาจะกลับกันวันอังคารนะคะโอ้วันอังคารอ่ะก็เป็นวันหยุดเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรในเรื่องของการจราจรมากนักเพราะว่าในวันอังคารเนี่ยนะคะพวกน้องๆเขาจะทยอยกลับกันมาในช่วงสายๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเนี่ยในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยนะคะก็จะเริ่มทยอยเดินทางกันเป็นชุดๆนะคะตั้งแต่ในช่วง9 นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะอย่างที่ทางสารวัตรบอกไปในช่วงก่อนหน้านี้นะคะอันนี้ก็ใครที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงเส้นทางที่จะเข้ามาทางด้านของศพมนตรีก่อนค่ะให้เส้นทางนะคะว่าเปิดทางให้กับบรรดาน้องๆ นะคะที่เขาจะไปที่มศวกันก่อนเพราะว่าอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ค่ะที่น้องบอกก็คือว่าช่วง7 นาฬิกาเนี่ยนะคะเป็นต้นไปที่จะให้มีการลงทะเบียนกันนะคะก็ต้องขอบคุณคุณโจด้วยนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ
7: พระทศธรรมมราชันพิวันธนาเฉลิมพระชนพรรษาเดชาดิศรทศพิตรราชธรรมกำใจขจรพระชัยพรแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
8: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
9: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
10: อัมพลฟู้ดใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทย สำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
11: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
12: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
13: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
12: แล้วฤดูฝนเล่า
13: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
12: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
13: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
12: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
13: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
14: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
15: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
16: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
17: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวมาอัปเดตกันนิดนึงตะกี้ที่คุยน้องบอกว่าเรียนคณะสังคมศาสตร์ใช่ไหมเอกประวัติศาสตร์นี่อะไรกันบ้างนึกถึงเมื่อวานคือเมื่อวานเนี่ยต้องบอกเป็นข่าวดีของคนไทยเรานะคะกรณีที่ทางด้านของที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกค่ะที่เขามีการลงมติเห็นชอบแบบเป็นเอกฉันท์มากให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมภายใต้หลักเกณฑ์ข้อที่2และข้อที่6ค่ะซึ่งก็นับว่าเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6แล้วก็เป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยนะคะแล้วก็ยังเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้ด้วยนะคะก็ยินดีด้วยนะคะจริงๆก็ติดตามในเรื่องของการที่เขาจะขอในการที่จะขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกมาย้อนหลังไปน่าจะประมาณ2ปี3ปีนะคะซึ่งก็จะเห็นเลยล่ะถึงความพยายามความตั้งใจความทุ่มเทนะคะของทางจังหวัดเองที่เขาจะให้พยายามที่จะให้ได้มีการขึ้นทะเบียนนะคะในส่วนของวัดมหาธาตุวรมหาวิหารเนี่ยเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมนะคะซึ่งในที่สุดเมื่อวานนี้ก็มีมติเป็นเอกฉันท์นะคะสำหรับในส่วนของการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกค่ะแล้วก็ในช่วงนี้ไปที่คุณชายสองพี่น้องกันก่อนใช้ถนนกำแพงเพชรสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ครับ
0: ค่ะกำแพงเพชรเป็นไงบ้างคุณชายสองพี่น้อง
1: ครับผมผ่านมาทางหน้าหมอชินนะครับ
0: ค่ะ
1: ขนส่งนะครับ
0: ค่ะ
1: เป็นฝั่งรถโดยสารนะครับมีรถปริมาณค่อนข้างมากน่าจะ
0: เดินทางออกไหมคะ
1: ใช่แล้วก็ทีนี้อยากจะรบกวนเจ้าหน้าที่นิดหนึ่งครับมีรถแท็กซี่จอดทั้งรถแท็กซี่ส่วนตัวแล้วก็พวกรถแก๊สพวกอะไรเงี้ยครับเขาจอดอยู่สองเลนอย่างเงี้ยแล้วทีนี้รถก็เข้าข้างในก็ค่อนข้างยากเพราะก็ติด
0: ค่ะ
1: ทั้งขาเข้าขาออกนะครับ
0: ค่ะ
1: จะให้ท่านชี้มาเลยท่านเลยมาจากตรงทางเข้าทางออกก็คือก็ปริมาณก็ลดค่อนข้างน้อยนะครับ
0: ค่ะ
1: ฝั่งประกันฝั่งทางรถตู้ก็ปริมาณลดน้อยนะครับจะมีการรอตัวแค่ตรงช่วงกลับรถนะครับจะเข้าไปบกพใหญ่
0: คือเท่ากับว่าจริงๆแล้วยังมีคนยังทยอยเดินทางกันออกไปต่างจังหวัดใช่ไหมคุณชายสองพี่น้อง
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ปริมาณก็ลดก็ค่อนข้างมากแบบก็ใช้การได้ดีนะครับถ้าเลยจากจุดทางเข้าทางออกมา
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะโอเค
1: ก็อยากจะรบกวนนิดนึงให้เจ้าหน้าที่ช่วยๆนิดนึง
0: เดี๋ยวแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้ค่ะ
1: ได้ครับคือก็วิ่งมาแล้วก็ถ้าผู้โดยสารเรียกก็คือสามารถที่ว่าเคลื่อนตัวได้แต่ที่ไม่ต้องจอดแจ้งคร
0: ับ ค่ะเข้าใจ
1: เลยครับ
0: ได้เดี๋ยวประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ค่ะ
1: ได
0: ้เลยขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณชายสองพี่น้องขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆแล้วในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวไปที่สายทางร้อยตำรวจเอกกันทพัฒน์ปัสสารองสาวัตรจราจรสภ.คลองหลวงสวัสดีค่ะรองสาวัตรคะสวัสดีค่ะวันนี้มีการสอบนะคะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยค่ะสวัสดีค่ะรองสาวัตรคะ
2: ครับสว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ ค่ะตอนนี้เริ่มทยอยเข้ามาหรือยังคะ
2: ครับวันนี้เริ่มในส่วนของรอบเช้าก็เริ่มมีทยอยเข้าครับแต่ว่ายังไม่หนาแน่นครับยังเก็บตัวได้ดีอยู
0: ่
2: เพื่อนๆวันนี้เป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน
0: ะคร
2: ับน่าจะเป็นสอบผู้บริหาร
0: สอบผู้บริหารท้องถิ่น
2: ใช่ครับรอบเช้าที่ได้รับแจ้งมาก็ประมาณ3,500ประมาณนี
0: ้3,500ค่ะ
2: ครับผมน้อยในช่วงรอบบ่ายก็เท่าๆกันครับประมาณ 3,000 กว่าท่าน
0: อ๋อค่ะแต่ว่าน่าจะขับรถกันมาเองใช่ไหมโดยส่วนใหญ่
2: จะมีบางท่านที่แบบเป็นคนละคนนะครับ
0: ยังไงคะ
2: เช้าบ่ายเนี่ย
0: ค
2: ่
0: ะ
2: อาจจะมีบางท่านอาจจะสอบทั้งเช้าทั้งบ่ายแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือเป็นเช้าบ่ายก็จะเป็นคนละคนไปเลย
0: อ๋อหมายถึงว่าบางคนก็มาสอบเฉพาะแค่ช่วงบ่ายแต่ไม่ได้สอบยังไงคะ
2: เช้าบ่ายเนี่ย
0: ค
2: ่
0: ะ
2: อาจจะมีบางท่านอาจจะสอบทั้งเช้าทั้งบ่ายแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือเป็นเช้าบ่ายก็จะเป็นคนละคนไปเลย
0: อ๋อหมายถึงว่า

0: ของร้านด้านข้างร้านแท็กซี่ร้านสะดาวด้านหลังได้หมดเลยครับผม
1: คุมเข้มมากเป็นพิเศษไหมคะรถเสา
0: ครับครับครับใช่ๆครับตรงนี
1: ้คือมันเป็นประเด็นใช่มันเป็นประเด็นทุกคนก็เลยจับตามองการสอบของการของปกครองท้องถิ่นโอเคค่ะเดี๋ยวคนได้รบกวนเป็นระยะแต่ว่าดูแล้วไม่มีอะไรจะแนะนำคนที่เขาเดินทางว่าเขาควรจะไปเส้นทางไหนหรือว่าเข้าทางด้านไหนสะดวกที่สุดค
0: ่
1: ะ
0: ก็ส่วนใหญ่ที่มากันเนี่ยถ้าจับ GPS มันก็จะให้แนะนำเข้าทางข้อหุ่นกระทินนะครับแต่จริงๆอ่ะฝั่งเชียงรากในช่วง
1: สะดวกกว่า
0: ในช่วงเช้าเนี่ยจะโล่งมากได้ครับได้ครับถ้าเกิดว่าท่านใดที่ลงฝั่งทางอุดรรัตยาดูหุ่นเชียงรากลงมาก็สามารถที่จะเลี้ยวซ้ายเข้า
1: ตรงประตู
0: ตรงรังสิต1รังสิต2ได้หมดเลยครับตรงหออินเตอร์นะครับตรงยูเฮ้าส์ยูสแควร์พวกนี้ครับคือสามารถเลี้ยวซ้ายเข้ารังสิต1รังสิต2ได้หมดเลยครับ
1: ค่ะค่ะ
0: ถนนภายในด้านในมอธรรมศาสตร์เนี่ยวิ่งเชื่อมกันได้หมดเลย
1: ค่ะ
0: นะครับผม
1: แต่ประตูเส้นข้างหนก็ยังได้ใช่ไหมคะ
0: ครับผมครับอาจจะมีติดขัดก็ในช่วงที่เลือกสอบนะครับช่วงเช้าก็ประมาณสัก5 โมงสักเที่ยงนึงอาจจะมีบางท่านที่สอบเสร็จก็ออกก็จะมีอาจจะบางท่านที่จะเข้าในรอบบ่ายก็อาจจะเข้ากันแล้วน่าจะมีปัญหานิดนึงตรงช่วงนี้แล้วก็เป็นช่วงเย็นที่เลือกสอบนะครับที่รับพร้อมกันแล้วก็ไปใช้ยูเทิร์นกับรถบรรทุกยูเทิร์นประมาณนั้นแล้วก็จะมีปัญหานิดนึงครับประมาณนั้นครับผม
1: แต่ว่าถ้าโดยส่วนใหญ่ถ้าฟังก็คือเหมือนกับทุกคนเป็นผู้ใหญ่กันแล้วเขาน่าจะมีการวางแผนมีการเตรียมตัวหรืออาจจะพักกันที่พักใกล้ๆ
0: ก็จะดีกว่าที่แบบเป็นเด็กมีเด็กสอบแล้วผู้ปกครองมาส่งเยอะนักเรียนเตรียมทหารประมาณนี้ได้นะจะติดขัดมากครับ
1: อันนี้ส่งตัวเองใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผมเป็น
1: โอเค
0: คนโตสอบแล้วครับก็จะดีขึ้นครับ
1: โอเคค่ะขอบคุณมากเลยนะคะเราสอบขอบค
0: ุ
1: ณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากคือวันนี้เป็นการสอบนะคะในส่วนผู้บริหารท้องถิ่นคือเรียกว่าทุกคนอ่ะหลายฝ่ายอ่ะจับตามองเพราะว่ามันมีข่าวคลามาในช่วงก่อนหน้านี้ในเรื่องของการทุจริตหรือว่าอะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างก่อนหน้านี้ทางศูนย์สอบธรรมศาสตร์เองเขาก็เตรียมนะคะในเรื่องของการจัดการเตรียมจัดสอบนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันที่บอกว่าให้ความเชื่อมั่นเลยในเรื่องของความโปร่งใสนะคะไม่เกิดปัญหาการทุจริตอย่างแน่นอนนะคะในส่วนของทางนายกสมาคมอบต.เองเขาก็บอกว่าเพราะว่าผู้เข้าสอบส่วนใหญ่เนี่ยเป็นข้าราชการระดับผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างที่ดีหวังไว้ว่าเป็นแบบนั้นนะคะแล้วในส่วนของการจัดสอบพนักงานท้องถิ่นสายงานบริหารใน5สนามสอบ5ภูมิภาคเชียงใหม่อุดรธานีขอนแก่นปทุมธานีชลบุรีแล้วก็นครศรีธรรมราชถ้าหากว่าโดยภาพรวมทั้งหมดก็คือ 37,359 คนค่ะนะคะในส่วนของในพื้นที่ของปทุมธานีก็ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบพนักงานท้องถิ่นสายงานบริหารในครั้งนี้นะคะคืออย่างในส่วนของทางชลบุรีนี่ก็เรียนเห็นดูจากในคลิปเนี่ยเมื่อตอนช่วงเช้านะคะดูข้อมูลหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยนะคะในส่วนของข้อสอบต่างๆเขาจะมีห้องเขาเรียกว่าเป็นห้องปลอดภัยอ่ะเขาจะมีการจัดเก็บเอาไว้อย่างปลอดภัยเลยนะคะในแต่ละพื้นที่ในแต่ละจุดนะคะแล้วก็ในส่วนของทางด้านของนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยนะรองศาสตราจารย์ดร.วีรศักดิ์หาดาเนี่ยนะคะก็บอกว่าเชื่อมั่นว่าการสอบคัดเลือกสายผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะเป็นไปด้วยความโปร่งใสแล้วก็ไม่เกิดปัญหาการทุจริตในการสอบนะคะเนื่องจากว่าผู้เข้าสอบส่วนใหญ่เป็นข้าราชการระดับผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วจึงไม่น่าที่จะนำอนาคตและหน้าที่ราชการของตัวเองมาเสี่ยงกับการกระทำที่ผิดระเบียบหรือว่าผิดกฎหมายนะคะซึ่งคนที่จะก้าวสู่ตำแหน่งของสายผู้บริหารเนี่ยจำเป็นต้องแบบอย่างที่ดีคือต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็มีความเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของตัวเองแล้วก็มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการท้องถิ่นจึงเชื่อมั่นว่าผู้เข้าสอบทุกคนจะใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองในการแข่งขันอย่างทุจริตนะคะหวังไว้ว่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าข่าว คราวที่ออกมาในช่วงก่อนหน้านี้นะคะมันมีผลจริงๆนะกับในเรื่องของความเชื่อมั่นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของเนี่ยนะคะในส่วนของการสอบของท้องถิ่นต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเอามาอัปเดตให้ใครที่จะต้องเดินทางยังไงวางแผนแต่ถ้าอ่านดูในส่วนของ Facebook ของศูนย์สอบธรรมศาสตร์เนี่ยนะคะมีคนมาคอมเมนต์หรืออะไรต่างๆรู้สึกว่าเขาก็มีการเตรียมตัวมีการวางแผนในเรื่องของการเดิน

ังอะไรต่างๆนะสองคนที่มาสอบกันในวันนี้ค่ะอีกจุดหนึ่งนะคะในส่วนของเส้นทางนะคะแถวๆป้อมมหาการคือเห็นผู้ว่าชัดชาติเนี่ยไหลไปเมื่อ46นาทีที่แล้ววันนี้ในช่วงเช้าเขามีการตักบาตรทางน้ำนะคะแล้วก็มีพระจะใช้ว่าพระสงฆ์นะคะที่มาร่วมในงานนี้ประมาณสัก200กว่ารูปจาก40วัดนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ใน Facebook ของทางกทม.เองก็มีการไลฟ์บรรยากาศให้เห็นด้วยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งงานนะคะแต่ถ้าดูในเรื่องของการจราจรนะคะพื้นที่โดยรอบรถผ่านได้นะคะรถผ่านได้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกงานนึงนะที่อยากจะชวนนะคะสำหรับใครที่อยู่ในกรุงเทพในช่วงเวลานี้นะคะสำหรับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือจริงแล้วเนี่ยตอนนี้พิธีเนี่ยกำลังเป็นช่วงของการตักบาตรใส่บาตรทางน้ำนะคะก็จะเห็นแล้วว่ามีทั้งในส่วนของข้าราชการนะคะทหารตำรวจแล้วก็ในส่วนของน่าจะเป็นข้าราชการในส่วนของสังกัดกทม.แล้วก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยนะคะก็กำลังนี่เลยค่ะกำลังใส่บาตรนะเป็นการใส่บาตรแล้วในส่วนของจุดที่มีการใส่บาตรกันเนี่ยนะคะก็จะอยู่ริมคลองนะคะแล้วก็นี่จะเห็นบรรยากาศนะริมไม่ใช่สิพระนี่อยู่ในเรือนะคะคือพระนี่อยู่ในเรือนะคะแล้วก็ในส่วนของคนเนี่ยก็จะอยู่บนฝั่งบนตลิ่งนะคะแล้วก็นะคะในส่วนของพระเนี่ยจากวัดต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ในเรือนะคะแล้วก็จะเนี่ยจะเคลื่อนขบวนมาเรื่อยๆเป็นบรรยากาศซึ่งดีงามมากค่ะคึกคักมากนะคะสำหรับในช่วงเช้าวันนี้มีในส่วนของทางด้านของรัฐมนตรีด้วยนะคะมีนักการเมืองมาเห็นคุณหญิงสุดารัตน์นะคะก็เข้าร่วมนะคะในส่วนของงานนี้ด้วยนะคะเนี่ยมีคนจำนวนเยอะเลยค่ะที่เข้าร่วมพิธีนะคะในส่วนของการตักบาตรในช่วงเช้าวันนี้นะคะที่ตรงช่วงของคลองที่อยู่ตรงป้อมมหาการนะคะนะคะมาเล่าให้ฟังดูได้นะคะไปดูใน Facebook ของทางกทม.ได้เพราะเขามีการไลฟ์บรรยากาศให้ได้ติดตามกันส่วนในช่วงนี้เราพักกันค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะปภ.แจ้งเตือน 26-30 กรกฎาคมนี้61จังหวัดและกรุงเทพมหานครระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
8: นี้ต้องข่าวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้ขอกู้กับข่าวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีข่าวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครข่าวกับแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร02-740-7400
9: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
1: ปภ.แจ้ง61จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงช่วงวันที่26-30กรกฎาคม2569คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
10: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง61จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงในช่วงวันที่26-30กรกฎาคมโดยให้จัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงช่วยเหลือประชาชนทันทีที่เกิดภัยโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งรวมถึงแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบล่วงหน้าและให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการทั้งนี้แยกเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มภาคเหนือ14จังหวัดภาคอีสาน18จังหวัดภาคกลาง20จังหวัดภาคใต้9จังหวัดและมีพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงภาคในภาคใต้3จังหวัดได้แก่จังหวัดระนองในพื้นที่อำเภอเมืองระนองอำเภอสุขสำราญและอำเภอกระเปอจังหวัดพังงาในพื้นที่อำเภอเกาะยาวตะกั่วทุ่งท้ายเหมืองตะกั่วป่าและอำเภอคุระบุรีและภูเก็ตทุกอำเภอทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารการแจ้งเตือนภัยที่แอปพลิเคชันไทย Disaster Alert และแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือทาง LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงเพื่อประสานการให้การช่วยเหลือต่อไปยศวัฒน์ พงประภาสรายงานครับ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
11: แฟนบอลทีมฟ้าขาวอาร์เจนตินากว่า 82,000 คนได้ร่ารายชื่อเพื่อลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ change.org ในการเรียกร้องให้มีการจัดแมตช์ดวลแข่งศึกฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศขึ้นมาใหม่หลังไม่พอใจการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินในเกมที่ทีมชาติอาร์เจนตินาในฐานะแชมป์เก่าพ่ายทีมกระทิงดูสเปน 0-1 ในช่วงต่อเวลาพิเศษพร้อมกันนี้แฟนบอลกลุ่มดังกล่าวยังเรียกร้องให้สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าตรวจสอบการทำหน้าที่ของสลาฟโกวินซิชผู้ตัดสินชาวสโลวีเนียอย่างโปร่งใสเนื่องจากมีข้อกล่าวหาเรื่องการตัดสินที่ไม่เป็นธรรมอย่างร้ายแรงผลการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มบีนัดแรกสปป.ลาวแพ้ทีมชาติไทย 0-5ผลการแข่งขันฟุตบอลสโมสรกระชับมิตรคู่ที่น่าสนใจ PSV Eindhoven แพ้บีเรียล 1-3 สตราบูร์กแพ้แบ็กเบิร์นโรเวอร์ 0-2 สปอร์ติ้งลิสบอนชนะ AS โมนาโก 2-0 และ FC ปอร์โตชนะแอตแลนติกวิลล่า 2-1 ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์ระดับ250คะแนนรายการ Estoril Open 2026ที่ประเทศโปรตุเกสประเภทชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศเจมี่ฟาเรียนักเทนนิสขวัญใจเจ้าถิ่นมือ88ของโลกแพ้ลูซิโนดาเดอรี่คู่แข่งชาวอิตาเลียนมือ21ของโลกและเป็นมือ2ของรายการ 1-2 เซต 6-2 5-7 และ 2-6 สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
12: อย่ารอให้พร้อม 100% แล้วค่อยทำในสิ่งที่อยากทำ ค่อยๆทำค่อยๆเรียนรู้แล้วเพิ่มพูนประสบการณ์เพราะการเริ่มออกก้าวตั้งแต่วันนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจให้เพิ่มขึ้นในทุกวันร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
13: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ